0: คลมของฉันให้ได
1: ้อืมค่ะค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นเลยครับครบระบบเลยครับ
1: คร
0: บระบบเลย
1: อือนะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอค่ะโอ้คำถามเยอะมากทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง YouTube แต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตอย่างที่บริณคุณผู้ฟังว่าขอเปิดสายสายสดนะคะ
0: ค่ะ
1: ทางออนแอร์เนี่ยละค่ะนะคะเผื่อคุณผู้ฟังมีคำถามอื่นๆนอกเหนือจากก้อนไขมันนะคะ02-248-5937นะคะ
0: ตอนนี้สัปดาห์เดียวทำงานกับด้วยทั้งสัปดาห์นี้เราได้พูดถึงเรื่องของไขมันแทบครบเลยนะ
1: ค่ะ
0: ในแง่มุมต่างๆรวมกันทั้งเล็กๆกลางๆใหญ่ๆนะครับรวมทั้งมันไปส่งเกิดดื้อต่ออินซูลิน
1: แล้วเป็นนะคะข้างเคียงว่ามันเป็นอะไรยังไงก็เกิดจากก้อนไขมันเกิดจากอ้วนลงพุงนะคะเกิดจากไขมันนี่เองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์หมอขาแล้วเดี๋ยวกลับมาถามตอบกันนะคะ
0: ได้ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 0861
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Time วันศุกร์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนิสัยชนแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะช่วงถามมาตอบได้ในช่วงที่2วันนี้ขอเปิดสายหน้าใหม่นะคะ02-248-5937สอบถามเรื่องราวของสุขภาพอาจารย์หมอมาได้นะคะนี่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของแชมเปี้ยนวีคกันนิดหนึ่งค่ะโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายมหกรรมWorld Cup ลูกหนังระดับโลกนะคะทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านค่ะในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะก็เราจะไม่ใช่ว่าให้คุณผู้ฟังไปส่งในนัดชิงชนะเลิศนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่งได้เลยค่ะนับจากการโหวตจำนวนของการโหวตนะคะได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลค่ะสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netนะคะแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้มีโปรโมชั่นค่ะแชมเปี้ยน

0: Week โปรโมชั่นบัตร MCOT Superfan 9,999 บาทนะคะมีสิทธิ์ถึง 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Superfan นะคะ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มีโกลด์กิฟต์วอเชอร์5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังค่ะคือกิจกรรมนี้ว่าจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันนะคะผู้ฟังโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายนะคะโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงค่ะอสมทนะคะเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงย่านนิว CBD เนื้อที่กว่า50ไร่ค่ะบนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพระหว่างวันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้นะคะทำเลดีมากค่ะคุณฟังสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยมาลงฝั่งตรงข้ามเลยนะคะผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.นะคะสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่ถนนพระราม9หรือว่าโทรศัพท์มาได้ที่02-201-6195-6022016195-6ค่ะเรื่องราวของช็อปมาเนียยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเรายังขายกันต่อไปคาชิว่าค่ะรุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วก็มีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันค่ะจะหุงข้าวนะคะทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารเขาบอกแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวได้นะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยค่ะ02-114-3390 02-114-3390นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนี่ยค่ะแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณ FPT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะถามมาตอบได้ในเบรกที่2วันนี้วันศุกร์นะคะโอ้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยฝากคำถามมาทาง SMS 489899แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่จะได้ถามคำถามกันระหว่างรอสายหน้าใหม่จากคุณผู้ฟังที่ฟังรายการ Healthy Time สดๆอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะอาจารย์หมอกลับมาแล้วนะคะสวัสดีอีกรอบนึงค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับมาแล้วครับรอบเบรกที่2นะครับท่านผู้ฟังครับน้องอ้อยครับเราเข้าสายสดได้เลยถ้าท่านสงสัยนะครับกรุณาสักถามนะครับเปิดสายเป็นที่เลยเป็นญาติมิตรนะครับ
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะคำถามแรกทาง SMS ระหว่างรอสายนะคะอาจารย์หมอคะ
1: ครับ
0: ท่านที่ลงท้ายด้วย4650ท่านถามว่าสวัสดีครับคุณหมอขอความรู้เรื่องน้ำตาลใน Power Gel สำหรับในการเล่นกีฬาครับ
1: โอ้กลุ่มที่พูดถึงเนี่ยครับกลุ่มที่เรียกว่า power gel มันก็มีหลายรูปแบบเลยที่บริษัทผู้ผลิตเขาพยายามทำมาให้เราเนี่ยครับก็จะใช้วิธีการกินง่ายๆบางทีก็บีบใส่หลอดแล้วก็บีบใส่ปากเลยแล้วใครเห็นไหมนักวิ่งอะไรพวกนี้เขาจะกินลำบากนะถ้าไปใส่เป็นถ้วยๆอ่ะคดีพยายามปรุงมาให้เป็นลักษณะแบบที่เหมาะสมนะก็เติมน้ำตาลในร่างกายคนที่วิ่งมานานๆแบบนี้ครับมีหลายรูปแบบครับส่วนประกอบก็จะมีหลายอย่างเลยแล้วแต่คนจะสนใจบางทีก็เป็นพวกโปรตีนบ้างอะไรบ้าง เวโปรตีนอะไรที่พูดกันนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือทานได้ครับถ้าท่านออกกำลังกายยาวนานมากนะแต่ส่วนใหญ่แล้วของเสริมพวกนี้ครับเรามักจะชี้ให้กินกันหลังจากที่ผ่านไป55นาทีไปแล้วนะครับอันนี้ก็จากงานวิจัยของเมืองไทยเลยนะเมืองไทยที่อากาศร้อนน้อยไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกก็อีกแบบหนึ่งเลยเพราะว่าโหวิ่งตายมันไม่เหงื่อออกหนาวตายไปนะแต่เมืองไทยเนี่ยได้เหงื่อทุกวันนะครับก็จะมีการเสียพวกแร่ธาตุต่างๆหลายอย่างด้วยทั้งหมดนี่ครับรวมๆอยู่ในกลุ่มที่นอกเรียกว่ากลุ่มนี้ครับถ้าแต่คุณจะบริษัทนั้นจะจัดให้เหมาะสมแค่ไหนนะแต่ว่าช่วงมันสัก50นาทีแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมเสริมอะไรทั้งนั้นเพราะร่างกายเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นยุ้งเก็บทุกอย่างที่ต้องการใช้ไว
0: ้
1: พร้อมแล้วให้เราเรียกมาใช้ขอเบิกมาใช้ได้ตามเวลาที่เหมาะสม50ถึง55นาทีที่เมืองไทยนะครับเราต้องการใช้เติมหลังจากนี้ไปแล้วเช่นเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นตัวอย่างชัดเจนนะรวมทั้งน้ำตาลต่างๆด้วยรวมทั้งโปรตีนบางอย่างด้วยค่อนมักจะเติมหลังจากที่ผ่านไปประมาณ55นาทีคือจำง่ายคือ1ชั่วโมงนะครับผ่านไปนะครับเข้าไปแล้วจะเติมก็เติมตอนนั้นได้เหมาะสมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใช้ตอนแรกๆเลยเพราะร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ในร่างกายยังมีสะสมอยู่พอให้เราเบิกมาใช้ได้จะดีสักกว่าที่จะไปเติมเพราะว่ามันจะล้นเกินไปถ้าคุณเติมผิดเวลามันเข้าสู่ร่างกายแล้วดูดซึมเข้าเกินเรื่อยมันจะล้นเกินไปทำให้เกิดมีน้ำตาลสูงเกินไปมีโปรตีนสูงเกินไปมีต่างหลายอย่างนะครับกินผิดเวลาก็จะไม่ได้เข้าใจประโยชน์ไม่ถูกใช้ที่เหมาะสมไม่คุ้มคุณค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับ
0: ค่ะนะคะตัดกลับมาที่ Facebook นิดนึงค่ะอาจารย์หมอคะคุณธนพลบอกว่าเป็นเบาหวานฉีดมา6ปีแล้วครับฉีดนี่คือฉีดอินซูลินใช่ไหมคะถูกไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้คือถ้าถึงกับขั้นที่ต้องคุณหมอต้องฉีดให้เนี่ยแสดงว่าคือค่าน้ำตาลมันสูงเหรอคะอาจารย์หมอ
1: ใช่ครับมันสูงแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อยาที่กินด้วยทางปากบางครั้งเบาหวานมียาที่กินทางปากครับยาที่ต้องฉีดส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะฉีดเติมให้นะครับเพราะรักษามานานๆจะรู้จักว่าคนไข้คนนี้โหเบาหวานมันแรงเลยเอาแค่กินอย่างเดียวเนี่ยมันเอาไม่อยู่น้ำตาลขึ้นพุ่งตลอดเวลากดมาลงมาถึงขนาดที่เหมาะสมนะครับประมาณที่เราชอบก็คือ120 125ประมาณนี้กดไม่ลงมาก็ต้องเติมอินซูลินเข้าไปเสริมให้นะครับอันนี้เคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคุณหมอที่รักษาเราเนี่ยเมื่อเขาอยู่กับเรานานๆเขาจะรู้ดีว่าตัวเราเซลล์ร่างกายเราเนี่ยมันเรสปอนต่ออินซูลินแค่ไหนขาดไปนิดก็ต้องเติมอินซูลินให้เพื่อให้มันออกฤทธิ์ได้เต็มที่จะได้รักษาเบาหวานได้ผลดีไม่เกิดโรคแทรกซ้อนที่ผมพูดถึง5อย่างนะครับไตตาเท้าหลอดเลือดสมองหลอดหัวใจเนี่ยสำคัญนะครับ
0: ค่ะมีสายหน้าไมค์ค่ะอาจารย์หมอคุณผีสามวานะคะเพศชายอายุ38น้ำหนัก73ค่ะส่วนสูง175นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีอาจารย์หมอครับ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
2: พอดีผมนอนนะครับแล้วนาฬิกามันเตือนแล้วหัวใจผมมาเต้นแค่ประมาณ38-39ครับแล้วทีเนี้ยผมเวลาวัดความดันตอนเช้ามันก็เป็นประมาณสัก40กว่าครับหัวใจเต้นนะครับ
1: ครับ
2: ทีเนี้ยต้นปีไปหาคุณหมอมาแล้วครั้งหนึ่งครับเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าแล้วก็ให้วิ่งลู่ครับ
1: ครับ
2: คุณหมอก็บอกว่าปกติดีทีเนี้ยเมื่อ2เดือนเมื่อเดือนที่แล้วครับกลับไปหาคุณหมอสมองครับที่เป็นเส้นเลือดตีบอ่ะ
1: ครับ
2: ผมไปนั่งวัดความดันมันก็เต้นแค่40อีกเหมือนเดิมครับเขาก็เลยเป็นกังวลก็ส่งไปตรวจใหม่เนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าผมต้องให้คุณหมอตรวจอะไรเพิ่มอีกไหมครับ
1: คุณหมอหัวใจเขาตรวจได้ยังครับรอบสองเนี่ยครับ
2: ยังครับคุณหมอหัวใจกำลังจะนัดวันที่สาม
1: นัดอยู่โอเคขอคุณขยายให้ดูรอบสองอีกทีนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ารอบหนึ่งมันโอเคนะเพราะการเต้นหัวใจแบบนี้มันต่ำไปคุณออกกำลังกายเป็นประจำใช่ไหมครับเนี่ยน้อง
2: ใช่ครับออกกำลังกายส่วนสองประจำครับ
1: ส่วนสองเลยครับแล้ววิ่งเจนวิ่งต่อเนื่องกันเลยครับหรือใช้วิธีไหนครับ
2: ตอนเช้าผมจะวิ่งประมาณ3โลถึง4กิโลครับแล้วก็บางวันถ้าเกิดมีเวลาว่างช่วงเย็นก็อาจจะเป็นพวกคาร์ดิโอในบ้านเป็นพวกแบบที่เขาคล้ายๆแอโรบิกอะไรเงี้ยครับ
1: ครับครับเก่งมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นหัวใจของพวกเทรนด์ฮาร์ดนะเทรนด์ฮาร์ดแปลว่าหัวใจที่ถูก เช็คมาอย่างดีก็อย่างน้องคนนี้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าหัวใจที่ถูกใช้การเทรนอย่างดีและร่างกายคุณแข็งแรงมากๆเนี่ยมันจะลดการเต้นลงเพราะว่าดีหัวใจแต่ละครั้งได้เลือดออกไปเยอะพอแล้วไม่ต้องไปปั๊มหลายๆทีหัวใจคุณจึงชะลอการเต้นลงให้เหมาะสมอันก่อนอย่างนี้เราไม่ได้เจอน้อยนะครับเจออยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆวัยรุ่นเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเขาออกกำลังกายกันแบบคงที่แบบเนี้ยกับน้องคนเนี้ยนะจะเป็นได้ครับผมที่อยากให้ดูผลจากท่านที่สองของหมอหัวใจนะท่านก็จะเล่าให้หมอฟังด้วยว่าคุณออกกำลังกายเป็นประจำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยนะครับจะลืมเล่านะครับน้องคราวเนี้ยนะ
2: ครับเพราะผมก็สังเกตตัวเองมันจะเป็นแค่เวลาที่ผมนอนหรือว่าก่อนนอนหรือว่าเพิ่งตื่นนอนหรือว่าเวลาที่เราแบบนั่งนิ่งๆนานๆนะครับมันถึงจะลงมาประมาณ40
1: ครับเฟรนเจอร์ทาเป็นอย่างนี้ครับมันลดการทำการทางหัวใจลงเมื่อคุณไม่ต้องใช้มากมันรู้ครับร่างกายมันแสนรู้ทั้งวันก็ปรับตัวให้เข้ากันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ที่ผมพูดดีผมชื่นชมคุณนะแล้วชื่นชมหัวใจคุณด้วยถ้าเกิดมันเป็นแบบเฟรนเจอร์ทาจริงๆนะครับแต่ขอให้คุณหมอหัวใจรอบสองนี่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆงั้นคุณต้องไล่หมอฟังว่ามันคุณจะฝึกร่างกายแบบนี้ตลอดเวลานะทำมาต่อเนื่องแล้วหลายปีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตกลงไหมครับ
2: คร
1: ับ แล้วฟังผลกันแล้วก็ช่วยคุณอาโทรเล่าให้ฟังอีกทีนะครับรอบสองนะครับ
2: ได้ครับเพราะคุณหมอเพื่อนผมแค่กังวลว่าผมเป็นไรหรือเปล่าเขาได้ส่งมาอีกทีนึง
1: ผมเข้าใจครับแต่ผมต้องการจะนำคุณขอให้คุณช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆคนอื่นด้วยนะครับ
2: ได้คร
0: ับ
1: จะประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับนะครับ
2: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค
0: ่ะคุณพีสามวานี่เป็นแฟนรายการของทางคลื่นในเฟิร์ม99ด้วยนะคะแฟนประจำนะคะ
1: ประจำนะคร
0: ับ ค่ะค่ะใช่ค่ะ
1: อีกสายนึงว่ามีน้องอ้อยมีอีกสายประจำ
0: ระหว่างเรารอสายต่อไปนะคะอาจารย์หมอถามมาทาง SMS นะคะผมอายุ58สูง180หนัก72ค่ะอาจารย์หมอเวลาเครียดจะมีอาการปวดหัวแต่ถ้าเริ่มอะไรอ่ะผ่อนคลายก็จะหายเป็นมา 2-3 ปีก่อนหน้าไม่ปวดนะคะควรดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: ผมรีบตอบเลยนะเนี่ยผมได้เรียนรู้เมื่อตอนอายุมากขึ้นนี่เองนะครับว่าเรื่องของจิตใจมนุษย์เนี่ยสำคัญมากๆยอมรับเลยทางกายซะอีกยังใช้ยารักษาอย่างเป็นโรคนั้นก็รักษาด้วยนั่นนี้มันเฉพาะเจาะจงมาเยอะเลยทีนี้ยามันดีนะหมอก็มีความรู้เยอะเลยทางกายนะแต่ทางใจนะครับที่มันมีปัญหาอย่างพี่คนนี้ก็ถามมันเนี่ยพี่ก็มีปัญหาทางกังวลนะซึ่งจะเจอกับทุกคนครับจะยิ่งกังวลในอะไรไม่สำคัญเท่ากับกังวลเรื่องปัญหาในครอบครัวที่เขารักในครอบครัวที่เขารักแต่ว่าลูกสาวลูกชายไงล่ะเป็นปัญหาที่เราต้องการจะให้เขาดีให้ลูกสาวลูกชายเขาได้เจริญรุ่งเรืองนับมากมายก่อนที่เราจะหมดวาระไปนะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เธอเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าพี่คนนี้เขามีปัญหาเองแต่ว่าจิตใจมีความสำคัญถามว่าจะแก้ยังไงไม่มียาช่วยครับยาที่รักษาทางด้านจิตเวชมันรักษาเป็นโรคๆไปแต่นี่ไม่ใช่เป็นโรคนะคนนี
0: ้
1: คือนี่ก็อาการก็เป็นปกติอ้อยเห็นด้วยนะครับเขาไม่ใช่เป็นโรคอะไรนะเรื่องข้างบนหวังดีต่อคนที่เขารักอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนกับมีผลน้อยพออายุมากแล้วมันก็ห่างๆกันไปแต่กลับมาสนใจในครอบครัวมากขึ้นเพราะคนที่เรารักคือลูกสาวลูกชายเป็นตัวอย่างนะครับ
0: ค่ะคุณตุ๊กรออยู่ในสายค่ะอาจารย์หมอคะ
1: ขออีกนิดเดียวครับตัดงั้นต่อเลยนิดเดียวครับว่าผมคิดว่าการใช้ธรรมะเขาช่วยนะธรรมะแบบคารวะนะท่านบางขอเน้นธรรมะแบบคารวะไม่ต้องไปเป็นหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อไปช่วยบวชหรอกครับเป็นชาวบ้านเองแต่คงต่อครับเอาสายสดก่อนนะครับ
0: นะคะเราก็อาจจะไม่ต้องถือศีลแบบเยอะๆแบบพระสงฆ์นะคะแต่ว่า
1: แบบนั้นแบบคารวะแต่แบบชาวบ้านเลยครับ
0: ค่ะใช่ค่ะนะคะ
1: สายสดเลยครับ
0: ค่ะคุณตุ๊กรออยู่ในสายบอกว่าถามให้คุณแม่อายุ72น้ำหนักก็72ค่ะส่วนสูงก็170นะคะคุณตุ๊กสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
3: ค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะจะถามให้คุณแม่นะคะว่าคุณแม่กินยามิลาซิดเนี่ยแก้ปวดท้องเนี่ยหรือคุณหมอให้ทานทุกวันทานทุกวันเลยถ้าวันไหนไม่ทานแล้วมันจะปวดท้องเนี่ยเรียนถามคุณหมอว่ามันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายตับไตอะไรเรามั้ยคะ
1: ทานมากี่ปีแล้วครับ
3: ทานมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าถ้าคุณหมอสั่งให้เองนะครับมิลาซิดเป็นยาลดกรดนะครับลดกรดที่สร้างในกระเพาะอาหารนะครับ เป็นความเป็น

0: ที่มันไปปรับแค่การสร้างกรดเท่านั้นเองมันไม่ได้ออกฤทธิ์ที่อื่นครับไม่ต้องกังวล
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่าซื้อเองนะจ๊ะแต่อย่าซื้ออย่าคุณแม่ซื้อเองนะคุณแม่น้ำหนักสูงด้วย7-2 กิโลนะ
1: ค่ะ
0: ซื้อเองให้คุณหมอเป็นคนจัดให้ว่าคุณหมอจะรู้ดีว่ายังต้องการใช้มันอยู่หรือเปล่า
1: อ๋อค่ะคุณหมอค่ะค่ะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ดีครับอย่าลืมนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับร้านยานี่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะ
1: คุณหมอสั่งนี่คุณหมอสั่งค
0: ่
1: ะ
0: คุณหมอสั่งให้โดสคุณหมอจะตัดโดสให้คุณแม่คุณเองนะว่าแค่ไหนมันมีหลายขนาดนะครับโดสยาเนี่ย
1: ค่ะคุณหมอค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะชื่นชมรายการหมอมากๆเลยนะคะสว
0: ั
1: สด
0: ีครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณ
0: กับเรื่องของธรรมะเมื่อกี้อีกนิดนึง
2: ธรรมะค่ะอาจารย์หมอเชิญค่ะ
0: ผมพูดค้างไว้เพื่อให้เรื่องติดต่อเรื่องนั้นหนึ่งเรื่องจบแค่นั้นก่อนธรรมะที่พูดถึงเนี่ยกับคารวาสครับเราก็ไปศึกษาหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนก็ตามแต่ที่สอนเป็นเทศที่ฟังแล้วเราสบายใจอ่ะวิธีการสอนของท่านเป็นแบบนั้นแบบนี้เราถูกใจเราพูดภาษาที่เราคอยเข้าใจได้เลือกเอาหลวงพ่อหลายองค์ที่สอนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณก็เลือกมาที่ว่าจะทำยังไงให้ลดความกังวลซึ่งผมสรุปว่ามันน่าจะเป็นการที่ลดเบาการคิดเยอะไปคิดโฟล์ฟที่ชาวบ้านเรียกว่าฟุ้งซ่านนะน้องอ้อยเข้าใจไหม
2: ค่ะค่ะ
0: เลิกฟุ้งซ่านลงเนี่ยมันจะเลิกคิดลงน้อยลงไปโดยวิธีการง่ายนิดเดียวครับหลวงพ่อบางองค์บอกว่าก็แค่รู้ไงรู้ว่าเรากำลังคิดฟุ้งซ่านแล้วมันจะหยุดฟุ้งซ่านเองเจ้ากิเลสมันอายการที่เรารู้เท่าทันมัน
2: ค่ะ
0: ตัวเราเองเนี่ยรู้เท่าทันว่ามึงมาหลอกกูแล้วเนี่ยไอ้พวกฟุ้งซ่านเนี่ยนะแต่จะอายแล้วจะบายบายไปเองนี่คือธรรมชาติมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาทุกคนครับว่ากิเลสจะยอมแพ้สติเสม
2: อ
0: การที่คุณมีสติคือการรู้เท่าทันอยู่กับตัวเองเสมออย่าใจรออย่าฟุ้งซ่านไปเนี่ยคุณจะหยุดคิดฟุ้งซ่านได้เองโดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันเลยนะครับถ้าต้องการจะตั้งใจหยุดคิดอย่างเงี้ยคิดทั้งวันถึงเย็นนะครับไม่เลิกคิดแต่ถ้าคุณรู้ว่าอ๋อเรากำลังคิดฟุ้งซ่านนะแค่รู้แค่นี้ฝึกให้แม่นฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆโดยเรียกว่าสติแล้วคุณก็จะหยุดคิดฟุ้งซ่านไปเองเลยใครจะเชื่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นศาสตร์ที่พระพุทธองค์เนี่ยค้นคว้าและค้นพบและมาสอนพวกเราในพวกศาสนาพุทธทั้งหมดนะครับแค่รู้เท่าทันรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วคุณก็ชนะกิเลสทั้งหมดแล้วคุณก็จะไม่กังวลนะครับ
2: ค่ะ
0: เรื่องลูกชายลูกสาวในบ้านตัวอย่างนะครับถ้าเรารู้ว่าเขาก็มีความสามารถไงเราเลี้ยงมาดีแล้วไงเขาก็ต้องเอาตัวรอดได้แน่ๆแค่นี้ครับเขาก็จะเบาแรงลงเบากังวลลงทุกอย่างก็จะดีขึ้นลดกังวลได้แต่พี่คนนี้ถ้ากังวลเรื่องอื่นก็ควรใช้หลักการนี้ครับรู้เท่าทันรู้อยู่กับตัวเองเสมออย่าใจลอยอย่าคิดฟุ้งซ่าน
2: คร
0: ับพี่ก็จะหายนะครับ
2: ค่ะนะคะอาชีพอะไรที่สนใจเรื่องของธรรมะมากที่สุดนะคะอาจารย์หมอ
0: ครับ
2: อาชีพแพทย์เนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้คน
2: หัวอยู่ใกล้การ
0: เ
2: จอปัญ
0: หาเยอะเห็นคนใกล้เจอปัญหาเยอะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: เรื่องนี้สำคัญนะคนให้ความสำคัญคำถามนี้มากนะครับว่ามันจะช่วยคนอื่นด้วยนะครับที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้แต่หันไปคิดแง่มุมนี้บ้างแง่มุมการที่ใช้ศาสนาแบบคารวาสนะมาช่วยเราสิครับไม่ได้คิดไม่ได้เสียตังค์ด้วยไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องจ่ายตังค์แต่หลวงพ่อหลวงปู่สอนฟรีเลยครับไม่ได้คิดตังค์เราเลยขอเพียงแค่พี่เราช่วยจับหลักการคือก็แค่รู้ไงรู้เท่าทันไอ้กิเลสจะรู้เท่าทันอย่ามาหลอกกูนะมึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะหยุดคิดได้เองมันไปเองด้วยอัตโนมัติครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับกรุณาตัดติดตามดูนิดนึงนะครับ
2: ท่านต่อไปทาง SMS นะคะอาจารย์หมอบอกว่าท่าน4239ลงท้ายเนี่ยบอกว่าอายุ58ค่ะ
0: ครับ
2: มีวิธีถนอมตับถนอมไตยังไงบ้างครับ
0: อันนี้ก็คือเรื่องอาหารการกินครับถ้าถามเรื่องตับนะอาหารการกินรวมทั้งขี้เมาด้วยนะท่านฟังนี่บุหรี่ด้วยนะครับท่านฟังครับจะไปแยกบุหรี่กับเหล้าเลยนะครับมันเป็นเรื่องของติดอยู่ร่างกายแล้วทำร้ายร่างกายเราจริงๆทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าด้วยแต่เหล้ามันหนักกว่าไงเพราะมันเอาหนักเลยทีเดียวนะครับแต่บุหรี่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยยาวนานทั้งบุหรี่เหล้าและอาหารทุกอย่างครับผมพูดตอบตรงๆนี้เลยนะครับควบคุมตับคุณได้เมื่อตับมันได้ดีไตมันไม่ต้องทำงานมันไม่ต้องหนักมากเกินไปเพราะไตเป็นตัวรองรับตับนะครั

0: ถ้าตับคุณจัดการขจัดของเสียได้ทั้งหมดได้ดีสนอมได้ดีไตมันก็ไม่ต้องไปกรองอะไรยากมากเลยมันตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเห็นภาพเป็นมันต่อเนื่องกันนะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีนะครับรวมทั้งของต่างที่มันเป็นพิษต่อตับ
1: ทั้งหมด
0: นะครับเอาออกให้หมดนะครับ
1: ค่ะอ
0: ายุมากขึ้นแล้วต้องรีบๆเอาออกไปทีละอย่างที่อย่างจนกระทั่งเกลี้ยงจากตัวเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เติมเรื่องผมนิดนึงนั้นต้องอ้อยจ๋าครับนักทีนึงถ้าตอนที่ถามคำถามเข้ามานะครับถ้ามีตกค้างอยู่แล้วเราไม่ได้ตอบในเวลาที่เหมาะสมที่ออกอากาศนะครับกรุณาส่งคำถามไปที่ผมเปิดช่องเฉพาะเลยนะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง LINE YouTube ก็คือแอดหมอปัญญานะครับแอดเอกลมๆแล้วก็ MSOR หมอ PAN ปัญญานะครับทั้งหลายด้วยก็ชื่อเดียวกันหมดเลยท่านจิ้วมาถ้าไม่ต้องถูกหลอกลวงในใครไม่มีพวกสแกมเมอร์มาเกี่ยวข้องเพราะเราพิมพ์ไปหาเองแอดหมอปัญญาจะช่วยเปิดช่องตอบให้โดยขาเข้าถามอะไรก็ตามแต่ถามมาทางไลน์ครับเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แอดหมอปัญญาพิมพ์ต่อเข้าไปไม่ไปบ้านอื่นไปบ้านเราแค่บ้านเดียวครับบ้านผมเองแล้วก็ลูกชายก็จะอ่านแล้วก็นำถามตอบให้คือทาง YouTube ตอนมีไลฟ์สดทุกวันเสาร์นะครับตอบคำถามท่านเสริมให้จากที่ตอนเช้านี่ไม่พอหมดเวลาแล้วผมไปทำช่องนี้ให้เฉพาะพิเศษท่านเลยถ้าบวกคลิปสุขภาพอีก400กว่าคลิปแล้วในขณะนี้นะครับ
1: หมดเวลาแล้ว
0: จะบอกต่อด้วยนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์หมอขาสัปดาห์หน้าพบกันนะคะวันจันทร์หน้าพบกัน
0: ไปดูเรื่องอะไรเนาะสัปดาห์หน้าไปดูก่อนนะครับ
1: คุ
0: ณผู้ใจแล้วอยากฟังเรื่องอะไรก็บอกกันด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: McotRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
9: ่สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามิน

ทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยามาลจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลน่า45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง

0: 7:39:23สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน8นะครับปีมะเมียพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีแปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับศุกร์อีกแล้วเนาะเรานะฮะก็นอนเต็มตาเต็มตื่นกันเมื่อคืนวันนี้ก็นอนกันอีกเต็ม
0: ๆครับ
1: นะวันอาทิตย์นั่นแหละครับถึงจะดูฟุตบอลโลกกันชิงที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศวันนี้เข้าด้วย Standby มีเพลงของวงอังกฤษ Oasis
0: อยู่เคียงข้างฉันนะฮะก็อันนี้เป็น Oasis นะครับ
1: ครับ
0: ของแต่งโดย Noel Gallagher นะครับซึ่งถือว่าเป็นแฟนของแมนซ
1: ี
0: ชัดเจนที่สุด
1: ตัวยงเลยนะก็อีกแท้ๆครับ
0: แรงบันดาลใจมาจากที่ป่วยตอนเด็กๆอ่ะมีโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็มีแม่อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวลาที่เจ็บป่วยจนผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ก็เลยนึกถึงถ้อยคำแล้วก็คำว่า standby มีนะครับอยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดอันนี้เปิดเพื่อสื่ออะไรฮะ
1: ก็อยู่เคียงข้างทีมอังกฤษเขาหน่อยโดยเฉพาะถูกเคลื่อนร้องนำเองเลย อย่าทิ้งฉันไป
0: ในการไปอังกฤษนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องที่อังกฤษเนี่ยได้รับการยกย่องมากนะในเรื่องของข่าวในการสร้างข่าวในการเขียนข่าวในการเจาะประเด็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยจนมีคำกล่าวว่าถ้าสมมติใครต้องการเป็นนักข่าวนะครับนักข่าวหรือว่าวิชาที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนเน
1: ี่
0: ยไปอังกฤษเลยเพราะบางทีไม่มีอะไรเลยฮะ
1: เอาหรอ
0: ทำให้มีอะไร
1: ไอ้นั่นไม่ต้องเรียนนะต้องศึกษากันเอง
0: ไม่มี
1: จะทำยังไง
0: ไม่มีอะไรเลยทำให้มีอะไรได้
1: การนั่งเทียนเขียนข่าวเน
0: ี
1: ่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนพวกเรานะครับ
0: คือบิ้วหลายเรื่องเช่นฟุตบอลอังกฤษดีที่สุดในโลกใบนี้อะไรเงี้ยลีกอังกฤษดีที่สุดในโลกใบนี
1: ้โอ้ยเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางครั้งก็จริงนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเจอกับของจริงมันก็จะเกิดขึ้นแบบที่ผ่านมานี่แหละ
1: ก็นำ 1-0 อยู่80นาทีนี่แหละของจริงสุเทพนะแต่เจอคนปอดแห่ขึ้นมา10นาทีท้ายไงแกสัมภาษณ์กันนะก็โค้ชต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ถ้ามันไปได้สวยนะจะว่าไงแต่ถ้าไม่สวยก็เป็นเรื่องง่ายๆมากที่พวกคุณจะบอกว่าผมวางแผนผิดถูกเกินนะแล้วก็ในที่สุดก็ได้รับการเชื่อมั่นจากนะฮะสหพันธ์ฟุตบอลของอังกฤษเขาสัญญาที่เซ็นกันถึงยูโรซึ่งอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ในปี2028ใช่ไหมมาร์คบุลลิงแฮมประธานบริหารของสมาคมฟุตบอลอังกฤษยืนยันว่าทูเคิลจะทำงานถึงตรงนั้นแล้วจะพิสูจน์ทราบกันอีกครั้งนะครับไอ้เรื่องกองหลัง5คนแกก็ตอบนะว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเขามีโอกาสทำประตูนะโดยการโยนเข้าไปผมเลยต้องปิดพื้นที่ไม่ให้มีที่ว่างครับแต่ลูกสอง
0: ค
1: ุณเท
0: พ
1: ไอ้นั้นว่างมากเลยนะครับหย่อนเข้าหัวเลยนะโอ้ยเป็นเรื่องที่อ่ะใครจะคิดยังไงไม่รู้ผมก็มองว่าถ้าเล่นแบบเดิมสู้แบบเดิมนะวันนั้นเราได้เข้าชิงในวันอาทิตย์นี้แน่นอนนะฮะก็ทูเคิลก็ประกาศเลยว่าผมเป็นโค้ชผมต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นแนวความคิดที่

0: ค้ชที่อยู่ในสนามตัวนั้นต้องทำครับต้องทำอย่างนั้นเขาบอกนะในสายตาของเขาเขาต้องทำอย่างนั้นครับ
1: แล้วก็ คนที่ออกมาวิจารณ์เนี่ยนะฮะล้วนเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นเวลูนี่ไมเคิลโอเว่นหรือว่าอารันเชียร์เลอร์หรือใครต่อใครก็แล้วแต
0: ่คือ
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกเลยครับวิจารณ
0: ์ไม่ต้องเป็นนักฟุตบอลก็ได้ป.4 ป.6 ก็ดูเกมนั้นก็บอกว่าไปเล่นอย่างนั้นทำไมก่อนผ่านไปแล้วพระท่านบอกนะนะสักวันมันก็ผ่านไปเราต้องอยู่กับปัจจุบันก็สแตนบายมีนะก็อังกฤษก็สู้ต่อไปในการชิงที่3ซึ่งไม่รู้ฝั่งไหนนะเขาเรียกว่าการที่ฝรั่งเศสแพ้สเปนทั้งที่เป็นเต็งหนึ่งกับอังกฤษแพ้อาร์เจนตินาทั้งที่ดูโอกาสจะชนะมากกว่านักเตะชาติไหนคุณเทพที่มองว่าน่าจะเจ็บมากกว่ากัน
1: ฝรั่งเศสดิ
0: ฝรั่งเศสเหรอ
1: ใช่เพราะฝรั่งเศสเขาเต็งมาตั้งแต
0: ่
1: เต็งมาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้ว
0: แล้ว
1: คืออังกฤษเนี่ยไม่มีคืออังกฤษเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยนะไม่ใช่เป็นบอลเกรด1อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไม่ใช่
1: เกรด A เป็นเกรด2อ่ะหรือเกรด3
0: อ่ะวิวแต่เขามีแฟนเยอะไงมีแฟนเยอะ
1: แต่แฟนบอลน่ะเยอะทั่วโลก
0: แล้วก็ประกอบกับนักเตะชุดนี้มันเป็นนะฮะนักเตะที่มันสุดยอดของแต่ละสโมสรไงมารวมตัวกันโดยนัดหมายแล้วเปลี่ยนโค้ชด้วยไงการที่เราไม่เอาโค้ชอังกฤษคนที่ผ่านมาน่ะแล้วเปลี่ยนเป็นคนนี้ก็เป็นความหวังใหม่ก็เรียกความหวังใหม
1: ่
0: นะแต่ในที่สุดก็มาได้แค่นี้ก็ถือว่าไกลแล้วล่ะนะอีก9เดียวนะครับจะเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็ถ้าฝรั่งเศสมีความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวกว่าเพราะเกมที่แพ้น่ะมันสู้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นอังกฤษน่าจะมีโอกาสเข้าที่3อยู่ที่ใจไว้ครับ
1: อ
0: ยู่ที่ใจไว้เอาสแตนด์บายมีช่วยตัวเองนะครับนะครับทูเคิลวันนั้นก็เล่นนะใส่เกมลุกหน่อยแล้วก็เอาน้องของผมลงสักนัดนึงมันจะเป็นอะไรไปฮะใช่เมนูผมลงนี่ครับผม
1: เอาไม่ได้อยู่ในแผนตั้งแต่แรกไงคือไม่ได้อยู่ในแผนตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยไม่มีนักเตะแมนยูไปเหรอก็เอาคุณที่ดีที่สุดของแมนยูไปแล้วก็เอาเขามีเมนูเนี่ยไป
0: เดี๋ยวคอยดูจะลงแต่นะ11คนแรกเลยมีนักเตะนะฮะของฝรั่งเศสอยู่คนนึงยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะแต่กองกลางตัวรับตัวเล็กๆอ่ะ
1: เอ็นโคโลกองเต
0: ้นั่นเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาดวลกัน
1: ถ้าดวลกันก็สู้กองเต้ไม่ได้หรอก
0: ก็ไม่รู้กองเต้เขาแก่แล้วไม่ดูผมยังนุ่ม
1: ที่บอกว่าถามว่าทำไมอังกฤษถึงสามารถสร้างข่าวอะไรมาให้ได้เรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าบอร์ดรับพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายของอังกฤษเนี่ยเขาเปิดราคาของกุนซือคนใหม่ทีมชาติอังกฤษมาแล้วนะฮะว่าถ้าสมมติว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทนกระแสกดดันไม่ไหวโทมัสทูเคิลโดนไล่ออกไปหรือว่าสัญญาเลิกจ้างกันไปจากกันด้วยดีเนี่ยเต็งหนึ่งเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะเต็งสองเป็นเอ็ดดี้ฮาวเต็งสามเนี่ยเป็นมาริซิโอโปเชสติโน
0: อันนี้บ่นคิดเอง
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยเวลาเขาออกราคาอะไรลงออกมาเนี่ยมันมีเรื่องของความเป็นจริงอยู่นะมันมีเรื่องของความเป็นจริงอยู่นะ
0: ไม่งั้นนะฮะเขาตั้งบริษัทไม่ได้นะเต็งนะ
1: แล้วก็เต็ง4เนี่ยลีคัสลีย์ซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษอายุ21ปีนะครับ แล้วก็เต็ง5ถึงเป็นโค้ชทีมชาติสวีเดนที่เป็นชาวอังกฤษแกรมพอตเตอร์นะฮะจะเห็นได้ว่าสิ่งนึงที่ชัดเจนก็คือแม้ว่าไม่มีทูเคิลเนี่ยโค้ชอังกฤษก็ไม่มีใครดีกว่าทูเคิลนะ
0: ก็ยังหาที่เก่งจริงๆอ่ะ
1: ใช่
0: ยังไม่พบแต่ที่พอจะเก่งอ่ะ
1: พอมี
0: ไอ้ที่ดีสุดของเราอ่ะอังกฤษเนี่ยนะที่อยู่นิวคาสเซิลอ่ะตอนนี้ก็แผ่วหายไปเลยนะ
1: เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมาเต็ง
0: แผ่วหายไปเลยสโมสรก็ไม่ได้ดีขึ้นถอยหลังลงคลองเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหก็เขายืนยันแล้วนะฮะนายกสมาคมบูลลิงแฮมอังกฤษนี่ยืนยันว่าทูเคิลจะทำหน้าที่ต่อจนถึงยูโร28
1: อ
0: ังกฤษเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้เป้าหมายคือแชมป์อย่างเดียวเดี๋ยวรอดูนักเตะชุดนี้ผมว่าน่าจะเกินครึ่งอ่ะยังอยู่ในทีมอ่ะเพราะอายุยังไม่เยอะเนี่ยแฮร์รี่เคนผมว่าเผลอๆอาจจะติดด้วยน
1: ะ
0: ตอนนี้แกก็เพิ่ง30ต้นๆใช่ไหม
1: ครับ
0: อีก2ปีอีก2ปีแกก็3-4เมสซี่39ยังเปิดเอาแม่นยังจับวางได้นะครับวันนั้นเฮลิเคนก็กลายเป็นคนเปิดบอลนะฮะเปลี่ยนตำแหน่งมาเลย
1: ก็ในปียูโรปี2028เนี่ยก็จะมีขึ้นวันที่9มิถุนาถึง9กรกฎาค
0: ม
1: นะครับในอีก2ปีข้างหน้าอังกฤษเป็นเจ้าภาพร่วมกับ

0: เราจัดการให้เรียบร้อยก็ตอนนี้ลีกไทยฟุตบอลทีมชาติอยู่ที่เขานะเพราะว่าเรื่องของหนี้สินก็มาแปลงเป็นนะฮะทุนซะมาจัดการกันตรงนี
1: ้
0: ก็ต้องรอดูนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ด้วยนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อกันไปได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรีบซื้อนะฤดูกาลยังไม่มานะครับเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะรวมทั้งนะเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปแต่ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยจะเตะแล้วอะเราดูกันยากไหมอะทางทูวิชั่นนาวกันเลยวันที่25เราไปเยือนลาวนะ
1: ใช่ครับ
0: เราดูยากไหมผมไม่รู้แอปทูวิชั่นนาว
1: ควรจะมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าฟุตบอลในประเทศต้องการไปให้ดีที่สุดนะฮะต้องบอกว่างั้น
0: ครับก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมีวิธีการดูยังไงผมก็อยากดูไทยเตะกับลาวเหมือนกันนะฮะลาวประกาศว่าจะแบ่งแต้มนะครับคุณเทพคือเขาไม่ประกาศว่าจะเอา3แต้มนะแต่จะขอแบ่งแต้ม1คะแนนยันเสมอไทยฮะ
1: ครับ
0: ก็วันที่25นี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวรอดูเกมแรกก่อนว่าฮัตสันเปิดตัวสวยหรูหราหมาเห่าขนาดไหนนะครับ
1: ก็วางแผนถึง
0: ฮะ
1: ไปบนโลกแล้วไปบนโลกเลยนะ
0: 64ทีมอ่ะเริ่มเดือนกันยาเนี่ยก็จะเริ่มแล้วไม่ต้องรอนายกสมาคมเลยนะครับจัดการเองเลยนะฮะโดยวิธีการของตัวเองโอ้โหที่ได้ไปนี่ผมมอบโรยเลยนะเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะคู่ชิงที่3เราไม่ต้องพูดถึงมากนะ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าอาจจะถึงต่อเวลาอาจจะถึงต่อเวลานะครับอังกฤษนี่คือดูแล้วสภาพทีมน่าจะนะฮะกลางน่าจะเหนือกว่าหลังอ่อนกว่าหน้าอ่อนกว่ามีกลางอย่างเดียวส่วนฝรั่งเศสนี่หลังดีหน้าดีกลางไม่ค่อยสู้ดีประตูก็พอๆกันสูสีผมว่านะฮะแล้วก็ใจนะในการที่จะวิ่งสู้ฟัดกัดแหลกนี่ไม่น่าจะ 100% อ่ะนะน่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นเยอะด้วยใครที่ยังไม่ได้ลงไม่ได้มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกก็ให้ลงซะส่วนคู่ชิงครับสเปนกับอาร์เจนตินานะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงรอบนี้นะครับ4ทีมคืออังกฤษสเปนอาร์เจนตินาฝรั่งเศสฝรั่งเศสเต็ง1สเปนเต็ง2อังกฤษเต็ง3อาร์เจนตินาเต็ง4ฉะนั้นเป็นการเจอของเต็ง2กับเต็ง4สเปนก็น่าจะดูดีกว่าเหนือกว่าใช่มั้ยคุณเทพ
1: ครับ
0: กรรมการรู้ยังชาติไหนครับ
1: ก็กรรมการประกาศออกมาแล้วนะคร
0: ับ
1: เป็นกรรมการชาวสโลวีเนียนะครับ
0: สโลวีเนียเป็นยุโรป
1: ฮะก็เป็นสลาฟโกเวนซิสนะครับนี่เป็นผู้ตัดสินระดับแนวหน้าของยุโรปเลยนะครับอันดับต้นๆเลยเพราะว่าเคยตัดสินนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2024มาแล้วแล้วก็ตัดสินฟุตบอลยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศในปี2022มาแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องปกติเลยนะครับความโดดเด่นของเขาทำให้ได้รับเลือกนะครับตัดสินในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี2026นะคร
0: ับ ปี2หลังเที่ยงคืนวันที่19
1: ครับ
0: เช้าวันที่20นั่นแหละครับวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: วันอาทิตย์เช้าวันที่20วันจันทร์ตี2นะครับส่วนคู่ชิงที่3นี่ไปดูเวลาแล้วมันเป็นตี4ฮะก็ของวันที่19หลังเที่ยงคืนวันที่18แล้วก็ยาวหลังเที่ยงคืนไปตรง4นาฬิกาของวันที่19นะฮะอังกฤษกับฝรั่งเศสผู้แพ้เจอกันคนอกหักรักพักบ้านนี้ใครอยากจะดูบ้างฟุตบอลโลกกับผมจบแล้วคุณเต๋ผมจะดูอะไรทั้งสองคู่เลยนะครับผมเอาละนะครับใครจะเชียร์ทีมไหนก็ว่ากันเพราะว่าเราไม่มีโอกาสวิจารณ์แล้วนะครับต้องวิจารณ์วันนี้แล้วนะครับใครเชียร์สเปนใครเชียร์นะครับอาร์เจนตินาวันนั้นอาร์เจนตินาน่าจะเป็นฟ้าขาว
1: ใช
0: ่แล้วสเปนน่าจะเป็นแดง
1: ชุดเก่งของเขา
0: เดี๋ยวจะดูที่ว่าเดินห้างหน่อยวันนั้นใครใส่เสื้อสีอะไรมากกว่ากันฟ้าขาวนี่เป็นเสื้อที่ขายที่สุดในฟุตบอลโลกนะเพราะคุณรักเมสซี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
1: ในไทยใช่ไหมหรือในโลกนี
0: ้ในโลกครับ
1: น
0: ะครับ
1: นั่นก็ว่ากันไป
0: ก็วันนั้นก็ดูในสนามที่ฟ้าขาวเยอะมากแต่อาร์เจนตินากับเลือกสี สีน้ำเงินเพื่อจะแก้เคล็ดอะไรของเขานะประมาณนั้นแหละครับ
1: อ
0: ันเจน่านี่ก็ถือว่านะครับพอๆกับไทยเรื่องของสายมู
1: ใ

0: ในฟุตบอลโลกเนี่ยแข่งขันกันมาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นครั้งที่23มี12ครั้งนะครับใน23ครั้งรวมครั้งนี้ด้วยเนี่ยที่ทีมจากยุโรปเจอกับทีมจากอเมริกาใต้ในรอบชิงชนะเลิศ
1: ครับ
0: อเมริกาใต้เนี่ยในเจอกัน12ครั้งอเมริกาใต้เนี่ยได้แชมป์ไป8ครั้งแล้วก็แพ้ไป3ครั้งผมไม่รวมครั้งนี้นะก็อยู่ที่ว่าครั้งนี้ใครจะชนะแล้วก็6ครั้งหลังสุดที่2ทวีปเจอกันนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะทวีปละ3ครั้ง
1: ครับ
0: มันสูสีกันขนาดนั้นนะ
1: อืม
0: แล้วก็ถ้าเกิดอาร์เจนตินาได้แชมป์เนี่ยก็จะเป็นทีมที่3ที่ป้องกันแชมป์ได้ต่อจากอิตาลีแล้วก็ต่อจากบราซิลซึ่งเขาเคยทำได้มาแล้วนะครับในขณะที่ความเหมาะสมของฟุตบอลคู่นี้ถ้ามองในมิติความเหมาะสมก็คือแชมป์ของทวีปยุโรป
1: กับ
0: ทีมล่าสุดก็คือสเปนพบกับแชมป์ของทวีปอเมริกาใต
1: ้แล้วก็แชมป์โลกด้วย
0: ก็คืออาร์เจนตินามาเจอกันนี่คือความเหมาะสมของฟุตบอลคู่นี
1: ้
0: ถ้าใน
1: สมราคานะพูดถึงแล้วนะ
0: ใช่ครับถ้าดูในมิติการเมืองนี่คือนายและบ่าวมาเจอกัน
1: โอ้โห
0: เพราะว่า
1: ในอดีตนานโพ้น
0: เจ้าวันนิคมเนี่ยคือสเปนนะครับแล้วก็อาร์เจนตินาเคยเป็นประเทศที่อยู่ในอาณานิคมของสเปนมาก่อนภาษาหลักภาษาราชการที่ใช้ก็คือภาษาสเปนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีมิติในส่วนนี้เข้ามาสถิติในการเจอกันอย่างที่ย้ำไปเมื่อวานว่าเจอกันมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมละ6ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งเป็นการเจอกัน14ครั้งแล้วก็เจอกันในฟุตบอลโลกครั้งเดียวเกิดขึ้นในปี1966ครั้งนั้นอาร์เจนตินาชนะสเปน 1-0 แต่ว่าช่วงหลังที่เจอกันมักจะเป็นการแข่งขันในนัดกระชับมิตรหรือเฟรนด์ลี่แมตช์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วนัดเจอกันล่าสุดนะครับเข้าใจว่าเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสเปนชนะอาร์เจนตินา 6-1
1: 6-1 ครึ่งโหลเลยนะ
0: ครึ่งโหลเลยฮะก็
1: ชุดนั้นมีเมสซี่มั้ย
0: ก็เหมือนเดิมฮะเมสซี่ก็เหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ครับอย่าปล่อยเขาเปิดบอลแล้วครับสเปนครับดูว่ากินตัวอย่าง
0: ใช่แต่สเปนคงไม่น่าเล่นเหมือนอังกฤษอ่ะอย่างน้อยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยลุยเดลาฟอนเต้เนี่ยควรจะมีสติสติมากกว่าธรรมะสุขเขานะ
1: ให้มันดูแบบสายตาเซียนเขาวิจารณ์ถูกสักคู่นะครับว่าจะเป็นจะได้แชมป์16ปีที่รอคอยไม่ต้องร้องเพลงสุร16ปีแห่งความหลังของสุรพลนะ16ปีนะแชมป์ครั้งโน้นกับครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนอาร์เจนตินาเพิ่งครองแชมป์เมื่อ4ปีที่แล้วและทำให้เมสซี่นี่นะครับคลายนะความกดดันในชีวิตนะที่เล่นกับทีมไหนไม่ได้แชมป์อะไรเลยเนี่ยจบเรียบร้อยกับทีมชาตินะมีศักดิ์ศรีพร้
0: อม
1: ส่วนนะฮะของไทยเรานี่เราดูเขาแล้วต้องมาหนักใจกันเล็กน้อยไหมครับคุณอุเทพ
0: ว่า
1: เรายังต้องนะฮะกว่าจะได้นักเตะมานี่นะครับครบทีมนี่นะฮะส่วนเขานะเราดูเขาแล้วลาวเนี่ยนะโค้ชเขาเป็นวราดิซากรูยิตตอนนี้เขาไปเก็บตัวซ้อมอยู่ที่เวียดนามฮะ15วันครับ แล้วเขาอุ่นเครื่องกับพวกหงอัญญาลายอะไรพวกเนี้ยนะ ประมาณนี้นะฮะนักเตะเฉลี่ยของเขานะอายุ 22.9 ปีแสดงว่ายังหนุ่มมาก
0: ครับ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยสนามกีฬาแห่งชาติของลาวต้อนรับนะครับเออขอย้ายเกิดเหมือนซีเกมตอนนั้นที่ลาวเป็นเจ้าภาพ
0: ถ้าใครไม่ชอบสไตล์ฟุตบอลอังกฤษหรือว่าการทำทีมของแอนโทนีฮัสซันเนี่ยก็ต้องลุ้นนะเ
1: พรา
0: ะถ้าสมมติมีอันเป็นไปเสมอลาวขึ้นมาเนี่ยลาวทำได้ตามวัตถุประสงค์หรือเกิดแพ้ลาวขึ้นมาเนี่ยเป็นไงฮะ
1: ครับของสตาฟโค้ชทีมลาวนะครับนอกเหนือจากนะฮะกรูเหยียดดูแล้วนะครับกรูเหยียดบอกว่าทีมชาติไทยแข็งมากแต่เราได้เปรียบจากการเล่นในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยโค้ชซึ่งเป็นคนไทย
0: ครับ
1: สองคน
0: ไม่ได้บอกรายนาม
1: อยู่กับเราเขาไม่บอกสองคนนี้ของผมนี่เขาเป็นมืออาชีพ
0: ครับ
1: และมีความรับผิดชอบสูงช่วยเราเข้าใจคู่แข่งได้เป็นอย่างนี
0: ้
1: เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราอะทางลาวแต่เราไม่ค่อยรู้เขาเลยเพราะเราไม่เคยศึกษาเลยพอมาดูกับลาวปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากเราชนะแน่นอนสบายอยู่แล้วเป็นอย่างนี้ครับนะฮะโค้ช2คนนี่1ใน2ก็คือสุภชัยกลางกระแส
0: ฮะ
1: ซึ่งเป็นเฮดโค้ชทีม17ปีของเราด้วย
0: เดี๋ยวรายละเอียดอื่นเดี๋ยวว่าในช่วงที่2นะครับพักกันครู่นึงครับ
1: ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน 4P Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากลายเป็นแต่งหนึ่งที่จะได้เป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษคนใหม่ร้านรับพนันถูกกฎหมายชื่อดังของอังกฤษเผยอัตราต่อรองล่าสุดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษคนใหม่ต่อจากโทมัสทูเคิลหลังพาทัพสิงโตคำรามตกรอบรองชนะเลิศเวิลด์ครับโดยแม้สมาคมฟุตบอลอังกฤษจะยังสนับสนุนให้ทูเคิลทำหน้าที่ต่อเนื่องจากเพิ่งต่อสัญญาจนถึงศึกยูโร2028แต่ด้วยกระแสวิจารณ์อย่างหนักทำให้สถานการณ์อาจจะยังไม่แน่นอนล่าสุดมีการออกอัตราต่อรองยกให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นแต่งหนึ่งสำหรับกุนซือทีมชาติอังกฤษคนใหม่หลังจากยอดโค้ชชาวสเปนวัย55ปีกำลังว่างงานหลังอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้และเจ้าตัวเคยบอกว่าอาจหาความท้าทายใหม่ด้วยการคุมทีมชาติลามินยามาลต้องแยกซ้อมก่อนดวลทีมชาติอาร์เจนตินานัดชิงบอลโลกลามินยามาลไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติสเปนก่อนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้โดยนักเตะวัยรุ่นจากบาร์เซโลนาถูกพบว่าเดินกับเพลกหลังได้รับชัยชนะในรอบรองชนะเลิศเหนือฝรั่งเศส2-0แม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาได้รับบาดเจ็บก็ตามโดยลาเตจากบาซ่าถูกพบว่าพันผ้าพันแผลที่ต้นขาซ้ายด้วยแต่ยังไม่มีการยืนยันว่านักเตะได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนและจะพลาดลงเล่นในเกมสำคัญวันอาทิตย์นี้หรือไม่และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: พงวิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา9นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกา
2: โอ้นี่ต้องขอแก้นิดนึงขออภัยเรื่องของนะฮะทั่วยุโรปที่ทางทรูเขาได้สิทธิ์นะครับอันนี้ไม่รวมทีมชาติกับผม
1: ครับ
2: ฉะนั้นชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี่ทรูเขามันยังไม่ได้นะ
1: ฮะ
2: แต่พวกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะพวกลาลีก้าสเปนกันโชเซรีอานะฮะไอ้พวกเนี้ยเขาได
1: ้
2: รวมทั้งทีมชาติไทยประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยเป็นทั่วยุโรปแต่ไม่ใช่ทีมชาติสำหรับนะทรูก็ยังน่าสนใจนะก็ยังไงก็มีทีมชาติไทยให้ดูด้วยนะครับส่วนของทีมชาติซึ่งจะแข่งกันที่อังกฤษปี2028ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนั้นเป็นโมโนแมตช์ที่ได้
1: โมโนได้คร
2: ับ ครับได้ฟุตบอลโลกไปด้วยครับ ช่วยอุดหนุนกันครับเดี๋ยวนี้ของฟรีไม่มีแล้วครับต้องจ่ายเงินครับ
1: ขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fresio Hybrid แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสตอรี่ตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึงวันนี้นะครับเท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ย้ำสำหรับกิจกรรมนะครับโปรโมชั่นพิเศษแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์รุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องสนว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net โค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่น Champion Week นะครับคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Superfan 9,999 บาทรับสิทธิ์ 9,999 สิทธิ์นะครับในการลุ้นรางวัลรุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน5รางวัล ตั๋วเครื่องบินนะครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน25รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะครับกิจกรรมนี้จัดจากการร่วมโหวตนะครับไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากยิ่งเพิ่มโอกาสในการลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่น Champion Weekคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้านะครับ
2: ครับเอาละครับไปดูแบดมินตันกันหน่อยเหลือใครบ้างนะครับแบดมินตัน World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open ก็บาสกับเฟรมนี่ไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะแพ้อย่างโปซี่เหวียนกับฮู้หลิงฟางมือ20จากไต้หวันไปนะครับ21-16นะครับแล้วก็วิวกลวุฒิครับใช้เวลา37นาทีฮะ
1: ครับ
2: เอาชนะเจียเฮงเจซันเต้มือ29ของโลกจากสิงคโปร์21-16สบายรอบ8คนจะไปเจอกับยูจิธนากะนี่เป็นมือ19ชาวญี่ปุ่น
1: ครับ
2: ส่วนน้องอิคคิวพนิพนธ์ธีรรัศกุลตอนนี้เป็นมือ18ของโลกแล้วนะครับก็แพ้โคไดนาราโอกะมืออันดับ11จากญี่ปุ่นไป21-16ได้เกมแรกเกมเดียว
1: ครับ
2: แล้วก็นะยังถือว่าใช้ได้เลยนะแม้ว่าจะยังใหม่ๆอยู่กับนักการลงเล่นในรายการใหญ่ๆอีคิวนี่นะครับน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทย ในเอเชียนเกมด้วยครับ
1: สรุปก็ค
2: ือวิว
1: รายการนี้เหลือวิว
2: กับ
1: กูรูดิติสารเท่านั้นฮะ
2: น้องวิวก็ไปแล้วเหรอ
1: เรียบร้อยฮะ
2: ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าประเภทหญิงนี่เอาพิชมนโอภาสนิพัทก็โดนอากาเนะยามากุชิฮะ
1: ใช่ครับ
2: มือ3ชนะไปฮะก็21 15 21 11นะครับก็โอ้โหนี่21 15 21 11ก็อีกเกมนึงเราชนะนะ
1: แต่เธอได้มาในเกมแรก
2: เกมแรกเราชนะ21 17
1: 21
2: 17ใช่เออแพ้ 2-1 โอเก่งฮะโอ้ยสู้กับยามากุชิแพ้ไป 2-1 นี่นะครับ
1: ครับ
2: ก
1: ็เหลืออยู่คนเดียวนะครับก็คือมือ2ของโลกนะครับวิวกุรุทิศานครับ
2: รายการก็ชี้วัดเอเชียนเกมได้เช่นกันนะ
1: ครับ
2: เพราะยุโรปไม่มาไงเอาละไปดูหน้ากีฬาแล้วก็หน้านะฮะหนึ่งกันผลการออกสลากงวดประจำวันที่16กรกฎาคมฮะคุณดุเทพ
1: ครับ
2: คนละทิศคนละทางเลยนะครับตอนนี้นะฮะจะพองจะมงจะแม่อะไรหายหมดแล้วครับประเทศไทยหวยกันเวลานี้นะฮะรางวัลที่1 6 3 9 2 1 4
1: อือ
2: ถ้า2 1อยู่ข้างหลังยังได้พูดนะ
1: ฮะ
2: อาจินน่าให้หวยอะไรเงี้ยนะนี่มัน2 1 4
1: อือ
2: 2ตัว7 1มายังไงไม่ทราบ
1: หรือว่ารอบชิงชนะเลิศจะสกอร์7 1ฮะ
2: ไม่ใช่หรอก3ตัว7 4 6แล้วก็4 2 7ของผมมันอยู่3ตัวเนี่ยที่ซื้อเนี่ยนะแต่มันสลับเลขกันอีกไม่ได้เงินสู้ต่อไปเอาละครับมาดูหน้ากีฬาไทยรัฐเน้นแต่เกมรับทำสิงโตครับเคนบนตัดพ
1: อ
2: บอกว่าลูกเดียวไม่พอนะสำหรับเกมใหญ่ๆอย่างนี้นะเราไปตั้งรับจนเกินไปก็เสียดายแล้วก็เสียใจเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเคนเขาแล้ว
1: ครับ
2: คราวหน้าเขาคงไม่เอาแล้วนะ
1: ถ้าเอาเมสซี่เล่นได้อะเฮลิเคนก็เล่นได้เพราะเฮลิเคน36ไงเมสซี่39ไง
2: เว้นแต่กองหน้าตัวดีๆมันไม่มาไม่มีของอังกฤษนะ
1: ก็น่าจะไม่มี
2: เคนมายิงต่อเออ
1: มีใครดูดีขึ้นมาบ้างอ่ะกองหน้าอังกฤษอ่ะ
2: ก็ค่อยๆไปไงไปแต่หายากจริงๆนะไอ้กองหน้าประเภทปุ้งเดียวนะปุ้งเดียวไม่มีนะ
1: ไม่มีเลยฮะ
2: พวกนะฮะเข้าหงเข้าฮอตเนี่ยนะหัวรองเรื่องของเอเชียนเกมกับกีฬายิงปืนก็พี่เสือต้องออกมากรอบข่าวสมาคมโชว์หลักฐานโต้ดราม่ายิงปืนเสร็จไปเอเชียนเกมเสือยันติดอันดับ 1-2 ถึงมีโอกาสได้เข้าร่วมนะก็สมาคมกีฬายิงปืนนะครับก็โชว์คะแนนนะครับเรื่องที่มีการร้องเรียนของน้องอิสรานุดมภูริวิรันพัฒน์โดยคุณแม่ไปร้องถึงรัฐมนตรีกีฬาว่าโดนแกล้งอะนะไม่ได้ติดทีมเอเชียนเกมเนี่ยนะคุณสกลวรรณพงษ์เนี่ยนายกสมาคมก็บอกว่าที่1และที่2เขาต้องถึงได้ไปแต่น้องอะมันเข้าที่3
1: ครับ
2: เข้าที่3นะฮะในรอบสุดท้ายนะครับก็มีการประลองกันทุกๆ3เดือนนี่แหละนะฮะแล้วก็รอบสุดท้ายนี่ก็ยังเข้าที่3อยู่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปนะฮะตามระเบียบแล้ว1และ2เท่านั้นไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดเรียนมาเพื่อโปรดทราบสมาพันธ์หนุนไทยจัดขาไถเอเชียปี70ชี้พร้อมทุกด้านศึกประเทศไทยคึกคัก19กรกฎาคมที่โคราชนี่เหลือเชื่อจริงว่าสมาคมกีฬามีข่าวได้ทุกวันคุณเทพ
1: ครับ
2: โอ้เป็นเรื่องที่ขยันมากๆไม่อย่างนั้นทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะครับมีภาพของคุณแป้งนะครับด้วยอย่างนี้นะนายกสมาคมถนัดครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับคุณแป้งก็นำนักเตะทีมชาติไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรที่ทรงเปิดกิจกรรมฟุตบอลที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยนะครับก็มีสถานเอกอัครทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับนะฮะลิเวอร์พูล FC Foundation ด้วยประมาณนี้ครับส่วนไอเดียเรื่อง64ทีมแล้วจะวางแผนไปบนโลกตอนนี้ท่านยังไม่สะดวกครับยังฝันอยู่นะคุณแป้งนะครับมีภาพของเมสซี่ด้วยนี่ฮะแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไปดูของเดรี่นิวนะครับอังกฤษหนุนหลังทูเคิลคุมทัพต่อรุยศึกยูโร2028นะฮะแล้วก็แข้งลาโวเก็บตัวดีเยี่ยมประกาศแบ่งแต้มช้างศึกนะเชียร์ไทยเจ้าภาพขาไถต่อเนื่องนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูกันสนุกเลยนะฮะมีภาพ ของฟุตบอลโลกหลายภาพมากนะครับภาพที่ยินดีแล้วก็ภาพที่เสียใจนะสองสาวแฟนสิงโตคำรามสุดเศร้าโอ้หน้าตาดีด้วยเศร้าอย่างนี้ยังสวยเลย
1: คร
2: ับ แล้วก็ที่โอ้เป็นภาพที่ดราม่ามากก็เป็นภาพของแฮร์รี่เคนไงเข้าไปกอดนะฮะแอนโทนีกอร์ดอนคนยิงประตูให้อังกฤษนำแล้วโดนเปลี่ยนออกครับคืออารมณ์มันรับไม่ได้แอนโทนีกอร์ดอนนะครับแฮร์รี่เคนก็รับไม่ได้บอลมาดีๆครับโอ้โหเจอนะฮะอะไรก็ไม่รู้ส่วนแฟนบอลสาวๆของอาร์เจนต้าก็เลิงล่ากันสิครับเนี่ยมีหลายๆภาพเลยนะครับส่วนภาพของเจ้าเอ็นโดเฟอร์นันเดสนะฮะที่ยิงไกลตีเสมอโอ้วันนั้นแกแอคชั่นเหลือเกินบ้องหูสองข้างขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแต่สวยจริงนะประตูนั้นนะฮะเจ้าจูดวิ่งเข้ามาเพื่อจะสกัดเลยนะแม่สกัดไม่โดนหน้าหนึ่งของหนังเดี๋ยวนิดนึงใครเป็นแฟนนะฮะของโรงเรียนสวนกุหลาบเขาโอ้โหนี่สวนกุหลาบบอกว่าในวันที่20กรกฎาคมวันจันทร์4โมงเย็นซึ่งจะเตะรอบรองชนะเลิศถ้วยกรมพระอายุ18ปีกับอัสสัมชัญศรีราชานะฮะทุกคาบเรียนนะปกติมันต้อง1ชั่วโมงใช่ไหม
1: ครับ
2: 40นาทีพอเพื่อจะได้ไปสนามสุขทันตอน4โมงเย็นบอลเตะ4โมงนี่เป็นความร่วมมือของโรงเรียนเขาเลยเพื่อจะให้กองเชียร์กันไปเยอะๆก็4โมงเย็นน่าจะตื่นแล้วมั้งพอเขาดูบอลโลกตอนตีสองครับตีสองตอนตีสองเนอะจะพูดถึงนักบอลเลยกองเชียร์ทั้งสองทีมเป็นไงผมก็คงก็ดูนะมาดูหน้าหนึ่งกันครับของไทยรัฐนะฮะเฉาไม่เลิกรีดหัวคิวซ้ำ3ถึง5แสนถอนชื่อโกงสอบอุบะนี่มันเหลือเกินแล้วนะครับกรุงเทพ
1: ครับ
2: ไปเอาเขาแล้วนี่นะถ้าจะให้ถอนชื่อเอามาอีกนะ
1: อืม
2: โอ้นี่มันเหลือเกินคนนี้อยากเห็นหน้าเห็นชื่อเหลือเกินแต่ว่าตอนเนี้ยตัดสิทธิ์ล็อตแรกละ 3,621 คนพวกที่สอบได้
1: อืม
2: แล้วบรรจุตั้งแต่เดือนมีนานะ
1: ครับ
2: ทอด 3,621 คนส่วนที่เหลือที่ขมุกขมัวสีเทาๆอีก 2,000 กว่าคนขอตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็ 3,621 คนเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ได้เป็นแล้วล่ะอาจจะโดนด้วยนะอาจจะโดนด้วยนะนะครับยังต้องโดนใช่ไหมคุณเทพ
1: ใช่ครับ
2: ไปจ่ายเงินซื้อนี่นะ
1: ใช่เพราะความผิดสำเร็จแล้ว
2: ความผิดสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็เขาจะมีการจ้างนะฮะสถาบันหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเขายกตัวอย่างธรรมศาสตร์ด้วยนะ
1: ฮะ
2: ให้ไปตรวจข้อสอบใหม่ส่วน 9,000 คนที่มันสอบโดยสุจริตโอเคนั้นผ่านเพื่อจะมาแทนไอ้ 3,621 คนเนี่ยที่มันสอบได้โดนถอดออกเนี่ยมาตรวจข้อสอบใหม่ 800,000
1: ครับ
2: 800,000 คน
1: อันนี้สอบใหม่ง่ายกว่าไหม
2: ไม่ฮะผมชอบวิธีอย่างนี้ นะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เพราะถ้าสอบใหม่คุณต้องมาหาอีกนะ 300,000 ให้นะคุณขายอีกนะคุณ
1: เหรอ
2: ไม่ได้แล้ว
1: ก็เอาคนเหล่านี้ออกไปไง
2: ก็มันออกไปแล้ว
1: ไอ้คนคุม
2: คนใหม่ก็มาอีกม
1: ัน
2: มาอีกมันไม่เลิกหรอก
1: มันเป็น DNA อ่ะ
2: มันเป็น DNA ครับเพราะเขาไม่ได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จับได
1: ้
2: ฉะนั้นเอาข้อสอบเดิมมาตรวจใหม
1: ่
2: เพื่อจะหาคนที่ได้อ่ะนะฮะสำรองที่มัน 9,000 คนเนี่ยเอา 3,621 คนคนใหม่เนี่ยเข้าไปแทน
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเอาทดสอบเนี่ยแหละครับมาตรวจกันใหม่นะครับเอาละแล้วก็ฟันหลายข้อหาโรงเบียร์มรณะประมาทดัดแปลงตึกต่อไฟฟ้าเองจนโหลดแม่ล่ำให้ไปรับสอบไปรับศพดินนี่ซึ่งเป็นนักร้องอ่ะนะ
1: ครับ
2: กทมเชือด3ผับเถื่อนกทมก็ไปตรวจที่อื่นแล้วก็ให้ปิดล่วงข่าวจนกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มาตรฐานถึงจะเปิดได
1: ้ครับ
2: แต่ผมก็ยังไม่ได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านไหนที่โดนคดีนี้เลยนะนี่เรื่องจริงหนูอวยจีนมหามิตรเล็งดึงเข้าไทยนักลงทุน AI สร้างฐาน Data ยังไงก็ AI เดือนหน้าใช่ไหม 1,600 ล้านใช่ไหมก็ไปหา AI จากจีนมาอีกอะไรโน่นนี่นั่นแหละครับนายกไปตั้งแต่วันที่16เมื่อวานนะครับไปเยือนจีนนะครับตามคำรับเชิญนะ
1: ครับ
2: รับเชิญนะครับแล้วก็ฟ้าขาวชิงบอลโลกแซงสิงโตคำราม 2-1 แย่งแชมป์กับสเปนมีภาพของฟุตบอลคู่นี้ได้

0: 1ด้วยนะครับแล้วก็ยึดกว่า 1.5 ตันช่อดอกกัญชาศุลกากรตรวจซุกตู้ส่งยุโรปนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆในภาพด้านบนก็เป็นภาพนะฮะของเจ้าฟ้าหญิงแอนนะฮะพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จในทรงในไปทรงวางพวงมาราถวายสักการะพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับนี่ฮะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับด้านบนสุดเข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยเป็นทางการสารมิตรภาพราชวงศ์แล้วก็มีภาพด้านบนด้วยส่วนหัวหลักนะฮะพาดหัวเดลินิววันนี้ฟันล็อตแรกโกงสอบสอถอเพิกถอนบรรจุคะแนนผิดปกติ 3,621 คนหรือกระดาษคำตอบใหม่อีก 9,174 อดีตปลัดภูเก็ตแฉยับ5ข้าราชการสาวตอนนี้ก็โดนไปแล้ว1นะก็มาฟ้องกลับด้วยนะคนที่โดนน่ะอดีตปลัดน่ะรุ่งเรืองที่มาบุตรอ่ะนะแล้วก็แกก็แฉก็แฉมากๆกันดีเหมือนกันนะฮะครับโสพลป้องนายกชิงตอบกระทู้ฝ่ายค้านปัดยื้อชงสารฟันปปชตีตกศักดิ์สยามสุขุนปรากฏว่าโสพลสลัมประธานสภาผมไม่ได้ตีตกนะแต่เพื่อความรอบคอบเพราะผมไม่ได้เขียนกฎหมายครับผมส่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ก่อนคุณเทพดึงได้อีกนะครับไอ้นี่กรรมการชุดนี้ไม่รู้จะพิจารณากี่เดือนนะฮะแต่มันก็มีเงื่อนไขเวลาอยู่นะนะครับนะสำหรับประธานสภาในการส่งเรื่องนี้ให้ศาลนะครับพิจารณาเรื่องปปช.ตีตกศักดิ์สยามไม่ได้สุดหุ้นนี่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เขาจับตาดูทั้งประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องสองรองจากเรื่องนะฮะหัวสวครับสองเรื่องนี้ครับ อื่นๆก็มีภาพนะฮะของคุณอนุทินชาญวีรกุลและนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยที่กองบัญชาการกองทัพไทยก่อนบินไปจีนเมื่อวานนี้ด้วยใส่ชุดสีกากีนะประมาณนี้แล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกก็มีภาพนะฮะของทีมชาติฝรั่งเศสกำลังซ้อมโอ้โหมีเอ็มบัปเป้ด้วยล่มทำไมเนี่ย
1: ลงเพื่อเอาตำแหน่งดาวสันโว
0: ครับจะลงให้ได้นะฮะยังไงโค้ชก็ต้องให้ลงนะถ้าผมจะลงใช่ไหม
1: ครับ
0: เพื่อจะเป็นดาวสันโวนะฮะก็ประมาณนี้ดูกันได้นะครับตีสี่นะครับของคืนวันที่19เช้าวันที่20อ่ะวันอาทิตย์ที่4อ่ะง่ายๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: บอลโลกสตอรี
5: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8นาฬิกา30นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา
4: ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูในสื่อของต่างประเทศจะมีภาพที่เผยแพร่กันอยู่ภาพหนึ่งนะครับ
4: เป็นภาพ
3: เป็นภาพนี้ใช่ไห
4: มโอ้
3: นี่เป็นภาพนี้เดี๋ยวจะส่งให้พี่แป๊ะดูนะครับ
4: ลูกใครฮะเนี่ย
3: เรียวเนียเมซี่กับลามินยามาลฮะ
4: เลอเรื่องจริงเหรอ
3: ใช่ฮะนี่คือนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลงใน
4: ปี
3: 99
4: ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นโครงการของ
3: ยูนิเซฟ
4: ยูนิเซฟ
3: ใช่ครับ19ปีที่แล้วท่านผู้ฟัง19ปีที่แล้วเกิดขึ้นที่สนามแคมป์นูนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็เขาถ่ายภาพนี
4: ้
3: ในห้องของทีมเยือนน่ะตั้งแต่ทีมเยือนนะไม่ใช่ห้องหลักของบาร์เซโลน่านะ
4: ครับ
3: ห้องตั้งแต่ทีมเยือนเพราะว่าเป็นการถ่ายปฏิทินเพื่อหารายได้การกุศล
4: ให้กับยูนิเซฟ
3: ใช่ครับแล้วก็เลโอเนลเมสซี่เป็นนักเตะของบาร์เซโลน่าส่วนคุณลามินยามาลเนี่ยคุณลามินยามาลเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจับฉลากมาได้แม่ลามินยามาลจับฉลากมาได้ว่าเอาจะให้ใครมาถ่ายรูปกับนักเตะของบาร์เซโลน่า
4: คือคนที่อยู่ในค่ายอพยพ
3: ไม่ใช่
4: จับฉลาก
3: ใช่จับฉลากมา
4: ได้เป็น
3: ชาวเมืองอ่ะ
4: ได้เป็นลามินยามาล
3: ลามินยามาลเนี่ยครอบครัวลามินยามาลก็เอาเด็ก
4: มาถ่ายภาพนี
3: ้ใช่ครับ
4: กับเมสซี
3: ่เอาเด็กประมาณ6ขวบไม่ใช่6ขวบ6เดือนนักขนาดนั้น
4: เดือน6เดือนย
3: ัง
4: เดินไม่ได
3: ้กับเลโอเนลเมสซี่มันก็เลยเห็นคนนึงเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งวัย20ปีคือเลโอเนลเมสซี่ในขณะนั้น
4: อ
3: ยู่ดูแลเด็กที่ประมาณ6เดือน
4: 6เดือน
3: ที่อยู่ในอะไรนะก
4: ระ
3: มังน่ะกระมังสีฟ้าแล้วก็มีเป็ดน้อยอยู่ข้างหน้า
4: เหมือนกับอาบน้ำให้เด็ก
3: อาบน้ำให้เด็กลักษณะนั้นน่ะเด็กผิวเข้มคนนั้นน่ะ
4: อันนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่
3: อเด็กผิวเข้มคนนั้นเนี่ยต่อมาก็คือลามินยามาล
4: เหมือนกับเมสซี่เห็นอะไรสักอย่าง
3: ใน19ปีที่แล้วนะ19ปีที่แล้ว
4: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยสื่อในสเปนเอาภาพนี้มาแล้วก็โดยเฉพาะดาริโอสปอร์ตซึ่งเป็นสื่อในแคว้นคาตาลันของสเปนเอาภาพนี้มาเป็นจุดขายเลยนะฮะ
4: ครับ
3: ว่าตอนนั้นเนี่ยเมสซี่ในวัย20ปีกับคุณลามินยามาลในวัย6เดือนเนี่ย ในวัย6เดือนเนี่ยจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่เจอกันในไม่เคยเจอกันในทีมชาติไง
4: ไม่เคยเจอไม่เคยเจ
3: อ
4: ผมว่านะ ผมว่านะ ยามาลเนี่ยต้องอัดรูปนี้ถือติดมือไปให้เมสซี
3: ่เป็นไปได้
4: ไปให้เมสซี่เซ็น
3: แล้วก็ลามินยามาลเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยใส่เบอร์19ซึ่ง
4: เมสซี่สิ
3: เลโอเนลเมสซี่เนี่ยในตอนแรกๆที่เขาติดทีมชาติเนี่ยเขาก็ใส่เบอร์19นะก่อนที่จะมาเป็นเบอร์10นะฮะนี่เป็นอีกเรื่องนึง
4: เดินตามรอยเท้าเลย
3: รอยเท้าเลยนะฮะรอยเท้ามาเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยลามินยามาลอยู่ในวัย19ปีในขณะที่เลโอเนลเมสซี่39ปีก็ดูแล้วกันว่าทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันโดยอาจจะเป็นเดสตินีหรืออะไรไม่รู้อ่ะ
4: ครับครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วดูที่ถ้าลามินยามาลเจอเมสซี่ในสนามนี
3: ่ครับ
4: จะเข้าไปสกัดแบบรุนแรงไหม
3: ใช่
4: นะเพราะว่าห้ามยุ่งกับพี่ผมนะนักเตะอาจจะทั้งทีมบอกโอ้วันนั้นอังกฤษไปหน่อยเดียววิ่งออกมาเป็นกลุ่มเลย
3: คือจากปี2007อ่ะพี่แป๊ะตอนนี้2026
4: ครับ
3: 19ปีคิดดูแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องนนท์รายงานข่าวต้นชั่วโมงคือแยกซ้อมลามินยามาลนี่ข่าวไม่อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงแต่ยามาลต้องได้ลง
4: ต้องได้ลง
3: ต้องได้ลงแน่นอน
4: ยังมีเวลาย
3: ังมีเวลา

0: นี่เพิ่งวันที่17
1: ครับ
0: แยกซ้อมคือเมื่อวาน16นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ลงเตะโน่น19โน่น
1: แล้วมินยามาเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นดาวซันโวแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้โอกาสที่เป็นดาวซันโวเนี่ยคิเลียนเอเป้ยังมีเลโอเนลเมสซี่ยังมีเพราะทั้งคู่ทำได้เท่ากัน8ประตู
0: แฮร์รี่เคนกับจูดก็มีนะ
1: ก็ยังมีเพราะว่าทำได้เท่ากัน6ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ยิงในจำนวนที่สูงแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น6ประตูซะเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อเพิ่มแมตช์ขึ้นเนี่ยมันก็จะถึง8ประตู9ประตู10ประตูมีความเปลี่ยนไปได
0: ้ครับ
1: แล้วก็พูดถึงกรรมการสักนิดหนึ่งนะครับกรรมการเนี่ยคือสลาโก้วินซิสเนี่ยสลาโก้วินซิสเนี่ยเป็นกรรมการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับต้นๆของยุโรปมา 2-3 ปีแล้ว
0: ยูลีกไหนปกติ
1: อะไรนะ
0: ยูลีกไหนมั้ย
1: คือในประวัติเนี่ย บอกว่าเขาจะตัดสินในถ้าเป็นลีกที่สังกัดประจำที่ตัดสินนะเขาไม่ได้บอกว่าในลีกไหนเป็นหลักแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นกรรมการที่ตุรกีซูเปอร์ลีกอันนี้ก็เป็นคือเล่นอยู่ในตัดสินอยู่ในสโลวีเนียเป็นหลักแล้วก็มีโอกาสได้รับเชิญไปตัดสินที่ตุรกีซูเปอร์ลีกแล้วก็ในระดับของฟุตบอลทั่วยุโรปเนี่ยเขาได้รับเลือกให้ตัดสินนัดสำคัญสำคัญเสมอโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศ
0: ไม
1: ่
0: ได้อยู่ลีกใหญ่ๆ
1: ไม่ได้อยู่ในลีกใหญ
0: ่แต่ว่าทั่วยุโรป
1: ห
0: รือว่าทีมชาติเวลาแข่งขันฟีฟ่าต้องใช้งานแก
1: ใช่ครับ
0: นะพอเชื่อถือได้คุณภาพครับแก้ว
1: ใช่ไม่เหมือนกรรมการอังกฤษ
0: ไม่โดนปลาแก้วใส่
1: ไม่โดนปลาแก้วใส่แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยแกตัดสินมาเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะ
0: คือ4นัด
1: 4นัด
0: ตั้ง
1: ฮะ
0: เหรอถือว่าเยอะแล้วนะ
1: แกตัดสินรอบแบ่งกลุ่ม2นัดบราซิลที่เสมอกับโมร็อกโก
0: เอา
1: ล่ะนักการตัดสินนัดที่2เนี่ยก็เป็นนัดที่มีความสำคัญมากเลยจอร์แดนกับแอลจีเรีย
0: โอ้โห
1: แล้วก็นัดที่3ที่แกตัดสินนะคือรอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: เม็กซิโกกับเอสวาดอร
0: ์ฮะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ตัดสินอีกเลย
0: แกนั่งว่างเลย
1: นั่งว่างเลย
0: นั้นเกมแต่ละเกมไม่ค่อยใหญ่เลยนะครับ
1: ใช่นั่นแสดงว่าคะแนนในการทำหน้าที่แกยอดเยี่ยมมาก
0: 4เกมที่ผ่านมาโอเคเพราะเกมมันไม่ดูเดือดอะไรเลย
1: เกมดังนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ในการดูกรรมการตัดสินที่ได้รับเลือกในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าได้รับการตัดสินในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ชัดเจนคุณไม่ได้ไปต่อแน่นอนนะฮะเพราะคนนี้เนี่ยคือคนที่ตัดสินนัดสุดท้ายในรอบ32ทีมแล้วก็มาตัดสินรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับนี่คือเรื่องของคู่ชิงชนะเลิศแล้วอย่างที่ผมบอกไปสเปนเจอกับอาร์เจนตินาสถิติมันเท่ากันซะนี่กะไรสเปนชนะ6อาร์เจนตินาชนะ6แล้วก็เสมอกัน2นะ
0: แล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าเกมนี้จบใน90นาทีบวก8
1: ครับ
0: ไม่มีต่อเวลาไม่ต้องโดนอยู่โทษ
1: ผมความพยายามเข้าไปดูคริสตันว่าจะวิเคราะห์วิจารณ์ยังไง
0: แกเลือกแล้วมั้ง
1: ยังไม่มีฮะ
0: เพราะ2คู่แกผิดหมดเลยครับ
1: 2คู่เดี๋ยวนะ
0: วันแรกแกเชียร์ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: วันที่2แกเชียร์อังกฤษ
1: อังกฤษ
0: เรียบร้อยแกให้อังกฤษ 3-1 เลยนะ
1: เรียบร้อยแต่ว่า AI ถูกนะ
0: AI
1: วันที่2ถูกเพราะว่า AI เขาให้อาร์เจนตินาชนะอังกฤษ 2-1 ไง
0: แต่ไอ้ซุปเปอร์คอมก็ยังผิดนะ
1: ใช่ซุปเปอร์คอมผิด
0: ดูดีกว่านะหลายเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ
1: ใช่ครับแต่ AI อ่ะเป๊ะเลยให
0: ้
1: อาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1
0: ปีนี้บอลโลกไม่มีสัตว์สึกเลยเข้ามานะ
1: ไม่คือมีคือไม่เด่น
0: ไม่เด่นไม่เด่น
1: เขาพยายามจะบิ้วหลายสัตว์
0: หลายที่หลายทาง
1: แต่ปรากฏว่าถูกนัด2นัดไม่เหมือนปลาหมึกพออ่ะปลาหมึกพอนั้นเด่นมากตอนนั้น
0: น่
1: ะก็ลุ้นกันต่อไปพี่เวชวิทย์จะฟันธงหน่อยไหมล่ะ
0: อ่ะคุณสุเทพ
1: ฮะ
0: ในฐานะคุณเป็นผอขึ้นคุณต้องก่อน
1: เหรอ
0: ผมถาม
1: คือผมคือตอนนี้นี่น
0: ะ
1: ก่อนที่จะไปถึงฟันธงนะยังมีเวลาที่จะเล่าเรื่องที่แบบว่าความเคี้ยวของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ทางฟีฟ่านะจะว่าเห็นแกได้หรืออะไรไม่รู
0: ้เห็นแกได้ตั้งนานแล้วครับ
1: เหรอ
0: ตั้งแต่มีไอ้เบรกสามนาทีดื่มน้ำปัสสาวะนะครับ
1: มันมีอะไรที่มันเป็นครั้งแรกเยอะมากแล้วมันเป็นครั้งแรกในทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ครั้งนี้พี่แปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากได้ถ้วยบอลโลกแล้วใช่ไหมฟีฟ่าเวิลด์คัพนะได้เหรียญทุกคนได้เหรียญอยู่แล้วนะฮะ
0: ทุกคนจะมีเหรียญห้อยคอ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้แหวนฮะ
0: มีแหวน
1: ใช่
0: แหวนอัศวินเลยงั้นเหรอ
1: ใช่คือมีแหวน
0: ทีมแชมป์ทีมเดียว
1: ฮะ
0: ทีมแชมป์ทีมเดียว
1: ทีมแชมป
0: ์ได้แหวน
1: คือถ้าสมมติเป็นการฟุตบอลมีแหวนเป็นการฟุตบอลเนี่ยมีแหวนนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครั้งนี้มีแหวนฮะแล้วเขาบอกว่าคนที่จะได้รับแหวนเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยจะเป็นเฮดโค้ชกับกัปตันทีมก่อน
0: โอ้
1: และ

0: หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งตามไปที่หลังเพราะจะวัดนิ้วมือไง
1: โอ้โหเดี๋ยวใส่ไม่ได้
0: ไล่งั้นข่าวไม่ได้แจ้งว่าเขาใส่นิ้วไหนเขาใส่นิ้วไหนปกติแหวนชัยชนะเนี่ย
1: ก็แล้วแต่แต่เขาไม่ใส่นิ้ว
0: จะใส่
1: นิ้วนางหรอก
0: แหวนชัยชนะผมไม่มีความเชื่อมั่นหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องแหวนนะแหวนชัยชนะใส่นิ้วไหนผมไม่รู
1: ้ก็นิ้วมือขวาละกัน
0: เ
1: พราะนิ้วนางซ้ายเขาไว้ใส่แหวนมั่น
0: อ้าวเหรอเขาบอกว่าแหวนเนี่ยจะมอบให้กับกัปตันทีมก
1: ับ
0: เฮดโค้ชที่ได้แชมป
1: ์วันนั้น
0: วันนั้นและหลังจากนั้น
1: ที่เหลือขอวัดนิ้ว
0: ขอวัดนิ้วก่อนแล้วก็จะตามไปให
1: ้ก็เอาพลาสติกให้ก่อนไม่ได้เหรออ
0: ันนี้ไม่รู้ก็คือจะได้ถ้วยนะชนะเลิศจะได้ถ้วย
1: กัปตันก็ต้องไปรับ
0: ได้เหรียญแล้วก็ได้แหวน
1: ถ้วยกัปตันต้องรับจากมือทั้มด้วยนะ
0: ใช่อันนี้ชัดเจนแล้วนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยแทนที่แกจะหยุดแค่นี้ไม
1: ่
0: ปรากฏว่าไอ้แหวนเนี่
1: ย
0: ผลิตมาทั้งสิ้นนะ2,026 วง
1: แล้วที่เหลือล่ะ
0: ที่เหลือขายครับ
1: ขายโอ้โหพ่อคุณ
0: 30วงเนี่ย30วงสำหรับทีมแชมป
1: ์
0: ที่เหลือขายฮะ
1: ที่เหลือใครอยากได้
0: ใครอยากได้ก็ว่ากันไป
1: เราไม่ต้องของไทยเราไม่ต้องไปแข่งเราก็มีแหวนได
0: ้
1: ถ้าเรามีตังค์ไ
0: งนึกว่าทำปลอมแล้วแชมป์โลกนะแชมป์โลกจะได้50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,678 ล้านนี่แชมป์โลกนะ
1: 50ล้านเหรียญถ้าคว้าแชมป
0: ์ 1,678 ล้านรองแชมป์โลกอาจจะลงมาเยอะหน่อย33ล้าน
1: 33ล้านเหรียญ
0: ก็ประมาณ 1,107 ล้าน
1: อ
0: ันดับ3ได้29ล้าน
1: 29ล้านอ
0: ันดับ4 27ล้าน
1: โอ้โหต่างกัน2ล้าน
0: US ดอลลาร์นะ
1: มันจะวิ่งกันมั้ย
0: เออ
1: 29กับ27เนี
0: ่
1: ย
0: US ดอลลาร์นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าทีมที่เข้าร่วมอ
1: ่
0: ะไอ้48ทีมที่เข้าร่วมเนี่ย
1: ไอ้นั่นเขาได้แล้ว
0: ได้ไป 10.5 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ352ล้านนะ
1: เท่ากันหมดเหรอ
0: เท่ากันหมดเข้าร่วมนะ
1: แค่เข้าร่วมแค่เข้าร่วมรับเบื้องต้นก่อนถ้าเข้ารอบลึกๆก็รับมากขึ้นไปเรื่อย
0: ใช่
1: ประมาณนั้น
0: เท่านั้นยังไม่พอพี่แป๊ะ
1: ยังอะไรอีกครับ
0: ตอนนี้เนี่ยไอ้สนามเมสไลฟ์สเตเดียมที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยพอแข่งจบทันทีเขาก็จะหั่นหญ้าทันที
1: อ๋อเอาหญ้ามา
0: หั่นหญ้าไปขายราคาเริ่มต้นของหญ้านะฮะไม่ใช่ปู่หญ้านะ
1: หญ้าในสนามนัดชิงชนะเลิศ1ตารางฟุตเนี่ยนะ
0: พี่แป๊ะอยากได้นะ
1: ตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยนะ
0: ใช่พี่แป๊ะอยากได้นะเข้าไปในเว็บของ FIFA หรืออะไรก็แล้วแต่450ดอลลาร์สหรัฐนะ
1: อ
0: ันนี้ต่ำสุดนะ450ดอลลาร์สหรัฐต่ำสุด16,000ฮะ
1: 16,000กว้างยาวประมาณไหนเขาบอกไหม
0: ไม่ได้บอกกว้างยาวแต่เขาบอกเล็กสุด
1: แล้
0: วก็ใส่อะคริลิกเป็นกระจกอ่ะ
1: โอ้โห
0: คีบไว้อ่ะเพื่อให้เห็นว่าเป็นหญ้าจริงๆนะ
1: โอ้เราคงไม่เอาไปปลูกถ้าไปซื
0: ้อแต่ถ้าพี่แป๊ะมีเงินซึ่งขนแข้งไม่ร่วงอยู่แล้วสูงสุดที่จะซื้ออัตใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าใหญ่สุดเท่าไหร
1: ่ครับ
0: 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โห
0: 109,000 บาทครับ
1: เอาไปปลูกกลางสวนที่หัวหิน
0: ราคาเนี่ยไล่ราคานะมี4ระดับ450 900 1,200 3,000 ฮะ
1: แล้วถ้ามันมาอยู่บ้านเราเราขยายมัน
0: เ
1: ราไปขายต่อเนี่ย
0: ครับ
1: คิดว่าใครจะมาซื้อหรอนี่คือหญ้าจากสนามฟุตบอลนะจริง
0: ครับแล้วที่4ระดับราคานี่นะพี่แป๊
1: ะ
0: ระดับราคาละนะระดับราคาละ2,026ชิ้นเล่นกับพอส
1: อเล่นกับพอสอด้วยการออกกันไปโอ้นี่มันนักธุรกิจนักการตลาดจริงๆเลย
0: แล้วก็รายได้ที่จะได้จากการขายหญ้านะฮะ
1: เขาไปไหนฮะ
0: ไม่เขาประเมินว่ารายได้จากการขายหญ้านะ 11.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สโมสรนั้นได
0: ้
1: ค่าสนาม
0: ใช่สนามก็ได้ไป
1: ปกติเขาเป็นญาติเทียมอยู่แล้ว
0: เขาบอกว่าถ้าเป็นตัวบุคคลนะคนที่ได้โซเชียลไม่ใช่เดนโซเชียลได้มูลค่าสูงสุดในบอลโลกครั้งนี้นะถ้าเป็นตัวบุคคลนะ
1: ครับ
0: เดวิดเบคแฮมฮะ
1: โอ้ย
0: เพราะว่านอกจากว่ามีการโปรโมทเกี่ยวกับฟุตบอลโลกแล้วสโมสรของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นคืออินเตอร์ไมอามี่เนี่ยเป็นสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ส่วนแบ่งอะไรต่างๆในเรื่องของการโปรโมทอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมา
1: คือจ้างแกโปรโมทบอลโลก
0: ใช
1: ่แล้วพวกสปอนเซอร์เครื่องดื่มต่างๆอ
0: ่
1: ะหลายเจ้านะ
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกได้ประมาณสัก200ล้านนะโอ้โห
0: นี่ไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะ
1: สองสองบ
0: อลโลกก็ไม่ได้แชมป์
1: 200ล้านบาทนะฮะไม่200ล้านเหรียญนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับจ้างแกเลยใส่สูทมานั่งร
0: อ
1: เมียก็มานั่งหน้าบึ้งยิ้มหน้าแกเมียแกยิ้มนะ
0: ฮะ
1: แต่ยิ้มได้แค่นั้นครับหน้าแกตึงฮะผมยืนยันว่าแกยิ้มอยู่หลายคนบอกแกหน้าบึ้งมาดูบอลทำไม
0: ฟันธง
1: ฟันธงครับ
0: ให้ผมก่อนใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ผมก็ง่ายที่สุดเลยนะ
1: ครับ
0: คือผมคิดว่าถ้าจะมี ทีมไหนชนะทีมชาติสเปนเนี่ยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะเมื่อคิดสถานตะอะไรต่างๆแล้วก็น่าจะมีทีมชาติสเปนเนี่ยแหละ
1: ก็คือสเปน
0: ใช่
1: จะแพ้ตัวเอง
0: ใช่คือถ้าจะมีทีมไหนชนะสเปนก็คือทีมชาติสเปนเนี่ยนะที่ชนะสเปนเองดังนั้นเนี่ยก็แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะก็คือทีมชาติสเปนนะก็เป็นการชิง2ครั้งได้2ครั้งอันนี้ในมุมผมนะเพราะว่าสเปนชิงในปี2010ครั้งนั้นก็ชนะเนเธอร์แลนด์ไป 1-0 นะฮะส่วนอาร์เจนตินาในครั้งนี้เป็นการชิงครั้งที่7
1: ครั้งที่7
0: เออ
1: นะ
0: ได้แชมป์ไปแล้ว3ครั้ง
1: ก็เพิ่งได้ไปเมื่อครั้งที่แล้วที่กาตาร์แล้ว
0: เม
1: สซี่ก็จบบริบูรณ์นอนหลับแล้วก็ต้องแบ่งปันเพราะว่าสเปนเขารอมา16ปีแล้วแล้วการต่อเนื่องของทีมสเปนชุดนี
0: ้
1: มันตั้งแต่ชุดเยาวชนอ่ะ
0: มัน
1: ต้องยอมเขา
0: คือผม
1: เป็นทีมเวิร์คที่สุดๆอ่ะ
0: ถ้าใครดันทันดูสเปน2010นะมันจะมีสตอรี่2008ได้แชมป์ยุโรป2010ได้แชมป์โลกแล้วก็2012ได้แชมป์ยุโรปซีรีส์นั้น
1: อ
0: ่ะมันกำลังจะมา
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: 2024ได้แชมป์ยุโรปอันนี้เป็น2026
1: ก็แชมป์โลก
0: แล้วก็2028อะไรทำนองนั้นน
1: ่
0: ะก็
1: อันนี้
0: ส่วนตัวนะ
1: เรียนแบบกันได้นะฮะ
0: เรียนแบบกันได
1: ้ของเขาเวลาทำทีมเขาจะเกาะกลุ่มต่อเนื่องไม่ได้แพ้แตกเวลาแพ้นะฮะ
0: ใช่
1: ครับมีอะไรผิดพลาดก็มาปรับปรุงกันนะแต่ต้องได้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม
0: ใช่
1: นะของทุกสโมสรด้วย
0: ใช่พี่แป๊บเป็นไงครับ
1: ก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลไหนไปเชียร์อาเจนเพราะผมดูอาเจนมาหลายนัดเราก็บรรยายด้วย
0: ครับ
1: มันไม่จาบเลยนะตั้งแต่อียิปต
0: ์
1: อะไรจมูกเกาะอะไรนั่น
0: เทปเบิร์ด
1: เทปเบิร์ดและอังกฤษวันนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแผนก็ไม่ได้ชนะหรอกครับก็ต้องเชียร์สเปนแหละครับเพราะดูจากฟอร์มแล้วมันเด่นกว่ามันเป็นทีมเวิร์กแล้วมินยามาเนี่ยเท้ามันคล่องมากเลย
0: ครับ
1: อันนั้นคนไอ้หนูคนนี้ยังไปอีกไกล
0: ถ้ามองในแง่
1: มันไม่ยิงหรอกแต่มันเป็นตัวหลอกแล้วตัวเปิดตัว
0: ถ้าเป็นหน่อยแง่นึงเป็นการส่งต่อเจเนอเรชันของยอดนักเตะนะครับ จากอดีตจากกำลังจะกลายเป็นอดีตคือเลเนลเมสซี
1: ่
0: กับอนาคตคือลามินยามาลถ้ามองในแง่นี้นะก็ได้อยู่นะครับสตอรี่นี้ได้อยู
1: ่นะโดนจบไปแล้วนิทานเรื่องโดแต่โดน่าจะมาอังกฤษ
0: มาดูอ่ะ
1: ผมยังเชื่อมั่นว่านามากับทีมชาติ
0: อ๋อ
1: เพราะโค้ชคนใหม่เขาประกาศแล้วถ้าปีโดจะมาผมก็จะเอา
0: อ๋อลุง72นั่นใช่ไหม
1: แกประกาศเลือกเล่นบอลโลกแต่แกไม่ได้ประกาศเลือกเล่นทีมชาติกับถ้วยอื่นไงเจ้าโดน
0: ะแล้วความเหมือนกันอย่างของอาร์เจนตินากับสเปนก็คือยังไม่แพ้ทีมใดเลยนะยังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับในฟุตบอลโลก
1: แล้วก็อีกเรื่องที่มันชัดมาก
0: ครับ
1: คือถ้าเราไม่เสียประตูเนี่ยเราก็เสมอหรือชนะถูกป่ะสเปนเพิ่งเสียมาประตูเดียวนะ
0: ใช่ประตูเดียว
1: อาร์เจนตินาเสียเป็นอาร์จินอาร์จินอาร์เจนเนี่ยโอ้โหเอาไปดูข้อความกันครับนะฮะช่วงท้ายรายการคารวาสเราไม่ต้องถือศีลมากมายศีล5ก็พออยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจกับ3ข้อสำคัญที่พระเจ้าสอน1ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนแค่นี้ก็สุขแล้วครับคุณพีสามวาปลงได
0: ้
1: เมื่อมาถึงนัดชิงแล้วนะครับคุณพีสามวาแสดงว่าหมดอีกแล้วนะเราเนี่ยนะทูเคิลบอกว่าที่อังกฤษตกรอบเพราะมัวแต่มาเล่นเกมอุดอย่างเดียวเมื่อวานทูเคิลมันให้สัมภาษณ์หรือว่ายืนด่าตัวเองกันแน่จากโคพาเมอร์โอ้นะครับแกบอกว่าคุณสามารถคุยเรื่องนี้กับโค้ชเป็นล้านคนแต่ผมต้องตัดสินใจในสนามผมวิเคราะห์แล้วผมต้องทำแบบนั้นซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผมตอนนี้ผมไม่เสียใจเลยทีมทุ่มเททุกอย่างแล้วนะฮะและเราเกือบชนะเราเกือบชนะ
0: ก็เกือบชนะจริงๆอ่ะก็นำอยู่1-0อ่ะ
1: โอ้โหครับครับนะอ้าวละดูข้อความอื่นมีแต่คนด่าที่ไอทำอังกฤษตกรอบแต่ถ้าไอ้ทำทีมชาติอังกฤษได้แชมป์แล้วไอ้จะกลับบ้านที่เยอรมันได้ยังไงเห็นใจกันบ้างสิทูเคิลส่งมาเสียงอย่างนี้เลยนะแลนด์อุดทั้งที่มีเวลาเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงจนพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษเหลือบานจนควายเดินเล่นได้แบบนี้มันก็สมควรตกรอบแล้วเมนูส่งมาเดี๋ยวได้ลง
0: เดี๋ยวได้ลง
1: ได้ลงนี่เป็นกลางรับที่ดีสุดนะตัวรับรองเนี่ยครับสวัสดีครับป่าพิเทพไอ้ทูเคิลบอกเมนูไม่เคยผ่านเกมใหญ่ๆมา ทุกเครื่องไม่เคยพูดนะแต่ก็ยังไม่ได้ลงไงออกมารับรู้ประสบการณ์อาจรับแรงกดอาจรับแรงกดดันไม่ไหวนะเรื่องเจ้าเมนูนะและไอ้ที่บางคนมันส่งเนี่ยมันเคยผ่านนัดชิงเคยเป็นแชมป์มาบ้างไหมคุณบอยเข้ม

0: มันจะเป็นนะอินสปิเรชันตัวใหม
1: ่ครับ
0: ให้ขับเคลื่อนกันต่อไปอีก2นัดนะครับ1999คงให้กำลังใจมาอีก2นัดเราก็จะได้กลับไปสู่ที่เดิมแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือไม่มีฟุตบอลดูแล้วรอพรีเมียร
1: ์
0: ซึ่งจะเริ่มสิงหาหลังจาก2นัดนี้ผมขออนุญาตประยัมพันทีมชาติไทยเราหน่อยนะครับช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับ25เราเจอลาวนะครับป๋ากรุงเทพบอลในแพ้เพราะโค้ชมันปวดหัวจริงๆป๋าบอกว่าสัญญาจะพาบอลไทยไปบอลโลกผมดื่มน้ำแทบพุ่งเลยครับผมบอกแกให้นักเตะสวอร์ได้ตรงเล่นเกมบุกให้เป็นให้ได้ก่อนไหมครับเห็นสภาพเล่นกับจีนตั้งรับรอแพ้นี่ยังหมดหวังเลยครับไทยไม่ใช่บะหมี่สำเร็จรูปที่พร้อมกินเลยนะครับเร็วไปอีก50ปีครับแหมชุดที่ล่าสุดเล่นกับจีนนี่นะมันเป็นชุดที่ไม่บริบูรณ
1: ์
0: ชุดนี้ดีกว่านั้นหน่อยนึงขยับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับ
1: คือโอกาสที่ฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยจะเป็น64ทีมเนี่ยผมบอกเลยนะ 90%
0: 90% นะ
1: 90%
0: รอที่ประชุมมีมติ
1: ใช่ครับ
0: เสียงส่วนใหญ่โหวตแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละชาติที่ไม่เคยไปมันเสียงมากกว่าชาติที่เคยไปถูกไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องปกติเลย
1: เขาไม่ได้โหวต24คนนะเขาโหวตชาติทั้งหมด
0: ทุกชาติไงฮะ
1: นั่นหมายถึงว่า211ชาติที่เป็นภาคีของฟีฟ่าโหวตได้หมด
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ไอชาติที่มันแข็งแรงอยู่แล้วอาจจะไม่เห็นด้วย
1: ใช่
0: แต่มันกี่ชาติเอง
1: เออ
0: ไม่เกิน60
1: เออ
0: แต่ชาติที่มันบอกกูอยากไปมั่งไอ้นี่อีกประมาณ190
1: ครับ
0: ยังไงก็ชนะครับ
1: แล้วก็การทำมากินของฟีฟ่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยกาตาร์นะได้ 5.6 พันล้านปอนด์นะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยขยายขึ้นมาเยอะมากประมาณเกือบเท่านึงอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าร
0: ายได้ของคราวนี้
1: รายได้ดีมาก
0: เพราะสนามมันจุคนได้เยอะแล้วตั๋วก็แพงขึ
1: ้
0: น
1: แล้วเขาวิเคราะห์ว่าถ้าสมมุติว่าจีนผ่าได้ไปขึ้นมาใน64ทีมอ่ะหรืออินเดียได้ไปขึ้นมาเนี่ยฟีฟ่าจะมีรายรับเข้ามาอีกเยอะขนาด
0: ไม่รู้ล่ะเขาต้องทำให้นะพวกอินเดียกับจีนไป
1: ครับ
0: นะแล้วก็ต้องทำให้ไทยไปด้วยเพราะอย่าลืมนะนายกสมคมเราเป็นประธานพัฒนานะถ้าประธานพัฒนาและชาติไม่ได้ไปถือว่าล้มเหลวในหน้าที
1: ่ใช่
0: ไม่ได้
1: แต่ว่า
0: ให้ดูเดี๋ยวคอยดูเรื่องอาเซียนแย่งกันเองหนึ่งทีมเนี่ยคอยดูต้องมีทวงมี
1: แต่อินฟาติโน่ก็ชาติตัวเองไม่ได้ไปเหมือนกันนะ
0: ไปเรื่องเยอะไปเรื่องเยอะแกก็งงอะเนาะไม่ทำไมไม่ได้ไปวะมันควรจะได้ไปต้องไปโทษนอร์เวย
1: ์
0: เออนอร์เวย์คุณมาทำไมแล้วคุณมาได้แค่8ที
1: ม
0: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์โอ้โหถ้าทุกคนเอาพาเมอร์โฟเดนแม็กควายเลดฟอร์ดไมนูลุกชอไปได้ก็คงจะกดดันอาเจนได้ไหมครับโดยไม่ถอยด้วยการบุกนะครับนี่รายชื่อนักเตะที่ไม่ได้ไปอ่ะ
1: ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะพี่แปะเชื่อไหม
0: ก็ไม่แน่มันตอบไม่ได้
1: ตอบไม่ได้ฮะมันไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับนะถ้าไม่นับไอ้เกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยอังกฤษก็มาดีนะ
0: เล่นดีทุกนัด
1: เล่นดีทุกนัดนะแต่เราก็อาจจะมองได้ว่าเป็นปัจจัยคือทูเคิลแล้วก็
0: เปลี่ยน
1: ทูเบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำมาดีก่อนหน้ารอบรองแต่รอบรองเนี่ยพอทำรอบรองจบเนี่ยเอาละฮะเราเห็นแผลไง
0: คือถ้าไปหมดที่เอ่ยนามาแล้วแกให้บอกไปตั้งรับโอ้โหนั่นก็เหมือนกันครับ
1: ใช
0: ่ป๋าครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะรับเหรียญบอลโลกชาติหน้าครับคุณจะไม่ให้ผมชีวิตผมจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวโอ้โหโดนนะฮะสวรรค์ถามนะฮะว่าได้ดูบอลไทยเป็นบอลโลกยังตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้นะ
1: ถ้าพิจารณาจากจำนวนประชากรขนาดพื้นที่โอกาสอะไรต่างๆเนี่ยต้องได้ไปบอลโลก
0: ต้องได้ไป
1: แต่ถ้าพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ยังไม่สมควรได้ไปบอลโลก
0: อะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันยังขาดแล้วก็ไปเติมให้มันได้
1: ใช่
0: มั้ยยังมีเวลายังมีเวลา
1: แต่ถ้าเอาแผนเนี่ยนะฮะไปเปิดประตูไปเปิดตู้ได้เลยฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแผนเน
0: ี่
1: ยเยอะมาก
0: แต่นี่ไงความหวังใหม่ของผมมากแล้วนะ
1: ฮะ
0: ฮัดสั้นไงกันยาผมจะเริ่มทำบอลไทยไปบอลโลกแล้ว
1: นี่บางคนไปหนัก
0: กว่าน ั้นนะ
1: บางคนบอกว่าหวังไปที่โค้ชของทีมไทยลีก2อ่ะที่กาญจนบุรี
0: ปาร์
1: คฮังซ
0: อ
1: เพราะว่าต้องอดทนแล้วก็วินัยประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะเขาบอกตอนนี้นะกาญจนบุรีนี่โอ้โหฟิตปังเลย
0: ซ้อมกันเสียงดังถึงปากซอยส่วนโค้ชทีมชาติเขาไม่เอาเกาหลี นักบอลบอกไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใครบอกป๋าของฟรีไม่มีในโลกวันก่อนหลวงพ่อประกาศออกใหม่เรียกประชาช

0: ชวนเลยนักเรียนเลี้ยงมื้อเพลที่วัด
1: โอ้
0: กับกับกับกับกับกับวัดไหนอ่ะป๋าน้องหมูเด้งไงครับทายผลรอบรองผิด2คู่เลย
1: ครับใช่ใช
0: ่โอ้เหรอหมูเด้งอะนะ
1: ในในโซเชียลมีแบบว่าเอาไปหั่นเนื้อและแกงอะ
0: เลยป๋าก่อนจบบนโลกป๋าจัดการน้าบีกับลุงหมิงเลยล่อเลียนป๋าเขารักหลอกจึงหยอกเล่นนะผมมองอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: บีนี่เด็กโอ้มปั้นเมงกับมือนะป๋าครับอังกฤษรอแชมป์โลกสมัย2มา60ปียังน้อยไปครับบอกให้เขาดูมาดูถนนพระราม2ที่สร้างมาเกิน60ปียังไม่เสร็จเลยครับ
1: อันนี้ตลกร้ายมากเลยนะ
0: แต่แต
1: ่แต่คุณ3231
0: อันนี้มันก็ละเรื่องกันช่วง D4 เปิดมาเป็นเพลงสากลแล้วสปอร์ตเป็นร้อยห้าร้อย 5.5 นี่แหละงงเลยครับนึกว่าเปิดผิดคลื่นครับครับผมผมชอบลูกผู้ชายทูเคิลนะครับชีวิตต้องเลือกถ้าเลือกผิดก็รับผลไปผมว่าเวเลือกผิดตั้งแต่แรกครับหลังบอลโลกผมอยากให้มีรายการสดไม่อยากฟังรายการย้อนหลังอยากคุณนัดเรือมใบ
1: เดี๋ยวพิจารณาให้ครับขอบคุณแม่ครับ
0: ท่านนี้บอกว่าคุณภาพของประชากรต่างกันครับเทียบใครกับใครผมว่าประชากรไทยคุณภาพเนี่ยนะเทียบกับชาติอื่นๆนะไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะเว้นอะเรื่องความสูงไม่รู้สิคุณภาพประชากร
1: คุณดูแล้วคอร์รัปชันเกี่ยวกับ
0: คุณภาพประชากรไอ้นี้ไม่ต้องไปวัดกับใครตอนนี้เรากำลังจะแซงไปเรื่อยเรื่องคุณภาพประชากรผมยืนยันนะไอ้เรื่องการอดอยากนี่ประชากรไทยไม่ได้อดอยากน
1: ะ
0: นะฮะเราดีกว่าหลายอีกหลายชาติเลย
1: เป็นที่หนึ่งที่มีความสุขที่สุดในโลกนะ
0: ไอชาติที่อดอยากกว่าเราแต่มันยังได้ไปไงกระ มังมันขึ้นกับการบริหารจัดการมากกว่าม
1: าใน YouTube ฮะ YouTube บอกว่าหิวข้าวฮะแนะนำหน่อยฮะเช้านี้ควรกินอะไรฮะ
0: กินข้าวแกงครับ40บาทยังมีครับผม30 40มีหลายเจ้าเลยผมยืนยันนะนะส่วน40 50เป็นเรื่องปกติ
1: เรื่องปกติ
0: แต่50 60มันเริ่มแพง
1: เริ่มแพง
0: 60 70ก็ในห้าง
1: ใช่ครับ
0: แต่30 40 50นี่นะฮะยังมีขายเยอะแยะเลยไม่ต้องมาทำโครงการนี้ข้าวแกง40บาทก็ร้องครับ
1: ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนี
0: ่เลิกแล้ว
1: นะ
0: โอ้โหอื้อดิ
1: เขาบอกว่าท่านนี้บอกว่าคุณจิรยุบอกว่าบอลไทยเนี่ยมีแต่โค้ชเก่งๆวิจารณ์โน่นวิจารณ์นี่วิจารณ์นั่นพอลงสนามแล้วเนี่ยทีมตัวเองคุมเนี่ยก็ไปได้ไปถึงไหนถ้าคิดจะไปบอลโลกเอาชนะอินโดนีเซียกับเวียดนามอย่างสนิทใจให้ได้ก่อนดีกว่าฮะ
0: อ๋อโหต้องมีนะฮะคุณภาพของทีมแล้วก็แสดงให้เห็น
1: ก็บอกว่าโค้ชไทยมีแต่โค้ชเก่งๆที่วิจารณ์นู่นนี่นั่น
0: อ๋อคือปากเก่ง
1: ปากเก่ง
0: เลย
1: เขาบอกว่านักเตะอังกฤษที่30บวกเนี่ยเขาน่าจะเสียใจที่สุดครับกับโอกาสที่อังกฤษแพ้ต่ออาร์เจนตินาเพราะว่าเขาคงไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกแล้ว
0: ใช่นะลูกคลื่นใหม่น
1: ะ
0: มันก็ต้องไล่ซัดคลื่นเก่าไป
1: ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวดังสรุปน้องที่สอบได้ยอมสอบสวนแล้วตรวจคะแนนผิดแต่ไปตรวจคนแต่ไปสอบคนร้องเรียนที่มาที่ไปโดยเขาร้องจากกระดาษคำตอบว่าข้อนี้ตอบข้อนี้ถูกมีข้อสงสัยเยอะมากคนสอบมักรู้ยันคำตอบที่ถูกต้องฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะ
0: แต่กระบวนการนี้ไม่ใช่เพราะไม่ใช่แค่จ่านั้นกับวินนะ
1: ครับ
0: นะผมอยากเห็นมากกว่านี้นะอย่าเห็นแค่นี้น
1: ะ
0: มันโอ้โหนะเพราะว่าใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: มันต้องมีคนใหญ่กว่านั้นครับ
1: ใช่
0: โดยตั้งแต่สเปคแล้วที่ออกกันมานะแล้วสเปคนั้นนะนะคือรู้เลยว่าสเปคนี้จะมาโกงยังไงไงไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะ
1: อันนี้แสดงว่ามีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ใช่ไหมก็บอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านคิดถึงบรรยากาศภาคบอลตอนเช้าตื่นขึ้นมาอย่างเมามันฮะ
0: ก็นะ4ปี
1: ใช่
0: นะแต่บอลยุโรปผมว่าสนุกกว่าบอลโลกเหมือนกันเพราะแต่ละชาตินี่นักเตะเราคุ้นหูนะชาติยุโรปอีก2ปีเองที่อังกฤษด้วย
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากเวียงจันทร์สวัสดีครับแล้วก็ทั้งสองท่านครับชาวอาร์เซนอลจะเป็นยังไงจะเป็นยังไง
0: เหรอเซนอลก็ดีใจกับแชมป์อยู
1: ่
0: ยังฉลองกันอยู่
1: ครับ
0: นะก็น่าจะป้องกันแชมป์ได้ดี
1: นี่ก็ถ้าใครวันนั้นใครถามเรื่องของอะไรมานะพี่แป๊ะ
0: ครับ
1: อังกฤษ
0: อังกฤษกับสเปน
1: สเปนก็นี่ไง
0: ไม่ใช่สเปนกับอาร์เจนมีนักเตะพรีเมียร์กี่คน
1: สเปนก็นี่ไงเดวิดบิย่าไงไม่ได้ลงสนามนะครับทั้งทัวร์นาเมนต์น่าจะไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่า อูนายซิมอนไม่เจ็บแล้วก็มีเปโดโปโรไงซึ่งเป็นกองหลังที่ยิงประตูในรอบรองชนะเลิศจากสเปอร
0: ์
1: มีมิเกลมาเรโน่ของอาร์เซนอลไงมีทางด้านของเยเรมี่ปิโน่นะครับของคริสตัลพาเลซมีโรดี้ไงกัปตันทีมที่จะชัวร์ถ้วยชูถ้วยบอลโลกของแมนซีนี่แหละแล้วก็
0: ม
1: ีมาร์ตินซูเบเมนดี้ของอาร์เซนอลไง
0: นั่นคือสเปนส่วนอาร์เจนี่หลังมาร์ตินีส
1: มาร์ตินีสใช่คร
0: ับ ทางเชลซี
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: แล้วก็สเปนมีคนนึงคือวิเตอร์มูยอสนะครับที่มาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับอ่ะเวลาหมดแล้วขอให้เป็นวันดีๆของทุกท่านในสุดสัปดาห์ที่ดีในฟุตบอลโลกเหลืออีก2นัดนะครับชิงที่3แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนะครับอาร์เจนตินากับสเปนนะครับเจอกันวันจันทร์พี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
2: กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพสหรือเด็กชายภาวินพัฒนเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทูเคิลยอมรับไม่อยากเล่นเกมชิงอันดับ3ความเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดชิงอันดับ3ศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติอังกฤษโดยจะแข่งขันในคืนวันเสาร์นี้ที่สนาม Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งความพ่ายแพ้ต่ออาร์เจนตินาส่งผลให้ทัพ Three Lions นอกจากจะพลาดเข้าชิงชนะเลิศแล้วยังต้องมาเหนื่อยเตะเกมรอบชิงอันดับ3กับทัพตราไก่ซึ่งเมื่อโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษถูกถามว่าคิดอย่างไรกับเกมนัดนี้เขาบอกว่าต้องทำตามหน้าที่แม้เชื่อว่าไม่มีนักเตะฝั่งไหนอยากลงเล่นเกมชิงอันดับ3ก็ตามวิลเลียมซาลิบาได้รับบาดเจ็บต้องพักนานถึง5เดือนสโมสรอาร์เซนอลได้รับข่าวร้ายเมื่อวิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บหลังและอาจจะต้องพักนานถึง5เดือนเลยทีเดียวสำหรับซาลิบาอาการเจ็บหลังกำเริบระหว่างลงเล่นให้ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศนัดแพ้สเปน0ประตูต่อ2โดยตามรายงานจากเลกิปสื่อดังของฝรั่งเศสนั้นระบุว่ากองหลังเดอะกันเนอร์สจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดและน่าจะต้องพักยาวถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา12นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริปกับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็มาทางสายครับคุณเฉลิมวงศ์บวรเกียรติขจร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับมีเสียงนกด้วยไปออกรอบแล้วครับพี่
1: ไม่มันก็มีนกอยู่แถวเนี้ย จะตอบไงดีอ่ะก็อยู่อยู่ที่ปกติแต่แค่มีนกอยู่แถวนี
0: ้อ๋อครับนะฮะ SMS นะครับส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่อง Golf Trick ได้เลยครับผมวันนี้ไปทำอะไรครับเนี่ยไม่มาหารไม่มันจัดรายการกับน้องเนี่ย
1: ก็ช่วงนี้ยุ่งครับช่วงมากครับช่วงนี้
0: ยุ่งเหรอครับ
1: ใช่ใช่น่าจะมีหลายเรื่องที่จะต้องจัดการครับ
0: อ๋อครับ
1: ได้เลย
0: มาก็คุยกันเรื่องการแข่งขันกันหน่อยเพิ่งผ่านไป1วันนะครับสำหรับรายการเมเจอร์สุดท้ายของผู้ชายเนาะก็คือรายการ British Open หรือว่าหลายคนจะเรียกว่า The Open Championship นะครับตอนนี้ผู้นำเดี่ยวเป็นอเมริกันครับแจ็คสันซูเบอร์ครับอยู่ที่5อันเดอร์นะเล่นวันแรกนะครับสกอร์ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่หวือหวาเท่าไหร่โบกี้เสียแต้มค่อนข้างน้อยได้เบอร์ดี้ค่อนข้างเยอะมีอีเกิลอยู่หลุม17 1หลุมนะครับก็เรียกว่าสำหรับทางฝั่งอเมริกาที่ต้องเจอกับทางลิงคอสนั้นทำได้ดีถึงดีมากนะครับในวันแรกที่ได้ถึง5อันเดอร์นี่นะครับผมสำหรับของคนไทยที่เชียร์กันอยู่ก็คือน้องฟีฟ่านะครับน้องฟีฟ่าเราพักดีก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆนะฮะฟีฟ่าเราพักดีอยู่อันดับที่135ร่วมมีด้วยกัน5โอเวอร์ครับตามผู้นำอยู่อึดหนึ่งนะครับก็สกอร์เห็นว่า5โอเวอร์แต่เขาตีดีมากเลยนะเขาไม่หลุดเท่าไหร่คือเป็นพาซะเยอะไม่มีเบอร์ดี้เลยแต่ว่ามีโบกี้กับดับเบิลอยู่นิดหน่อยนะครับเอาง่ายๆว่าตอนนี้น้องแกตีอยู่ในเรทเดียวกับจัสตินโรสสกอตวินเซนต์แมตต์แมคคาร์ตี้นะครับอยู่อันดับ135ร่วมนะฮะก็ยังไงเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กับกอล์ฟไทยเป็นอเมเจอร์ด้วยนะ
1: ใช่ครับสนามสไตล์นี้อาจจะไม่ค่อยนักกอล์ฟไทยที่ไปเล่นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับสภาพอากาศสภาพอากาศกับสภาพลมหรือว่าสภาพยังไงสภาพกรีนที่มันจะต้องเผื่อมากกว่าปกติอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นสไตล์เนี่ยของพวกรายการพวกดิโอเพนอะไรทั้งหลายแหละ
0: ครับ
1: นะรวมถึงรายการของผู้หญิงที่จะแข่งขันในลำดับต่อไปด้วยก็ส่วนใหญ่นักกอล์ฟไทยก็จะไม่คินกับบรรยากาศแบบนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับก็รายการที่จะแข่งของผู้หญิงอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรายการAIG Women British Open นะฮะจัดกันที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่าคนละสนามกันคืออยู่ทางนี้อยู่ทางใต้แต่นะฮะอยู่ทางเหนือกระทบขึ้นไปนิดนึงนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆนะของฝั่งไทยนะครับแล้วก็ถ้าจะเชียร์ฝั่งนู้นตอนนี้ก็เห็นว่ามีสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลกนี่ได้2อันเดอร์อันดับ13ร่วมนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่ารอรี่แมคอินรอยรู้สึกจะประสบปัญหาอยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูรอรี่ก่อนแต่ถ้าใครเป็นแฟนๆลีมินวูนี่ก็อยู่อีเวนต์พานะครับวิกเตอร์โฮปแลนด์นี่อยู่อีเวนต์พาตอนนี้นะครับรอรี่แมคอินรอยของเราอยู่อันดับ85ร่วมมี2โอเวอร์เรียกว่าหนักหน่วงอยู่ทีเดียวนะครับสำหรับวันแรกนะฮะต้องนั่งไล่กันขึ้นมาสักพักหนึ่งกันละแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนมีคนหนึ่งเขาถามเรื่องไบรซันมา
1: ไบรซันกันดับดีอยู่นะ
0: ไบรซันเดอร์ชัมโบ3อันเดอร์ครับ4ร่วมอยู่กับฟรานเชสโกมอรินารีแล้วก็เจ้าบ้านอย่างโรเบิร์ตแมคคินไทร์ก็โอเคเอ้ยไม่ใช่เจ้าบ้านสิเจ้าบ้านต้องเป็นแดเนียลบราวน์เรียนดับ2ร่วม4อันเดอร์น่ะโรเบิร์ตแมคคินไทร์รอบนี้เป็น จ้าบ้านร่วมเพราะเขาอยู่สกอตนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นรายการอื่นๆก็จะหลีกให้รายการนี้หมดนะครับจะมีแข่งขันกันอยู่ก็ไม่กี่รายการที่มีอยู่ก็อย่างญี่ปุ่น
1: รายการใหญ่แล้วก็เป็นดีโอเพ่นด้วยก็คือว่าเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเนี่ยเหมือนกับหาช่องทางเข้ามาเล่นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับแต่เสียดายมันชนกับบอลโลกเสียดายปีนี้ชนบอลโลก
1: ก็ชนบอลโลกก็แต่ว่าคนเราเวลานะเวลาเพราะว่ารายการที่จบปั๊บบอลโลกก็มาพอดีก็ดูต่อกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็ชูกำลังกันไปนะครับของสาวไทยมีแข่งนะครับรายการเมจิยาซิดะเลดี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์อันนี้แข่งกันที่ญี่ปุ่นนะครับโปรสายปาดพันรัตของเราไปเล่นครับนะฮะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่100ร่วมครับนะมีได้กัน2โอเวอร์พาในวันนี้วันที่2นะครับยังไม่ได้ประกาศโปรเจกต์คัทมานะครับสำหรับวันนี้2โอเวอร์พาแต่ว่าคะแนนรวมตอนนี้คือ4โอเวอร์นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแข่งมีของเมืองไทยเดี๋ยวขอดูญาติดูเมืองไทยนิดหนึ่งนะครับของออไทยแลนด์ออไทยแลนด์ออไทยแลนด์สิงคลาสสิกนะครับเล่นในราวที่2กันแล้วนะครับนพรัตน์พานิชผลครับอยู่ที่อันดับ1มีได้กัน8อันเดอร์พาวันนี้ทำเพิ่มอีก1อันเดอร์นะครับเล่นไปแล้ว3หลุมที่2เป็นสุภาพรนะครับแล้วก็อิทธิพัฒน์ชัยแล้วก็อันอีกคนนึงก็คือชัยยดมนะครับชัยยดมชัยยดมชัยโยดมนะครับอันดับ2อยู่ที่6อันเดอร์พาไล่มาติดๆนะครับพึ่งออกกันไปได้ไม่เท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่พึ่งออกกันไปได้ประมาณสักไม่เกิน5หลุมครับนะครับโปรเจกต์คัดรอบนี้มาอยู่ที่อีเวนต์พานะสำหรับวันนี้วันที่2ก็ถ้าใครทะลุอีเวนต์พาไปแล้วก็ต้องเร่งเครื่องนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะอย่างที่หลุดไปแล้วมีใครบ้างมีชับชัยนิรานี่ตอนนี้อยู่เกิน1นะครับแจ๊สเจนวัฒนานนท์เกิน1นะครับเร่งนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้แข่งกันน่าจะที่ Royal Hill เนาะครับผมประมาณนี้ครับการแข่งขัน
1: โอเคก็ที่หายไปนานโอ้โหนี่หายไปจากรายการนานมากแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเป็นเดือนตั้งแต่มีบอลโลกแล้วก็พอมีหมดบอลโลกเริ่มจัดรายการได้ก็
0: ถึงเริ่ม
1: หายไปพักนาน
0: ใช่ครับ
1: เชื่อว่าผมหายไปประมาณเป็นเดือนกว่านะกับ2เดือนแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่เริ่มมีบอลโลกนี่แหละก็ช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆกับตัวโปรดักต์ใหม่ครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าใหม่ที่เอาเข้ามาเมื่อวานคุยพี่เกียบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานพี่เกียบก็ถามมาว่าตัวนี้มันดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวกับคุยให้เป็นแฟนในการฟังแล้วกันนะครับก็เป็นตัวที่ผมไปเจอที่ตอนไปที่ PJ Show มา
0: ครับ
1: นะครับตอนต้นปีไปถึงเห็นก็ลองหลายบูธนะลองพวกร้อนเมเตอร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์หลายบูธอะไรเงี้ยก็พยายามลองให้มันครบจะได้รู้ว่าอันนู้นแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นนี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเงี้ยโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวก็ถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ว่าผมเล่นพวกนี้มาตั้งแต่ปี2000ละก็26ปีแล้วก็มีเครื่องแรกของตัวเองก็ปี2005หลังนั้นก็อัปเดตเครื่องมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆก็ช่วงแรกก็อาจจะรู้ว่าเพนพอยต์หรือว่าจุดด้อยของแต่ละรุ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเราก็มีต้นทุนในการรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับเวลาที่ไปลองอะไรต่างๆนี่ก็มันก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากนะถ้าตัวนี้ยังมีจุดด้อยที่เรายังรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหเขาพัฒนามาไกลแล้วนะยังตรงนี้ยังไม่ได้แก้ไขหรออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็เดินไปเรื่อยๆใช้เวลา3วันเต็มเลยนะแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยพกน้ำไม่กินเองด้วยพกน้ำไม่กินเองพกแบบพวกขนมปังไม่เชิงเป็นขนมปังหรอกเป็นพวกพาวเวอร์บาร์กินเหมือนนักกอล์ฟเลย
0: ครับ
1: ซื้อพาวเวอร์บาร์ไปจากเขาเรียกวอลมาร์ทซื้ออะไรเป็น หลายแท่งเลยนะมันเป็นอะไรที่ผมกินแล้วอยู่รอดได้แน่ๆเพราะว่าตอนพวกวิ่งอัลต้า100โลอะไรเงี้ยก็พกนี้ไปกินก็เลยได้ลองแบบเป็นที่จริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้เสียเวลาไปกับการแบบกินข้าวไปซื้อกาแฟกินอะไรเงี้ยครับไปเจอตัวนึงนะตอนนั้นไปเจอตัวนึงเป็นของตอนแรกเข้าใจว่าเป็นของอังกฤษเพราะมันใช้ชื่อคำว่า Square Golf แล้วก็เว็บไซต์ที่เป็นทางการเนี่ยมัน .uk นะแต่ว่าตอนไปเนี่ยก็ไปเจอคนเกาหลีอยู่ที่บูธแล้วก็มีหน้ามีคนนึงดูแล้วหน้าตานี่น่าจะไม่ใช่ฝ่ายขายน่าจะเป็นพวกเอนจิเนียร์เพราะใส่แว่นหนาๆอะไรเงี้ยแล้วดูแล้วเวลาคุยเนี่ยเขาจะเหมือนจะเน้นวิชาการมากกว่าที่จะเน้นขายของอะไรเงี้ยครับก็ไปทุกวันอะแวะไปทุกวันวันลองวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็รู้สึกเริ่มชอบอะไรเงี้ยครับก็เลยขอญาติเขาถ้าจะมีวางขายเมื่อไหร่ก็อยากจะติดต่อไปอะไรเงี้ยครับพูดมาตั้งนานไม่เอ่ยชื่อเลยชื่ออะไรโปรเตรู้ไม่ชื่ออะไร
0: สแควร์กอล์ฟครับ
1: สแควร์กอล์ฟใช่รุ่นที่กำลัง
0: คอมนี่ครับออมนี่ออมนี่หรือว่าโฮม
1: ออมนี่ออมนี่โฮมผมเฉยๆโฮมเห็นมาตั้งนานละผมยังรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันคืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกแค่ไหนแต่ว่าถ้าตัวแปรไม่ครบอะผมรู้สึกว่ามันซื้อมาแล้วพร้อมเป็นซากในอนาคตอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นตัวที่มันสเปคมาไม่ครบหรือขาดนิดขาดหน่อยทำให้รู้สึกว่าซ้อมแล้วมันยังแบบขาดใจอะไรเงี้ยใช้เร่งขาดใจเนี่ยผมไม่ค่อยได้เอาเข้ามาเพราะรู้สึกว่ามันคือส่วนตัวจริงๆคือว่าซื้อมาแล้วมันอนาคตมันพร้อมขายอ่ะพร้อมขายเป็นซักเหมือนเราซื้ออุปกรณ์ก็มือสองตัวที่เรายังไม่ชอบอะไรเงี้ยเอามาลองเล่นก่อนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ไปเจอตัวนี้ก็เลยรู้สึกสนใจเพราะว่าจริงๆสนใจครั้งแรกด้วย

0: ด้วยรูปทรงของมันนะรูปทรงของมันเนี่ยดูวัสดุดีมาก
1: ครับ
0: เป็นอลูมิเนียมเพราะผมชอบงานอะไรที่มันบอดี้ที่มันดูตั้งใจทำอ่ะไอ้พวกงานพลาสติกเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ไปจับไปถืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสที่ทดสอบแต่ว่าทดสอบไม่ได้จริงจังมากเพราะมีคนตอบคิวค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นก็ติดต่อเขาเรื่อยๆมาอะไรเงี้ยก็เลยได้เอาเข้ามาแล้วก็มีโอกาสทดสอบจริงจังแบบมากช่วงนี้ที่หายไปก็คือว่ามีโอกาสทดสอบตัวนี้ได้ค่อนข้างเยอะก็สินค้าตัวนี้มันคือสแตรกอฟรุ่นโอมนิกนะโอมนิกเอดิชั่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์มากๆครับของเป็นไวรัลนะของพวกอินฟลูเอนเซอร์ฝรั่งอ่ะถ้าเราเข้าไปดูในคลิป YouTube อ่ะครับแล้วเสิร์ชคำว่าโอมนิเราจะเจอฝรั่งแบบพวกชื่อดังอ่ะคือถ้าใครติดตามพวกรีวิวกอล์ฟซิมูเลเตอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะคุ้นเคยฝรั่งหลายๆคนที่อยู่ในคลิปนั้นอะไรเงี้ยครับตอนที่ผมไปพีเอโชก็เจอหลายคนนะไม่เจอหลายคนเจอหมดเลยส่วนใหญ่ถ้าเขารีวิวตัวนี้เมื่อไหร่เหมือนยอดวิวมันจะสูงนะก็คล้ายๆอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยที่ตอนนี้ใครมาพูดถึงน้องเน่อะไรเงี้ย
1: อ
0: ินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแหล่โอ้โหเข้าไปดูได้เลยยอดวิวนี่อันนี้กรณีวิเคราะห์อย่างเดียวนะยอดวิวนี่ทะลุแสนทุกคนนะฝรั่งไม่รวมยอดวิวของน้องเขาเองซึ่งแบบทะลุไปรวมกันหลายคลิปก็ทะลุร้อยล้านไปละบางคลิป40 ล้านบางคลิปอะไรเงี้ยก็อมนี้ก็เหมือนกันก็ประมาณว่าฝรั่งคนไหนรีวิวตัวเนี้ยยอดวิวสูงทุกคนสูงกว่าตัวอื่นด้วยทั้งที่ตัวอื่นก็มีออกใหม่นะใน PK Show อะไรเงี้ยครับประมาณนี้เราก็มาทดสอบจริงจังนะครับแบรนด์นี้ต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นของอังกฤษนะแต่ว่าคนพัฒนาเนี่ยเป็นเกาหลีเป็นคนเกาหลีเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยพวกรีเสิร์ชเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยครับตัวเครื่องตัวนี้มันเทคโนโลยีของมันเนี่ยคือมันเป็นระบบกล้องแต่กล้องเนี่ยมันจะใช้เป็นกล้องเขาเรียกว่าสโตโบสโคปเนี่ยถ้าเป็นทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะใช้วิธีการถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาต่อกันเป็นลิเนียร์อะไรเงี้ยครับเพื่อหาค่าอะไรบางอย่างนะทางฟิสิกส์อะไรเงี้ยครับจริงๆก็ใช้สมการพวกทางเวกเตอร์เนี่ยเข้าไปจัดการเวกเตอร์พวกเมทริกอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยเข้าไปจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้องมันมีความชัดมีความคมพอยังไงก็แม่นหลักการคือถ้ากล้องมันชัดและคมพอยังไงก็แม่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันวัดไม่ได้ครับอันนี้เป็นการวิธีการวัดทางฟิสิกส์อยู่แล้วเขาไว้วัดวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นความรู้ทางฟิสิกส์ที่มีมานมนานแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษคือว่ามีกล้อง4 ตัวก็เหมือนมันทำงานร่วมกัน4 ตัวทำให้ความแม่นยำเนี่ยมันจะค่อนข้างแม่นมากๆอะไรเงี้ยแตกต่างจากตัวอย่างสมัยก่อนเวกเตอร์นี่มีกล้องแค่ตัวเดียวตอนที่ผมซื้อมาเครื่องแรกอะไรเงี้ยแต่ด้วยมีกล้อง4 ตัวคือความละเอียดในการวัดมันก็เพิ่มขึ้นเป็น4 เท่าอะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับพวกฟอร์ไซต์ GC Quartz อะไรเงี้ยครับ
1: คร
0: ับ มันก็จะวัดก็มีการเอาไปทดสอบโอ้โหทดสอบแบบทะลุโหดมากหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยครับผมวันแรกที่เอามาใช้ก็คือไม่ได้ใช้ต่อแอปอะไรเงี้ยก็เอามาปุ๊บเปิดปั๊บตีเลยที่น่าทึ่งก็คือว่ามันเปิดเครื่องค่อนข้างไวนะเอาง่ายๆคือผมเปิด power ไว้อะเปิด power ไว้ปั๊บเนี่ยเดินไปหยิบไม้ในถุงอะกลับมาเนี่ยยังถอดปอกของใบเหล็กยังไม่เสร็จเลยเครื่องมันพร้อมตีละก็คือมันทำงานค่อนข้างเร็วมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตีปั๊บเครื่องข้อมูลก็ขึ้นมา6 ค่านะโดยที่เราไม่ต้องต่อแอปให้เสียเวลาอะไรเงี้ย6 ค่ามันมีอะไรบ้างมีพวกบอลสปีดอะไรเงี้ยครับมีบอลสปีดแล้วก็มีร้อนแองเกิลมีสปีดใน10แล้วก็มีตัวร้อนไดเรคชั่นแล้วก็มีสปินเรทแล้วก็มีแคร์ดิสแทนอะไรเงี้ยครับถ้าเราดูแค่

0: แค่6ค่าเนี่ยก็ไม่ต้องต่อแอปก็ดูจากบอดี้เครื่องได้เลยที่ชอบก็คือว่าไฟมันสว่างมากคือตอนไปเดินดูในงานอะไฟมันสว่างมากๆเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาไปออกแดดมันก็น่าจะเห็นชัดนะไม่ต้องแบบพยายามเพ่งหรือว่าหามุมหลบเงาของต้นไม้อะไรเงี้ยครับเพราะตัวดิสเพลย์ยังสว่างเสร็จแล้วก็เอาไปลองออกรอบดูก็ที่น่าทึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ต่อแอปอะมันใช้ได้เป็น10ชั่วโมงไงนะแบตเตอรี่อ่ะก็ผมพกไปออกรอบคืออยากลองแบบฮาร์ดคอร์เลยไม่ปิดเครื่องเลยนะเปิดออนไปตั้งแต่หลุมแรกจนหลุม18อะไรเงี้ยครับตีวัดได้ทุกช็อตนะไดเวอร์วัดได้แน่นอนอยู่แล้วครับตีเหล็กก็วัดได้แล้วเอาลงไปในทรายด้วยเอาลงไประเบิดทรายด้วยตีในลาฟด้วยแล้วก็ชิปด้วยชิปหลานนึงก็อ่านนะหลานนึงอ่านนี่คือหมายความว่าเราคิดเห็นว่าลูกเนี่ยกระเด็นไปประมาณเนี่ยหนึ่งประมาณ19อ่ะมันก็อ่านมา1หลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไว้พัดด้วยก็นั้นไปก็คือลองก็คือตั้งแต่ช็อตไดเวอร์จนถึงพัดเลยตกปลายก็ไปอ่านในทรายก็อ่านได้หมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้เสร็จ18หลุมแบตลดไปแค่ขีดเดียวแบตทนมากเมื่อวานพี่เจี๊ยบก็ถามผมว่าซิ่งเนี่ยเราตีออกรอบแล้วก็เห็นลูกอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปใช้ทำอะไรหรอแล้วก็พี่เจี๊ยบก็ถามผมแบบนี้มาเงี้ยผมก็บอกพี่รู้เปล่าว่าเวลาที่เราตีในสนามไดฟ์เนี่ยครับมันเป็นลูกตอมลูกไดฟ์วิ่งเลสอะไรเงี้ยครับซึ่งเปลือกมันธรรมชาติของสนามไดฟ์อะเปลือกมันจะแข็งมันไม่เหมือนลูกที่เราเล่นกันจริงๆโดยเฉพาะนักกอล์ฟมือดีๆที่เขาเล่นพวกโปรอีวันโปรอีวันเอ็กเลนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเปลือกในสนามไดฟ์เนี่ยเวลาที่มันแข็งเนี่ยไอ้ร่องต่างๆที่เขาบอกว่าร่องตัวยูกูร่องคมจัดๆอะไรเงี้ยมันกัดไม่เข้าหรอกถ้ามันกัดเข้าง่ายๆเนี่ยลูกเขาก็ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นใช่ไหมเพราะลูกมันก็ตีไม่กี่ทีก็โลแล้วอย่างผมเวลาผมใช้โปรอีวันเนี่ยไปตีเล่นในห้องซ้อมอะผมตีไปมารอบเดียวไปหมดแล้วโลโก้ไปหมดเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับผมบอกพี่เราอ่ะไม่มีทางรู้สปินจริงหรอกถ้าเราไม่ใช้ลูกตัวเองวิธีการที่เรารู้สปินของเราจริงๆอ่ะก็คือว่า1ก็คือเราตีในห้องซิมนะวิธี1ตีในห้องซิมแต่ว่ามันไม่ได้อารมณ์ไงมันไม่เห็นลูกลอยนะวิธี2ก็คือว่าตีในสนามไดฟ์แหละแต่ว่าเอาเราลูกจริงเนี่ยของเรามาเทสก็คือทิ้งไปเลยเรายูสปินจริงละหรือวิธี3ก็คือเนี่ยก็พกไอโซตัวเนี้ยไปออกรอบนะจริงๆร้อนมิเตอร์มันมีมาหลายรุ่นละแต่ว่าเพนพอยต์ของมันก็คือว่าเวลาที่เราไปออกรอบอ่ะมันใช้เวลานานใช้เวลานานแล้วก็ต้องถ้ายิ่งต้องต่อแอปมือถือนะมันทำให้กวนติดแต่ตัวนี้เนื่องจากว่ามันทำงานค่อนข้างไวแล้วก็มันสามารถเปิดสแตนบายไว้ได้เลยเงี้ยมันก็ไม่ทำให้การเล่นของเราติดขัดอะไรเงี้ยครับผมก็ยกตัวอย่างให้พี่เจี๊ยบเห็นภาพก็เหมือนผมกำลังถือร่มอยู่กับพี่ผมก็ร่มวางที่พื้นแล้วผมก็ตีเสร็จผมก็หยิบร่มแล้วผมก็เดินต่ออะไรเงี้ยคือความเสียเวลามันประมาณนี้เลยคือ เพราะว่าตัวเนี้ยผมเปิดออนไว้ตลอดปั๊บเนี่ยไปถึงผมก็วางตีเสร็จผมก็ยกก็เหมือนผมวางร่มแล้วผมก็เก็บร่มอะไรเงี้ยความเร็วมันประมาณนี้เลยทำให้เราสามารถรู้สปินที่แท้จริงอะไรเงี้ยรู้สปินที่แท้จริงมาทำอะไรได้โอ้โหหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะสปินพวกสปินไดเวอร์แล้วก็อาจจะต้องดูว่าเรามีปัญหาตีแล้วไม่วิ่งเพราะอะไรออกสปินมันเยอะอะไรเงี้ยครับอย่างวันนั้นที่ผมไปออกรอบกับแก๊งเพื่อนผมอะไรเงี้ยครับก็มีคนหนึ่งก็สปินประมาณแถว 3,000 อีกคนหนึ่งสปิน 4,400 อะไรเงี้ยของผมนี่สปินประมาณ 1,500 3คน3สปินเลย เราก็จะรู้แล้วอ๋อของผมใช้ก้านแข็งไปผมตอนนี้ผมใช้ก้านไคลี่TX เสร็จ TX ก็คือแข็งไปมันแล้วก็สปีดเราไม่ได้เยอะทำให้เวลาที่ตีแล้วระยะแคลรี่เราหายไปเพราะว่าสปินน้อยมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ดีมากนะสำหรับคนสปีดไม่ถึงนะเพราะว่าแทนที่ลูกมันจะลอยอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะตกพื้นเร็วนะอีกคนหนึ่งก็ใช้ก้านอ่อนไปผมก็บอกให้รุ่นน้องเนี่ยไปหาก้านมาเปลี่ยนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาตีไปนะคือมองด้วยตาโอ้ยลูกนี้น่าจะไกลแบบโดนแบบตอนที่ลอยในอากาศแต่ภาพมันรู้สึกว่ามันน่าจะไกลกว่าผมนะแต่เวลาเดินไปนี่ผมไกลกว่าเหตุผลเพราะว่าผมตีแล้วตกแล้ววิ่งเพราะเราสิบพันห้าเองแต่เขาก็ตีแล้วตกแล้วหยุดอย่างเงี้ย แทนที่คือวิถีที่เรามองเข้าไปบนฟ้านึกออกไหมจุดพีกับจุดท้ายเนี่ย
1: ครับ

0: มันก็เหมือนไกลพอๆกันนะแต่พอไปถึงลูกอ่ะผมไกลกว่าประมาณ20หลาอะไรเงี้ยเขาสั้นกว่า20หลาอะไรเงี้ยก็อ่ะเขาต้องไปเปลี่ยนการทำไงก็ได้ให้สปรินมันอ่ะต่ำกว่า4ต่ำกว่า 4,000 ลงมาอยู่ประมาณแถวๆ 3,000 หรือว่า 2,000 อะไรเงี้ยนะตัวนี้เขาไม่มีทางรู้เลยว่าเขาอยู่ในสนามใดเขาไม่ทางรู้สปรินจริงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ลูกจริงอย่างที่บอกนี่ฮะแล้วก็มาช็อตพวกตีขึ้นกรีอะไรเงี้ยบางคนตีแล้วตกหยุดบางคนตีแล้วตกวิ่งเนี่ยก็มาดูสปรินว่าเวลาตีแอปโพสพวกระยะภาษาอะไรเงี้ยครับของแต่ละคนเป็นเท่าไหร่เนี่ยครับวันนั้นไปก็คนหนึ่งก็6,000กว่าเนี่ยของผมก็4,000แต่ว่าตกหยุดแล้วนะอีกคนก็3,000กว่าอะไรเงี้ยก็ไปใช้แล้วก็อาจจะใช้จริงใช้ดูได้หลายมิตินะพูดตรงนี้จะยาวไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้คือเราสามารถใช้กับลูกจริงแล้วก็เพื่อดูว่าจุดที่เป็นจุดอ่อนของเรามันเป็นเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับก็ไว้ใช้ในการเอาไปปรับหรือไปทำฟิตติ้งต่อก็ได้นะพวกเราฟิตติ้งในสนามใดต้องระวังนิดนึงว่าถ้าใช้เป็นลูกซ้อมเมื่อไหร่อ่ะข้อมูลมันจะไม่ใช่เป็นข้อมูลของเราจริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาของเราจริงๆอย่างเงี้ยการฟิตติ้งในสนามใดมีตอนนี้ผมว่ามีที่เดียวที่ทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือที่สนามฟิตตี้นะครับที่ไทเทลิสเนชั่นแนลฟิตติ้งเซ็นเตอร์เพราะใช้รูปปอยวันปอยเองนอกนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปฟิตติ้งครับมันเจอลูกซ้อมเราไม่มีทางได้ข้อมูลจริงเลยนะครับอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ตรงตัวธรรมดาคือถ้าใครตีในห้องซ้อมกอล์ฟในอินดอร์อยู่จะรู้เลยว่าคุณลองหยิบลูกในสนามใดมาคุณจะรู้เลยว่าล้อหนึ่งก็ไม่เท่ากันลูกสนามใดล้อหนึ่งเกินเวลาตีตีเหล็กหรือตีเวทเนี่ยมันจะสูงกว่านะถ้าวัดเป็นองศาเนี่ยผมไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าวัดเป็นตำแหน่งที่ลูกพุ่งเป็นชนจอแล้วกันสมมติว่าผมตีเหล็กเจ็ดอยู่นะใช้ลูกปอยวันเนี่ยอาจจะเวลาตีไปเนี่ยห่างจอ3เมตรเนี่ยลูกอาจจะสูงประมาณสัก90เซนถึงเมตรนึงแต่ว่าถ้าใช้ลูกสนามใดที่เปลือกแข็งมันอาจจะไปประมาณเมตร20ไม่30เลยเนี่ยพอล้อหนึ่งก้นผิดปั๊บเนี่ยเราเลือกก้านผิดละทีนี้เราไปเลือกคิกพอยที่เป็นคิกพอยที่ถูกกับเราเนี่ยการว่าเอ้ยเขาก็ไปวิเคราะห์ว่าเอ้ยเราไฮล้อนนะหาก้านนั่นสิหาก้านไฮคิกสิไม่งั้นมันล้อนสูงนะแต่ถ้าในความเป็นจริงถ้าเราใช้ลูกปอยวันอะไรเงี้ยมันไม่ได้สูงพอดีแล้วพอไปเปลี่ยนก้านไฮคิกถึงเกิดขึ้นก็คือว่าเราเข้าใจทุกอย่างผิดหมดเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้เรื่องที่มีประโยชน์เวลาที่เราเอาไปใช้ในการออกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คร
0: ับอันนี้คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ถามว่าสปินแม่นมั้ยก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปที่ผมเอาไปวัดกับแท็กแมนไอโอละก็ตัวเลข2ตัวแรกเท่ากันตัวที่ต่างกันก็คืออาจจะ2ตัวหลัก10กับหลักหน่วยนะหลัก10หลักหน่วยซึ่งมันไม่มีนัยยะสำคัญละถ้าจริงๆเนี่ยเค้าเรียกว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญคือสองตัวแรกเท่ากันก็จบละประมาณนี้ครับ
1: คร
0: ับ มีอะไรถามไหมโปรเต
1: ยังไม่มีเรื่องถามแต่เดี๋ยวเรากลับมาถามพร้อมกับ SMS แล้วก็ YouTube เลยแล้วกันนะครับส่งมาได้นะมีเข้ามาบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ

0: ารที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับทาง FM 99 Active Radio นะฮะวันนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ซิ่งนะครับเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรวันนี้เราคุยกันเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของกอล์ฟนะครับผม SMS ส่งเข้ามานะครับ4689899แล้วก็ YouTube Live ส่งมาได้เลยนะครับอ่ะพี่ซิ่งพร้อมตอบคำถามไหมถามมาหลายคนเหมือนกัน
5: ถามมาเลยครับ
4: ถ้าเป็น YouTube บอกว่าสวัสดีนะครับพี่ซิ่งติดตามเกือบทุกวันนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะแล้วคุณสรวุฒิบอกว่าบ๊ายบายมานะครับมีคำถามจาก SMS นะครับคำถามแรกเลยคือถ้าเป็นกล้อง 3-4 ตัวแบบนี้ต้องแปะจุดที่ลูกก่อนซ้อมไหมครับ
5: แต่ที่ลูกไม่ต้องครับที่ลูกไม่ต้องมันคนละระบบกับตัวมันคนละระบบกับเรดาร์เนี่ยจำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อให้มันอ่านสติ๊กเกอร์ที่มีความหนาด้วยนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์เงาๆอย่างเดียวนะย้ำว่าต้องมีความหนาเลยเพราะบางคนเอาฟอยติดหม้อไปติดมันไม่ได้อ่านมันอ่านไม่ได้นะมันต้องถ้าติดอ่ะต้องติดให้มันมีความหนาแล้วก็มันจะวัดจากการหมุนของลูกกอล์ฟครบหนึ่งรอบก่อนชนครบหนึ่งรอบก่อนชนจอหรือชนตะข่ายก็ได้เพื่ออ่านค่าสปินอันนี้กรณีเรดาร์นะแต่ว่าถ้าเป็น RPT อ่ะมันอาจจะไม่ต้องครบหนึ่งรอบก็ได้เพราะว่าพอครบหนึ่งรอบอ่ะของระบบเรดาร์มันมีปัญหาสมัยก่อนมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะคนที่บอลสปีดสูงไม่ถึงประมาณ180อย่างพวก PJ ทัวร์อะไรเงี้ยมันต้องยืนห่างจอประมาณสัก3เมตรผมถ้าผมจำผิดประมาณ3เมตร40มั้ง3เมตร40หรือ3เมตร50อ่ะไกลอ่ะไกลแล้วห้องเราโหมันห้องซ้อมกอล์ฟเราไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นเลยนะครับมันก็เลยเป็นเพนพอยต์ของระบบเรดาร์สมัยก่อนนะเพราะอย่างพวกระบบกล้องเนี่ยมันยืนห่าง2เมตร40มันก็ได้แล้วนะอย่างถ้าเป็นเรดาร์เนี่ยมันต้องถ้าคนสปีดน้อยๆไม่เป็นไรแต่คนสปีดสูงๆอะไรเงี้ยจะต้องยืนห่างจอมา3เมตร50แต่ว่าตัว RTT มันแก้ปัญหามาของ Tetris นะเขาเอาผงโลหะเนี่ยเข้าไปฝังไว้อยู่ในแกนของลูกกอล์ฟเลยทำให้จาก3เมตร50อะไรเงี้ยเหลือประมาณ2เมตร80ยิ่งถ้าใครตีไปถึงสปีด200นะบอกสปีด200ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนธรรมดานะพวกลองไดอะไรเงี้ยครับต้องยืนห่าง3เมตร80เลยนะ3เมตร80ถ้าใช้วิธีการติดสติ๊กเกอร์ที่พอเป็น RCT ออกมาปั๊บเนี่ยสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันยืนห่าง2เมตร80ก็พอแล้วก็เลยทำให้แก้ปัญหาเป็นพอยต์ได้ทั้งหมดเลยทีนี้คนที่ตีไม่ถึงสปีดไม่ได้สูงมาก250 2เมตร50พอละนะใช้ลูก RCT วัดสปินได้ละแต่ว่าตัวระบบกล้องมันจะใช้จับจากความคมของดิมเปิลของลูกกอล์ฟมันจับดิมเปิลของลูกกอล์ฟอ่ะทีนี้ AI เดี๋ยวนี้ฉลาดมากนะผมไปเจอลูกค้าผมทำระบบ AI อ่ะในเซเว่นอ่ะ
4: ค
5: ือถ้าคุณเอาของใส่ในกระเป๋าเมื่อไหร่อ่ะมันมาร์คคุณเลยว่าคุณเนี่ยกำลังขโมยของอยู่แล้วมันก็ส่งข้อมูลตัวเนี้ยให้ไปที่ผู้จัดการสาขาเลยไม่ต้องมาดูกล้องย้อนหลังเลยคือของเข้ากระเป๋าเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันส่งข้อมูลไปเข้าผู้จัดการสาขาเลยว่าคนเนี้ยกำลังจะขโมยของอยู่อะไรเงี้ยมัน AI เดี๋ยวนี้มันฉลาดมากอันนี้ก็เหมือนกันกล้องมันก็ใช้จับดิจิตอลทีนี้เพนพอยต์ของตัวระบบกล้องอ่ะก็คือว่าถ้า

0: ถ้าลูกกอล์ฟมันล้นล้นอ่ะสปินมันจะไม่แม่นละเพราะนี่เราจะเป็นต้องใช้ลูกกอล์ฟใหม
1: ่
0: ต้องใช้ลูกกอล์ฟใหม่นิดนึงซึ่งถ้าเราไปออกรอบอ่ะลูกกอล์ฟเราใหม่อยู่แล้วใหม่อยู่แล้วถึงแม้จะเป็นลูกตกน้ำมันก็ยังใหม่ใช่ไหมเพราะเราคงไม่ได้ใช้ลูกตกน้ำที่มันเก่ามากอะไรเงี้ยครับอ่ะอย่างนี้ตอบเรื่องสปิน
1: ครับ
0: ครับ
1: คำถามต่อมานะครับเครื่องตัวรุ่นนี้ใช้ซอฟต์แวร์ของเขาเองหรือใช้ซอฟต์แวร์ third party ครับ
0: ได้ทั้งหมดเลยของเขาเองของเขาเองซอฟต์แวร์ใช้ง่ายครับก็มีข้อมูลค่อนข้างครบหน้าจอครบเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าออกรอบของเขาเองก็มีของเขาเองก็มีเขาจะลักษณะของเขาจะไม่ได้ subscription แบบจ่ายเป็นปีเป็นเดือนอะไรเงี้ยเขาจะให้เป็นเครดิตก็จะให้มา 1,000 เครดิตทุกครั้งที่ออกรอบเนี่ยมันจะหายไป1เครดิตออกรอบ1หลุมหายไป1เครดิตถ้าหมดแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ในการออกรอบในซอฟต์แวร์ของเขาอ่ะก็1,000เครดิตเหลือครบถ้าออกรอบก็เสียไปทีละ1เครดิต1เครดิตต่อหลุมนะต่อหลุ
1: ม
0: ถ้า 1,000 เครดิตหมดปุ๊บเนี่ยก็ไปซื้อใหม่ก็เฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึง1บาทต่อหลุมก็คือถ้าเราไม่เล่นเลยเราก็ไม่ต้องจ่ายรายปีรายเดือนเพราะบางคนแบบจ่ายรายปีแต่ว่าไม่ได้เล่นเลยก็เหมือนกับไม่คุ้มอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปเล่นกับพวกเทิร์ดปาร์ตี้ก็ได้เทิร์ดปาร์ตี้ก็มีพวก Easy Connect อันนี้ก็ไปจ่ายของ Easy Connect เองก็จะมีหลายแพ็คเกจหรือว่า Gizmo นี่ก็250เหรียญต่อปีนะแต่นั่นคือถ้าเราจ่ายแล้วเราก็ต้องเล่นเยอะๆนะเงินมันไม่คุ้มไงเพราะเขาเก็บเราไปแล้วครับ
1: นะครับ
0: ต
1: ่อมาอีกคำถามหนึ่งคือแล้วบริการหลังการขายตัวนี้ต่างกับเจ้าอื่นไหมครับ
0: ส่วนใหญ่บริการหลังการขายตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนดูแลจริงๆอ่ะของผมเนี่ยตั้งแต่มีโวลูแรกเนี่ยเขาก็ยังส่งให้ผมจัดการนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรก็ถามผมได้อะไรเงี้ยครับ
1: ประมาณ
0: น
1: ี
0: ้ก็ทางผมนี่แหละเป็นคนดูแลให้นะครับแล้วก็ประสานงานให้กับทางเมืองนอกแต่ว่าเนื่องจากว่าบริษัทนี้มันเป็นสตาร์ทอัพมันอาจจะฝ่ายซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไวมากนักเหมือนในพวกแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยครับอย่างแบรนด์ที่ซัพพอร์ตดีๆตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าคือโปรทีวีเนี่ยซัพพอร์ตดีสุดนะเพราะว่ามันมีสามารถเรียลไทม์แชทเลยถ้าเราเข้าไปฝ่าย customer service อ่ะเขาจะมีพนักงานสแตนบายเราถามแชทไปเขาตอบคือเขาจะตอบประมาณผมว่าไม่เกิน2นาทีอ่ะเราทักไปปุ๊บเนี่ยเขาตอบมาเลยนะแต่เวลาที่เขาจะตอบแชทช้าที่สุดอ่ะคือเวลาที่อเมริกาเช้าเพราะตลาดใหญ่เขาอยู่ที่อเมริกาเพราะอเมริกาเช้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะตอบแชทค่อนข้างดีเลย์แต่โชคดีเมืองไทยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอเมริกาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาอะไรอ่ะอย่างอันนี้พูดถึงโปรทีวีนะได้ตอบแชทเร็วมากเลยถามไปไม่เกิน2นาทีมีคนตอบแล้วจริงๆรอสายรอเขาตอบแชทเร็วกว่าเวลาที่เราโทรไปพวกศูนย์บริการโทรศัพท์มือถืออ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับอันนี้ถามเรื่องอุปกรณ์มานะครับถามว่าไดรเวอร์ที่เป็นหน้าคาร์บอนแปะบนไทเทเนียมกับเป็นหน้าไทเทเนียมที่รองด้วยแผ่นคาร์บอนอันไหนเวิร์กกว่ากันครับ
0: อันแรกอะไรนะ
1: อันแรกคือเป็นหน้าไทเทแล้วแปะคาร์บอนเข้าไป
0: หน้าไทเทแปะคาร์บอนเข้าไปอ่าฮะ
1: อีกตัวนึงจะเป็นเหมือนกับอินเวิร์ตของคาราเวที่เป็นหน้าไทเทข้างหน้าแต่ข้างหลังแผ่นไทเทเนียมจะเป็นพวกคาร์บอนกับพวกยูริเซนสองอันนี้ถ้าเทียบกันอันไหนเวิร์กกว่ากันทั้งเรื่องของการดูแลและความคุ้มค่า
0: มันก็ข้างหลังมันอ๋อไม่มีคาร์บอนไฟเบอร์กับตัวยูบิเทนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนตัวผมชอบคาร์บอนไฟเบอร์มากกว่า
1: หน้าคาร์บอนเหร
0: อส่วนตัวชอบคาร์บอนไฟเบอร์มากกว่าเพราะวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มันเป็นวัสดุที่มีความทนทานค่อนข้างสูงยูริเทนมันไม่ได้ทนทานขนาดนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
1: ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ต้องดูดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าบางเจ้าก็เป็นไทเทเนียมเรียบแล้วก็แปะเข้าไปด้วยหน้าคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูดีๆนะครับลองเลือกดูดีๆแต่ละเจ้าน่าจะไม่ได้

0: ถ้าเป็นยุคใหม่ๆก็อาจจะเปลี่ยนก้านให้เขาหน่อยนึงอะไรเงี้ยก้านเขาแบบทำงานมันนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงเนี่ยผมว่าอันไหนที่เราจดแล้วแบบมั่นใจว่ามั่นใจว่าช็อตนี้ตีวางอ่ะระวังได้จริงไม่ได้ตีวางแล้วตกน้ำอะไรเงี้ยตกน้ำก็ป่าอะไรเงี้ยครับประมาณ
1: เลือกแล้วอันที่ทรงหัวใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนก้านเอา
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันตอบแทนเขาไม่ได้ไงเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเก่าใหม่มันเกี่ยวว่าหยิบมาใช้แล้วมันตีเข้าเป้าไหมตีเข้าเป้าได้ก็อันนั้นใช่ครับ
1: ทรงหัวล้วนทรงหัวล้วนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คำถามต่อมาเก๊กนอร์แมนกับนิกฟาโดได้เล่นโอดีโอเพนไหมปีนี้ไม่ได้เล่นนะครับเก๊กนอร์แมนกับนิกฟาโดน่าจะเป็นผู้บรรยายแต่พี่เก๊กน่าจะหายไปแล้วสักพักนึง
0: นะต้องหลบหน้าหลบตาหน่อย
1: คำถามต่อมาครับเวทยูกรุ๊ปเอามาเล่นได้อยู่ไหม
0: ยูกรุ๊ปก็ถ้าไม่ได้แข่งขันก็เล่นได้แต่มันมียูกรุ๊ปแบบนี้ด้วยนะยูกรุ๊ปแบบพื้นที่หน้าตัดไม่เกินอ่ะก็เล่นได้คำว่ายูกรุ๊ปมันต้องนิยามเลยนะยูกรุ๊ปแบบพื้นที่หน้าตัดเกินผิดกฎก็ไปแข่งไม่ได้แต่เล่นกันเองไม่มีใครว่าหรอก
1: คร
0: ับ ไม่มีใครว่าหรอก
1: คนผมมีจี๊ดหน่อย
0: ใช่
1: นะครับอันต่อมาระหว่างหัวไม้7กับหัวไม้9แล้วก็ไฮบริด3กับไฮบริด4เล่นอันไหนดีเล่นอันไหนดีกว่ากันครับเพราะปัจจุบันเห็นหัวไม้เยอะแล้วไปลองหัวไม้7หัวไม้9รู้สึกตีสบายกว่าไฮบริดมาก
0: ก็เลือกอันไหนใช่มั้ย
1: ครับ
0: เวลาไปออกรอบอ่ะเราจะรู้เองอันไหนที่เราไม่กล้าใช้อ่ะอันนั้นก็ไม่ต้องเลือกครับ มันเป็นเราจะรู้อยู่มันเป็นภาพจำครับมันเป็นภาพหลอนอ่ะโอ้โหเคยใช้ตัวนี้แล้วกันใช้ตัวนี้มันไม่ได้เลยอ่ะตีไม่โดนตีแล้วแบบสร้างปัญหามาตลอดก็อันนั้นก็ไม่ต้องใช้ครับ
1: ครับคุณนรสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่ซิ่งครับจาก YouTube ทาง SMS มาเพิ่มอีก2อัน
0: ครับ
1: ถามว่าอะไรน
0: ะ
1: รองเท้ากอล์ฟที่เป็นสไปค์เลสกับเอารองเท้าวิ่งไปเสริมพื้นรุ่นใหม่ๆที่เป็นเหมือนกับไอ้ผมเข้าใจละไอ้ที่เป็นที่เกี่ยวครับพี่ที่เอาไว้สวมข้างล่างตรงพื้นข้างล่างอ่ะแล้วมันเป็นรองเท้ากอล์ฟเอามาใช้สำหรับตีกอล์ฟดีไหม
0: โมเองเหรอหรือไงหรือเขาดีไซน์มาเป็นแบบนั้น
1: ไม่มันมีขายที่เป็นพื้นเหมือนกับเวลาที่เดินหิมะแล้วมันจะมีตัวครอบอะครับแต่อันนี้มันเป็นของกอล์ฟใช่เป็นของกอล์ฟที่มันเปลี่ยนสไปได้แต่
0: ความแตกต่างของรองเท้าวิ่งกับรองเท้ากอล์ฟที่แตกต่างชัดเจนนะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือการยุบตัวครับการยุบตัวรองเท้าวิ่งมันยุบตัวมากกว่าเพราะมันต้องการซอฟแรงจากแรงกระแทกที่เราลอยตัวอยู่กลางอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็ลงพื้นอะไรเงี้ยครับเพราะมันจะต้องมีความยืดหยุ่นมีความเป็นสปริงมากกว่ารองเท้ากอล์ฟนะเพราะฉะนั้นมันคาแรคเตอร์ต่างกันแน่นอนถ้าเราใช้รองเท้าวิ่งอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะถ้าคุณแบบจังหวะไม่ดีอ่ะมันอาจจะหลังลูกเพราะมัน
1: ยวบ
0: หันหลังไปมันยวบแล้วคุณก็มันก็ตอนกลับมาปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มันไม่พอดีอ่ะ
1: แต่
0: รองเท้ากอล์ฟเนี่ยมันจะไม่ยวบโดยเฉพาะรุ่นคลาสสิกทั้งหลายแหล
1: ่มันไม่ร้อน
0: ที่มันแบบที่มันไม่ยวบแน่ๆครับถ้ามันยวบก็คือว่าดินนุ่มแต่ว่าด้วยรองเท้ามันเองไม่ยวบแน
1: ่ๆครับครับผมก็
0: เพราะฉะนั้นก็รองเท้ากอล์ฟดีกว่าคร
1: ับ แต่รองเท้ากอล์ฟดีกว่าครับส่วนไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นรองเท้าไอ้ตัวโตคุกอันนั้นนะครับคือเขาสำหรับใช้สำหรับผู้คนที่เขาใส่รองเท้าเทนนิสหรือรองเท้าบาส
0: นะรองเท้าบาสอาจจะพอเป็นได้นะรองเท้าบาสไม่ค่อยยวบเท่าไหร่นะ
1: แล้วก็มาครอบไปเพราะว่าที่เห็นคือเป็นไนกี้แล้วก็ครอบข้างล่าง
0: เออจะแตกนิดนึงนะรองเท้าบาสไม่ค่อยยวบนะทั้งที่เราโดดลอยตัวเข้าไปเทคตัวสูงกว่าตั้งเยอะแต่รองเท้าวิ่งยวบกว่าร
1: องเท้าวิ่งมันฟอสไปข้างหน้าบ้างพี่แต่นี่ฟอสขึ้นลงมันก็คงต้องทำให้เราสามารถกระโดดได้และซับแรงโดยที่ไม่ยวบ
0: ใช่เพราะผมมารองเท้าบาสวิ่งเนี่ยไม่ไหวเลยโอ้โหนั่นมากอะอ๋อแต่วิ่งในคอร์ดมันวิ่งสั้นๆไง
1: มันสปินมันใช้สปินเอา
0: สปินแล้วก็หยุดสปินแล้วก็หยุดแล้วมันจริงๆมันยวบมะมันยวบไม่ได้เลยรองเท้าบาสเพราะจังหวะสไลด์ข้างสไลด์หลังเนี่ยมันยวบไม่ได้เดี๋ยวเท้าพลิก
1: ใช่อันหนึ่งคำถามเข้ามาบอกว่าตอนนี้

0: ม้กอล์ฟก้านกาไฟน้ำหนัก110ถึง120กรัมในชุดเหล็กอยากจะเปลี่ยนไปใช้ก้านเหล็กไรเฟิลที่น้ำหนักใกล้เคียงกันจะดูแมนขึ้นไหมครับปลอที่ใช้ก้านกาไฟน้ำหนักเยอะเพราะกลัวเรื่องแรงสั่นสะเทือนสะสมจากวิ่งขึ้นมาที่ข้อศอกและข้อมือแต่พอได้ไปลองก้านไรเฟิลแล้วรู้สึกว่ามันกว่าเยอะ
1: ครับเหมือนเขาถามมาแล้วเขามีคำตอบในตัวแล้วนะ
0: ก็ถูกก็ถูก
1: เขาบอกแล้วก็ชอบอะไร
0: ก็ถูกแต่ว่ามันก็ดูแมนขึ้นแหละครับตามที่พี่เขาถามดูแมนขึ้นไหมมันดูแมนขึ้นแน่ๆ
1: คร
0: ับ แล้วก็เรื่องแรงสั่นสะเทือนสะสมที่ขึ้นจากข้อมือแล้วก็สอบก็บอกตรงๆว่ามันต้องเยอะกว่ากาไฟอยู่แล้วเพราะกาไฟมันมีการถักเถิกมีอะไรมันกระจายแรงออกครับแต่ถ้าเป็นก้านไวโฟที่ขึ้นตรงๆเลยก็รับเต็มๆครับอาจจะต้องไปเพิ่มความแข็งแรงของข้อมือข้อศอกนิดหน่อยนะครับคำถามต่อมาโอ้ส่งมาเยอะเหมือนกันถ้าส่งมาเรื่อยๆเลยถ้าอ่านอันไหนตอบไม่ทันขออนุญาตนะครับ
1: ครับ
0: ลูกกอล์ฟระหว่างโตยวันกับ AVX ไปอันไหนดีครับปลอเป็นคนตีโด่งมาก
1: เป็นคนตีโด่งมาก AVX ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่โตยวันอะไฟต่ำลงแน่นอนAVX จำไม่ได้โทษทีต้องไปเปิด
0: AVX ต่ำสุดตอนเนี้ย
1: ต้องไปเปิดในนั้นดูแต่ส่วนตัวผมใช้โปรยวันก็ต่ำเพียงพออยู่แล้วประมาณนี้โปรยวันได้จะสูงบอจะสูงให้คนที่ตีบอลนิ่งๆอ่ะต่างกัน1องศาในไดเวอร์ครับโปรยวันได้สูงกว่า1องศา
0: ตัว AVX ตอนนี้ถ้าตามสเตทมันจะเป็นตัวต่ำสุดครับแล้วก็ไล่มาเป็นโปร V1 แล้วก็ขึ้นไปเป็นโปร V1X แล้วก็เล็บแดชจะอยู่ตรงกลางระหว่าง V1 เนี่ย V1X มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: งั้นก็ตามข้อมูลของทางคดีเลยเพราะเขาบอกไว้ชัดเจนครับเวลาผมสงสัยผมก็ไปเปิดในนั้นดูแต่ส่วนตัวผมใช้แค่2ตัวนี้ก็จะจำได้แค่โปร V1 กับโปร V1X
0: นะฮะต่อมาคำถามต่อมาอะไรเนี่ยไฮบริดทรงกลมแบบหัวไม้ที่ไม่มีออฟเซตกับไฮบริดทรงเหมือนเหล็กแล้วมีออฟเซตอันไหนเล่นง่ายกว่ากันครับ
1: ออนเซตกับออฟเซตใช่ไหม
0: ใช่ทรงกลมออนเซต
1: โอ้โหอยู่ที่เราเลยครับว่าเราตีคือถ้าคนตีประมาณว่าตีไฮบริดเหมือนตีเหล็กมันตีเหล็กอะเหมือนฟีลลิ่งมันตีเหล็กอะตีฮิปดาวมืออยู่หน้าลูกเยอะๆอะไรเงี้ยมืออยู่หน้าลูกเยอะๆอาจจะเหมาะกับออฟเซตแต่ถ้าคนตีแล้วแบบเหมือนกับมือไม่ได้อยู่หน้าลูกเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะกับออนเซตอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: ครับขอวิธีการแต่งพัตเตอร์หน่อยครับ
1: ครับ
0: พี่มาแค่นี้
1: วิธีการแต่งพัตเตอร์แต่งยังไงอะความยาวกิฟต
0: ์
1: ไลน์โก้หรือยังไง
0: เขาบอกมาแค่นี้
1: ทำสีหรือทำสี
0: ถ้าทำ
1: สีหรือยังไง
0: ถ้าทำสีผมแนะนำว่าใช้สีกระป๋องปกติครับแล้วก็ใช้สีทำหญ้าแบบทำโมเดลก็ได้ทำเองง่ายกว่า
1: ครับแต่ว่ามีหลายมิติเลยนะหลายอย่างเลยอ่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่การแต่งพัตเตอร์ก็จะแต่งเรื่องความยาวเป็นหลักนะพี่สิงความยาวน้ำหนักสวิงเวทน้ำหนัก
1: รวมความยาวน้ำหนักเปลี่ยนก้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนกริป
0: ใช่ครับ
1: ดัดลายดัดหลบทำสีอะไรอย่างงี้
0: ทำสีครับ
1: หมดเวลาแล้ว
0: หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคำถามนะครับทาง SMS แล้วก็ YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะครับรอบนี้ผมกับวิซิ่งขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้

0: มาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภักขพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีสาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านายพานุวัฒน์ร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกตเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเชลซีต้องสั่งลบโพสต์ฉลองประตูชัยของเอนโซ่เฟร์นันเดสสโมสรเชลซีทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องสั่งลบโพสต์ฉลองประตูของเอนโซ่เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีส่วนทำให้อังกฤษกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ออกจากบัญชีโซเชียลมีเดียของสโมสรเป็นการด่วนหลังโดนแฟนบอลชาวอังกฤษรุมโจมตีอย่างหนักสำหรับแอคเคาท์ของเชลซีโพสต์ภาพการฉลองประตูของเฟร์นันเดสหลังส่องไกลให้อาร์เจนตินาตีเสมออังกฤษ1-1ในนาทีที่85ของเกมที่แอตแลนต้าสเตเดียมก่อนที่ทีมฟ้าขาวจะแซงชนะไป2-1จากการหม่งของลาวตาโรมาร์ติเนสในช่วงทดเวลาบาดเจ็บส่งผลให้ทัพสิงโตคำรามพลาดการเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีอย่างน่าเจ็บใจเอเย่นเสนอลาป๊อกให้บาร์ซ่าพิจารณาเซจีโซเล่บรรณาธิการจากมุนโนเดปอร์ติโบอ้างอิงการรายงานของกาเดน่าโกเป้สื่อสเปนระบุว่าอาเมริกลาป๊อกประกันหลังตัวเก่งทีมชาติสเปนของแอตเลติกบิลบาถูกเสนอชื่อให้สโมสรบาร์เซโลนาพิจารณาคว้าตัวไปร่วมครับทางนี้เซ็นเตอร์แบ็กวัย32ปีเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการจับคู่กับเปากูบาซี่พาทีมชาติสเปนทะลุเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกไปพบกับอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้โดยเจ้าตัวเพิ่งย้ายจากลีกซาอุดิอาระเบียกลับมาค้าแข้งในถิ่นซานมาเมสได้เพียง10เดือนและยังเหลือสัญญายาวจนถึงปี2028และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
6: นหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple นะคะ EP นี้เราพบกันเป็น EP ที่47แล้วค่ะรายการ Red Talks กับ Red Apple ค่ะเราจะเชิญนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงมาแบ่งปันเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้เห็นในทุกมิติเลยค่ะแล้ววันนี้เปิ้ลภูมิใจกับแขกรับเชิญมากๆถ้าเกิดว่าท่านไหนนะกำลังดูทางไลฟ์สดทาง Facebook ก็ดีหรือว่าใน YouTube ก็ดีของ FM 99นะคะรวมถึง TikTok ของ Red Apple ด้วยแขกรับเชิญสวยมากเป็นอันยงมากเลยเมื่อกี้แบบโอ้โหเลิศมากค่ะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาขายสวยอย่างเดียวเขาขายความรู้ด้วยเพราะว่าวันนี้เขาจะมาแบ่งปันเรื่องราวของการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยในหัวข้อว่าธุรกิจจะโตซ้ำได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้จักลูกค้าตัวเองขอเสียงปรบมือให้คุณเก๋ไพจิตรเกิดบุญช่วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยว
1: คุณเก๋ทำนะอาชีพอะไรทำบริษัทอะไรแนะนำตัวเองนิดนึง
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะ ชื่อเก๋ค่ะไพจิตรเกิดบุญช่วยนะคะหน้าอาจจะเกาหลีแต่ชื่อไทยมาก ปัจจุบันนะคะเป็นที่ปรึกษาการตลาดเกี่ยวกับด้าน LINE Official นะคะจากบริษัทฟันคลาวค่ะซึ่งตัวโปรเจกต์หลักๆอะค่ะจะดูแลเป็นการทำตัวระบบ CRMนะคะเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการรักษาฐานลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม LINE ค่ะ
1: ได้ยินคำว่า LINE กับได้ยินคำว่า CRM มันคืออะไรคุณเก๋ขยี้ขยายให้ฟังนิดนึงสำหรับเผื่อท่านฟังที่แบบไม่ค่อยได้ยินคำว่า CRM แต่ว่า LINE อ่ะเราอาจ

0: คุณแล้วว่าเป็นช่องทางที่เราสื่อสารกันอันนี้คือใช้กับสิ่งที่คุณเก๋ทำหรือเปล่าอธิบายนิดนึง
1: โอเคได้เลยค่ะไลน์อะค่ะจริงๆมันจะแบ่งออกเป็น2ฟากเนาะฟากแรกจะเป็นฟากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้จะเรียกว่าไลน์ธรรมดานะคะกับอีกอันนึงจะเป็นไลน์ official หรือบางคนจะเรียกว่าไลน์แอดไลน์ OA ไลน์ businessแล้วแต่จะและเลือกนะคะแต่ในฝากของการทำงานจริงๆมันก็คือจะเป็นฝากของการใช้ไลน์ในฐานะผู้ประกอบการที่เอาไว้คอนแทคกับลูกค้าของตัวเองเหมือนที่เราติดตามพวกแบบ MK Siller Barbicon 7ธนาคารต่างๆในมือถือของเราเนี่ยแหละค่ะส่วนคำว่า CRM อะค่ะก็มาจากเรื่องของจริงๆก็คือเรื่องของการทำโปรแกรมในการดูแลลูกค้าเนาะ มันเป็นการในทางในการเก็บพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้เราสามารถกลับเข้าไปดูแลลูกค้าได้มากขึ้นนะคะเรามักจะเห็นการทำแบบเนี้ยใกล้ตัวมากแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้อย่างเวลาเราไปใช้บริการบางธุรกิจอะอย่าง MK แล้วกันนะคะเราเข้าไปแอดไลน์เขาก็จะมีการรีจิสเตอร
0: ์
1: สมัครสมาชิกมีการสะสมแต้มเก็บคูปองอะไรต่างๆนานาที่เป็นแอคทิวิตี้ผ่านไลน์นะคะอันนั้นนะคะเป็นการทำ CRM นะคะซึ่งบริษัทเก๋ก็ดูแลในเรื่องของโปรแกรมนี้อยู่
0: ก็คือเป็นโปรแกรม CRM ใน LINE OA
1: ใช
0: ่เองโอเคแล้วมันทำให้ผู้ประกอบการน่ะประสบความสำเร็จหรือยังไงบ้างคุณเกศเล่ายกตัวอย่างเคสให้นิดนึง
1: โอเคจริงๆอ่ะปัจจุบันบริษัทเกศดูแลเยอะมากน่าจะประมาณ 6,000 กว่าเจ้าเคสสตัดดี้จริงๆก็เลยจะเยอะมากจริงๆนะคะแต่เอาเป็นลูกค้าที่เกศดูแลเองเป็นการส่วนตัวแล้วกันเนาะก็อย่างอาจจะมีเครือตำมั่วอย่างเงี้ยนะคะที่ดูแลจริงๆอยู่กับเขามาน่าจะเกิน6ปี
0: หิวเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตามอร่อยมาก6ปีคือเราดูแลในเชิงคือเก๋พูดก่อนเนาะว่าในฝั่งของการทำการตลาดจริงๆอ่ะยุคนี้เราจะเรียนรู้อะค่ะว่าผู้ประกอบการอะจะมีความเสี่ยงเยอะเพราะว่าคู่แข่งเยอะขึ้น
0: จริง
1: เราจะเข้าใจว่าลูกค้าเราอะอยู่ใกล้ตัวหมายถึงเขาว่าสามารถเข้าถึงคู่แข่งเราได้ตลอดเวลา
0: ง่ายมาก
1: ใกล้มาก
0: อยู่แค่มือถือเนาะ
1: จริงเขียอะไรก็เจอฉะนั้นนั่นเลยเป็นโปรเซสนึงที่เก๋รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้เราอยู่เหนือคู่แข่งตอนนั้นเราก็เลยโอเคจับโปรเจกต์ตอนแรกเก๋จับโปรเจกต์เรื่องไลน์อย่างเดียวก่อนนะ CRM ยังไม่มาจนกระทั่งพอเรารู้แล้วว่าผู้ประกอบการหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลามานั่งรู้ว่าไลน์ทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราก็คอนแทคด้วยไลน์ก่อนว่าเอ้ยเราดูแลเซตอัพไลน์ให้ได้พอโปรเซสกลับมาเป็นเรื่อง CRM เราก็เลยยิ่งต่อยอดนะคะอย่างของตามั่วนี่ฐานลูกค้าที่เก๋ดูตั้งแต่ Day 1จนปัจจุบันน่าจะเป็นหลักหมื่นเนาะด้วยโปรเซสจริงๆอ่ะเก๋รู้สึกว่ามันทำให้เขา retention ลูกค้าได้มากขึ้นตามั่วแทบจะเป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดในเชิงของการทำโฆษณาน้อยมาก
0: น้อยจริง
1: น้อยมากแล้วเขาก็ค่อนข้างมีสาขาเยอะนะคะจากโปรเจกต์ที่เก๋ดูแลเก๋เห็นจากฝากหลังบ้านเนาะเราอาจจะแชร์ได้คร่าวๆนะคะอาจจะลงดีเทลไม่ได้แต่เราสังเกตว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำในครั้งต่อๆมาด้วยจริงๆตัวพฤติกรรมลูกค้าเองก็เป็นลูกค้าประจำแต่สิ่งที่ trust ทำให้เขากลับมาเพราะเขารู้สึกว่ายิ่งเขาอยู่กับแบรนด์นี้นานขึ้นนะคะเขายิ่งได้อะไรมากขึ้นมันเลยเป็นการตลาดแบบวินวินเจ้าของร้านก็แทบไม่ได้สูญเสียโปรโมชั่นใหม่ๆเพราะว่าลูกค้ากลับมาเองด้วยการที่เขารู้สึกว่าเขาสะสมแล้วเขาได้อะไรแล้วก็ลูกค้าเองก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขายิ่งมีโอกาสกับการยิ่งซื้อยิ่งแลกส่วนลดได้แลกของแถมได้มันเลยทำให้ตอนนี้ตัวตามั่วเองอะค่ะก็ขยายโปรเจกต์ออกมาคือตัวผู้ประกอบการที่เกดูแลเนาะเขาก็ออกมาทำโปรเจกต์ตัวเองเพิ่มเป็นทั้งพริกคั่วกะปิหอมเป็นแบรนด์อื่นๆอีกในเครืออย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
0: แค่ฟังก็หิวแล้วคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทานข้าวอาจจะกินน้ำลาย
1: อาจจะช่วงเช้า
0: ตามั่วเยอะๆกันนะคะอันนี้เห็นภาพชัดคุณเก๋เพราะว่าไม่ค่อยเห็นโฆษณาของตามั่วแต่ว่าเขาสามารถดูแลลูกค้าที่มีอยู่ในมือได้ด้วยการใช้ระบบ CRM นี่เองมันต่อยอดได้ดีคุณไม่ต้องเสียเงินในการทำการตลาดโฆษณายิงแอดไปแล้วก็กับการที่เราไม่แน่ใจว่าคนที่เห็นแอดเหล่านั้นน่ะจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนโอเคแหละมันคือวิธีการทำการตลาดแบบนึงที่เราก็ควรจะเอาลูกค้ากับใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่แน่นอนว่าธุรกิจมันก็จะอยู่ยั่งยืนยงด้วยการที่ลูกค้าคนเดิมๆนี่แหละกลับมาซื้อซ้ำโออย่างเงี้ยแล้วก็ตัว CRM หรือตัว LINE OA ที่คุณเก๋ทำเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยตัวนึงด้วยนอกจากตัวบริษัทฟันคลาวเนาะเมื่อกี้ พูดไปฟันคราวนี้สะกดยังไงนะคุณเก๋ชื่อบริษัท
1: เอาเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็น FUNCROWD
0: FUNCROWD ทำไมต้องฟันนะ
1: อาจจะที่มาแล้วกันเนาะฟันก็ตรงไปตรงมาสนุกสนานใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราอยากให้การตลาดมันสนุกและเข้าถึงผู้คนได
0: ้
1: มันเลยอาจจะเป็นที่มาของโปรเจกต์ฟันคลาวค่ะเพราะว่าหลักๆแล้วอ่ะเราอยากให้ผู้ประกอบการอยู่กับการดูแลลูกค้ายิ่งต่อยอดคนในธุรกิจเองเท่าไหร่นะคะธุรกิจก็จะยิ่งสนุกขึ้น
0: อ๋อเป็นที่มาที่ไปแล้วคุณเก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่สนุกด้วย วิธีการคัดเลือกพนักงานเข้าบริษัทคือต้องเป็นสนุกก่อนหรือเปล่า
1: อาจจะหน้าตาก่อน
0: เ อาโอเคเถียงไม่ได้เลยเถียงไม่ได้เลยคำนี้ฟันคราวนอกจากทำตัวไลน์ CRM แล้วทำอะไรอีกไหม
1: จริงๆเบื้องหลังบริษัทฟันคราวอะค่ะเราทำหลายโปรเจกต์นะคะก็เป็นเอเจนซี่แหละเนาะก็ดูแลตั้งแต่ทำคอนเทนต์ยิงแอดจริงๆที่โปรเจกต์ตอนนี้ปัจจุบันกำลังโฟกัสอยู่ก็จะเป็นเรื่องของ local SEO ก็คือการดูแลในเรื่องของ Google Map ให้กับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านนะคะ แต่ที่เป็นตัวจุดยืนของเราเพราะเรามีทีมโปรแกรมเมอร์ของเราในการดูแลในการพัฒนาโปรแกรมก็เลยจะมีตัว CRM เป็นตัวชูโรงเป็นหลัก
0: ก็คือเป็นเอเจนซี่ท่านหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำทั้งหมดเลยทำคอนเทนต์ด้วยยิงแอดด้วยแล้วก็เมื่อกี้ตัว local SEO อ่ะคุณแก่ขยี้นิดนึงว่ามันคืออะไรแล้วมันช่วยผู้ประกอบการยังไง
1: มันอาจจะดูเป็นคำดูไม่ไกลเท่าไหร่ แต่ SEO เก๋ว่าทุกคนน่าจะคุ้นๆเนาะ คือการทำให้เราแบบหมายถึงว่าค้นหาแบบออร์แกนิกแล้วอยู่อันดับแรกๆใช่ไหมคะพอมันผสมกับคำว่าโลโก้อะค่ะมันก็เลยจะเป็นในเรื่องของพวกการดูแลเรื่องของโลเคชั่นตัวนี้มันจะเป็นการไปช่วยในการทำงานในเชิงของการเราไปสร้างโอกาสหาลูกค้าใหม่ผ่าน Google Map พฤติกรรมตอนนี้ลูกค้าเราเก๋เชื่อว่า user อ่ะจะเป็นการค้นหาโลเคชั่นเป็นหลักอย่างเช่นเหมือนพี่เปิ้ลจะไปคาเฟ่ตอนบ่ายนี้สมมุตินะพี่เปิ้ลอาจจะแบบเอ้ยมีทั้งร้านประจำแล้วเราก็อาจจะอยากลองร้านใหม่ๆเราเลยเซิร์ชคำว่าคาเฟ่ใกล้ฉันหรือร้านอาหารใกล้ฉันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่
1: ไหมหรือแม้แต่เราไปต่างจังหวัดแล้วการจริงๆเอาโลเคชั่นใกล้ตัวเราอาจจะชินกับร้านอาหารที่เราคุ้นกูแหละแต่ส่วนใหญ่ Google Map เราจะถูกใช้บ่อยๆตอนที่เราไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นชิน
0: จริง
1: มันเป็นอย่างนี้กับทั้งในส่วนของตัวลูกค้าคนไทยแล้วชาวต่างชาติด้วยนะเวลาชาวต่างชาติมาประเทศไทยอะค่ะเขาก็ไม่ได้คุ้นชินกับโลเคชันเหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยเราอาจจะแบบปากต่อปากด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแต่ชาวต่างชาติเวลามาประเทศไทยอย่างเงี้ยแน่นอนเขาก็จะค้นหาจาก Google Map เช่นกันนะคะตัว local SEO มันก็เลยจะไปช่วยในเรื่องของการเราอะค่ะเข้าไปช่วยปรับ business Google ของเขาทำยังไงให้อันดับที่เขาอยู่อะค่ะอยู่แรกๆ เพื่อเป็นโอกาสในการค้นหา
0: เพราะว่าคนเนี่ยขี้เกียจแบบหาเยอะนะถ้าเกิดว่าแบบเซิร์ชคำไหนร้านอาหารทองหล่อปุ๊บไปตรงไหนแล้วก็เห็นเข้าไปดูหน่อยรีวิวดีไหมไปดีกว่าดูเมนูอาหารน่าสนใจอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณเก๋ช่วยผู้ประกอบการ
1: ใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์เสริมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจากประสบการณ์นี้พี่เปิ้ลเก๋ดูแลลูกค้า SME เยอะมากพอ SME เราเข้าไปด้วย LINE กับ CRM เขาไม่ค่อยเก็ตนี่เรียกว่าเหมือนอาจจะเก็ตละค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบโปรเซสแรกๆที่เขาโฟกัสเราเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะทำยังไงให้เขาทั้งหาด้วยแล้วก็เก็บได้ด้วยซึ่งบริษัทเก๋อาจจะไม่ได้แบบเก่งในเชิงของแพลตฟอร์มอื่นนะเราก็เลยรู้สึกว่าเรางั้นเราลองไปตลาดที่คนเหมือนมีแต่อาจจะไม่รู้ดีเทลเราก็เลยไปลองศึกษาตัว Google Mapว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เวลาค้นหาคีย์เวิร์ดแบบเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างร้านอาหารใกล้ฉันแล้วมือถือพี่เปิ้ลมือถือเก๋ทำไมเห็นไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนจริง
1: ใช่แล้วไอ้คนที่อยู่อันดับแรกนี่เกิดจากอะไร
0: ก็อยากรู้เนาะ
1: นั่นก็เลยเป็นตัวหนึ่งอะค่ะที่เรามาศึกษาโปรเจกต์นี้ได้ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ได้ไปควบคู่กับตัวระบบ CRM ค่ะ
0: ว้าวมากถ้าอย่างนั้นนะคะในแง่ของการทำธุรกิจเอเจนซี่เนาะที่คุณเก๋แชร์ลิงให้ฟังอะการทำการตลาดดิจิตอลมันมีหลากหลายรูปแบบมากเลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกพิกอัพแพลตฟอร์มไหนให้ลูกค้าแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินคำว่าความเชี่ยวชาญด้วยอันนี้คือเป็นจุดหลักเลยที่คิดว่าเป็นสิ่งที่พอคุณเก๋พิกอัพเรื่องของความเชี่ยวชาญเรื่องของ LINE แล้วก็เรื่องของตัว Google Map หรือว่า Local SEO มาเนี่ย พอเราแบบสตรองในจุดนั้นเราเดเวลลอปขึ้นมา 3-4 ปีกว่าที่จะพัฒนาแล้วก็ศึกษาขึ้นมาแล้วก็

0: ก็จนแบบเอาไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเห็นผลจริงอันนี้แหละคือสิ่งที่แบบมันก็ยิ่งตอกย้ำเนาะว
1: ่
0: าตอนนี้โอ้โหเราเองนี่คือ6,000เลยเหรอ6,000ธุรกิจ
1: ใช่
0: ประเทศไทยโอ
1: ้
0: โหมีต่างชาติไหมคะคุณ
1: มีบ้างนะคะจริงๆในตัวแฟรนคาวไม่ได้ทำโปรเจกต์แค่ในประเทศไทยนะคะพี่เปิ้ลคือจริงๆของเก๋อะมีโปรเจกต์เนี้ยในเครือของบริษัทด้วยเนาะมีทั้งอินโดมีที่ญี่ปุ่นมีที่ไต้หวันเนี้ยค่ะแต่ว่าโปรเจกต์ตัวโปรเจกต์อาจจะอยู่ที่ไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเน้นไลน์เป็นประตูทางเข้าในการใช้โปรเจกต์ CRM ถูกต้องไหมคะแล้ว LINE อ่ะในไทยก็เป็นที่นิยมที่สุดเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่ง
0: คนไทยชอบใช้ LINE
1: ใช่ที่เป็นเหมือนเราตื่นมาเนาะทำอะไรไม่ได้เราก็มานั่งเช็ค LINE ก่อนว่าเมื่อวานมีใครทิ้งข้อความไว้หรือในชีวิตประจำวันอ่ะเราก็ใช้ LINE สื่อสารกันบางทีเห็นคอนเทนต์ของเพื่อนโพสอะไรก็ตามแต่ไปแคปแล้วมาคุยกันต่อใน LINE
0: จริงโอ้คุณเก๋เมื่อกี้คุณเก๋บอกว่าธุรกิจของคุณเก๋อ่ะมีประเทศอื่นด้วยแล้วประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ LINE อ่ะอย่างใช้ WhatsApp อ่ะคุณเก๋มีแบบทำอะไรให้กับทำ CRM ให้กับประเทศเหล่านั้นไหมอันนี้อยากรู้
1: ใช่ค่ะก็เหมือนเมื่อกี้เลยที่พี่เปิ้ลบอกเลยก็คือพอเขาไม่ใช้ LINE เครื่องมือที่เขาใช้เป็นหลักในการสื่อสารก็จะเป็นตัว WhatsApp แล้วก็ไปปลั๊กบน WhatsApp
0: ว้า
1: จริงๆโอเคพอเราเป็นตัวเบราว์เซอร์หรือเป็นคลาวด์เนาะฉะนั้นอ่ะเราสามารถที่จะไปอาศัยอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ได้เพื่อทำให้ CRM มันเกิด
0: เห็นภาพเห็นภาพเพราะว่าบางทีอ่ะเราธุรกิจเนาะเราก็ไม่อยากจะทำการตลาดหรือว่าหาลูกค้าแค่ไปคนไทย
1: ใช
0: ่จริงๆอ่ะมีต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอีกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่แบบถ้า SME หรือว่าพบกับการมองหาว่าตัวเองอยากจะขยายธุรกิจไปต่างชาติก็ฟันคาวนี้ไม่ได้ทำแค่ไลน์ใกล้ๆเป็นแบบทุกๆแชทคอมเขาเรียกว่าแชทคอมเมอร์สเนาะอันเนี้ยเนาะตัวแชทที่แบบคนสื่อสารกันก็สามารถก็ดูแลให้ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะขยายธุรกิจไปต่างชาติอยู่ในเอเชียเซาท์อีสเอเชียนี่หรอคะหรือว
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะตอนนี้เรายังขยายอยู่ในทางนี้ค่ะแต่ก็เป็นแผนในอนาคตเหมือนกันค่ะพี่เปิ้ลเพราะว่าจริงๆเรามองเห็นว่าเราเล็งเห็นถึงแบบโปรเจกต์ของเราเนาะว่าเรามีทีมที่ค่อนข้างแข็งแรงเราก็เลยอยากขยายตัวเหมือนกันแต่ก็ต้องไปดูโลเคชันนั้นเช่นกันว่าในแต่ละโลเขานิยมใช้อะไรมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของการศึกษาพื้นที่ศึกษาตลาดด้วยค่ะ
0: มีนะคุณเก๋ก็เลยกลายเป็นสาวอันยอง อันยองท่านหนึ่งแบบตัวให้เขากับแบบเอเชียนลุคเนาะ
1: ใช
0: ่เปิดมากสมัยคุณผู้ฟังอย่าฟังเพลินเนาะอย่าฟังเพลินมีคำถาม มีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาคุณเก๋นะคะเรื่องของการตลาดเนี่ยถามได้เลยเนาะนอกจากเรื่องของไลน์แล้วนอกจากเรื่องของ local SEO อย่างที่บอกไปเนาะอยากจะปรึกษาทำธุรกิจอะไรอยากจะปรึกษาอะไรก็ถามคุณเก๋ได้คุณปุริน CYN ค่ะทักเข้ามาใน TikTok สสวกครับคุณเก๋สสวกแปลว่าอะไรคะ
1: วัยอย่างเราสสวกเผื่อเจนซีเข้ามาดูแล้วเขาไม่เข้าใจเจนซีเขาจะเป็น HBD วัยอย่างเรามันอาจจะเป็นสสวกสันวันเกิดขอบคุณมากเลยค่ะ
0: วันนี้เป็นวันเกิดด้วยเหรอ
1: เมื่อวันที่15ค่ะเพิ่งผ่านมา
0: โอ้คือคุณปรินก็คือเป็น FC คุณเกศท่านหนึ่งเอ้ยน่ารักมากคุณสวนีเข้ามาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเข้ามาต่อฟันคลาวของคุณเกศเปิดมากี่ปีได้
1: โปรเจกต์อะค่ะจริงๆสำนักงานบริษัทเก๋มีมา30กว่าปีแล้วนะพี่เปิ้ลแต่ว่าตัวบริษัทเก๋ที่เก๋ทำอะแผนกฟันคลาวอะค่ะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราดึงเข้ามาดูแลแยกเลยเป็นด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะอันเนี้ยน่าจะทำโคเวอร์มาประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดเป็นรอยต่อที่เฉือนนิดเดียวเลยแบบเก๋รู้สึกว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เหมือนโชคดีที่เรากระโดดเข้ามาเล่นตลาดดิจิตอลก่อนหน้าแวบเดียว
0: ก่อนหน้าที่ต้องจำเป็นต้องใช้หนัก
1: ใช่คือตอนนั้นน่ะยังดับทุลักทุเลมากเพราะว่าคนยังไม่โอ้โหแต่ก่อนเติมเน็ตอะเนาะ
0: เฮ้ยทัน
1: เราไม่ได้มีเน็ตดับจนใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้คือทุกวันนี้ไม่มีเน็ตไม่ได้
0: ใช่
1: แต่ก่อนอะไม่มีไม่เป็นไร
0: เติมเอาได
1: ้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโชคดีมากที่บริษัทอะมีแบบดิเรกชันกระโดดเข้าตลาดดิจิตอลก่อนหน้าโควิดประมาณปี2ปีอะค่ะตอนนั้นก็ทุลักทุเลเพราะว่า ฮูที่เราต้องคุยด้วยคือผู้ประกอบการเขาไ

0: ก็ตตอนนั้นมันแบบอะไรก็ดูใหม่ไปกับเขาทั้งหมดเลยมีอาจจริงๆมีเพจก็เก่งแล้วอะไรยุคนั้นมีเพจก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันจุดเริ่มต้นมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเริ่มก่อนนิดนึงเรารู้เพนพอยต์บางอย่างที่เรารู้เลยว่าอ๋อเออจริงๆSME เราอะค่ะเรามีความเข้าใจเรื่องการตลาดไม่ได้กว้างในเชิงของดิจิตอลแล้วเลยพอเรากระโดดเข้ามาช่วงโควิดมันเป็นตัวแบบขับเคลื่อนที่เจ๋งมาก คือบางธุรกิจอาจจะแบบเจอโควิดแล้วอาจจะแบบยากนิดนึงเนาะหรือท้าทายมากแต่ว่าผมรู้สึกเก๋รู้สึกว่าตอนนั้นอะจุดที่เก๋เข้ามาทำตอนช่วงโควิดเป็นจุดที่เวิร์กมาก
1: ใครมีออนไลน์คือรอดจริงคุณเก๋เท่าที่แบบฟังสัมภาษณ์นักธุรกิจหลายท่านแต่ก่อนน่ะไม่ได้สนใจ Facebook ยังไม่มีเลยทำออฟไลน์อย่างเดียว
0: ยังใช้ส่วนตัวทุกอย่างเลย
1: ส่วนตัวใช่แบบโปรไฟล์โพสต์ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยแต่พอโควิดมาแบบไม่ทันตั้งตัวเขาซึ้งเลยว่าเฮ้ยรู้งี
0: ้
1: รู้งี้ถ้าเกิดทำมาตั้งนานแล้วก็เห็นคนทำ Facebook ก็ไม่ได้สนใจรู้งี้ก็ทำออกพอทำคนที่ทำก็คือรอดบางคนยังไม่ทำแต่ว่าอาศัยช่วงเวลาที่เขาว่างช่วงโควิดนั่นแหละเรียนรู
0: ้
1: มันก็เลยเป็น lesson learn นะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับผู้ประกอบการว่าโอ้ยเมื่อ7ปีที่แล้วก่อนหน้านี้เรายังแบบไม่ค่อยอินเรื่องของการตลาดดิจิตอลแล้วก็พอหลังโควิดทุกคนเรียนรู้แล้วว่าโอเคออนไลน์มันจำเป็นจริงปั๊บตอนนี้อะไรที่มันเข้ามากระทบเรื่องของแบบเทรนด์ดิจิตอลบ้างคุณเก๋สิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องเรียนรู้นับจากนี้เป็นต้นไป
0: โอเคเองอ่ะก็เคลมยากเหมือนกันเนาะตัวเก๋เองไม่ได้มาร์เก็ตติ้งจัดมากคือเท่าที่ศึกษาจากในปัจจุบันเนาะเก๋รู้สึกว่าสิ่งที่จะเข้ามากระทบตอนนี้คือการปรับตัวเลยพี่เปิ้ลเพราะว่าในทุกๆวันอะเรายึดแบบยึดชุดความรู้เดิมๆไม่ได
1: ้
0: อะไรที่เคยรู้เมื่อปีก่อนตอนนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้ฉะนั้นทุกๆครั้งอะเก๋รู้สึกว่าสิ่งที่จะต้องแอคทีฟแล้วก็มีผลกระทบตอนนี้คือการต้องอันเลิร์นรีเลิร์นตลอดเวลา
1: อันเลิร์นกับรีเลิร์นใช่
0: ใช่คือเก๋เองก็ยังไม่ได้สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เก๋รู้ตอนนี้มันคือสิ่งที่แบบดีที่สุด
1: จะใช้ได้อีก1ปี2ปีไหม
0: ใช่มันจะแก้เป็นแค่เคสสตัดดี้แต่สุดท้ายเก๋ก็ยังรู้สึกว่ามันก็คือการอันเลิร์นรีเลิร์นนะคะแล้วก็อยู่กับการที่คอยเปิดรับในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อให้เราอะไม่กลายเป็นคนที่ช้าหรือพลาดโอกาสทั้งๆที่คู่แข่งนำหน้า
1: อ
0: ันนี้เก๋รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบมากๆในปัจจุบันคือการที่มักจะใช้คำว่ารู้แล้วทำเป็นแล้ว
1: คุ้นคุ้นมากคุ้นคุ้นมาก
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: คือแค่มีไม่ใช่เท่ากับรู้แล้วหรือว่าทำเป็นแล้วแค่เปิด Facebook เป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้ยังไม่กล้าเคลมเลยว่าเล่นไอ้ที่เล่นอยู่ในทุกๆวันนี้เป็นทุกอย่าง
1: เพราะมันแบบไปไวมากโดยเฉพาะแบบ AI เนาะมันเห็นชัดเลยถ้ายุคนี้คนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ AI อ่ะมันไปไวแบบไม่รู้ก็ก่อนว่า ChatGPT มาแล้วมี Claude มาก็มาสู้กันแล้วมี Gemini ตอนนี้ก็เดี๋ยวแต่ละเจ้าก็แบบ
0: มีมาใหม่ๆอีกโอ้โห
1: มีฟีเจอร์ใหม่ๆมาแข่งกันอีกก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันตกลงฉันจะเลือกแพลตฟอร์มไหนดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอพักเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเก๋ต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: Red Talks จาก0สู่ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนาม

0: ออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง450-3,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
1: กลับเข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple นะคะเมื่อกี้ระหว่างที่เบรกไปก็ขำกันใหญ่เลยค่ะกับคุณเก๋ขอบคุณแฟนๆ FC คุณเก๋นะคะเข้ามาที่ในช่อง TikTok ด้วยของ Red Apple ค่ะใช่ฮายค่ะคุณแคททูฟิกค่ะเขาบอกว่าคนนี้ดาราใช่ไหมคนดังนี้ใช่ สวยด้วยดังด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่แบบอยากจะพูดคุยกับคุณเก๋เพิ่มเติมนะเข้ามาคอนซัลต์มาพูดคุยกันได้ค่ะคุณเก๋สวยแล้วก็ใจดีมาก
2: ใจดีนี่อีกแน่งึงไม่กล้าเคลมเลย
1: งั้นกลับมาเข้าสู่ท็อปิกของรายการแขกรับเชิญเนี่ยอย่างคุณเก๋ฟันคราวเองอ่ะเข้ามาพูดเรื่องของตัวช่วงแรกอ่ะเราพูดเรื่องว่าโอเคธุรกิจทำมาในระดับหนึ่งละทำตัวดิจิตอลมา7ปีเนาะแล้วก็ฐานลูกค้า6,000กว่าธุรกิจแม่เจ้า อันนี้คือความสำเร็จแหละที่พี่มองเนาะแต่แน่นอนอ่ะไอ้6,000น่ะคุณเก๋ไม่ได้มาง่ายๆหรอกอยากรู้ว่าถ้าถอดบทเรียนคุณเก๋ได้อ่ะย้อนเวลาได้อะไรคือหนึ่งสิ่งที่คุณเก๋คิดว่าจะไม่ทำ
2: ถ้าย้อนกลับไปได้ช่วงแรกๆเลยนะคะพี่เปิ้ลคือเก๋อ่ะอยู่กับการก่อตั้งโครงสร้างของตัวโปรเจกต์นี้เนาะช่วงแรกๆอ่ะเราเริ่มต้นกันไม่กี่คนนะคะพี่เปิ้ลเริ่มต้นกันแบบง่ายๆเลยนะโทรน็อกดอเข้าไปติดต่อหาโดยตรงเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ลู่ทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการเนาะตอนนั้นอ่ะเก็บอะไรได้เราเน้นแบบคุยปุ๊บเก็บตังค์ปั๊บอย่างนั้นเลยคือเราไม่เลือกทาร์เก็ตเลยอะค่ะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยองค์กรต้องการใช้งบเพื่อขยายต
1: ่อ
2: แล้วเราก็เน้นว่าทำไงให้เราอะสร้างแบบโอกาสให้กับธุรกิจตัวเองได้โดยการทำยังให้ผู้ประกอบการรู้จักเรามากขึ้นเข้าถึงเขามากขึ้นใครคุยอะไรเราคุยไปแล้วเรารู้สึกว่าโอเคต่อยอดกันได้เราก็เร่งเอาลูกค้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีการวางทั้งแบบอันนี้เอาฟากแบบไม่มีวางระบบหลังบ้านที่แข็งแรงขนาดตอนนั้นด้วยนะคะแต่อีกฟากนึงก็คือเราก็ลืมไปว่าSME ที่เราเข้าถึงอะค่ะพี่เปิ้ลเอามีเคสนึงเอาลงดีเทลนิดนึงแล้วกันเนาะมีเคสนึงที่เก๋พอเขาเป็น SME มากๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คาดหวังกับทุกเม็ดเงินที่เขาจ่ายคืออะถ้าเกิดอย่างยุคนี้เก๋เชื่อว่าผู้ประกอบการเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าการตลาดคือการลงทุน
1: คีย์เวิร์ดสำคัญคือการตลาดคือการลงทุน
2: ใช่แต่ในยุคนู้นอะค่ะเมื่อ7ปี8ปีที่แล้วที่เขาไม่รู้เลยว่าการลงทุนในเชิงของมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเขารู้แค่ว่าเขาขายของเขาต้องได้เงินหรือถ้าเขาจ่ายอะไรคือการลงทุนของเขาคือจ่ายของสต็อกเนี่ยจะต้องทำเงินยุคนั้นมันเป็นยุคแบบนั้นเนาะเห็นเม็ดเงินจากการลงทุนของตัวเองนะคะแต่มาร์เก็ตติ้งอาจจะไม่ใช
1: ่
2: การตลาดอาจจะไม่ใช่บางการลงทุนอย่างเงี้ยเอาเห็นที่เราเห็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆอ่ะบางท่านอาจจะไม่รู้นะว่ามันคือการลงทุนที่ราคาไม่ถูกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเห็นป้ายแล้วเช็คยังไงได้บ้างว่าทำยอดได้เท่าไหร
1: ่จริงเขาว่าเป็นล้านเนาะที่ติดตามทางด่วนเนี่ยแล้วมันรีเทิร์นกลับมาเป็นเม็ดเงินได้เท่าไหร่แล้วทำไมเขาถึงต้องลงทุน
2: เพราะจริงๆการตลาดบางครั้งอ่ะมันไม่ได้เป็นการลงทุนอย่างเช่นเห็นปุ๊บแล้วจะต้องมีคนตัดสินใจซื้อปั๊บแต่เขาแค่ทำให้เห็นบ่อยๆจะได้จำได
1: ้
2: ด้วยซ้ำเนาะถึงมาร์เก็ตติ้งมันอาจจะต้องเป็นเรื่องมันต้องแยกเรื่องของเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งคือคนชอบเอามารวบยอดซึ่งจริงรวบได้แหละแต่อาจจะต้องมันมีหลายคีย์เวิร์ดของมาร์เก็ตติ้งนิดนึงค่ะแต่ในฟากตรงเนี้ยตอนนั้นอ่ะยุคนั้นอ่ะเราเองก็ลืมไปว่าพอเป็นผู้ประกอบการ

0: ที่เขายังไม่เข้าใจการตลาดออนไลน์อะค่ะเขาเลยไม่เก็ทว่าเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งมันแยกกันพอมันแยกกันอะตอนที่เขาจ่ายตังมาเขาก็คาดหวังสูงมากเลยค่ะจริงๆตอนจ่ายเก๋อะเก๋ต้องบอกก่อนในยุคแรกๆเราก็พยายามทำตัวเลขไม่ได้ใหญ่มากเนาะเพื่อให้เขาอะคุยกับเราง่ายนะคะตัวเลขไม่ได้สูงค่ะประมาณหมื่นต้นๆหลักไม่เกินแบบไปทางปลายหมื่นด้วยซ้ำนะคือหมื่นกลางๆหมื่นต้นๆประมาณเนี้ยเราก็โอเคคิดว่างานของเราคือการออกแบบเซตอัพไลน์แล้วก็ติดตั้งหลังบ้านในเรื่องของ CRM ซึ่งถ้ายุคนี้เก๋ว่าผู้ประกอบการเก็ทว่า CRM มันต้องใช้เวลาม ันไม่ได้แปลว่าแบบโหติดตั้งเครื่องมือปุ๊บลูกค้าต่อโหสะสมเลยเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือยุคนี้เก๋รู้สึกว่าแบบระยะเวลาหรือมาร์เก็ตติ้งในยุคนี้สื่อออนไลน์ทำให้ผู้ประกอบการเก่งเรื่องนี้ขึ้นนะคะแต่ยุคนั้นจริงๆยากมากเพราะว่าเขาเองไม่เก็ทเขาเข้าใจว่าเงินที่เขาจ่ายคือการจ้างให้เก๋ไปหายอด
1: อาการเป็นค่าไปที่เซลเลย
0: คือฉันจ่ายคุณต้องทำยอดให้ฉันสิ
1: โอ้ my god
0: ตอนนั้นน่ะคือเก๋ได้เรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่มากพี่เปิ้ลเพราะว่าเราทำทั้งที่เราอะเก็บมาเพียงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาดิอยากจ้างเรารับจ้างคือเราไม่ได้สนใจแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยต้องไปนั่งเคลียร์ความเข้าใจเขาเรื่องนี้เรานึกว่าแบบใครๆก็น่าจะเข้าถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายมาใช่ไหมคะสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเขาก็ถามทุกๆวันเลยพี่เปิ้ลคือแทนที่เราจะมีเวลาไปโฟกัสทาร์เก็ตอื่นไปโฟกัสพัฒนาคนไปโฟกัสหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเกดต้องคอยนั่งตอบคำถามคนนี้ทุกวันว่าทำอะไรไปเราบ้างแล้วมันยังไม่เห็นยอดเลยตลอดเวลาจนบางจนเก๋อะต้องกลับไปหาเขาหมายถึงว่าต้องแบบเดินทางกลับไปหาเขาซ้ำๆเพื่อทำให้เขาเข้าใจช่วยเหลือโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆแม้แต่ไม่เกี่ยวกับงานด้วยนะเขาก็ยังไม่โอเคอะค่ะจนพยายามมาตามหาเก๋ถึงขั้นโซเชียลมีเดียส่วนตัว
1: โอ้โห
0: คือเก๋ก็งงมากว่า
1: แล้วคุณก็ดังด้วยสิ
0: ตอนน่าจะยังไม่ดังตอนนั้นยังไม่ได้มีใครรู้จักนะก็เลยรู้สึกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็พยายามมาแบบว่ารีเช็คในสิ่งที่เราสื่อสารว่าเราพลาดเรื่องอะไรนะคะสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดแหละเก๋ว่ามันคือการสื่อสารแต่สิ่งที่ทำให้เก๋แบบเรียนรู้มากๆเลยคือเราไม่ได้จำเป็นต้องอยากได้เงินกับทุกธุรกิจที่เขาอาจจะไม่เข้าใจ
1: เราไม่จำเป็นต้องอยากได้เงินกับธุรกิจที่เขาอาจจะไม่เข้าใจคือลูกค้าคือทุกคนไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการทุกคนเป็นลูกค้า
0: ใช
1: ่เราไม่ได้ต้องการทุกคนเป็นลูกค้าตอนนี้พอคุณเก๋ทำธุรกิจมาได้ระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่คุณเก๋เรียนรู้ก็คือ
0: เก๋ว่าเก๋เรียนรู้ในการที่ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะหมายถึงว่าให้คุณค่ากับองค์กรของเราจุดยืนขององค์กรเราด้วยหมายถึงว่าเราไม่ได้จำเป็นต้อง อยากได้ใครทุกคนเป็นลูกค้าเราไปมองที่ว่าเราหาคนที่เขาอยากเห็นเราเป็นพาร์ทเนอร์ไปด้วยกันกับเขาดีกว่าเพราะการที่เก๋อยู่มาจนถึงจุดนี้เก๋อยากได้เก๋มองว่าเราเริ่มอยู่กับหลังบ้านที่เราถือพาร์ทเนอร์แอคเคาท์เข้ามาเกิน5ปีบ้างล่ะเกิน3ปีบ้างล่ะเกิน4ปีบ้างล่ะบางเจ้าก็ต่ออายุกับเราทีละ4ปี5ปีอย่างเงี้ยคือเก๋รู้สึกว่าเราอยู่กันแบบเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันจริงๆอ่ะเก๋รู้สึกว่าเก๋ไม่ได้เป็นเอเจนซี่ที่แค่ไปขายแล้วก็ทำงานให้เขาแล้วจบไปแต่เราอยู่กับการเติบโตของหลังบ้านเขาไปด้วย
1: ว้าวเลือกลูกค้าได้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำจนถึงระดับนึงจากคนที่คุกฝุ่นเนาะทุกคนทีมงานแบบลุยช่วงแรกเข้าใจว่าเราต้องการเอากระแสเงินสดเข้าบริษัทให้มากที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้คนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าใจว่าการตลาดอาจจะต้องลงทุน
0: อ
1: ่ะอาจจะเข้าใจผิดกับธุรกิจที่เราทำให้สิ่งที่คุณจ้างมาสมมตินะอันนี้เป็นแฟร์ๆเนาะหมื่นหนึ่งแล้วก็อยากจะได้ยอดเท่าไหร่คือต้องรู้ว่าตัวลายอ่ะมันมีหน้าที่ดักลูกค้าเก่าเข้ามามันไม่ได้มีหน้าที่แบบไปหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบยุติธรรมกับคนที่จ้างแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงนั้นอ่ะการความรู้ของผู้ประกอบการเนาะเขามีหลายด้านที่เขาต้องทำในแต่ละวีคแต่ละเดย์ซึ่งเขาก็เลยแบบคาดหวังผิดสิ่งที่คุณเก๋กับทีมเรียนรู้ก็เลยว่าปรับเรื่องของความคาดหวังใหม
0: ่
1: ก
0: ับ
1: ลูกค้าใหม่แล้วก็เซตอัพตัวระบบของตัวเองให้แบบรับรองลูกค้าได้หลังจากนั้นก็เริ่มไป เซเล็กละตอนนี้กลายเป็นเรื่องเซเล็ก
0: ใช่เราเริ่ม
1: เขาแบบ
0: เรียกว่าไงเล่นตัวเป็นละ
1: ให้มันดีมากเลยแบบความสวยงามของการเติบโตของธุรกิจจริง
0: ๆ
1: ใช่เพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแบบทำให้ทุกคนเลิฟอันนี้พี่พูดตรงเลยนะไม่ใช่แค่ธุรกิจหรือว่าคนด้วยก็ตามเราไม่จำเป็นต้องแบบถูกเลิฟโดยทุกคนแต่ว่าเราสามารถเซเล็กได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือคุณเก๋แฮปปี้กับเนี่ย 6,000 ที่มีอยู่แล้วก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเขาไม่ว่าจะเป็นตำมั่วอย่างที่คุณเก๋บอกเองก็ตามหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่แบบเนมพูดชื่อได้ไหมคะที่เขายอม
0: ก็มีรามาดาโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะจริงๆก็มียาดมหูไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายเจ้าค่ะคือ
1: มีหลายธุรกิจเลยนะที่ต้องใช้ไลน์
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคเลิศมากคุณเกศถามนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเล็กๆอ่ะที่เขาทำที่เขาฟังคุณเกศอ่ะแล้วเขาก็นึกคิดในใจว่าอ๋อตอนเนี้ยก็มีแบบมีคนให้ความรู้เรื่องของการเซตอัพไลน์มาแล้วด้วยตัวเองอยากจะเริ่มจากการที่ลายธรรมดาลาย OA เนี่ยกับลายที่คุณเก๋ทำอ่ะมันแตกต่างกันยังไงลาย OA ที่แบบเป็น CRM จริงๆที่คุณเก๋ทำ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าแบบว่าถ้าเวลาเราไปตั้งคำถามว่าทำลายมีแบบยุคนี้อาจจะไม่ได้มานั่งถามเหมือนสมัยก่อนเนาะยุคก่อนอาจจะถามว่ามีลายหรือยังแต่ยุคนี้น่าจะมีแล
1: ้
0: วแต่มันก็จะกลายเป็นว่ามีอ่ะเราทำแค่ไหนส่วนใหญ่อะค่ะจริงๆพวกงานแบบงานเซตอัพอะค่ะมันเป็นงานด้านบริการนะพี่เปิ้ลงานพวกเนี้ยวันหนึ่งมันก็จะมี AI something เนาะหมายถึงว่าพวกความเข้าใจที่สามารถทำเองได้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเก๋รู้สึกว่างานส่วนเนี้ยเก๋ไม่ได้เน้นนะหมายถึงว่าเราช่วยเพื่อทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำเองอะได้แต่สิ่งที่ 6,000 กว่าเจ้าให้บริษัทเก๋ดูแลค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการออกแบบเซตอัพเท่านั้นแต่มันคือการต่อยอดพวกโปรแกรมหลังบ้านที่เครื่องมือเบสิกของ LINE อาจจะไม่ได้มีให้เยอะ มันก็เลยจะมีการปลั๊กอินโปรแกรมเพื่อให้เราเห็นข้อมูลลูกค้ามากขึ้น เพื่อต่อยอดให้การนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำการตลาดในแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วย คือจริงๆอะเก๋เชื่อว่ามันจะมีคือเก๋ก็ชอบฟังเทรนด์การตลาดเนาะ เขาบอกว่ายุคนี้ถ้าธุรกิจไหนไม่มีแฟนก็จะยากก็คือแฟนคลับ นึกออกใช่ไหมคะยุคนี้ถ้าธุรกิจไหนไม่มีแฟนคลับจะยากเพราะว่าคุณจะไม่ได้เป็นที่จดจำส่วนไอ้มีแฟนคลับแล้วอะค่ะแล้วถ้าคุณไม่รู้จักแฟนคลับคุณมากพอคุณก็ไม่สามารถทำให้เขาอยู่กับคุณได้นานเพราะเขาเองก็มีสิทธิ์เลือกไอ้คำว่าจะรู้จักเขามากพอมันจะไม่ได้แบบเจอหน้ากันแบบนี้ไงพี่เปิ้ลเราเห็นหน้ากันเราก็รู้จักกันเนาะแต่ในอีกยุคนึงที่ผู้ประกอบการบางท่านเขาอาจจะแบบมีหลายธุรกิจอะเราคงจำหน้าลูกค้าตัวเองทุกคนไม่ได้มั้ง ใช่ไหมแล้วเราจะไปนั่งรู้จักเบอร์เขาทุกคนก็ไม่ได้เช่นกันถูกต้องไหมคะแกเลยรู้สึกว่าการทำโปรแกรมเหล่านี้ละค่ะเป็นการต่อยอดที่ใช้เครื่องมือทำงานแทนคน แล้วก็ต่อยอดทำงานแทนคนไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยใช้คนไปขอเบอร์ใช้คนไปขอข้อมูลแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจเองได้ว่าเขาอยากจะอยู่กับธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนในการรีจิสเตอร์ให้ Data แล้วธุรกิจก็จะได้เลิร์นนิ่งกับเครื่องมือตรงนี้ค่ะเพื่อเอาไปเสิร์ฟโปรโมชั่นเสิร์ฟความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นไอ้ที่ว่าเจอปัญหาว่าแบบลูกค้าชอบบล็อกใช้อยู่ไม่ค่อยเวิร์กเลยลูกค้าแอดไลน์แล้วบล็อกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดจากปัจจัยนี้ก็เป็นได้ที่เขาไม่รู้จักลูกค้าตัวเองมากพอค่ะ
1: คมมากเห็นประโยชน์ของการที่มีระบบ CRM ที่แบบจริงจังหลังบ้านเพราะว่ามันช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้าลูกค้าชอบอะไรลูกค้าเป็นใครแล้วคุณเก๋ก็บอกว่าเอ้ยข้อมูลพวกนี้มันมีประโยชน์มากเลยนะมันเป็นแอสเซทที่คุณสามารถเอาไปขยายทำการตลาดเพิ่มเติมได้อีกจากสิ่งที่แบบเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนเลิฟของคนแล้วจริงๆอ่ะคุณจะไปขยายคนกลุ่มนี้เพิ่มมาได้อีกอันนี้คืออ๋อเป็นข้อดีของการที่มีระบบตัว CRM มาปลั๊กทีนี้ถ้าถามไปลูกค้าแบบสนใจละ day 1ที่เข้ามาปรึกษาคุณเก๋อะค่ะคุณเก๋แนะนำเขานิดนึงว่าตัว LINE OA เราควรที่จะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าตรงไหนก่อนบ้างสำหรับร้านค้าที่ยังไม่มีระบบเลย
0: เก๋ว่าเริ่มต้นน่ะเอาแบบง่ายที่สุดเลยพี่เปิ้ลไม่มีอะไรมากเนาะก็คืออันดับแรกอะค่ะทำยังไงให้คนเข้า LINE เรามักจะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆชอบทำกันอย่างเช่นแอดไลน์ครั้งแรกได้อะไร
1: เออต้องมีของมา
0: ใช่คือคนนี้เก็บบางทีธุรกิจหลายๆธุรกิจก็จะมีฟิลแบบใช้ประสบการณ์ตัวเองบอกว่าฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยฉันรู้สึก

0: ว่ามันเป็นการล่อซื้
1: อ
0: คือใช้ประสบการณ์ตัวเองใช้ประสบการณ์ตัวเองแต่เก๋รู้สึกว่ามาร์เก็ตติ้งอ่ะเราอย่าใช้อารมณ์เพราะมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันคือโอกาสทางธุรกิจ
1: ไม่ต้องไปคิดแทนลูกค้าป้าคนที่เขาแบบว่าก็อยากได้ของก็มีเยอะแล้วเขาก็พร้อมที่จะแบบเป็น FC ของคุณนะ
0: ถูกคือเก๋ว่า First In อ่ะอาจจะเข้ามาเพื่อเอาของแหละแต่ถ้าธุรกิจคุณดีจริงธุรกิจคุณแข็งจริงไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพหรืออะไรอ่ะพี่เปิ้ลเขาจะอยากกลับมาด้วยแต่ภายใต้การกลับมาครั้งที่2 3 4เนี่ยแหละค่ะที่เก๋รู้สึกว่านั่นแหละคือจุดคุณภาพของเราแหละที่เราจะวัดผลได้คือการสะสมแต้มพี่เปิ้ลหรือว่าการทำเมมเบอร์เรื่องของระบบสมาชิกจะไม่เกิดกับลูกค้าที่ไม่ได้คิดจะเป็นลูกค้าเก่า
1: จริง
0: แสดงว่าการที่ลูกค้าจะอยากกลับมาเป็นลูกค้าเก่าเราอะคุณภาพเราถึงว่าธุรกิจเราดีแล้วเนาะ เออถ้าเกิดไม่งั้นเราเหมือนเราอะไปกินครั้งเดียวเราก็เฮ้ยไม่เวิร์กไม่ไปต่อแล
1: ้
0: ว แล้วเราก็ไม่คิดจะเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นการที่จะเป็นเมมเบอร์ได้อะค่ะมันต้องเกิดจากการที่คุณภาพคุณดีแล้วคุณทำให้เขาประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกพอครั้งแรกเข้ามาปุ๊บประทับใจอาจจะจริงๆการรีจิสเตอร์เก๋ว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บ data แบบเบสิกนะเก๋เชื่อว่ายุคนี้อย่างน้อยธุรกิจควรรู้จักเบอร์โทรกับอีเมลของลูกค้าให้ได้อาจจะใช้วิธีการไหนอะเก๋ไม่แน่ใจแต่อย่างถ้าเกิดมีโปรแกรม CRM มันง่ายไงลูกค้าก็ฟีลแบบสมมติเพิ่มเพื่อนครั้งแรกลงทะเบียนได้ส่วนลด20บาทลงทะเบียนได้อะไรก็ว่าไปโอเคลูกค้าลงทะเบียนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดละที่ร้านค้าจะได้ข้อมูลลูกค้าในแบบที่เราไม่ต้องไปฮันติ้งด้วยอะลูกค้าเป็นคนทำเองเราแค่ยื่นหยิบยื่นข้อเสนอเล็กๆน้อยๆให้เขาฉะนั้นพอจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยมาค่ะมันทำให้หนึ่งได้ data กับสองการต่อยอดพอครั้งที่สองที่เขากลับมาเขาจะกลับมาด้วยอารมณ์แบบไหนอย่างล่าสุดนี้พี่เปิ้ลเก๋ไปกินข้าวร้านหนึ่งเนาะจริงๆเขาก็ใช้ระบบ CRM เก๋แหละเขาก็ฟีลแบบว่าเราไปแบบนั้นเราไปฐานะลูกค้าวันเกิดพอดีเขาก็ฟีลแบบโชคดีจริงๆเก๋รู้สึกว่าการทำระบบอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดจากลูกค้าออร์แกนิกแต่มันต้องเกิดจากการขับเคลื่อนของคนในธุรกิจคุณด้วยเซเว่นเนาะเก๋ขออนุญาตแบบยกเซเว่นเป็นเคสสตัดดี้ที่เราเห็นระบบพวกนี้มานานนมแล้วเขาก็เป็นการใช้คำพูดเทรนพนักงานที่ดีมากเราสังเกตเวลาเราช้อปปิ้งเซเว่นเสร็จปุ๊บมีเอาเมมเบอร์ไหมคะ
1: ใช่
0: มันคือการรีมายลูกค้านะบางคนเป็นหรือไม่เป็นเขาไม่รู้หรอกแต่ฟังบ่อยๆเป็นก็ได้
1: เพราะว่าจะได้สิทธิ์ส่วนลดหรือว่าได้อะไร
0: ใช่เราก็เข้าอยู่แล้วเราก็ซื้ออยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะฉันล่าสุดเก็บไปร้านหนึ่งเขาก็ฟีลแบบว่าลูกค้าเป็นเมมเบอร์หรือยังคะเป็นสมาชิกหรือยังคะบอกอ๋อเป็นแล้วค่ะลูกค้าสามารถเอามาแลกส่วนลดนี้ได้ 10% นะคะเก๋บอกอันนี้มีโปรวันเกิดไหมคะอ๋อมีโปรวันเกิดค่ะแลกปลากระพงแบบเอาปลานึ่งมะนาวหรือปลาอันนี้ฟรีได
1: ้ว้าว
0: โอเครู้สึกว่าโหนี่คือความรู้สึกพิเศษเลยนะอารมณ์เลยเราอยู่ในฐานะอารมณ์ลูกค้าเลยว่าแบบว่ะแค่เป็นเมมเบอร์ในวันเกิดตัวเองอะเราได้อะไรที่มันแตกต่างกับคนทั่วไปอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นเมมเบอร์ต
1: ่อ
0: จริงๆร้านนี้เก๋ไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นเนาะไปเฉพาะเวลาผ่านนะคะฉะนั้นพอไม่ได้ไปบ่อยเพราะมันไม่ได้ใกล้อ่ะแต่เรากลับรู้สึกว่าเราเป็นเมมเบอร์กับเขาได
1: ้มันก็ได้ได้ปลากระพงจ้าม
0: ันวินวินอ่ะเรายังไงเราก็จ่ายกินตังค์กินข้าวอ่ะแต่การจ่ายของเรามันเทิร์นกลับมาเป็นทั้งแบบความรู้สึกที่ประทับใจว่าเราได้สิทธิพิเศษเราได้ความคุ้มค่าเราก็ได้สะสมแต้มเราไม่รู้หรอกเราจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่แต่เก๋ว่าถ้าเกิดเก๋ผ่านมาทางนี้อีกครั้งเก๋ก็จะกลับมาหาเขาค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเก๋ก็จะไม่บล็อกไลน์
0: ใช่
1: ใช่ คือทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเนาะว่าตัวเองแอดไลน์เขาเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ะไม่ได้อะไรบล็อกไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไลน์คุณเต็มอยู่แล้วนี่เข้าใจ แต่ถ้าธุรกิจไหนเห็นประโยชน์ตรงนี้เนาะแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษจริงๆในวันสำคัญเขาอันนี้ก็คือคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้คุณเก๋กลับไปทานที่ร้านเขาอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ถูกต้อง
1: โดยที่ไม่ต้องแบบยิงแอดเนาะ
0: ใช่เก๋ไม่เคยเห็นโฆษณาเขานะคะ
1: ก็แค่คุณก็อยู่เฉยๆแล้วก็ทำสินค้าคุณให้ดีแล้วก็สื่อสารกับลูกค้ามันต้องแบบต้องบอดแคสต์บ่อยมากน้อยแค่ไหนคุณเก
0: ๋โหอันนี้เก๋อ่ะเข้าใจว่าแต่ละธุรกิจอ่ะไม่เหมือนกันพี่เปิ้ลแต่ว่าถ้าเอาจากประสบการณ์เก๋ๆรู้สึกว่าไลน์อ่ะน่าจะเป็นพื้นที่ที่ทำการตลาดได้แบบวินวินไม่ต้องบ่อยก็รำคาญเราเองก็เหนื่อย
1: จริงเปลืองด้วย
0: จริงเปลืองด้วยแต่ไม่บ่อยไม่ทำเลยก็ไม่ได้เพราะลูกค้าก็จำเราไม่ได้นึกออกใช่ไหมคะคือเก๋ว่าอัตราค่าเฉลี่ยไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ประเภทธุรกิจเนาะเพราะว่าบางธุรกิจอาจจะเป็นสินค้าซื้อซ้ำง่ายอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบสัปดาห์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ไม่ได้ซื้อซ้ำบ่อยมากอาจจะวีคเว้นวีคก็ไม่ติดค่ะอย่างน้อยเดือนนึงอาจจะต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อแอคทีฟอะไรบางอย่าง
1: โอเคจำไว้เดือนละครั้ง

0: เป็นแบบไอเดียสั้นๆง่ายๆที่เขาเอาไปทำได้จริงเลย
1: อ๋อถ้าเอาเป็นเรื่องของการทำ Realty ง่ายๆสั้นๆ นะคะเก๋ว่าบางครั้งอะค่ะการที่เราอะพอไอ้สะสมแต้มมันเป็นระยะยาวใช่ไหมพี่เปิ้ลแต่เก๋ว่าอย่างนี้ผู้ประกอบการยุคนี้ล่าสุดที่เราเห็นข่าวแบบแบรนด์นู่นนี่นั่นที่มีประเด็นเรื่องแบบขายดีจนเจ๊งอะเพียงเพราะกระแสเงินสดไม่มากพอค่ะฉะนั้นเก๋รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือง่ายๆสั้นๆแล้วผู้ประกอบการ SME อะชอบเกรงใจในการทำเพราะกลัวว่าลูกค้าจะไม่ชอบก็อย่างเช่นพวกการขายแพ็กเกจการทำแพ็กเกจหรือการทำเมมเบอร์ในแบบที่เป็นการจ่ายให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าคล้ายๆวอลเล็ตเกรู้ว่าเครื่องมือเนี้ยมันจะตอบโจทย์คนละแบบกับสะสมแต้มคือสะสมแต้มต้องรอเขานึกถึง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเครื่องมือที่เก๋บอกเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการขายแพ็กเกจหรือทำเมมเบอร์ที่เป็นการจ่ายเป็นวอลเล็ตเงินสะสมเข้ามาล่วงหน้าแบบนี้ค่ะอันนี้เราทำกับลูกค้าประจำได้แน่ๆเพราะว่าจะไม่ใช่ลูกค้าที่ไม่เป็นประจำเราที่จะยอมจ่ายแต่เชื่อว่าทุกธุรกิจอะค่ะคุณมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำคุณอยู่แล้วขอแค่คุณลองยื่นข้อเสนอเขาดูว่าเอ้ยอย่างสมมตินะถ้าเกิดสมมติเป็นร้านทำผมอย่างเงี้ยค่ะสาดใดบางทีเราต้องรอ10ครั้งฟรี1ครั้งมันน่าจะดีกว่าถ้าวันนี้เราขายข้อเสนอว่างั้นคุณจ่าย10เราให้2ให้เพิ่มอีก2แต่คุณจ่ายมาก่อนนะ
0: จ่ายมาก่อนเป็นแพ็คเกจ
1: เป็นแพ็คเกจแล้วทางเจ้าของอาหารแน่นอนก็คือก็ได้เงินไปก่อน
0: ใช่ๆ
1: คุณก็จะได้สต็อกในการบริหารแล้วลูกค้าก็เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกนะเราไม่ได้ไปบีบคอเขาเนาะแต่สิ่งที่ตามมาคือลูกค้าจะเป็นคนกลับมาเองค่ะเพราะเขามีแพ็คเกจกับเราไว้
0: ว้าวเป็นไอเดียที่ดีเลิศมากค่ะจากการที่เดิมที่คุณเก๋บอกนะสะสมแต้มคือมันต้องแบบรอสะสมไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้แต้มแต่อันนี้คือคุณก็สร้างเป็นแพ็กเกจขึ้นมา10ฟรี1ฟรี10ฟรี2ก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อแพ็กเกจกับคุณน่ะแสดงว่าของคุณต้องดีจริงอ่ะไม่งั้นเขาไม่ซื้อ
1: ถูกเก๋ว่าต้องทำได้ไม่ติดนะคะเก๋รู้สึกว่ามันคือการลองการตลาดมันมีคือการลองถูกลองผิดเนาะเราต้องลองไปก่อนอ่ะอย่าคิดไปก่อนว่าไม่เวิร์กหรอกพี่เคยเห็นร้านนั้นทำแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยเก๋รู้สึกว่าอันนี้มันคือการตีกรอบธุรกิจตัวเองมากเกินไปบางอย่างอ่ะลองไปก่อนแล้วมีคน2คนแอคชั่นกลับมาเราจะได้เลิร์นนิ่งไปกับการทำมาร์เก็ตติ้งของเราด้วย
0: ใช่ๆอันนี้ดีเป็นไอเดียในการที่เอาตัวธุรกิจแบบเขาเรียกว่า CRM ที่มาดูแลลูกค้าจริงๆโอเคทีนี้ที่ผ่านมาคุณเก๋เห็นว่าผู้ประกอบการที่คุณเก๋ดูแลประมาณ 6,000 กว่าท่านเนี่ยหรือว่าเล็กๆผู้ประกอบการเล็กๆเนาะที่เข้ามาเนี่ยเขามีอะไรที่เขาแบบเผชิญบ้างแล้วคุณเก๋เห็นว่ามันมีอะไรที่อยากจะให้คำแนะนำกับคนกลุ่มนี
1: ้
0: มากขึ้นไหมในเรื่องของการทำตลาด
1: โอ้โหเก๋ว่าเผชิญมากเลยนะผู้ประกอบการยุคนี้สิ่งที่เขาต้องมีอะค่ะจริงๆหนึ่งเลยนะพี่เพิ่นยุคนี้แพลตฟอร์มเยอะมากเคยได้ยินเนาะเลยเกี่ยวว่ามาร์เก็ตติ้งท่านแบบนักการตลาดหลายท่านสื่อสารเรื่องนี้บ่อยว่าอย่าฝากไข่ไว้ตะกร้าใบเดียวคือผู้ประกอบการยุคนี้ต้องรู้กว้างไม่จำคือเก๋รู้สึกว่าผู้ประกอบการยุคนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกนะแต่คุณควรรู้กว้างเพราะว่าหน้าที่ของการรู้ลึกอ่ะคุณใช้เงินไปจ้างได้
0: ทำงาน
1: ใช
0: ่คือ จ้างฟันขาว
1: คืออันนี้เก๋ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของการว่าจ้างอย่างเดียวเนาะแต่เก๋มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาควรรู้กว้างว่าโลกตอนนี้กำลังต้องการอะไรหรือว่าตอนนี้เขากำลังพลาดโอกาสจากเรื่องไหนเพราะว่าแพลตฟอร์มเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ Facebook IG TikTok Lemon X Trade X Shopee Lazada Line มันทุกอย่างมันคือแพลตฟอร์มหมดเลยนะแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ลึกในทุกๆแพลตฟอร์มเหล่านี
0: ้
1: เราถึงต้องมีเอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถูกต้องไหมคะพี่เปิ้ลฉันจะให้เวลาของเขาในฐานะอย่างเงี้ยเก๋สมมุติเก๋เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าหนึ่งพี่เปิ้ลเก๋ตื่นเช้ามาสิ่งที่เก๋ต้องทำเก๋เชื่อว่านะร้อยทั้งร้อยผู้ประกอบการทุกคนต้องง่วนกับธุรกิจเองก่อน
0: ใช่
1: เปิดร้านสต็อกของเช็คลูกน้องซัมติงเข้าเวลาไหนมานั่งศึกษาเรื่องพวกนี้หรอคือจริงๆคือเก๋รู้สึกว่าถ้าเกิดให้เก๋แบบจากประสบการณ์ที่เก๋มีโอกาสสื่อสารกับผู้ประกอบการ SME เยอะมากนะคะคือเก๋รู้ว่าผู้ประกอบการยุคนี้อยากจะลองผิดลองถูกเองนึกออกไหม
0: แบบว่ากำเงินตัวเองให้แน่นๆก่อน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำเองดูอะไรอย่างนี้ไม่ผิดค่ะลองได้เลยแต่เก๋อยากให้เขามีลองเหมือนมี

0: ไทม์ไลน์สำหรับการลองของตัวเองสักนิดนึง
1: uh-huh.
0: เพราะว่าการตลาดมันแข่งขันกันเร็วมาก
1: uh-huh.
0: วันนี้คุณไม่ทำอะไรคู่แข่งคุณทำแล้ว
1: uh-huh.
0: ฉะนั้นอ่ะไอ้ที่ว่าอยากให้ลองอะค่ะเกรู้สึกว่าลองได้แต่มีขอบเขตเวลาเพื่อให้เรามีเวลาไปจัดการสิ่งที่สำคัญกว่า
1: uh-huh.
0: เพราะถ้าวันนี้คุณเอาเวลามาทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดแล้วต้องเอาเวลามาเรียนรู้อะค่ะบางอย่างคุณพลาดโอกาสกับสิ่งที่ต้องโฟกัสไปเรียบร้อยแล้ว
1: เออจริงเพราะว่าอย่างที่คุณเก๋แชร์แหละผู้ประกอบการมีหลายหลากหลายมุมที่จะต้องทำและคุณควรไปโฟกัสสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำที่สุดก่อนดีกว่าแล้วก็นอกจากนั้นน่ะก็คือคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ว่าธุรกิจคุณหรือว่าคู่แข่งที่อยู่ในลู่วิ่งเดียวกับคุณเขาทำอะไรบ้างไปเปิดหูเปิดตารับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาลองดูว่าคุณอยากจะโฟกัสตรงไหนแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลตรงไหนบ้างซึ่งผู้เชี่ยวชาญอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องไปจ้างเอเจนซี่ข้างนอกก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีสรรพกำลังในการแบบจ้างพนักงานประจำเข้ามาแล้วคุณก็เทรนเขาก็ได้ให้ความรู้กับเขาก็ได้ลองดูเนาะเพราะว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ธุรกิจเลยว่าคุณพร้อมประมาณไหน
0: ใช่ค่ะบางทีแบบคิดว่าแบบหมายถึงว่ากลัวโดนหลอกกลัวโดนโกงแต่สุดท้ายทุกอย่างเป็นตัวเองแบกหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเก๋ว่าจริงๆเราควรแบบแบ่งเวลาในจุดที่เราหาแบบสร้างรายได้ได้จริงๆเพราะว่าเก๋เชื่อว่าผู้ประกอบการมานั่งทำอย่างเอาเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยพี่เปิ้ลผู้ประกอบการมานั่งทำรูปเองเลยคือดีเทลถ้าจริงๆยุคนี้ยังดีนะ AI มาช่วยได้เยอะถ้ายุคก่อนมานั่งแต่งรูปกว่าจะโพสต์เองเก๋ว่าเวลานั้นนะเขาไปต้อนรับลูกค้า
1: อ
0: ะไรอย่างนี้ได้เยอะกว่าเยอะเลยค่ะ
1: แบบสิ่งที่เอาจริงๆพี่ห่วงแหนที่สุดคือเวลาเนาะแล้วผู้ประกอบการก็เหมือนกันสิ่งที่ตัวเองควรห่วงแหนที่สุดว่าคุณจะใช้เวลาของคุณที่มีค่าที่สุดเนี่ยไปกับการทำอะไร
0: ใช่
1: ที่ทำให้ธุรกิจคุณโตโอ้วันนี้แบบได้ไอเดียมุมมองจากคุณเก๋ฟันคราวมากๆถ้าคุณผู้ฟังแล้วแบบอยากจะเข้าไปพูดคุยไปปรึกษาเรื่องของ LINE ได้ไหมคะคุณเก
0: ๋ยินดีมากเลยค่ะ
1: ให้ติดต่อไปช่องทางไหนบ้าง
0: เดี๋ยวเก๋ขอเดี๋ยวอาจจะฝากเป็นในเรื่องของเบอร์โทรหรือไม่ก็ ID LINE ก็ได้นะคะ
1: เป็น Facebook
0: เป็น Facebook โอเคเป็น Facebook จริงๆ
1: ไม่ค่อยได้เล่น
0: เป็นคนเล่นโซเชียลมีเดียนะขอ LINE แล้วกันนะขอเป็น LINE แล้วกันนะคะจริงๆก็สามารถติดต่อมาทาง ID LINE นะคะสามารถแจ้งได้ใช่มั้ยคะพิมพ์ K A E นะคะเก๋เนาะแล้วก็ตามด้วย P P โพแลนะคะ AIJITR ค่ะ
1: PIJI โอเคไม่มีตัว SI นะ
0: ไม่มีค่ะอันนี้เก๋ขออนุญาตแอดมาส่วนตัวก่อนดีกว่าเพื่อให้รู้ว่ามาจากตรงนี้นะคะ
1: คุณเก๋เธอทั้งเปิดโอกาสคุณก็เป็นคนที่สวยซะด้วยสิ K A E นะคะแล้วก็
0: P A I ค่ะ
1: P A I PI
0: JITR ค่ะ
1: JITR
0: อ่ะก็ตามเลยค่ะเก๋ไพจิตค่ะ
1: คุณเก๋ค่ะคุณเก๋ไพจิตนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่ทันก็ถามเข้ามาได้ค่ะในรายการหรือว่าใน TikTok ของ Red Apple ก็ได้นะคะถ้าเข้ามาได้คุณคัททูฟิตบอกว่ามีต่อพาร์ท2มั้ยอยากฟังต่อโอ้ oh my god คุณเก๋มี FC แล้ว น่ารักมากวันนี้หมดเวลาแล้วเสียดายมากแต่ขอบคุณมากคุณเก๋อัญยองที่มาเป็นให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญรายการ Red Talks วันนี้นะคะขอบคุณเก๋มากเลยค่ะ
0: ขอต้องขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าของรายการ Red Talks เจอกัน10โมงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: Red Talks จาก0สู่ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์1นาฬิกา

ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท66/1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา10 นาฬิกาตามเวลา

0: ท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Futureโดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีผู้มารอตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูการไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับสเปนถูกยกให้เป็นทีมเต็งที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกสเปนถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลก2026เหนืออาร์เจนตินาก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะแข่งขันกันที่ MetLife Stadium ในนครนิวยอร์กหลังทั้ง2ทีมผ่านรอบรองชนะเลิศมาด้วยผลงานที่น่าประทับใจโดยทัพกระทิงดุเพิ่งเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบตัดเชือกขณะที่อาร์เจนตินาพลิกสถานการณ์ท้ายเกมเฉือนชนะอังกฤษ2-1ส่งผลให้บริษัทรับพนันและตลาดคาดการต่างปรับราคาให้สเปนเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่าแจ็คฟอร์ดประธานสภานิติบัญญัติแห่งหมู่เกาะฟอกแลนด์เขียนจดหมายแสดงความผิดหวังที่ทีมชาติอาร์เจนตินาโชว์ป้ายแสดงข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์พร้อมสนับสนุนสหราชอาณาจักรที่เรียกร้องให้สอบสวนเรื่องนี้ทั้งนี้หลังจบเกมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศซึ่งแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาเฉือนชนะอังกฤษแบบสุดดราม่าผู้เล่นอาร์เจนตินาได้เผยแผ่นป้ายที่มีข้อความว่าหมู่เกาะมาวินัสเป็นของอาร์เจนตินาทางนี้อาร์เจนตินาเรียกหมู่เกาะฟอกแลนด์ว่าหมู่เกาะมาวินัสโดยอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรมีข้อพิพาทในการปกครองพื้นที่นี้มานานแล้วจนถึงขั้นเคยเกิดสงครามฟอกแลนด์เมื่อปี1982และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตครับวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับ1วันหลังจากวันหวยออกนะครับวันนี้เอ๊ะวันนี้เรารายงานตัว3คน
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: วันนี้เรายังไงครับมีน้องเปรมน้องเอ็นและผมเจสซอกสักนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังกัน
0: วันนี้เราจะอำลาอะไรเปรมใช่ไหม
1: เออยังไม่ไปไหนพี
0: ่ยังไม่ไปไหนโอเคโอเค
1: ยังอยู่กับเราพี่เจ๋งนี่อีกแล้วนะ
0: เราย้ายเปรมมาแจ้งแล้วเถอะ
1: คร
0: ับผม
1: ได
0: ้วันนี้ก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราได้นะครับมาเดิน489899แล้วก็ทางทุกบ้านนะบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับเมื่อกี้
1: ครับ
0: ใครเปิดเพลงต้องเปิดเปิดเพลงอะไร
2: เมื่อสักครู่นะครับอเลอาลาโอเลนะครับแน่นอนของเจสซี่มาทดอร์นะครับนักร้องฝรั่งเศสเพลงนั้นออกมาปี2010ฮะแล้วแข่งโรวิชั่นนะฮะแต่อันดับไม่ได้ดีมากเอาไปใช้ในฟุตบอลโลกแน่นอนขึ้นอันดับหนึ่งในฝรั่งเศสแต่ผลงานฝรั่งเศสชุดนั้นนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือตกรอบแรกนะครับส่วนทางจัดๆเลยนะครับในเพลงนั้นก็เลยหยิบเพลงนี้มาเพื่อปิดรายการเราเนาะในชุดนี้นะครับ
0: เพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็จบบอลโลกพอดีไง
1: ใช่ครับพี่บอลโลกพอดี
0: จบบอลโลกพอดี
1: แล้วก็จบเลยนะพี่เจ๋ง
0: ฮะจบจนวัน39วันจบได้ไหมอ๋อก็ชนะอยู่นะ
1: อ๋อครับอีชนะ
0: หมดพลังไปเยอะอยู่นะ
1: โอ้เยอะครับพี
0: ่เยอะอยู่นะ
1: ทุกคนเลย
0: แต่เขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยใช่ไหม
1: เอ้าพี่ทำก็พี
0: ่ทำ
1: ทำช่วยโหทั้งหมดเลยฮะ
0: อ๋อถ้าไม่มีเอ็มเนี่ยข่าวของเราก็แย่เนาะ
1: ครับ
0: วันนี้คุณเจออะไรมาวันนี้คุณเจออะไรมาบ้าง
1: ก็วันนี้มีพรีวิวอ่ะพี
0: ่
1: คู่นัดชิงที่3นะพี
0: ่ครับ
1: ใช่ครับผมในวันที่คืนที่19อ่ะพี่เวลา04ฮะฝรั่งเศสพบอังกฤษ
0: คือวันที่18
1: อ๋อ18อ๋อ18
0: 19
1: 04
0: คร
1: ับแข่งกันที่สนามไมอามี่สหรัฐอเมริกาพี
0: ่สนามไหนนะ
1: ไมอามี่พี
0: ่
1: ไมอามี่
0: อ๋อ
1: ถูกแล้วพี
0: ่ฮาร์ดร็อกไง
1: ครับพี่ฮาร์ดร็อก
0: คุณเป็นไมอามี่เมื่อกี้ออกเสียงถูกนะ
1: ฮะครับผม
0: นะครับอ้าวแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยข่าวนะครับใน1ชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะครับมีอะไรมาแนะนำไหนไหมมีอะไรมาฝากในรายการไหนไหม
1: ครับผมชาสัมพันธ์นะฮะก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายมากรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องแคร์ใครจะเป็นแชมป์ทุกวอร์ดได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัล
0: ทุกวอร์ดทุกวอร์ด
1: ใช่พี่ทุกวอร์ดให้
0: ทุกวอร์ดไม่ใช่ทุกวอร์ด
1: ทุกวอร์ดเอ้า
0: อักขระต้องชัดเจน
1: อักขระชัดเจน
0: ทุกวอร์ดสิ
1: เหมือนพี่อักเกตต่อด้วยฮะสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheeremcot.net นะฮะโค้กสุดท้ายพิเศษสุดกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนไหนซื้อโปรโมชั่นซื้อบัตร Mcot Superfan 999 บาทนะฮะขออภัยครับผมรับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะฮะรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริสซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทพี่เจ๋งน้องเปรมครับนะฮะกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นนะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheeremcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวัน

0: ที่20 กรกฎาคม 2569โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้าครับพี่ต้องเปรมครับพี่ประมาณนี้พี่เจ๋ง
1: ใช
0: ่ใช่ครับผมแล้วก็
2: มีอะไรครับ
0: อีกหนึ่งอัน
2: นี่ผมปั้น
0: ขอแนะนำเลยโอ้
2: จะดับดับหรือว่าจะรุ่งจะรั่วก็เขาเนี่ยนะผมปั้นคุณอย่างนี้ผมช่วยให้คุณเลยนะ
0: ได้ครับคุณเ
2: จ
0: ๋ง
2: คุณต้องคว้าโอกาสนี้ได้นะ
0: คว้าอยู่แล้วพี
2: ่
0: แน
2: ่
0: นอน
2: โอเ
0: คครับผมแล้วก็มีชาติพันธุ์อีกหนึ่งอย่างนะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำนะฮะคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้มีแต่แค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอ.ก.รับประกันนาน1ปีถึง1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะฮะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับ
2: ผมสุดยอดคุณเป็นนักคุณเลยต้องลองเจอนะ
0: ประมาณนี้
2: แต่เมื่อกี้เป็นนักไม่ก็ถูกเท่าไหร่นะคุณต้องไปอ่านใหม่นะ
0: อ
2: ยู่บนเบงอ่านข่าวนะ
0: ก็ตามพี่เบงนี่แหละ
2: นะครับ
0: นะฮะ
2: เอาวันนี้คุณเตรียมข่าวอะไรมาให้รายการบ้านอ่ะคุณกับคุณเพลมีอะไรบ้าง
0: ก็มีพรีวิวชิงที่3
2: อ๋อแล้วบอลโลกก็วันนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีพี
2: ่ก็พักเสา
0: ถูกต้องฮะ
2: พักไปสองวันเดี๋ยวกลับมาเตะอีกทีก็คือรอบชิงที่3และรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งรอบชิงอันดับ3ของเราเนี่ยก็ประกาศรายชื่อมาแล้วนะครับสำหรับคนที่จะมาให้เสียงภาษาไทยใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
2: เป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ย
0: ครับก็พี่พยองเดชสุวโชคแล้วก็พี่บอมปาพล
2: ครับ
0: ต้อง
3: ก็รายการเช้าวันเช้าวันอาทิตย์อยู่แล้ว
0: ใช
2: ่ใช่
3: ชาบุญบรร
2: พก็ฝรั่งเศสจะกับอังกฤษเนี่ยจะเป็นคุณหยองแล้วก็คุณบอมนะจะมาให้เสียงภาษาไทยนะ
0: ต้องครับ
2: นะครับที่ Hard Rock Stadium ที่ไมอามี ตีสี่น่าจะถึง7 โมงเช้าเลยครับบอลเตะตอนตีสี่ของเช้าวันอาทิตย์นะก็คือคืนเสาร์ต่อเช้าอาทิตย์ติดตามได้ทาง FM 99ในทุกช่องทางของออนไลน์ของเรานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาในห้องส่งก็ทักกับเจมส์และเปมว่าวันนี้เรารู้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าคนที่จะตัดสินในศึกฟุตบอลโลกเป็นยังไง
0: เป็นยังไง
2: ครับผมก็ได้แล้วนะเป็นผู้ตัดสินนะครับมือดีเลยนะ
0: ใช่ฮะ
2: จะปวดถึงกับร้องไห้เลยสตาร์ก็วินซิชนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียได้รับเลือกนะครับให้ทำหน้าที่ในเกมรอบชิงชนะเลิศที่อาร์เจนตินาจะลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับในคืนวันอาทิตย์นี้นะ
0: ครับ
2: ครับก็เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้นะพอได้รับการประกาศเหมือนได้ประกาศในห้องแถลงข่าวหรือว่าห้องเลี้ยงห้องงานเลี้ยงรับรอง
0: ห้องเลี้ยงใช่ครับ
2: ส่งท้ายมานี้เนาะเจ้าตัวโหร้องไห้นะ
0: สุดยอด
2: สุดยอดนะ
0: ใช่คือแบบถ้ามันโอ้โหถ้ามันตัวเองได้ผู้ตัดสินได้ตัดสินในเกมที่แบบบิ๊กขนาดระดับโลกแล้วพี
2: ่
0: โอ้โหโคตรดีใจเลย
2: พี่เคย
0: จ
2: ำข่าวของคุณได้รู้จักเปียร์ลูจิโคลิน่าไหมฮะเอาอย่าหันเลยโคลิน่า
0: โคลิน่าเอาครับ
2: ผู้ตัดสินหัวอะไร
0: อะไรฮะ
2: ผู้ตัดสินเนี่ยอะไร
0: ผู้ตัดสิน
2: ผู้ตัดสินอะไรผู้ตัดสินอะไร
0: ผู้ตัดสินอะไร
2: หลอดไฟ
0: หลอดไฟหลอดไฟ
2: ผู้ตัดสินเลยเขามีเปรียบปัญหาเรื่องของเส้นผมนิดหน่
0: อ
2: ยตัดสินฟุตบอลโลกได้ชิงชนะเลิศปี2002ระหว่างเยอรมันกับทีมชาติบราซิลที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นพอรู้ข่าวว่าเจ้าตัวได้รับการรับเลือกให้เป็นกรรมการในเกมนัดกล่าวนะเกมนัดชิงเจ้าตัวกระโดด
0: สุดยอดเลย
2: กระโดดแบบดีใจในห้องเลยแบบ yes เลยอย่างนี้เลยอันนี้เรื่องจริงมันก็เขารู้สึกเหมือนเอ็มหรือว่าน้องเปย์นี่แหละขนาดได้รับเลือกให้ไปทำหน้าที
0: ่
2: ในเกมใหญ่ๆสำคัญๆเนี่ยก็ต้องมีกันเหมือนกันนะพี่เหมือนกันเวลาได้รับการ
0: เป็นยังไงพี่เยสเลยทำไมต้องเยส
2: เวลาที่เอ็มไม่อยู่พี่ก็จะ
0: ไม่เกี่ยวพี
2: ่เอาไม่เกี่ยว
0: เอาเยสก็ได้พี่
2: นี่กัน
0: น่าจะเป็นผมก็ตื่นเต้นกันแล้วอ
2: าจ
0: จะแบบ
2: คือร้องไห้เลยนะ
0: ใช่คือได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอะแรงกดดันมากด้วย
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่พี่การพูดสินระดับโลกขนาดนี้แล้วมาตัดสินคู่ชิงฟุตบอลโลกระดับนี้ผมว่ามีการกดดันแล้วเกรงเป็นผมโอเคแล้วแต่ถ้าพูดสินท่านนี้ผมว่ามีมืออาชีพ
2: เอ็มเมื่อกี้พี่พูดในแนวpositive เราไป negative ซะแล้ว

0: ที
1: ไปแนวด้านลบเขาแล้ว
0: ไม่ใช่ครับ
1: ก็บอกว่านะเขาร้องไห้เขาคือตันใจนะฮะเพราะว่าจะได้ตัดสินในเกมสำคัญอีกเกมหนึ่งเคยตัดสินนัดชิงมาแล้ว2ครั้งนะครั้งแรกนัดชิงยูโรปาลีกเป็นถ้วยรองเนาะแฟรงก์เฟิร์ตเจอเรนเจอร
0: ์
1: นะครับที่แฟรงก์เฟิร์ตได้แชมป์เนาะนะครับแล้วก็ครั้งที่2 2024ครับแชมเปี้ยนลีกมาดริดชนะดอร์ทมุนด์ 2-0 หลังจากนั้นนะครับก็บอลโลกเนี่ยตัดสินมาแล้ว3แมตช์นะบราซิลเสมอโมร็อกโก 1-1 ครับจอร์แดนแพ้แอลจีเรีย 1-2 เมสโกชนะเอกวาดอร์ 2-0 นัดชิงครั้งนี้จะเป็นเกมแรกที่ตัดสินทีมที่มาจากยุโรปนะ
0: ใช่พี
1: ่ก็คือสเปนเจอกับอาร์เจนตินาเคยตัดสินเกมที่อาร์เจนตินาลงเตะ1ครั้งเป็นบอลโลกปี2022จะได้มั้ยนัดแรกเลยที่แพ้ซาอุไงจะได้มั้ยเออที่ซาอุพลิกแซงกับมาชนะไงแล้วก็ตัดสินสเปนมา5แมตช์ชนะ3และเสมอ2ครับปี2020เนี่ยวิสิตเกือบหมดอนาคตโดนจับและเสดตำรวจบุกจับกุมในงานปาร์ตี้ไงพัวพันกับเครือข่ายผิดกฎหมายอ่ะก่อนได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากเจ้าตัวนะครับไปแค่ร่วมโต๊ะอาหารตักมาเชิญของการทำธุรกิจเท่านั้นเองเออนะครับอ่ะก็ขอให้ได้ชิงนะครับตัดสินโดยความเป็นกลางนะครับผมไม่เข้าข้างทีมไหนเนาะในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับนั่นคือข่าวใหญ่วันนี้นะ
0: ใช่พี่
1: จะไหมเจมไม่ใช่ไหมเอ็มเอ็มเอ็มน้องเปรมนะ
2: เดี๋ยวขยายเรื่องนั้นดีกว่าฮะ
1: การเป็นยังไง
2: สลาฟโกวินชิชนะครับผู้ตัดสินคนนี้เป็นก็มาจากกลุ่มที่ตัดสินร่วมกับทางดามิเอสโควินานะกุนซือก็เป็นผู้ตัดสินสโลวีเนียเหมือนกันในอดีตนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้นะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินโทมัสคลันชนิกและอันดราชโควาชิชนะครับก็ทีมเดียวกันแหละสโลวีเนียแต่ฟุตบอลโลกปี2006นะครับที่ผู้ตัดสินก็คือมาทั้งทีมนะฮะทีม3คนนะครับผู้ตัดสินที่4และที่5นะครับอัดฮัมปาคัตเมกับมูฮัมหมัดอัคาลาฟนะครับก็2คนนี้จากประเทศจอร์แดนนะครับที่จะตัดสินก็ทางวินชิชนะครับเป็นคนยุโรปตอนออกคนที่2ติดกันเลยนะครับ2ครั้งรวดจากซิมอนมาซิเนียเป็นโปแลนด์นะครับนี่ก็ยุโรปตอนออกคนนึงจากสโลวีเนียนะครับถ้าย้อนไปนิดหน่อยก็ซันดอร์พูลนะฮะที่เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลโลกรอบชิงปี94ครับพี่เจ๋งครับ
1: นะครับเวียก็บาสเตียนดันเคิร์ตจากเยอรมันนะนี่ผู้ช่วยเป็นโคลอมเบียและที่สับสนนะครับเวียก็คือผู้สินจากกาตาร์นะครับถ้าสมการก็ถ้าสมันเกอร์ล่ะเป็นยังไงก็
0: สมการ
1: ย
0: ัง
1: ไ
0: งนะฮะ
1: สมการยังไง
0: ต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษ
1: ถ้าต่อเวลาแล้วยังเสมอกันอีกก็
0: โดนจุดโทษ
1: โดนจุดโทษ
0: หาต้องหาผู้ชนะให้ได้ต้องหาแชมป
1: ์
0: แน่นอนพี่เจ
1: ก็สำรองเนี่ยจะใส่ชื่อได้15คนเนาะเปลี่ยนตัวได้5คนนะครับผมยกเว้นมีกรณีพิเศษ6คนก็คือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเนาะ
0: ใช่พี่
1: นะครับแล้วก็ถ้ามีในช่วงของต่อเวลานะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนตัวได้เพิ่มเติมเนาะนะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับสเปนกับอาร์เจนตินาสเปนจะใส่ชุดเสื้อสีแดงส่วนอาร์เจนตินาจะใส่ชุดเสื้อสีขาวนะครับที่เบทไลท์เอ๊ะสรุปแล้วเปรมยังไงฮะเพราะว่าที่นิวเจอร์ซีย์นะครับที่เบทไลท์สเตเดียมอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเนาะตัวนี้มีนี่ไงฟอร์มอลเออฟอร์มอล
0: อ๋อครับพ
1: ี่ไฟไหม้
0: อ๋อเนี่ยพี่เจ๋งส่งแล้วไม่เตียงผมโอ้พี่ต้องนิดนึงนะพี่
1: อ๋อไฟไหม้ที่แคนาดา
0: ไฟไหม้โอ
1: ้เออเป็นยังไงบ้างอ่ะเห็นว่ามันจะส่งผลไหมอ่ะในมันจะสลายไปไหมอ่ะ
0: ผมว่าน่าจะไม่ส่งผลนะพี
1: ่
0: เพราะว่าอาจจะเบื้องต้นอาจจะระงับได้เลยเหมือนกับว่าเขา
1: เมื่อกี้ก็ที่ฟังข่าวก็เออเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะลอยมาทางตอนออกเฉียงเหนือของอเมริกาอยู่นะเขาบอกดีทรอยต์อากาศแย่สุดในโลกนะกระทบจากหมอกควันไฟป่าแคนาดาไงเอาสิเห็นว่าควันลอยลงใต้แล้วนะเอายังไงฮะ
0: โอ้ยผมคิดว่า
1: ไฟป่าครั้งใหญ่ที่แคนาดานะ
0: ไม่เลื่อนหรอกพี
1: ่
0: ไม่มีเลื่อนหรอกผม
1: กลัวสภาพอากาศ
0: ใช่ครับกลัวสภาพอากาศของนักเตะด้วยใช่อาจารย์เป็นพลพิษอะไรหรือเปล่าวันนี้พี่เจ๋งต
1: ้
0: องรอใช่
1: เอานี่เขาลอยไปแล้วนะเปรมนะเห็นไหมแกเห็นว่าไฟป่าปะทุมากกว่า800จุดทั่วแคนาดานะและควันไฟก็ลอยลงใต้นะทำให้อเมริกานะครับต้องประกาศเตือนด้านคุณภาพของไออากาศเนี่ยหลายรัฐเหมือนกันนะเอาละสิยังไงแฮวนี่ฮะ
0: คร
1: ับและรัฐนิวยอร์กนะซึ่งเป็นรัฐที่เนี่ยที่ไอ บอลโลกจะมาเนี่ยฮะขยายแผนรับมือภาวะฉุกเฉินจากคลื่นความร้อนและเปิดใช้งานมาตรการฉุกเฉินด้านคุณภาพอากาศด้วยมีการจัดตั้งศูนย์ลดความร้อนหลายแห่งและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิด KN95 ทั่วทั้งเมืองด้วยโ
0: อ
1: ้ยังไงฮะตัวนี้ฮะ
0: อืมมาก
1: เขาบอกว่าปริมาณฝนตกลงมาไม่เพียงพอนั้นจะบรรเทาความรุนแรงของไฟป่าได้มากนักด้วยนะโอ้มันจะหายแทนไหมอ่ะยังไงฮะ
2: ก็เหลือวันครึ่งกันนะฮะแต่เดี๋ยวเราก็ตามข่าวกันต่อในสื่อต่างๆประมาณ2วันครึ่งขออนุญาตไม่ใช่ครึ่งวัน2วันครึ่งกว่าๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคืน99เราเดี๋ยวตามต่อนะครับ
1: ตามต่อให้นะ
2: ครับ
1: เออแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเนี่ยมีสื่อ BBC เขาวิเคราะห์เนาะนะครับเรื่องการเงินต่างๆนะครับฟุตบอลโลกนี้เอามาจากเดลิเนียวนะนะครับในรอบชิงนะครับเส้นเดินทางมาถึงรอบชิงแล้วนะฟีฟ่านะครับเป็นหนึ่งในผู้ชนะอย่างแท้จริงฟุตบอลโลก2022ทำรายได้ไปสูงถึงเท่าไหร่หรือเปล่า 7.6 พันล้านเหรียญนะแต่บอลโลกครั้งนี้นะครับคาดว่าจะทำลายสถิติกระจุยนะด้วยรายได้ใกล้เคียง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐโ
0: อ
1: ้เป็นมูลค่าเลยที่13พันล้านเหรียญนะฮะคูณ30กว่าเข้าไปนะผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นผู้ชนะแม้ต้องจ่ายมาสารให้ฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าก็ตอบแทนด้วยการเพิ่มช่วงพักดื่มน้ำในแต่ละครึ่งจาก104แมตช์กลายเป็นการให้โฆษณาเพิ่มนะฮะ
2: ประมาณ 440,000 ล้านบาทนะครับประมาณนั้น
0: 440,000 ล้านบาท
1: รับหน่อเนาะ
0: โอ้โหหน่อเนาะรับเต็ม
1: ๆโดยเฉพาะช่องดังของอเมริกาเนี่ยบอกจ่ายซื้อฟุตบอลโลกช่องที่เป็นไอ้หมาป่าเนาะซื้อได้85ล้านเหรียญแต่ลำพังแค่ช่วงน้ำดื่มก็ได้เงินมาแล้ว210ล้านเหรียญไม่รวมโฆษณาช่วงก่อนเกมช่วงพักครึ่งอีกนะโอ้โหสรุปแล้วบอกฟันกำไรกระจุยบอกมานะแล้วบริษัทพนันถูกต้องตามกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าเงินสะพัดมากกว่า50,000ล้านเหรียญเลยนะโอ้โหสุดยอดนะเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เรมแต่ว่านี่เป็นถูกต้องตามกฎหมายนะของเขาเนาะเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเออเนาะเป็นไง
0: เรียกเลยคิดว่ารวยเลย
1: ครับ
0: รวยเลยครับพี่ทีนึง
1: ก็อาจจะเช่นแวนคูเวอร์ที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพ7เกมในแคนาดาโรงแรมไม่เต็มตลอด40วันความต้องการสูงขึ้นแค่บางวันเท่านั้นนะเออเขาไปพักอาจจะพักที่อื่นไหมหรือว่าไงเนาะมาได้พักแบบอาจจะพักโรงแรมราคาไม่ได้สูงมากหรือเปล่าประมาณนี้เนาะแต่แฟนบอลเนี่ยเป็นผู้แพ้นะเขาบอกมานะอาจจะสนุกแต่ว่าค่าตั๋วแพงนะครับขณะที่โดนัททรัมป์ยอมรับว่าตนก็ไม่จ่ายนะราคาตั๋วเท่าไหร่ 30,000 กว่าบาทในนัดเจอปารากวัยอ่ะนัดชิงเขาบอกว่ามีราคาค่าตั๋วอย่างพันธการนั่นอยู่ที่ 1,100,000 บาทบางอันอมารีเซลนะเปรมแล้วก็น้องเอ็มนะ
0: 67
1: ล้านบาท
0: โอ้โหดีเซล
1: เปรมไปมั้ยเอ็มไปมั้ยถ้า67ล้านบาทอ่ะ
2: ก็รีเซลซ้ำไปซ้ำมาเน
1: า
2: ะม
1: ัน
2: ก็เลย
1: รีเซลคือขายต่อใช่ไหม
2: ขายต่อเลย
0: ใช่ครับ
1: นี่ไม่รวมพวกค่าตั๋วอาหารและที่พักด้วยนะโอ้ถ้าไปแต่ละเมืองเนี่ยเป็นไงฮะ
0: โจไม่ไหว
1: งอมพอดีเรา
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: พอดีนะ
1: ต้อง
0: แห้งเลยพี
1: ่ไม่มีคนไทยไปบ้างหรือเปล
0: ่าทุกคนมีครับคุณนิกกี้ราชัด
1: อ๋อนิกกี้ราชัดไปเหรอ
0: นิกกี้ราชัดไป
1: อ๋อเหรอ
0: ผมวันนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาละ
1: ไปดูนัดชิงเหรออ
0: าจจะครับพี่เห็นนะ
1: เออของเราน่าจะมี
0: ไปดูจาก IG story ของเขา
1: เฮ้ยดูคุณเนี่ยนี่น่าจะเป็นของทาโมโนกับแจ๊สน่าจะมีผู้บริหารไปไหมเพราะว่าได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกในครั้งนี้ไง
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ติดตามชมกัน
1: แต่ว่าถ้าว่าใครที่ไม่ได้ไปก็ฟังกัสปาของเรารายงานได
0: ้
1: ตอนที่2เนาะส่วนผู้บรรยายแล้วอุ้มไว้ก่อนเป็นไง
0: ใช่
1: เป็นไงอุ้มไว้ก่อน
0: พี่เจ๋งต้องลุ้นแล้วจังหวะเนี้ยวันเนี้ยไม่เกินพรุ่งนี้ต้องทราบแล้วใครเป็นผู้ภาคนัดชิง
1: เป็น M กับ J
0: โอ้ยาแล้วครับยาแล้วครับเดี๋ยวเสียงมาฮะกลายเป็นคนชาเดี๋ยวก็จุด
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็ไปดูได้ที่ไหน
0: FM 99ครับพี
1: ่ใช่แล้วก็สเปคของเราแจ๊สเขาจัดที่ไหน
0: แจ๊สจัดที่
1: ที่ไหน
0: สตูดิโอโมโนครับผม
1: สวนรถไฟ
0: มั้ยสวนรถไฟฮะเอาขออภัยฮะสวนรถไฟเอาเปลี่ยนแล้ว
1: สวนรถไฟสวนรถไฟ
0: โอ้เจ๋งอีกแล้วนี่มันส่งให้ผม
1: ส่งให้หวานเจี๊ยบเลย
0: โอ้เจ๋ง
1: สวนรถไฟไม่ได้เหรอที่มีพิธีกรหลากหลายอ่ะ
0: คุณเจมเข้าไปอ่ะ
1: ต้องลงทะเบียนด้วยใช่ไหม
0: ครับพี
1: ่ให้สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนด้วยนะ
0: ขออนุญาตนะพี่เจม
2: มันจะได้คุมคนอยู่ไงมันต้องลงเหมือนซีเกมอ่ะเหมือนซีเก
1: ม
2: เมื่อธันวาคือประเด็นเรื่องตั๋วตอนนั้นคือมันจะได้คุมอยู่คนไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปเยอะแต่ปัญหาก็คือคนมันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่างานนี้แน่นอนมันตีสองอ่ะนะฮะมันเป็นเวลาที่ดีทีเดียวสำหรับคนที่ดูบอลดึกเจ๋งดูบอลดึก
1: ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟ ข้าประตู3เท่านั้นนะเขาบอก
2: ใช่เพราะว่าเป็นเวลาปิดสวน
1: เวลาปิดสวน

0: บริหาร
1: เออถ้าตีเพราะว่าเขาปกติก็จะตีห้าหกโมงมานี้เนาะ
0: ใช่ครับพี
1: ่เออตีซอนะครับเอาแล้ววันจันทร์ก็ลางานเลย
0: โอ้ไม่ลาครับทำงานเนี่ยพี
1: ่ทำงานต่อนะ
0: ทำงานต่อครับพวกเราสู้งานครับพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับงานต่อฮะ
1: นะครับโอ้พี่ขับรถผ่านมาก็มี
0: ครับพี่
1: แจ็คก็ผลิตกำไรไปสี่ด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มขายไปสี่แล้วนะ
0: อ
1: ่
0: าใช่
1: สเปนหรือจีเดน่าไงไปสี่นะขับมาหาเนี่ยเออก็มีขายไปสี่เหมือนกันนะคนซื้อยังซื้อยัง
0: ซื้อพี่ซื้อยังฮะเงียบ
1: ยังผมไม่ผมว่าผมนี่ไงผมต้องร่วมรุ้นกับกิจกรรมของเราไง
0: ใช่ครับเช
1: ีย
0: ร์
1: ซุปเปอร์แฟน
0: ถูกต้องเรารู้ซุปเปอร์แฟนก่อน
1: ขอบดอกเด็ดนะ
0: ถูกต้องพี่
1: นะครับก็ก่อนนัดชิงจะเตะ15นาทีเราจะปิดรับการเข้าร่วมกิจกรรมของเราแล้ว
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ตอนนี้ยังพอมีเวลานะ
0: ครับมีเวลาย
1: ังพอมีเวลาจะถึงตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับของคืนวันที่19ต่อเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมยังมีเวลานะโหได้รับของรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า2ล้านมีรถ
0: ใช่ฮะ
1: รถไอ้ตู้เดลิเวอรี่ส่งไฟฟ้าด้วยนะ
0: โอ้ดีมากเลย
1: ดีมาก
0: ดีมาก
1: ราคาล้านกว่า
0: ฮะแล้วก็รถ
1: มีกิฟต์วอชเชอร์มีรถไฟฟ้าโอ้โหเยอะแยะมากมายนะก็ติดตามได้นะครับ
0: นะครับ
1: อืมสวัสดีครับพี่เจ๋งบอลโลกรอบชิงรอบนี้การันตีแข้งลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์แล้วอย่างน้อย1คนครับแต่เชียร์ไม่เอาเลยครับอ๋อมิตอมบุญยอชของสเปนแล้วก็อะไรสิแม็กเลสเตอร์ใช่ไหม
0: ใช่อะไรแม็กเลสเตอร์
1: คุณเดมคุณจะอยู่ไปดูที่ไหนยังไงฮะ
0: ที่บ้านดีกว่าครับพี่ดูครอบครัวดีกว่า
1: อ๋อที่บ้านนะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ดูผ่านทาง Facebook ครับผม FM99 ของเรา
1: อ๋อคุณดูตลอดเปล่า
0: ดูครับพี
1: ่คุณจะตื่นมาดูไหมนัดชิงเนี่ย
0: ดูครับนัดชิงแล้วก็นัดชิงที่3ก็ต้องดูด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับพี่เจ๋งดูให้หมดเลยฮะแน่นอน
1: คุณดูนะต้องดูนะคุณต้องดูนะ
0: ครับพี่
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วพี่เจ๋งดูใครฮะ
1: ผมก็พี่ก็มาดูนี่แหละ
0: มาจะมาที่
1: กัสกายแล้วก็ที่พี่ก็มาดูอยู่แล้วมาดูความเรียบร้อยไง
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ครับพี
1: ่มาดูเพราะว่าต้องมาดูที่นี่ไงฮะครับผม
0: โอเคพี
1: ่โอเคนะ
0: เชื่อพี
1: ่แล้วยังไงคุณเปรมดูที่ไหนฮะ
0: ครับน้องเปรม
2: ก็พอได้ยินชื่อคนภาคเนี่ย
1: ฮ
0: ะ
2: ได้ยินชื่อคนภาคก็เป็นรุ่นพี่กันนะฮะ
1: โ
0: อ้แล้วอุ้ยก่อน
1: ไปอุ้ยก่อนนะ
0: ใช่หรือว่าก่อนนะอย่าหลุดนะพี
1: ่อย่าหลุดนะ
0: พี่อย่าผมไม่หลุดแล้วพี
1: ่ไม่หลุดนะ
0: ครับ
2: ไม่พี่เจ๋งแต่คนภาคเป็นรุ่นพี่กันจ
0: ับ
2: กัน
0: ด้วยรุ่นพี่ด้วย
1: เดี๋ยวว่ากันว่ากันนะครับ
0: อืมครับพี่
1: คุณจะรู้นะ
0: ไม่รู้อยู่แล้วพี
1: ่เขาอุตส่าห์แบบเอาไปกิมมิกนะเป็นงั้น
0: ใช่ครับ
1: เราลีลานิดนึงเล่นตัวนิดนึงนะ
0: รุ่นกับคุณผู้ฟังดีกว่า
1: สเลกโกวินเชได้เข้ารอบดีกรีอ๋อบอกไปแล้วนะคุณปรักบอกเข้ามานะครับพูดสินสุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เอ็มพี่เปรมนะครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ใครพาคู่ชิงขอเป็นป๋ากับเจมิงได้เปล่าครับ
0: โอ้โห
1: โอ้แต่ว่าพี่เจมิงจะบอกถ้าเป็นช่วงดึกแกไม่ไหว
0: เป็นช่วงดึกไม่ไหว
1: สภาพร่างกายแก
0: ใช่ฮะ
1: แกอดแอร์แล้วตอนนี
0: ้อดแอร์พี
1: ่แกดูแล้ว
0: ไปว่ายน้ำสอนว่ายน้ำอยู่ป่ะแกสอนว่ายน้ำ
1: ดำน้ำ
2: ดำน้ำ
0: อ๋อดำน้ำอ๋อดำน้ำ
1: ว่ายน้ำ
0: อ๋อ
1: เออดำน้ำสอนว่ายน้ำ
0: โอ้ก็เหมือนกันเลยอ๋อดำน้ำดำน้ำคือดำ
1: คุณจะบอกว่าพี่ลิงเนี่ยคือดำน้ำคือจัดรายการดำน้ำไม่มีข้อมูลเหมือนเอ็มใช่ไหมหรือว่า
0: โอ้โหระดับอาจารย์ผมอยู่ล่างล่าง
1: เอาเหรอ
0: ครับพี่
1: คุณเคยให้เขาไปคอมบอร์ดหรือเปล่า
0: เคยทั้งไม่มีดำสิงแล้วก็พี่ลิงเนี่ยพี่บีแฮปแฮปใช่ไหมพี่แล้วก็พี่ดีมิงชิงฉากปูนครับพี่จริงฉายาเขานิดนึง
1: ฉายาเขานะโอเคโอเคโอเค
0: ครับพี่
1: ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็เข้ามาทักทายกับเราได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะกับบอลโลกอัปเดตนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่
4: คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษ โดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาปูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็น Mission Impossible สำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: มาแล้วนะครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตรับวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับก็เรามาคุยกันนะช่วงแรกก
3: ็ ค
2: ุยเรื่องของข่าวนะข่าวใหญ่ก็คือผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินสลาฟโกวิชิตจากสโลวีเนียนะที่จะได้ทำหน้าที่เป็นตัวการในสนามนะ
3: ครับ
2: นะครับอ้าวส่วนตอนนี้ใครที่ชมแบดมินตันอยู่นะครับนะตอนนี้นะ
3: ใช่ครับ
2: คุณลุงนิสานกับธนากะเป็นยังไง
3: ใช่ครับก็ในเกมแรกนะวิวออกแรงเหนื่อยหน่อยนะครับชนะไป22-20ดิวชนะดิวครับผมก็เลยอีกเกมหนึ่งว่าจะทำได้ไหม
2: รายการที่ญี่ปุ่นเน
3: า
2: ะร
3: ายญี่ปุ่นเจแปนโอเพ่นนะฮะ
2: รอบอะไร
3: รอบ16
2: รอบ8
3: รอบ8
2: รอบ8แล้ว
3: เลย
2: มันจะรอบ8คนสุดท้าย
3: รอบ8คน
2: มีคนบอกว่าจะส่งมุกให้คุณเดียบ่อย
3: ใช่ส่งได
2: ้ส่งยินดีรับไม่ส่งดีกว่าพี่ส่งไปแล้วเราไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได
3: ้รับได้ก็พยายามเลย
2: รับกระจกตลอดเลย
3: เอ้าก็ช็อตน้ำยังอยู่ครับพี่
2: อ๋อยังอยู่นะ
3: เป็นแก้วครับพี
2: ่ครับ
3: ครับผม
2: แล้วมีข่าวลูกบอลใช่ไหมเป็นยังไง
3: อะไรนะฮะ
2: มีข่าวลูกบอลใช่ไหมลูกบอลเป็นไงบ้าง
3: เป็นแหวนนะพี
2: ่เป็นแหวนเลย
3: ใช่ครับเป็นแหวนครับไม่ได้ฟุตบอลครับ
2: อ๋อเหรอ
3: ก็คือฟีฟ่านะครับตอนนี้สั่งทำแหวนพิเศษนะครับเตรียมมอบให้กับแชมป์บอลโลกตามสไตล์เมกันเกมครับพ
2: ี่อ๋อเหมือนแหวนแชมป์ใช่ไหม
3: แหวนเมกันเกมคือ NFL ใช่ซูเปอร์โบว์พี
2: ่
3: ง่ายใช่ครับผมฟีฟ่าก็ลูกหนังโลกรับการว่าแชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะนอกจากได้ครอบครองโทฟี่แชมป์โลกแล้วยังได้รับอีกหนึ่งไอเทมคือพิเศษคือแหวนแชมป์โลกนะครับที่มีการมอบให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะพี่เจงน้องเบมนะฮะการมอบแหวนแชมป์โลกครั้งนี้ได้แก่ชาติใดที่ได้แชมป์นะครับผมในปีนี้เป็นไอเดียของฟีฟ่าที่หยิบเอามาจากประเพณีการรับมอบแหวนในอเมริกันเกมนะครับทั้งบาสเกตบอลแล้วก็อเมริกันฟุตบอลนะครับมาใช้ในครั้งนี้ครับพี
2: ่
3: วันนี้เน
2: า
3: ะ
2: โอ้ดีเหมือนกันนะ
3: ดี
2: เออดีเลยอะ
3: แหวนก็สวยอยู่นะพี่นะพี่เจ๋งได้ดูยัง
2: ก็สวยสวยเห็นแล้วนะครับมีแหวนด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับพี
2: ่เออแล้วก็ลูกบอลด้วยเน
3: า
2: ะ
3: จับลูกบอล
2: ครับ
3: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
2: ประมาณนี้นะ
3: ครับ
2: แล้วก็ฮาร์ทไทม์โชว์นะครับก็เห็นว่าจะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้โหนานได้ไหมครับนักเตะ
3: นานเนาะ
2: นักเตะเครื่องเย็นแล้วมั้งฮะ
3: เครื่องร้อนพี่เครื่องเย็นนะ
2: ไม่ใช่เครื่องร้อนอยู่แล้วเครื่องเย็นหมดแล้วมั้งคล้ายๆกับซูเปอร์โบว์เนาะ
3: ครับพี่
2: เขาบอกว่ามาดอนน่าชาคิล่าบีเทสมาใช่ไหมล่ะจะแสดงก่อน11นาทีนะกับโดยคริสมาร์ตินนักร้องนำของโคลด์เพลย์เนาะจัสตินบีเบอร์เมอร์น่าบอยกุสตาโวดูนาเมลก็มาด้วยนะโอ้มาเยอะเลยนะ
3: ใช่พี
2: ่เห็นว่าจะระดมเงินได้มากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐให้กับฟีฟ่าโครงการของฟีฟ่าไงฟีฟ่า Global Citizen Education Fund ด้วยนะเอ้ย Education Fund นะฮะครับโอ้โหแล้วโดนวิจารณ์เยอะเนาะว่าไหมเรื่องของคอมเมนเตอร์นักฟุตบอลก็บอกว่าโอ้มเยอะมันเกินไปอ่ะแล้วหลายคนก็ไม่อยากจะมันเนาะมันฮาร์ทไทม์ชมมันปกติ10-15นาทีก็ยังดีไง
3: ประมาณไม่เกิน15พี่อ
2: ันนี้เขาบอก20กว่านาทีเกือบ30นาทีนักเตะไปพอดีอ่ะกำลังเครื่องร้อนพอดีเรียบร้อย
3: ใช่เรียบร้อยแต่กระตุ้นได้เขามีวิธีกระตุ้นฮะ
2: ยังไง
3: อ๋อต้องระอุไว้ก่อนครับพี่ผมอาจจะมีวิธีกระตุ้นให้นักเตะคึกขึ้นมา
2: อ๋อ
3: ใช่ครับพี่
2: วิ่งบอลนี้เหรอ
3: ประมาณนั้นก็ได้พี่จิ๋ง
2: คร
3: ับ ดีกว่าครับพี่
2: อ๋อเหรอ
3: ต่อพี
2: ่โอเคอัพปีเวอร์เดียวไหม
3: ได้ครับพี
2: ่เป็นยังไงไปปีเวอร์เดียวไหมเอสเปนกับอาร์เจนตินายังไงมีอะไรมาฝากแฟนรายการไหมครับเป็นยังไงครับ
3: ครับ
4: แต่เปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวขอเปิด
3: ได้ครับ
4: ถ้าหลายคนไม่ดูทุกเกมนะครับจะสรุปให้อย่างนี้ฮะสเปนเราจะหลายเกมผ่านมาครองบอลได้ถึง 60% นะครับมันก็เยอะมากแหละนะครับแล้วก็จะมีการเพรสสูงแล้วก็ในการเล่นเป็นทีมนะฮะอาร์เจนตินานั้นเป็นการขยับตัวที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นกว่ามีการเพรสเป็นช่วงโจมตีฮาฟสเปซแล้วก็เมสซี่ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับหน้าเจอหลังก่อนละกันนะครับยามาลทำอะไรได้บ้างก็ไล่กันไม่ค่อยหมดเท่าไหร่จะเลี้ยงเข้าในจะไปสุดเส้นจะแทงช่องจะเปลี่ยนแกนก็ได้นะครับซึ่งถ้าไปดวลกับทาเกียฟิโกขึ้นมานี่ก็น่าคิดอยู่นะครับถ้าเป็น 1-1 นะในมุมนั้นนะครับนิโควิลเลียมส์กับโมลิน่านะครับก็โมลิน่าสามารถเติมเกมบุกได้นะครับ แต่ก็ระวังเกมส่วนด้วยนั่นก็มุมนั้นไปดูโอยาซาบาลและทีมงานนะครับที่อยู่ตรงนั้นถ้าดวลกับโรเบโร่ก็คือโรเบโร่มีความดุดันมากพอแต่ว่าโอยาซาบาลก็แสดงเห็นว่าถ้าอยากถ้าพร้อมจะยิงได้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ผมมองคู่นี้พี่เจ๋งเมสซี่เจอกับโรดรีนะครับ
2: โอ้ยแต่ว่าเมสซี่อยู่ขวาโรดรีอยู่กลาง
4: ถ้าแบบ1เจอ1กันนะฮะแม้ทั้ง2คนจะไม่เล่นติดกันขนาดนั้นก็ตามถ้า2คนนี้ได้เจอกันขึ้นมาน่าคิดนะครับว่ามันจะออกมายังไง
2: เมสซี่ได้เจอไอ้คูคูเรย่าเนาะ
4: โอ้แต่คูคูเรย่าก็น่าคิดพอแล้วนะนั่นก็เรื่องนึงนะฮะขยายไปเรื่องเพรสซิ่งนะครับก็ดูการเพสของสเปนแล้วกันจะหมดแรงก่อนมั้ยนะครับถ้าเกมยาวนะครับอาจจะน่าอาจจะไม่ได้มองจุดนั้นกันเท่าไหร
2: ่ครับ
4: ส่วนกับนะครับก็สามารถทำได้ทั้งคู่อันนี้ไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วนะครับมานั่งสำรองนะครับผมมองกองกลางอาร์เจนตินายังน่าคิดอยู่ประมาณนึงว่าก็สู้กับกองกลางสเปนแล้วนะครับมันยังเป็นจุดที่ยังห่างกันอยู่เล็กน้อยแต่แค่มุมนั้นแหละนะครับโดยสรุปก็คือมองว่าสเปนยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อยถ้าหยุดเมสซี่ได
2: ้
4: ซึ่งในมุมนึงขออนุญาตเมสซี่นะครับเกมกับสวิตเซอร์แลนด์น่าคิดนะนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าก็ยังรับมือได้แหละนะครับก็ต้องลงต่ำเยอะเมสซี่ในเกมนั้นนะครับส่วนยามาลเกมกับโปรตุเกสนะฮะมันดูมันไม่ใช่1ต่อ1อ่ะมันคือยามาลต่อนักเตะโปรตุเกสมากกว่า1คนแล้วก็โดนบีบเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องระวัง1ต่อ1แล้วกันถ้าปล่อยยามาลอย่างนั้นนะครับส่วนทางอื่นๆโรดี้เกมกับเบลเยียมนะครับก็ประเด็นเรื่องว่ากองกลางอย่างเดอบรอยพวกนั้นก็ยังทำได้ดีนะครับนี่ก็จุดที่ระวังได้ส่วนคนอื่นอาร์เจนตินาในมุมนั้นนะครับก็คือก็จะโดนหยุดในเกมที่ต่างกันออกไปแต่ก็ยังดีพอนะครับดังนั้นพอตัดออกมาให้ดูจริงๆเนี่ยอย่างโรเมโรของอาร์เจนตินากับโรดี้ของสเปนก็เป็น2คนที่ผมยังคาดหวังได้อยู่นะครับสรุปก็คือมองว่าสเปนยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อยแต่ว่าผมว่าเราน่าจะอยู่กันยาวนะครับ
3: ครับ
2: อยู่ยาวก็คือต่อเวลา
3: ต่อเวลาพิเศษอาจจะถึงจุดโทษได
2: ้คุณมีข้อดีมากเลย
3: ใช่แต่ผมว่าอาจจะถึงจุดโทษหรืออาจจะชนะกันแค่ลูกเดียว
2: เ
3: พราะเกมอาจจะสูสีประมาณน
2: ี้ชนะหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงชนะ 1-0 จบหรือว่ายังไงจุดโทษหรือว่าไงฮะ
3: 1-0 ประมาณ 1-0 หรือ 2-0 หรือว่าอาจจะ 2-1 ประมาณนี้พี
2: ่เออเหรอ
3: ใช่ฮะ
2: ฝั่งไหนฝั่งสเปน
3: ก็ต้องรอลุ้นกันครับพี
2: ่เอาก็ฟังไหน
3: ฟังไหนก็ได
2: ้เอา1-0 2-1
3: ก็ได้พี่สเปน
2: เอาสเปนก็ได้เอาก็บอกว่า
3: เอ้าก็จะให้ท่านผู้ฟังลุ้นเหมือนกัน
2: คุณบอกว่าต่อเวลาแล้วบอกว่ามันมีทีมชนะมันงงๆนะ
3: ไม่สามารถบอกได้ว่าคู่ชิงคือเอ้ยคู่ชิง
2: คู่ชิงคือใครยังไม่รู้อีก
3: ไม่คู่ได้แชมป์คือใคร
2: อ๋อเหรอ
3: ประมาณนี้ดีกว่าพี่เด่นคือให้ลุ้นไปพร้อมกันใช่ดีกว่าครับพี
2: ่เอาก็สูสีนะครับผมสเปนเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าค่อยๆเครื่องติดแรกอาจจะแข่งขันเจอแคปบอดีเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มโชว์ฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆมันยังเลี่ยงนะครับและเกมที่ผมประทับใจสุดก็คือเกมที่เจอฝรั่งเศสรับรองโซลาเจเนี่ยเหมือนไงล่ะเหมือนทีมที่สู้ด้วยสปิริตของแท้เลยเจอหมู่เกาะแคปเบิร์ดใช่ไหม
3: ใช่แคปเบิร์ด
2: เจอคาร์ดิฟอียิปต์ตามหลังก่อน2-2กลับมาได้เจออังกฤษก็ตามหลังก่อน
3: ใช่พี่
2: เพราะว่าสปิริตของลูกทีมของเลโอนาร์ดสคาโลนี่ถือว่าอยู่ในจุดที่
4: ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว
2: ที่ดีมากนะขนาดโค้ชยังยกย่องว่าเขาไม่อยากเชื่อว่าลูกทีมเขาจะมีสปิริตแห่งความแล้วว่าคือการต่อสู้แล้วก็กลับมาแบบนี้ได้ดีคือกลับมาได้ดีมากนะครับแล้วก็คัมแบ็กกลับมาแล้วพิจารณาการจากที่ตามแล้วกลับมาแบบนี้เขาแบบเขายังประทับใจเลยนี่คือสิ่งที่อาร์เจนตินาเขามีแปลว่าพร้อมในร่วมนะครับอาจจะสู้สเปนไม่ได้แต่บอลเที่ยวกับบอลเด็กที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าไปถึงนัดรอด120นาทีนะแล้วก็ต่อเวลาพิเศษยิงจุดโทษพี่ว่าอาร์เจนตินามีสิทธิ์จะชนะได้
3: ใช่
2: เพราะว่าสเปนก็ยิงจุดโทษไม่ค่อยดี
3: ใช่พี
2: ่สเปนเนี่ยตั้งแต่ได้แชมป์ปี2017ใช่ไหมล่ะรอบแรก2014ก็ตกรอบแรก2018แพ้จุดโทษรัสเซีย2000เท่าไหร
4: ่22ขยัน
2: 22ก็ตกรอบ16ทีมนะ
3: ก็มีสิทธิ
2: ์ส่วนอาร์เจนตินาเข้ามาเรื่อยๆมันเรียงๆนะ14เข้าชิง18ตกรอบ2
4: ถูกต้องครับ
2: แล้วก็22เข้าชิงและแชมป์คราวนี้เข้าชิงอีกสามจาก4ครั้งเข้าชิงนะเอมแบมบอลเขี้ยวนักเตะก็ชุดเดิมๆด้วยหน้าเดิม
3: ๆ
2: สกาโลนี่นักเตะรู้จักระบบรู้ การเล่นกันเป็นอย่างดี
3: ใช่ครับ
2: ส่วนสเปนเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ไงต้องดูว่าพลังหนุ่มกับความเก่า
3: ความเก่า
2: อย่างอาเจนเนี่ยทีมไหนจะเป็นแชมป์แต่ยังเชื่อว่าเจนพี่ว่า
3: อาเจนนะ
2: เดี๋ยวตอนแรกวันนี้แต่วันนี้พี่
3: สายสเปน
2: ครับ
3: แล้วสรุปพี่เชียร์ใครกันแน่เน
2: ี่
3: ย
2: ไม่บอกเอ็มหรอก
3: นั่นขออนุญาตละถ้าสมมติอาร์เจนตินาได้แชมป์อ่ะเขาจะเพิ่มให้ดาวนึงเขาจะทำเลยไหมในสนาม
2: ก็
3: จะเพิ่มเสื้อให้เลยไหมเป็นสีด
2: าวอาจจะมีทีมงานจะมีอาจจะมีแบบเสื้อแชมเปี้ยนให้อ่ะ
3: อ๋อจะคือยังไม่สกรีนเป็นดาวอีกดาว
2: มีสกรีนเขียนไว้นั่นจะมีถ
3: ้
2: าว่าได้แชมป์ก็มีเสื้อสกรีนไว้ว่าแชมป์สมัยที่4
3: ครับพี
2: ่อาจจะมีให้ใส่ละพี่ว่านะแต่ถ้าไม่ได้ก็เก็บไว้กัน
3: ไม่ได้ก็เพิ่มให้สเปนอีก
2: ดวงสเปนเนี่ยก็
3: ใช่ครับผม
2: โอ้เดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานนะต
3: ั้
2: งแต่วันรุ่งที่66ใช่ไหม
4: ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอกัน
3: มาเจอในรอบชิงชนะเลิศ
2: โอ้แล้วก็เป็นการเจอกันของทีมที่ได้แชมป์ของแต่ละทวีปมาเจอกันปกติไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นอ่ะ
3: ไม่มีเลยพี
4: ่ก็อาร์เจนตินาแชมป์ทวีป16ครั้งนะครับมากสุดนะฮะสเปนแชมป์ทวีป4ครั้งมากสุดเช่นกันนะครับก็เราควรจะได้ดูในฟินาลิซิมาอันนี้พูดไปรอบ2รอบแล้วซึ่งไม่ได้ดูนะครับแต่มาอยู่ในรอบ
2: ก็มาดูนัดชิงนี่ไง
4: ถูก
2: ตอนแรกเขาจะเตะตอนมีนาใช่ไหมล่ะตอนมีสงครามที่ตะวันออกกลางก่อนนะครับก็เลยต้องมาเป็นเวอร์ชั่น
4: เกมสำคัญกว่า
2: เกมสำคัญนัดชิงเลยนะ
3: ใช
2: ่นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
3: ก็ติดตามแน่นอนพี่ติดตามไหม
2: ก็พี่กูต้องดูอยู่แล้ว
3: ครับ
2: เอ
3: ๊
2: ะ
3: เออ
2: ทำไมสมัยพี่แบบนี
3: ้พี่ส่งให้ผมเลยก็ได้เลยเอาครับประมาณนี้ดีกว่าพี
2: ่ยังไงแล้วคุณเอาแว่นมาใส่ทำไม
3: ไม่ได้ใส่เป็นไอเขาเรียกไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่ติด
2: ได้เป็นกระเจ็ดกระเจ
3: ็ดกระเจ็ดไอเทมหนึ่งใช่เป็นบุคลิกให้คนจำได้ฮะ
2: เอาเหรอครับ
3: ผมจะใส่ทำไมครับพี
2: ่ใส่ทำไม
3: ครับ
2: เอาแว่นตาดำมาใส่ทำไม
3: ไม่รู้กันฮะ
2: อ๋อ
3: เป็นกระเจ็ดที่บุคลิกคนจำได้
2: แสงในห้องสม
3: แ
2: รง
3: สมแรงประมาณนี้แล้วก็แสงแดดใช่ครับครับประมาณนั้นดีกว่าฮะ
2: เจ๋งไปสมัครเป็นประธานฟีฟ่าไม่รายได้เดือนละ15ล้านบาทเอง
3: ก
2: ็ทันสีฮะใครๆก็เข้าไปแล้วโอ้โหมันหวั่นเจี๊ยบอ่ะเนาะ
3: ใช่ฮะ
2: น้องเอ็มอัมตลอดนะครับผมจัดสามอันดับเสื้อฟุตบอลทีมชาติที่คนไทยใส่เยอะสุดในช่วงนี้คืออาร์เจนตินาญี่ปุ่นและนอร์เวย์ครับอยากถามแอดมินว่าทำไมไม่มีทีมชาติอังกฤษในแปลกมากเลยอ่ะมือไม่แน่ใจเนาะ
3: ใช่พี
2: ่เห็นไหมใส่อังกฤษเห็นไหม
3: หมายถึงเนี่ยคนก็
2: เสื้อ
3: มีครับพี
2: ่ส่วนใหญ่เราเห็นที่ใส่ก็มีอาร์เจนตินาเนาะ
3: ใช่ครับแล้วก็สเปนก็มีพ
2: ี่แต่เสื้อนอร์เวย์หายากอยู่นะ
3: โอ้ยช่วงนี้ไม่น่าจะไม่มีขายแล้วนะ
2: หาจากไหนนอร์เวย
3: ์ต้องถามเจมฮาเมสผมก็ยังสั่งอยู
2: ่โ
3: อ
2: ้
3: ยใช่ครับ
2: เขาบอกเสื้อนอร์เวย์มันหายากนะ
3: ยากฮะนอร์เวย์แล้วสกินว่ารูด้วยฮะหายาก
2: อะไรนะ
3: รูฮะสกินรูหายาก
2: รูคืออะไร
3: นี่ไงไวกิ้งไงฮะ
2: โรไวกิ้งโร
3: ไวกิ้งโร
2: ไม่ใช่รู
3: พี่เจ๋งไม่ทักน้องเลยอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเขาแล้วภาษาอังกฤษเราต่ำตรงนั้นคุณภาษาอังกฤษคุณตกนะคุณเอ็มนะ
3: ไม่ตกก็มีบางคำประมาณนี้ดีกว่าพี่เจ๋งต่อพี่
2: ประมาณนี้นะแต่เสื้อนอร์เวย์ก็หายากจริงนอกจากว่าคุณไป
3: ใ
2: ช้วิชาบานมา
3: โอ้คือเติบราคาสูงอยู่นั้นอ่ะ
2: มีไฮสเตเดียมอ่ะ
3: อ๋อโอ้ไฮสเตเดียมเลย
2: หรือไงฮะ
3: ไม่ทราบครับผม
2: ไม่ทราบนะ
3: ใช
2: ่ฮะสุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เจ๋งพี่เอ็มนะครับรายงานตัวครับพี่คุณเอลิเก้นะหวยรับประทานครับเมื่อวานหวยออกอะไรไม่แน่ใจ
3: 71ครับบอกเลย
2: 71เหรอ
3: ใช่ครับพี่ในชาร์จ2ตัว
2: เอาเหรอ
3: ครับขออนุญาต
2: ครับคุณซื้อหวย
3: โอ้ผมทราบแล้ว
2: เอาเหรอ
3: ผมทราบแล้วก็ซื้อติดไว้บ้าง
2: เฮ้ยคุณซื้อหวยเหรอ
3: ก็มีบ้างบางงวดฮะ
2: มีหน้าเงินไม่ค่อยเหลือ
3: นั้นพี่เจ๋งแล้วฮะไม่ใช่ผมฮะ
2: อ๋อ71นะ
3: เออ71พี
2: ่เอาเหรอ
3: 71ไม่ใช่ครับพี
2: ่อาจจะเดินนั้นบราซิลเจอเยอรมัน
3: ครับพี
2: ่สวัสดีครับแมตช์ที่เหลือพี่เจ๋งเนี่ยภาคคู่ไหนครับอยากฟังแบบภาคมวยครับพี่ก็
4: ทีมชาติไทยพี่เจ๋งได้ภาคไหม

0: ครับพี่ไม่ใช่ฮะ
1: อ๋อที่เขาบอกผมเช็คเป็นคุณเอามือถือ
0: มาเลย
1: มันจะสแกนเลยใช่ไหม
0: ผมดูไลน์ฮะว่ามีรายงานเข้ามาไหม
1: เช็คลายกลุ่ม
0: ใช่แล้วกลุ่ม
1: แล้วมันว่าเอามือถือมาสแกนค่าอาหารไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: เช็คลายกลุ่ม
0: ใช่แล้วครับพี่
1: เอ้าคุณวรวุฒิเข้ามาพระคุณปาล์มศรีนาเข้ามาครับสวัสดีครับพี่ลาบคืออะไรไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: คนพรากรอบชิง99ที่อุบไว้ก็เป็นผอเจ๋งกับซอหลี่มิงแน่นอนนะครับ
0: โอ้โห
1: เป็นไปได้ไหม
0: หวานเจี๊ยบเลยพี่บอกเลย
1: ถ้าสองคนนี้มา
0: สองคนนี้มาบรรยายด้วยกันในรอบชิงบอลโลกอะฮะ
1: เป็นไงเป็นไง
0: โอ้มันสนุก
1: ก็จะมี
0: ผมเข้ามาดูเลย
1: มีแซวมีแขวะกันกลางรายการไหมหรือว่าไง
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ใช่ฮะแต่โดนนิดนึงไม่โดน
1: ไม่โดนนะ
0: ไม่โดนครับพี
1: ่เพราะว่าเมนูสุดยอดเลยครับทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่เสียการครองบอลเลยครับ
0: อ้าวครับพี่เมนูอ้าว
1: ก็ยังไม่เสียการครองบอลเลย
0: โอ้ยยังไงครับน้องเป
1: ๊อ้าวก็เขายังไม่ได้ลงในประเด
0: ็
1: น
0: เอ็ม
1: เอางง
0: แล้วแล้ว
1: หันหาเป๊อีกแล้ว
0: โอ้พี่ก็พี่ส่งมาไง
1: คือเมนูเขาไม่ได้ลง
0: เมนู
1: สักแบตเลยนาทีเดียวก็ไม่ได้ลงก็ยังไม่เสร็จการครองบอลเขาก็อ่านมาพูดเอมเนี่ยนะครับกรรมการช่วยอาเจนหรือเปล่าวันนี้นะครับ
0: ไม่น่าไม
1: ่ก็เห็นในสื่ออังกฤษวิจารณ์เป็นนาทีต่อนาทีเลยว่าเวลาอังกฤษโดนตำฟาวเนี่ยไม่ได้เลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อะใบเหลืองก็ไม่แจกเลยให้กับผู้เล่นของอาร์เจนตินาวันนี้แบบ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันพี่
1: สวัสดีครับคุณสกายแมนพี่จิงพี่เอ็มพี่เปรมนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ประเทศใหญ่เพิ่มทีมาตารางก็เตะจับวันละ2-3คู่ก็ต้องได้เงินเยอะกว่าทุกครั้งประมาณนี้ที่เราบอกไปเนาะมัน48ตั้งแต่104แมตช์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ104แมตช
1: ์40กว่าวันเกือบ40วัน
0: ใช
2: ่ฮะก็อยู่ข้างหน้าถ้า64ทีมก็เดี๋ยวได้เห็นพี่จิงพากับสอนะครับ4ปีข้างหน้า
1: เพราะว่าถ้า100เท่าไหร่100กว่าแมตช์ทำไมถ้า64ทีม120กว่า128ป่ะ
0: 128
1: ใช่ครับเยอะกว่า40กว่าวันอ่ะ
2: มันอาจวันหน้าอาจจะไม่ขยับเยอะแต่เราจะได้แต่เราจะต้องทำแบบดูพร้อมกันน่ะอาจจะมี
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะไม่งั้นถ้า UEFA โวยวายขึ้นมาพี่เจ๋งว่าแบบเฮ้ยวันเยอะจังอ่ะแต่ทีมเพิ่มทีมได
1: ้ก็จบเนี่ยหลายทีมเค้าเริ่มปีสั้นแล้วนะใช่มั้ย
0: ใช่ครับพี
1: ่หลายทีมเริ่มปีสั้นแล้วเนี่ย
2: ก็ดีแล้ว
1: จะกลับไปทันหรือเปล่า
2: ก็ดีแล้วฮะเพราะว่าก็เราจะได้หลายคนได้ดูบอลต่อแต่ว่าโอเคมันมีไม่กี่คนเนาะที่แบบไม่ได้สนใจบอลขนาดนั้นนะฮะแล้วก็นั่นก็เรื่องนึงเอ๊ะเดี๋ยวมีข้อความเพิ่มไหมครับเรามีข่าวสัก2ข่าว
1: ได้เลย
2: ขอยกมาข่าวครับเสื้อเบอร์10ของเปเล่ที่ใส่ในรอบชิงฟุตบอลโลกที่สวีเดน158ขายไปแล้วในการประมูลซอตบี้นะครับอยู่ที่4,900,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับทางเปเล่ครับยิง2ประตูในรอบชิงฟุตบอลโลกนั้นที่จัดการสวีเดนรอบชิงกันนะครับก็ขายออกไปตามรายงานที่ว่าคือของเปเล่ล่าสุดที่ขายออกไปนะครับก็คือเป็นการ์ดเมื่อปี1958ที่ 976,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่ขยับไปหน่อยนะครับก็ทางเสื้อของมาราโดน่านะเสื้อหัตถ์พระเจ้าว่าอยู่ที่ 9,300,000 ดอลลาร์นี่ก็ขึ้นเกือบ2เท่านะครับของนี่อีกข่าวนึงนะครับฮาเวียร์มิเลย์ครับทางประธานดิ้งอาร์เจนต้าแจ้งว่าจะไม่ได้ไปรอบชิงฟุตบอลโลกที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับบอกว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ครับขอไม่ไปนะครับเขาบอกว่าเขาดูเกมนี้จากบ้านนะครับก็เหมือนกับ7เกมที่ผ่านมาที่ก็ดูจากบ้านเช่นกันนะครับก็คือเรื่องไสยศาสตร์แบบไม่ไปดีกว่าทีมแบบเพราะว่ามันทีมมันก็เดินมาจนถูกทางแล้วก็เลยขอว่าจะไม่ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแขกก็คงจะเยอะในสนามมันจะเข้าใจอ่ะเพราะว่าแน่นอนมีแค่2ทีมที่ป้องกันแชมป์โลกได้นะครับอิตาลียุควิตโตริโอปอตโซดารางโจเซปเปเมียซ่าพวกนั้นนะครับยุค30บราซิลปี58ก็เปเล่ขึ้นมาปี62ที่การินชาแบกชุดนั้นก็เลยจะไม่ไปนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าป้องกันแชมป์ได้คืออมตะ
0: ครับ
2: เมสซี่เป็นอมตะอยู่แล้วรู้นะครับนี่มันแค่จะเพิ่มขึ้นตีถ้าเจน่าได้แชมป
1: ์
2: นะประมาณนี้ก็พี่เจ๋งครับ
1: พี่เจ๋งวันก่อนใส่ฝรั่งเศสวันต่อมาใส่เยอรมันทุกข้อวันนี้สเปนมีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับพอดีเสื้อมันมีพอดีอะ
0: คือพี่เจ๋งเขามีตัวเดียวฮะ
1: เอาเอง
0: ครับ
1: หักหน้า
0: ไม่ตัวเดียวเลยกี่ตัวพี
1: ่หักหน้าพี
0: ่เอาไม่ใช
1: ่ทำไมเสื้อพี่หายไปทำไมเสื้อพี่หาย
0: ไม่ผมเห็นพี่ใส่ประมาณนี้ใช่ไหมคือพี่มีหลายตัวแต่พี่ชอบสเปนอันนี้ดีกว่า
1: เวลาที่พี่พอใส่เสื้อมาสักพักเดี๋ยวจะมีคนทักมาจะว่าไงเสื้อสวย
0: จัง
1: แล้วก็หายไปเลย
0: ใช่ครับก็เหมือนผมอะใส่แบรนด์เดียว

0: ตอนนี้ผมไม่บอกเลยแบรนด์อะไรฮะใส่อยู่แบรนด์เดียวจริงฮะ
1: คุณสุดยอดนะ
0: โอ้ครับสุดยอดพี่เจ๋งต่อตาดีกว่าพี่ครับ
1: คุณใส่เสื้ออะไรเท่ตลอด
0: นะไม่เท่ครับพี่เรื่องแบบพี่อะฮะประมาณน
1: ี้ครับใครที่พากบอลคำว่าเตะจุดพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่ากับล็อตตะเข็บขึ้นมา
0: ไม่ใช่ครับ
1: รู้จักคำว่าล็อตตะเข็บไหม
0: ล็อตตะเข็บล็อตตะเข็บขึ้นไปเสื้อ
1: ไม่ใช่แล้วแต่แกคือฟุตบอลไงฟุตบอลคือเลี้ยงคู่ขนานกับไอ้เลี้ยงขนานเส้นมาไงอ๋อแล้วก็เข็บแล้วก็เข็บ
0: แล้วก็เข็บพี่เจ๋งแล้วก็เข็บ
1: อันนี้นานแล้วแสดงว่าเอ้ยคุณต้อยเนี่ย
0: สุดยอดครับ
1: อันนี้แต่เข็บโอ้นานแล้วนะ
0: นานมาก
1: ก้าวในยุคแรกเริ่มแรกเลยมีหลายคนที่พูดบรรยายของคนหนึ่งเนี่ยนานนะ
0: แล้วก็เข็บอยู่เนื้อน่ะ
1: เตะจุดพลุขึ้นไป
0: อ๋อจุดพลุขึ้นไปเตะโด่ง
1: แล้วก็เข็บคำนี้หา
0: ริมเส้นใช่ไหมพี
1: ่เออเออ
0: ติดซ้ายติดขวา
1: ริมเส้นเลี้ยงคู่ขนานริมเส้นมาไง
0: ครับแล้วก็ริมเส้น
1: เลี้ยงเอขนานริมเส้นมา
0: แล้วตัดเข้าในแล้วยิงเลยโป้ง
1: ล็อตตะเข็บเออเฮ้ยลืมแล้วตอนบรรยายฟุตบอลน่าจะมีล็อตตะเข็บนะ
0: อ๋อ
1: เอ้ยต้องใช้คำนี้ล็อตตะเข็บ
0: นี่เลยพี่บอล
1: แล้วก็ลูกบอลไอ้ในนะไอ้เตะฉลามวันนี้บรรเทาความเร็วเออได้ไหมบรรเทาความเร็ว
0: ได้ครับพี
1: ่ลดจากความเร็วนะ
0: แล้วเปรมยิ้มเลย
1: เฮ้ยจำได้นะเออสวัสดีครับฝั่งทางวิทยุฟังเสียงพวกเราแต่ดู TikTok นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากนะก็เข้าไปกด Subscribe ทุกช่องทางของ Casper ของเราได้นะ
0: ครับพี่เจง
1: บ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ใช่
1: ครับผมถามวิวมาเขาถามวิวมาตอนนี้เท่าไหร
0: ่ครับก็เกมเซตที่2นะครับ10โดนนำไป19ต่อ16คะแนนนะฮะตอนนี้ธารกาศนำวิวกุลวุฒิไปนะฮะ
1: อันนี้แบบสดๆนะ
0: ชาสดแล้ว
1: ว่าถ้าเกมแรกเนี่ยเจ้าวิวกุลวุฒิศักดิ์ของเรานะครับชนะไปก่อน22ต่อ20นะครับ
0: ใช่
2: เดี๋ยวรายการเที่ยงครึ่งได้เก็บให
0: ้
2: นะครับ
0: ต้องรายการนี้ครับพี่เจ๋งใช่
2: ดูทูสปอร์ต7นะครับที
1: ่ครับ
2: ดูสดอยู่ครับ
1: มีข้อคู่ชิงหน่อยบุ้ยเข้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ
0: ใช
1: ่ให้สเปนแต่ความเก่ายกให้อาเจนทั้งใจเอาว่ากันเน
0: าะลุ้นกันวันอาทิตย์นี
1: ้บอลไทยดูต้องดูนะต้องดูสิดูบอลไทยต้องดูนะ
2: วิวมีเกม3นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: วิวมีเกม3ครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งน้องเป้วิว
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่ามาถึงยุคที่ใช้คำว่ามาทวงแชมป์อาเซียนนะครับประมาณนี้เนาะ
0: โอเคพี
1: ่เอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับผมคืนวันเสาร์นะครับติดตามรอบเฉลี่ย3ฟุตบอลโลกได้ในงานสดนะครับตอนที่4ถึง7โมงเช้าแต่ว่าเราก็จะเข้าช่วงของในตำแหน่งและบอลโลกแต่19นาฬิกาเลยนะครับคุยเรื่องของบอลโลกกันยาวๆนะครับกับทีมงานของช่องอะไรหรือเปล่าของเรานะแล้วก
0: ็
1: ในคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่มตี2
0: ใช่ครับตี2
1: หมายถึงว่าฟุตบอลนัดชิงอ่ะเนาะนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราขออุบไปก่อนนี
0: ่ใช่ผมไปก่อนนี
1: ่
0: ผมพี่สุดยอดเลย
1: คุณจะลุ้นนะคุณ
0: ไม่
1: ต้อง
0: ลุ้นแล้ว
1: เออ
0: แล้วพี
1: ่นะ
0: คราวนี้สุดยอด
1: สุดยอดนะ
0: ผมลองลุ้นกัน
1: ครับวันนี้ก็ติดตามทุกคนนะครับติดตามนักภาพมาตั้งแต่ปี44โหดานเหลือเกินเนาะนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเรา3คนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: 2นาฬิกา

0: นอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกถูกคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6 น.สามารถเช็คสิทธิ์

0: ไปแล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือว่าบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คนไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกสนะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางการขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังศูนย์กลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว. เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมศวครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธผูกพันระหว่างสถ.และมศว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมศว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสถ.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
1: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอานสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,620 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการ เพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งอย่างแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
0: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
1: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะ นายนริศบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เพราะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอบโซลูทบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่น KBank ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดมอร์กรุ๊ปไทยเบเวอร์เรจและ BDMS ด้วยค่ะ
0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพุทธภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

0: นำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่ใช้จดทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายว่าพบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารและก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำราญบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นโนมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายและก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าขายใช้โนมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎหมายคุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัธยภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับ

0: จะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนทาริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีด้วยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุค ของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12:32 น.ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live บอลโลกประจำวันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนพีรพันธ์และก็พี่เปรมโสพลมาประจำการในวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับแน่นอนวันนี้เราจะพูดเรื่องของเนื้อหาเกมกันมากขึ้นนะในส่วนของสเปนกับอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าเรื่องแรกเกิดก่อนไป PR วันนี้ครบรอบ50 ปีนะครับพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อนปี1976ที่มอนทรีออลที่สนามกีฬาโอลิมปิกนะครับก็อยู่ในที่น่าจดจำวันนั้นนาเดียโคมาเนชนะครับนักกีฬายิมนาสติกที่ได้เหรียญทองในโอลิมปิกครั้งนั้นนะครับแน่นอนทีมไทยได้1เหรียญทองแดงนะครับพยาพุทธรัตน์ชุดนั้นนะครับที่ไปโอลิมปิกที่มอนทรีออลนะครับก็มันโอลิมปิกครั้งนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือมันก็ก่อนนี่ไปเยอะมากกับที่มอนทรีออลเองนะครับด้วยการจัดการนะครับมันก็ใช้เวลาไปนานหลายปีแต่ว่าสนามแข่งโอลิมปิกสเตเดียมที่สวยงามนะครับมันจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะครับก็เลยวันนี้เลยขอเวลานี้ระลึกถึงก่อนนะครับโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ50ปีที่แล้วครับ
1: ครับก็เป็นกิมมิกในช่วง50ปีที่แล้วเนาะในโอลิมปิกฤดูร้อนใช่ครับ
2: ที่เปิดครบพอดีเลยเล่นเลยวันนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องบอลโลกกันยาวๆเบนส
1: ์ครับก็ฟุตบอลโลกเนี่ยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับก็ในช่วงเหลืออีกแค่2คู่เท่านั้นก็จะเป็นการเป็นเกมระหว่างการชิงอันดับ3นะครับระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติอังกฤษแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะเป็นสเปนกับอาร์เจนตินาซึ่งคู่ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมาเรียกได้ว่านานมากรวมถึงคู่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะกับทางด้านของโค้ชโทมัสทูเคิลก็ไม่ค่อยอยากจะคุมในเกมนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าเกมนี้ไม่ค่อยสำคัญเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าสู่ข่าวสารฟุตบอลโลกครับก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้ครับทาง SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารกีฬาครับก็ฟุตบอลโลกโค้งสุดท้ายนี้ก็เช่นเดียวกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายครับมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องแคร์ใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลครับเพียงสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายครับโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcord Superfan 9,999 บาทก็จะได้รับสิทธิ์ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเนี่ยก็ของรางวัลเนี่ยถือว่าจัดเต็มพอสมควรโดยเฉพาะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Superfan จำนวน1รางวัลครับถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาจะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000บาทกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตครับไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่ารอช้าครับก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกับทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลกนะครับก็มีเวลาจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็ก่อนฟุตบอลรอบชิงจะเริ่มเพียง15นาทีเท่านั้นก็จริงๆช่วงนี้เนี่ยก็ต้องสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับทุกโหวตเนี่ย

0: ็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ๆพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจะมีไลฟ์สดจากทาง FM 99มาประชาสัมพันธ์ทางด้านของกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็นำโดยพี่เอกทีมสกุลนะครับในช่วงเวลา
1: แต่แขกใครนะ
0: แขกก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในช่วงเวลา 19:00 นครับก็ร่วมสนุกกันได้เนาะจนถึงรอบชิงเลยนะครับ
1: ดังนั้นรายการที่ทุกคนรักนะครับนินทากีฬาโลกก็เดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับพวกงานไปนะครับแล้วก็เว็บวิทยุใช่เว็บวิทยุเราคนนี้ก็ฟังได้ครับฝั่งนั้นนะครับตามนี้ครับ
0: ฟุตบอลโลกก็จะเหลืออีก2คู่ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศอันดับ3เป็นในคืนวันอาทิตย์คืนวันเสาร์ครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นวันอาทิตย์เวลา 4:00นะครับผมก็ฝรั่งเศสจะเจอกับทีมชาติอังกฤษแข่งกันที่ไมอามี่สเตเดียมครับก็คู่นี้เนี่ยทางเพจ FM 99เนี่ยเปิดเผยรายชื่อผู้บรรยายเสียงภาษาไทยแล้วก็จะเป็นพี่พยองเดชสุวโชคครับแล้วก็เป็นพี่บอมประพันประพลครับ
1: ก็คือเวนวันนั้นแหละเวนวันเสาร์แหละ
0: ครับก็รวมถึงสามารถฟังบรรยายสดกับทาง FM 99ได้แล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกับทาง Monomax ได้นะครับที่ Watch สตูดิโอ Mono 29 Studio ครับก็เป็น Watch Party เนาะส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะจัดขึ้นที่สวนวชิรเบญจทรหรือสวนรถไฟนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นการชิงอันดับคืนวันเสาร์ก็เป็นการเป็นคู่ที่ชิงอันดับ3ซึ่งก่อนเกมเนี่ยโทมัสทูเคิลเขาก็ให้สัมภาษณ์เนาะพี่เปรมว่าเหมือนเขาชื่อเขาเนี่ยฝืนใจสุดๆเขาแล้วเขาเชื่อว่าทั้งสองทีมเนี่ยไม่อยากเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยไม่อยากลงเล่นในเกมที่เป็นชิงอันดับ3นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในช่วงที่ผิดหวังกับผลงานในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมา
1: แต่ถ้าได้ที่3เนี่ยมันก็จะได้เหรียญไงเหรียญทองแดงไงอย่างนั้น
0: แต่ว่าเป้าหมายของเชื่อว่าเป้าหมายทุกทีมเนี่ยเขาตั้งเป้าถึงการคว้าแชมป์โลกเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหวังก็ทำให้โทมัสทูเคิลเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เขาพูดว่าเขาเชื่อเลยว่านักเตะทั้งสองทีมเนี่ยไม่ได้อยากลงเล่นในเกมนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าณเวลานี้เนี่ยข่าวในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างโจมตีโทมัสทูเคิลเยอะพอสมควรนะแล้วเขาก็มีข่าวเรื่องของเต็งกุนซือคนใหม่ที่จะมาเสียแทน
1: อย่างกับจะไล่ทูเคิลยังไงอย่างนั้นเลยขออนุญาต
0: แต่ว่าโทมัสทูเคิลก็มีสัญญาถึง2028ซึ่งก็เป็นทัวร์นาเมนต
1: ์ตอนนั้นน่ะดีกว่าใจนะคร
0: ับ ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ในยูโร2028นะครับซึ่งแต่ว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ยหรือก็มีการนำเสนอแล้วว่าเต็งกุนซือที่จะมาเสียแทนโทมัสทูเคิลเนี่ยก็มีรายชื่อเนาะซึ่งเต็งหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของเป๊ปกวาร์ดิโอล่
1: า
0: อันนี้ตามต้องขออนุญาตเป็นใช้คำว่าเป็นบ่อนพนันถูกกฎหมายในสื่อต่างประเทศนะครับ uh-huh. เขาก็ชี้ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยจะมารับหน้าที่แทนทางด้านของโทมัสทูเคิลนะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยไม่ต้องบอกว่าผลงานในรอบที่เจออาร์เจนตินาเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าสร้างความไม่พอใจกับทางด้านของแฟนบอลอังกฤษเยอะพอสมควรนะครับแม้ว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาจะยังสนับสนุนโทมัสทูเคิลต่อไปนะแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับมีแฟนบอลจำนวนมากเลยที่ไม่พอใจกับโทมัสทูเคิลรวมถึงในแคมป์ทีมชาติเนี่ยก็มีสื่ออย่าง BBC ก็รายงานว่ามีนักเตะ บางรายเริ่มไม่สนับสนุนหรือเริ่มไม่พอใจในการทำงานของโทมัสทูเคิลแล้วนะครับซึ่งก็ต้องมารอติดตามว่าสถานการณ์ของฟุตบอลอังกฤษจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าทูเคิลเนี่ยมาคุมทีมชาติอังกฤษในที่เป็นฟุตบอลโลกเนี่ยอันนี้ครั้งนี้คือครั้งแรกเนาะ
1: อย่างแน่นอน
0: แล้วพาทีมมาไกลถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งถือว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะเพียงแต่ว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็โดยการปรับแทคติกต่างๆนานาของโทมัสทูเคิลเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแข้งบรรดาแข้งตำนานอย่างเวลูนี่นะครับหรือสื่อต่างประเทศก็ลุมโจมตีโทมัสทูเคิลเยอะพอสมควรนะครับซึ่งทำให้ส่งผลต่อบรรยากาศแคมป์ในทีมชาติเยอะนะครับซึ่งก่อนเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเนาะจะมีแค่ ผู้เล่นอย่างจะเล่นควอนซ่านะครับที่ติดค่าโทษแบน
1: ใช่ใช่ที่จะเกมนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าตัวผู้เล่นกันขออนุญาตนะครับก็คือขอพูดในมุมว่าตัวจริงเป็นตัวจริงก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวสำรองค่อยไปว่ากันหน้างานนะครับก็คือว่าถ้าบัปเป้เล่นนะครับเขาก็ยังทางออกยังหุบเข้าครึ่งช่องฮาร์ปสเปซจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับหรือว่าสลับกับกองหน้าได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็น่าคิดในมุมที่จะทำประตูนะครับซึ่งก็ไปได้กันกับทางเดมเบเล่เองก็เขาก็เล่นสองเท้าได้เขาก็หลอกได้นะครับเคนเองนะครับถ้าเล่นตรงนั้นนะครับก็คือลงต่ำแล้วแทงเอาได้หรือจะยิงเอาก็ตามใจนะครับมิดฟิลด์เนี่ยแหละที่ยังรู้สึกว่าอังกฤษยังสามารถปราบฝรั่งเศสถ้าชุดเต็มนะครับได้ก็คือเรื่องของเบลลิงแฮมนะครับถ้าลงนะครับก็เขาทำอะไรก็ได้แหละในมุมนั้นนะครับเมื่อดวลกับทางกลางของฝรั่งเศสจุดชี้ขาดนะครับยังมองว่าฝรั่งเศสสามารถทำได้เร็วกว่าอยู่1จังหวะในใจนะครับในมุมที่ว่าตัวจริงลงนะ
0: ครับ
1: แต่ตัวสำรองผมรู้สึกชัดเจนมากว่าฝรั่งเศสยังดีกว่าอยู่ก็เลยมองว่าน่าจะจัดการได้ใน90นาทีห่างไหมอาจจะสูสีประมาณนี้ครับ
0: ครับก็ทำรายงานครับฝรั่งเศสจะขาดทางด้านของวิลเลียมซาลิบาก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บคาดว่าน่าจะพักราวๆ5เดือนเลยนะก็ถือว่าเป็นประการหลังสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศสแต่ว่าในชุดผู้เล่นสำรองเขายังมีโกนาเต
1: ้
0: ก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากลิเวอร์พูลที่หมดสัญญาไปแล้วแล้วก็ย้ายมาเรอัลมาดริดนะครับซึ่งผลงานหลัง5นัดหลังสุดระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยฝรั่งเศสชนะไปถึง3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งโดยเป็นทางด้านของทีมชาติอังกฤษที่เอาชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันในฟุตบอลโลกปี2022นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1
1: แฮร์รี่เคนจุดโทษลูกนั้น
0: นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ
1: ครับ
0: นะครับผมส่วนคู่ระหว่างรอบชิงชนะเลิศ
1: เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราได้จัดกันวันไหนอีกนะครับ
0: ครับก็เป็นสเปนพบกับทางด้านของอาร์เจนตินาครับก็เวลาตีสี่บ้านเราเลย
1: ได้ขอโทษรอบชิงตีสองขออนุญาต
0: ตีสองขอไปครับก็เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับก็เล่นกันวันจันทร์เป็นคู่ชิงที่ต้องบอกว่าก็ถือว่าแข็งแกร่งทั้งคู่เลยนะครับแล้วก่อนเกมเนี่ยเห็นว่ามีทางด้านของลามินยามาลก็มีอาการเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บไหมเพราะว่ามีภาพที่แยกซ้อมเดี่ยวนะครับไม่ได้ลงซ้อมกับทีม
1: น่าคิดนะ
0: ก็ เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกของลามินยามาลเนาะในศึกฟุตบอลโลกแล้ว
1: ยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ก
1: ็
0: เป็นแล้วผมขออนุญาตใช้คำว่ารียูเนียนละกันเพราะว่าลามินยามาลก็เคยมีภาพที่ถ่วงน้ำให้ถูกอาบน้ำโดยเลโอเนลเมสซี
1: ่โอ้เราดูกันรอบที่200แล้วมั้งตั้งแต่เห็นรูปนั้น
0: ใช่ก็
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทีมชาติสเปนก็น่ากังวลในทางกราบขวานะครับเพราะว่าถ้าลามินยามาลมีอาการบาดเจ็บก่อนเกมเนี่ยก็ถือว่าส่งผลเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าข่าวดีสามารถไม่มีปัญหาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผู้ตัดสิน
1: สลาฟโควินชิช
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินเคยเป่าในปี2022นะครับ
1: เมื่อกี้พี่เจ๋งก็พูดไปหมดแล้วนะไปกับแชมเปี้ยนส์ลีก
0: รอบ
1: ชิงที่เรอัลมาดริด
0: ครับ
1: ได้แชมป์ที่ชนะดอร์ทมุนด์นะฮะที่เวมบลีย์เนาะวันนั้น
0: 2024
1: ครับ
0: แล้วก็5นัดหลังสุดทางด้านของระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยต้องบอกว่าสเปนดูเหนือกว่านะครับเพราะชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้ว10ปี18ซึ่งเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวานนะครับเกมนั้น
0: ครับก็ทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่2คู่เท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมไล่รายชื่อผู้บรรยายอีกรอบครับคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะ FM 99เนี่ยจะได้พี่พยองเดชสุภโชคกับพี่บอมปรพลมาบรรยายสดในเกมนี้ส่วนคู่ชิงเนี่ยขออนุญาตยังไม่เปิดเผยรายชื่อเพราะว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งอาจจะเป็นพี่เจ๋งไหมเพราะว่าสับขาหลอกไงรายการก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่รับคิวหรอกแต่เขาอาจจะสับขาหลอกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ
1: เดี๋ยวจะเป็นใครดีคนภาครอบดึก
0: นะครับ
1: เราเคยเห็นเขาแล้วหรือยัง
0: ก็ไม่ใบดีกว่า
1: เราเคยเห็นเขาแล้วหรือยัง
0: เป็นรายชื่อที่น่าสนใจนะคร
1: ับ
0: ส่วนรอบชิงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มาแน่นะครับ
1: ก็บอกแล้ว
0: ที่สหรัฐ
1: ก็บอกแล้วนะครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไล่ตำแหน่งก่อนขอญาติเพราะรอบชิงอยากพูดดีเราตัดยามาออกไปจากบทสนทนาก่อนขอญาตินะเพราะว่าถ้ายามาลงก็ไปโดนกับทาเกียฟิโกตรงนั้นนะครับเราใบหน้าก็โดนกับโมลิน่าแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจฟูลแบ็กอาร์เจนตินาในตอนนี้นะครับถ้าจะต้องพึ่งเขาจริงๆนะ
0: อ
1: ันนั้นคือเรื่องที่อยากจะแจ้งนะครับแล้วก็สองคนเนี้ยขอญาติมันคงไม่ได้ตำแหน่งตีกันหรอกแต่ถ้ามันต้องมาเจอกันในที่อื่นๆเมสซี่กับโรดี้แต่จริงๆมันไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ชนกันนะฮะแต่น่าคิดเหมือนกันเรื่องของการจัดการอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตำแหน่งไม่ได้ชนกันแต่แรกนะครับมานั่งสำรองก็จริงๆชอบมานั่งสเปนมากกว่าในตอนนี้อันนี้ในใจแต่ว่าเบนซ์อาจจะคิดต่างก็ได้อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะฮะย้อนอีกทีนึงก็คือประเด็นเรื่องของทางสเปนนะครับก็ทางเปดรีนิโควิลเลียมส์โรดี้ที่ก็ต้องช่วยแต่โรดี้ผมเห็นเกมเจอเบลเยียมอ่ะมันก็มีไม่ใช่เกมง่ายขนาดนั้นก็ดูว่าอาร์เจนตินาจะเล่นซ้ำได้ไหมอาร์เจนตินาแน่นอนเกมที่เมสซี่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ได้เป็นเกมที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องดูฮูเดนอัลเบเรสก็ต้องดูก็น่าสนใจก็คือเกมกับสวิตเนี่ยน่าสนใจในมุมที่ว่านักเตะอาร์เจนตินาก็สามารถบั่นเทาลงไปได้หน่อยนึงแต่ว่าโอเคต่อราพิเศษอ่ะเขาก็ปิดเกมนะครับก็เลยมองไปที่นายประตูคือก็รู้ว่าเจน่าเสียประตูเยอะนะครับแต่ว่าเอมิเลโนมาร์ติเนสนะครับก็เลยเป็น91อ่ะที่ผมยังรู้สึกตามหลังอูไนซิมอนก่อนเกมนะครับแต่ว่าถ้ากองหลังช่วยให้อาเจน่าไม่ยิงได้มันก็จบอะแต่ผมรู้สึกว่าซิมอนยังนำมาร์ติเนสอยู่19ในตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยผมก็เลยยังมองสเปนอยู่แต่ต่อเวลาพิเศษนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คอมเมนต์ไปต่อเลยครับ
0: ก็หลายๆคนมองไปที่สเปนนะโดยเฉพาะทางด้านของจอห์นเทอร์รี่เขาก็มองไปที่สเปนเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้สเปนเนี่ยก็ถ้าสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้ก็จะเป็นคว้าแชมป์โลกสมัยที่2นะครับส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยก็บอกว่าชนะคว้ามาถึง3สมัยเนาะถ้าครั้งนี้สามารถคว้าแชมป์ได้อีกก็ประทับดาวเพิ่มเป็น4ดาว
1: ก็จะเท่าอิตาลีเท่าเยอรมนีนะครับประมาณนั้น
0: แล้วฟุตบอลโลกหนนี้เหมือนจะต้องบอกว่าหลายๆอย่างดูเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรก็มีทั้งกิมมิคเรื่องของฮาร์ฟไทม์โชว์พิธีเปิดและเพิ่มมาล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของแหวนนะครับก็เป็นแหวนในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะมอบให้กับทางด้านของผู้ที่ชนะเป็นแชมป์โลกซึ่งมันคล้ายกับอเมริกันเกมเลยพี่เปม
1: ก็ดีชนะก็ให้เพราะว่าโหสู้กันมามันไม่ได้แค่กับคนอื่นมันกับตัวเองด้วยที่คุณ1คุณต้องติดทีมมาก่อน2ก็คือรอบคัดเลือกคุณก็ต้องผ่านให้ได้3ก็คือรอบสุดท้ายเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับ
0: ปกติการมอบแหวนให้กับผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะเห็นได้ในอเมริกันเกมส์มีทั้ง NFL NBA อย่าง NBA เนี่ยเราจะเห็นบ่อยเนาะเพราะเห็นมานานมากแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในมหากรรมกีฬาฟุตบอลโลก
1: MLB NHL หมดอ่ะนะครับก็แต่อย่างว่าคือนักเตะมันทำงานหนักไงจนผมมองข้ามข้อนี้ไปว่าก็ให้ไปเถอะลักษณะนั้น
0: ก็มีหลายมุมมองสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งด้วยต้องยอมรับว่า culture ฟุตบอลกับ culture อเมริกันเกมก
1: ็ไม่เหมือนกัน
0: ต่างเยอะพอสมควรนะครับก็หลายมุมมองสามารถส่งข้อความมาคุยกันได้เช่นเดิมครับ
1: ก็ยังย้ำต่อขออนุญาตนะครับผมว่าสเปนน่าจะยังคอมบอลเยอะกว่าอาร์เจนตินาในใจนะนะฮะแต่ว่าเจน่าไม่เดือดร้อนหรอกอันนี้ว่านตามตรงนะไม่นะฮะแล้วก็แดนกลางมันจะเป็นตัวตัดสินในนี้นะครับแล้วก็ในมุมว่าถ้าสเปนยิงก่อนนะครับแบ็กอาจจะหลุดต่อไง
0: ครับ
1: โมยหน้าเดี๋ยวตรงนั้นนะครับถ้าเจน่ายิงก่อนก็ปล่อยสเปนคองบอลไปเนี่ยทำได้แล้วก็ให้เมสซี่เปลี่ยนเกมเพิ่มไปอีกอย่างนั้นนะโอเคแต่ก็เลยยังสนใจเรื่องของสเปนในมุมนั้นแต่ว่าถ้าเจน่าได้แชมป์โลกก็มันก็เหมาะสมเกือบ ทั้งหมดอ่ะเนาะเพราะแน่นอนฟุตบอลโลกอ่ะเรามันก็มีทั้ง

0: พ้จุดโทษ2ครั้ง
1: ก็ใช่ก็ทำให้ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาของทีมชาติสเปนเนาะแล้วต้องมาเจอทางด้านของแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินานะครับก็ถือว่าเป็นไฟนอลเรซิม่าที่หลายคนเนี่ยก
0: ็
1: คาดหวังรอเพราะก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามีปัญหาจนไม่ได้จัดนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับอืมก็เกมนี้เนี่ยจะเริ่มกันเวลา 14:00 นะครับคืนวันอาทิตย
0: ์ก็เดี๋ยวปัญหาอากาศเดี๋ยวค่อยว่ากันเหลือ2วันนะครับแต่เข้าใจว่ากังวลรู้นักบอลน่ะอืมเพราะว่าวิ่งแหลกแน่นอนแล้วเป็นเกมเอาท์ดอร์นะครับที่
1: อีส
0: ตาร์เทอร์ฟอร์ดไม่หรอกถ้าญาติจริงอะผมยังไม่โกนักเตะเจ็บแต่ถ้าเป็นญาติเทียมสนามนั้นก็จัดการนักอเมริกันฟุตบอลมาหลายต่อหลายคนแล้วนะฮะแต่ผมเป็นญาติจริงก็มองไปอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ครับ
1: ก็น่าดูนะสำหรับคู่นี้รวมถึงคู่ชิงที่3เนี่ยก็ถือว่าน่าดูเพราะว่าก็เป็น2มหาอำนาจในฟุตบอลยุโรปนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยไมเคิลลูอิเซ่เนี่ยเขาก็เหมือนมีข่าววงในรายงานมาว่าไมเคิลลูอิเซ่เขาต้องการที่จะอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกต่อคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวกับทางด้านของเรอัลมาดริดมาพอสมควร
0: เดี๋ยวพูดก็สิบให้อ่ะไปต่อ
1: ก็มีข่าวกับเรอัลมาดริดมาพอสมควรซึ่งมีข่าวเนี่ยเขารายงานว่าค่าตัวหรือค่าฉีกสัญญาของไมเคิลลูอิเซ่เนี่ยอาจจะสูงเกิน200ล้านยูโรเลยนะครับก็เป็นจำนวนค่าตัวที่ถือว่าเยอะพอสมควรนะในฐานะของผู้เล่นในยุคนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของเนย์มาร
0: ์ไม่เถียง
1: นะครับ
0: ไม่เถียงเลย
1: แต่ว่าล่าสุดมีรายงานเขายืนยันมาว่าไมเคิลลูอิเซ่ต้องการที่จะอยู่ต่อกับไบเออร์มิวนิกต่อไปนะครับก็ทำให้ต้องมาดูกันอีกทีว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จะมีการทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับไมเคิลลูอิเซ่เนาะหรือจะย้ายไปมาดริดไหมหรือว่าจะอยู่กับบาเยิร์นต่อนะครับ
0: เดี๋ยวพูดกับก็อสซิปเลยละกันขออนุญาตนะครับอินเตอร์นั้นพยายามจะเซ็นเยสเปนส์อยู่และคริสเตียนโรเมโรด้วยนะครับก็ก็อสซิปเมื่อวานคือโรเมโรอยากไปนะครับอันนี้ย้ำจุดนี้คนอื่นอาร์เซนอลนั้นสนใจเอสลีย์คอนซ่านะครับแล้วก็ต่อไปมองอันนี้อยู่ขออนุญาตลีดส์นะครับคุยกับปาม่าอยู่ว่าอยากได้คนนี้ครับซอนซูซูกิแต่ปาล่าไม่ได้อยากปล่อยออกไปนะครับอันนี้ก็อันนี้คือกอสซิปนะครับมันมีหน่วยงานหนึ่งที่ลง IG แล้วผมไปเจอนะครับหลังจากที่ทราบว่าสเปนจะชิงกับอาร์เจนตินานะครับคือหน่วยงานของสมาคมรักบี้โลกนะครับสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเดี๋ยวอาร์เจนตินาสเปนต้องเจอกันในรักบี้ชิงแชมป์โลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เลยชิงโฆษณาก่อนไปเลยนะครับเพราะสองทีมนี้อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับในรักบี้ชิงแชมป์โลกแค่ว่ากันตุลาคมปีหน้านะคุณนี้จะเล่นที่สนามด็อกแลนด์ที่เมลเบิร์นนะครับจะเรียกมาวิลเรียกอะไรก็เถอะก็เลยสมาคมรักบี้ได้ประโยชน์ไปครับเพราะว่าเจอกันพอดีนะครับขอรักบี้เล็กน้อยครับวันนี้สัปดาห์นี้แข่งกันต่อนะครับเนี่ยแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่โลกหยุดนะครับคู่หยุดโลกเนี่ยถ้าขอทบนิวซีแลนด์เจอกับไอร์แลนด์บ่าย 2:10 นิวซีแลนด์ไม่แพ้ในเอเดนพาร์คในบ้านนั้นนะครับเบนส
1: ์ครับ
0: 51เกมติดต่อกัน32ปีแล้วนะครับเจอกับไอร์แลนด์ดับ3ของโลก
1: ครับ
0: สุดๆนะฮะญี่ปุ่นฝรั่งเศส 3:40 จากโตเกียวครับออสเตรียกับอิตาลี 5:10 จากเพิร์ธนะครับฟิจิกับสกอตแลนด์ 2:10 จากเอดินบะระนะครับแอฟริกาใต้กับเวลส์ 4:40 คู่นี้จะเล่นที่เดอร์บันนะครับแล้วก็คู่นี้เบนส์เผื่ออยากดูอาร์เจนตินาเจออังกฤษนะครับ 2:10 นะครับก็แต่อังกฤษได้เปรียบเยอะใหญ่ๆไม่นั่นอังกฤษได้เปรียบกว่าเยอะนะครับก็อันนี้คือรักบี้นะเดี๋ยวที่เหลือไปตามในออนไลน์เอาเดี๋ยวไปสรุปให้นะครับเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์นี้ของรักบี้
1: ครับส่วนราคาตั๋วนัดชิงฟุตบอลโลก2026ก็เท่าที่ผมเช็คข้อมูลมาเนี่ยมีราคาราวๆ7,996 ดอลลาร์สหรัฐครับก
0: ็ 8,000 ดอลลาร
1: ์ก็ตีกลมๆเป็น 8,000 ซึ่งประมาณเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 259,000 บาทโหก็อันนี้คือเป็นโซนบนที่ไม่ใช่โซนที่ติดกับขอบสนาม
0: โซนแบบก้มมองอ่ะ
1: ใช่ขนาดโซนที่แบบอยู่บนสุดเนี่ยยัง 250,000 เลยนะครับแต่ว่าถ้าติดขอบสนามเนี่ยที่เป็นโซนล่างอ่ะเริ่มต้นที่ 11,422 ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ 370,000 บาทก็โห
0: แล้วขายต่อไปกี่รอบแล้ววะ
1: อืม 370,000 บาทเนี่ยโหมันก็เป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรนะ
0: แต่มันกู้ชิงบอลโลกไง
1: ใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยเขายอมจ่ายนะครับ
0: เอ๊ะขอแบตนิดนึงเมื่อกี้ผมตามจากรายการเมื่อสักครู่ยูชิธานากะชนะกุรุวิทิสา

0: านะครับ20 22 21 16 21 18นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะอันนี้รีบแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ตกข่าวกันประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวผมไล่โปรแกรมให้อีกรอบครับก็จะเหลืออีก2คู่สำหรับฟุตบอลโลกโค้งสุดท้ายแล้วในฟุตบอลโลก2026ซึ่งชิงชนะเลิศอันดับ3ครับก็จะเริ่มในคืนวันเสาร์นะครับผมเวลา 04:00 ทีมชาติฝรั่งเศสเจอทีมชาติอังกฤษครับแข่งกันที่ไมอามี่สเตเดียมครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศจะเป็นระหว่างทีมชาติสเปนเจอกับอาร์เจนตินาเวลา 02:00 คืนวันอาทิตย์ครับแข่งกันที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมหรือเมดไลฟ์สเตเดียมครับ
0: ที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับ
1: ซึ่งคู่ฝรั่งเศสกับอังกฤษบรรยายสดโดยพี่พยองเดชกับพี่บอมบับพลนะครับส่วนคู่สเปนอาร์เจนตินาเดี๋ยวจะมีประกาศในวันเสาร์
0: เดี๋ยวใบเอาโอเคอ่ะตอนนี้เทปสุดท้ายของรายการนะครับขอขอบคุณที่เบื้องหลังชั้น4นะครับออฟฟิศชั้น4แล้วก็พี่ที่ชั้น5นะครับตรงนี้แล้วก็นักพากย์ทุกคนนะครับรวมถึงที่เราทำงานด้วยกันเนาะที่อยู่ในห้องนี้ด้วยแล้วก็ที่มีพี่คอยประสานค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้รายการช่วงสุดท้ายขอบคุณที่พี่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับและที่เหลือเราจะจัดกะรายการของเราครับ2คู่สุดท้ายเราจะทำให้ดีที่สุดเลยนะครับกับนักพากย์ที่เราเตรียมไว้ทั้งคู่ชิงที่3และแน่นอนคู่ชิงนะครับที่แบบเราเตรียมพร้อมทำให้ดีที่สุดเลยก่อนที่จะสิ้นสุดฟุตบอลโลกหนนี้ไป
1: ครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะกลับมาเป็นเกาะกระแสกีฬาไทยแล้วก็พี่เปรมสองคนก็จะอยู่จนถึงช่วงฟุตบอลโลกโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้99 Live บอลโลกก็ครบถ้วนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้าผมเบนเพพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเซทอบอลันไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ในฐานข้อมูลยังคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทีม สโมสรลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวไคชูซาโนะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นเหนืออาร์เซนอลโดยทีมทอล์กสื่ออังกฤษรายงานว่าหงแดงพร้อมเสนอราคาสูงถึง60ล้านยูโรสำหรับดาวเตะของไมล์หลังมีการเจรจากันแล้วสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับวัย25ปีมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอย่างมากหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบุนเดสลีกาและโชว์ฟอร์มโดดเด่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งเขาทำประตูได้ในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายกับบราซิลด้วยรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาออกประกาศเตือนภัยสุขภาพเกี่ยวกับคุณภาพอากาศซึ่งได้รับผลกระทบมาจากควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในแคนาดาก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026สำหรับแคนาดาเผชิญเหตุไฟป่าถึง800จุดทั่วประเทศและกระแสลมยังพัดควันพิษข้ามแดนมายังหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งจะเป็นสถานที่แข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยโดยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เจ้าหน้าที่รัฐนิวเจอร์ซีย์จึงออกประกาศเตือนให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งแต่ในส่วนของเกมนัดชิงชนะเลิศนั้นยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะได้รับผลกระทบแม้จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแบบเปิดโล่งก็ตามและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ

อินวันปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์ดำเนินรายการกับพี่โจ้ดินทรลักษณ์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจฟสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผมวันนี้เราสองคนเดินทางมาทดลองรถนะครับมาสด้า
2: 6E นะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะเป็นรถไฟฟ้าจากมาสด้าจากค่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซึ่งเดี๋ยวไปขับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเตือนไว้ก่อนไหมว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: 1,169,000 บาทตัวเริ่มต้นและ1,199,000 บาท
2: 1,199,000 บาท1,200,000
1: ครับผม
2: ตรงๆนะกลมๆ1,200,000
1: ครับผม
2: 2นี่มาด้าจะแถมประกันจะแถมบอร์ดชาร์จที่บ้าน
1: ครับ
2: จะแถมอะไรแถมพรมแถมน้ำหอมอันนี้ไปเคลียร์กันเองที่โชว์รูมนะครับ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอแถมก็คือรถคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลัง258แรงม้าแรงบิด290นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับ77กิโลวัตต์เอา
2: จัดแบบว่ามาเต็มมาช้าถึงมาช้าแต่ก
1: ็มาดี
2: มาเต็มมาเต็มแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาต้องบอกให้แบบว่าใครที่สนใจรู้นะว่าคันนี้เขาให้ฉางอันเขาร่วมกับฉางอันดีกว่า
1: ครับ
2: Mazda กับฉางอันในจีนนะครับร่วมกันผลิตนะฮะก็ฉางอันก็จะรับในเรื่องของมอเตอร์ชิ้นส่วนที่จะผลิตให้ Mazda ใช่ไหมโดยที่สเปคแบบนี้นะ Mazda ก็ต้องการแบบนี้นี่คืออย่างนี้นะมอเตอร์แบบนี้อาจจะทำให้เพราะว่ามีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญด้านของรถไฟฟ้า
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็ใช้ R&D ต้องบอกว่า Research and Development เนี่ย
1: ของ Mazda นะ
2: ของเรื่องของการขับขี่เรื่องของรถไฟฟ้านี่คือฉางอัน
1: อาจารย์ครับ
2: แต่การออกแบบ
1: ดีไซน์
2: ยังต้องเป็นแบบศิลปะสไตล์แบบชิบะอินไตก็ยังเป็น Mazda ยังเป็นญี่ปุ่นทำอยู
1: ่ครับ
2: ครับบอดี้ภายนอกภายในนะภายนอกภายในนี่ญี่ปุ่นทำ
1: ครับ
2: ช่วงล่างญี่ปุ่นทำนะครับระบบพวงมาลัยช่วงล่างต่างๆอันนี้ญี่ปุ่นทำและที่สำคัญคือ Mazda มี G-Wuthering Control
1: plus ด้วย
2: นะครับ
1: ในยุค
2: ตอนนี้ผมว่ารัฐบาลไปถึงไ
1: รัฐบาล
2: ยังไงแล้วนะ
1: รัฐบาลยุคนี้ต้อง plus ทุกอย่างพี่แม้กระทั่ง G-Wuthering Control ยัง plus เลย
2: เขาพักไปก่อนแล้วไม่ใช่เหรอ เขาพักไปด้วยคราวที่แล้วแล้ว
1: อ้าวเหรอ
2: แต่อย่างนี้คือว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือว่าตอนเนี้ยคือมันก็มีการไปขับกันหลายคนแล้ว
1: ครับ
2: เขาเริ่มจะตามตั้งแต่วันจันทร
1: ์ครับ
2: มีนักข่าวกลุ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเราเป็นกลุ่มวันศุกร์น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายด้วย
1: อ่ะเพราะเราเป็นคนที่มีความสุขไงเราต้องไปวันศุกร
2: ์ใช่อันนี้ก็คือพอเราขับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นแล้วเห็นคนนู้นคนนี้กันแต่ทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครพูดถึงสเปคอะไรเลยเพราะว่า

0: มันเป็นเรื่องของเอมบาโก้ที่ต้องออกพร้อมกันมัน
1: ยัง
0: ม
1: ี
0: การ พร้อมกันใครไปก่อนใครไปหลังอะไรเงี้ยราคามันเปิดแล้วพี่พูดได้เลย
1: อ๋อมาถึงฟีลลิ่งในการขับขี่ใช่ไหมครับที่ยังไม่มีใครปล่อยคลิปออกมาเลยนะ
0: ใช่สิ่งที่เราจะบอกคือตอนนี้ผมกำลังคาดหวังพี่ผมกำลังคาดหวังแล้วรู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าใครที่จองมาซาหูอีไว
1: ้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าจองงานเนี่ยพี่ทนอีกหน่อยนะของมันดี
1: เออหรือว่า
0: พี่เฮ้ยพี
1: ่ถอนจอง
0: จองทิ้งแล้วไปคนอื่นดีกว่าอ้าอย่างนี้ไง
1: เอางั้นเลยเหรอไม่บวกก็ล็อกไปเลยเหรอ
0: แล้วพี่จะให้ผมทำไงอ่ะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้
0: ไม่ใช่อ่ะสมมติว่าผมถามพี่อย่างเง
1: ี้
0: ยสมมติพี่เป็นคนฟังแล้วรถแบบผมอวยสุดริ่มเลย
1: ครับ
0: ล้านสองพี่เก็บเงินเก็บทองผ่อนไปไม่ดีใช้ไปไม่ดีพี่ระหว่างพี่ขึ้นมาสตาร์ทรถไอ้โจไอ้เจี๊ยบโ
1: อ้ยตายแล้ว
0: ไม่ได้นะพี่นะ
1: ครับ
0: ถือว่า
1: เอาอย่างนี้พี่โจเพื่อความสบายใจของผู้ฟังว่าเราเนี่ยสองคนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆใช้คำนี้ไม่ว่าจะเป็น
0: เอางี้อย่างนี
1: ้เงินทองกินข้าวอะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้น
0: เอาสั้นๆเลยไม่มีแอดมาด้า
1: เอ
0: าผมพูดถูกว่า
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้าใจไงแต่จะไม่มีเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีแอดแล้วคุณมีผลประโยชน์แอบแฝงอย่างอื่นหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจของคุณผู้ฟัง
0: ถ้าเกิดว่าฟังผมมาตลอดอ่ะจะรู้เลยว่าผมไม่มีแอดเลย
1: ผมถล่มมาตลอดเหมือนกันคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ครับเราจะแบ่งการวิจัยวิเคราะห์ออกเป็น5ด้านแล้วกันดีไหมครับด้านไหนดีบ้างด้านไหนไม่ดีบ้างเราจะว่ากันตรงๆเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่รถคันหนึ่งมันจะแย่ไปหมดเลยหรือรถคันหนึ่งมันจะเทวดาดีหมดเลยนะครับ
0: ยังเรายังไม่ได้ขับเราแค่จะบอกว่าผมอะคาดหวัง
1: นะ
0: ใช่ไงคาดหวังกับรถคันนี้เช่นเฮ้ยมาด้าเนี่ยช่วงล่างดีมากที่ผ่านมามาด้าดีมาก
1: ช่วงล่างเป็นจุดเด่นของมาสด้าอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไร
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เรื่องของ
0: ปี50
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมาด้าช่วงล่างดี
1: ครับ
0: อันนี้เราก็คาดหวังว่าเฮ้ยอันนี้มาด้าทำเองเลย
1: ครับ
0: มันต้องดีแล้วว่ามันต้องไม่แย่ละไม่เหมือนรถจีนทั่วไปอ่ะคือฉางอันก็ดีพออ่ะ
1: ครับ
0: ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ดีพอเนี่ยนั่งข้างหลังไม่ได้นะ
1: ช่วงล่างรถจีนต้องยอมรับว่าถ้าเป็นรถที่เป็นจีนจีนมีปัญหา
0: ถ้าเกิดว่าวันนี้โน้ตฮาวจากญี่ปุ่นไหลออกไปที่จีนแล้วเรื่องของซับเพนชั่น
1: ครับ
0: พอที่ผ่านมาไม่มีนะดูแต่รูปทรงมอเตอร
1: ์
0: แบตเตอรี่นะที่ไหลไปเนี่ยความรู้ต่างๆเหล่านี้แต่ตอนนี้ปุ๊บไอ้ช่วงล่างไหลมาแล้วเฮ้ยชังอันได้ก่อนนะ
1: นี่เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะครับเพราะจุดเด่นของรถญี่ปุ่นที่เหนือกว่ารถจีนในหลายๆแบรนด์ก็คือเรื่องของช่วงล่างนี่แหละ
0: นั่งสบายกว่ากัน
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วล่ะผมก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องนั่งสบายแล้ว
1: ครับ
0: แล้วพวงมาลัยมาด้ามันจะคมถูกไหม
1: ครับโดยรวมเนี่ยมาสด้า
0: พวงมาลัยไม่เท่าไหร่ผมว่ามันไม่หนีกันมากปรับแต่งได้กันได้ใช่ป่ะ
1: ครับคือโดยรวมบุคลิกของรถมาสด้าเนี่ยจุดเด่นคือเป็นรถที่ขับสนุกคนที่ขับรถมาสด้ามักจะชอบขับเองจะไม่เลือกที่จะใช้เป็นพลขับหรือพนักงานขับรถไม่ใช่จะต้องขับเองต่อให้เป็น Mazda CX-8 ซึ่งเป็นรถใหญ่ๆ SUV คันใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าของก็จะขับเองเพราะมันเป็นรถที่ขับสนุกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งรถเล็กๆเองเนี่ยช่วงล่างและพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยและอีกเรื่องนึง
0: ครับต่อครับพี
1: ่ก็คืออีกเรื่องก็คือเรื่องของความเฉียบคมในการหักเลี้ยวหรืออัตราเร่งที่ถือได้ว่ามีพอตัวแม้กระทั่งรถที่เป็นรถกลุ่มในสไตล์ครอบครัวที่ดูจะนุ่มนิ่มที่สุดก็คือ CX30 นะครับก็ยังถือได้ว่ามีความใช่ก็ถือว่าคือด้วยรูปร่างเขาเนี่ยเราเห็นที่แรกเขาต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เอามาสำหรับตอบสนองกลุ่มแม่บ้านหรือเปล่าแต่พอขับจริงแล้วมันก็มีความรูดปาดปากเปรี้ยวอยู่พอสมควรเลยนะครับ
0: มาด้า6ที่เราตอนนี้วันนี้ที่คุณผู้ฟังเราอยู่เนี่ยเราอยู่กับมาด้า 6E แล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรแล้วเหมือนคิดว่าเขาจะไม่ชาร์จเลยด้วยนะ
1: ประเด็นคือ
0: เขาจะเอาเราไปกรุงเทพปราจีนเขาใหญ
1: ่ครับ
0: โคราชแล้วก็วนๆกลับมาคือนัดเช้ามากนะครับ
1: ครับ
0: จบดึกเลยจบค่ำจบดึกเลย
1: ครับ
0: นะซึ่งเราจะอยู่กับมันน่ะแบบเนี้ยลองดูละอ่ะแต่อย่างที่พี่เจี๊ยบพูดอ่ะผมก็บอกว่าเออผมแบ ผมคาดหวังว่า
1: คาดหวัง
0: มันต้องนั่งสบาย
1: ครับ
0: รถมันต้องนั่งสบายมาด้าอาคิดว่านั่งสบายคิดว่าขับดีภายในการออกแบบผมว่าต้องไม่ใช่รถจีนต้องไม่ตุ้งแช่แน่นอนอ่ะผมคิดอย่างนี
1: ้
0: ถูกไหม
1: ครับด้วยข้อมูลเขาเนี่ยเขารถคันนี้ควรจะวิ่งได้นะครับที่บอกว่าไกลสุดนะตามมาตรฐาน NEDC นะ654กิโลเมตรแต่ผมคิดว่าทริปนี้เราขึ้นเขาด้วยเลยด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องมี500กิโลเมตรต่อการชักเต็ม1ครั้ง
0: กลับได้ไหมอ่ะวิ่งไปถึงเขาใหญ่วิ่งไปประจินแล้ววนกลับมาแล้วอะไรเงี้ยมันต้องไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นระหว่างทางถูกไห
1: ม
0: แล้วก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้บอกว่าโอ้มาด้านะรถขับดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็แปลกใจว่าขับดีทำไมขายไม่ดี
1: ก็คือ
0: ว่า
1: ครับ
0: ขับดีแต่ขายไม่ดีปิกอัพมาด้า BT 50สวยก็หน้าตาสวยนะ
1: ครับ
0: แต่ขายไม่ดี
1: ผมว่านั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาละแล้วก็เรื่องของการขับดีไม่ดีละขับดีไม่ดีเนี่ยคือคนมันต้องไปลองก่อนไงแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่คนเข้ามาบูธมาด้าแล้วมันจะสะดุ้งก็คือเรื่องของราคาพี่โจเมื่อไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับต่อให้คุณเป็นรถ
0: ถ้าเป็นคู่นี้ด้วยกันนะสมมุตินะ
1: ครับ
0: ทีนี้พูดถึง BT50
1: ครับ
0: คุณต้องไปวัดกับ Isuzu เลย
1: ใช
0: ่ขายไม่ดีเนี่ยเพราะว่า Mazda เนี่ยมีรุ่นน้อยรุ่นย่อยมีน้อยมาด้า BT50 ขับ2ยกสูงตัวท็อปเนี่ยไม่มีถ้าอยากได้4ประตูต้องไปขับ4เท่านั้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับใช่
0: โดน Isuzu วางงานมา
1: ครับ
0: ไม่มีรุ่นย่อยไม่มีรุ่นให้เลือกอยากได้แต่พอเดินเข้าไปปุ๊บ
1: ไม่มี
0: ราคามาด้าแพงกว่าร
1: ุ่นนั้น
0: อยากได้แบบนี้แพงกว่าแพงกว่าสุดท้ายก็จบ Isuzu โดน Isuzu สอยร่วงเหมือนเดิม
1: ใช่อย่าง
0: เงี้ย
1: แล้วอย่าง
0: รุ่นย่อยมีน้อย
1: ครับกรณีของอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับกรณีของ 6e เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับเมื่อคนใช้รถเนี่ยจะซื้อ Mazda 6e ใช่ไหมครับแน่นอนเซลล์ Mazda ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้มันดีไซน์จากญี่ปุ่นนะครับทีมงานวิศวะร่วมกันวิจัยแล้วส่งข้อมูลไปให้ฉางอันผลิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์ฉางอันนะลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยไปดู Mazda 6e มาจะมาเปรียบเทียบกับฉางอันเซลล์ฉางอันจะบอกว่ายังไงครับก็ต้องบอกว่าพี่รถมันโรงงานผลิตเดียวกับโรงงานเดียวกันแบบก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันเพียงแต่หน้าตามันต่างกันแต่มันถูกกว่ากันเกือบ400,000อ่ะ
0: ก็คุณรถจีนเนี่ย
1: คุณรถจีนเนี่ยแต่มาสด้าเนี่ยก็คือผลิตที่โรงงานฉางอันที่จีนนะ
0: แต่
1: มาสด้า 6e ตัวนี
0: ้มาสด้าดีไซน์ครับมาสด้าดีไซน์มาสด้าเป็นคนออกแบบจ
1: ้
0: างคนผลิตแค่มอเตอร์กับแบตเตอรี
1: ่ใช่ไงครับ
0: สเปคไปไงทีนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าไม่รู้อ่ะผมคิดว่าครับวันเนี้ยและขณะที่พวกคุณฟังกันอยู่
1: ครับ
0: กำลังขับอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเขาปลดเอมบาโก้ผมจะไปเล่าให้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมจริงๆผมคาดหวังว่ามันจะดี
1: ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ร่วมกับ Mazda ในการเดินทางทดสอบค่อนข้างเยอะนะครับ Mazda เนี่ยตั้งแต่ Mazda 3นะครับไปเชียงใหม่แบบที่เราไม่คาดคิดซึ่งด้านการขับรถขึ้นไปเชียงใหม่นะครับปกติเนี่ยไปถึงนู่นเรามักจะเหนื่อยจะเพลียกันแต่ว่าที่เรารุ่นรถ2รุ่น2คันที่ประทับใจขับแล้วประทับใจไม่เหนื่อยไม่เพลียคันแรกก็ต้องยอมรับว่าเป็น Toyota Camry Hybrid พี่โจจำได้ใช่ไหมครับ
0: จำไม่ได้ครับ
1: เดี๋ยวจะโดนนะอีกคันก็คือ Mazda 3นี่แหละนะครับที่ขับไปถึงเชียงใหม่แล้วยังรู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหนื่อยจนเกินไปมันขับสบายนะครับเดินทางไกลดีนะครับต้องยอมรับเลยว่าเขาออกแบบรถมาเพื่อการเดินทางและสำหรับคนขับจะรู้สึกสนุกมีความสุขจริงๆนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าคาดหวังหรือแม้กระทั่ง SUV เนี่ยอย่าง CX8 เราไปกันถึงเบตงใช่ไหมครับ
0: CX8 เลยผมเคยขับจากอันนี้ด้วยพี่ก็ไปด้วยขับเชียงรายวิ่งลงมา
1: แล้ว
0: ก็ขับจากหาดใหญ่ไปเบตงก็นั่งดีแต่ก็ผมก็ถึงแปลกใจว่าดีทุกอย่าง
1: แต่ทำไมขายไม่ดี
0: แล้วคราวนี้เนี่ยคือกระแสรถไฟฟ้ามาแล้วก็มีรถจีนคนก็จะบ่นรถจีนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะมาดูดิมาดู Mazda 6e คันนี้ซีดานนะครับเป็นรถซีดานนะ
1: ครับ
0: ซีดานแบบสปอร์ตเลยนะได้รางวัลวินเนอร์นะครับวินเนอร์เวิลด์คาร์อะวอร์ดนะครับในปี2026นี้นะครับเป็นรถที่ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะครับก
1: ็
0: ของปี2026นะ ถือว่าในปีนี้เขาได้รางวัลมาแบบกวาดรางวัลมาแล้วแล้วก็ล็อตแรกเข้ามา500คือต่อให้มาด้าขายดีขนาดไหนเนี่ยส่งทีละ500ยอดจองตอนนี้ทะลุสิ้นปีแน่นอนกว่าจะได้รับรถหมดถูกไหม
1: ครับ
0: ก็จะได้รู้ว่าไอพี่รอก่อนรถมันดีจองแล้วรอถูกป่ะหรือไม่ถ้าไม่ไหวไปอื่นเลยไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาบอกเลยเดี๋ยวชัดเจนแบบนี้ไปเลย
1: ครับ
0: แต่เชื่อว่ามันสวยอย่างนึงเนี่ยคือรูปทรงสวย
1: ครับ
0: ในสวยหรูหรานะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สีประจำนะฮะสีประจำของมาสด้านะครับ
1: แน่นอนครับต้องสีนี
0: ้เต้าครับ
1: แน่นอน
0: สีแดงนี้นะฮะซ่อมอู่ไหนว่าแน่ๆก็ไม่เหมือนนะครับ
1: ต้องเป็นอู่ที่ต้องเป็นอู่ที่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ครับ
0: อู่ที่ต้องได้รับการเซอร์ติฟายจากมาสด้า
1: ค
0: ือตอนแรกเนี่ยมาสด้าเอาทำสีนี้ออกมาโอ้โหแบบตอนออกมาตอนนั้นเป็นมาสด้า3มาสด้า2เลยนะ
1: มาสด้า2มาสด้า3 CX3
0: ทำโซเลสคริสตัลออกมาขายดีมากขายดีแบบสีสวย
1: ครับ
0: สวยจริงใครซื้อไปใช้พอมีเฉียวมีชนซ่อมสี
1: ปวดหัวเลยครับ
0: ไม่เหมือนซ่อมยังไงก็ไม่เหมือนถ้าแต่ใครเคยใช้โซเลสคริสตัลอยู่เนี่ยรู้เลยว่าซ่อมยังไงก็ไม่เหมือนตอนอายุแรกๆนะ
1: ครับ
0: มันมีขั้นตอนในการทำสีแบบหลายขั้นตอนมากพี่แบบ
1: ครับ
0: ต้องพ่นลองพื้นสีนี้ระบุเลยนะลองพื้นสีนี
1: ้
0: แล้วมีกากเพชรแล้วมีแลกเกอร์แล้วมีอะไรทับมีสีแล้วมีแลกเกอร์คือมีหลายเลเยอร์มากมีหลายเลเยอร์มากไอ้ที่ผมรู้เนี่ยมาด้าไม่ได้บอกผมนะ
1: ครับ
0: ผมไปเปิด YouTube ดูต่างประเทศทำว่ามันมีกี่เลเยอร์แล้วมันถึงจะเหมือนคราวนี้อู่คิดว่าผมผสมสีเนี้ยแล้วก็พ่นแล้วก็ตบด้วยแลกเกอร
1: ์ครับ
0: มันก็เหมือนคิดว่าเป็นอย่างนี้ถูกป่ะอู่ทั่วไปก็ทำแบบนี้อู่ต่อให้ประกันชั้นหนึ่งก็ทำแบบนี้ซ่อมห้างก็ทำแบบนี
1: ้ครับ
0: จนล่าสุดเนี่ยมันขายดีมาก
1: ครับ
0: ขายดีมากนะในสีเนี้ยมันก็โดนบทมากพอโดนบทมากมากมาด้าขยับเลยครับ
1: เขาต้องออกไปให้ความรู้ครับยอม
0: ปู่ที่ทำมาด้าก่อนเลย
1: ครับ
0: เข้ามาเรียนเลยเข้ามาศึกษาเลยว่าเวลาจะซ่อมสีเนี้ย
1: ต้องทำ
0: นี่แบบเฉพาะกิจเลยนะตัวเลคคริสตัลนี่คือตัวเฉพาะกิจแล้วต่อไปจะเป็นอะไรนะอะไรควอยอะไรเนี่ยตอนน
1: ี้
0: ทุกอันมีสูตรหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโซเลคคริสตัลใครสีไม่เหมือนใครสีเพี้ยนอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ต้องกุ้มใจแล้วก็หงุดหงิดกับมัน
1: เปลี่ยนสูตรเลยครับ
0: ตอนนี้มีอู่ที่ทำสีของโซเลคคริสตัลได้แล้ว
1: ครับ
0: เหมือนแล้วนะครับแล้วก็มีหลายคนกันนี้ก็คือเลิกหงุดหงิดได้ละ
1: ครับกลับมาเรื่องของ Mazda 6e นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยคู่ปรับของเขาเนี่ยแต่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับเราก็ยืนยันคุณผู้ฟังก็คงรู้แหละว่า Mazda เนี่ยผลิตที่โรงงานสังอันใช่ไหมครับแต่โลกออนไลน์เนี่ยจับคู่ที่เป็นมวยเนี่ยเปรียบกันเนี่ย Mazda 6e เนี่ยชนกับ Tesla Model 3ตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะตัวเริ่มต้น
0: ไอ้ BYD Steel
1: นะครับ
0: ด้วย
1: ใช่สามตัวนี้ถือได้ว่าเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันนะครับ
0: ผมมีโมเดลสามมี
1: ครับ
0: มีนี่ด้วยพี่ X เผิง
1: X เผิง
0: เอาไปเทียบ X เผิง G6
1: ครับ
0: เทสลาโมเดลสาม
1: ครับ
0: ซีเกอร์ X
1: ครับ
0: ที่อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าออกฟัดต่อเหวี่ยงกันนะ
1: ครับ
0: MG IM5 ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
1: แต่ราคาที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะ
0: IM5 ใช่ไหม
1: ครับ
0: มีบางคนเอาไปเทียบกับ BC4X ด้วย Toyota BC4X
1: โอ้มัน SUV เลยนะ
0: ผมว่ามันไม่ใช่แล้วคนไม่ใช่แล้ว
1: จะเทียบด้วยราคา BC4
0: คุณเมื่อกี้ได้อยู่นะ
1: BC4 มันก็แรงไปนะ BC4 มันล้าน4ล้าน5เลย
0: ล้าน4ล้าน5
1: ใช่ไหมครับม
0: ันจะ IM5 ก็ล้าน4ล้าน5
1: ใช่ครับ
0: IM5 ล้าน4ล้าน5ก็ถือว่าแพงกว่า
1: ก็มีที่ชนกันเต็มๆก็คือ Tesla นี่แหละเพราะราคามันราคาเดียวกันเลย1169นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นของ1149ของ Tesla นะครับกับ1199ของ Mazda ต่างกัน 50,000 บาท
0: Tesla พอตัวจะเอาตัวท็อปปุ๊บมันเป็น1599
1: ใช่อันนั้นอันตัวท็อปมันแพงครับอันนี้นี่ตัวขับเคลื่อนแล้วหลังตัวขับ2ธรรมดานะครับพลังที่ต่างกันนะครับ Mazda เนี่ย258แรงม้าแต่ Tesla 283แรงม้าครับนั่นมันทำใ ระยะทางที่วิ่ง

0: นะครับของ Mazda เนี่ยได้ถึง654ตามคู่มือสเปคนะฮะแต่ว่า Tesla เนี่ยวิ่งได้534ครับต่างกันประมาณต่างกันประมาณเกือบ50กิโลอ่ะ
1: 50กิโลเฉยๆถ้าถามผม50กิโลเฉย
0: ๆครับ
1: ไม่ถือว่าอันนั้นนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับตัวถัง Mazda ยาวกว่านะฮะยาวกว่าเกือบ20เซนนะครับ
1: ต้องรอดูเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะตอนนี้ก็บอกได้หมดเลยเรื่องสเปคเรื่องราคาเพราะว่าเปิดลบไปแล้วแต่เรื่องการขับขี่นะครับว่าเพราะว่า Mazda เนี่ยมีอย่างหนึ่งคือใครที่เมารถบ่อยๆว
0: ิ่
1: งรถบ่อยๆมันก็จะมีคือเขาจำลองการเดินของคน
0: ครับ
1: เวลาคนเดินเนี่ยเราก็จะโยกซ้ายโยกขวาตามจังหวะตามสเต็ปการก้าวแต่ภาพสายตาที่เรามองภาพมันจะไม่แกว่งเหมือนตอนเดินถูกไหม
0: เพราะศีรษะเราจะนิ่งอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่คราวนี้พอเราไปนั่งในรถ Mazda เนี่ยมันจะมีดีไซน์เรื่องของเบาะเรื่องของช่วงล่างหรือพวกเราเนี้ยรวมกับ steering control ด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: เข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ลดอาการเวียนหัว
0: ครับ
1: แล้วก็เอาจริงมันจะนั่งนุ่มนวลสบายกว่าร ถชาวบ้านเขาโดยระบบนะต้องบอกกันว่าโดยระบบนะ
0: นะเขาออก
1: ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งก็แล้วแต
0: ่ใช่นะครับเขาออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเราเร่งนะครับเราเร่งในโค้งเนี่ยนะครับล้อที่อยู่ด้านในกับล้อด้านนอกมันให้แรงไม่เท่ากัน
1: ม
0: ัน
1: ต้อง
0: ห
1: มุนไม่เท่ากันมันต้องหมุนไม่เท่าก
0: ัน นะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวได้ระบบเนี้ยเขาจะจับนะครับว่าถ้าแรงมันมากเกินไปน้อยเกินไปเขาจะตัดล้อที่มันแตกต่างกันออกไปซะให้แรงที่เกิดขึ้นมันอยู่ตรงกลางมันจะลดอาการโครงของรถออกไปนี่คือระบบ G Vectoring Control Plus นะครับซ
1: ึ่
0: งผมบอกตรงนะผมชอบนะในเวลารถที่นั่งเนี่ย Mazda เนี่ยนั่งแล้วสบาย
1: พี่ชอบรถทุกคันน่ะพี่ชอบผมรู้พี่ชอบทุกคันผมเห็นผู้หญิงพี่ก็ชอบทุกคนน่ะ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าไปเรื่องนานเอาเรื่องรถก่อนเอ๊ะพี่ก็เราคุยกันเรื่องรถแต่พี่คุยเรื่องระเบิดกับผมตลอดเวลาแม่ไม่ใช่ใจเย็นๆเราคุยกันเรื่อง Mazda 6Eนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเราจะว่ากันให้ฟัง
1: ได้
0: นะครับ
1: ถ้าเกิดว่าผมจำไม่ได้ว่าเอ็มบาโก้เขาเมื่อไหร่แต่ถ้าเร็วสุดก็วันพฤหัสหน้า
0: พฤหั
1: สหน้าเราสั่งได้นะครับผมมีตัวเลขตารางผ่อนด้วยพี
0: ่ว่าม
1: าตัวเลขตารางผ่อนด้วย
0: ครับ
1: 1,199,000 บาท
0: อันนี้คือตัวบนนะครับ
1: นี่คือราคานี่คือตัวละแล้วคุณจดท็อปไปเลย
0: ครับครับ
1: เขาให้บางอย่างเลยนะเขาโปรโมชั่นเขาบอกว่าผ่อนเดือนละ 8,152 บาทต่อเดือนเท่านั้น
0: 8,152 บาทต่อเดือนเท่านั้น
1: แต่เงื่อนไขเนี้ยผมว่ามันจบยากเพราะดาว 50%
0: โอ้โห
1: ดาว 50% 8,001 เนี่ยคือ
0: 800,000
1: นะ 84 เดือนนะครับดาวใช่ดาว 600,000 อ่อน 500 อ่ะ 600,000 อ่ะ
0: ก็คืออย่างงี้อาจจะเป็นไปได้คือพี่ต้องเทิร์นรถคันเก่าที่สภาพยังโอเคอยู่อะไรอย่างนั้น
1: ใช่แต่ตอนนี้ถ้าเป็นยุคนี้นะแนะนำให้ขายเองเพราะว่าเทิร์นเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาไม่มีมาตรการรับรถมือสองอยู่แล้วก็ถูกอุ้มกันเองแล้วก็ไปแห่ขายกันเองขายไปก่อนเลยนะครับคือดาวต่ำสุดนะครับดาวต่ำสุดคืออยู่ที่ 10% เท่านั้นนะฮะแล้วที่เหลือก็เรียนยอดจัดกันประมาณ1,079,000กว่าบาทอะไรอย่างงี
0: ้ครับ
1: ถ้าผ่อน48เดือนก็ 23,959 บาทนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าผ่อน84เดือนที่ 14,741 บาทคำถามผมเลยมองแล้วผมจะถามว่าราคารถ Mazda 6e แล้วผ่อนแบบนี้เอาผ่อนสัก48เดือนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่ 23,956 บาทนี่ดาว 10% เลื่อนเดือนถึงดาว 50%ผ่อนเดือนละ 13,259 บาทนี่คือราคาผ่อนนะ
0: ครับ
1: ผมต้องเงินเดือนเท่าไหร่ผมต้องเงินเดือนเท่าไหร่ผมถึงจะผ่อนรถคันนี้ได้ถ้าผมทำงานบริษัทผมต้องอยู่ในตำแหน่งอะไร
0: ก็ต้องเป็นผู้บริหารนะ
1: เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยทำมาขายผู้บริหารนะ
0: ใช่
1: ดูจากราคาที่คุณเปิดมาด
0: ู
1: จากเงินผ่อน
0: ดู
1: จากตัวเลขราคาใช่คุณต้องเป็นผู้บริหารที่แบบเฮ้ยหรือว่าเป็นรถตำแหน่งบริษัทซื้อให้หรือถ้าคุณอยากขับเอง
0: ครับ
1: ด้วยเงินเป็นแสนนะถ้าคุณผ่อนถ้าคุณดาวอัตรา 20%
0: ครับ
1: ดาว 20% ยอดจัดก็900,000กว่าบาท
0: 400,000

0: ใช่คุณก็ต้องเหลือเดือน 20,000 กว่าบาทเฉพาะรถอย่างเดียวนะ
1: คุณมีค่าประกันอีกนะ
0: ยังไม่รวมยังไม่อันใช่เพราะฉะนั้นรถคันนี้มันรถผู้บริหารรถครอบครัวแบบคันใหญ่ไฟฟ้าแบบซึ่งคนซื้อคาดหวังแน่นอนพี
1: ่ฐานเงินเดือนคนที่จะผ่อนรถคันนี้ได้อย่างน้อยอ่ะก็ต้องมี 6-7 หมื่นขึ้นนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ตำแหน่งอะไรอ่ะ
1: ก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องผู้ช่วยผู้การนะนะครับคือระดับคนเงินเดือน 40,000 เนี่ยไม่กล้าผ่อนอ่ะบอกตรง
0: ใช่มั้ยฮะพี่ต้องเอารถคันเก่าไปเทิร์นไงแล้วก็ดาวน์ 50% ไปเลย
1: โอ้โหแล้วยังผ่อนเดือนละ10,000กว่าก็ยังเหนื่อยนะพี่มันจะ
0: ยังไหว
1: แทนที่จะได้กินแทนที่กิน
0: จะบอกเหนื่อย
1: อ๋อโอเคไม่คือมันต้องเตรียมแผนไว้กินพวกบุฟเฟ่ตามโรงแรมหรูๆเคยกินเดือนละ10ครั้งตอนนี้ก็จะต้องเหลือแค่สามครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเดือนละสิบครั้งมันอ้วนไป
1: อ้าวเหรอถ้าต้องอ้วนไปเดี๋ยวมันจะต้องมีค่าฟิตเนสอีกเดือนละ6,000ก็ต้องหายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้เอาเป็นว่าพักไหมเอาเป็นว่าพักดีกว่าไหมเรา
0: ความคาดหวังมันสูงมาก
1: ครับ
0: ความคาดหวังของผู้คนที่มาซื้อมาจองเนี่ยยอดจอง 4,000-5,000 เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความคาดหวังแต่ถ้าคุณทำโมเดลนี้ไม่เกิดไม่ต้องมาแล้วนะครับคนเนี้ย
1: โอ้เหนื่อยเลยนะโอ้พี่ผมไม่กล้าคิดต่อเลยผมยังไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เลยนะครับว่าถ้าโมเดลนี้ยังไม่สามารถกู้วิกฤตให้กับมาสด้าได
0: ้ไม่ป๊อกเนี่ยมาสด้าจะเป็นยังไงมาสด้าก็จะไปเข้าคิว
1: เดี๋ยวพี่โจ้ใจเย็นๆพี่โจ้ใจเย็น
0: มาสด้า
1: แล้วโอ้เดี๋ยวพี่โจ้เราพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะครับพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์ครับ

0: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: บอลโลกสตอรี่
2: ยามาลทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนก็เขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Motor in Trend นะครับวันศุกร์นะครับขอให้ทุกคนขับรถกันอย่างปลอดภัยนะครับจะเดินทางไปไหนก็ตามวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยนะครับพี่โจ้ครับ
1: ครับพี
0: ่อยู่ครับตกใจเลยนะฮะเสียงเหมือนแบบกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ที่เป็นความลับไม่สามารถออกอากาศได
1: ้นะตอนนี้ความลับของผมเนี่ย
0: แต่ว่าเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้แล้วผมพลาดไม่คุยแล้วไม่คุยเปลี่ยนเลยไปเรื่องรถยนต์เลยแล้วกันโอ้ตายแล้วผมนี่ไม่น่าพลาดคือวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับต้องขออภัยว่าไม่สามารถที่จะตอบคำถามสดได้นะครับเราสองคนกำลังอยู่ในช่วงการทดลองขับรถอยู่ Mazda E6 นะครับเดินทางกันจากกรุงเทพนะครับนัดกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะแล้วก็ออกมามุ่งหน้านครนายกนะครับปราจีนบุรีนะครับขึ้นเขาใหญ่มาโคราชนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ากรุงเทพ
1: ด้วย8โมงเช้าในนัดเอกมัยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วหนึ่งเมืองติดเลยนะฮะ
0: ครับนะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: เราจะคือ
1: รอดูฮะ
0: เป็นรุ่นหนึ่งที่เราอยากขับจริงนะครับจะได้มีเรื่องไปเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่ารถไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับจีนแต่ว่าญี่ปุ่นเป็นคนตัดสินใจนะครับเอาโน่นเอานี่เนี่ยญี่ปุ่นคนสั่ง
1: ตรงนั้นเนี่ยผมว่านะแบบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ BT 50น่าจะเป็นบทเรียนว่าเวลาคุยมาด้า BT 50เนี่ยมาด้าไทยแลนด์ไม่ได้คุยกับตีเพชรนะไม่ได้คุยกับ Isuzu
0: ใช่
1: เป็นมาด้าคอร์ปอเรชั่นคุยกับ Isuzu ที่ญี่ปุ่นนะ
0: คอร์ปอเรชั่นที่ญี่ปุ่นใช
1: ่คุยกันว่าเอาแบบนี้แล้วก็ทำมาแบบนี้ออกแบบนี้ซึ่งเจรจามาไม่ได้เรื่องเจรจามาสู้ไม่ได้เลยเจรจามาอิซูซูก็คือรุ่นย่อยอ่ะมันประเทศเราแค่นี้จะส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จริงๆมันก็ช่วยกันดันได
0: ้ครับ
1: คุณก็โอ้โหแล้วมาด้าขายไม่ดีเพราะไม่มีรุ่นย่อยคนมาดูในคอมเมนต์เงี้ยเข้าไปดูใน YouTube เส้นทางอย่างก็บอกแล้วว่ารุ่นย่อยมีน้อยครับจริงเรื่องจริงก็จริงแล้วจะไปสู้ใครเขาได้ใช่ป่ะ
0: อ
1: ืมแล้วก็ถึงเท่าไหร่นะ30รุ่นนะรุ่นย่อยอ่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ครับโตโยต้าได้รุ่น34รุ่นน่ะโอ้โหเยอะไปไหน
1: รุ่นย่อยอ่ะบอกเลยสมมุติจะไพลักทาโวเนี่ย
0: ครับ
1: คุณไปเลือกเลย34รุ่นย่อยอ่ะมันต้องโดนใจคุณ
0: มันต้องโดนสักรุ่นนึงอ่ะคุณ
1: เ
0: ดินเข้าไปในโชว์รูมอ่ะคุณกะจะไปแบบ
1: 10เนี่ยมีรุ่นเองไม่กี่รุ่นนี่คือไม่กี่รุ่นจริงๆนะ
0: 4-5
1: รุ่น
0: เลยนะ4รุ่นหรือ4รุ่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิด
1: มัน
0: น้อยมาก
1: เหนื่อยอ่ะแล้วเจออีซูซูเข้าไปเงี้ยโอ้โห
0: แล้วพอเขาขายไม่ได้ต่อไปเขาก็ไม่จ้างอีซูซูผลิตแล้วนะแล้วอีซูซูตอนนี้ยอดขายก็ไปได้ทำไงทีนี้อันนี้มันไม่ได้ไปแบรนด์เดียวดิมันจะไปสองเล
1: ยอีซูซูเขามีส่งออกพี
0: ่เข้าใจไ
1: หมอย่าเข้าใจอีซูซูก็มีส่งออกมิตซูบิชิเขาก็มีส่งออก
0: เข้าใจ
1: มิตซูบิชินี่คือขายในประเทศได้ไม่เป็นไร
0: อีซูซูของยุโรปเลยถูกไหมผมใช่
1: ซึ่งต่อไปโตโยต้าก็จะไม่เป็นไรส่งออกเพราะว่ารัฐบาลภาครัฐไม่ได้แบบสนใจนะตอนนี้มีสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยไปยื่นเรื่องนะพี
0: ่ถ้า
1: พี่รู้เรื่องอ่ะไปยื่นเรื่องบอกว่า10ข้อเสนอเนี่ยรวมกันเนี่ยว่าเฮ้ยรถ EV ที่เข้ามาคุณเข้ามาขายเนี่ยคุณจะตั้งโรงงานพอคุณตั้งโรงงานคุณก็ขออภิสิทธิ์เอารถเข้ามาส่งมอบก่อนนู่นนี่นั่นซึ่งเฮ้ยมันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็รถญี่ปุ่นมันจะอยู่ไม่ได้
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้จีนทำแบบนี้รถ EV EV สนับสนุน EV อ่ะคราวเนี้ยมาด้าทำ EV ละคราวเนี้ยคุณจะสนับสนุนอะไรเขาอ่ะ
0: อืม
1: ใช่ป่ะคุณจะให้อะไรเขาอ่ะเขาได้ไปได้สมมติรุ่นนี้เขาเกิดป๊อกขึ้นมาเนี้ย 4,000 คัน 5,000 คันไม่มีใครถอนใบจองเลยช้าแต่ก็รออ่ะสมมติเขาขายได้
0: เดือนแต่รอ
1: เขาก็มีรุ่นอื่นมาเขาจะได้เพิ่มรุ่นอื่นได้ถูกป่ะ
0: ใช่
1: เพราะนี่คือการเริ่มต้นไง
0: ประเด็นคือเซลล์ที่อยู่ในประเทศคนไทยโชว์รูมเนี่ยยังมีกำลังไปต่อได้แต่ถ้าล็อตนี้มาด้ายังขายได้น้อยหรือว่าไม่เป็นไปตามที่ญี่ปุ่นตั้งเป้าเนี่ยครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือเซลล์คนไทยช่างคนไทยนะครับซึ่งเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งสิ้นเลยนะ
1: ซึ่งเราก็จะเห็นโชว์รูมที่มีน้อยลงไปมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกตอนนี้โชว์รูมนิสสันเนี่ยยิ่งเหลือน้อยลงนะคุณเห็นไหมคุณสังเกตเห็นโชว์รูมนิสสันไหม
0: เปลี่ยนสภาพเยอะมากไปเป็น
1: น้อยลงไปเรื่อยๆ
0: จีนเยอะมาก
1: แล้วเพื่อนผมมีอยู่คนนึงนะ
0: ครับ
1: ใช้อี ิกอัพนาวาร่า
0: ครับ
1: เข้าศูนย์ไหนศูนย์นั้นปิดพี
0: ่เฮ้ย
1: ผมบอกว่าเฮ้ยอย่านะอย่าไปอย่าไปสำนักงานใหญ่ใช่นะเฮ้ย
0: โอ้ยถ้าไปสำนักงานใหญ่เดี๋ยวเขาปิดตามยุ่งเลยนะ
1: มันเอารถเข้าไปเซอร์วิสเนี่ยสามโชว์รูมเลิกหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เกษตรโรมินเนี่ยว่านิสสันโชว์รูมใหญ่ๆติดกับโตโยต้าไปแล้วนะพี
0: ่ชาวบ้านผมเนี่ยบนถนนพหลโยธินนะครับฝั่งขาเข้านะครับแถวชั้นกองสำนักงานการอำนวยการทางอากาศนะหรือคอปอเขาเรียกนะฮะจะมีโชว์รูมนิสสันอยู่นะครับเขียนว่าโชว์รูมที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยครับ
1: ยังอยู่ไหมอ่ะตอนเนี้ย
0: ไปแล้วครับพี่เปลี่ยนไปขายรถจีนเรียบร้อยแล้วครับ
1: เพื่อนผมมันไปเข้าที่นี่ด้วย
0: เอ้าเหรอ
1: เออ
0: โหมินนะนี่คือผมงงมากนะฮะอย่างน้อยที่สุดโชว์รูมที่เคยมีตำแหน่งขายนิสสันดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีฐานลูกค้าเก่าอยู่บ้างอ่ะมันต้องมี
1: อย่างน้อย
0: ฟีดบ้างอ่ะใช่ไหมครับ
1: อย่างน้อยขายดีเนี่ยขายดีก็เซอร์วิสได้
0: ใช
1: ่ขายรถไม่ได้ก็ยังเซอร์วิสได้
0: ใช่ลูกค้าจะต้องกลับมาทำโน่นทำนี่บ้างล่ะ
1: เซอร์วิสก็แพงเกิน
0: โอ้ย
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ที่เข้าคิวรออยู่นะ
0: ครับ
1: นิสสันฮอนด้าเอาจริงๆนิสสันฮอนด้าเนี่ยเข้าคิวอยู่เนี่ย
0: ซูซูกิ
1: ด้วยอ่ะ
0: พี่อย่าลืมขวัญใจเดี๋ยวผมให้เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี
1: ้ผมไม่ให้ใครเป็นเบอร์หนึ่งผมให้สามคันเนี้ยจอดเสมอหัวกันเลยใครจะไปก่อนก็ได้ใครจะออกตัวก่อนก็ได้แต่ธรรมดา 6E ยังไม่ป๊อกอีกก็จะมีคันหนึ่งไปจอดเสมอหัวด้วยนะมันจะไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ด้วยมาตรการภาครัฐหลายๆอย่างด้วยรวมถึงแบบความนิยมของตลาดรวมถึงแผนการตลาดรวมหลายๆอย่างคันนี้มันโดนนวดหลายๆมุมมันก็ไม่ไหวใช่ป่ะพี
0: ่อืมผมว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือมาตรการทางภาครัฐนี่แหละครับทำให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีกำลังที่จะแข่งขันกับบริษัทจากจีน
1: ใช่ใช
0: ่ไม่มี
1: เลยจริงๆเพราะว่าเขาสนับสนุนรถไฟฟ้ามาก
0: ใช่
1: แล้วรถไฟฟ้าอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยของพี่เด่นบัญชา
0: ครับ
1: บัญชาชุมชัยเวช
0: คุณบัญชาชุมชัยเวชครับ
1: เป็นไงลดมูลค่าลดลงปีละ 19%
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: อายุเฉลี่ยของรถไฟฟ้า
1: อายุเฉลี่ยของรถไฟฟ้ามีอายุน้อยกว่ามือถือ
0: ครับมีรถไฟฟ้านะครับจากจีนนะครับที่ประเทศจีนนะข้อมูลที่ประเทศจีนนะ
1: มีอายุย้ำนะ
0: ใช่มีอายุการเฉลี่ยการใช้งาน20เดือนนะคือ1ปีกับ8เดือนเท่านั้นเฉลี่ยนะเฉลี่ย
1: 1.8 ปีโดยเฉลี่ยนะข่าวจีนนะ
0: ครับส่วนรถสันดาป
1: 8นะ
0: ครับส่วนรถสันดาปนะครับมีอายุเฉลี่ย78เดือนครับ
1: ก็ประมาณนั้นแหละ8ปี8ป
0: ีครับนะครับ
1: ก็ดูสิว่าเป็นยังไง
0: นะแต่ย้ำว่านี่เป็นตัวเลขที่ประเทศจีนนะหวังว่าจะไม่เกิดกับประเทศไทย
1: อย่าเลย วันนี้ก็ไม่มีแอดแล้วนะ
0: ไม่เป็นไรผมใช้รถสันดาป
1: ผมก็ต้องเติมน้ำมันรถสันดาปพี่ไม่เติมน้ำมันเหรอ
0: เติมครับ
1: อ่ะฝากนี่หน่อยครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากมานะครับ
0: ครับ
1: โอลิพัทเอ็กถนนนวมินทร์ครับใครที่สนใจนะครับอันนี้เพื่อนผมฝากมานะ
0: ครับ
1: ฝากข่าวมาร้านโอลิพัทเอ็กย้ำเลยนะโอลิพัทเอ็กน
0: ักบุญอะไรครับพี
1: ่ก็ขายโทรศัพท์มือถือครับสนใจไปได้ครับนี่คือนักข่าวสายกีฬาเบอร์หนึ่งนะครับในต้องบอกว่าในบ้านเรานี่เขาก็ไม่เป็นรองใครนะ
0: ครับ
1: นักข่าวคนนี้นะฮะตอนนี้ก็ไปเปิดร้าน
0: ไปแล้วเลิกทำข่าวกีฬาแล้ว
1: สะดวกผ่อนนะจะผ่อนรุ่นไหนยี่ห้ออะไรคุยกับพี่เขาได้ครับนวมิน
0: เพื่อน
1: โอลิพัทเอ็กนวมินนะได้เลยนะก็เสิร์ชดูโอลิพัทเอ็กนวมินเสิร์ช Facebook เจอเลยคุยกันเองเลย
0: แต่อย่างผมไหนผมอยากได้แบบ iPad เครื่องใหม่ได้ไหม
1: ไม่มีปัญหาพี่คุย
0: ได้ใช่ไหม
1: พี่คุยกับพี่โจได้เลย
0: อ
1: ยากได้ผ่อนแบบไหนพี่จะผ่อน5ปี7ปีพี่คุยเล
0: ยอ่ะโอเคนะครับฝากด้วยใครสนใจก็ไปคุยกับพี่เขานะครับมีครับ
1: ใครนิดนึงล่าสุดนะครับ PT นะน้ำมัน PT นะครับ PT
0: ครับ
1: PT ก็จัดแถลงข่าวนะครับ
0: โพลิพัสออยล์ครับ
1: ว่าแข่งขันแน่นอนครับสงขลากลางปีนี้ยังจัดเหมือนเดิมนะครับที่ชายหาดชลาทัศน์แหลมสิบิลาย ังมีเหมือนเดิมนะครับเป็นปีที่4แล้วติดต่อกันก็ทางผู้จัดบอกว่าเอ้ยใครสนใจรีบมานะครับ ที่พงที่พักเนี่ยมันเต็มเร็วแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่กาอาราเล่นะฮะ
0: ครับ
1: ว่ามาเลเซียก็มานะครับมาดูมาชมมาแข่งมาอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บาลานไบฮะผมชอบมากบาลานไบ
0: ครับ
1: เด็กเด็กเนี่ยไม่กี่ขวบเนี่ยมากันตอนนี้แบบเป็นทีมชาติเลยนะแข่งเพราะว่ามันมีเด็กจากมาเลเซียมาแข่งด้วยไง
0: ครับ
1: โอ้โหถ่ายกันมันมากนะครับเป็นเรื่องราวเลยอ่ะ
0: คุณผู้ฟังหลายคนฟังแล้วอาจจะงงบาลานไบคืออะไรผมขอใช้คำว่า

0: สองล้อไถได้ไหมฮะพี่โจฮะ
1: ไอจักรยานขาไถ
0: สองล้อไถนั่นเอง
1: นะครับเด็กไถอ่ะแล้ว
0: ครับผม
1: เด็กเนี่ยมันขี่จักรยานยังไม่เป็นแต่ถ้าไถไม่เป็นนะขี่สองล้อเป็นเร็วนะ
0: จะทรงตัวได
1: ้แล้วปัดเงินถีบกันเร็วมากนะพี่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหบ้านเลือดเลยมี
0: สนุกมากนะครับสนุกจะเห็นพลังของเด็กๆเลยนะ
1: โอ้โหมันพ่อแม่ได้เดินถือหมวกกันน็อกถือชุดแข่งเดินตามพ่อหิ้วจักรยานแม่หิ้วชุดลูกเดินโอ้โหมันพี่ดูแล้วแบบ
0: ครับ
1: อันนี้ดูสีสันกลายเป็นแบบ
0: ไม่ใช่ละครนิยมมาก
1: สีสัน
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นไฮไลท
0: ์ครับได้รับความนิยมเยอะมากนะครับสนุกมากน่าสนใจ
1: นะครับ
0: เขาจัดที่สงขลาเสร็จแล้วจะมีวนไปบุรีรัมย์ไหมครับ
1: มีครับสนามที่บุรีรัมย์เนี่ยมี2สนามครับ
0: ครับ
1: มี2ทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นสงขลากลางปีเนี่ยเป็นสตรีทเซอร์กิตที่เขาบอกว่าติดชายหาดยาวที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในบ้านเราเป็นถนนที่เรียบชายหาดยาวมากๆแล้วก็คือจริงๆพี่ตัวนี้ทะเลสวยมากทะเลที่ทางใต้สวยมากใกล้ๆกับนางเงือกเลยตรงนั้นเลยจ
0: ับตรงนั้นสวยนางเงือก
1: ใช่ใช่
0: ครับพี่ชอบไม่ไปวิ่งที่นี่บ้างผมอยากรู้ความรู้สึกในการขับรถแข่งแบบริมทะเลลมปะทะมันจะแรงไหมครับ
1: เอาจริงๆเลยนะ
0: ครับ
1: ไอแข่งรถเนี่ยนะพี
0: ่ครับ
1: ผมไม่เคยกลัวเลยยกเว้นสตรีทเซอร์กิต
0: ม
1: ันไม่ได้เกี่ยวกับลมทะเลที่มันปะทะนะพี
0: ่ครับ
1: มันเกี่ยวกับแบริเออร์ที่อยู่ซ้ายขวานี่แหละ
0: อ๋อมันไม่มีรันออฟแอเรีย
1: ไม่มีนะพี่เพราะถนนมันก็เป็นถนนหลวงนี่แหละ
0: ครับ
1: ถูกไหมถ้าเกิดหลุดออกไปก็ปังโหแล้วแบรีเออร์พวกนี้ปูนเป็นก้นๆเหล็กหนาๆพี่รถยังไงก็ยู
0: ่ครับ
1: คือการแข่งรถในสนามแบบสตรีทเซอร์กิตอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: สิ่งที่เราจะต้องเอาไปเยอะที่สุดอะไรที่เราต้องติดไปเยอะที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: กระจกมองข้างครับ
0: เพราะมันจะเบียดกันเยอะมาก
1: เบียดปั๊บเดียวพี่ปรับกระจกแป๊บเดียววิ่งไปสองโค้งก็พับหมดแล้วแล้วพอรถเราเซหลุดออกไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะการจะแซงเนี่ยจังหวะแซงมันแซงยากแซงยากที่มันแคบเงี้ยมันจะกระแทกมันจะชนไง
0: ครับ
1: ความเสียหายมันเยอะมันต้องเสียสีตัวจริงพี่ที่ไปแข่งสนามแบบนี้ได
0: ้
1: จริงต้องเสียสีผมนี่ไม่ได้เลยผมนี่รถก็ไม่มีไปขอเขาขับด้วยผมก็เลยถึงไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสถึงให้มีโอกาสผมก็ไม่ไปพี่เพราะว่าเดี๋ยว
0: เราอ่ะมีผมมีเรื่องนึงของพี่โจ้ประจำมันหมดแล้วผมมีเรื่องนึงที่ต้องพูดคุยกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะถามว่าเราลืมไปหรือเปล่าเรายังไม่ลืมนะครับเหตุการณ์กรณีที่อุบัติเหตุนะครับมีนะครับมีทางฝั่งของเจ้าทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือเหตุการณ์เรื่องของกรณีน้องที่อายุต่ำกว่า15ขับรถชนพระธุดงค์เสียชีวิตมรณะ
1: ที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โต
0: ใช่นะครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาซึ่งนายเดเทนเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์มาเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบท่านหนึ่งนะครับก็ออกมาเรียกร้องบอกว่างานสวดศพนะครับงานทำบุญต่างๆเนี่ยไม่มีทางฝั่งผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับมา
1: ไม่มีญาติพี่น้องใครมางานเลย
0: ใช่ไม่มีการมาขอโทษไม่มีการแสดงความเสียใจอะไรเลยนะครับ
1: ไม่เข้าใจว่า
0: ผมไม่รู้ว่า
1: ใจเขาเยี่ยมมากนะคือไม่ไปนี่มันคืออะไรไม่ผิดหรือไม่กล้าไปหรือมันเกิดอะไรคือมันต้องเคลียร์นะพี่คือมีเรื่องแบบเนี้ยคนไทยนะอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปขอโทษขอเข้ามา
0: ต้องไปขอสมาต้องไปขอสมาเขา
1: บอกยังไงยกมือไหว้ขอโทษจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเบาลงนะพี่
0: ผมเชื่อว่าญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยถึงวันนี้ทำใจยอมรับแล้วล่ะว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการพูดคุยการแสดงความเสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าหากเป็นจริงอย่างที่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะผมก็รู้สึกเสียใจนะมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะอย่างน้อยการเข้าไปแสดงความเสียใจหรือการความเห็นอกเห็นใจเนี่ย
1: ให
0: ้ได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากวันนั้นก็ได้มีการพยายามแก้ไขอะไรไปหรือชดเชยอะไรยังไงให้เนี่ยมันจะได้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ไม
1: ่ใช่แบบบอกว่าเฮ้ยผมยังไงผมก็ไม่มีเงินใช้หรอกแล้วยังไงลูกผมก็อายุเท่านี้ยังไงก็ไม่ติดคุกหรอกอะไรอย่างเงี้ย
0: บางครั้งเขาไม่ได้อยากเขาคำแรกที่เขาอยากได้ยินน่ะมันไม่ใช่เรื่องเงินเสมอไปนะครับเขาอาจจะอยากได้ยินคำว่า
1: ขอโทษ
0: ใช่หรือคำว่าครอบครัวของเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

0: ลงไป
1: มีผลครับพี่โจ้กับเรื่องนี้นะกับเรื่องของที่พี่โจ้ถามว่าเมื่อถึงขั้นตอนของการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยรูปต่างๆอันนี้ถือเป็นหนึ่งในรูปเหตุการณ์รูปคดีนะครับที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ว่าหลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจความรับผิดชอบติดตามทวงถามผู้ได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าน ะครับแล้วมันจะมีผลกับเรื่องของการพิจารณาโทษเลยนะนะครับศาลท่านก็เห็นเลยว่าคุณไม่มีความ
0: จริงใจหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีผลมากๆ
1: ใช่ครับเอ็มพาธีคุณไม่มีเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้
0: เป็นการนิ่งเฉยแบบนี้ผมว่า
1: ครับ
0: คือถ้าเราเป็นครอบครัวที่สูญเสียเราจะรู้ว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาหรอกแต่ว่ามันก็บรรเทาจิตใจได้นะ
1: ครับ
0: ถ้ามาคุยกับเราอะนะ
1: นี่คือผมได้ดูข่าวจากนายเนเธอร์นะครับสื่อมวลชนน้องๆของเราก็ไปทำข่าวมาก็สัมภาษณ์ผู้ที่ได้ผลกระทบเขาก็พูดมาอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงใจแล้วนะเขาบอกถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเจอกันอีกทีชั้นศาลเนี่ยก็คงจะต้องเต็มที่ครับพี่ก็คงจะไม่ต้องมีอะไรมาคุยกันแล้ว
0: ก็
1: ใช่คำนี้เลย
0: พอเจออย่าง
1: น
0: ี้ปุ๊บก็
1: แสดงว่าเขาคงเจ็บปวดมาก
0: ถึงวันนั้นก็ต้องไหว้สวยๆขึ้นมา
1: ทำไมต้องรอวันนั้นนะทำไมไม่ไปวันนี้
0: ก็ไปซะก่อนก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้นะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรอะไรก็เป็นเรื่องของเขา
1: ครับ
0: ขอให้ทุกท่านแบบคือขอเป็นกำลังใจของญาติผู้เสียชีวิตจริง
1: ๆครับนะครับส่วนเมื่อวาน
0: มีครับพี
1: ่โอ้ยผมให้พี่โจได้8 นาทีครับ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกจากวันนี้ที่ไปขับมาด้า 6E แล้วนะครับ
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้าผมมีเดนซ่า Z9 นะครับเปิดตัวในมาเลเซียไปแล้ว
1: พี่นี่มันไฮโซตัวจริงเลย
0: มันก็แค่รถชาวบ้านพี
1: ่
0: เปิดตัวในมาเลเซียไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: ให้ฉายาว่าทางมาเลเซียให้ฉายาว่านี่คือจรวดทางเรียบครับ
1: ฮะ
0: 1,156 แรงม้าครับ
1: โอ้โห
0: เคาะราคาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: 2,750,000 บาทนะครับของไทยนะครับอันนี้นี่คือเราจะได้ผมจะไปขับประมาณวันที่20-21อะไรเงี้ย21-22จำไม่ได้วันไม่ได้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าน
1: ี่แหละ21ครับพี
0: ่21เหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ในมาเลเซียขาย 2,700,000
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูราคาไทยเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นแบบต้องบอกว่ามันคือเดนซ่านะอยู่ใต้ปีกของ BYD นะครับ
1: ครับ
0: เดนซ่า Z9 GT EV นะฮะก็สวยงามเป็นรถทรงที่สวยงามเป็นลิ่มแล้วก็ท้ายเป็นแบบฮัสแบ็คคันนี้เคยโชว์หลายรอบแล้วเคยจอดโชว์ทั้งที่ BYD Thailand ที่ตรงอโศกตรงมุมอโศกที่เป็น
1: ครับที่ทำ
0: เป็นเหมือนก็มีใช่
1: ครับ
0: เห็นตัวจริงกันหลายรอบแล้วแล้วก็ในงานโชว์รถต่างๆก็มาจอดโชว์หลายครั้งแล้ว
1: ตอนนั้นที่มาโชว์สีขาวมาโชว์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่สีขาว
1: สวยมากสวยมาก
0: แล้วคือสวยมาก
1: คันจริงไม่เล็กนะพี่โจ
0: คันไม่เล็กแต่บอกเลยว่าสวย
1: คันขนาดเนี่ยพอๆกับถ้าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆก็Camry
0: โอ้ยต้องนี่เลยต้องเทียบกับ Porsche เลย
1: ใหญ
0: ่ต้องแบบนั้นเลยนะแล้วก็ค่า 1,156 แรงม้าเนี่ยผมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของระบบเบรกเลยนะครับนะครับก็กลัวนะฮะกลัวจะมาตำท้ายชาวบ้านเขาปี๊ดออกมาเพราะมันรถไฟฟ้านะพี
1: ่ครับแต่ไม่น่านะพี่โจ
0: มันไม่เหมือนกับรถน้ำมันนะ
1: ไม่ต้องห่วงครับ
0: กดปึ๊บเนี่ยอัตราเร่ง0-100
1: ครับ
0: ใช้เวลา 2.7 วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็ไม่ต้องห่วงครับ
0: ความเร็วสูงสุดล็อกไว้นะครับล็อกไว้
1: ครับครับ
0: เท่าไหร่สบายใจได้ครับล็อกไว้ที่269กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงครับ
0: แล้วก็เมื่อกี้อะไรนะ1,156แรงม้าใช่ไหม
1: ครับ
0: แรงบิดถ้าออกตัวแบบปี๊ดปี๊ดแล้วไม่ยกคันเร่งเลยนะกดผมว่าท่วมอยู่กับที่รถอ่ะ1,210นิวตันเมตร
1: โอ้โห
0: ถ้าพี่ไม่ยกเพื่อมอเตอร์ไหม้อ่ะ
1: ผมว่า
0: ม้ามันลงพื้นท้องมันลงปุ๊บมันไปมันออกไม่ได้ไงฟีดทั้งหมดเลย
1: ผมว่ามันรถมันจะหมุนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วตัวถังจะฉีกขาดเอาเลยนะแรงบิดมันขนาดนั้นน่ะ
0: แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นจากเดิมจากรุ่นที่เคยโชว์ก่อนนะเป็น 122.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง
1: โอ้ย
0: วิ่งได้600กิโลเมตร

0: นั้นเองนะเพราะมันแรงมาก
1: ของมาสด้าครับที่เราคุยกัน
0: มาตรฐาน WLTP
1: โอ้โหแปล
0: ว่าวิ่งได้ใกล้จริงมาก
1: ใกล้จริงมากครับ
0: ก็คือเขาบอกว่า600กิโลอ่ะวิ่งแน่ๆแต่เขาประเมินไว้ของเขาเนี่ย680ถึง700กิโลเมตรถ้าเป็น NEDC
1: ครับ
0: ถ้า WLTP ก็อยู่ประมาณ600
1: ครับ
0: แปลว่าถ้าซื้อคันนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงเทศกาลพี่วิ่งข้ามหัวคนที่ไปจอดชาร์จไปกระจุกกระจุกเลยเอาไม่ว่าพี่จะออกพี่ออกจากกรุงเทพพี่ไปจังหวัดอะไรอ่ะ
1: ถึงหมด
0: ไอ้คนที่จะต้องเติมเนี่ยสมมติว่าพวกวิ่งได้500โล400โลเนี่ย
1: เอาเขาจริงก็เติมไปแค่300โลก็เติมละ
0: มันก็จะไปกองรวมกันตรงนั้นอ่ะแล้วก็จะไปกระจุกแล้วก็ไปแย่งหัวชาร์จอยู่ตรงนั้นอ่ะ
1: ใช่จะไปกองก็แถวสีคิ้วอ่ะ
0: สมมติคันนี้ใช่ไหมสมมติคันอื่นไปสีคิ้ว
1: ไอ้พี่วิ่งไปขอนแก่นได้เลย
0: ไปเติมไปเติมโคราชขอนแก่นก็คือปริมาณมันก็ไม่หนาแน่นแวะเติมที่ไหนก็ได้เลย
1: ครับผม
0: ไม่เดือดร้อนถ้าซื้ออย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนถ้าจะขับรถไฟฟ้าแล้วแบบออกเที่ยวเทศกาลนะ
1: แต่2ล้าน7ในมาเลในบ้านเราไม่รู้เท่าไหร่เลยนะ
0: นั่นเราอาจจะ2ล้าน
1: น่าจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษเรื่องภาษียังมีอยู่ปีสุดท้าย
0: ใช่นะคร
1: ับ
0: อะไรนะเรียก EV 3.5 นะ
1: ใช่ๆครับเหลืออีก1นาทีครึ่งครับพี่โจ้อยากจะฝากย้ำเตือนอะไรวันนี้วันศุกร์
0: ฝากด้วยนะครับฝากเส้นทางยานยนต์นะครับแล้วก็ฝากโจออยแอดดิทีฟด้วยนะครับยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะใครที่สนใจนะเอาไปเติมรถได้รถเรารถสันดาปใส่แล้วจะประหยัดขึ้นเครื่องไม่อยู่กับเรานาน
1: ๆครับผม
0: เก็บตังค์ไปซื้อรถไฟฟ้าทีหลังเติมวันนี้ก่อนครับสั่งซื้อได้นะสั่งซื้อได้แต่อินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต
1: ์ครับผมส่วนผมก็ฝากด้วยนะครับวันศุกร์นะครับแล้วก็ฝนตกด้วยช่วงนี้ขับรถก็ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเจออะไรหงุดหงิดก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน
0: ใครบีบแต่ก็ช่างเขาช่างเขาน
1: ะครับคิดซะว่าเขาอย่างอื่นเขาบีบแล้วไม่สนุกแล้วกันก็เลยต้องมาบีบแต่
0: เขาอาจจะเตือนเราจริงๆเขาจะเตือนเราก็ได้
1: นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปแบ่งกันไปมีน้ำใจซึ่งกันและกันบนท้องถนนจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขสัปดาห์หน้ามาเจอกับมอเตอร์เอ็นเคได้ใหม่13นาฬิกาวันทำงานนะครับส่วนเรา2คนนะครับจะมาวันพฤหัสกับศุกร์สัปดาห์หน้าอยู่แน่นอนไม่ไปไหนสัปดาห์นี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับมาทดสอบรถกระทันหันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์เอ็นเคดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือ

0: หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงโดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทำเนียบขาวยืนยันโดนัลด์ทรัมป์จะมาดูเกมนัดชิงฟุตบอลโลกแคโรลีนเลวิตเลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนประจำทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกายืนยันต่อสื่อมวลชนว่าผู้นำแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปชมเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมในวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนสำหรับทรัมป์ยังไม่เคยเข้าชมเกมฟุตบอลโลกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เลยเนื่องจากติดภารกิจต่างและนั่นทำให้เกมนัดชิงหนนี้จะเป็นเกมแรกที่ทรัมป์ไปนั่งชมด้วยตัวเองนักเตะอังกฤษอย่างน้อย3คนไม่พอใจแท็กติกของโทมัสทูเคิลสำนักข่าว BBC สื่ออังกฤษรายงานว่านักเตะสิงโตคำรามจำนวนไม่น้อยรู้สึกไม่พอใจกับแผนการเล่นของผู้จัดการทีมอย่างโทมัสทูเคิลในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้ต่อแชมป์เก่าอาร์เจนตินา1-2ทั้งนี้อังกฤษขึ้นนำก่อน1-0แต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นอังกฤษหันไปเน้นเกมรับมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและอาร์เจนตินาเดินหน้าบุกเข้าใส่จนยิงได้2ประตูในที่สุดหลังจบเกมมีรายงานระบุว่านักเตะระดับอาวุโสอย่างน้อย3คนในทีมชาติอังกฤษไม่พอใจวิธีการเล่นของโทมัสทูเคิลแม้จะเข้าใจว่าการเน้นเกมรับมากขึ้นจะเป็นไปตามธรรมชาติแต่นักเตะกลุ่มนี้ก็เชื่อว่าการปรับมาของทูเคิลก็มีผลทำให้ประสิทธิภาพในเกมรับแย่ลงด้วยโดยผู้เล่นบางคนเชื่อว่าสถานการณ์นั้นอังกฤษควรเน้นวิ่งไล่กดดันคู่แข่งมากขึ้นเพื่อลดภาระกองหลังขณะที่บางคนรู้สึกว่าทีมควรมีความกล้าหาญในการเล่นมากกว่านี้แม้จะไม่ถึงขั้นต้องหาทางลุ้นประตูที่2ก็ตามและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลธารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
7: ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน

0: อัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 อิทธิเรโดเครื่องไทยแข็งแรงวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติเสียงหมุนไม่ช่วยนางลำครับสุขทุกสุขนะครับให้มีความสุขกันเยอะๆเมื่อกี้มอเตอร์อินทรีก็บอกไปแล้วนะครับว่าการที่เราจะขับรถนะครับเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวเนี่ยมีความสุขแต่ต้องเอื้ออาทรซึ่งกันและกันบางคนโหไม่ยอมเลยนะฮะแบบอย่างวันก่อนผมเจอก็เหมือนกันขอเปิดไฟขอทางแล้วเราทางรองเราผิดนะฮะแต่ขอแล้วโอ้นึกว่าจะให้ไม่ให้ก็เรียบร้อยไปนะครับกลางสายฝนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่บนถนนด้วยกันเนี่ยนะครับต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะให้การเดินทางของเราไปสู่จุดหมายของความสุขนะครับมีเรื่องราวดีๆครับเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนเลยนะครับแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยนะครับทิ้งไม่ได้ขอแนะนำครับคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับต้องเรียนให้ทราบเลยครับว่าไอเทมลับเนี่ยของสายเฮลตี้นะฮะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับที่จะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อนะข้างในเนี่ยเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานแล้วอย่างที่บอกแล้วครับว่าที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอ.ก.และรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นครับจากราคาปกติ2,990นะฮะ

0: 2,990 เรามาลดเหลือเพียงตัด 2,000 ออกไปครับเหลือ990บาทเท่านั้นเนี่ยนะเพราะนั้น990บาทเนี่ยราคาพิเศษสุดๆสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับของแถมเพิ่ม2รายการครับคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยนะครับ300บาทนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับอาจารย์อยู่ในสายได้ยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะครับอาจารย์ยังไม่มาแล้วก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวดีๆเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหอันนี้รางวัลโปรโมชั่นนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับอันนี้สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ อยากได้แชมเปี้ยนวีคคุ้มสุดท้ายนะฮะอันนี้คือมหกรรมลูกหนังระดับโลกนะครับทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครไม่ต้องต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะพิมพ์ว่า cheer ในภาษาอังกฤษนะครับ cheer. นะ mcot ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ .net ครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆโค้งสุดท้ายครับกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคนะฮะคุ้มสุดท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆเลยทีเดียวคือนี่ซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Superfan 9,999 บาทรับไปเลยครับ9,999สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะฮะรางวัลเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะฮะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริสัน MPV EV Supervan นะอันนี้ผมใช้อยู่นะจำนวน1รางวัลรางวัลต่อไปก็เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น LUC นะฮะ5รางวัลรางวัลต่อไปก็เป็นรางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นโกกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรางวัลมูลค่ารวมกันแล้วนะครับ2ล้านประมาณ2ล้าน6แสนบาทนะฮะเพราะนั้นกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันนะครับยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นบอกได้เลยว่างานนี้นะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับเราจะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับโอกาสนี้นะครับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มสุดท้ายมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะมากมายรางวัลนะครับทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์โหวตได้มาเลยโหวตเลยนะครับตอนนี้อย่าช้าต้องบอกว่าตัวโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มสุดท้ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นมาลุ้นรางวัลกันครับโอ้รางวัลใหญ่มากไปที่อาจารย์สันติสวินมนครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวินมนแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมที่สูงสุดก็คือความตระหนักอยู่รู้พระคุณคนนะครับ
0: ครับ
1: คุณเกียรติวันนี้คุณเกียรติต้องชอบแน่เลย
0: มีอะไรล่ะ
1: แล้วก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าใครที่ชอบทานอาหารอีสานน
0: ี
1: ่คือร้านอาหารอีสานนะคุณเราได้
0: อีสานใดเลยครับ
1: มันน่ะเขาเป็นคนร้อยเอ็ด
0: ใคร
1: คุณเดี๋ยวผมจะพูดช้าช้า
0: อ๋อโอเค
1: ก็ร้านนี้นะครับมีก็ค้าขายดีมา50กว่าปี
0: โอ้ย
1: ป็นตำนานแล้วเป็นล้านตำนานท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยจัดรายการขับรถมาแต่นี้ก็อยู่ไกลหน่อยนะเราอยู่เชิงสะพานพระราม4แถวปากเกร็ดครับอันนี้ผมจะให้คุณคุยกับเจ้าของร้าน
0: ครับ
1: ใสทองว่าว้าวราวได้เลยนะฮะ
0: ว่าอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: พี่อะไรครับ
2: ผมอุทัยสิทธิ์ตรีบุญเมืองครับ
0: อุทัยสิทธิ
2: ์อุทัยสิทธิ์ตรีบุญเมืองครับ
0: เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับ
3: คนร้อยเอ็ด
2: ครับใช่ครับแมนแมนครับ
0: เป็นคนร้อยเอ็ดอำเภออย่างครับ
2: คนร้อยเอ็ดครับอำเภออาจสามารถอ
0: ำเภออย่างอ้าย
2: อำเภออาจสามารถครับ
0: อาจสามารถขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังรายการคาร์โรบไลฟ์นะครับวันนี้อาจารย์สันติเสวินมนพาเราไปพาเราไปกินอาหารอีสานแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนร้อยเอ็ดผมเองเป็นคนหนองบัวลำพูก็อาจจะมีการว่าวอีสานน้ำมีว่าวอีสานมีว่าวกลางเนาะอันไหนที่จะไม่ว่าวอีสานแบบคำยากๆจะว่าวอีสานแบบสำเนียงแต่ว่าตัวอะไรล่ะตัวคำพูดเนี่ยจะเป็นแบบภาคกลางเนาะ
2: ใช่แมนแมนแมนครับแมนครับ
0: พี่ชื่อเล่นชื่ออย่างเนี่ย
2: บางพวกตามตลาดเมื่อก่อนเขาจะเรียกไหทองไหทอง
0: หอยทอง
2: แต่ว่าชื่อไทยเฉยๆก็ได้ครับ
0: พี่ไทยเนอะ
2: พี่ไทยก็ได้
0: พี่ไทยเป็นคนอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมาทำอาหารอีสานพี่อาจารย์สันติบอกว่า50ปีแล้วหรอ
2: ครับเป็นเริ่มต้นมา50กว่าปีแล้ว50ปีแล้วอ
0: ายุเท่าไหร่เนี่ย
2: ก็ใกล้เคียงกับท่านเจ้าของเปิดพิสดารเนี่ย
0: ใกล้80แล้วหรอ
2: ครับครับ
0: โอ้ยเสียงยังหนุ่มหล่อหล่อเฟี้ยวอยู่เลย
2: เที่ยวรุ่นบุกไปมาด้วยกันนะครับ
0: อะไรนะครับ
2: สนิทสนมกันมาโอ้ดั้งเดิมเลยคือพูดกันเข้าใจกันละยิ่งเข้าใจนะครับ
0: ร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดที่ใหญ่หมายถึงว่าจำนวนประชากรหรือพื้นที่เขาเยอะแล้วก็เวลาเราไปกินอาหารอีสานในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกลาบร้อยเอ็ดลาบร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยเยอะเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามพี่ไทยก่อนถามว่าเริ่มต้นมายังไงไปยังไงถึงมาจากร้อยเอ็ดจากอาจสามารถมาขายอาหารอีสานกรุงเทพครับ
2: ครับดั้งเดิมก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่เขาก็มาเปิดก่อนนะครับแถวแถวสะพานควายเชิงสะพานวัดไผ่ตันเขามาเปิดเมื่อช่วงนั้นนะปีที่เขาเสด็จปี2517-18ตำนานนั้นฮะเขามาเปิดเขาขายดีมากมาก
0: ครับ
2: ก็เลยไปดึงผมซึ่งตอนนั้นผมขายกาแฟอยู่ในตลาดศรีสวราชสะพานควายเขาบอกว่าจะมานั่งขายกาแฟไงไปขายเราคนอีสานด้วยกันก็ไปขายลาบต้นตกด้วยกันสิเขาไม่หวงวิชาไม่หวงองค์ระบาดชีพเลยเขาให้ผมไปเปิดผมก็ไปเรียนรู้เขาประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็เลยได้ความรู้จักเขาบ้างก็เลยมาเซ็งร้านแถวแถวตลาดจะรู้จักนั้นนะมาเปิด
0: ก็เราแวกเดียวกันแหละมาของเขาอยู่สะพานควายวัดไผ่ตัน
2: ครับใช่
0: ของเราก็เถิบไปหน่อยนึงก็เป็นจะรู้จักเนาะ
2: ใช่ครับใช่แล้ว
0: โอ้ยสมัยก่อนเนาะเงียบเงียบในตรงนั้นอ่ะ
2: แมนครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เราก็เลยได้เรียนรู้วิชาจากเพื่อนแหละนะเพื่อนรุ่นพี่เขาก็บอกว่าจะไปขายกาแฟอยู่ทำไมคนอีสานบานเฮ้าน่ะไม่หลายในกรุงเทพมีเยอะเพราะนั้นมาขายอาหารอีสานดีกว่า
2: ครับ
0: ตอนนั้นอาหารอีสานยังไม่เยอะเหรอฮะพี่ไทย
2: คือตอนนั้นน่ะก็มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าน่าจะคนมีกำลังซื้อด้วยช่วงนั้นนะเพราะว่ามาเปิดผมก็ไม่เก่งนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้คงผมไปไม่ไหวคือช่วงนั้นอ่ะมันก็เปิดมาก็พอขายได้ทั้งที่ผมก็ไม่เก่งเรื่องอาหารอีสานก็ต้องเรียนรู้ทำไปเรียนรู้ไปคนชิมไปก็เรียนรู้ไปก็ลูกค้าก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆลูกค้าก็เยอะขึ้นมาเรื่อยนะครับก็ถึงเติบโตมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันนะครับก็เรียนรู้แล้วก
0: ็ร้านพี่ไทยชื่อร้านอะไร
2: ชื่อร้านไฝทอง
0: ฝอยอะฮะ
2: สระไอไฝไฝทอง
0: อ๋อไฝเป็นไฝติดไฝเนาะ
2: ครับ
0: ทำไมเป็นไฝทองล่ะ
2: เมื่อก่อนผมจะมีฝอยเล็กๆอยู่
0: เลยอ๋อเขาก็เลยเอิญว่าฝอยท่องฝอยท่องฝอยท่องฝอยท่องแล้ววันนี้จนปี1718จนถึงวันนี้50ปี
2: ก็จากที่เดิมก็ย้ายมาจากที่เดิมก็ย้ายมาแถวเมืองนนท์นะคร
0: ับ อ้าวอ๋อจากจตุจักรที่ขายอยู่เนี่ย
2: ครับย้ายมาเมืองนนท์
0: จตุจักรที่ขายกี่ปีล่ะ
2: จตุจักรตรงนั้นขายประมาณ5ปี
0: ฮะอ๋อ5ปีเอง
2: ห้าปีเอง
0: แล้วก็มาเจอที่จังหวัดนนท์นะฮะ
2: จังหวัดนนท์มาที่จังหวัดนนท์นี่ก็โอ้20กว่าปี30ปีฮะ
0: แล้ว
2: ที่เราผมไปเปิดที่รามินทราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: อ๋อจากจตุจักรไปรามินทราก่อน
2: รามินทราแล้วก็จะมานนท
0: ์
2: ฮะอ๋อ
0: มานนท์สามที่ด้วยกัน50ปีแล้วก็ใช้ชื่อเนี่ยฝอยทองเนี่ย
2: ฝอยทองตลอดครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชมและฟังรายการคารวบไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์สันติเสวมนไม่ช้อยนางลำนะอยู่กับสมเกียรติแล้วก็อยู่กับคุณไทยเจ้าของร้านฝอยทองอาหารอีสานจากร้อยเอ็ดคราวนี้เราก็อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความเป็นมาเป็นไปเนี่ยก็ไม่ได้เปิดพิสดารเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มทำอาหารอีสานเนี่ยเพราะว่าเราขายกาแฟมาก่อนเนาะพอรุ่นพี่สอนเราทำเนี่ยพี่ฝอยทองทำกับภรรยาหรือทำเอง
2: เริ่มต้นก็ทำเองนะครับ
0: คนเดียวเลย
2: ทำเองกับฝึกภรรยาด้วยความเป็นที่ว่าเราชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วเรา
0: แมน
2: กินอีสานแล้วก็พอรู้รสชาติด้วยก็ถึงทำได้แล้วก็ชิมได้กินได
0: ้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอ่ะเพราะตอนแรกอะขายกาแฟไม่ได้ขายอาหารอีสานพอรุ่นพี่สอนวิทยายุทธเพิ่มเติมเนี่ยผมก็อยากเรียนถามว่าคนอีสานเนี่ยเขาทำอาหารอีสานอร่อยอยู่แล้วหรือเขาต้องมาพัฒนาครับ
2: คือธรรมชาติคือเขาก็ชอบทานแต่ว่าเวลาเขามาทำเนี่ยมันก็แต่ละคนนะครับบางคนก็พัฒนาได้ดีขึ้นบางคนก็ทำอร่อยขึ้นก็มีมันก็อยู่ที่คนด้วย
0: คือรสชาติอาหารอีสานในกรุงเทพกับรสชาติอาหารอีสานที่ร้อยเอ็ดอาจสามารถเหมือนกันไหมครับ
2: ก็คนจะแตกต่างกันนะครับก็หากอีสานจริงๆแล้วก็รสชาติจะไม่เปรี้ยว
0: มันจะเค็ม
2: รสชาติจะค่อนข้างจะจืดกว่าแถวภาคกลางเราแต่ถ้าอยู่ภาคกลางเนี่ยขายก็ต้องรสชาติแบบ
0: เปรี้ยวเค็มหวานต้องมีครบทุกรส
2: อาจจะไม่ต้องแก้เท่าไหร่แต่ว่าออกต่อคำเปรี้ยวนิดนึงครับ
0: แมนแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องเปรี้ยว
2: ไม่ต้องเปรี้ยวครับ
0: เปรี้ยวน้อยหน่อย
2: เปรี้ยวน้อย
0: เพราะนั้นความแตกต่างอยู่ตรงนี
2: ้
0: เพราะบางคนพอไปอุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดไปอะไรกันต่อมีอะไรเนี่ยรสชาติอาหารอีสานถ้าเป็นไปกินที่พื้นบ้านอ่ะมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยจะคล้ายๆกัน
2: ครับ
0: พอเสร็จปุ๊บมาเริ่มขายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยที่โด่งดังแล้วมีคนแล้วได้ตาเปิดพิสดารเนี่ยเมื่อไหร่ครับรามินทราได้ยัง
2: จริงผมมาต้องพอดีมันก็หลายปีมาแล้วนะก็ร่วม30ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่30ปีมาแล้วที่ได้เปิดพิสดารมานี่ครับ
0: ได้ที่รามินทราหรือว่าได้ที่พระรามที่จังหวัดนนท
2: ์ได้ที่รามินทราครับ
0: โอ้นะครับเพราะนั้นใครที่เคยกินอาหารอีสานร้อยเอ็ดเนี่ยนะร้านฝอยทองเนี่ยตอนรามินทรานี่อยู่กมเท่าไหร่ครับ
2: กมสองครับ
0: อ๋อเพราะนั้นใครเคยกินนะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนท์แล้ว
2: ครับ
0: คราวนี้ผมเรียนถามพิเศษเพิ่มเติมเพราะว่าพี่ไทยเนี่ยปีนี้80แล้วเนาะ
2: ครับ
0: ยังทำอยู่ไหมครับ
2: อ๋อก็ดูแลเขาฮะเขาให้ลูกชายเขาบริหารอยู
0: ่รสชาติเหมือนเดิม
2: ผมยังดูแลอยู
0: ่รสชาติเหมือนเดิม
2: แต่รสชาติเราให้เหมือนเดิม
0: อาหารอีสานเนี่ยถ้าเรียนตามตรงนะครับพี่ไทยอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณกี่อย่าง
2: นะครับ
0: อาหารอีสานมันมีจากอย่างหาสิบอย่างถึงบ
2: ่โอ้ถึงครับ
0: ส้มตำเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้ว
2: ลาบกับส้มตำก้อยลาบ
0: ก้อยก้อยคืออะไร
2: ก็ข้าจะมักจะเป็นของที่สดสด
0: ก้อยกับซอยจุเหมือนกันไหม
2: ฮะ
0: ก้อยกับซอยจุเหมือนกันบ
2: ่อ๋อมันคล้ายเคียงกันนะจุก็คือพวกเขาเอาเนื้อเป็นก้อนก้อนแล้วก็มาหั่นมาซอยเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ำแจ่ว
0: อันนี้คือซอยจุ
2: ครับครับ
0: ถ้าเป็นก้อยล่ะ
2: ก้อยก็คือก็ตอนเนื้อสดสดนะฮะบางทีก็สับละเอียดบางทีก็หั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะฮะแล้วก็มาปรุงรสชาติต่างๆลงไป
0: เหมือนลาบไหมฮะ
2: เหมือนการจะลาบเป็นสุก
0: ก็หมายถึงว่าก้อยเนี่ยมันก็ใช้เครื่องลาบนี่แหละแต่ว่าเป็นดิบแล้วเวลาเราสั่งเนี่ยเราสั่งก้อยดิบกับก้อยสุกใช่ไหมฮะ
2: ไม่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรียกว่าก้อยก็
0: ดิบเลย
2: สดเรียกว่าดิบก็ได้สดก็ได้
0: เพราะนั้น
2: ก้อยคือต้องสดต้องเป็นดิบแน่นอน
0: เพราะนั้น
2: ลาบจะสุก
0: หลายคนแล้วชอบเถียงกันคนที่ไม่ใช่คนอีสานอ่ะเขาชอบเถียงว่าไอ้ก้อยคืออะไรอะไรเพราะนั้นแยกประเภทเลยนะครับจากผู้อาวุโส80ปีเนี่ยลาบก็คือลาบสุกแต่ถ้าเป็นก้อยนี่คือก้อยดิบ
2: คำว่าก้อยนี่คือดิบแน่นอน
0: แ
2: ล้วจะสดมาปรุงกัน
0: นะไม่ได้สั่งว่าเอาก้อยสุกนี่ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ใช่ครับ
0: โมแมนโมแมนมีลาบมีก้อยมีซอยจุม
2: ี
0: ต้มแซ่บ
2: ครับ
0: แกงอ่อมเนี่ยเป็นของอีสานหรือเป็นของเหนือ
2: ของอีสานครับ
0: อ่อมอีสานก็มีอ่อมเหนือก็มี
2: เขาจะเรียกว่าอีสานจริงๆก็จะเรียกว่าอ่อมส่วนเหนือจริงๆเขาจะเรียกว่าแกงอ่อม
0: อ๋อคนอีสานเรียกอ่อมแต่คนเหนือเรียกแกงอ่อมแล้วมันทำเหมือนกันไหมพี่
2: แต่ว่ามาอยู่ภาคกลางแล้วก็ร้านอาหารนั้นต่างๆหรือคนมาเรียกก็เรียกแกงออกแกงออกเอาเลยตามเลยไป
0: แล้วมันเหมือนกันไหมฮะรสชาติ
2: ไม่เหมือนกันครับเพราะของอีสานก็ไปอย่างหนึ่งของเหนือรสชาติไปอย่างหนึ่ง
0: มันก็ใส่พวกสมุนไพรต่างกัน
2: สมุนไพรต่างกันนะพวกประกอบต่างกันแต่ว่าเหมือนกันคือไม่เหมือนกับต้มยำมันไม่ใช่แต่ลักษณะของพวกนี้มันจะเป็นน้ำขลุกขลิกหอม
0: เพราะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับใครอยากรู้เรื่องราวของอาหารอีสานเนี่ย SMS มาแล้วครับ4689899 4689899เพราะอะไรเพราะผมเองก็เป็นคนอีสานแต่ผมก็ยังไม่รู้จักอาหารอีสานทั้งหมดแต่วันนี้อาจารย์สันติสิมุนไม่ช้อยนั่งรำเนี่ยนะครับพามาคุยกับคุณไทยคุณไทยเนี่ยเป็นคนร้อยเอ็ดอำเภออาจสามารถขายอาหารอีสานมา50ปีอายุเพิ่นนะ80แล้วเพราะนั้นเรื่องราวอาหารอีสานต่างๆเนี่ยรู้ผมเองเนี่ยอย่างก้อยผมก็ยังเถียงกับเพื่อนบางทีก็ไม่รู้ว่าก้อยคืออะไรนะแล้วก็ซอยจุเนี่ยรู้เพราะตอนหลังนี่คนเขานิยมกินซอยจุโชว์กันเยอะซอยจุซอยจุหมูมีไหมฮะ
2: น่าจะไม่มีนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเนื
0: ้อซอยจุต้องเป็นเนื้อเนาะซอยจุเนี่ยฮะไล่อาหารอีสานหลายอย่างที่ผมเองก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วไอ้ขมอ่ะลาบขมคืออะไร
2: ผมก็คือมันเป็นน้ำดีของสัตว์ของวัวนะฮะมันจะขม
0: น้ำดี
2: แต่นะก็มันจะมีดีอยู่ในตัวของวัวมันนะ
0: ครับ
2: แล้วก็จะเอาดีแล้วมาต้มเป็นน้ำมาจะมาต้ม
0: อ๋อต้มก่อนให้สุก
2: ต้มไปเคี่ยวให้เหลืออยู่นิดหนึ่งมันจะขมผมแต่ว่าถ้าคนกินเป็นมันอร่อย
0: อ๋อตรงอันนี้คือสุกใช่ไหมฮะ
2: สุกครับต้มมาแล้วครับ
0: แล้วเพี้ย
2: เพี้ย
0: ขี้เพี้ยเป็นบ
2: ่ใช่ใช่ขี้เพี้ยก็คือว่าก็เป็นเหมือนกับขี้ของวัวนะฮะ
0: ขี้วัวเหรอฮะ
2: มันเป็นมันผสมกับน้ำ
0: อันนี้สุกไหมฮะ
2: มันอยู่ในตัววัวยิงมันไม่สุกนะฮะไม่สุก
0: แล้วผสมกับน้ำอุ่นหรือว่าน้ำทั่วไป
2: เอามาประกอบนี่ก็ต้องแต่ส่วนใหญ่เป็นเก็บไว้ไม่ได้ต้องสดๆเลยต้องสด
0: ๆที่ร้านมีไหม
2: มีแต่น้ำดีฮะมี
0: แต่เพี้ยไม่มี
2: มันเก็บได้อะ
0: ที่เพี้ยผมมี
2: เก็บไม่ได้เพี้ยมันต้องเป็นของสดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นน้ำแบบ แบบดี
0: โอเคเข้าใจแล้ว
2: มันเหมือนกับมีเศษพวกกลัวมันกินหญ้าใช่ไหมมันก็เป็นเศษหญ้านะเป็นเศษหญ้าม ันเป็นเหมือนกับหญ้าเศษหญ้าที่ปนบนกับบนแล้วเนี่ย
0: ครับผม
2: สมบูรณ์ดีลักษณะเนี่ย
0: อีกเยอะมากนะครับผมรู้แล้วอันนี้บางเรื่องผมก็ไม่รู้เนี่ยได้รับจากพี่ไทยสุดท้ายเลยอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรที่ร้านไฝทองเนี่ยร้านไฝทองเนี่ยเมนูอะไรที่แปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เคยกินกันอ่ะมีไหม
2: ก็มีตอนนี้เมื่อก่อนที่ร้านยังไม่มีตอนนี้ที่ร้านทำส้มตำแต่ว่ามันรวมเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกส้มตำถาด
0: ครับ
2: ปัจจุบันนี้ผมก็มาดัดแปลงมาทำเป็นส้มตำระเบิดมันก็มีตั้งส้มตำมีเครื่องเคียงอีกมากมายที่ประดับเป็นองค์ประกอบของส้มตำตำระเบิดนะฮะ
0: ตำระเบิด
2: ครับ
0: ตำระเบิดก็หมายถึงว่าเป็นถาดเหมือนกัน
2: เป็นถาดเหมือนกัน
0: แล้วเราจะกินส้มตำลาวส้มตำไทยส้มตำปูปลาก็ว่าไป
2: ใช่ได้คร
0: ับแล้วรอบๆเนี่ย
2: ประกอบเป็นเครื่องเคียงมีไข่โยงม้ามีไข่ต้มมีสมจีนมีกุ้งสด
0: แล้วแต่เราจะสั่ง
2: ต่างๆมากมาย
0: อันนี้เป็นเมนูใหม่นะ
2: เครื่องประดับเครื่องประดับ
0: ขายดีไหม
2: ก็พอขายได้แต่ว่ามันก็มีมันปริมาณมันเยอะหน่อยถ้ามากัน
0: หลายๆคน
2: สี่คนก็น่าจะสั่งกินได้ถ้าคนเดียวคงกินไม่หมดอ่ะกินไม่ได้
0: นะฮะอันนี้เป็นการพัฒนาอาหารเพราะว่าสมัยก่อนเนาะสมัยตอนเปิดร้านใหม่ๆบะหมี่ตำถงตำถ่ายอย่างบะหมี่เนาะก็มีส้มตำทั่วไป
2: ต่อพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนเขาเรียกตำถงตำถาดผมก็มาตั้งชื่อใหม่เป็นตำระเบิด
0: ตำระเบิดแต่จริงๆอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะสมัยก่อนที่ขายกันก็มีลาบมีส้มตำมีน้ำตกมีออมมีต้มเครื่องในมีอะไรล่ะหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว
2: เดี๋ยวนี้มันมีเยอะขึ้นเพราะว่าจากคนที่มาทานแล้วก็มาช่วยตั้งชื่อแล้วก็มาคนขายก็มาดัดแปลงมาพัฒนาดัดแปลงให้เป็นอาหารอีสานที่หลากหลายขึ้น
0: เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าไม่แน่จริงคงขายไม่ถึง50ปีหรอก
2: ก็ผมคิดว่าผมยืนหยัดมาถึงขนาดนี้ก็คือเราไม่ปล่อยปละเลยดูแล
0: มีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหมครับพี่ไทยเบอร์ร้านมีไหม
2: เบอร์ร้านมี
0: เบอร์อะไรครับจำได้บ่ให้ไปหาเบอร์ร้านก่อนเพราะฉะนั้นอาหารอีสานเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะครับเหนือออกใต้ตกเนี่ยโอ้ยอาหารอีสานเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มตำลาบนี่เนาะหาได้เยอะเยอะจริงๆแล้วก็ความอร่อยก็แตกต่างกันไปแต่ละร้านแต่ร้านเนี้ยอาจารย์สันติไม่ใช่นักนำให้เปิดพิสดาร50ปีลาบเป็ดวิบลาบเป็ดเขาถามมาน
2: ี่ครับมีครับ
0: ลาบเป็ดลาบไก่ลาบหมูมีหมด
2: มีหมด
0: โอ
2: ้ลาบหมดลาบปลาทะเพียนก็มี
0: โอ้
2: เมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็ท่านพยายามที่จะสรรหาวัตถุดิบต่างๆขึ้นมาทำอันดัดแปลงมาทำลาบปลาดุกลาบปลาตะเพียนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มี
0: มีแล้วเบอร์โทรศัพท์ครับ
2: 02-2-501-7577
0: เนาะ
2: ครับใช่แล้วครับ
0: ส้มตำไทยธรรมดาเริ่มที่ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 70บาทครับ
0: เริ่มที่70ราคาอาหารเราเริ่มที่70บาท
2: ครับ
0: แม่นบ่ล่ะ
2: ใช่แล้วครับ
0: นะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: ร้านเปิด10โมงครึ่งถึง4ทุ่มครับ
0: 10โมงครึ่งถึง4ทุ่ม
2: ครับ
0: นั่งได้ถึงกี่โมงล่ะ
2: นั่งได้ถึง4ทุ่มนะฮะแล้วก็จะนั่งเลยจะนั่งไปก็ได้
0: มีแอร์ไหมฮะหรือว่าเป็นร้านติดแอร์หรือร้านทั่วร้านไม่มีแอร
2: ์มีทั้งแอร์มีทั้งโอเพนแอร
0: ์ว้าว50ปีนี่พัฒนามาจนแบบเนาะสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพิงกันนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนี้สบายแล้วมีแอร์ด้วยไม่มีแอร์ด้วยเดี๋ยววันหลังจะแวะไปกินนะครับพี่ไทย
2: ใช่ครับ
0: ไปกินอาหารอีสานมักอาหารอีสานผมเป็นคนมีสารเนาะ
2: ครับ
0: เอาล่ะครับพี่มีไทยมีอะไรฝากไว้ไหมตอนท้ายเนี่ย
2: ก็ท่านผู้ฟังรายการของไม่ช้อยแรงรำคุณสันติสุเอชมนนะฮะก็ทราบสารทราบท่านทั้งหลายที่ผ่านมาทางย่านปากเกร็ดเงินจังหวัดนนทบุรีมีโอกาสก็ผ่านมาแวะชิมร้านอาหารฝอยทองซึ่งอยู่เชิงสะพานพระราม4ปากเกร็ด
0: ครับ
2: ทางเข้าวัดบางจ่านะครับเชิญมานะครับ
0: ขายทุกวัน
2: ขายทุกวัน
0: ถ้าบอกเป็นแฟนรายการเขารวบร้ายแฟนอาจารย์สันติเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้
2: ครับถ้าบอกว่าได้ชมรายการของคุณสันติสุเอชพิมลไม่ช้อยนางรำจะลดพิเศษให้ 10% เลยนะคร
0: ับ ลดพิเศษให้ 10% เลยนะครับเพราะนั้นใครอยากกินอาหารอีสานแบบแซ่บๆ50ปีอ่ะเป็นตำนานจริงๆนะก็แวะไปได้เลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ให้025017577นะครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะไปพ่อกันเด้อจะไปกินเด้อ
2: ครับเชิญครับครับเชิญครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ไปที่อาจารย์สันติเลยครับ
1: ครับสมเกียรติไม่คิดมาถ่ายกินอย่างสมเกียรติเลย
0: โอ้นั่นน่ะสิได้ไหมล่ะ
1: ได้เนี่ยเขายินดีเลย
0: แมนเนาะไก่ย่างก็มีเราไม่ได้ถามเลยนะ
1: ก็มีไก่ย่างก็มีคุณพี่หวานั่งกินแต่ไก่ย่างหมดไปตัวม
0: ันแล้วส้มตำกี่จานแล้วพี่หวา
1: ผมพี่หวาส้มตำกี่จานสองจานใช่ไหม
4: คนเด
1: ีย
4: วสองจาน
1: คนเดียวสองจาน
0: การันตีได้เลยนะเพราะว่าคุณกินส้มตำเก่งๆอ่ะพี่หวา
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเมื่อกี้เราได้ความรู้หลากหลายอาจารย์ผมเองก็บางทีก็ไม่รู้บางทีก็เอ้มันสุกหรือมันดิบหรือมันอะไรแกก็อธิบายได้หมดอายุรุ่นเราเขาเดียวกับอาจารย์เลยอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหนะเพราะนั้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอาหารอีสานเนี่ยโอ้โหขายเยอะมากนะอาจารย์เนาะคนอีสานมั้ง
1: คนอีสานเป็นคนที่มีมากที่สุดในประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาหารอีสานเนี่ยต้องยอมรับว่าฝรั่งชอบมากเลยคุณเชื่อไหมล่ะเดี๋ยวนี้ฝรั่งชอบกินส้มตำกินปลาร้า
0: โอ้โห
1: ผมเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันเลยนะครับว่าอาหารอีสานเนี่ยถูกปากฝรั่ง
0: ใช่
1: หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนอีสานมีเคยฝรั่งเยอะ
0: แมน
1: แมนแมน
0: เคยฝรั่งเยอะแล้วก็ภรรยาก็ทำให้กินเองบ้างฝรั่งมาจิบกินก็เอาอาจจะรสชาติอาจจะเผ็ดน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่รสชาติจะเป็นอาหารอีสานที่เขากินกันเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะนั้นร้านเนี้ยมีทั้งแอร์แล้วไม่แอร์ด้วยแล้วอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันเป็นตำนานจริงๆนะเนี่ย50ปีอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: หายากเน
1: าะ
0: ครับ
1: น
0: ะเดี๋ยว
1: ก็เอสเบสใครจะถามอาหารเรื่องอาหารอีสานมาวันนี้เรามีคนที่มีความรู้เรื่องอีสานมา
0: เขาเรียกว่าบูชนียบุคคลเลยนะเนี่ยอายุ80แล้วว่าทางด้านอาหารอีสานนะ
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกันนะครับเอสเบสมาที่4689899 4689899พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับColor of Lifeครับ
5: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
6: ์เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า2ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: บนโลกสตอรี
7: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนับชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะ กลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบ่อนกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000 ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์กลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99ที่รีโดเครื่องไรแข็งแรงนะฮะก็อย่างที่บอกก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์นะครับผมก็มีเรื่องราวของโอ้โหน้ำปลาหวานแม่อารีครับอร่อยจริงๆนะครับต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีนะครับได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพนะฮะเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาล มะพร้าวแท้แล้วก็วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟเลยนะถ้าจะเรียนให้ทราบตามตรงว่าจริงๆนะอาจารย์สันติเองพวกเราทีมงานบางท่านก็มีโอกาสได้ไปดูโรงงานมาแล้วเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดโอ้โหแซ่บพอดีแบบมีระดับครับไม่ได้เผ็ดเกินนะแต่เผ็ดแบบอร่อยอ่ะนะทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวนะก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารนะรสชาติก็ยิ่งลงตัวต้องบอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่น้ำจิ้มคือรสชาติแห่งความใส่ใจตอนนี้หาซื้อได้แล้วนะครับที่ 7-Eleven Tops นะฮะ Gourmet Market Lotus Villa Market Foodland แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะฮะมีขายแน่นอนนะถ้าอยากจะกินน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยแล้วเป็นน้ำปลาหวานเจ้าเดียวที่มีตาเปิดพิสดารครับน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้เลยนะครับไปที่จันทร์สันติสมุนไม่ใช่นางรำครับ
5: ครับได้ครับ
4: โอ้น้ำปลาหวานขายดีมากอาจารย์ตอนนี
5: ้ครับดี
4: นะฮะเดี๋ยวเรามาดู SMS กันนะครับคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาที่4689899 4689899นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราคุยกับคุณไทยนะฮะหรือเจ้าของร้านอาหารอีสานไฝทองนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่า50ปีอายุก็80เท่ากันนะครับขายดิบขายดีแล้วก็เดี๋ยวรอดูฟุตบอลเลอร์ไอ้ฟุตบอลโลกวันที่20วันอาทิตย์นี้อาจารย์ตอนที่นี้ฟุตบอลโลกรอบตัดสินแล้วนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะครับที่ใครอยากดูจอเต็มๆกินอาหารอร่อยอร่อยก็ไปได้ที่ร้านชิวชิวพี่เปียเขาฝากมาร้านชิวชิวเหม่งจ่ายนี่เขามีจอทั้งหมดโอ้เกือบ10จอมั้งใครที่จะดูบอลโลกแล้วก็กินอาหารไปด้วยนะจันเนาะไปที่ร้านชิวชิวได้เลยไม่มีแท็กไม่มีเซอร์วิสครับนะครับดูได้เลยรู้สึกเขาจะเตะทีสองมั้งใช่ไหมพี่ไทยเตะทีสองไหมนะประมาณเตะทีสองนะจันเนาะไม่ช้อยเดินหลวงก็ปิดสักทีสองอะหรือจะเปิดให้ดู
5: แต่ถ้าเยอรมันเข้าจริงก็เปิด
4: มันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เป็นสเปนกับอาร์เจนตินา
5: พูดด้วยช้ำใจ
4: ไม่ได้พูดไม่ให้ช้ำเดี๋ยวอีกสี่ปี
5: ช้ำสมเกียรติ
4: เดี๋ยวอีกสี่ปีก็ได้แล้ว
5: ไม่รู้กูสี่ปีกูยังมีอายุถึงไหม
4: อยู่4 85เพราะนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับผมไปที่ร้านชิวชิวเหม่งจ่ายใครจะดูบอลแล้วไม่มีแบบไม่มีสวิตช์ชาร์จด้วยนะราคาปกติเลยนะครับไปดูกันจอหูเกือบ10จออาจารย
5: ์
4: นะครับที่ร้านชิวชิวเหม่งจ่ายของพี่เปียเขานะครับเรามาดู SMS กันต่อนะอาจารย์
5: ครับ

0: เดี๋ยวนะผมขออนุญาตเดี๋ยวนะอะไรยกเลิกอะไรอ่ะมันมาจากไหนนี่แล้วสัปดาห์นี้ไม่ช่อยด้วยหลวงมีอะไรพิเศษป่ะ
1: ก็คุณยี่หว่าไม่มีอะไรพิเศษเพราะทุกอย่างในร้านพิเศษหมดทุกอย่าง
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชื่อสันติเสริมุนเน
1: า
0: ะ
1: อะไรนะกุ้งกุ้งแม่น้ำสามมาจากพัทลุงนะฮะสามน้ำปากกูดก็ยังมีเยอะ
0: ๆไม่ได้
1: ก
0: ิน
1: เ
0: ลย
1: อ่ะได้คุณยี่หว่าพูดดีกว่าเขาพูดหน่อยแล้วไม่มีคนทำ
2: สวัสดีค่ะพี่เกียรติค่ะ
0: ครับพี่หวามีอะไรกินเสาร์อาทิตย์นี
2: ้เสาร์อาทิตย์นี้ขายเมนูประจำค่ะที่ช่วงนี้ก็นะกุ้งแม่กุ้งสามน้ำจากทะเลสามตรงขาคือว่าสั่งมาตลอดนะคะช่วงนี้มีตลอดแล้วก็ชาวสวนแถวนี้ก็ยังเก็บผักบุ้งให้ได้ทุกวันค่ะ
0: โอ้ยผักบุ้งสด
2: ผักกูดผักกูดพี่พูดผิด
0: ผักกูด
2: ผักกูดไม่เป็นของชาวสวนเมืองนนท์นะพี่ไม่ได้ซื้อมาจากที่อื่นนะเพราะว่าฝั่งทางที่เขาทำสวนทุเรียนเนี้ยแถวบางกรวยบางใหญ่บางช่วงเนี้ยค่ะเขายังเป็นชาวสวนอยู
0: ่
2: อันนี้ค่ะเขาก็จะปลูกพวกเนี้ยบุกไว้เยอะค่ะเขาก็เก็บมาให้ตลอดบอกก็มีขายตลอดเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนมันค่อนข้างจะงามค่ะพ
0: ี่ผักกูดเอาไปยำก็ได้เอาไปโอ้ทำได้สารพัดอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะยำผัดทั้งหลายค่ะได้หมดเลยค่ะ
0: สะอาด
2: ค่ะกุ้งสามน้ำก็ทำได้หลายอย่างนะพี่ชูฉี่ก็ได
0: ้ครับ
2: นะคะบางคนเขาชอบแบบไทยๆเนาะเขามาชูฉี่เนี่ยก็ได้ค่ะลดเครื่องแกงก็ใช้ได้อยู่ค่ะ
0: มัน
2: ด้วยหัวกุ้งมันจะมีมันเยอะนะคะพอเอาลงเข้าไปในคุกกับตัวกะทิอะค่ะมันพริกแกงเนี่ยมันก็จะมันราดข้าวอร่อยค่ะ
0: ได้เลยครับไปได้เลยนะครับปกติเลยไม่ได้ปรุงไม่อะไร
2: มาสมั่นใส่ทุเรียนก็ยังมีค่ะ
0: ครับ
2: แต่ช่วงนี้ขายทุเรียนก่อนนะก่อนที่จะทุเรียนจะหมดค่ะได้ก็เดี๋ยวทุเรียนก็ยังขายค่ะขายจนหมดฤดูมันค่ะได้ค่ะพี
0: ่ได้ครับขอบคุณครับพี่หวาครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาไปที่อาจารย์สันติครั้งครับ
1: ครับได้คร
0: ับ ถามว่าซกเล็กคืออะไรปลาร้าอร่อยต้องปลาอะไรครับ
1: เอาให
0: ้มา
1: พูด
0: คุณไทยมาคุณไทยพี่ไทยครับซกเล็กคืออย่างอ่ะ
3: มันก็คือก้อยนั่นแหละ
0: อ๋อซกเล็กกับก้อยคืออันเดียวกัน
3: ก็มันก็เป็นไรก็เป็นก้อยน่ะแต่นี่ว่าคนมันก็เรียกฐานแตกกันแตกออกไปเพื่อให้มันจูงใจให้มันน่าทานกัน
0: ครับผม
3: เรียกชื่อคำว่าก้อยก็มันเบื่อก็เลยไปเรียกซกเล็กไป
0: อเมนปลาร้าอร่อยต้องปลาอะไรครับ
3: ปลาร้าเหรอ
0: หมักนานไหม
3: มันก็มีหลายชนิดนะ
0: ไม่ที่ร้านใช้ปลาอะไรล่ะปลาอย่าง
3: นี้ก็ผมปลาที่เขาต้มแล้วเอามาปลาหลายชนิดที่เขาต้มมาแล้วที่ขันมาแล้วเอามาใช้คือไม่ได้มาทำเอง
0: อืมแต่สมัยก่อนอยู่อาจสามารถทำเองไหม
3: อ๋อนั้นทำเองอยู่แล้ว
0: ใช้ปลาอะไรครับ
3: ปลาพื้นบ้านเดี๋ยวก็มีอยู่
0: หาได้ปลาอะไรหาได้เราก็ทำหมดเน
3: า
0: ะ
3: จะเป็นปลาทุกชนิดอ่ะทำได้หมดจะเว้นปลาตัวใหญ่นะแต่ต้องพอใช้ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้
0: พื้นถามว่าหมักนานบ่ปลาแดกเนี่ยหมักนานไหม
3: ว่าไงนะครับ
0: ปลาร้าหมักนานไหมครับ
3: โอ้หนักนานนะหมักไปนานใส่ไข่หมักไปโอ้เป็นสมมติว่าปีนี้หน้าฝนใช่ไหมแล้วก็พอจะเข้าหน้าหนาวเขาหาปลามาปลาที่มันช่วงหน้าฝนมันเยอะหาปลาขึ้นมาแล้วก็เขาก็ไปหาปลาตามหนองตามนาต่างๆเนี่ยมาเสร็จแล้วก็เก็บเอาปลามาเอามาหมักใส่หายเอาไว้เก็บไว้เป็นปีอ่ะ
0: โอเคขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติด้วยนะอาจารย์ให้ไปอาจารย์สันติให้ไปถ่าย
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนักเรียนทีนะพี่ไทย
1: ครับ
0: ได้เลยครับไปที่อาจารย์เลยครับ
1: ครับ
0: เล่าเรื่องสงครามจีนกับญี่ปุ่นหน่อยครับอาจารย์มีเวลานิดเดียวครับนาที2นาที
1: โอ
0: ้สั้น
1: นะเป็นเรื่องที่สยองขวัญ นะครับที่นานจริงเป็นญี่ปุ่นเนี่ยไปฆ่าคนจีนตายเป็นล้านๆคนที่คนจีนก็เจ็บปวดหัวใจมากแล้วญี่ปุ่นก็ไม่ยอมขอโทษด้วยนะครับไม่ยอมขอโทษก็ยังผูกใจเจ็บกันระหว่างคนจีนนะครับสีเจิ้งผิงเนี่ยก็ยังผูกเจ็บเองคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีศาลเจ้า
0: ครับ
1: นักรบเนี่ย

0: เท่าครับวันนั้นใครไม่รู้บอกว่าไปดำน้อยไม่ใช่มะขามเท่ามาแล้วลงมาก็มาถึงแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำสุพรรณมาก็ถึงแม่น้ำท่าจีนมีสามชื่อครับ
1: โอเคนะครับเรียบร้อยครับอาจารย์เดี๋ยวไว้พุธหน้าเจอกัน
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้องเรียนให้กับคุณผู้ฟังที่ทราบนะครับเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why ซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ที่เรียกว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะครับมาร่วมโหวตกันเยอะๆนะครับเปิดให้โอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบอันนี้บอกได้เลยว่าต้องมาโหวตกันเยอะๆนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะบอกให้ทราบเลยอันแรกเลยนะครับรางวัลแรกเป็น Why Couple of the Year นะครับอันนี้นะครับคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีเรามีทั้งหมด5 Why ด้วยกัน Why 1ติวเตอร์กับยิม Why 2ภูกับพาเวล Why 3ฟอร์ดกับพีท Why 4ลูกหมีกับซอนย่าแล้วก็ Why 5ครับก็เป็นหลิงกับออมส่วนรางวัลที่2นะครับเป็นรางวัล Prince of Boy Love นะฮะอันนี้ก็จะมีนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์นะครับเข้ารอบมาทั้งหมดที่ได้รับการโหวตมาก็เป็น B Boy นะ B 1เก่งฮาริสเก่งกับฮาริส B 2พาเวลนาเลศ B 3พีทวัสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับ B 5แล้วเราก็ไปถึงรางวัลที่3ครับเป็น Princess of Girl Love นะครับอันนี้ก็จะเป็น G 1เจนนี่ณัฐนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3 G จอร์ดนะฮะ G B My จิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยานะครับส่วน G 5เป็นลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับอ๋อนี่เป็นคนเดียวขอโทษทีนะรางวัลที่4เป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะอันนี้คู่ชิปดาวรุ่งก็จะมีเป็นตัว R นะ R 1เป็นเจนนี่เจน่า R 2เป็นติติปอติป๋อ R 3เป็นฝ้ายอะตอม R 4เป็นมี่พัดเอย่าR5 เป็นอุ้มแบมนะครับใครชอบคู่ไหนก็โหวตกันมาส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Most Popular Y Novel นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลของนวนิยายนะยอดนิยมนิยายยอดนิยมของ Y นะครับ N1 แกมมี่และน้องเต๋อของเขานะ N2 พิษรักนะ N3พี่ฝากชอบเธอมู่อันนี้ Crazy Love หมูมู่นะนี่มีชื่อภาษาอังกฤษด้วย N4 สามีบ้านนอกนะฮะ N5 Not the best but still good นะครับใครชอบเรื่องไหนนะครับใครชอบใครก็ตามแต่เชียร์เลยครับเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราก็จะเป็น Why Entertain Awardsmcot.net แล้วก็ /vote นะฮะ yentertainaward.mcot.net นะ /vote นะฮะหรือไม่ก็เข้าไปโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนะครับโอ้โหดูเดือดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ชอบใครรักใครคู่ไหนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนวนิยายเพียบนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าโหวตกันได้เลยนะครับวันก่อนอ๋อครับคือวันก่อนเนี่ยไปถ่ายเดี๋ยวนะไปถ่ายข้าวมันไก่ใช่แล้วก็คุณไกวิทย์ผู้สุขโหนะฮะเขาก็ไปร่วมในรายการด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูกินอย่างสมเกียรติวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านไหนเอ่ยน่าจะเป็นร้านอาหารคลีนนะฮะแต่วันก่อนนี้ที่

0: ถ่ายเนี่ยนะครับร้านข้าวมันไก่อร่อยชื่อร้านตันโบร้านตันโบเนี่ยเนื้อไก่เขาแน่นนุ่มเขามีแบบเป็นสิงคโปร์เป็นแบบไหหลำก็มีนะครับแล้วก็ตัวลูกเฮียเทพเนี่ยเขาจะเป็นหมูแดงหมูกรอบโอ้อร่อยมากนะครับไปได้เลยแต่สาขาที่เราไปถ่ายเนี่ยเราไปถ่ายที่น่านนิวาสนะน่านนิวาสเนี่ยนะเขาจะมีร้านติดกันเลยร้านลูกเฮียเทพกับร้านตันโบข้าวมันไก่อร่อยอร่อยมากต้องบอกเลยนะครับใครที่อยากไปกินเชิญเขามีหลายสาขาเขามีเยาวราชด้วยนะแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มอาสาชันบางรักช่วยกันทำแล้วก็อร่อยจริงๆนะจนแบบคุณไก่วิภพสุโขทัยที่ไปกินหลายรอบแล้วนะร้านตันโบข้าวมันไก่กับร้านลูกเฮียเทพร้านนิวาสนะครับไปกินเลยวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันจันทร์กับพี่กิ่งแก้วและผมนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
1: ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรรมาธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมาธิการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับไมเคิลโอลิเซ่ยืนยันว่าต้องการค้าแข่งกับบาเยิร์นมิวนิกต่อไป ไมเคิลโอลิเซ่จอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการค้าแข่งกับบาเยิร์นมิวนิกต้นสังกัดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปแม้จะตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดอย่างต่อเนื่องก็ตามโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโอลิเซ่ต้องการย้ายไปเล่นให้ราชันชุดขาวเพื่อร่วม งานกับคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสและได้ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแล้วอย่างไรก็ตาม Sky Sports สื่ออังกฤษรายงานว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและโอลิเซ่ก็ได้แจ้งให้บาเยิร์นทราบอย่างเป็นทางการแล้วว่าต้องการค้าแข่งอยู่ในถิ่น Allianz Arena ต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เปิดเผยแถลงการเกี่ยวกับกรณีที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาโชว์แผ่นป้ายแสดงข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์โดยบอกว่าตอนนี้ทางองค์กรกำลังประเมินและพิจารณาสภาพการที่เกี่ยวข้องอยู่ทางนี้หลังจบเกมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศซึ่งแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษไป2-1ผู้เล่นอาร์เจนตินาได้เผยแผ่นป้ายที่มีข้อความว่าหมู่เกาะมาวินัสเป็นของอาร์เจนตินาทางนี้อาร์เจนตินาเรียกหมู่เกาะฟอกแลนด์ว่าหมู่เกาะมาวินัสโดยอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรมีข้อพิพาทในการปกครองพื้นที่นี้มานานแล้วจนถึงขั้นเคยเกิดสงครามฟอกแลนด์เมื่อปี1982และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่

0: ากที่สุดสำหรับคุณ
1: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer 48 ทีม 104 แมตช์ 39 วัน

0: 身体挺靓。
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ช่วงเวลาของ Techno for Life นะครับประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569มาพูดคุยเรื่องกล้องและการถ่ายภาพกับผมตู่สยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลสวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ตู่ครับ
1: วันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ดูเราทาง YouTube Channel อาจจะไม่เห็นหน้าเรานะฮะอาจารย์พอดีมีปัญหากับระบบกล้องนิดหน่อยฟังแต่เสียงแล้วกันนะแต่ถ้าจะให้ได้อรรถรสนะครับทางวิทยุเลยครับ FM 99นะฮะแต่สำหรับใครที่อาจจะแบบเดี๋ยวนี้คนฟังวิทยุน้อยลงไหมครับอาจารย์ว่าอาจารย์ฟังวิทยุไหมถามอาจารย์ดีกว่า
2: ฟังเป็นบางครั้ง
1: เป็นบางครั้ง ผมเชื่อว่ายังมีได้หลายคนฟังวิทยุนะโดยเฉพาะคนที่ขับรถ
2: ครับใช่เวลาขับรถ
1: นะฮะขับรถอย่างน้อยเปิดฟังวิทยุกับเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆของ FM 99ก็จะเป็นคนขับรถเยอะมากนะฮะช่วงขับรถก็เปิดฟังกันเพลินๆนะครับ
2: แต่ถ้าทำงาน
1: ใช่แต่ถ้าติดธุระไม่ได้สามารถจะฟังได้ทาง FM 99นะฮะขณะขับรถหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่สามารถรับฟังย้อนหลังได้ในทุกช่วงของรายการของ FM 99เลยนะครับทางช่องทางของ YouTube Channel โดยเฉพาะช่องทางนี้นะวิธีเข้าง่ายๆครับอาจารย์พิมพ์คำว่าFM 99 Active Radio และตามด้วยชื่อรายการที่คุณต้องการอย่างเช่น Techno for Life ถ้าอยากฟังวันพี่บอยก็พิมพ์วันที่เข้าไปอยากฟังวันของนายบอสวันของอาจารย์ภูจิตก็พิมพ์วันที่เข้าไปนะฮะก็คือ FM 99 Active Radio ชื่อรายการและวันที่คุณก็จะเจอวันนั้นแหละนะฮะถ้าใครที่พลาดก็สามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับต้องบอกอย่างนี้เลยส่วนช่องทาง
2: หลังยาวๆได้เลย
1: ใช่ครับอาจารย์ส่วนช่องทางอื่นๆผมคิดว่าในปัจจุบันนี้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียหลายๆช่องทางก็สามารถที่จะค้นหาได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงถามอยู่นะอาจารย์จะไปดูฟังยังไงใช่ไหมอาจารย์ก็เจอบ่อยนะง่ายๆครับจำคำว่า Techno for Life นะหรือไม่คุณก็จำคำว่า FM 99 Active Radio
2: ง่ายสุดคือ FM 99 Active
1: ใช่ครับก็ถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเฮดใหญ่เป็นแคปชั่นเป็นหัวเรือใหญ่นะครับ
2: ครับ
1: และอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนมักจะลืมไปแล้วนะครับทางเว็บไซต์ที่เป็น official เว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเราเองก็คือ FM 99 Active Radio.mcot.net นะครับซึ่งยังคงเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมหลายๆเรื่องนะครับใครมีข้อสงสัยหรือใครอยากจะแนะนำหรือใครอยากจะดูข้อมูลข่าวสารที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะไปดูมาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้แล้วมันจริงหรือเปล่าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Official ได้เลยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนสำหรับวันนี้ท่านที่ดูทาง YouTube Channel ก็ทักทายพวกเรามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอยนะใครสงสัยใครทักทายก็เชิญเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับทางคลื่นวิทยุทางนี้เลยครับอาจารย์ SMS 4689899นะครับยังคงเป็นช่องทางที่แหมเหมือนอารมณ์เหมือนส่งจดหมายนะอาจารย์นะ SMS เนาะ
2: ใช่ใช่
1: 4689899นะครับเอ้าก่อนอื่นนะฮะจะมาเรื่องเอ๊ะของอาจารย์วันนี้นะไปขอบคุณนะครับบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับอยู่คู่กับเรามาเนิ่นนานมากนะแล้วก็อีกท่านนึงนะครับที่ลืมเสียไม่ได้นะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ

0: ผมว่าจะถามว่าโอ้โหช่วงนี้บอลมันเหลือเกินนะอาจารย์นะมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันใกล้แล้ว
1: ใกล
0: ้นะเอาเป็น
1: โอ้โหเข้ามาทุกที
0: เรื่องบอลผมบอกเลยว่า FM 99นี่เขาเป็นมือโปรเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วดังนั้นแฟนรายการใช่ใช่เราคุยเรื่องกล้องดีกว่าเราอย่าไปคุยเรื่องบอล
1: เรา
0: ไม่ได้โปรเรื่องบอลขนาดนั้นเพียงแค่บอกว่าแหมมันกำลังเล้าใจกันอยู่ทีเดียวนะวันนี้อาจารย์มีเรื่องเอ๊ะอะไรครับเชิญอาจารย์ครับ
1: มาก่อนเรื่องเอ๊ะนี่ผมก็เปย์เปย์ไปทางข้อความอะไรของผมบ้างเวลาที่จะเข้ารายการเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งชื่อคุณนพรยิ้มแสลม
0: ครับ
1: บอกว่าผมกำลังเตรียมเข้าหลักสูตรการถ่ายภาพทางวิทยุครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เป็นหลักสูตรครับผมกับพี่ตู่แค่มาคุยให้ฟังไม่ได้เป็นหลักสูตรที่จะมาสอนอะไรหรอกแต่เขาบอกเขาเตรียมตัวเข้าห้องแล้วครับ
0: เขาอาจจะแซวๆเรานิดนึง
1: แซวเราแซวเราก็ติดตามเรามาตลอดคุณนพรบอกติดตามผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมไม่รู้จะเอ๊ะอะไรคุณนพรมีอะไรให้ผมเอ๊ะบ้างไหมเขาบอกว่าเขามีเอ๊ะอยู่สามเอ๊ะ
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่าอาจารย์ธงธรรมกับอาจารย์ตู่จะเอาอะไรมาเอ๊ะก่อน
0: เอาเลย
1: เขาก็มีว่านักข่าวถ่ายภาพกันอย่างไรเอ๊ะที่หนึ่งเอ๊ะที่สองถ่ายภาพงานคอนเสิร์ตยังไงให้ดูสนุก
0: ครับ
1: เอ๊ะที่สามวัยรุ่นตีกันจะถ่ายภาพยังไงให้ดูมัน
0: ผมว่าจะโทรแจ้งทางการดีกว่า
1: โอเคครับคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าในฐานะที่ผมก็เลยเอ๊ะว่านักข่าวได้ภาพมันอย่างไรอันนี้ก็เป็นทั่วไปที่เราเห็นภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ข่าวข่าวทางทีวีหรือจะเป็นภาพข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะผมก็เคยเอ๊ะเหมือนกันนะฮะว่าสมัยก่อนผมสอนอยู่หนังสือพิมพ์หลายฉบับเนี่ยผมก็ไปเอ๊ะกับเขาแล้วว่าเวลาพวกท่านไปถ่ายภาพหนังสือพิมพ์ท่านถ่ายยังไงกันนะ
0: คร
1: ับอย่างนี้ก็แต่ละคนก็มีแนวคิดของตัวเองนะฮะเพราะว่าภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เนี่ยสมัยก่อนมันฮิตมากพอมันต้องลงในหน้านะฮะเขาก็เลยบอกวิธีที่เขาจะเอ๊ะก่อนไปถ่ายสมมติว่าได้รับข่าวแจ้งมาว่ามีเพลิงกำลังไหม้อยู่ที่ตรงนั้นตรงนี
0: ้ครับ
1: ต้องรีบไปทันทีอย่างเงี้ยเขาก็บอกหนึ่งเตรียมเรียนอะไรฮะเตรียมเรียนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะมันต้องมีทั้งเลนส์วายทั้งเลนส์ซูมเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องเอ๊ะก่อนว่าอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดนะครับ
0: คร
1: ับถ้าไปกรณีที่ข่าวดาราอย่างเงี้ยแต่งตัวตามสบายๆได้นะครับนะ
0: ครับ
1: เวลาจะไปลงข่าวทำหนังสือพิมพ์แต่นี้ข้อที่สงสัยที่สุดว่าเวลาเขาถ่ายภาพเนี่ยถ่ายภาพแล้วต้องขออนุญาตไหมหนังสือพิมพ์อันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษแล้วกันสำหรับนักข่าวอ่ะนะ
0: ครับเขาก็มีบัตรนักข่าวอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: มีบัตรนักข่าวเขาก็ย่อมเขาอาจจะเข้าถึงได้ดีกว่าคนทั่วไปที่จะถ่ายแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นหลายคนนะครับเอ๊ะเวลาเกิดเรื่องอะไรฉันก็จะอยากได้ภาพข่าวเหมือนกันแหละเอาไปลงให้ทันสมัยนะครับแต่แบบว่ามันถ้าเป็นนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องจดบันทึกเหตุการณ์ว่าเวลาเท่าไหร่ใครอยู่ในเหตุการณ์เป็นยังไงมีใครเข้ามาทำอะไรพวกนี้เขาต้องจดด้วยนะต้องบันทึกด้วยคำพูดบันทึกด้วยข้อเขียนบันทึกด้วยภาพแล้วก็หลอมรวมกันมาเป็นเนื้อหาของภาพที่จะลงในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวให้ทุกคนรู้แจ้งข่าวภาพสถานที่เป็นยังไงแล้วก็แจ้งข่าวว่ามีใครเข้ามาช่วยเหลือยังไงอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องขอบคุณคุณอภรที่ได้เอ๊ะมาให้ผมกระตุกต่อมขึ้นมาว่าสมัยก่อนนี้เวลาเราบรรยายให้หนังสือพิมพ์นี่เราแต่ว่าภาพถ่ายทำยังไงถึงจะได้ภาพนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้สำหรับผมเองก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่ไปถ่ายภาพที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วเอาเราเอามาลงเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องเขาอะไรเขาบางทีมันก็มีปัญหาได้นะครับ
0: มันก็เซนซิทีฟประมาณนึง
1: ใช่ครับแล้วก็นักข่าวนี่เขาค่อนข้างจะมีจรรยาบรรณในการที่จะมาพินิจพิจารณานะครับว่าอะไรควรไม่ควร
0: เขาไม่ได้ค่อนข้างครับเขาต้องมีครับอาจารย
1: ์เขาต้องมีจรรยาบรรณ
0: เขาต้องมีครับ
1: ค่อนข้างจะมีจรรยาบรรณ
0: ต้องมีครับอาจารย์อย่าใช้คำว่าค่อนข้างครับต้องมีครับต้องมีพวกเราต้องมีครับ
1: ใช
0: ่ครับ
1: เช่นเดียวกันเวลาเราเป็นนักข่าวเราจะไปถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เห็นข่าวแว่วๆมาว่ามีนักข่าวใหญ่ ประตบนักข่าวน้อยอย่างนี้นะครับพี่ตู่ได้ทราบข่าวไหม
0: แววแววอยู
1: ่แววนะครับแต่ก็อันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับไม่ใช่ข่าวแต่มันก็กลายเป็นข่าวจนได้นะฮะอันนี้ผมก็เอามาให้รู้กันว่าถ้าท่านอยากจะเป็นนักข่าวส่วนตัวหรือขึ้นกับสังกัดใดก็แล้วแต่เรื่องจรรยาบรรณก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมขอเอ๊ะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: ได้ครับอาจารย
1: ์นะครับ
0: อ้าวแล้วอีกสองเรื่องวิธีถ่ายอาจารย์สักหน่อยไหมล่ะ
1: อย่าจะยาวไปมั
0: ้งได้ได้ได้ยังได้อยู่อาจารย์
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้อยู่ได้อยู
1: ่
0: จะได้มันจะได้จบสามเรื่องไงเพราะมัน
1: จบสามเรื่อง
0: ใช่ใช่ใช่มันได้ครบเชิญครับอาจารย
1: ์คุณนพพรจะได้ไม่กังขาเนอะ
0: ครับ
1: คุณนพพรเขาบอกว่าถ่ายภาพงานคอนเสิร์ตทำไงถึงถ่ายแล้วมันมีอารมณ์สนุกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แน่นอนครับคุณก็ต้องถ้าคุณจะไปให้ทันงานคุณต้องไปก่อนแต่หลายคนอาจจะไปไม่ทันคุณก็บอกถ้าไปให้ทันงานคุณไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยเลนส์ซูมนี่เหมาะที่สุดนะ24 35 24 105หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ24 80 24อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกว้างแล้วก็มีเทเลต่างๆได้แต่บางคนบอกว่าไปไม่ทันโอ้ยังงั้นก็ต้องใช้นู่นแล้วครับ80 200 75 300อะไรแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของภาพเนี่ยถ้าอยู่หน้าเวทีเนี่ยมันค่อนข้างจะได้งานสนุกกว่าดาราดังๆหรือหลายคนที่ผมเห็นนะครับอันนี้แอบดูเขานะฮะเราไปงานเจองานคอนเสิร์ตนะครับชอบไปจอดที่หน้าเวทีครับถ่ายมุมเงยฮะเวลาแดนเซอร์มาเต้นนะครับ นึกภาพออกไหม เวลาแดนเซอร์มาเต้นนะครับก็จะได้มุมเงย
0: อาจารย์พูดผมไม่ต้องนึกให้มันลอยขึ้นมาเลย
1: มันลอยไปเลย
0: มันลอยขึ้นมาเลยไม่ต้องนึกครับไม่ต้องนึก
1: แล้วตอนนี้เวลาถ่ายภาพคอนเสิร์ตให้มันดูดีเนี่ยเราไม่ใช่ยืนอยู่ที่เดียวนะ
0: ครับ
1: แต่บางทีเนี่ยถ้าเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยกรุณาระวังพูดมันก็ต้องมีจรรยาบรรณเหมือนกันไปบังเขาบ้างเดินผ่านกล้องเขาบ้างเพราะนั้นเรามีจรรยาบรรณก็คือต้องก้มๆแล้วก็ลอดไปนะครับจะไปมุมซ้ายจะไปมุมขวาจะอยู่ตรงกลางอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราว่าถ่ายคอนเสิร์ตยังไงให้ดูสนุกสนานนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณถ่ายคอนเสิร์ตให้ดูสนุกสนานและมีรสชาติคุณต้องบันทึกวิดีโอครับ
0: ครับ
1: เพราะได้ยินเสียงได้ยินสาระอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็เห็นภาพด้วยวิดีโอเป็นเรื่องที่ถ่ายงานคอนเสิร์ตแล้วจะมีอารมณ์ร่วมมากนะครับ
0: เราใช้แฟลชได้ไหมครับอาจารย์ถ่ายงานคอนเสิร์ต
1: เพราะไม่ค่อยนิยมกันนะ
0: อ๋อครับ
1: นะฮะเพราะไม่ค่อยนิยมนะครับแต่สมัยก่อนนะนิยมสมัยรุ่นผมอะ เพราะไม่ใช้ฟิล์มครับ
0: สมัยรุ่นอาจารย์ถ้าไม่ใช้แฟลชก็คงจะยากอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยากยากยากเดี๋ยวนี้ไฟข้อละอลามมากยุคนี
0: ้
1: นะครับเป็นยุคดิจิตอลนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าเวลาไปงานวัดงานนู่นนี่อะไรเกือบทุกงานเดี๋ยวนี้นะพูดถึงเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงสมัยผมหนุ่มๆนะ
0: ครับ
1: ที่เป็นนักข่าวนะฮะวัยรุ่นตีกันทำไมถึงตีกันเรื่องนี้มันมีตั้งสมัยผมไม่วัยรุ่นแล้วครับ
0: ครับ
1: เขามีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งคือแบ่งกันโดยนิสัยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ
0: อาจารย์ใช้คำว่านิสัยใช่ไหมฮะ
1: เอานิสัยดีกว่าเพราะนิสัยเป็นของส่วนตัว
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่ของส่วนรวมนะครับ
0: คร
1: ับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนผมเด็กๆเนี่ยตอนอายุ17-18เนี่ยกาญจนบุรีนี่ที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันมีอะไรกั้นใช่ไหมคือทางรถไฟสายมรณะนะครับกั้นนะกั้นเข้ามาที่โรงงานกระดาษนะคนที่อยู่บ้านเหนือจะไปบ้านใต้เนี่ยต้องข้ามทางรถไฟไปเวลามีงานไม่ยอมงานคอนเสิร์ตงานหนังกลางแปลงงานลิเกอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: ใครจะข้ามเนี่ยบางทีโดนครับก็โดนตีกันลุมกันครับเช่นเดียวกันถ้าฝ่ายเหนือที่สนามบินฝ่ายใต้บ้านใต้ขึ้นมาบ้านเหนือก็ต้องผ่านบ้านสมรภูมิเหมือนกันนะครับนะฮะเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่ว่าเวลาวัยรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนแต่ไม่มีการถ่ายภาพไงแต่เดี๋ยวนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ผมดูหลายงานแล้วชุลมุนขึ้นมาทีไรนี่คนถ่ายภาพกันเยอะมากทั้งมือถือทั้งกล้องแต่กล้องไม่ค่อยมีนะมือถือเยอะ
0: ทีไรนี้กล้องไม่ค่อยถ่าย
1: เพราะมันเป็นเหตุซึ่งหน้าม
0: ัน
1: นะครับ
0: กล้องทุกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักถ่ายภาพพกกล้องไม่อาจจะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ตั้งใจจะเอากล้องไปถ่ายวิดีโอ ส่วนใหญ่ก็คือพกคนที่พกกล้องถ่ายภาพผมเชื่อว่า 90% ก็คือตั้งใจไปถ่ายภาพนิ่งซะมากกว่าวิดีโอ
1: ตั้งใจถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เพื่อจะให้เห็นคนสวยคนงามนะครับหล่อๆอะไร
0: อันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ่ายเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่คนที่ใช้กล้องไปถ่ายเป็นวิดีโออันนั้นก็คือคงจะเป็นรับงานมาหรืออะไรมาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นมือถือ
1: โอ้โหชูกันสลอนเลยนะครับ
0: ใช่
1: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาวัยรุ่นตีกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ว่าน่าถ่ายน่าถ่ายผมบอกถ่ายมาทำไมถ่ายไปส่งเสริมอ๋อถ่ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อเวลาตำรวจจะจับจะได้หาตัวง่าย
0: จริงใช่ครับแต่มันก็เป็นมันเวลาเกิดอะไรขึ้นมาหาคนรับผิดชอบหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะได้มีหลักฐานที่ชัดเจน
1: หลักฐานที่มัดตัวได้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ผมว่าผมกลับมองว่าการถ่ายภาพแบบนี้กลับมีประโยชน์ทำให้คนปัจจุบันนี้การบางเคสเนี่ยผมดูข่าวเนี่ยคนอารมณ์เสียจะมีเรื่องกันเนี่ยยกมือถือขึ้นมาจะมาถ่ายอย่างเงี้ยก็ใจเย็นลงได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ช่วยได้มันช่วยได
1: ้แต่ผมเจออยู่ข่าวหนึ่งนะเขาอยู่ในร้านอาหารแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันนิดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค
1: นนั้นยกมือถือจะถ่ายเขาเดินมาเพิ่งก็ตบมือถือหล่นไปเลยครับแต่ก็มีคนอื่นถ่ายไว้อีกก็เลยรู้ว่าคนนี้ตบ
0: ใช่ครับคนจะกลัวคนจะค่อนข้างกลัวมือถือพอสมควรจริงๆมันผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเหล่านี้เวลาคนเราส่วนใหญ่แล้วก็ต้องยอมรับอาจารย์เวลาเราพรีเซนต์อะไรหลังบ้านน่ะมันคือพรีเซนต์ต่อหน้าบ้านน่ะมันจะดูดีเป็นคนดีนู่นนี่นั่นแต่หลังบ้านมันจะอีกแบบนึงดังนั้นพอมันมีมือถือปั๊บเนี่ยมันทำให้แบบเฮ้ยคุณต้องเป็นหน้าบ้านหลังบ้านคุณต้องเคลียร์เหมือนกันนะถ้าคุณไม่เคลียร์โอกาสที่คุณจะโดนถ่ายออกสื่อก็เยอะอยู่อะไรอย่าง
1: นี้ผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันนะสำหรับมือถือที่ถ่ายภาพได้ดีๆเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะผมเห็นหลายเหตุการณ์หลายเคสที่เวลาผมออกไปบรรยายต่างจังหวัดแล้วมีคนนู้นคนนี้มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนที่ผมไปสอนเรื่องถ่ายภาพสวยด้วยมือถืออย่างเงี้ยเขาบอกที่บ้านข้างบ้านผมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ถ่ายบันทึกเอาไว้หมดเลยนะ
0: คร
1: ับ มันก็เป็นประโยชน์สำหรับสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับงานถ่ายภาพที่เราต้องถ่ายแล้วก็เก็บเหตุการณ์เหล่านั้นเอาไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ละครับของผมก็ขอบคุณคุณนพรยิ้มแย้มมากที่ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะอะไรกันดีวันนี้3เอ๊ะนะครับ
0: นี่ฮะอาจารย์ยาวๆของผมก็เดี๋ยวผมคุมเวลาของผมเองให้อยู่ในช่วงครึ่งแรกไม่ต้องห่วงครับอาจารย์
1: ได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวครึ่งหลังนะครับใครรอฟังเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์มาแนะนำเรื่องวิธีการถ่ายภาพในแนวนอนแนวตั้งและแนวเอียงๆว่ามันมีวิธีคิดยังไงว่าภาพไหนควรจะถ่ายแนวตั้งแนวเอียงนี่เกินไปก่อน
1: ครับ
0: แต่เป็นขึ้นครับเป็นเบรกหลังแล้วก็เบรกหลังอาจจะมีดราม่าเล็กๆน้อยๆมาคุยให้ฟังนิดหน่อยแต่จะไม่ลากไปยาวละเพราะว่าดราม่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นดราม่าเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่มีมานานแล้วจัน
1: ใช่
0: มันมีมาเรื่อยๆมีมาตลอดแล้วมันก็ไม่เลิกจะมีนะแต่ว่าอาจจะคุยนิดหน่อยพอเดี๋ยวว่ากันเอามาเรื่องของผมนะครับเรื่องหลักคำถามเดียวนะวันนี้เป็นเรื่องของที่ลูกค้าถามไม่ใช่ช่างภาพถามนะครับลูกค้าถามว่าจะจ้างช่างภาพคนหนึ่งเนี่ยขอดูผลงานเขาเนี่ยดูพอร์ตที่เขาเรียกพอร์ตโฟลิโอเนี่ย
1: พอร์ตโฟลิโอ
0: ขอดูผลงานเนี่ยขอดูผลงานขอดูภาพตัวอย่างที่เคยถ่ายมาเนี่ยโอ้โหภาพมันถูกใจโดนใจจริงๆเลยแต่พอไปจ้างมาถ่ายแล้วทำไมมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับลูกค้าถามว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ออกมาพูดเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยผ่านไปผมจะบอกผมก็เลยอธิบายว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้พอร์ตโฟลิโอกับภาพตัวอย่างที่เขาให้คุณดูกับที่เขาไปถ่ายคุณมันไม่เหมือนกันข้อแรกก็คือต้องมั่นใจว่าภาพตัวอย่างที่ช่างภาพคนนั้นเอามาให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่เขาถ่ายเองจริงแล้วก็เป็นภาพที่เขาเป็นผู้ควบคุมงานจริงไม่ใช่คนอื่นเป็นคนถ่ายเป็นคนกำหนดมุมกำหนดแสงเงาและเขาไปถ่ายเสริมอย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นผลงานเขามันก็จะไม่ 100% ทีเดียวนะข้อที่1 นะก็คืออาจจะไม่ใช่ฝีมือเขาหรืออาจจะเป็นไปถ่ายตามคนอื่นเขาว่าง่ายๆอาจารย์นะ
1: ใช่
0: ข้อที่2 นะครับอันนี้ก็คือว่าสภาพแวดล้อมของณวันนั้นที่ไปถ่ายอันนี้ผมยกตัวอย่างงานธรรมดาเราไม่พูดถึงงานโฆษณาเรานะอาจารย์นะ
1: คร
0: ับเอาน้องทั่วไปอย่างเช่นไปถ่ายงานรับปริญญา โอ้โหตัวอย่างส่งมาสวยมากแต่พอฉันจ้างไปถ่ายจริงแล้วไม่เห็นสวยอย่างนี้เลยก็เพราะว่าเขาอาจจะไปถ่ายมาสัก30งานแต่อาจจะมีอยู่5

0: งาน10งานที่วันนั้นฟ้ามันสวยแดดมันดีแสงเงามันดีหรือโลเคชั่นที่เขาไปถ่ายวันนั้นมันมีตึกมันมีแสงสะท้อนมีอะไรก็ตามแต่ภาพมันก็ออกมาสวยแต่ไอ้วันที่เขาไปถ่ายให้คุณเนี่ยฟ้าก็มืดครึ้มฝนก็จะตกภาพมันก็จะเป็นอีกแบบนึงดังนั้นถ้าช่างภาพที่เขาเข้าใจและเขามีมาตรฐานเขาก็จะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการอาจจะใช้แฟลชใช้ไฟต่อเนื่องคือเขาจะทำทุกวิธีทางที่ให้ภาพมันออกมาดูดีได
1: ้
0: นะครับดังนั้นยกตัวอย่างเช่นงานแต่งงานจะโดนบ่นนี่จะเป็นดราม่าเล็กๆอยู่โอ้โหไปดูตัวอย่างส่งมานี่ถ่ายมามันสวยสวยพอฉันจ้างมาถ่ายที่ฉันแต่งงานที่บ้านไม่เห็นสวยอย่างนั้นเลยก็เพราะที่คุณไปดูเขาไปถ่ายในโรงแรมในห้องสมมติยิงแฟลชอย่างเงี้ยการเพดานขาวก็มีการเบ้าแสงใช่ไหมแต่พอเขาไปถ่ายให้คุณที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วบ้านคุณสมมติเป็นอิฐแดงอย่างเงี้ยเขาจะไปเบ้ายังไงเออดังนั้นเนี่ยช่างภาพที่เขาสามารถแก้ปัญหาหน้างานได้เขาจะทำผลงานออกมาให้ได้มาตรฐานที่ไม่หนีกันอาจารย์ว่าถูกต้องนะ
1: ความสมบูรณ์ความสมบูรณ
0: ์ไม่หนีกันแต่อาจจะแบบโอ้โหฉันไปถ่ายบ้านนี้โรงแรมสวยเพดานขาวแสงอาจจะสวยกว่าที่มาถ่ายบ้านไม้พื้นสีแดงแต่บ้านไม้พื้นสีแดงก็ต้องไม่ใช่ภาพที่แบบแย่นะก็ต้องประมาณหนึ่งแต่คุณจะเอาไปเทียบกับไอ้โลเคชั่นดีๆอ่ะมันก็ไม่ได้อันนี้ลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยแต่ถ้าเกิดไปถ่ายมาแล้วโอ้โหมันแบบแย่มากๆอันนั้นก็ต้องบอกว่าอันนั้นก็คือด้วยโลเคชันด้วยสภาวะของตรงนั้นมันค่อนข้างยากและช่างภาพที่คุณจ้างไปอ่ะที่คุณไปขอดูงานเขาอ่ะไองานที่เขาถ่ายยากๆเขาก็ไม่เอามาให้คุณดูไงเขาก็เอาแต่งานที่มันง่ายๆมาให้คุณดูครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตบท้ายนิดนึงพอดีมีน้องคนนึงถามมาว่างั้นสุดท้ายถ่ายภาพจำเป็นต้องแต่งภาพไหมที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกเลยล่ะวันนั้นคุณไปอ่ะคุณใช้แฟลชก็แล้วคุณใช้ไฟต่อเนื่องก็แล้วคุณทำทุกวิถีทางของกระบวนการถ่ายภาพก็แล้วแต่ภาพออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% เหมือนวันที่คุณไปแดดดีๆคุณไปถ่ายรับปริญญานั่นแหละคุณค่อยมาใช้โปรแกรมแต่งภาพเข้าไปช่วยเสริมมันนะครับดังนั้นการแต่งภาพไม่ได้บอกว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าภาพมันไม่ได้แบบนั้นคุณทำทุกวิถีทางถูกต้องตามกระบวนการของการถ่ายภาพแล้วแต่มันยังไม่ได้คุณก็ต้องใช้กระบวนการของการแต่งภาพเข้าไปช่วยเพราะว่าในสภาวะเป็นจริงมันไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าในสภาวะเป็นจริงที่คุณสามารถหาแสงแบบนั้นได้วันนี้แดดดีฟ้าดีเพดานสวยคุณถ่ายให้มันจบมาหลังกล้องเลยผมบอกคุณได้เลยว่ามันสวยกว่าคุณถ่ายมาแล้วคุณเอาไปแต่ง
1: พื้นคือจิตใจของนักถ่ายภาพเนี่ยเขาต้องการภาพที่ดีเพื่อตัวเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เมื่อได้ภาพที่ดีเพื่อตัวเขาที่เป็นช่างภาพแล้วเพื่อคนจ้างก็ต้องปลื้มปากปลื้มด้วยแหละผมว่ามันไม่หนีสิ่งเหล่านี้ไปได้มันเกี่ยวพันกันตลอดนะครับ
0: ประมาณนี้ครับอาจารย์ของผมนะเดี๋ยวจะ
1: เลยครับ
0: เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนดีกว่าอาจารย์แล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเรากลับ okay. มาทักทายเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็มาอ่าน SMS 4689899พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม
1: ่ครับเดี๋ยวพบกันครับ
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณMCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
3: ่ Acer Swift H14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14

0: New OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี่
4: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟเวนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
5: ฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube fm99@radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: พบกันในช่วงที่2นะครับครับอาจารย์ยังอยู่กับผมนะ
11: ยังอยู่นะครับยังอยู่ครับ
10: เอ้าก่อนอื่นเราจะไปต่อกันนะเรื่องที่เราค้างกันมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวผมมานี่ดีกว่าครับอาจารย์โปรโมชั่นพิเศษครับอาจารย์แชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายนะครับมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครนะครับไม่ต้องแคร์ใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลไม่ต้องสนละอาจารย์ทุกโหวตได้ทุกได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะครับสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมสะกดให้นะครับอาจารย์ cheer.mcot.net โค้งสุดท้ายแล้วนะครับพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆนะครับซื้อบัตรโปรโมชั่นนะครับซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Super Fan 9,999 บาทนะครับอาจารย์รับ
11: เอกาทั้งหมด
10: รับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเลย
11: โอ้โห
10: มีถ้าท่านมี 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล นี่โอ้โหนะฮะลุ้นรับของรางวัลเลยครับอาจารย์นี่ผมอ่านของรางวัลให้อาจารย์ฟังนะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farison MPV EV Super Super Van ครับอาจารย์นะฮะเป็นรถแวนนะครับนะครับเขาอ่านมานะเดี๋ยวนะ Farison MPVEV Super Van จำนวน1รางวัลครับอาจารย์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับมาจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลโอ้โหมีตั๋วเครื่องบินนะครับอาจารย์และ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับรวมมูลค่าแล้วทั้งสิ้นอาจารย์รวมมูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทนะฮะใครจะเป็นใครจะได้ไปนะครับกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันนะครับยิ่งโหวตมากยิ่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ c h e-e-r.

0: mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นาฬิกาของวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายจำไว้นะครับอาจารย์โหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะฮะ
1: โหวตรัวๆไปเลย
0: โหวตเลยตอนนี้ครับอย่าช้านะฮะแล้วเขามีหมายเหตุมานิดนึงเขาบอกว่าโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมแต่แต่ว่าเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เข้าไปได้เลยโปรโมชั่นนี
1: ้
0: ครับลืมไม่ได้ที่จะทักทายถึงท่านนี้นะครับอาจารย์ชูโฟติกครับเป็นที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง
1: ชูโฟติกของดีที่ท่านต้องมีประจำบ้านนะครับอย่าลืม
0: ครับ02-186-3010นะครับหรือที่ www.chuphotic.com นะฮะ Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูซิมีใครมาทักทายสวัสดีคุณวิทย์ฟิตแมนนะครับทักทายมาคำถามไหนที่คุณวิทย์แมนถามมาแล้วผมดูว่าผมตอบได้สั้นๆผมก็ตอบให้นะ เขาถามว่าถ่ายต้นไม้ทั้งต้นเอาแสงส่องใบไม้สวยๆถ่ายเวลาไหนมุมเอียงแดดไหนดีอาจารย์ตอบดีกว่า
1: มุมเอียงแล้วเวลาไหนเหรอ
0: ถ่ายเอาไปถ่ายต้นไม้ทั้งต้นดอกเวลาไหนที่ถ่ายแล้วแบบใบมันจะ
1: หมายถึง
0: ดูสวย
1: หมายถึงถ้าเห็นทั้งดอกทั้งใบทั้งต้นเลยใช่ไหม
0: ทั้งต้นครับอาจารย
1: ์ต้องดูทิศทางของแสงเป็นหลักดีกว่านะแต่จริงๆว่ากันว่านะครับสมัยที่เราถ่ายเยอะๆเนี่ยแสงก็คือ9โมงเช้ากับบ่าย2
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าคุณไปถ่ายถ้า9โมง10โมงเนี่ยมันสวยนะครับหรือบ่าย2ถึงบ่าย3แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยแสงมันจะวิ่งเข้าด้านข้างมันก็จะได้อีกแบบนึงความสวยงามไม่มีบรรทัดมาวัดว่ามันเท่าไหร่ความสวยงามไม่ใช่เอาประหลอดมาวัดว่ามันกี่องศา
0: อย่างนี้เขาจ้างไปถ่ายงานอีเวนต์แล้วถ่ายมาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไม่สวยเลยเงี้ยเพราะผมบอกว่าเอ้ยคุณวัดไม่ได้ดีไม่สวยมันสวยสำหรับคุณ
1: วัดไม่ได
0: ้ตาย
1: แต่ มันมีเงื่อนไขไงพี่ตู่ถ้าคุณไปถ่ายงานอย่างนั้นคุณต้องทำตามเขา
0: เขาบอกว่าต้อง
1: 40องศาเท่าไหร่คุณต้องทำตามนั้น
0: คือจะสวยของคุณไม่สวยคุณไม่รู้แหละแต่ต้องให้สวยตามคนจ่ายตังค
1: ์ตามเขา
0: ประมาณนั้น
1: นี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ต้นไม้ที่มันสวยๆเนี่ยผมเคยลองนะครับเมื่อก่อนผมก็บ้องๆของผมอะไปถ่ายต้นไม้ผมก็นอนโคนต้นเลยครับเอาเลนส์ไวแองเกิลส่องตั้งแต่โคนขึ้นไปถึงยอดเลยแต่ต้องเป็นต้นไม้ที่โดดๆนะครับถ้าเป็นต้นไม้หมู่เนี่ยมันไม่เด่นนะครับมันไม่เด่นนะครับ
0: ต้องตั้งต้นเดียว
1: ใช่แต่มันมีอีกแบบหนึ่งที่จะได้ก็คือที่กำแพงแสนที่ดอกชมพูพันทิพย์อะ
0: ครับ
1: ต้นไม้ที่นี่เขาจะเรียงเป็นแถวไง
0: เป็นระเบีย
1: บเรานอนโคนต้นเรานอนโคนต้นแล้วเราเยื้องตัวมันนิดนึงให้ต้นไม้ที่มันเรียงอยู่เนี่ยเป็นเลี้ยแลบออกมานิดสวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ดอกข้างบนสวยด้วยนะครับตามนี้เลยครับคุณวิชิแมน
0: คุณวิชิแมนนะคุณวิชิแมนบอกว่าโปรแกรมตัดต่อดาวินชีแต่งภาพได้แล้วนะมาขย่มตลาดผมว่าเขาก็คงยังเหมาะกับการตัดต่อหนังตัดต่อเป็นภาพวิดีโอมากกว่านะครับเป็นตัดต่อเป็นซีนีม่ามากกว่าถ้าที่ผมเข้าไปคลิกเล่นดูผมว่ามันเป็นเหมือนกับเขาให้มาปรับไฟล์ภาพได้ประมาณหนึ่งเพราะปัจจุบันนี้การถ่ายหนังมันก็ถ่ายเป็นหลอกถ่ายเป็นอะไรแล้วครับอาจารย์พูดง่ายมันก็เหมือนกับเป็นรอไฟล์เหมือนกันประมาณหนึ่งแล้วกล้องปัจจุบันนี้ก็มากัน 8K 9K หรือบางอันก็เป็น Open Gate มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาก็ใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเท่าที่ผมสังเกตดูถ้าเป็นช่างภาพนิ่งก็ยังคงใช้โปรแกรมพวก Lightroom พวก Capture One พวกอะไรทำอยู่แหละนะครับแค่มาเสริมดีกว่านะบางคนอาจจะแบบคิดเหยียดสวิตช์โปรแกรมนะเปิดเยอะเดี๋ยวเครื่องหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผ
1: โอ้โหลดโอ้โหลด
0: ผมว่าโหลดฮะคุณวิฟฟี่แมนบอกว่าขอเลนส์ฟิก200มือแมนนวลมีแนะนำไหมใช้กับโซนี่ต้องบอกเลยว่าเลนส์ฟิกที่เป็นแมนนวลนะครับคือเลนสมัยเก่าต้องบอกอย่างนี้เลยเลนสมัยใหม่เป็นออโต้หมดแล้วนะฮะถึงเลนสมัยใหม่ที่เป็นออโต้จะหมุนแมนนวลได้แต่การโฟกัสเลนออโต้ด้วยการหมุนมือให้ชัดค่อนข้างยากผมบอกเลยนะฮะถ้าใครถามว่าเออมันยากได้ยังไงตรงไหนถ้าผมไม่ลืมนะเดี๋ยวสุกหน้าทักมาเดี๋ยวตอบให้นะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับส่วนเลนก็คือเป็นเลนรุ่นเก่าครับคุณวิฟฟิแมนเป็นเลนที่ผมแนะนำอย่างนี้เป็นเลนที่ไม่มีระบบออโต้จะหมุนมือได้ดีมากกว่านะฮะส่วนใช้กับโซนี่เนี่ยผมบอกเลยปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้กับพวกกล้องที่เป็นมิเรเลสนะครับต้องบอกว่าเป็นมิเรเลสทุกตัวเลยมีอะแดปเตอร์ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวหนึ่งที่ผมแนะนำถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์เป็นของแคนนอนป่ะมันจะมี200 f/2.8 เป็นฟิกอยู่ตัวหนึ่งนะฮะจะมี200 2.8 ฟิกอยู่ตัวหนึ่งของ Canon นะครับเป็นเลนรุ่นเก่าเนี่ยแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นมันออโต้ได้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตัวนั้นหมุนมือก็โอเคอยู่นะฮะลองไปหาดูนะนะครับคุณสถิตนะครับทักทายเรามาครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีผมแล้วก็สวัสดีอาจารย์มาด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณณัฐสอนนะครับก็ทักทายเรามาสวัสดีพวกเรามาครับอาจารย์เข้าเรื่องอาจารย์ครับปัจจุบันนี้เราไปถ่ายรูปเล่นเนี่ยมือใหม่ๆหรือมือเก่าๆก็แล้วแต่จะถ่ายแนวนอนถ่ายแนวตั้งหรือจะถ่ายเอียงๆ45องศามันมีอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สวยของคนไม่เหมือนกันเกินไปก่อนเอาเป็นว่าอยากจะไปลองกาถ่ายก็เรื่องของคุณละกันนะเอาเป็นว่าถ้าไม่รู้จะทำยังไงอย่างน้อยก็มายึดถือสิ่งที่อาจารย์บอกเป็นบรรทัดฐานแล้วกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องไปทำเอางั้นละกันเนาะงั้นเดี๋ยวก็จะโดนแย้งอีกสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยทำยังไงดีอาจารย์จะถ่ายแนวตั้งแนวนอนหรือแนวเอียงมันมีเหตุผลในการที่อาจารย์เลือกไหม
1: มันอย่างนี้ครับผมเองก็ไม่ใช่ศาลธรรมนูญนะครับ
0: ผมชอบคำนี้มากเลยครับ
1: ไม่ใช่ศาลไม่ใช่ศาลมูลที่ว่าต้องอย่างนั้นมันไม่ได้มีบทบัญญัติมาแต่ดั้งเดิมแต่มันก็มีเรื่องราวของที่เรียกว่าโบราณก็คือจุดตัดเก้าช่องอย่างนี้นะครับที่มันโบราณแต่มันก็ยังคงเป็นรัฐธรรมนูญของการถ่ายภาพอยู่พอได้นะครับอันนี้เอาจะเริ่มต้นว่าถ้าภาพแนวตั้งเนี่ยมันคือยังไง
0: ครับ
1: อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าอาคารที่มันเป็นสูงๆเช่นคุณไปเจอคุณไปขึ้นดาดฟ้าแห่งหนึ่งแล้วคุณมองไปเจออาคารใบหยก
0: ครับ
1: โอ้โหทำไมนั้นฮิตมากเลยแล้วคุณจะไปถ่ายแนวนอนเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเท่ไหมถามว่าแล้วนั้นถ่ายไม่ได้หรือแนวนอนถ่ายได้
0: ครับ
1: แต่ข้างบนข้างล่างของตึกคุณก็ต้องให้เห็นสุดอาคารใช่ไหมเพราะมันเป็นอาคารที่เป็นแนวตั้งมันสูงกว่าตึกอื่นๆประมาณ8เท่า10เท่าอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันมาลบเลือนภาพความงามของตึกใบหยกคืออะไรครับด้านข้างของภาพที่คุณไปถ่ายแนวนอน
0: ถ้าอย่างนี้ผมบอกว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าดูก่อนว่าสิ่งหรือ subject ที่คุณจะถ่ายเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรแล้วมันแสดงตัวตนแบบไหนอย่างนั้นได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์แต่ถ้าคุณไปถ่ายตึกไวโยงแล้วคุณไปถ่ายแนวนอนเนี่ยตึกข้างๆมันก็เป็นตัวประกอบเข้าไปแต่ถ้าเอาโดยรวมว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มันมีตึกใหญ่เป็นอย่างนี้มีตึกเคียงข้างเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นการแสดงศักยภาพของบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าถ่ายในสตอรี่เดียวกันเนี้ยว่าวันนี้ผมไปถ่ายดาดฟ้าที่นี่แม้มีอาคารอยู่อาคารหนึ่งเป็นตึกสูงใหญ่มากแต่คุณไปถ่ายแนวนอนไอ้ตึกที่สูงก็กลายเป็นไม่สูงเท่าไหร่แล้ว
0: ค
1: ุณอาศัยที่ดีตามแองเกิลของภาพมันคือตึกที่อยู่ใกล้เนี่ยมันจะเตี้ย6ชั้น8ชั้นแต่พอมันอยู่ใกล้เราใช้เลนส์วายใช่ไหมเพื่อให้ได้มุมตึกได้เนี่ยข้างๆตึกมันจะใหญ่ไอ้ตึกใบหยกที่อยู่ไกลๆมันก็เล็กเท่ากับนิ้วก้อยนะครับนะฮะใช่ไหมเหมือนเรากลางนิ้วอ่ะถ้าเราถ่ายนิ้วก้อยแล้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันอยู่ใกล้ๆอ่ะแน่นอนไอ้ตัวนี้มันก็ต้องใหญ่กว่าเพราะนั้นคุณจะถ่ายตึกประโยคให้มีความเด่นสง่าคุณต้องถ่ายแนวตั้งเหมือนคุณจะไปถ่ายภูเขาสวย
0: ๆครับ
1: ก็เช่นเดียวกัน นะครับคุณจะถ่ายแม่น้ำที่มันมีเส้นโค้งโค้งไปตามนู่นแล้วก็ตรงดิ่งไปถึงเทือกเขายาวเป็น10โลอย่างเงี้ยคุณจะไปถ่ายเนี่ยกว้างก็ได้แต่มันก็จะลดหลั่นความงามของสายน้ำไปด้วยเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะนะครับ
0: เห็นภาพครับอาจารย์เห็นภาพ
1: นะฮะเช่นเดียวกันถ้าถ่ายว่าแล้วถ้างั้นถ่ายแนวนอนจะถ่ายอะไรดีล่ะอ๋อแน่นอนครับทิวทัศน์ทิวทัศน์เป็นเรื่องที่เราต้องถ่ายแนวนอนเพราะว่ามันเป็นเหมือนกึ่งพาโนรามาใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าสมัยเราที่ถ่ายงานโฆษณาแล้วไปใช้6x6 6x6 6x7มันก็ได้นิดเดียวนะฮะแต่ถ้าเราไปถ่ายกว้างนะครับแน่นอนมันต้องพาโนรามานะครับทีนี้ถามว่าถ้าแนวนอนภาพแนวนอนมันให้ความรู้สึกอะไรป่าเขาลำเนาไพหรือสวนที่มีความงดงามนะครับมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับนะเนี่ยคือแนวนอนนั้นบ้านเมืองก็ดีทิวทัศน์ป่าเขาอะไรก็ดีหรือท้องคว้ากว้างๆคุณอาจจะถ่ายให้เห็นภูเขานิดเดียวเป็นสันเขาวิ่งอยู่ข้างล่างตลอดแนวแล้วข้างบนมีเมฆสวยหรือจะมีแสงอาทิตย์ก็อตไลท์ลงมาทั้งหมดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากสำแดงฤทธิ์เดชของคุณก็ต้องถ่ายทุกแนวก็แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ไหมถ่ายไว้ก่อนดีกว่าไม่ถ่าย
0: แล้วถ่ายเอียงเอียงล่ะอาจารย
1: ์ไอ้ถ่ายเอียงนี่บางทีก็โดนเขกหัวมาบ่อยเหมือนกันต้องผมยกตัวอย่างง่าย
0: ๆ
1: มีครั้งหนึ่งผมไปถ่ายผมไปน่าจะไปถ้ำขุนตาลน่ะ
0: ครับ
1: ถ้ำขุนตาลแล้วมีรถไฟวิ่งออกมาจากถ้ำขุนตาลใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็บอกว่าผมไม่อยากถ่ายเป็นแนวตรงเพราะมันเป็นเปอร์เซปติฟตั้งแต่มุมล่างของภาพที่เป็นแนวนอนเนี้ยวิ่งแล้วตรงไปปากถ้ำแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: อันนั้นน่ะได้แต่ผมก็เลยมาคิดว่าถ้าถ่ายแนวแล้วลาบมันก็ถ่ายมาเยอะแล้วไม่ถ่ายแนวตั้งก็ถ่ายมาเยอะแล้วทางรถไฟก็วิ่งเราจะถ่ายแนวเอียงดีกว่าเว้ย
0: แล้วยังไงต่อ
1: แนวเอียงทำไงแนวเอียงทำไงครับผมก็เริ่มใช้ลักษณะของว่าจะถ่ายแนวเอียงนี่คือจะตั้งแนวนอนก็ได้แต่ผมจะเอียงนิดนึงเพื่อวางทางรถไฟเนี่ย
0: ครับ
1: วิ่งจากมุมภาพล่างไปสู่มุมภาพบนนึกออกไหมครับ
0: ให้มีเส้น
1: ทางรถไฟ
0: ให้มันมีเส้นจากมุมวิ่งไป
1: ทะแยงเขาเรียกเส้นทะแยงนะครับนะฮะเราก็ได้ภาพไปอีกแบบนึงหรือจะถ่ายจากทะแยงขวาไปซ้ายอะไรก็ได้แม่น้ำก็เช่นเดียวกันเราก็หามุมที่มันมีเส้นโค้งเส้นเว้าของแม่น้ำภูเขาก็ทำได้แต่ภูเขานี่ส่วนใหญ่ถ้าถ่ายแนวเฉียงๆโดนด่าทุกครั้งนะครับ เพราะว่าทรงภูเขามันไม่ใช่อย่างนั้น
0: น่ะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะ
1: ไม่เหมาะ
0: ก็ไม่ได้
1: น้ำตกตรง
0: น้ำ
1: ตกตรงอีโดน้ำตกโกงอีโดก
0: ครับ
1: มันยาวสูงเนี้ยคุณถ่ายแนวตั้งสวย
0: ครับ
1: แต่มันแสดงพลังแค่น้ำตกแต่ถ้าถ่ายแนวนอนมันเห็นธรรมชาติว่าอ๋อน้ำตกมันมาได้เพราะมันมีธรรมชาติไหลมาสวยแบบนี้แต่ถ้าคุณไปถ่ายแนวเฉียงอ่ะน้ำตกมันเอียงภูเขาเอียงเทไปหมดเลยแบบเนี้ยมันดูแล้วมันขัดตาพอขัดตามันก็ขัดใจพอขัดใจมันก็ไปขัดกฎครับแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นอะไรนะพี่ตู
0: ่เป็นอะไรครับ
1: มันเป็นความเห็นเฉพาะตัวผม
0: ครับ
1: มันเป็นเอกลักษณ์ของผมที่อย่างไทยอย่างนั้นนะครับนะอันนี้คือความจริงมันเหมือนยุคก่อนที่เราต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่พอมาอีกยุคนึงคนไปฉีกกางเกงให้ขาดให้วิ่นโบตรงหัวเข่าโบตรงโน้นตรงนี้อ้าวก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงนี่นั่นแหละภาพถ่ายมันก็เหมือนแฟชั่นแหละครับใช่ไหม
0: ถูกต้องอาจารย
1: ์เห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยมากๆครับอาจารย์อย่างสมัยก่อนอาจารย์ใส่กางเกงสแล็คไปนี่ถ้าอาจารย์ไม่ใส่ถุงเท้านี่ดูตลกมากใช่ไหม
1: แต่เท้าโอ้ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์ใส่กางเกงสแล็คไปแล้วใส่ถุงเท้านี่ดูอายุเยอะแล้วนะ
1: ผมเห็นบางคนนี่เขาใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะ
0: มันคือแฟชั่นครับอาจารย์มันคือยุคใหม่จะเป็นแบบนั้นแล้ว
1: นั่นแหละครับภาพถ่ายก็คือแฟชั่น
0: ก็เ
1: มื่อถ่ายนี่มันแฟชั่นชัด
0: ๆผมไม่อยากจะบอกว่ายุคใหม่หรือเทรนใหม่ๆคนอยากจะคิดอะไรใหม่ๆเทรนใหม่ๆวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือ คิดถึงของเก่าๆและทำให้มันตรงกันข้ามกันซะเหมือน

0: พาไปถ่ายงานบวชลูกเขา
1: ครับ
0: แต่เขาก็มาคุยกับผมว่าคิดไปคิดมาแล้วว่าผมถ่ายเองดีกว่าเพราะมือถือเดี๋ยวนี้มันก็ถ่ายได้แล้ว
1: เอ้าเพราะ
0: บ
1: มืออ ถือใช่ครับอาจารย์เอาช่างภาพไปถ่ายถ้าอาจารย์ไปถ่ายย้อนแสงเผลอๆหน้ามืดนะครับอาจารย์แต่ถ้าเอามือถือไปถ่ายนี่เขาปรับข้างหน้าสว่างให้ข้างหลังรายละเอียดไม่หายเขาปรับให้เรียบร้อยดีกว่าแน่นอนก็เอาตามนั้น
0: มันเขาเรียกว่าเขามีแก้วสารพัดเน็ตอยู่นะคร
1: ับ ต้องบอกอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดอย่างนี้คนก็จะเลิกจ้างช่างภาพต้องบอกว่ามือถือนะครับพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนกับโดยยึดบรรทัดฐานภาพที่เป็นรุ่นอาจารย์ถ่ายมาภาพที่เป็นภาพดีๆไม่ใช่ภาพที่แบบถ่ายมาแล้วแย่ๆมือถือไม่ได้ยึดตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะครับดังนั้นคนที่ใช้กล้องถ่ายภาพแล้วไปถ่ายภาพมาแล้วแบบเบอร์บ้างฟุ้งบ้างครึ่งหนึ่งฟ็อกไปโอเวอร์แล้วคุณบอกว่ามันเป็นแนวใหม่มันเป็นอาร์ตมันไม่ใช่มันอันนั้นคือคุณพลาดบอกตรงๆสมัยก่อนเขาไม่ทำ
0: จริงใช่แต่สมัยก่อนผมว่าพูดตรงๆอ่ะผมเป็นคนชอบแหกข้อกันแล้วกันผมได้ถ่ายนางแบบอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกจะไปถ่ายกันแถวทุ่งหญ้าอะไรทักอย่างอ่ะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมนอนถ่ายนะเฮ้ยพี่หนูนุ่งโป่งแล้วพี่มานอนถ่ายเอาหน้าเดี๋ยวคุณพอยท่าให้มันไม่น่าเกลียดกันแล้วกันนะนะครับผมก็ถ่ายแนวเฉียงอ่ะผมไม่ถ่ายแนวตั้งถ่ายแนวตั้งก็ถ่ายมาแล้วถ่ายแนวนอนมีแอคชั่นนู่นนี่กันแล้วเงี้ยผมว่าอย่างนี้นะผมมานอนตรงนี้แล้วคุณเอาเท้าข้างหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆเลนผมแล้วเดี๋ยวผมขยับเองคุณตั้งท่าแอคชั่นกลางขานิดนึงแล้วก็ชูแขนแล้วคุณมองขึ้นไปบนฟ้านะครับผมก็ถ่ายให้มันเฉียงๆก็พี่ตู่นึกภาพนะเท้าเห็นตั้งแต่ริมภาพขึ้นไปแนวทางด้านซ้ายแล้วก็ขาวิ่งขึ้นไปที่เอวแล้วก็มือแขนอีกข้างหนึ่งชูไปอีกริมด้านบนเป็นด้านขวาอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: คร
0: ับ มันก็เฉียงขึ้นไปเท้ากับมือมันก็เฉียงขึ้นไปก็เป็นแนวเฉียงที่แบบเฮ้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยแปลกตาดีว่ะ
1: ครับ
0: มึงแหกคอกแล้วมึงแหกคอกได้ดีเลยเพราะว่าแม้เรื่องดีก็กลายเป็นดีได้เรื่องไม่ดีก็ดีได
1: ้ครับประมาณนั้นนะก็ว่ากันไปนะคุณมนชัยนะครับที่ผมเคยถามอาจารย์ว่า MRLAS นะครับสะกดมาให้ผมเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอ่านว่ามิสเตอร์มนชัย
0: มนชัย
1: แล้วมันเป็น MRLASHCNOM ให้ผมอ่านว่ามนชัยที่ผมบอกน้องผมเข้าใจยากมากนะครับเอาเป็นว่าเขาถามมาว่าเขาบอกว่าทำไมผมชอบภาพอินฟราเรดคนอื่นเป็นแบบผมไหมตอนนี้หาฟิล์มไม่ได้อยากจะเอาดิจิตอลไปแปลงนะครับผมแนะนำว่าเอาดิจิตอลไปแปลงนะครับหรือไม่ก็ซื้อฟิลเตอร์ที่เป็นอินฟราเรดมานะครับหรือถ้าจะให้ผมแนะนำเลยคนที่ถ่ายอินฟราเรดตอนนี้ก็คุณสถิตนี่แหละที่เป็น FC เรานี่แหละ
0: อันนี้ก็ใช่
1: ถ้าอยากรู้จักคุณสถิตก็ทักไปหาอาจารย์สองคำได้เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำให้นะเพราะคุณสถิตนี่จะถ่ายอินฟราเรดได้บ่อยนะครับแนะนำให้
0: ไปนี่เลย Facebook สถิต SATSI เนี่ยเข้าไปเรียกเจอแล้ว
1: นะครับแนะนำว่าใช้เป็นดิจิตอลดีกว่านะครับไปหาฟิล์มอินฟราเรดน่าจะลำบากอยู่นะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็สวัสดีคุณสุคุณสุวิมลอย่างเงี้ยผมอ่านออกคุณสุวิมล395นะครับ
0: สุวิมลครับสวัสดีครับ
1: ดีนะครับอ้าวเวลาอาจารย์มีอะไรไหมเวลาเราใกล้จะหมดละ
0: มีสิ่งหนึ่งที่ว่าให้ความพูดถึงกฎเกณฑ์แล้วกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสมัยก่อนเวลาเราถ่ายภาพมันก็มีกฎเกณฑ์วางไว้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนหลังๆพี่ตู่สังเกตเห็นว่าทุกสิ่งมันโดนละลายไป
1: ครับถูกต้องครับ
0: ละลายความคิดละลายแนวทางอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดทั้งหมดและมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด
1: ครับ
0: นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่งดงามเหล่านี้ผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่กฎหมายอ่ะเรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎประจำตัวของแต่ละคน
1: ครับ
0: นะฮะนะครับเพราะนั้นคุณจะถ่ายภาพสวยไม่สวยถ้าคุณมีความภูมิใจคุณมีความสุขกับมันแล้วคุณสามารถแจงเหตุผลได้มีตรรกะแห่งความในใจของคุณว่าที่ผมถ่ายภาพนี้ว่าผมต้องการแสดงอย่างนี้มันก็เหมือนเขียนภาพสีน้ำมันนะคุณจะสะบัดสีคุณจะเทสีลงไปแล้วคุณจะทำยังไงก็ได้เพราะมันคืออาร์ติส
1: นะครับที่ผมสรุปก่อน
0: ที่มีอยู่ในตัวคุณ
1: เพิ่มเติมจากอาจารย์อีกนิดนึงก็คือเอาเป็นว่า คุณจะถ่ายภาพแบบไหนก็ได้คุณจะอาร์ตไม่อาร์ตก็แล้วแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณถ่ายภาพได้ทุกแบบแล้วกันแล้วคุณค่อยเป็นเลือกว่าคุณจะถ่ายแบบไหนนะสำหรับตรงนี้

0: เราเจอกันแค่นี้ครับอาจารย์หมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ส
1: ุ
0: ดหน
1: ้
0: า
1: โอเค
0: พบกันใหม่สุดหน้า
1: สวัสดีครับพี่ตู่ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านที่รับฟัง
1: คร
0: ับ ครับ
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะถกกสทก็เพิกถอนรายชื่อ 3,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันพรประธานกสทนานิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญทรงนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพะอย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายข้อใดในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน5แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเพิ่มเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับจอห์นเทอร์รี่มองว่าสเปนจะสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาและได้แชมป์โลกจอห์นเทอร์รี่ตำนานกองหลังของทีมชาติอังกฤษออกมาฟันธงว่าทีมชาติสเปนจะเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองได้สำเร็จโดยสเปนผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2-0ส่วนอาร์เจนตินาเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการชนะอังกฤษมา2-1แม้ว่าเทอร์รี่จะประทับใจกับความมุ่งมั่นที่ทีมชาติอาร์เจนตินาแสดงให้เห็นในเกมกับอังกฤษแต่เทอร์รี่ก็มองว่าสเปนจะเป็นฝ่ายที่ได้ชูถ้วยแชมป์โลก ฟีฟ่าสั่งทำแหวนวงพิเศษเตรียมมอบให้กับแชมป์ฟุตบอลโลกตามสไตล์อเมริกันเกมส์สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศว่าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นอกจากจะได้ครอบครองโทรฟี่แชมป์โลกแล้วยังจะได้รับอีกหนึ่งไอเทมพิเศษนั่นคือแหวนแชมป์โลกด้วยสำหรับการมอบแหวนแชมป์โลกให้แก่ทีมชาติที่คว้าแชมป์ลูกหนังโลกในปีนี้เป็นไอเดียของฟีฟ่าที่หยิบเอาประเพณีการมอบแหวนแชมป์ในวงการอเมริกันเกมส์ทั้งบาสเกตบอลและอเมริกันฟุตบอลมาใช้กับฟุตบอลโลกคนนี้ซึ่งก็ตรงกับที่พวกเขามาจัดแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาพอดีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 16:08 น.พบกับสปอตไกด์ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าใครที่สนใจฟุตบอลไทยนะครับวันนี้จัดแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะทุกวันศุกร์แน่นอนนะครับมีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคมกริชนภาลัยและตอนนี้น้องอ๋อก็นั่งประจำการอยู่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องอ๋อ
2: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
1: ตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเขาเรียกว่าติดตามฟุตบอลโลกจนกระทั่งมาถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับวันคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เป็นการชิงที่3นะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วก็คืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร
2: ์
1: 2:00 น.นะครับทีมสเปนจะพบกับอาร์เจนตินานะครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลกกันมาต้องบอกว่าเกือบ39วันเนี่ยน้องอ๋อได้ดูฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดจนกระทั่งบางครั้งเขาบอกว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไม่รู้ว่าถูกกลืนไปกับกระแสฟุตบอลโลกหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยในวันชิงชนะเลิศท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณดวนพันล่ำซันตกปากรับคำประธานฟีฟ่าว่าจะเดินทางนะครับไปชมนะครับพร้อมกับคุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลนะ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพของคนไทยที่ได้ไปดูฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี
2: ้ในฐานะแขกฟีฟ่านะพี
1: ่
2: หม
1: อแขกของฟีฟ่านะคร
2: ับ
1: ก็อย่างที่บอกไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสัมพันธไมตรีที่ดีนะครับท่านนายกเราเนี่ยคุณนนท์พันธ์ล่ำซำกับประธานฟีฟ่านะครับจิฟันจิโน่ก็ต้องถือว่าสนิทสนมกันนะครับเป็นเรื่องที่ดี
2: แหมถ้าวันชิงชนะเลิศนะพี่หมอนะกล้องจับไปที่ มาดามแป้งหรือคุณหญิงปฐมานะใส่เสื้อใส่เบลเซอร์ตราสมาคมฟุตบอลไทย คุณหญิงปฐมาใส่เบลเซอร์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภาพที่สวยจริง
1: ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าการให้เกียรตินะครับกับการเชิญนะครับสองผู้ยิ่งใหญ่ในแวดวงกีฬาเมืองไทยเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับวันนี้มีประเด็นมากมายโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นนะครับต้องบอกว่าอสมทจัดโปรโมชั่นพิเศษแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายสำหรับมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตที่ท่านร่วมสนุกในเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเนี่ยได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัล นะครับขั้นตอนง่ายมากเลยก็สมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หลังจากนั้นนะครับท่านก็ต้องซื้อโปรโมชั่นนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เป็นโค้งสุดท้ายโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆท่านซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Super Fan 9,999 บาทรับไปเลย 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลแล้วก็ของรางวัล นะครับรางวัลที่1 นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอ MPV EV Superwan 1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลรางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4โกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่าของรวมกันทั้งหมด 2,600,000 บาทกิจกรรมนี้นะครับวัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 01:45 ของเช้าวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับเพราะว่าหลังเที่ยงคืนนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับ ชื่อผู้โชคดีซึ่งจะต้องมาจับรางวัลต่อมานะครับส่วนเรื่องราวของผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการสปอตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงก็ยังเป็นยางรถยนต์ดันหลบเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันหลบบอกว่ายางแตกอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวหากทุกท่านนะครับขับรถอยู่ดีๆแล้วเกิดเหตุการณ์ยางแตกหรือยางระเบิดยางรถยนต์ดันหลบขอพาเพื่อนๆมาส่องดูดอกยางรถตัวเองกันนะครับว่าถึงเวลาควรจะเปลี่ยนยางหรือยังถามว่ายางรถยนต์เมื่อผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งแน่นอนนะครับดอกยางจะค่อยๆลดลงไปตามระยะทางที่เราใช้งานยางรถยนต์ดันหลบอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูความลึกของดอกยางที่เหลืออยู่นะครับว่าต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตรไหมเพราะนั่นหมายถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานรถยนต์น้อยไม่ค่อยได้ขับขี่ไปไหนเน้นจอดหรือขับในเมืองเพียงระยะสั้นๆดันหลบขอแนะนำว่าหากใช้ยางเส้นนั้นเกิน3ปีก็ควรจะทำการเปลี่ยนยางนะครับหรือว่าถ้าดูจากไมล์นะครับกิโลเมตรถ้าเกิน 50,000 กิโลเมตรก็ควรจะเปลี่ยนยางทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะดูความลึกของดอกยางดูจำนวนปีแล้วก็ระยะทางเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่หรือหากไม่มั่นใจก็สามารถนำรถที่ท่านใช้เนี่ยนะครับเข้าไปที่ Dunlop Shop ตรวจเช็คให้ได้เลยนะครับว่าถึงเวลาควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าและช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับหน้าฝนนะครับเมื่อท่านซื้อยางรถยนต์ดันหลบครบ4เส้นรับฟรีทันทีร่มกอล์ฟดันหลบขนาด30นิ้วมูลค่า690บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายดันหลบที่ร่วมรายการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดนะครับรับฟรีนะครับประกันยาง120วันเมื่อซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านหรือร้านค้าที่ร่วมรายการได้อีกร่มดีมีจำกัดรีบเลยนะครับตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dunlopthai.co.th หรือท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยภาษาอังกฤษจะได้นะครับถึงปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่ Dunlop ท่านก็สามารถสอบถามได้นะครับและในช่วงฟุตบอลโลกนะครับเราติดตามการแข่งขันนะครับของทีมชาติอังกฤษมาโดยตลอดแต่นะครับ2นัดสุดท้ายถึงแม้ว่าทีมชาติอังกฤษจะชิงที่3แต่ผมขอเลือกคู่ชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะครับง่ายมากนะครับท่านเพียงนะครับบอกผลการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาโดยเขียนว่ายางรถยนต์ดันหลบสเปนจะชนะเสมอหรือแพ้อาร์เจนตินาด้วยสกอร์เท่าไหร่ใน90นาทีนะครับเราส่งมาที่0860354000นะครับท่านที่ตอบถูกจะได้นะครับพัดลมจิสุไลนะครับ5รางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกสำหรับขำๆนะครับกับยางรถจนดันหลบครับ
2: ครับผม
1: มาถึงเรื่องราวของกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะ
2: ครับ
1: ผมขอเริ่มต้นด้วยแบดมินตันญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นโอเพ่นเลยนะครับวันนี้รอบ8คน8คู่สุดท้ายผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนโตเกียวสำหรับนักแบดไทยนะครับเพราะว่าวันนี้คนสุดท้ายของเราที่เหลืออยู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นก็คือเซียวิลกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ2ในประเภทชายเดี่ยวก็วันนี้ลงสนามเจอกับเจ้าถิ่นยูชิธนากะพี่หมอก็ปรากฏว่าเซียวิลพลาดไปนะครับในเกมที่2กับเกมที่3ทั้งที่ในเกมแรกเนี่ยเราเก็บมาก่อนนะ22-20แต่เป็นเกมที่สูสีคู่ขี้เบียดกันทั้งเกมที่1นะครับก่อนจะเป็นวิวที่เฉือนชนะในช่วงดีลไป22-20แต่เกมที่2กับเกมที่3เนี่ยจุดเปลี่ยนของเกมคือวิวหลุดก่อนพี่หมอหลุดเป็นช่วงเลย5แต้ม6แต้มไล่ขึ้นมา2แต้มแล้วก็หลุดนะทั้งเกม2เกม3นี่ก็เลยทำให้แพ้ไป16-21แล้วก็18-21โดยเฉพาะในเกมที่3เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ท้ายเกมเนี่ยเราโดนนำไปถึง19-12นะพี่หมอ
1: ครับ
2: เขาต้องการแค่2แต้มแต่วิวก็ตื้อมาจนตามมาที่19-17
1: ครับ
2: 20-18แล้วก็ต้านไม่อยู่
1: ครับ
2: นะครับแพ้ไป18-21
1: คือตกรอบ
2: นี
1: ้ ตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็หญิงเดียวตกรอบแล้วหญิงคู่ชายคู่คู่ผสมหมดแล้ว
2: เรียบร้อย
1: ก็0 0 0เป็นเพราะว่าสัปดาห์หน้าไชน่าโอเพ่นระดับซุปเปอร์ทัวร์ 1,000 นะครับมือดังๆส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวเพื่อจะไปแข่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องวิวเนี่ยกับภาพการแข่งขันตั้งแต่รอบ32รอบ16กระทั่งมาถึงรอบ8คนเนี่ยผมดูสภาพการของน้องวิวในการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์
2: สมบูรณ์พี่หมอคือแบตรายการเนี่ยมันเป็นการกลับมาแข่งประมาณหลังจากพักไป4สัปดาห์เศษนะถ้าพักกันเต็มๆเรียกว่า5สัปดาห์ก็ได้แล้วกลับมาเล่นรายการแดนซ์เจแปนโอเพ่นเนี่ย5สัปดาห์ที่พวกเขาได้พักแต่ก็น่าสนใจที่ว่ารายการเนี้ยมือดีๆ

0: ถอนตัวกันเยอะมากเล่นไป1แมตช์แมตช์ต่อมาถอน
1: ฮะ
0: อันเซยองก็ดี
1: ฮะ
0: หรือแม้แต่นักแบดไทยอย่างหมิวพรทวีก็ดีแต่หมิวอย่างหมิวเนี่ยเราเห็นว่าในช่วงที่เขาแข่งเกมที่2เนี่ยเขามีจังหวะที่ต้องยืดกล้ามเนื้อพี่หม
1: อ
0: พอผ่านปุ๊บแมตช์ต่อมาขอรีทายขอแพ้บายไปแล้วก็มีถอนมาทุกวันอันเซยองอย่างวันนี้ล่าสุดโนโซมิโอกุฮาระที่จะเล่นกับพีวีสินทุเนี่ยก็ถอน
1: ครับ
0: ก
1: ็ต้องบอกว่าไอ้กีฬาแบดมินตันเนี่ยการแข่งนะครับเอาว่าแค่32คนนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าใช้เวลาการแข่งขัน5วันถึงจะได้แชมป์แล้วเล่นกันทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างหนักหนาสาห
0: ั
1: สสำหรับนักกีฬาเพราะว่าแบดมินตันเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะอ่ะสัปดาห์หน้านะครับไชน่าโอเพ่นนะครับเราติดตามได้นะครับสำหรับนักกีฬาไทยเพราะเดินทางไปเขาเป็นไฟบังคับนะระดับตัวซูเปอร์ 1,000 เนี่ยนะครับอันดับ 1-16 ต้องไปแข่งขันทุกคน
0: ใช่ครับ
1: นะครับเราก็กวาดความหวังให้น้องวิวกุลวุฒินะครับ
0: ไปคงยังหน้าเดิมๆอ่ะ
1: แล้วก็แม่น้องเมย์รัชนกเนี่ยผมเชียร์มากนะน้องอ๋อผมพูดทุกครั้งนะผมอยากให้ก่อนที่น้องเมย์จะเลิกเล่นแบดเนี่ยอยากให้เธอได้แชมป์ระดับเนี่ยระดับซูเปอร์1,000สักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ก็สัปดาห์หน้าเนี่ยชัยนาโอเพ่นก็ประกบคู่แบ่งสายของหมดแล้วนะพี่หมอเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหม
1: เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยครับ
0: ชายเดี่ยวนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่า2คนนี้ไปนะครับอิคิวพนิชพลรอบแรกเจอโคกิวัตนาเบะ
1: ครับ
0: ขณะที่เซียวิลเจอรับมุกเกมเคของเดนมาร์กถ้าผ่านไปเจอผู้ชนะระหว่างโทมาจูเนียโปป๊อปหรือลีเจียฮุย
1: โอ้โห
0: หนักหนักพี่หมอ
1: หนักมาก
0: เช่นเดียวกับไออิคิวเลยอีคิวเนี่ยถ้าผ่านนะรอบสองไปเจอฉียูฉีหรือเจสันเตของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: ซึ่งน่าจะเป็นฉียูฉีมากกว่า
1: ครับโอ้โห ดูเส้นทางแล้วเหนื่อยเหนื่อยใจ
0: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์จะเจอกับมิเชลลีถ้าชนะเส้นทางรอบสองไม่น่าจะหนักมากเจอเหงียนเทียนลินหรือเฮนะอาเคชิขณะที่บุษนันอึ้งบังลุงพันนี่ก็ต้องบอกว่ารอบแรกก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะดาวิกาสดซีฮักเนี่ยของอินเดียแต่ถ้าผ่านเฉินยู่เฟยหรือโนโซมิโอกุฮาระ
1: โอ้โห
0: ยืนรอเลยนะครับสาวสวยของเราน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับหลินเชียงตี้ของไต้หวัน
1: ครับ
0: ถ้าผ่านเจอหันเยี่ยของจีน
1: ฮะ
0: น้องเมย์ซ้ายสุพนิดาเกตทองนี่หนักใจเลยพี่หมอเอ้ย
1: รอบแรก
0: รอบแรกแน่นอนอากาเนะยามากุชิ
1: โอ้โห
0: ขณะที่น้องหวิวไม่รู้จะเพื่อนไหมพี่หมอ
1: ฮะ
0: นะครับจะไปเจอนักแบดไต้หวันหวงยู่ซุนถ้าชนะก็น่าจะเป็นแบดที่ตอนหลังนี่ต้องบอกว่าผูกปีเจอกันหรือเปล่าไม่ทราบคิมกาอื่นของใต้ไอของเกาหลีใต้
1: ครับ
0: นะครับส่วนชายคู่
1: ครับ
0: ชายคู่ผมจะไปเร็วหน่อยนะชายคู่ของเราน่าจะไม่มีนะชายคู่เนี่ยเพราะว่าแบดไทยชายคู่กับในเวทีโลกน่าจะ0,000แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ส่วนหญิงคู่นะครับก็จะมีคู่ของเราก็จะเป็น2พี่น้องเอี่ยมสะอาดเบญจภาแล้วก็นันทการจะเจอคู่จากสหรัฐอเมริกาฟรานเชสกาคอบเบตแล้วก็เจนนี่ไก่นะครับอีกหนึ่งคู่มีไหมอีกหนึ่งคู่ไม่มีมีคู่เดียวเลยนะครับรายการนี้ขณะที่รายการสุดท้ายก็จะเป็นคู่ผสมก็จะเป็นคิวของยุทธนภัทรอูบทองกับเจนนิชาสุดใจภพารัตเจอนักแบดเจ้าถิ่นครับพี่หมอ
1: ครับ
0: เกาเจียซวนกับหมูมิงจิงถ้าชนะไปเจอวางหนึ่งเลยเฟิ่นสินเจอหรือหวงตงปิง
1: โอ้โหมาแล้วอาหงมาอีกแล้ว
0: ขณะที่โอโมนะครับพักพลธีรรัตน์สกุลกับป๊อปป้อซับซิลีแต

0: แรกรัตนชัยก็จะเจอนักแบดไต้หวันหูกวนซุนกับหลี่เจียซินถือว่าหนักนะคู่นี้ถือว่าหนัก
1: ครับ
0: แล้วก็เดชาพลกับซับเอ้ยสุภิศราเพียวสามพานเจอของอินโดนีเซียอัมรีสยามานาวีแล้วก็นิตาไวโรนีนามาว่าก็น่าจะผ่านนะถ้าพูดตามมาตรฐานนะครับแล้วก็รอบ2ถ้าผ่านไปผมคิดว่าก็ไม่ได้หนักมากนะอินโดคู่นี้จะไปเจออีกทางหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นนู่นเลยผมว่าเฉินชิงหรือจางฉีของจีนหรือยูตะวัตนาเบะกับมายะทากุชิของญี่ปุ่นที่จะตัดกันอีกสายบนนะครับนี่ก็เป็นของไชน่าโอเพ่นสัปดาห์หน้าพี่หมอ
1: นะครับมาถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงสักนิดนึงนะครับรอบ8ทีมที่ผ่านเข้าไปเจอกันนะครับก็บอกว่าวันที่22กรกฎาคมนะครับจับคู่แล้วอิตาลีพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นตุรกีพบกับแคนาดาแล้วก็สหรัฐพบกับจีนนะครับ นี่เป็น VNL รอบชิงนะครับที่จับคู่แล้วส่วนวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับพัก5วันนะครับกลับมาซ้อมต่อเพราะว่ามีซีวีลีกรออยู่นะครับจะแข่งนะครับระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมโดยสัปดาห์แรกนะครับ31กรกฎาคมเนี่ยครับจะไปแข่งที่เวียดนาม นะครับก็เรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับแข่งกันเสร็จแล้วก็จะกลับมาแข่งที่เชียงใหม่นะครับ7สิงหาคมนะครับ2เลขนะครับแล้วก็จะดูว่าใครชนะพอเสร็จนะครับวอลเลย์บอลวีดีวีซีวีครับเสร็จก็จะเป็นชิงแชมป์เอเชียปลายเดือนแล้วก็ต่อด้วยเอเชียนเกมนะครับในขณะที่ทีมชายเนี่ยตอนนี้กำลังแข่งอยู่แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานก็เข้ารอบเป็นที่1ในสายแล้วเพราะชนะเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็ชนะเวียดนามมาก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับใครที่ติดตามก็รอดูได้นะครับเพราะว่าจะมีการแข่งขันนะครับถ้าผู้หญิงเนี่ยก็แน่นอนนะครับซีวีลีกที่เวียดนามแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟ LPGA นิดนึงนะครับสัปดาห์เนี้ยไม่มีการแข่งขันนะครับสัปดาห์หน้าเป็นรายการ ISPS Honda Women Scottish Open 23ถึง26กรกฎาคมนะครับแข่งขันที่สกอตแลนด์เงินรางวัล2ล้านเหรียญ นะครับแชมป์เก่าเป็นลอตตี้เวิร์ดนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้นะครับ30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับเมเจอร์ที่5นะครับAIG Women Open นะครับแข่งกันที่อังกฤษนะครับเงินรางวัล10ล้านเหรียญ นะครับแชมป์เก่าก็มียุยามาชิตะนะครับนักกอล์ฟไทยนะครับบางส่วนก็อยู่ที่ยุโรปนะครับเรียกว่าฝึกซ้อมเตรียมที่จะลงแข่งที่สกอตแลนด์ในสัปดาห์หน้าแล้วก็แข่งนะครับเมเจอร์ที่5ต่อส
0: ่
1: วนบางท่านก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะไม่แข่ง Scottish Open นะครับจะรอแข่งนะครับเมเจอร์ที่5เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทางกอล์ฟนะครับส่วนผู้ชายนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ The Open นะครับกอล์ฟที่เก่าแก่เป็นเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเลยนะครับกำลังแข่งขันวันที่2อยู่นะครับใครที่ติดตามก็ดูได้ทาง True Vision นะครับสำหรับกอล์ฟชายนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องราวของ SEA Games 2027ที่มาเลเซียน้องอ๋อตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่34ที่มาเลเซียปีหน้
0: าม
1: ีกีฬาที่แข่งขันกันทั้งหมด43ชนิดกีฬานะครับหลังเขาเพิ่ม5กีฬาบรรจุในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่การบัดดี้ลีลาดแท็กบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนะครับขณะที่นะชินลงกับโปโลจะถูกเพิ่มในประเภทกีฬาของตะก้อและขี่ม้าด้านบิ๊กแดดนะครับนายกกอกเอกชัยพักศิวัต
0: ร
1: ก็ยืนยันหลังประชุมมนตรีซีเกมส์รอบนี้จะไม่มีการเพิ่มชนิดกีฬาอีกแล้วพร้อมเตรียมออกหนังสือคู่มือซีเกมส์แจ้งให้11ชาติสมาชิกนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับได้รับทราบถึงการประชุมครั้งนี้แล้วก็แน่นอนนะครับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่34นะครับสนุกแน่นอนนะครับแล้วมีการเพิ่มชนิดกีฬาแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดก็จะต้องนำเรื่องราวทั้งหมดมาประชุมกันในการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกต่อไปครับ
0: ที่น่าสนใจนะพี่หมอนะชินลงมาอีกแล้ว
1: คือผมเนี่ยนะ

0: บางทีต้องยอมรับว่าพออ่านชนิดกีฬาที่เพิ่มขึ้นแล้วผมก็อมยิ้มคือผมไม่รู้ว่าไอ้กีฬาอย่างเงี้ยมันบรรจุมาเพื่ออะไร
1: จะบอกว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านพื้นเมืองมาเลยก็ไม่มีชินลง
0: เนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยแล้วหมอพาเดลนี่คืออะไร
1: หมอพาเดลมันจะโอ้ตอนนี้กำลังฮิตพี่หมอคล้ายๆกับเทนนิสคล้ายๆกับแพดเดิลบอลก็จะเป็นไม้พาเดลเนี่ยจะเป็นเล่นเหมือนกับสควอชคือจะมีกรอบเป็นห้องสควอชเนี่ยจะแค่ครึ่งคอร์ตใช่ไหมครับแต่พาเดลเนี่ยจะเป็นสนามเหมือนสนามเทนนิสเต็มคอร์ตแต่ว่าย่อส่วนลงมาแล้วก็มีกล่องสามารถตีกระแทก
0: ก
1: ำแพง
0: ได้
1: ส่วนแพดเดิลบอลนี่จะเป็นกลางแจ้งหน่อยอยู่ในร่มแหละแต่สนามจะไม่มีขอบแต่ใช้ไม้คล้ายๆกันกำลังฮิตในบ้านเราแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาตอนนี้รายได้ดีกว่าตีแบดมินตัน
0: ใช่คือกำลังเป็นที่นิยมอยู่นะ
1: ครับ
0: เรื่องราวของนี้แล้วก็นิดนึงนะคือเรื่องกีฬารักบี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนายกสมาคมนะครับพันตำรวจโทกุลทนประจวบหมอ
1: นี่ต้องชื่นชมเลยพี่หมอ
0: ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าผมมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะนะ
1: ครับใช
0: ่ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันในพิธีเปิดที่ทำการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่อาคาร The Echo Hub Office ซอยศรีสมาน 4/1 ถนนศรีสมานจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับสมาคมกีฬารักบี้ไทยก็ต้องบอกว่ายุคของน้องต้นเนี่ยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนะครับกับการที่เขาเรียกว่าหาเขาเรียกว่า
1: ที่ทำการ
0: ประสบความสำเร็จก็ถือว่าโอเค
1: สวยด้วยนะพี่หมอเห็นเปิดตัวกันแล้วก็ดูเป็นสากลดีหลังจากที่อาศัยใต้อัฐจันทร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ใต้ยันสนามเทพหัสดินนะพี่หมอ
0: ครับ
1: จนมาถึงราชมังคลากีฬาสถาน
0: ครับก็มีเขาเรียกว่าบ้านเป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: เหมือนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอีกอันหนึ่งที่กำลังจะท่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติก็คือสมาคมมวยสากลสมัครเล่น
1: กำลังสร้างใกล้ๆกับสนามยิงปืน
0: ครับ
1: นะครับส่วนอีกสมาคมที่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ก็คือสมาคมแบดมินตัน
0: สร้างหรือยัง
1: สร้างแล้วขึ้นตอกเสาขงเสาเข็มตรงจะเลยไปเอแบกหน่อยอ่ะพี่หมอหลังสนามราชมังอะไร
0: พอพูดถึงเรื่องนี้ผมคุยเรื่องอ๋อต่ออีกนิดจริงๆก็จะตัดเข้าสู่เอสเอ็มเอสนะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะหมดวาระของดร.ก้องศักดิ
1: ์
0: นะครับปลายเดือนกันยายนตอนนี้มีการเปิดรับสมัครตอนนี้ตั้งแต่วันที่15นะมีการเปิดรับสมั
1: คร
0: ผู้ที่จะเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเมื่อวานน้องหนุ่ยพูดนะว่ามันเป็นสัตยาบันอะไรสักอย่างนึงตั้งแต่ยุคดร.สันติภาพที่จะต้องมีรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย1คนแต่เป็น2คนได้นะ3คนได
1: ้นะครับแต่อย่างน้อยทุกครั้งต้องมี1อ่ะ
0: นะ
1: ที่อันนี้ก็คงจะต้องมี
0: ก็คงมีนะแล้วก็คนนอกด้วยเมื่อวานเนี่ยผมถามคำถามน้องหนุ่ยแล้วน้องหนุ่ยตอบดีมากเลยผมถามว่าถ้าน้องหนุ่ยเลือกได้อยากได้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแบบไหนถ้าในมุมมองของน้องอ๋อคือผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ใช่
0: นะครับเป็นผู้กุมบังเขียนนะครับในเรื่องของทิศทางนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่ารับผิดชอบสมาคมกีฬาทุกสมาคมที่มีแห่งประเทศไทยนะครับอยากได้ผู้ว่าการแบบไหนอยากได้รองผู้ว่าการมาเป็นผู้ว่าการไหมหรืออยากได้คนนอกหรืออยากได้แบบไหนในมุมมองน้องอ๋อ
1: ถ้าพูดตรงๆนะพี่หมอวันนี้น
0: ะ
1: ถ้าพูดว่าเอาคนในดีไหมถ้าคนในสำหรับผมนะผมยังไม่เห็นคนที่มีความเข้าใจหรือมีบารมีเพียงพอที่จะประสานหรือตัดสินใจด้วยตัวเองได
0: ้ครับ
1: เพราะที่ผ่านมาหลายๆคนที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่จะอยู่ใต้อานัตบางอย่างจนไม่เป็นตัวของตนเอง
0: ใต้อานัตบางอย่างของรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศที่เป็นข้าราชการประจำ
1: มันจะเป็นแนวๆนี้แหละบ้านเราส่วนใหญ่มันจะแนวๆนี้แหละจะมีกม.มาเยอะหน่อยบ้านเรานะแต่ว่า

0: ถ้าเป็นคนนอกผมก็อยากได้คนที่กล้าตัดสินใจมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความเข้าใจกับเรื่องกีฬาไทย
1: ใช่
0: นะเพราะว่ากีฬาไทยเนี่ยมันจะไปข้างหน้ามันก็ไม่ไปแล้วดิมันไป1ถอยหลัง3
1: ใช่
0: นะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่มาโอ้โหจนผมเนี่ยแอบหมดหวังนะผมบอกน้องอ๋อยว่าผมแอบหมดหวังจริงๆนะเพราะว่าคือมันดูติดขัดไปหมดแล้วเราเองเราก็อยู่ในวงการกีฬาเราก็ไม่อยากไปพูดถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื
0: ้
1: อนะครับ
0: งานนี้พี่หมอบอกเลย ถ้ามันเป็นตามข่าวก็จงสิ้นหวังต่อไปครับ พูดได้แค่นี
1: ้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับมาที่ข้อความ SMS 4689899นะครับ3ข้อความแรกก็อัมซ่าเหมือนเดิมนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอีฟดิ้งอ๋อหมอพี่อ๋ออัมซ่ามาเยอะครับกุนซือคนไหนชอบหาข้อมูลตอบโทมัส Google โทมัสทูเคิลกำลังดังอยู่นะครับ
0: ไปแล้วตกรอบซะแล้ว
1: นะครับสุขสันทักกันในวันนี้สวัสดีพี่สองหนุ่มนอหล่อหน้าใสเฝ้าหน้าจอรอฟังกันวนไปยิ้มละไมในวันศุกร์สุขลื่นลมจากอัมซ่าพี่หงไฮเวย์บอกว่าผมไม่ทราบพี่หมอวันเกิดเมื่อไหร่แต่ขออวยพรให้พี่หมอได้ดูบอลโลกอีก5สมัยถูกใจไหมครับขอบคุณมากนะครับคือผมเนี่ยนะตั้งแต่สมัยยังเด็กยังเป็นนักเรียนอยู่นะทั้งอ๋อนะ
0: ครับ
1: คิดอย่างเดียวนะอยากให้บอลไทยไปบอลโลกแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วนะใครถามผมผมบอกว่าชาติหน้าตอนใหม่
0: ใช่
1: นะครับอ่ะอย่าถามเหตุผลแล้วกันแล้วก็ถามว่าทำไมทีมไทยลีกชอบออกปีกแล้วโยนทีมชาติก็พลอยเล่นบอลโยนไปด้วยคือภาพการเล่นของทีมชาติไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับหัวหน้าสตาฟโค้ชว่าจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าทีมชาติไทยเล่นแบบไหนก็นั่นแหละครับคือสไตล์เนื่องจากนักฟุตบอลไทยเนี่ยจะเล่นตามที่หัวหน้าสตาฟโค้ชที่ได้รับการมอบหมายจากสมาคมให้มารับผิดชอบดูแลแล้วกัน
0: แต่ผมว่าเราก็ไม่ได้เป็นบอลโยนแบบนี้ตลอดโศกนะช่วงหลังเนี่ยพี่หมอ
1: ใช่ไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่บอลโยน
0: ไม่ใช่ออกปีกแล้วโยนนะบอลไทยชั่วโมงเนี่ย
1: ไม่ใช่คือเล่นบอลกับภาคพื้นดินเยอะแต่เพียงแต่ว่า
0: ความแน่นอนไม่มี
1: ภาพการเล่นในเรื่องของฟุตบอลไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันดูยังไม่ถ้าใช้คำพูดคือไม่เป็นมืออาชีพแล้ว
0: เนี่ยพี่หมอเอาง่ายทีมชาติอังกฤษตัวดังมากเพราะเรารู้จักพอไปเล่นในเกมกับระดับนานาชาติบอลเท้าสู่เท้าเทียบมาตรฐานกับสเปน
1: สู้ไม่ได
0: ้นะเอาง่ายๆดูอย่างเงี้ยบอลไทยคือทักษะพื้นฐานเราไม่ดี
1: สมัยก่อนเนี่ยน้องอ๋อเราต้องยอมรับนะสมัยผมเด็กๆ เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะ
0: ค
1: ือไม่เก่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการสอนที่ถูกวิธี
0: คือ
1: นักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยต้องครูพักรักจำแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน
0: สมัยเด็กๆผมนะพี่หมอไม่มีสิทธิ์ได้เตะบอลเป็นเกม
1: ถูก
0: จนกว่าจะเดาะบอลได้ 1,000 ครั้งยุคของผมนะที่ผมโดนหัดมานะเดาะบอล 1,000 ครั้งหลังเท้าเข่าศีรษะรวมกันได
1: ้คืออันเนี้ยการเล่นบอลในการเดาะบอลเนี่ยเนี่ยที่ต้องอ๋อพูดบางคนเนี่ยพอถึงเวลาโค้ชให้เดาะบอลนักบอลก็บอกว่าโค้ชไม่มีอะไรจะสอนก็ให้เดาะบอลแต่การเดาะบอลเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ชิ้นเดียวในเรื่องของกีฬาฟุตบอลก็คือฟุตบอลคุณจะต้องสามารถคอนโทรลได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาหัวลงอกลงเข่าอันเนี้ยมันคือความคุ้นเคยอันนี้อย่างแรกเลย
0: ท่านไปดูเถอะนักบอลญี่ปุ่นที่เขาเอาคลิปมาลงให้เห็นขนาดตอนวอร์มมันยังเดาะบอลแบบโอ้โหมันทำได้ขนาดน
1: ี้
0: สเปนเน้นทักษะพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กของบ้านเราเน้นชัยชนะตั้งแต่เล็ก
1: นะต้องให้คือเวลาเด็กเวลาสอนเด็กเนี่ยต้องให้เล่นแบ่งข้างเล่นเพื่อให้เด็กสนุกโดยไม่สนใจว่าไอ้พื้นฐานความสามารถน้องอ๋อการเดาะบอลเนี่ยนะสมัยที่ผมไปได้มีโอกาสไปเขาไม่ใช่ให้ยืนเดาะบอลสมัยที่ผมไปเนี่ยเขาให้เดินเดาะบอลแล้วสุดท้ายนะเขาให้วิ่งเดาะบอลนะครับแล้วก็ไม่ใช่เดินหน้าเดาะบอลไปข้างหน้าถอยหลังเดาะบอลนี่เขาฝึกกันแบบนี้
0: นี่พี่หมอผมอยากย้อนไปเลยโคกครับสมัยผมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองผมเนี่ยแข่งเดาะบอลแล้วก็แพ้ที่ความเร็วเดาะบอลสิบนาทีหาผู้ชนะไม่ได้เดาะเดินครึ่งสนามหาผู้ชนะไม่ได้ครึ่งสนามความเร็ว
1: ถูก
0: สมัยก่อนนี่ทำอย่างนี้
1: ถูกครับใช่อันนี้เห็นด้วยเลยแต่ตอนหลังเนี่ยผมบอกให้ผมมีโอกาสคือโค้ชเนี่ยหรือว่าเอาง่ายๆ Academy ที่ผมพูดบ่อยมากเลย Academy เนี่ยเอาใจผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเวลาผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่มานั่งดูเวลา Academy จะต้องมีการแบ่งข้างเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กสนุกแค่นั้นเองแต่ถามว่าพื้นฐานเนี่ยบางคนเด็กบางคนยังไม่ได้เลย
0: เขาจะไม่เน้นที่ผลการแข่งขันพี่หมอเขาจะเน้นที่ให้เด็กมีความสุขแล้วเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขผสมกับการสร้างทักษะพื้นฐานที่ถูกต้อง
1: คือคุณต้องผสมผสาน
0: เรื่อง
1: ราวเหล่าน
0: ี้
1: ไปอ่ะปิดท้ายด้วยพี่เทียนท่าฉลอม สุขสบายกายใจได้แข็งแรงฟ้าส่องแสงสว่างกระจ่างใสอากาศร้อนตอนนี้มิห่างไกลจะไปไหนใจอยู่คู่กีฬาสปอร์ตไกด์ยามเย็นเด่นดีนักเห็นประจักษ์แน่นอนไม่ซ่อนหาหมอคู่อ๋อต่อติดชิดใกล้มาสุกุลากีฬาดีมีฟังจากพี่เทียนท่าฉลอมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วง2ช่วง3ฟุตบอลไทยเต็มๆเลยใครอยากฟังวันนี้ครับน้องอ๋อคมกิจวิภาลัยส่งข้อความมาได้ที่4689899พักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไ

0: เน็ตย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2ฟุตบอลไทยนะครับเวลามีน้อยอ่ะพูดถึงทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับตอนนี้เจ็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีประเด็นปัญหาเรื่องฝนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่สนามซ้อม BG นะครับเรื่องนี้อยากให้น้องอ๋อได้พูดนิดนึงจะแก้ไขยังไงหรือจะปรับจะเปลี่ยนเพราะว่าเรามีเวลา11วันนะก่อนที่จะถึงเวลาแข่งขันจริงแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาแล้วก็แอนโทนีฮัดสันเองก็ออกมาพูดว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการฝึกซ้อม

0: คือฝรั่งเนี่ยน้องอ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะถนัดในการซ้อมมือเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนน้องอ๋อจำได้ไหมถ
1: ้
0: าเป็นคนไทยเนี่ยซ้อมเช้า
1: ใช่
0: ซ้อมเย็นบางทีมีบางชุดที่ผมเคยเห็น
1: สามเวลา
0: สามเวลา อ่ะเชิญครับน้องอ๋อ
1: ของฝรั่งนี่นะ
0: เออ
1: สิบโมงเช้าซ้อม
0: ครับ
1: ตอนนั้นน่ะที่เคยโดนกันก็คือยุคที่ปีเตอร์วิทมาพี่น้องผมชัดเจนเลยร้องกันโอยมันจะบ้าหรือเปล่าว่าซ้อมบอลสิบโมงร้อนตายห่าเราพูดคำนี้กัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: บอกแต่เขาบอกว่านี่แหละคือเวลาซ้อมที่ดีเพราะการที่คุณตื่นมาซ้อมหกโมงเช้าคุณซ้อมตีห้าแบบคุณสมัยก่อนคุณต้องตื่นมากินข้าวกี่โมง
0: ใช
1: ่คุณต้องตื่นมากินข้าวตีสามเพื่อเตรียมสำหรับให้มันพร้อมที่จะซ้อมตอนหกโมงเช้าหรือตีห้าเพราะฉะนั้นเท่ากับคุณเอาเวลาพักผ่อนไปทิ้งการที่คุณมาซ้อมสิบโมงเช้าเนี่ยคุณตื่นสายได
0: ้
1: คุณตื่นหกโมงเช้าคือเจ็ดโมงรับประทานอาหารทุกอย่างเป็นพลังงานมาสู่การซ้อมสิบโมงเลิกสักเที่ยงครึ่ง
0: เที่ยงครึ่ง
1: เย็นพักผ่อนหรืออาจจะมีมื้อเย็น 4-5 โมงเย็นอีกมื้อหนึ่งก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าสมัยก่อนบ้านเรามันก็ติดกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมพี่หมอ 6 โมงเช้าไปซ้อมบอลซ้อมกีฬาเขาบอกไม่ใช่แล้ว
0: ชุดนี้แอนเดรีฮัตสัน
1: ครับ
0: ก็ตั้งใจจะซ้อมนะครับเวลา 17.00 น
1: ครับ
0: นะครับก็มื้อเดียวแต่ปรากฏว่าฝนตกช่วงเย็นตอนนี้ที่กรุงเทพฝนตกประจำ
1: ใช่คือเวลาเย็นช่วงโมงนี้สำหรับประเทศไทยไม่ใช่เวลาซ้อมเพราะเป็นเวลาฝน
0: เวลาฝน
1: ฮัสซันผมคิดว่าถ้าจะหนีฝนจริงเขาต้องหนีไปซ้อมเช้าแล้วเพราะช่วงเช้าฝนจะไม่ค่อยมีนะแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยพี่หมอ
0: ครับ
1: คือความพร้อมของบ้านเราก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะครับว่าการที่เราไม่มีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
0: ใช
1: ่มันคืออุปสรรคคือถ้าคุณมีศูนย์ฝึกคุณก็จะมีโรงยิมในร่มที่จะเป็นการจำลองเอาสนามเข้าไปไว้ในร่มได
0: ้
1: สนามหญ้าธงหญ้าเทียมมันทำได้หมดละวิวัฒนาการสมัยนี้เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะเริ่มสักทีไอ้โครงการเนี้ย
0: คือจริงๆเรามีนายกที่คิดจะริเริ่มเรื่องราวเหล่านี้นานนะแต่ไม่สำเร็จคืออย่างตอนเนี้ยที่อินโดที่เวียดนามเขามีศูนย์ฝึก
1: ใช่
0: เขาพร้อมมาก
1: แม้แต่ลาวก็เริ่มแล้ว
0: ลาวก็มีนะอันนี้ก็ฝากไปยังสมาคมแล้วกันทีเนี้ยแอนโทนีฮัสซันต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยจะประเดิมสนามวันแรกวันที่25กรกฎาค
1: ม
0: ไปเยือนลาวล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวนะครับว่าทีมลาวตอนนี้นะครับเขาปิดแคมป์ซ้อมอยู่ที่เวียดนามนะนะครับเพื่อที่จะรอเล่นกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็โค้ชของเขาเนี่ยนะครับวลาดิชากูยูริชนะครับโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติลาวก็มั่นใจว่าเขาสู้ได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามอย่างที่บอกนะครับเย่า2นัดเยือน2นัดนะครับนัดแรกเจอกับสปป.ลาว25กรกฎาคมน้องอ๋อคิดว่ายังไงกับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องรายชื่อนะครับ25ผู้เล่นยกเว้นตอนนี้มาซ้อมนะครับยกเว้นกูตอสันแพทริกกูตอสันคนเดียวที่3นัดไปแล้วถึงจะลงแข่งขันได้ยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพี่มาเจฮานาฟีมาบะพอไหม3กองหน้า
1: คือกองหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าอยู่ในระดับเนี้ยมันก็ยังพอไหวนะสำหรับเกมรอบแรกกับลาวเนี่ยผมก็คิดว่าถึงเขาจะได้กุนซือมาใหม่มีการไปเก็บตัวถึงเวียดนามความพร้อมอาจจะดีกว่าเราแต่ถ้าว่ามาตรฐานของฟุตบอลแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าเด็กไทยชุดเนี้ยถึงจะเป็นพวกรวมดาวกระจุยอ่ะเอาเด็กๆขึ้นชั้นมาเล่นแต่ผมก็ยังมองว่าเรายังน่าจะเหนือกว่าเขาอย่างที่ผมบอกอ่ะโปรแกรมรอบแรกของฟุตบอลรายการนี้มันโชคดีที่ว่า2เกมเยือนเราไม่หนักมากและทีมที่หนักเราได้เล่นในบ้าน
0: ใช่คือไปเยือนลาวแล้วก็ไปเยือนฟิลิปปินส์แต่เล่นในบ้านเจอมาเลเซียแล้วก็เบียนมากนะครับนักฟุตบอลชุดนี้เราวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาว่าก็ต้องรอดูผลงานของแอนโทนีฮัตสันแล้วว่าจะทำอย่างไรคือไอ้ฝนตกเนี่ยเป็นข้ออ้างไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: คุณอยู่เมืองไทยแล้วคุณต้องรู้แล้วอากาศเมืองไทยตอนเนี้ยเวลาไหนคือเวลาฝนใช่ไหม
0: ก็ต้องจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรก็อย่างน้อยเนี่ยก็จะมีสตาฟโค้ชผู้เนาะลูกชายของธงชัยชุกโกกีก็เป็น
1: สตาฟ
0: เป็นสตาฟอยู่นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกัน
1: ของกวินด้วย
0: ว่าจะทำยังไงคือผลงานเนี่ยคือเล่นระดับอาเซียนเนี่ยต้องอย่ามาพูดเลยว่าไม่มั่นใจไม่มันต้องแชมป์อย่างเดียวไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเลย
1: คือรายการนี้เขาก็ออกตัวให้สบายใจแล้วนี่พี่หมอว่าไม่ขอแชมป์อ่
0: ะ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทำไปแล้วคนไทยผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยตอนนี้ก็ทำใจแล้วล่ะกับทีมชุดนี้ว่ามันคงไปไม่ถึงดวงดาว
0: เขาบอกว่าสมาคมเองเนี่ยนะครับก็เน้นหนักนะครับ ไปในการแข่งขันฟีฟ่านะครับที่เป็นเขาเรียกว่า
1: อาเซียน
0: ฟีฟ่าอาเซียนนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม
1: ่
0: นะครับที่ทางสมาคมเนี่ยมั่นใจว่าอยากได้แชมป์รายการนี้นะครับ
1: ก็ต้องบอกเป้านะสมาคมมาดามแป้งเขาออกตัวเรียบร้อยพี่หมอว่าอาเซียนฮุนเดย์ครับขอแค่เข้าร่วมแต่ฟีฟ่าอาเซียนครับ21กันยาถึง6ตุลาขอแชมป์อยากจะเป็นประวัติศาสตร
0: ์ครับอันนั้นนะเอาเต็มที่แต่ไอ้โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่ามันดูแล้วมันจะทำได้เลยน้องอ๋อเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกจะเปิดสนามวันที่4กันยายน
1: นี่แหละคือปัญหาพี่หมอ วันนี้ประกาศปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทั้งฤดูกาล30นัด เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีอย่าใช้คำว่าประวัติศาสตร์นะใครผีบ้าเขียนนี่ตบตายชัดเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่อ้วนประสาทศีลพิสิทธิ์เกยานนท์เนี่ยสมัยก่อนปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกออกทั้งฤดูกาลมานานแล้วมีตอนหลังนี่แหละที่มันออกไม่ได้เพราะปัญหาภารกิจผู้ยิ่งใหญ่มันเยอะแต่ครั้งนี้ออกมาครบ30วันเอ้ยไม่ใช่30แมตช
0: ์
1: ไปดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วตกใจพี่หมอ
0: ครับ
1: มาดามแป้งตั้งเป้าจะเป็นแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ฮะ
1: แต่ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศไทยนัดที่3พี่หมอ
0: ฮะ
1: เตะวันศุกร์ที่18เสาร์ที่19อาทิตย์ที่20กันยายนขณะที่ฟีฟ่าอาเซียนครับเริ่ม21กันยายนปฏิทินตรงนี้ออกมาได้อย่างไร
0: สรุปสมาคมเนี่ย จะให้มีการเก็บตัว นักฟุตบอลเพื่อแข่งขันทีมชาติไหม
1: แล้วบอกเป็นฟีฟ่าเดย์คนจัดปฏิทิน ลืมดูหรือเปล่า
0: ไอ้เรื่องฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาประกาศชัดเจนล่วงหน้
1: า
0: ตลอดทั้งปีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพิ่งประกาศก็อันนี้ก็สับสนละ
1: นี่ผมว่าโปรแกรมสัปดาห์นี้นะนัดที่3เลื่อนแน่นอน
0: เลื่อนแน่นอน
1: แล้วก็ไปหาช่องลงเอาตอนกลางสัปดาห์เพราะว่าถ้าดูปฏิทินของปีนี้ฤดูกาลนี้มันมีกลางสัปดาห์แค่นัดเดียวเพราะฉะนั้นท่านมีช่องว่างลงได้หาไปลงเลยนะครับเลื่อนได้เลยแบบนี้ไม่ได้เตะแน่น
0: อ
1: นแต่ก็ถือว่าถ้าไม่เตะพี่หมอมันจะส่งผลดีกับชุดเอเชียนเกมได้เลยนะ
0: ช่วย
1: นะช่วยได้เลยนะเพราะว่านัดที่3กับนัดที่4ถ้าตามโปรแกรมเดิมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนัดที่3 18 19 20กันยาถ้าเลื่อนเท่ากับว่าช่วงสัปดาห์นี้หายชุดเอเชียนเกมได้เตรียมทีมกันเต็มๆแล้วก็อยู่ในช่วงที่เดินทางไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยเพราะว่าเอเชียนเกมนี้เริ่ม19กันยา
0: ใช่แต่ฟุตบอลน้องวังบอกว่าต้องไปถึงอย่างช้าวันที่14
1: เนี่ยใช่ได้เพราะว่านัดที่2ของไทยลีกพี่หมอเตะ11 12 13กันยา
0: อยู่ในช่วง
1: เสร็จปุ๊บคืนนั้นเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่14
0: ฮะ อ่ะแล้วถ้าพูดอย่างเงี้ยแล้วชุดเอเชียนเกมล่ะของน้องวังจะทำยังไง
1: ก็นี่ไงเตะนัด2เสร็จขอตัวเลยไป ไม่ต้องซ้อมเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่
0: ไปซ้อม
1: กันที่ญี่ปุ่น
0: ซ้อมที่ญี่ปุ่น
1: ซ้อมกันที่นัดแรก
0: โอ้โหนี่มหากรรมเอเชียนเกมนะ
1: ฟุตบอลจบกลับมาเตะไทยลีกนัดที่4ได
0: ้
1: นะเอเชียนเกมจบวันที่4ตุลาโปรแกรมไทยลีกนัดที่4เริ่มเสาร์ที่10ตุลา

0: มี7นักเตะจากชุด U23 ของโค้ชวังนะครับมียศกรบุรพาชวันวิทย์แซ่เล้าคคณะคำยกเสกสรรลาตีพิชิตชัยเสียนกระโทกชัยพลอดทนนะครับอุสัมบาทเที่ยงคามนะเนี่ยทั้งหมดใน7คนเนี่ยอยู่ในชุด
1: อยู่ในชุดอาเซียนฮุนไดครับ
0: ใช่
1: แต่พอไปถึงชุดฟีฟ่าอาเซียนครับขอร้องฮัทสันเอ้ย
0: ชุดเดียวปล่อยเขาไปเถอะ
1: อย่าเอาเด็ก7คนนี้ไปติดทีมชุดนั้นเพราะท่านมีตัวที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้ว
0: เมสซี่เจนี่โอ้ทั้งหมด
1: เยอะเยอะมากคือเด็กพวกนี้เอามันไปเติมกระดูกที่23ปีก่อน
0: ให้เขาเล่นเป็น
1: ตามลำดับ
0: ตามลำดับชั้นอันนี้เห็นด้วยนะหมอผมเห็นด้วยคือประเด็นเนี้ยผมว่าสมาคมต้องให้ความร่วมมือคือคุณนวลพันธ์ล่ำซำต้องสั่งการมา
1: ใช่
0: แล้วก็ถ้าจะไม่ให้ผู้เล่นที่อายุเกินเลยก็บอกเลยว่าเขาจะเอาไป เล่นทีมชาติชุดใหญ
1: ่
0: จบไปเลยแล้วก็คือคนเตรียมทีมอย่างธวัชชัยอย่างโชคทวีอย่างพันษาพวกเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะเลือกผู้เล่นแบบไหน
1: อย่าใช้คำนี้พี่หมออย่าให้ไอ้พวกฝรั่งมังค่าเป็นปีดาฟุตบอลไทยเลยนะคือเราคนไทยควรจะสนับสนุนโค้ชไทยกันบ้างคือเวลาทำงานสมาคมเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงน้องๆมันบ่นมาหลายยุคหลายสมัยอ่ะ เขาไม่ค่อยเห็นค่าโค้ชไทย โค้ชไทยเนี่ยถูกกดเงินเดือนแล้วกดแล้วกดอีก ส่วนต่างชาติเนี่ยเหมือนมันเป็นพ่อเป็นแม่มาตั้งแต่บรรพกาลพี่หมอ ยอมเขาทุกอย่าง ทั้งที่พวกเนี้ยฟุตบอลชนะโอ้โหถูกยกเป็นเทพเจ้า พอฟุตบอลแพ้กลับมาโทษระบบฟุตบอลไทย
0: ถูก
1: ไม่ได้โทษตัวเองพี่หม
0: อ อันนี้เห็น
1: แล้วเขาก็เปิดตูดหนีนะเขาไม่ได้มาอะไรอวรนะ
0: ใช่
1: น
0: ะอันนี้เห็นด้วยนะอ่ะคือไอ้เรื่องโปรแกรมเนี่ยผมว่าเราพูดกันเกือบทุกวันนะผมได้พูดเกือบทุกวันนะแล้วก็บอกว่าสมาคมต้องแก้ปัญหานะตอนเนี้ยผมว่ายิ่งเนี่ยโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกออกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยต้องให้คนที่รับผิดชอบมานั่งคุยกันเลยนะครับอย่างช่วงที่ไม่ได้ซ้อมของแอนโทนีฮัดสันเนี่ยต้องเอาเข้ามาที่สมาคมมาคุยกับเลขานะครับมาคุยกับผู้ที่ดูแลเรื่องเทคนิคผมไม่รู้ว่าใครนะแล้วก็ทางธวัชชัยดำรงมานั่งคุยกันเลยว่าตกลงจะเอายังไงนะครับ
1: ไม่เหมือนโปรแกรมเนี่ยพี่หมอผมว่าพอออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของโอลิมปิกไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีตุ๊กตาแล้วนะ
0: ใช
1: ่ว่าเอเชียนเกมนัดแรกเตะวันไหน
0: คือที่ผมคุยกับคุณธวัชชัยเนี่ยเขาบอกว่าคือแน่นอนก็คือ1นัดก่อนพิธีเปิดเน
1: ี่
0: ยต้องลงแข่ง
1: ได้เตะแน่
0: เขาก็บอกว่าเราคงจะไปถึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยช้าที่สุดเนี่ยวันที่14กันยา
1: ครับ
0: เพื่อจะลงแข่งอาจจะ15 16หรืออะไรเขาบอกนะครับก็หวังว่าหลายชื่อเนี่ยเท่าที่ผมคุยนะอันนี้ไม่ได้คุยเป็นทางการนะธวัชชัยพูดดีมากบอกว่าต้องรอดูสมาคมว่าจะยังไงแล้วก็แอนโทนีฮัดสันเนี่ยจะเอายังไงคุณบอกมาเลย
1: ครับ
0: เราจะได้เตรียมตัวนักบอลที่เหลืออยู่ว่าเราจะเอาใครไปแข่งขันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: นะครับก็เปิดจริงขนาดนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเนี่ยนะครับถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยผมเห็นใจนะโอ้เอเชียนเกมนี่งานใหญ่นะน้องอ
1: ๋อ ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หมอถ้ายังคาราคาซังมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างจับปลาสองมือนี่หลุดหมดอะ
0: หลุดหมด
1: ครับ
0: นะครับแล้วไปตกรอบแรกมาเนี่ยถามว่าใครรับผิดชอบ
1: มาดามโดน
0: อ่ะก็เป็นไอ้เรื่องโปรแกรมแล้วก็เนี่ยทีมชาติไทยนะครับอาเซียนฮุนไดครับเนี่ยรอบแรกเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปพูดถึงว่าเข้ารอบไม่เข้ารอบมันเข้าแน่นอนอยู่แล้วจะไปเจอใครเจอเวียดนามเจออินโดนีเซียนะครับผมก็ว่าเราน่าจะสู้ได
1: ้ครับ
0: นะผมคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้ารอบชิงเนี่ยผมถือว่าล้มเหลวแล้วกันเพราะว่าไม่พูดว่าเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ได้เวลาพักแล้วพ
0: ี่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวการโยกย้ายเดี๋ยวช่วงที่3มาว่ากันพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 ActiveRadio.mcot.net แอปพลิเคชัน

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สรัสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3 ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณะได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2 ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาอาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19 กรกฎาคมเป็น14 สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมภาพบังคับโดยกรรมการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2 คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19 กรกฎาคมนี้แต่ทั้ง2 ฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมาธิการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการตามข้อเสนอของกรรมาธิการทั้ง4คนเป็นภายในวันที่14 สิงหาคม2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้ง2 ฝ่ายยอมรับได้พร้อมที่แจ้งว่าการเลือกประธานกรรมการเป็นอำนาจของกรรมการทั้ง4 คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้ง2 ฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับสลาฟโกวินซิชได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยรายชื่อผู้ตัดสินในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาออกมาแล้วโดยผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่1คือสลาฟโกวินซิชผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียโดยวินซิชวัย46ปีเป็นผู้ตัดสินของฟีฟ่ามาตั้งแต่2010ซึ่งเจ้าตัวเคยลงหน้าที่เกมใหญ่ระดับนัดชิงชนะเลิศมาแล้วในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกซีซั่น2021ถึง2022และยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่น2023ถึง2024ขณะที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้วินซิชลงทำหน้าที่ไปแล้ว3เกมด้วยกันฮาเวียร์มิเล่ประธานาธิบดีอาร์เจนตินายืนยันว่าจะไม่เดินทางไปชมเกมของทีมชาติที่จะเจอกับสเปนในรอบชิงฟุตบอลโลกเนื่องจากมีความเชื่อเรื่องโชคลางว่าเมื่อตนดูเกมจากที่บ้านแล้วทีมจะเก็บชัยได้ตลอดทางนี้อาร์เจนตินาเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องโชคลางกับประธานาธิบดีมานานโดยย้อนไปเมื่อ World Cup ปี90อดีตประธานาธิบดีกาลอสเมเนมเดินทางไปถึงอิตาลีเพื่อชมเกมของทีมชาติที่เจอกับแคเมรูนก่อนที่แคเมรูนจะพลิกล็อกชนะไป1ประตูต่อ0ด้วยเหตุนี้เมเนมจึงถูกล้อว่าเป็นตัวนำโชคร้ายของทีมชาติและนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาคนไหนที่เข้าไปชมเกมของทีมชาติในฟุตบอลโลกอีกเลยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: Active Radio SMS 468-8899
1: ครับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงสุดท้ายของวันศุกร์นะครับก็ยังอยู่กับฟุตบอลไทยนะครับต้องถามน้องอ๋อกับไทยลีกที่กำลังจะเปิดนะครับ4กันยากับ7ผู้เล่นนอกที่ตอนนี้ไม่มีโควต้าเอเชียแล้ว
2: อ
1: ันนี้น้องอ๋อว่าทีมที่ขึ้นชั้นมาอย่างราศีสไลศรีสะเกษนะครับหรือว่าทีมที่อยู่ในไทยลีกมาโดยตลอดสุโขทัยนะครับเอาว่าสายป่านไม่ยาวเนี่ยจะเสียเปรียบทีมที่สายป่านเรียกว่ายาวๆอย่างบุรีรัมย์ทูแบงคอกการท่าเรือพวกนี้ไหมในมุมมองของ
2: มันเสียเปรียบอยู่แล้วพี่หมอนะการที่มีตัวต่างชาติมาเนี่ยความแข็งแรงความแข็งแกร่งของเขามันก็เหนือกว่าเรานะครับฉะนั้นทุกวันนี้ฟุตบอลอ่ะมันบางครั้งมันไม่ได้สู้กันด้วยความสามารถในสนามอย่างเดียวครับพี่หมอผมมองว่าฟุตบอลวันนี้มันคือการเติบโตทางธุรกิจไปหมดแล้วทีมไหนมีเงินถุงเงินถังโอกาสประสบความสำเร็จจะเยอะกว่าทีมที่เน้นสร้างนี่ก็ทำได้แค่ประคองตัวแล้วก็มีสิทธิ์แค่เข้าร่วมการแข่งขันอย่าเพ้อเยอะไปแย่งแชมป
1: ์
2: ยากพี่หมอเพราะฉะนั้นบ้านเราเหมือนกันถึงตรงนี้มันก็คงจะมีแค่3-4 ทีมหน้าเดิม
1: ๆ
2: ที่จะได้ลุ้นซึ่งก็ต้องบอกว่าปฏิทินการแข่งขันฤดูกาลนี้เอาใจด้วยนะพี่หมอนัดสุดท้ายบิ๊กเนมเล่นในบ้านทุกทีม
1: โอ
2: ้โห เหมือนกับมาบอกว่าทีมไหนเป็นแชมป์รับถ้วยในบ้าน
1: คือเป็นการวางแผนล่วงหน้าระยะยาว
2: ไปดูได้เลยนัดสุดท้ายพี่หมอเกมนัดสุดท้ายนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนัดสุดท้าย30พฤษภาคมราชบุรีเจออยุธยา
1: ครับ
2: นะครับการท่าเรือเจอราศีสไลบีจีปทุมเจอปัตตานีบุรีรัมย์เจอสุโขทัยจะมีท็อป5ทีมเดียวที่ไปเยือนก็คือทูแบงคอกไปเยือนศรีสะเกษ
1: ครับ
2: เพราะอะไรเพราะถูกแบงคอกปีนี้เสริมไม่ดุ
1: ก็มาพูดถึงทีมที่เสริม
2: ครับ
1: ปีนี้เต็งหนึ่งก็ยังเป็นบุรีรัมย์เหมือนเด
2: ิ
1: มนะครับทั้งผู้เล่นต่างชาติและผู้เล่นในประเทศ
2: ครับ
1: ต้องบอกว่าปีนี้บุรีรัมย์พร้อมนะ
2: โอ้โหมาผมว่าปีนี้นะเน้นแซมบ้า
1: แล้วก
2: ็กับสเปน
1: นักออกคุณเนวินพูดชัดเจนนะ
2: ครับ
1: 5ถ้วย
2: 4แชมป
1: ์4แชมป์ก็ต้องบอกว่าคือถ้าเป็นเต็งหนึ่งอ่ะผมก็ยังมองว่าบุรีรัมย์เต็งหนึ่งแน่นอน
2: คือถ้าบุรีรัมย์บอกว่าเล่น5ถ้วยหวัง2แชมป
1: ์
2: พวกดูถูกตัวเองเยอะจน
1: ใช่อ
2: ย่างน้อยในบ้าน3ถ้วยละทีนี้ก็ไปเอาอ่ะอีกถ้วยหนึ่งก็อะไรอ่ะช้อปปี้
1: ส่ว
2: น FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตผมว่าบุรีรัมย์ยังห่าง
1: ยังต้อง
2: อีกเยอะ
1: ต้องเห็นด้วย คือการลงทุนก็สู้เขาไม่ได้ด้วยอ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องยอมรับถ้าให้น้องอ๋อพูดถึงรองแชมป์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันดูแล้วสูสีนะทูแบงคอกบีจีการท่าเรือราชบุรีอ่ะผมว่ามีแค่สี่ทีมเนี่ย
2: ผมว่าทูแบงคอกตัดไปได้เลยปีนี้ผมว่าทูแบงคอกถ้าเสริมอยู่แค่นี้นะอยู่แค่นี้นะได้เต็มที่ที่3ที่4ส่วนรองแชมป์ท่าเรือราชบุรี BG เขาเสริมดุตัวต่างชาติมากันแบบยกขบวนมาเลยพี่หมอเพราะฉะนั้น3ทีมนี้ผมว่ามองว่าเขาน่าจะเป็นทีมที่ลุ้นเบียดกับบุรีรัมย์แต่จะยาวได้แค่ไหนยังไม่รู
1: ้ปีนี้ที่ผมเซอร์ไพรส์นะน้องอ๋อนะ BG
2: ครับ
1: ผมว่า BG ปีนี้เสริมผู้เล่นต่างชาติผมค่อนข้างงงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเกรดระดับไหนด้วยเพียงแต่ว่าดูการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะตัดผู้เล่นเก่าๆออกหมด
2: คืออย่างที่เคยบอกพี่หมอว่า BG เสริมทีมเที่ยวเนี้ยแบบกลายเป็น UN อ่ะนานาชาติเลยนะพี่หมอออสเตรเลียเดนมาร์กเซอร์เบียฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษลักเซมเบิร์กบราซิลแบบมาทุก ทุกทวีป
1: คือถ้าเป็นของแท้มาก็สนุกอ่ะผมรับรองว่าบุรีรัมย์ก็กินไม่ง่ายเพราะว่าผู้เล่นในประเทศเนี่ย BG ก็ไม่ได้เป็นรองบุรีรัมย์เลย
2: ครับ
1: การท่าเรือเขาก็บอกว่าดีมาก
2: ครับ
1: นะครับการท่าเรือเนี่ยปีนี้มีการเสริมแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังไว้ใจโค้ชอู๊ดอยู
2: ่
1: นะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2: ท่าเรือนี่ก็เน้นบราซิลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกแซมบ้ามากับบ้านเราเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะมีคุณภาพพอเชื่อถือได้นะพี่หมอแล้วก็กลุ่มพวกมาจากบราซิลเนี่ยการปรับตัวความเป็นกันเองด้วยอุปนิสัยคนไทยกับบราซิลเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง
2: กินง่ายอยู่ง่ายไอ้พวกเนี้ย
1: ใช่นะครับแล้วถ้าเป็นของแท้มาแล้วได้เงินผมว่าเขาตั้งใจเล่น
2: อ่ะแล้วก็ที่น่าสนใจคือที่เขาไปได้กองหน้าทีมชาติโอมาน
1: ใช
2: ่นะเอสซัมอันซูบีเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันพิสูจน์มาแล้วว่าใช่เพียงแต่ว่าจะมาเข้ากับท่าเรือได้แค่ไหน
1: คือกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วกันปีนี้กล้าลงทุนนะครับทีมอย่างระดับกลางๆอย่างชลบุรีเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะนะอยากให้น้องอ๋อพูดนิดว่าชลบุรีน่าจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหน
2: ผมว่าปีนี้ชลบุรีก็น่าจะเกาะกลางตารางไม่ต้องดิ้นรนหนีตายเหมือนช่วงต้นฤดูกาลที่แล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าตัวผู้เล่นเด็กๆจากฤดูกาลที่แล้วก็ยังอยู
1: ่
2: ได้กระดูกมาแล้วแล้วก็ปีนี้เสริมด้วยตัวที่มีประสบการณ์จากลีกไทยทั้งสิ้นแทบคือไม่ได้เอาตัวนอกจากต่างประเทศ 100% มาเลยนะเป็นตัวต่างประเทศโควต้าต่างชาติที่เล่นในลีกไทยชำนาญแล้วก็รู้จักฟุตบอลไทยดีแล้ว
1: ปกครองง่าย
2: อ่ะ
1: เพราะว่าเข้าใจกัน
2: ตัวที่เอามาเสริมที่เป็นนักเตะไทยทั้งกรวิทย์ทศาชาววัดวีรชาติทิสตองโดพีรพัฒน์นชัยยาผมก็มองว่ากลุ่มพวกนี้สามารถมาประคองเด็กชลบุรีที่มีจากฤดูกาลที่แล้วได
1: ้
2: บวกกับชานะลงพรมสีแก้วอีกคนเนี่ยผมคิดว่าการทำทีมของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็เป็นบอลยุคใหม่เป็นโค้ชรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะ
1: ชลบุรีนะไม่น่าต้องดิ้นรน
2: ไม่ต้องดิ้นรนหรอกปีนี้ผมเชื่อว่าเขาอยู่ในลีกสูงสุดได้สบายๆอย่างที่บอกอะตอนนี้น้องใหม่เขาตีตั๋วล่วงหน้าไปแล้ว
1: อุทัยธานี
2: ครับ
1: ของอเล็กซานเดอร์กาม่า
2: อุทัยหลังจากเปิดตัวไปล็อตหนึ่งนะก็ช่วงนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะปิดตลาดแล้วล่ะสำหรับอุทัยนะเพราะว่าล่าสุดก็ไปเอา3นักเตะบราซิลก็คือวินเลียนลีล่าไคเก้ซานโตสนี่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็กองหลังจากโคลัมเบียไคเก้จิรันโดมาเนี่ยผมคิดว่าอุทัยน่าจะปิดตลาดต่างชาติแล้วส่วนนักเตะไทยนี่ก็ไม่น่าจะเข้ามาเสริมแล้วนะเพราะตัวที่เข้ามามันก็เยอะกว่าที่ออกไปละนะครับเพราะว่าอุทัยปีนี้เสียผู้เล่นออกไปแค่2คนเท่านั้นเองก็คือเจมส์เบเลฟอร์ดไปแบงคอกแล้วก็แฮร์ริสจวดไปเชียงราย
1: แล้วทีมอย่างลำพูนนะ
2: ครับ
1: ลำพูนเนี่ยบอกว่าสายป่านตอนนี้ตัวจริงมาแล
2: ้
1: วแล้วบอกสั่งสู้ด้วย
2: ครับ
1: คือผมไม่มองว่าลำพูนมีโอกาสลุ้นแชมป์นะแต่ถามว่าต้องหนีดิ้นรนไหม
2: ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกอย่างที่ผมบอกพี่หมอปีนี้มันมีจองไว้แล้วสาม
1: กฐินมีไปแล้วสามจังสามทีม
2: ครับ
1: สุโขทัยแหละ
2: สุโขทัยก็อยู่สบายสบายครับปีนี้เพราะว่าหลังจากที่ปีที่แล้วนี่ต้องมาต่อท่อหายใจเอานัดสุดท้ายเนี่ยปีนี้ก็เสริมเลยนะครับเอาทั้งบราซิลนะครับยานวิกเตอร์กุสตาโวเอปิสนี่ดึงมาจากพัทยายูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดก็ได้ลูอันคาสโตกลางรุกแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟอีกคนก็คือลูอันกาเบียลมานี่ก็คิดว่าโค้ชเกิ้ลน่ะคงจะต้องรอดูฝีมือโค้ชเกิ้ลหน่อยลัทธีเนี่ยว่าขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่กับตำแหน่งในลีกสูงสุดเนี่ยเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้แค่ไหนเพราะคดก้นเนี่ยคือเป็นดาวรุ่งขึ้นมาใหม่ตั้งแต่สมัยที่เอ็กโคโนมาทำบอลในเมืองไทยเขาก็มาเป็นสตาฟในชุด16ปี
1: มีประสบการณ์ด้วย

0: นะครับวันนี้ขึ้นชั้นนะนะอ่ะมาทีสองนี่โอ้โหกาญจนบุรี
1: อันนี้ตีตั๋วแล้ว
0: ป๊อกคันซอมาโอ้โหนี่น้องอ๋อผมพอดีผมมีเพื่อนเป็นคนเมืองการ
1: ครับ
0: เขาไปดูการฝึกซ้อมนะเขาบอกเลยว่าคนเจ้าของทีมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมมอบดาบอัญญาสิทธิ์ให้ป๊อกคันซอแล้วก็บอกว่านักฟุตบอลเนี่ยถ้าใครทนไม่ไหวที่ผมพูดมาตลอด2สัปดาห์นะลาออกไปเลยเขาใช้คำว่าให้ลาออกไปเลยแล้วป๊อกคันซอกลับมาวันนี้แต่ก่อนเนี่ยยังต้องไปรับผิดชอบทีมชาติเกาหลีบ้าง
1: คร
0: ับพอกลับมาวันนี้เขาบอกเลยประกาศชัดเจนเลยโอ้ตอนนี้ถ้าจะถามว่าทีมที่พร้อมเล่นใน T2 มากที่สุดเนี่ยก็คือเมืองการ
1: ครับ
0: ดูจากรายชื่อผู้เล่นดูอะไรแล้วน้องบอกว่าตีตัวเลย
1: โอ้ยไม่มีใครลงทุนเท่าเมืองการพลังการอีกแล้วครับแต่ว่าก็อย่างที่ออกอ่ะฟุตบอลมันต้องเดินทางนะทีสองนี่เดินทางเยอะคุณจะฟื้นตัวได้ดีขนาดไหนสำหรับนักเตะไทยนะแต่ว่าถ้าเทียบคุณภาพตัวผู้เล่นที่ดึงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ขึ้นชั้นผมคิดว่าคุณหมอแกคงถอดใจอ่ะ
0: ใช่โอ้ลงทุนขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วนครราชสีมา
1: ก็เงียบไปเลยโคราชเนี่ย
0: ตกลงใครทำนี่ผมยังงงอยู่เลย
1: สุรพงษ์คงเทพก็ยังไม่ใช่จะเอาใครไปทำทีมนี่เงียบมากนะครับแต่ว่าก็จะมีเคลื่อนไหวก็จะเป็นพวกหนองบัวพิชยะนะครับเนี่ยที่ได้ตัวผู้เล่นดีๆไปแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่สร้างเด็กได้น่าสนใจทีมหนึ่งนะพี่หมอหนองบัวพิชยะเนี่ยเพราะว่าในระดับอะคาเดมี่แถบอีสานพวกเขาล้มบุรีรัมย์เป็นว่าเล่นนะ
0: ใช่ทีมระดับเยาวชนเนี่ยอันนี้ผมก็ติดตามอยู่แล้วปีนี้หนองบัวได้สันติ
1: ใช้เผือก
0: ใช้เผือกไป
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโอเคเมืองทอง
1: โอ้เมืองทองนี่
0: อย่าพูดถึงผู้เล่นต่างชาติเลยนะผู้เล่นไทย
1: เอาแค่ผู้เล่นไทยตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกเพราะว่าปัญหาเรื่องของเม็ดเงินน่ะก็ยังเป็นปัญหาของสำหรับเมืองทองอยู่ทุกคนก็ยังห่วงนะคนที่ทำบอลไทยคนตามบอลไทยเก่าๆก็ไม่อยากจะเห็นเมืองทองล้มหายตายจากแต่ว่าวันนี้สถานการณ์พวกเขาไม่ดีเลยถ้าพูดถึงเมืองทองก็ต้องพูดไปถึงนู่นเลยไทยลีกฟุตซอลลีก MEA ฟุตซอลลีกวันพรุ่งนี้เลขแรกนัดสุดท้ายของเลขแรกแล้วแล้วก็จะพักช่วงพักเนี่ยทุกคนก็กำลังห่วงว่านครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเลข2จะกลับมาเล่นไหม
0: โอ้โหจะกลับมาเล่นไหม
1: คำนี้เลยหรอจะต่อทุนไหวไหมเพราะตอนนี้มันมีปัญหาตั้งแต่นัดที่2นัดที่3ของฤดูกาลมาแล้วนี่ลากยาวมาถึง13นัดก็ถือว่าเก่งแต่ทีนี้จบลีกจบเลขแรกเนี่ยจะไปกันต่อได้หรือเปล่า
0: โอ้โหอันนี้โอ้โหพูดถึงขนาดจะไปต่อได้นี่ถือเรื่องใหญ่เลย
1: ครับ
0: นะสำหรับฟุตซอลนะช่วงท้ายนิดนึง
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกนะครับคู่ชิงที่3นะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษน้องอ๋อว่าจะเอาจริงมากน้อยแค่ไหนในมุม
1: ผมว่าฝรั่งเศสไม่เอาแล้วนะผมว่าฝรั่งเศสเหมือนอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าอังกฤษเขายังเอาเพราะเขาอย่างน้อยเขาก็ยังอยากได้เกียรติยศกลับบ้านหลังจากเสียมวยไปรอบรองอ่ะ
0: จะไม่ต้องรับไปเต็ม
1: ๆรอบชิงยูโรกลับมาหลอน
0: คือไอ้เรื่องเขาเรียกว่าแพ้ก็โทมัสทูเคิลรับเต็ม
1: ๆ
0: กับเรื่องการเปลี่ยนตัวคือไอ้เรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยน้องอ๋อผมพูดนิดนึงถ้าเปลี่ยนชนะคุณเป็น
1: ฮีโร่คุณเก่งโอ้เปลี่ยนตัวได้สุดยอดเปลี่ยนเกมเก่งมาก
0: เปลี่ยนแล้วแพ้
1: เป็นหมาเลย
0: คู่ชิงนะครับระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินา
1: ครับโอ้สูสีอาร์เจนเป็นทีมโกงตายมา3นัด
0: ใช่
1: ไอ้ทีมแบบนี้โคตรน่ากลัวพี่หมอในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะตายไม่ตายจะตายไม่ตายขณะที่สเปนเปิดตัวไม่ดีทำแค่เสมอแคปเวิร์ดใช่ไหมแต่หลังจากนั้นฟุตบอลเขาก็เป็นกราฟเด้งขึ้น
0: เด้งขึ้น
1: หนึ่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งทัวร์นาเมนต์มันจะมีเกมที่แย่แต่เอาตัวรอดได้สักครั้งหรือสองครั้งสเปนผ่านไปแล้วอาร์เจนตินานี่ลูกผีลูกคนทั้งที่ในสายตั้งแต่ก่อนแข่งมันคือทีมที่น่าจะสบายที่สุดในการไปถึงรอบชิงแต่ขับใครว่าต้องดิ้นรนทุกนัด
0: ทุลักทุเลนะคือนึกออกนะประเด็นหนึ่งที่ผมอยากพูดก็

0: คืออาร์เจนตินา
1: ครับ
0: เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในขณะที่สเปน
1: เป็น
0: ท
1: ี
0: มที่เสียประตูน้อยที่สุด
1: เนี่ยแหละ
0: แต่ที่น้องอ๋อพูดเนี่ยผมเข้าใจระบบการเล่นของสเปน คือยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับสองนัดเนี่ยโดยเฉพาะนัดที่ชนะฝรั่งเศสชนะโปรตุเกส
1: ชนะโมร็อกโก
0: มาร็อกโกไปมันโชว์ให้เห็นเลยว่าโอ้โหแบบรูปแบบการเล่นคือซูเปอร์สตาร์ไม่มี
1: ครับ
0: แต่เขาเรียกว่าการขับเคลื่อนด้วยทีมเวิร์กด้วยวิธีการเขาเรียกว่าระบบการเล่นเนี่ยโอ้โหสเปนดีมากเลย
1: ฟุตบอลสามเหลี่ยมสวยๆ
0: ใช่ไล่ไม่จนคือแมตช์ที่เล่นฝรั่งเศสเนี่ยผมใช้คำว่าฝรั่งเศสไล่ไม่จนกระดานนะครับมันก็เลยทำให้สเปนแล้วก็เล่นกับอาร์เจนตินาถามว่าหนังตัวอย่างจริงๆแล้วรอบรองเนี่ยอังกฤษเล่นกับอาร์เจนตินาในครึ่งแรกดีมากเลยนะครับวินัยในการเล่นเกมรับถอยมาแล้วก็จัดระยะนู่นนี่นั้นแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบต้องการเสมอเนี่ยบาลานซ์ในทีมมันเสียนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แพ้สรุปน้องอ๋อมองว่าคู่นี้ใครจะเป็นแชมป์โลกใครจะได้แหวนแหม
1: สเปนถ้าใจผมนะผมชอบสเปนแล้วก็เมสซี่ผมคิดว่าแมตช์เนี้ยเมื่อไปเจอเกมแบบสเปนแล้วเนี่ยเมสซี่น่าจะโชว์ไม่ออกแล้วล่ะเพราะว่าวิงสองข้างของสเปนนะสดด้วยเก๋าด้วยทั้งอุกูเลย่าทั้งปอโล
0: นั่งออกยิ่งอุกูเลย่าเนี่ยนะผมงงเขามากนะเขาเล่นอยู่กับเชลซีผมดู
1: พื้น
0: ไม่เท่าไหร่แต่ดูเขาเล่นดิ
1: ใช่คือเมสซี่เนี่ยถ้าเล่นเหมือนทุกแมตช์ยืนตรงกลางไม่ได้เนี่ยเขาจะเหวี่ยงออกมาเล่นทางด้านขวาของอาเจนเพราะฉะนั้นก็จะเจอกูกูเลย่าเพราะฉะนั้นไม่ผ่านง่ายง่ายไอ้นี่กัดไม่ปล่อยด้วย
0: คือกูกูเลย่าเนี่ยนะผมบอกแล้วบอกนะถ้าผมเป็นนักบอลที่เล่นตรงข้างผมรำคาญเพราะเป็นนักเตะที่น่ารำคาญมาก
1: ผมมันใช่ไหม
0: ผมด้วยแล้วก็คือจุกจิกอ
1: ่
0: ะเป็นนักฟุตบอลที่เล่นจุกจิกมากอะไรเงี้ยผมมองคล้ายๆผมชอบระบบของสเปนแต่ทีเด็ดของ
1: อาเจนมี
0: เมสซี่เนี่ยมันก็ประมาทไม่ได
1: ้
0: แต่เอาเป็นว่าสุดท้ายผมมองคล้ายๆน้องอ๋อว่า
1: 90มั้ย90ม
0: ั้ยสเปน
1: จบ90มั้ย
0: ก็บอลคู่นี้มันเป็นไปได้หมด
1: อยากดูยาวๆนะ
0: อยากดูยาว
1: ๆ4ปีมีคร
0: ับ ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับมาถึงข้อความผมว่ามันอยากตอบอะไรก็ข้อความเลยนักเตะอาเจนกับนักบอลไทยส่วนสูงพอๆกันแต่พวกกล้ามเนื้อความฟิตทำไมถึงแตกต่างกันเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งด้วยไหมครับอ่ะต้องอ๋อตอบเลย
1: ผมว่ากรรมพันธุ์ตัดทิ้งไปครับไม่มีเรื่องกรรมพันธุ์มาเกี่ยวข้องมันคือวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ถูกต้อง
1: นะ อันนี้ทำกันได้ทุกชาติ
0: ทุกชาติเพียงแต่ว่าคนที่มาทำเรื่องนี้ของคนไทยมีความรู้มากน้อยแค
1: ่
0: ไหนนะครับเราต้องเชื่อนะผมเชื่อว่าคนไทยเก่งนะครับไอ้เรื่องสร้างกล้ามเนื้อเรื่องอะไรทุกอย่าง
1: ครับ
0: เราเชื่อว่าเราทำได้แล้วกัน
1: ตอนนี้ศูนย์วิทย์เราก็มีดีๆเยอะนะเอาจริงเอาจังกับมันแค่ไหน
0: ถ้าสมัยก่อนเราเก่งจริงเราควรได้ไปบอลโลกแล้วอินโดมียุคสุจิปโตอิสวาดีพม่ามีทินอ่องเอมอง1เอ2เอมอง2ถ้าเรายังเอาชนะยากดูขอดูแค่เพลิดเพลินได้เชียร์ไม่หวังมากแล้วครับอ่ะอยากให้น้องอ๋อพูดถึงคนเก่าๆนิดหนึ่ง
1: โอ้โหคนพี่นี่1125นี่ต้อง6 70อัพแน่นอนคือมันก็เหมือนตอนนี้แหละเนาะเรายุคนี้จะชนะอินโดจะชนะพม่าจะชนะเวียดนามยังหืดจับเลย
0: ใช่
1: นะก็ดูเพลินๆไปตราบใดฟุตบอลไทยยังไม่รู้จักคำว่าสร้างเยาวชน
0: ถูกอันนี้เห็นด้วยน้องอ๋อยุคเก่าเนี่ยผมทันนะผมได้เห็นสุจิปโตอิสวันดี้พวกนี้ที่มา
1: คร
0: ับสมัยแรก
1: แชมป์คิงครับครั้งที่หนึ่ง
0: เก่งจริงๆ
1: คือ
0: พวกนี้ต้องเจ๋งคือนักบอลสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนักบอลไทยสมัยก่อนเนี่ยยุคเก่าๆเนี่ยนะผมว่าเก่ง
1: อ
0: ่ะเก่งแล้วเก่งจริงๆด้วยนะครับอย่างบางคนเนี่ยมองว่าอย่างพี่ยูนเสชนะอย่างเงี้ยโอ้โหผมดูคือเป็นนักบอลที่เก่งนะครับแล้วก็เอมอง1เอมอง2นี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะโอ้โหนักฟุตบอลที่เขาเก่งเพราะว่าเขาเรียกว่าเก่งด้วยตัวเอง
1: นี่ชุดแชมป์เอเชียนเกม
0: ใช่นะครับสวัสดีครับหมอระหว่างไทยไปบอลโลกกับถนนพระราม2 7ชั่วโคตรใครเสร็จ ใครจะมีโอกาสมากกว่ากัน
1: ก็ถนนเสร็จก่อนสิ Academy ไทยลีกทีมไหนดีที่สุดอยากให้เล่นเหมือนสเปนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่9ขวบก็ ตอนนี้อะคาเดมี่ของบ้านเรายังหาเขาแบบจริงจังไม่ได้นะแต่ที่เข้าตากรรมการที่ผมชอบก็คือหนองบัวพิชยะ
0: ก็เนี่ยน้องอ๋อเรื่องนี้ผมก็เป็นอีกเรื่องที่ผมพูดบ่อยมากเรื่องอะคาเดมี
1: ่
0: สมาคมต้องมีไลเซนส์ให้อะคาเดมี่
1: เขามีพี่หมอมีอะคาเดมี่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมแต่ขึ้นเพื่ออะไรขึ้นเพื่อไปอ้างกับฟีฟ่าว่าฉันมีอะคาเดมี
0: ่เนี่ยมันต้องมีว่าม
1: ันไม่ได้จริงจัง
0: ถ้าเด็กถึง6ถึง8ต้องสอนแค่นี้8ถึง10 10ถึง12อะไรเน
1: ี่
0: ยวางแผนบอลไทยไปบอลโลกในอนาคตถ้าดีเจเป็นนายกบอลจะดึงชื่อใครมาร่วมงานคนแรกอ้าวน้องอ๋อ
1: เนวินไม่ต้องคิดเลยผมบอกเลยผมตอบเลยเนวิน
0: โ
1: อ้โหเพราะชั่วโมงนี้ฟุตบอลไทยประเทศไทยคำตอบอยู่ที่เนวิน
0: นี่ตอบแล้วผมไม่กล้าไปไหนต่อเลยนะคือถ้าเนวินเป็นนายกสมาคมฟุตบอลโลก48ทีมเราจะมีสิทธิ์ไปบอลโลกไหม
1: ได้ลุ้น
0: ได้ลุ้น
1: แ
0: ต่64ทีมผมว่าไปแน่นอน
1: เพราะเนวินดึงทุกอย่างมาอยู่ในมือได
0: ้แล้วก็เขาเรียกว่าสายป่านความคิดในเรื่องฟุตบอลเนี่ยถ้าเขาไม่แน่จริงนะเขาไม่พาบุรีรัมย์มาไกลถึง
1: ทุกวันนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเขาเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเขามาเป็นทีมงานของผมคนแรก
0: โอเคอ่ะปิดท้ายด้วยเราอยากได้คุณเนวินเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วนะน้องอ๋อ
1: ครับ
0: พบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะครับมีอะไรผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมกับน้องอ๋อลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดุครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: 1636
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 นาทีนะครับกับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครับเจอกันเหมือนเดิมกับนายที่นายกูรูครับในเย็นวันศุกร์17กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึงเวลา19นาฬิกาโดยประมาณครับพี่เอกนพดลกับผมอู่อัครเทพสวัสดีพี่เอกครับ
7: สวัสดีครับคุณอู่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
6: ครับ
7: ก็พูดคุยไปเรื่อยเน
6: า
7: ะ
6: วันนี้สบายสบาย
7: ค่ำคืนพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกจะกลับมาลงเล่นกันอีกนัดนึง
6: เมื่อคืนนอนเต็มอิ่มหรือยังครับ
7: นอนไม่หลับ
6: เฮ้ยโอ้โหบอลไม่เตะพี่ยังนอนไม่หลับเลย
7: เล่นเกม
6: โอ้โห
7: ฟังผี
6: แทนที่จะ
7: มันชินแล้วไงคุณหนู
6: แทนที่จะพักผ่อน
7: จะไปหลับงูนะ
6: ชาร์จแบต
7: ใกล้ๆตีห้าหลังตีห้าอะไรอย่
6: างเงี้ยอ๋ออ่าอ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย
7: ์
6: ห้ามพลาด
7: เวลาพอรอบชิงที่สามชิงแชมป์อ่ะ
6: ครับ
7: มันเวลาแชมเปี้ยนลีกเราไง
6: อือฮึ
7: เวลาไม่ดึกมาก
6: โอ้แล้วแต่ว่ามันอาจจะลำบากคุณผู้ฟังหลายๆคนที่
7: จบแล้วบอลโลกกูเสียดาย
6: มันอาจจะต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ไงเออพูดไปก็ทำไมมันจบเร็ว
7: เร็วนะเร็วนะ
6: เนอะกินระยะเวลาแบบเดือนนึงเออทำไปทำมาเนี่ยมันผ่านไปแบบแวบๆนะครับความรู้สึกเราเนี่ยตอนนัดเปิดสนามหรือว่าเกมแรกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองนะ
7: ใช่
6: นี่เหลืออีกสองนัดสุดท้ายครับเดี๋ยวได้รู้กันท่ามกลางข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็เชื่อว่านัดชิงชนะเลิศตรงเนี้ยผมว่ากองเชียร์ดูมันเท่าๆกันนะมันจะไม่โอนเองไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากอ
7: ่
6: ะ
7: เพราะ
6: มันมีพวกซึ่งกันและกัน
7: อ
6: ่ะ
7: พอคู่ชิงมันไม่ใช่ทีมมหาชนคนไทยอย่าง
6: เดียวจริง
7: ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยคู่ขี้สูสีก
6: ันครึ่งๆเลยอ่ะ
7: ครึ่งๆเลย
6: ความรู้สึกเราเอาง่ายๆผมจะให้ความรู้สึกของผมเองเนี่ยถามตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยเราอยากหรือว่าต้องการอยากจะเห็นชาติไหนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยตอบตัวเองยังยากเลยนะถ้าเราไม่ได้เชียร์สองชาตินี่ไง
7: ถ้าเป็นสเปนก็จะเป็นแชมป์ครั้งที่สอง
6: ถูก
7: ถ้าเป็นอาร์เจนนี่โอ้โหสี่สมัยนะ
6: แล้วก็ปิดฉากโอ้โหเมสซี่แบบครั้งที่แล้วเราก็ว่าปิดฉากแล้วนะ
7: จะปิดหรือเปล่าเ
6: ก็ไม่รู้จะปิดหรือเปล่า
7: ปิดหรือเปล่า
6: จะมาเบิ้ลได้ไหมเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสองสมัยหรือเปล่าเนี่ยมันก็ความรู้สึกมันยังรักพี่เสียดายน้องอยู่เลย
7: แต่ถ้าพูดตามหลักความหล่อทฤษฎีแบบเทพๆพระเอกอ
6: ่ะแบบว่าจบสวยๆเลย
7: จบสวยๆเลย
6: ต้อง
7: โคปาอเมริกาอีก2ปีไม่ต้องพอแล้วให้เด็กๆเล่น
6: ต้องเมสซี
7: ่ต้องเมสซี่
6: จบแบบฟีฟ่าแฮปปี้ด้วยต้องจบแบบเมสซี่จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่เป็นเนื้อหาเรื่องราวของฟุตบอลแบบโอ้โหอมตะนิรันดร์กาลเลย
7: หรือจะจบแบบซูเปอร์สตาร์อย่างซีดานแบบนี้ก็ไม่สวยนะ
6: แบบโดนไล่ออกเนี่ย
7: ไ
6: ปทำอะไรไปทำอะไรให้คนทั้งโลกจดจำไปชั่วแบบตลอดกาลเลยนะ
7: ใช่ใช่อยู่ที่ว่าก่อนจะรีทายมันจะจบแบบไหน
6: ไม่มั้งโอ้โหนี่แค่พูดเบื้องต้นล่วงหน้าก่อนที่จะดูนะชิงชนะเลิศในคืนวันอาทิตย์กันเนี่ยก็สนุกแล้วนะ
7: มันมีการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินมาแล้วเนาะ
6: ใช่
7: ก็เนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอกชาติยุโรปจะชาติอเมริกาหรือจะเป็นโซนไหนมาก็ตามอ่ะผมว
6: ่
7: าเขาคงจะเอาตามผิดมือแต่ว่าไอ้ผู้ตัดสินที่เป็นชาติจากรอบรองที่แพ้กันมาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยมันก็อาจจะมีความคุกรุ่นกันอยู่ใช่ไหม
6: คือใครตัดสินรอบรองนะชิงก็ไม่ได้ตัดสินแล้วแหละ
7: เฮ้ยคุณอู๋เชื่อป่าวจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมจำผู้ตัดสินชื่อนี้ได้แบบได้ขึ้นใจเลย
6: ใคร
7: ผู้ตัดสินชาวโมร็อกโก
6: จาเรล
7: จาเยต
6: ผมว่าแล้ว
7: ไม
6: ่ชื่อมันสั้นหรือไงครับ
7: ชื่อมันจำง่าย
6: หรือฝีมือการ
7: ฝีมือดี
6: หรือว่าความเนียบความเที่ยงตรง
7: ผมว่ามาตรฐานความนิ่งพอๆกับไอ้เจ้าที่ตัดสินพ่วงกฤษอ่ะแต่พวกนี้มันขาดอะไรไปรู้ป่ะ
6: ครับ
7: มันต้องตัดสินบ่อยๆ
6: แต่เก
7: มใหญ่เรื่อยๆมันยังขาดเรื่องความเก่าหรือประสบการณ์ในการ

0: ที่จะเอาพวกซูเปอร์สตาร์ที่ชื่อมันดังกว่าผู้ตัดสินน่ะ
1: ครับ
0: มันต้องเก็บไปเรื่อย
1: ๆผมว่าพี่จำชื่อเขาง่ายสุดแล้วคนนี้ชื่อเขาสั้นชื่อเขาสั้นไงชื่อเขาสั้น ชื่อเขาไม่ได้ยาวเท่าไหร่
0: จำได้3คนแบบไม่ต้องอ่านอ่ะแอนโทนีเทเลอร์ไมเคิล
1: โอลิเวอร์
0: เนี่ยแล้วก็จาเรลจาเยตเนี่ย
1: ของโมร็อกโกนะแต่ว่าสรุปสุดท้ายคนที่ทำท่านี่ตัดสินในนัดชิงชนะเลิศซึ่งถือว่า
0: ไอตูแปงอีกคนนึง
1: เอาตูแปงนี่พี่น้องทอซา
0: ไอตูแปงอ่ะไม่ได้แน่แน่ไอเทเลอร์กับไมเคิล
1: ไม่ได้
0: ไมเคิลโอลิเวอร์ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะว่าทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเพิ่งตกรอบรองมาน
1: ะครับสุดท้ายแล้วก็ไปออกที่สลาฟโกวินสิตนะครับ
0: ชื่อนี้ก็ดังชื่อนี้ก็ดัง
1: ดัง
0: วินสิตดังดัง
1: อยู่ในฝั่งยุโรปอยู่พักใหญ่แล้วเพราะว่าพวกนัดชิงยูโรป้านัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาก็ผ่านมาแล้วทั้ง2รายการนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นผู้ตัดสินของฟีฟ่ามา16ปีแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับคือตอนที่เขาประกาศผู้ตัดสินเนี่ยผมเห็นคลิปในฟีฟ่าเขาก็มีการประชุมผู้ตัดสินกัน
0: มีอีกไหมนี่ตัดสินในเมเจอร์ลีกอีกปะเนี่ย
1: ไม่มีจะพูดถึงบรรยากาศเขามีการประชุมผู้ตัดสินในห้องประชุมของฟีฟ่าแล้วคณะกรรมการของฟีฟ่าเนี่ยเขาประกาศว่าสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่นัดชิงคือใครเหมือนประกาศแบบคุณแบบไปคัดเลือกการประกวดอะไรสักอย่างแบบเข้ารอบไม่เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนเปิดซอง
1: นะเออมันเปิดซอง
0: เปิดมา
1: แล้วเขาบอกอ่านชื่อเป็นเนี่ยสลาฟโกวินชิตผู้ตัดสินวัย46ปีพี่เขาร้องไห้เลยอ่ะเขาร้องไห้เหมือนคุณประกาศเหมือนคุณเข้ารอบคุณได้แชมป์การประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็เป็นเกียรติยศครั้งยิ่งใหญ่อ่ะ
1: เขาร้องไห้เขาแบบเสียน้ำตาเลยอ่ะ
0: ฟิน
1: อ
0: ลแมตช์อ่ะ
1: เออคือเป็นสิ่งนึงที่อยู่ในสิ่งที่ผู้ตัดสินทุกคนอยากจะไปถึงอ่ะ
0: ใช่
1: ก็คือนัดชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลที่มันดีที่สุดของโลกแล้วอ่ะซึ่งสลาฟโกวินสิต46ปีก็อายุไม่น้อยนะก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะเกือบจะ50แล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ได้ทำหน้าที่ในนัดชิงชนะเลิศไป
0: ครับผม
1: นะครับอ่ะก็
0: ส่วนชิงที่3
1: ครับ
0: ชื่อผู้สินกับชื่อประเทศก็เหมือนกันเลยนะเจ้าเวเนซุเอลา
1: อะไรนะชื่ออะไรนะเฮซุสวาเลนซุเอล
0: า
1: จากเวเนซุเอลา
0: ครับ
1: ก็ทำด้านนี้ตัดสินฝรั่งเศสกับอังกฤษไป
0: 4ปีที่แล้วคุณหนูผู้ตัดสินตัวนี้คือตัวท็อปของโลกของยุโรปเลยเจ้ามาซิเนียกของโปแลนด์ครั้งนี้มาวะเนี่ย
1: มาซิเนียกมา
0: ก็เป็นชาวป้าเป็นผู้ตัดสินชาวโปแลนด์ที่ตัดสินเกมอาร์เจนตินากับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: เมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้ก
1: ็
0: โนต้นของโลกของยุโรปนะ
1: ใช่ม
0: าซิเนียกเนี่ย
1: ก็เคยผ่าน เวทีระดับโลกมาแล้วนะครับโอ้แต่วินซิตคือแบบกอดกับทีมงานแบบคือเสียน้ำตาเลยอ่ะดีใจอ่ะ
0: นะมันก็คือทุกอาชีพอ่ะจุดสูงสุดมันก็คือที่สุดของ
1: ครับ
0: ของเขาเรียกว่าอะไร
1: ของอาชีพ
0: ของอาชีพ
1: งานตัวเองนี่คือจุดที่สุดๆแล้วอ่ะ
0: นักฟุตบอลก็อย่างแย่ๆก็ต้องการไปเล่นรอบสุดท้ายใช
1: ่
0: ไห
1: ม
0: ใช่นักเตะเองการได้คว้าแชมป์โลกมันก็
1: ครับ
0: จุดสูงสุดแล้วอ่ะผู้ตัดสินก็เหมือนกัน
1: คือเขารอมาเพราะว่าระดับสโมสร
0: ชิงแชมเปี้ยนลีกชิงบอลโลกเนี่ย
1: แชมเปี้ยนลีกเนี่ยวินสิตก็ทำหน้าที่มาแล้ว เมื่อ2ปีก่อนที่ดอร์ทมุนด์เจอกับเรอัลมาดริดชิงแชมเปี้ยนลีกเขาก็ตัดสินมาแล้วย้อนกลับไป2ปีก่อนนั้นยูโรปาลีกนัดชิงคือเขาค่อยๆขยับเป็นขั้นบันไดขึ้นมานะยูโรปาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแล้วถัดอีกมาอีก2ปีคือเว้น2ปี2ปีเนี่ยเขาเล่นนัดชิงหมดเลย
0: อินฟาติโน่เลือกจากความสมาร์ทความหล่อของผู้ตัดสินไหมผมว่าใช้ได้อยู่นะ
1: ก็ดูมีทรงดี
0: ดูแบบดูดีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวรอดูว่า
0: ดูสมาร์ทดูหน้าเกรงขามแต่ฝีมือเขาดีด้วย
1: ดีด้วย
0: ฝีมือดีด้วย
1: นะครับเพราะว่าในฟุตบอลโลกหนนี้นี่เขาก็ทำหน้าที่มานะครับอยู่แล้วคือผมว่ารอบรองเนี่ยผู้ตัดสินหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะภาวนาว่าอยากจะมีชื่อก็อยากนะพี
0: ่
1: อยากจะไม่มีชื่อก็อยากนะเพราะว่าถ้าคุณมีชื่อรอบรองเนี่ยรอบชิงมันไม่ได้ตัดสินแน่ๆไง
0: โอ้ยนี่เดือดถ้าจบจากโทรเมนต์ลีกโทรเมนต์หนึ่งนะฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะคอมพลีทแล้วนะชีวิตเนี่ย
1: ใช่
0: ตัดสินแชมเปี้ยนลีกรอบชิงตัดสินบอลโลกรอบชิง
1: เนาะ
0: หรือแบบ
1: รายการเมเจอร์หมดอ่ะ
0: ขอเรียกว่าอะไรลงมาเล่นกับเด็กๆหน่อยคือชิงเหรียญทองโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาให้หมดเลยนะ
0: ครบองค์ประชุมอ่ะ
1: นะครับก็อาจจะไม่ได้ใช่ประเด็นอะไรมากมายในนัดชิงชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
1: แต่ประเด็นหลักในนัดชิงเนี่ยนอกจากเขามอบถ้วยเขามอบแหวนด้วยนะ
0: ใช่
1: ข่าว
0: ผมเห็น
1: สไตล์อเมริกันเลยอ่ะ
0: เขาก็ได้โมเดลใช่ไหมจาก NBA
1: จาก NFL อะไรเงี้ย
0: อันนี้ผมตัวเลขยังไม่ชัวร์นะหนูว่าเขาจะมอบให้กับทีมชนะใน30วง
1: ใช่
0: 30วงแล้วก็
1: ไปแบ่งกัน
0: เอาตามขนาดของนิ้วนักเตะนี่แสดงว่าไปวัดนักเตะทั้ง2ทีมมาแล้วนะผม
1: ไม่ไม่ไม่เขา
0: ให้ทีหลังนี่หรอ
1: เขาให้ตัวทั่วไปก่อนแล้วทีเนี้ย
0: เขาจะไปทีหลัง
1: ใครจะนิ้วเล็กนิ้วใหญ่นิ้วยาวนิ้วสั้นอะไร
0: ไปวัดกัน
1: เขาก็จะไปทำออกแบบให้อีกทีนึงก็30วง
0: เฮ้ยผมว่าไอเดียนี้เจ๋งมากของ FIFA 30วงด้านข้างก็จะมีเหมือนรูปบอลโลกอีกข้างนึงผมไม่ได้เขาให้เขาใช้คำว่าสัญลักษณ์ของทีมแชมป์อ่ะจะเป็นรูปธงชาติหรือจะเป็นสัญลักษณ์ที่มันบ่งบอกถึงชาตินั้นๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ก็ออกแบบสวยนะ
0: สวย
1: คือถ้าเป็นตามที่มันข่าวมาคือข้างๆจะมีแบบถ้วยบอลโลกเล็ก
0: ๆ
1: อยู่ข้างๆแหวนข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยตรงกลางก็จะแบบเป็นเพชรประกายแล้วก็มีคำว่าแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยสไตล์อเมริกันเลยอ่ะแต่ที่เด็ดก็คือทำขายด้วย
0: คือ เห็นเขาบอกว่าทำจำนวนจำกัด
1: ทำขายด้วย
0: แต่เห็นเป็นพันอยู่ไหมนะ
1: 1,996
0: ใช่ใช่
1: ที่เขาจะขาย มีแค่ทั่วโลกแค่ 1,996 วง
0: แต่ถ้าขายได้ฟีฟ่าจัดอีกก็ไม่มีปัญหา
1: ที่เด็ดคือเอามาขายด้วยไงคือตอนแรกกะว่าแบบเฮ้ยทำให้เฉพาะทีมที่เป็นแชมป์แบบสเปเชียลจริงๆเนี่ยก็โอเคแต่ทำขายด้วยนี่ไงนี่เรื่องของเรื่องไม่รู้ขายเท่าไหร่นะ
0: เบอร์อูเล็กอยากได้สักวง
1: โอ้โหขายวงเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะพี่คิดดูทั้งโลกมีแค่ไม่ถึง 2,000 วงเงี้ยผมว่าคนต้องการเยอะแน่นอน
0: ก็ทำให้มันแบบมีสตอรี่ไงเป็นแบบลิมิเต็ดนะ
1: ใช่
0: อีพันวงกับเอาออกมาขายทั่วโลกผมว่าก็ไม่ได้เยอะ
1: โอ้ต้องดูราคาไงไม่รู้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้กี่บาทด้วย
0: ใช่ใช
1: ่แต่มันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ผมก็เห็นข่าวครั้งแรกก็โอเคตอนแรกก็คิดไว้อยู่แล้วมันมีสื่อเนี่ยคาดเดาไว้ว่าเนี่ยนอกจากมอบถ้วยแต่มอบแหวนแน่แล้วมีจริง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทำจริง
0: คืออเมริกาเขาก็จะมีไอเดียใหม่ๆมาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรออีก12ปีข้างหน้านะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวจะวนลูปมาที่อเมริกาอีกครั้งนึงอ่ะ
1: เ
0: ขาว่ากันว่าจะขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวด้วยสหรัฐอเมริกา
1: โอ้เอาอีกแล้วเหรอ
0: แต่ตอนนี้เจ้าภาพฟุตบอลโลกอ่ะมันเลยไปแค่2สมัยหน้า
1: ครับ
0: ครั้งหน้า2030โปรตุเกส
1: โมร็อกโก
0: สเปนแล้วก็จะมีพวกปารากวัยอาร์เจนต์อุรุกวัยอ่ะ
1: ก็ไปเตะ
0: ที่นู่น
1: ที่นู่น
0: ครบรอบ100ปี2034
1: ครับ
0: อันนี้นี่ซาอุดิอาระเบีย
1: เขาจองไว้แล้ว
0: ชาติอื่นไม่ต้องมายุ่งเลยถ้ากาตาร์จัดได้ผมว่าซาอุจัดได้ดีกว่ากาตาร์ด้วยอ่ะ
1: เงินเยอะกว่าด้วย
0: แล้วก็นั่นแหละ2038ที่เขาลือกันว่าจะไปจัดที่อเมริกา
1: โอ้จะกลับไปอีกรอบนึงก็มีโอกาส
0: ปีหน้าก็เพิ่มได้64ทีม
1: ผมว่าเพิ่มแน่นอนเชื่อเลย
0: มีแน่นอนผมก็คิดว่าเพิ่มนะ
1: มีแน่นอน
0: ผมคิดว่าเพิ่ม
1: เพราะว่าเขาเห็น48แล้วการตอบรับมันดี64นะแต่วิธีการเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปเล่นแบบกลุ่มทั้งหมด
0: 64อ่ะถ้าเตะรอบแบ่งกลุ่มอันนี้ง่ายกว่า48นะ1 2เข้ารอบเลย
1: ครับ
0: ก็3 2ก็คือ16กลุ่มอ่ะ
1: 16กลุ่ม
0: ใช่โอ้โห16กลุ่ม
1: 16กลุ่ม
0: ถ้า64คุณต้องเตะแบบโหเหมือนพรีเมียร์นะจริงๆก็48
1: โอ้นี่ถึงกลุ่ม P เลยนะ
0: ก็ใช่
1: ถึงตัว P เลยนะเกินครึ่งหนึ่งของ
0: ปกติผมว่าระบบไอ้เล่นรอบแบ่งกลุ่มผมว่าสวยสุดคือ32 8-4-3-2ตัดเข้ารอบ 1-2 แล้วก็จะออกสตาร์ทรอบน็อกเอาท์คือ16 8-4
1: ครับ
0: มันจะได้ลงตัว
1: โอ้ยอย่างนั้นนี่วันหนึ่งแต่กี่คู่นะ
0: ก็ใช่ไง
1: คุณหนู
0: จาก32เพิ่มมาอีกเท่าตัวเป็น64อ่ะ
1: ใช่
0: 8-4-3-2ต้องเป็น16กลุ่มอ่ะ
1: มีเพราะว่าเขาอ้างแล้วแหละว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามันฉลอง100ปีฟุตบอลโลกก็มีโอกาสอ
0: ันนี้พูด
1: ที่จะเพิ่ม
0: พูดไปเพิ่มทีเฉยๆนะไม่ได้โยงเกี่ยวกับชาติใดใน
1: ไม่เกี่ยว
0: โซนไหนโซนนู้นโซนนี้ไม่เกี่ยวนะ
1: ต้องดูด้วยว่าแต่ละโซนเนี่ยเขาจะเพิ่มให้เท่าไหร
0: ่
1: มันต้องเพิ่ มทุกโซน
0: ม
1: ันก็มาถึงแถวๆนี้ด้วยแหละแถวๆที่เขาไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่นะนะฮะ
0: เมื่อกี้ฟังพี่หมอกับพี่อ๋อโปรแกรมไทยลีกกับอาเซียนครับยังจ่อหอยคอหอยกันอยู่เลย
1: คือมันโอ้โหโปรแกรมมันเยอะอย่างที่เราบอกมันมีอาเซียนสองอาเซียนอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: มันมีอาเซียนของฟีฟ่าด้วย
0: เอเชียนเกมหรืออะไรอีกอ่ะ
1: นี่ต้องแบ่งสรรปันส่วนว่าอันนี้จะเป็นชุดไหนรายการนี้จะใช้นักเตะยังไงรายการนี้จะปล่อยตัวไหมไม่ปล่อยตัวอะไรเงี้ยมันโอ้มันก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะ
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งสโมสรเองก็จะต้องไปคุยกับทีมชาติด้วยนะว่าจะปล่อยยังไง
0: เวลาฟังรุ่นใหญ่คุยบอลไทยมันมันแบบนี้แล้วถึงพิกถึงขิงไง
1: ครับอ่ะนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกนี่อย่างนัดชิงชนะเลิศเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูบอลโลก2ชั่วโมงนะเพราะว่าเดี๋ยวพักครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาเพิ่มเวลาพักครึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ครับ
0: ฮาล์ฟไทม์โชว์
1: เขาจะมีฮาล์ฟไทม์โชว์แบบเอาแบบเป็นจริงเป็นจังเลย
0: มีจะมีน้องเนเน่ขึ้นไปโชว์โซโล่กีตาร์ที่ไมอามี
1: ่เอาน้องเนเน่เลยน้องเนเน่ต้องให้ได้แชมป์กอทาเลนที่อเมริกาก่อน
0: ก็อาจจะขึ้นแทนจัสตินบีเวอร์เงี้ย
1: โอ้โหเพราะว่าฮาล์ฟไทม์โชว์เนี่ยเขาบอกว่านอกจาก
0: ต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะผมว่าต้องครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยเขาวางไว้11นาทีเพราะว่ามันมีช่วงที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซตอัพ
0: 11นาที
1: set up เวที
0: 11นาทีนี่
1: เวที
0: อันนี้ไม่นับช่วงพักปกติใช่ไหม
1: 11นาทีคือเวลาโชว
0: ์รวมแล้ว
1: รวมแล้ว
0: หลังจากที
1: ่ใช่
0: คือช่วงเบรกปกติมันจะ15นาที
1: แล้ว4นาทีก็คือเป็นช่วงเซตอัพไง
0: โอ้โห
1: เซตอัพเวทีหรือเวทีอะไรก็แล้วแต
0: ่ทีมงานต้องแบบ
1: เร็วมาก
0: ต้อง
1: ระดับโลก
0: ต้องระดับโลกของ
1: แต่ทีเนี้ยเขามองว่ามันอาจจะไปถึง20ถึง25นาทีตามที่มีข่าวออกมาก่อนนั้นนี้หลายวันแล้วเพราะว่ามันโหนักร้องทั้งมาดอนน่าชากิล่าลามไปถึง BTS จัสตินบีเบอร
0: ์
1: นี่จะมีนักร้องแบบโอ้นะครับมีนักร้องวงโคเพลย์คริสมาร์ตินเข้ามาด้วยแล้วก็อาจจะใส่นะครับการโชว์การแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์เนี่ยเขาบอก15นาทีอาจจะไม่พอเพราะว่ามันการเซตอัพอะไรที่มันเยอะด้วยอาจจะพักกันเกินอาจจะต้องไปแหวกกฎฟุตบอลหน่อยอาจจะเกิน15นาที
0: ให้อเมริกาทำเถอะไอ้ที่ผ่านมามันก็แหวกหลายแหวกนะ
1: ไหนๆก็ไหน
0: ๆเอาฟุตบอลมาหั่นเป็นบาสเกตบอลทีนึงละ
1: แต่ว่าพูดถึงนักเตะแบบปกติมันหยุด15นาทีผมว่ามันกำลังดีอะสมมติคุณไปพัก25นาที
0: เครื่องมันจะเย็นนะเด็ก
1: สภาพร่างกายผมว่ามันอาจจะแบบมีปัญหาในการกลับมาเล่นครึ่งหลังเหมือนกันนะ
0: อ
1: าจจะต้องดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะเป็นเหมือนเดิ
0: ม
1: อาจจะ11นาที15นาทีเหมือนเดิ
0: ม
1: แล้วก็จบไปแต่ว่าพอมันเป็นอเมริกาเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงความสนใจในช่วงพักการแข่งขันไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอยู่ดีเขาก็มีอันนี้เนี่ย hydration break ตั้ง3นาที
0: แล้วอเมริกาเวลาทำอะไรมันก็มีมูลค่าเนาะ
1: ผมว่าตามข่าวเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะพักครึ่งเกินอาจจะเกิน15นาทีนะครับบอลอาจจะไม่ได้จบ2ชั่วโมงไง
0: นะฮะเห็นบอกบัตรรอบชิงถ้าเตรียมเงินไทยระดับแบบ 7-8 ล้านแล้วนะ
1: บ้านเราใครไปดูเนี่ยพี่รู้ไหม
0: ผมว่าต้องมี
1: มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
0: ผมว่าต้องมีคือ
1: มาดามแป้งไปดูไหม
0: เพื่อไปอินฟอร์ติโนต้องเชิญอ่ะ
1: เออผมยังรู้สึกว่าไม่แน่นะมาดามแป้งจะไปดูนะแต่บ้านเราไม่รู้ใครไปดู
0: ถ้าเป็นแฟนบอลผมว่าต้องมีอ่ะ
1: มี
0: ผมว่าต้องมีต้องม
1: ีอยู่แล้วนะครับ
0: เศรษฐีแบบเป็นคนสายฟุตบอลก็มีเยอะแยะ
1: พี่เฟ้งมีโอกาสไหมพี่เฟ้งขึ้นอยู่เขาจะไป
0: ตอน
1: ไหน
0: น
1: ั่นแหละ
0: ติดส่งเมียไปเมืองจันทร
1: ์อ๋อกลับเมืองจันทร์
0: เขาวางแผนเขาจองโรงแรมเขาวีซ่าไปอเมริกาอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ทีเนี้ยเมียไปเมืองจันทร์ก็ติดไง
1: โห
0: ขาดเมียไม่ได้อีก
1: เมียสำคัญมากกว่านะชิงบอลโลก
0: สรุปคือไอ้ตั๋วที่จองไว้ก็ไม่ขายต่อด้วยนะ
1: ก็ปล่อยไว
0: ้ทิ้งเลย
1: อ๋อก็คือไม่ขายต่อ
0: ก็ถ้าภาพ
1: ถ่ายแล้วสด
0: แพรไม่อัศจรรย์แบบบล็อก VP ถ้าเห็นที่ว่าง2ที่นะอันนั้นคือตัวของอูใหญ่นะ
1: นี่เขาฝากมาเล่นเลยนี่เขาฝากว่าให้ช่วยบอกหน่อย
0: ไม่หรอกเขาไม่อยู่แล้วก็นินทาแบบนี้
1: นะฮะช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัท อาหารยอดคุณนะครับ
0: ครับผม
1: สายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์และขอขอบคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่เนี่ยรอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้ดูโฮมนะครับไปช็อปกันได้วันนี้วันสุดท้ายละที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมร่วมสนุกของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก่อนนัดชิงชนะเลิศร่วมสนุกกันได้ 1:45 นาทีของคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: ที่จะถึงนี้นะครับไปเชียร์ทีมรักทีมโปรดของคุณได้เลยในศึกฟุตบอลโลกนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน 600,000 บาทแล้วก็ย้ำว่าไม่จำเป็นต้องไปคิดหนักนะว่าใครจะเป็นแชม

0: เราก็ซื้อเท่าไหร่แล้วก็คำนวณไป
1: หรือจะเอาแพ็กเกจแบบ normal normal ที่เราเคยพูดกันนะก็10สิทธิ์ก็20บาท
0: ครับ
1: มันก็จะแบบยิ่งซื้อแพ็กเกจใหญ่มันก็จะถูกมันก็จะถูกลง
0: เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นเป็นผู้โชคดีในทุกที่ในทุกรายการบางคนบอกร่วมสนุกหมดเลยที่ไหนมีเอาหมด
1: ไอ้แพ็กเกจเท่าไหร่ผมไม่ค่อยสนใจหรอก
0: uh-huh.
1: ผมเปิดหน้าเว็บไซต์มาเนี่ยผมสนใจสีสัน เขาทำเพจแบบสวยดีอ่ะ
0: ใช่นะครับซึ่งตอนนี้มีให้โหวตนะครับสเปนหรือว่าอาร์เจนตินาโหวตได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องทีมไหนจะเป็นผู้ชนะทีมไหนจะเป็นแชมป์โลก
1: คุณจะโหวตอังกฤษจะโหวตฝรั่งเศสก็ได
0: ้ครับ
1: มันได้ลุ้นหมดอ่ะ
0: ก็เข้ามาได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ปิดโหวตก่อนเริ่มนัดชิงชนะเลิศ15นาทีก็คือ1นาฬิกา45นาทีนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคนะฮะดูข้อความมาหน่อยนะครับช่วงท้ายเบรกแรกเพราะวันนี้เนี่ยเรื่องตลาดนักเตะนะครับของทีมต่างๆก็เยอะแล้วนะพี่เอก
1: ใช่ๆ
0: เข้ามาเพียบเลยนะครับ
1: ก็คือบอลโลกก็จะจบละทีนี้มันก็จะเป็นข่าวของทีมระดับสโมสร
0: โอ้โหใช่
1: ซื้อตัวขายตัวแล้วก็จะมีช่วงปรีซีซั่น
0: ครับ
1: เพราะว่าหลายๆทีมก็เข้าแคมป์เก็บตัวไปแล้วนะหนูนะ
0: ไอ้พวกไม่ไปบอลโลก
1: พวกที่ไม่ไปบอลโลก
0: ก็ต้องซ้อมแล้ว
1: บางทีมเขาก็มีเกมอุ่นเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่าโอ้สวัสดีคุณอูครับผีของเราเหลือตัวเลือกอดัมวอลตันกับอเล็กซ์สกอตใครดีครับแล้วก็บอกว่าทูเคิลออกไปจะคุณจืดเองครับถ้าให้เลือกได้อะถ้าเป็นผมนะผมเลือกอดัมวอลตันถ้าให้เลือกได้เลยนะให้จิ้มเลยนะผมเอาวอลตันเพราะเขาเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังถูกมองว่าเป็นเบอร์ใหญ่มากกว่าอเล็กซ์สกอตถ้ามองแบบเกรดผมว่าวอลตันยังถูกมองว่าดีกว่าสกอต
1: ใช่ใช่ใช่ราคาอย่าไปซีเรียสเลยยังไงก็แพง
0: คือแมนยูมันต้องการเบอร์หกเลยพี่แบบตัวแบบทำลายเกมเด่นๆจัดๆหน่อยอ่ะแต่ที่ซื้อมาเนี่ยทีเลมันอันเดซันโต้เน
1: ี่
0: ย
1: มันจะเป็นพวกตัวสร้างสรรค์เกมมากกว
0: ่
1: า
0: ตัวคอนโทรลตัวบิวตัวแบบครองบอลมากกว่าแต่ว่าตัวพุ่งเข้าไปทำลายเกมคู่แข่งแบบจริงๆจังๆเนี่ยแมนยูยังไม่ได้ไงยังขาดตัวแบบนั้นอยู่นะครับ
1: ตัวที่แบบจะขึ้นมาแทนคาเซ่ก็ไปเจ็บยาวอีก
0: จะแทนได้เลยเขาจะขายอยู่วันพรุ่งนี้มาเรือนี้แล้วสุดท้ายขายไม่ได้ไง
1: เจ็บหนักพักยาวอีก
0: นะครับ
1: นี่พอพูดถึงเรื่องเจ็บหนักซาลิบานี่ก็แบบโอ้โหกับครึ่งปีนะ
0: ก็มีการเปิดเผย
1: ว่า5เดือนใช่ไหม
0: เปิดเผยมาว่าจริงๆไปบอลโลกครั้งนี้เขาเจ็บอยู่เว้ยพี
1: ่
0: เขาเจ็บแล้วก็เล่นฝืนทั้งๆที่ตัวเองเจ็บ
1: เจ็บตั้งแต่ปลายซีซั่นกับอาร์เซนอลแล้ว
0: แล้วดูตอนที่เขาเจ็บเนี่ยเขาล่วงไปเองแล้วเจ็บหลังเนี่ย
1: ใช่
0: เขาคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องพวกกระดูกสันหลังเรื่องกระดูกหลังเนี่ยแหละซึ่งอาจจะกลับมาอีกทีหนึ่งน่าจะสิ้นปีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของอาร์เซนอลละเป็นปัญหาใหญ่เลย
1: แต่อาร์เซนอลเขาเพิ่งได้โซลิสมานี
0: ่อันนั้นมันปีกไง
1: ตัวนี้ผมบอกเลยนะคุณหน
0: ูเป็นไง
1: ดี
0: พี่เคยดูหรอ
1: เคยพลาดแชมเปี้ยนลีกไอ้ตัวนี้อยู่กับ
0: ข
1: ับบูทตัวจี๊ดเลย
0: ต
1: ัวจี๊ดเลยผมว่าอาร์เซนอลน่ะเลือกตรงจุดเลย
0: คือเสีย
1: ก็ซาไปค่อยมาว่ากัน
0: ได้เรื่องตลาดนักเตะสนุกแน่นอนนะครับตอนนี้17นาฬิกา59นาทีละพักกันก่อนแป๊บเดียวครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
7: ฟัง Active Radio

ีฟเรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: วตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับเข้ามาช่วงที่2ของนาทีนายกูรูครับ18:05 น.นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
6: ครับผม
5: โอ้เมื่อกี้ไปดูข่าวตอนที่พักเบรกมาพี่เอกเรื่องฮูเลียนอัลวาเรสครับฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้นี่เขาแสดงความต้องการชัดเจนว่าเขาอยากจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาโอ้แบบโอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้ทั้งแอตเลติโกมาดริดกับบาร์ซ่าเนี่ยต้องออกสื่อมานะครับฟาดฟันกันในโซเชียลเยอะมากๆล่าสุดเนี่ยนะครับประธานสโมสรของแอตเลติโกมาดริดยืนยันแล้วนะครับว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ขายนะพี่เอกยังไงก็ไม่ขายไม่ว่าบาร์เซโลนาจะยื่นข้อเสนอมาระดับ100 150หรือว่า200ล้านยูโรก็ตามยังไงก็ไม่มีทางขายทีเนี้ยมันก็มองกลับไปว่าหูแล้วฮูเลียนอัลวาเรสเนี่ยประกาศตัวเองอยากจะย้ายทีมชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยจะอยู่กับแฟนตาหมียังไงเนี่ยลำบากใจเลยนะ
6: ลำบากแน่นอนคุณหนู
5: ลำบากใจนะเพราะ
6: ว่าพูดไปแล้วไง
5: มันพูดไปแล้วมันแสดงความต้องการว่าเฮ้ยเขาต้องการออกจากแอตเลติโกมาดริดไปอยู่กับบาร์เซโลนาจริงๆแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผมจำได้ให้สัมภาษณ์กลางศึกฟุตบอลโลกเลยก็มี
6: คือ
5: พูดแล้วพูดอีกอ่ะ
6: อยากไปแบบจนลืมตัวเองหรือ
5: ใช่
6: หรือมั่นใจว่าจะได้ไปจริงๆคือเรื่องพวกนี้ผมว่าฮูเลียนไม่น่าออกตัวเปลืองตัวเลย
5: มันดูมัน
6: จะให้เอเจนต์หรือถ้ามีผู้จัดการส่วนตัวก็จะให้
5: เนาะ
6: คนข้างนอกเป็นคนดูแล
5: คือทีเนี้ยโอ้โหหลังจากเนี้ยที่ยืนของเขาในแอตเลติโกมาดริดอ่ะถ้าแฟนๆให้อภัยก็จบแต่ถ้าแฟนๆต่อต้านผมว่ามันมีแน่ๆ
6: ก็มีโซเชียลมันก็พูดถึงเรื่องนัดชิงเรื่องนี้ด้วยนะคุณอู๋ว
5: ่
6: าดูดีว่านักเตะอาร์เจนตินาเวลาเจอกับสเปน
5: อ
6: ่ะจะเล่นหนักเหมือนกับเจอทีมอังกฤษหรือเปล่
5: า
6: เพราะว่าตัวนักเตะของอาร์เจนที่อยู่กับแอตมาดริดก็หลายตัวอยู่นะ 3-4 ตัว
5: โหกองหน้าคุณนักเตะเขา
6: ฮูเลียน
5: 4คนมั้ง 3-4 คนอ่ะ
6: จูเรโน
5: ่นิโก้อีก
6: ก็หลายต
5: ั
6: ว
5: หลายตัวแก๊งแอตเลติโกมาดริดอ่ะ
6: ใช่
5: คือเขาบอกว่าทางฝั่งบาร์ซ่าจะยื่นข้อเสนอในชนิดที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ประธานสโมสรแอตเลติโกมาดริดเนี่ยนะครับมิเกลอังเคลกิลก็บอกว่าคำตอบของเราก็คือไม่มีจำกัดเหมือนกันเราก็ตอบปฏิเสธทุกข้อเสนอแน่นอนคือยังไงก็ไม่ขายอ่ะก็คือผมว่ามันยอมให้มาฉกกันง่ายๆให้มันเสียหน้า
6: ถ้าเทียบเรื่องนี้เป็นคดีความนี้ก็เพิ่งแค่ศาลชั้นต้นนะ ราะว่าตลาดปิดอ่ะ
5: โอ้โห
6: ถ้าอิงตลาดทั่วไปก็น่าจะ1หรือ2กันยายนนู่นน่ะ
5: คือผมว่าเขาย
6: ื้อกันอีกสักพักนึงอ่ะ
5: เขายื้อกันจริงจังแล้วก็ผมว่ามันมีเรื่องของการที่แบบไม่ยอมเสียหน้าคือถ้าขายไปว่าแบบโอ้โหแอตเลติโกมาดริดนี่เสียหน้าให้บาร์ซ่าม
6: ันก็ยักษ์ใหญ่ทั้งคู่นะ
5: เนาะ
6: ยักษ์ใหญ่ทั้งคู่
5: อืมอ่ะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นนะครับเรื่องยาวๆไป
6: ตอนนี้ออเลวานเดี๋ยวไปเล่นที่เมเจอร์ลีกเน
5: า
6: ะ
5: ไปแล้วไปแล้วไปหมดแล้ว
6: เพราะฉะนั้นเนี่ย
5: เขาต้องหาตัวแทน
6: หน้าเป้าเนี่ย
5: ใช
6: ่ยังต้องเสริม
5: แรดฟอร์ดเขาก็ปล่อยคืน
6: ใช่
5: เขาไปได้กอร์ดอนมา
6: แฟ
5: ร
6: ์
5: ล
6: ันก็ต้องไม่น่าไม่น่าจะแบกไหวนะ
5: แฟร์ลันนี่ยิง10ลูกเข้า2ลูกมั้งแฟร์ลันตอนเล่นเนี่ย
6: คือตอนคือบาร์ซ่าเขาไม่ค่อยขาดกองหน้าหรอกระดับโลกอ่ะ
5: แต่จะใครเท่านั้นแหละ
6: แต่จะใคร
5: นี่แหละแล้วพอฮูเลียนเห็นว่าอ้าวเลวานไม่อยู่แล้วหวานแล
6: ้
5: วเออเขาก็เลยอยากไปแต่ทีนี้อเลติโกมาดริดบอกว่ายังไงก็ไม่ขายอ
6: ่ะศูนย์หน้าเอาฮิลาไง
5: ไอ้คินโยเนสเหรอ
6: ไม่ใช่
5: ไอ้ใครนะ
6: ไอ้นี่ไงไอ้ศูนย์หน้าเอาฮิลาที่อยู่กับลูกไวไงดาวิน
5: โดนเกลี้ยงหน่อยนะ
6: เออดาวิน
5: อ๋อดาวินเหรอเออทักทายข้อความมาหน่อยนะครับ
6: 489899
5: นะครับอันนี้บอกว่าผมฟันธงว่าสเปนจะเป็นแชมป์ครับจะปิดตำนานเมสซี่สเปนเป็นบอลระบบอาเจนชุดนี้ผมว่ากองหลังดีพอเสียประตูกองหลังดีพอเสียประตูทุกนัดอ๋ออาเจนเออเรื่องกองหลังเขาก็โดนตลอดนะอืม
6: ใช่ใช่ใช่
5: สเปนบอลระบบนะฮะ
6: อืม
5: แต่ว่าอย่าลืมนะอีกฝั่งนึงมีเมสซี่นะมันก็ตอบทุกอย่างได้ว่าการมีเมสซี่มันสามารถทำอะไรก็ได้อ่ะ
6: อีกโอ้คิดไม่ออกเลยคู่เนี่ย
5: นะ
6: ดีทั้งคู่อ่ะ
5: ดีทั้งคู่ดีทั้งคู
6: ่
5: ใครเป็นแชมป์โลกกันก็มีเหตุผลของตัวมันเองหมดแหละครับ
6: ครับ
5: ลูกจังหวะก่อน 2-1 ผมเห็นเมสซี่ไปเหยียบเท้าสเปนเนี่ยมีใครพูดถึงเลยหลังจบเกมเนี่ยมีน้อยมากครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักโอ้โหภาพที
6: ่
5: เมสซี่ไปย่ำสเปนเนี่ยเต็มเลย
6: บางจังหวะที่เราไม่ได้เห็นจากการถ่ายทอดสดอ่ะเยอะมาก
5: ครับ
6: VR บางช็อตก็ไม่เช็คค
5: ุ
6: ณเห็นจังหวะเอลเลียสโดนเพื่อนอาเจนเข้าไปหนุนป่ะ
5: อ
6: ันนั้นโซเชียลมองนอกก็เอามาเล่นนะว่าลูกนี้ต้องจุดโทษ
5: แล้วมันมีลูกที่เอนโซไปหยุมหัวด้วย
6: ใช่
5: อันนั้นก็น่าจะต้องโดน
6: มันมาอย่างงี้คุณหนูสถิติไอ้เรื่องใบเหลืองเนี่ยคุณหนูอังกฤษเนี่ย1ใบเหลืองจากการฟาวล์7ครั้งนะส่วนอาร์เจนตินาเนี่ย1ใบเหลือง1ไอ้1การ์ดต่อ7ฟาวของอังกฤษ
5: ก็คือฟาว7ทีกว่าจะได้ใบเหลืองบ้
6: างส่วนอาร์เจนตินาเนี่ย
5: 10เท่าไหร
6: ่กว่าจะควักมา1ใบเนี่ย22
5: นั่นเนี่ยมันมากกว่ากันประมาณ3เท่าต
6: ัวไอเกมที่เจอกับทางหน้าอังกฤษเนี่ยหลายๆช็อตผู้สินก็ปล่อยเกิน
5: วันนั้นก็โดนวิจารณ์ผู้สินอเมริกันใช่ไหม
6: ใช่
5: ดูแบบไม่ค่อยทันเกม
6: บางทีอ่ะโอเคให้ฟาวแต่ว่าบางทีควรจะได้เหลืองก็ไม่แจกอะไรอย่างเง
5: ี
6: ้ยแต่สิ่งนึงอ่ะผมมองว่าทูเคิลคุณผมรู้สึกเขาแทคติกเขายังตามหลังสคาโลนี่อยู่พอสมควรนะเพราะอะไรรู้เปล่าคุณหนูทำไมมึงไม่บู๊ใส่เขาบ้างวะทำไมปล่อยให้เขาแบบบู๊ใส่ตัวเองบู๊ไหนหนึ่งพวกนี้เรื่องฟุตบอลน่ะถ้ามันจะประสบความสำเร็จอ่ะไอ้เรื่องตุกติกเรื่องแทคติกมันต้องครบเครื่องนะ
5: อ๋อมันต้องคือถ้าเองเล่นข้าก็เล่นบ้าง
6: ถ้าได้ถ้านักเตะของอังกฤษถ้ามีสไตล์พวกควินฟินลิปหรือจะได้เฮนเดอร์สันเกเรตเบรลี่เจมิลเนอร์อะไรพวกนี้
5: เรามาดุมาดุกลับ
6: ใช่ใช่ใช่มันต้องมีสายบู๊สักคนอ่ะผมว่าความดุดันในเกมตรงกลางอ่ะมันก็จะเผาขึ้นนะอันนี้แบบโดนอัดก็เฉยถามว่าไปฟ้องผู้ตัดสินอ่ะก็ผู้ตัดสินเขาก็เฉยอ่ะทูเคิลก็ไปฟ้องผู้ตัดสินทีเขาก็เฉยอ่ะแต่ก็เข้าใจได้แหละว่าเขาอาจจะคิดว่าแต่ถ้าเราหนักไปเหลืองมันจะออกง่ายนะกระแสติมันก็บอกอยู่
5: มันก็แอบรู้สึก
6: มันก็แอบรู้สึกได
5: ้มันก็แอบรู้สึกรู้ตัวว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็น
6: เอาจริงๆแม้แต่กระทั่งหรืออย่าว่าแต่แฟนบอลอย่างพวกเราเลยนะ
5: ครับ
6: หรือแฟนบอลทั่วไปนักเตะมันยังคิดเลยบางคนยังให้สัมภาษณ์ว่าเขาล็อกแชมป์โลกไว้แล้วฟีฟ่าเอื้อกับทางด้านเมสซี่เอื้ออาเจนอะไรอย่างเงี้ย
5: ก่อนนี้ก็แบบเอื้อให้โรนัลโดแต่ช่วยไม่ได้แล้วช่วยโรนัลโดไม่ได้เลย
6: ใช่
5: ก็ต้องมาช่วยเมสซี่
6: เลยอียิปต์เนี่ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะเลย
5: โอ้โหเขายื่นเรื่องประท้วงอะไรแล้วก็ไม่มีผลหรอก
6: ใช่ใช่
5: คือแต่อย่างนึงที่ทูเคิลออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมอีกเรื่องนึงนี่ก็น่าสนใจเขาบอกว่าเรื่องการครองบอลของทีมชาติอังกฤษอะพี่คือตอนที่เขาเปลี่ยนเอากองหลังลงมาเยอะๆเนี่ยทูเคิลอ้างว่าเปลี่ยนลงไปเพื่อให้กองหลังเนี่ย กองหลังก็จริงนะแต่ให้กองหลังครองบอลด้วยเล่นเกมรุกด้วยไม่ใช่ลงไปกองกันอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่านักเตะอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มี DNA การครองบอลโดยนิสัยเหมือนสเปนเหมือนบราซิลเหมือนอาร์เจนตินาทูเคิลบอกแบบนี้เขาบอกว่าโทษส่วนหนึ่งเพราะว่าความรู้สึกหรือว่า DNA นักเตะอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่จำพวกแบบเน้นการครองบอลเน้นการคอนโทรลเกมหรือว่าดึงบอลไว้กับตัวมากๆเหมือนทีมชาติอื่น
6: ก็เลยเอากองหลังลงมา
5: เขาบอกการเอากองหลังลงไปเนี่ยเขาเหมือนแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธหรอกเขาพูดในเชิงที่ว่า
6: เอามาแพ็กแน่นไว้ก่อนนั่นแหละ
5: แพ็กแน่นไว้ก่อนแต่ว่าขึ้นมาเล่นเกมรุกด้วยก็ได้ไม่ได้ลงไปอุดไปเล่นเกมรับกันแบบโหมดเดียวคือโหมดคุณได้บอลกองหลังลงไปแต่คุณเอากองหลังครองบอลด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
6: พี่รับทะลึกคือถ้ามันถอยชุดตาขายได้มันถอยไปแล้ว
5: ก็นั่นไงเธอก็บอกเนี่ยคือแบบ
6: อ่ะคุณเห็นล่าสุดบทสัมภาษณ์ของทูมัสมุลเลอร์ป่ะล่ะ
5: โอ้โหมุลเลอร์ด่ายับเลยมุลเลอร์บอกโอ้ป๊อต
6: เออเห็นหรือยังอ่ะลูกเพชรคือถ้าชนะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันจะไม่มีประเด็นอะไรเลยแต่พอแพ้มาโอ้แผลเยอะมาก
5: แต่เขาไปบอกว่านักเตะอังกฤษไม่มี DNA การครองบอลเหมือนชาติอื่น
6: อ
5: ่ะคือมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องมาจากคำสั่งของคุณด้วยหรือเปล่าอ่ะว่านักเตะลงไปเล่นแล้วเล่นแบบไหนอ่ะ
6: ใช่
5: ใช่ไหม
6: ใช
5: ่ทีเนี้ยคนที่รู้ที่สุดก็คือตัวนักเตะนี่แหละ
6: อ้าวทำไมเป๊ปอาร์เตต้าคล็อปทำนักเตะอังกฤษเล่นดีล่ะ
5: มันก็หาคำตอบไม่ได้ไง
6: แหมโค้ชคุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอก
5: จริงต่อให้พยายามเลี่ยงไง
6: คือคุณเป็นเฮดโค้ชอ่ะคุณเป็นหนังหน้าไฟสุดท้าย
5: ครับ
6: ออกมารับแทนลูกน้องจะดีกว่าด้วยซ้ำ

0: ใช่ป่ะพลาดก็พลาดมันจะได้จบๆไป
1: แล้ววันนี้มันมีข่าวออกมาจากผู้สื่อข่าวเทียต้นๆสำนักข่าวอย่างThe Athleticแล้วก็เดวิดออนสตีนน่ะเขาบอกจริงๆเนี่ยกุนซือระดับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับทีมชาติอังกฤษด้วยเรื่องวาจาเรื่องแบบใจๆแล้ว
0: คุยกันแบบลูกผู้ชาย
1: แล้วคุยได้แล้วว่าเฮ้ยผมจะรับตำแหน่งของกุนซืออังกฤษเมื่อ2ปีที่แล้ว2024แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ FA บอกโอ้โหโปรดปรานมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองต่างหากเนี่ยที่ตัดสินใจอยู่ต่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษก็เลยต้องมาลงเอยกับโทมัสทูเคิล
0: แสดงว่าน่าจะเป็นปีเดียวกับที่ครอบรีไทร์จาก
1: 2024
0: อ
1: ะที่มันจะไปทั้งคู่เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่อ
1: ะไรประมาณนี
0: ้ถ้าหลังก็หลังปีหนึ่งอะ
1: ใช่แต่เป๊ปอยู่ต่อไงเขาบอกตรงนั้นเนี่ยอังกฤษเลยก็แฮวเป๊ปนี่เป็นสื่ออย่างดีแอตเลติกเลยนะ
0: แสดงว่า
1: เชื่อได้เชื่อถือได้
0: ตัดสินใจอยู่ต่อหลังจากที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ยุคทวีปแน่เลย
1: แล้วทีเนี้ยเขาเปิดเผยมาว่าการจะแยกทางกับทูเคิลเนี่ยหลังจบฟุตบอลโลกหนเนี้ยเนี่ยจริงๆเนี่ยเบื้องลึกในสัญญาของทูเคิลกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อกำหนดไว้เลยนะครับว่าคุณจะสามารถแยกทางกับทูเคิลได้อังกฤษต้องตกรอบ32หรือว่า16ที
0: ม
1: แต่ว่าถ้าเลยรอบ16ไปแล้วเนี่ย
0: แบบไม่เสียอะไรเลย
1: ใช้ออปชันนั้นไม่ได้คือถ้าตก16เนี่ยโดนแน่ๆแต่ถ้าเข้า8ได้ปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขสัญญาตรงนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้
0: แสดงว่าทางเดียวที่หักดิบเลย
1: ก
0: ็ไล่ออก
1: ต้องไล่ออกก็ต้องจ่ายเขาเฉยๆไปซึ่งเขาก็เซ็นสัญญาเพิ่มไปแล้วไงก็
0: ทีนี้ก็ต้องไปดูนะว่าคือผมว่าถ้าเป๊ปมาชัว
1: ร์
0: บอกว่า FA เท่าไหร่ก็กล้าจ่ายทุกคนอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ว่างๆอย่างนี้ไง
0: ก็มันมีข่าว
1: รอบได้มั้ยล่ะ
0: โยงไปอิตาลี
1: นะเพราะว่า2024คุณก็เคยตกลงปลงใจแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็เอาหน่อยสินะครั้งนี้ก็มาเลยเนี่ยว่างๆอยู่เนี่ย
0: FA หาเรื่องเลยเฮ้ยคุณให้สัมภาษณ์แบบนี้ผมไม่โอเคผมไล่คุณออก
1: แต่มันทำให้คนที่เชียร์อังกฤษยิ่งเสียดายนะว่าโหสองปีที่แล้วเป๊ปเลือกแล้วแต่ว่าก็ไปโทษเป๊ปไม่ได้เขาอาจจะเปลี่ยนใจเขาอยากจะอยู่กับแมนซิตี้ต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ไม่สามารถมาเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษได้
0: ขนาดซีดานทิ้งช่วงไปตั้งหลายปีนะยังรอเนี่ย
1: โอ้ยิ่งเห็นเหตุการณ์เห็นแบบนี้มีข่าวเป๊ปมา
0: แ
1: ซ
0: งเนี่
1: ยยิ่งผสมปนเปนเข้าไปใหญ
0: ่แล้วถ้าเป๊ปทำอังกฤษชุดนี้
1: โห
0: ผมว่าอย่างน้อยๆก็บอลอังกฤษในมือเป๊ปน่าจะดีกว่าก็เลยไอ้ทางนั้น
1: ท
0: ูเคิลอ่ะ
1: ผมมั่นใจอย่างนึงเนี่ยโอเลรี่เล่นมันแน่นอน
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลาเนี่ยผมนึกอยู่แล้วนะว่าถ้าคนอื่นใช้โอเลรี่เป็นแบ็คซ้ายที่ไม่ใช่เป๊ปเนี่ยมันจะไม่เวิร์กเว้ยพี
0: ่
1: เพราะว่าเป๊ปเป็นคนที่แบบเป็นคนที่สร้างโอเลรี่จากมิดฟิลด์มาเป็นแบ็คซ้ายอ
0: ่
1: ะแล้วพอคนอื่นมาใช้บ้างเนี่ยมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างไปบ้างเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามาเลสก้าเนี่ยเขาจะใช้โอเลรี่ต่อได้ดีขนาดไหน
0: เพราะโอเลรี่เขาจะชอบอินเวิร์ตเข้ามาเล่นข้างในด้วย
1: คือมันเป็นมิดฟิลด์มาก่อนแต่เป๊ปก็เอาไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วมันทำได้ดีไงนะครับ
0: เนี่ยไอประเด็นหลังเกมมาเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: มีเผาธงก็มี
1: แล้วอีกเรื่องนึง
0: แล้วไอโชว์ป้ายใช่ไหม
1: ไอโชว์ป้ายของ
0: เป็นคลิปแล
1: ้
0: วแล้วก็มีคนจับตามองว่าเนี่ยจะลงโทษอาเจนยังไงไอ้เรื่องเกี่ยวกับมันที่ไม่เกี่ยวเรื่องฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกการเมืองได้นะ
1: เรื่องวินัยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าในอดีตมันก็มีหลายเคสที่ฟีฟ่าฟันธงแล้วก็ลงโทษไปแล้ว
0: ใช่
1: นะครับแล้วไอ้วาเลนตินบาโก้มันมีคนถ่ายคลิปจากบนอัฐจันทร
0: ์
1: หลังจบเกมคือแฟนบอลก็ถ่ายบรรยากาศอะไรเงี้ยพอจบแล้วพอมันมีช่วงเวลาที่นักเตะอาร์เจนตินามันวิ่งลงมาเฮแล้วทีเนี้ยตอนลงมาเฮกับแล้วมันต้องผ่านนักเตะอังกฤษ
0: ช็อตอันนั้นช็อตจบหรือช็อตหนึ่ง
1: ช็อตจบเดี๋ยวมันจะมีช็อตจบมันจะมีช็อตในเกมด้วยแหละที่มันมีช็อตจบเลยอย่างเงี้ยมันจะมีช็อตที่วาเลนตินบาโก้วิ่งลงมาก็วิ่งธรรมดาก็ได้แต่บาโก้วิ่งไปโฉบพวกนักเตะอังกฤษไว้
0: ปัญหาคือ
1: มันวิ่งไปโฉบซ้ายโฉบขวาวิ่งผ่านหน้าก
0: ลุ่มของนักเตะอาร์เจนตินามันจะมากองอยู่ใกล้ๆมุมธงหรือว่าริมเส้นของซ้ายเป็นกลุ่มใหญ่เลยแต่ไอเนี้ยมึงวิ่งไปทำไมหาใครอย่างไม่ไปหาใครนี่คือจุดเริ่มต้นทำให้จูดเนี่ย
1: มันไส้คือมันวิ่งแล้วมันล่อนไปโฉบผ่านหน้าพวกนักเตะอังกฤษอ่ะ
0: ใช่
1: ไปวิ่งผ่านมึงเฮ้ยมันก็วิ่งไปหาพวกตัวเองดิ
0: ไอ้นี่มันเด็กเพิ่ง21ปีเองนะ
1: วาโก้อ่ะ
0: เด็กซาบูกน่ะ
1: พอไปเห็นจริงๆแล้วแบบเฮ้ยนี่ก็เอาเรื่องนะ
0: แล้วก็พอช็อตจบเกมอ่ะไอ้นี่ก็พูดเชื่อผมดิ
1: มันต้องมีอะไรพูดเพิ่มอ่ะ
0: คือคนจู๊ดอ่ะเราก็ยังยืนยันนะว่าจู๊ดอ่ะมันไม่ควรทำหรอก
1: ครับ
0: ตบเบาไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ควรจะไปตบเลยคือในเกม
1: ครั้งเดียว
0: อ่ะก่อนหน้านี้มันก็ยั่วยุกันอยู่แล้วว่าจบเกมผมว่ามันต้องพูดอะไรสักอย่างอ่ะ
1: มันต้องไปแบบเข้าหูอ่ะ
0: เพราะจู๊ตอนนั้นน่ะยืนอยู่อ่ะพวกนักเตะไอเจมมันก็มากอดกันอ่ะ
1: มันได้ยิน
0: จู๊ก็ไม่ได้มีอะไรนะ
1: ได้ยิน
0: จนกระทั่งคงได้ยินอะไรสักอย่างเนี่ยเดินไปเบิร์ดเลย
1: แล้วมันน่าจะเป็นภาษาสเปนนี่จู๊มันก็ฟังรู้เรื่องอยู่แล้วไง
0: ใช่ๆ
1: ก็คงจัดสักทีนึงอะไรเงี้ยนะครับผู้ตัดสินที่ดีที่สุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกในสไตล์ของผมคือไบรอนโมเรโนเมื่อปี2002ครับโอ้โหย้อนกลับไป2002เลยเหรอ
0: หน้าโกงๆลอยมาเลยอ่ะ หรืออีกคนนึงอะไรนะชื่อไอโอเลโบอะไรอย่าง
1: ว
0: ะ
1: น่าจะเป็น
0: ผมไม่ได้ใจว่าไอเกมอาเจนอังกฤษยุคเบ็คแฮมป่ะคนนี้ก็ใช่นะ
1: คนนี้ป่ะคนเดียวกันไหมผมจำชื่อไม่ได้
0: คนละคนคนละคนแต่ในหน้ามันจะแบบบวมตาลอยอ่ะ
1: หลายเดี๋ยวดูหน้าก่อนผมลืมหน้าไปละ
0: ดูหน้าอวบๆหน่อยอ่ะ
1: ขอดูหน้าหน่อย
0: น่าจะใช่คนนี้แหละที่แบบตีมันแบบปี2002น่าจะใช่คนนี้แล้วมั้ง
1: เดี๋ยวก่อนนะตัดสินนัดไหนอ่ะโรชื่ออะไรนะโรเมโรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนดิอ๋อไอ้เกาหลีอ๋อไอ้เกาหลีอ่ะไอ้นั่นเกาหลีโกงอิตาลีอ่ะนะเดี๋ยวดูหน้าก่อนคือเขาก็โอ้แต่ภาพตอนเป็นผู้ตัดสินมันหาไม่ค่อยได้แล้วอะผู้ตัดสินชาวเอกวาดอร์นะคนนี้ไหมพี่
0: ใช่ตัวนี้แหละ ตัวนี้แหละคือหน้าแบบ
1: ไอตัวโกงเนี่ย
0: เออหน้าดูหน้ามันก็โกงโกงเหรอคนใจมันเขวง่ายอ
1: ๋อตาเปื่อยเออเ
0: นี่ย
1: ตาเปื่อย
0: ถ้าภาพเนี้ยมันอยู่ในหัวคุณอยู่แล้วขอแค่ภาพมันมาอ๋อไอ้นี่นี่เอง
1: เออ
0: นี่เอง
1: ไม่งั้นเกาหลีใต้ก็เข้ารอบรองไม่ได้อะต้องมีหมอนี่เข้าไปก่อน
0: เอาทั้งคุณเล่นทั้งสเปนเล่นทั้งอิตาลี
1: ใช่ใช่ใช่ลากสเปนไปนู่นเน
0: ี่
1: ยลากอิตาลีไปต่อเวลาลากสเปนไปยิงจุดโทษอะแต่ยิงจุดโทษนี่เป็นผู้ตัดสินอียิปต์นะเล่นกับสเปนนี่เป็นผู้ตัดสินอียิปต์แต่ว่าคนนี้กับอิตาลีนี่คือแบบสุดๆจริงๆนะครับแฟนๆอิตาลีก็คงจำไปตลอดอะ
0: เกิดอันจุงวางก็ไม่ได้กลับไปเล่นกับเปรูจ้า
1: เออใช่
0: เขาไม่เอาเลย
1: ประเด็นเลยดันไปยิง
0: ทั้งๆ ที่ตัวนักเตะเองมันไม่มีอะไรหรอกปัญหาของเกาหลีใต้มันคือผู้ตัดสิน
1: ใช่
0: ผมเอาง่ายๆผมว่าจ้างผู้ตัดสินนั่นแหละ
1: โอ้โหมันต้องมันชัดเจนแล้วพี่มันโกง
0: ไม่ต้องไปสืบหรอกรู้เลย
1: ไม่งั้นนี่ไม่น่าผ่านอิตาลีเพราะผู้ตัดสินวันนั้นนี่คือมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับอย่างนัดล่าสุดที่เชลซีลงรูปเอนโซเชลซียังต้องลบทิ้งอ่ะพี่
0: คือ
1: เชลซีลงสู้เอนโซยิงประตู
0: ผม
1: ในเพจอ
0: ่ะใช่ๆผมเห็นข่าวนี
1: ้ลบทิ้งอ่ะ
0: แล้วผมเห็นคลิปหลังเกมอ่ะผมว่าเอนโซเองก็รู้สึกคุณก็รู้สึกไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มืออาชีพอ่ะคุณเลือกแค่แบบไปจับมือกับแค่นักเตะเชลซีทางที่คุณเดินไปหาลิสเจ
1: ม
0: คุณเดินไปหามาดูไอเก้
1: ชาโลบา
0: ซึ่งในกลุ่มนั้นนักเตะอังกฤษเยอะเลยถ้าคุณเดือดในเกมแล้วจบเกมปุ๊บไอ้คุณเจอใครคุณไล่จากมือเลย
1: เท่เลยเท่เท
0: ่มันจะเท่มากนะคุณหนูมันจะเป็นภาพที่แบบเฮ้ย
1: มันแยกแยะได้ไง
0: เออว่าเออในสนามไอ้ผมต้องทำเพื่อชาติเว
1: ้
0: ยแต่พอจบเกมอ่ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเอนโซอ่ะมันไม่ใช่นักเตะบุนเดสลีก้ามันคือนักเตะพรีเมียร
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เพื่อนร่วมพรีเมียร์ด้วยกัน
1: อ
0: ่ะนี่คุณเลือกจับมือเฉพาะนักเตะเชลซี
1: เน
0: ี่
1: ยแล้ว
0: แต่ถ้ามองให้แบบให้มันกว้างขึ้นนะเฮ้ถ้าจับแบบทุกคนมันจะดูภาพจะดูสวยเลย
1: คือในฐานะที่หนึ่งคุณเป็นหนึ่งในคนยิงประตูด้วย
0: ใช่
1: เป็นจุดสนใจของเกมแล้วคุณแสดงสปิริตให้มันชัดๆอ่ะนะมันจะยิ่งดูเท่นะ
0: ใช่
1: แต่เรื่องที่จะทำแบบนั้นแค่บางคน
0: อ่ะถ้ามันไม่มีนัยยะอะไรทำไมเชลซีลบภาพดีใจเขาออกอ่ะ
1: โอ้ยคอมเมนต์ด่ายับเลยคือแฟนๆอังกฤษตอนนั้นก็โคงหัวร้อน
0: อ
1: ่ะก็เชลซีบอกโพสต์นี้เอาออกดีกว่าไม่ปลอดภัย
0: ใช่แล้วก็เขียดชาตัวเองตกรอบอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: คืออารมณ์มันเดือดไงแล้วก็เอาจริงชาวโซเชียลอ่ะบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกบางคนน่ะ
0: ก็คุณเห็นคริสเตียนโรเมโร่ป่ะล่ะที่แบบยืนแบบเหมือนกับท้าทายจู๊ดกันอยู่อ่ะแล้วก็ไหนจะลิซันโดกับเอลเลียตอีกอ
1: ่ะชี้หน้ากันเลย
0: ใช่
1: ไอเอลเลียดอะเอลเลียดเดลซานกับลิซันโดเน
0: ี่ยคือมหากรรมบอลโลก
1: เนี่ย
0: มันบางทีพวกสนิทกันเวลามันมาซัดกันในนาทีมันก็ดูลูนี่กับโรนัลโดเลย
1: เดี๋ยวกลับมาพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวก็เจอกัน
0: ใช่ไหมก่อนหน้านี้อังกฤษก็ตกรอบเพราะโรนัลโดนะ
1: ครับ บอกนับแค่ศาสตร์ฟุตบอลทูเคิลถือว่าเก่งไหมครับอุ้ยเป็นเฮดโค้ชที่ดีคนหนึ่งเลยนะผมว่าฝีไม้ลายมือกับสโมสรที่เขาผ่านมาเนี่ยผมว่าเป็นกุนซือระดับที่หลายๆทีมอยากจะต้องการให้ไปคุมเลยนะ
0: คุณหนูคิดว่าเป็นเหมือนที่โทมัสมูลเลอร์พูดไหมตีเอาง่ายๆเหมือนพูดให้เข้าใจง่ายๆคือปอดแหกอ่ะ
1: มันก็ชัดเจน
0: มันเพลย์เซฟเกินอ่ะคือเวลาเจออะไรกดดันมันตื้อๆตันๆเพลย์เซฟไว้ก่อนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่ามันไม่รู
0: ้นะแพ้เกินไป
1: อะไรไปโดนจิตโดนใจให้เขาแบบตัดสินใจเล่นแบบนั้นในช่วงระยะเวลาที่มันยังเหลืออีกตั้งเยอะซึ่งพอสโคบอกเลยพอสโครุนแรงมากพอสโคบอกนี่อังกฤษเล่นเหมือนบอลลีกทัวร์พี
0: ่
1: บอลลีกทัวร์ที่แบบ
0: ตั้งรับเลย
1: เขาบอกว่าผมให้เกียรติทีมลีกทัวร์นะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าทีมลีกทัวร์บางทีนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็ส่งกองหลังไปอุดๆกันไว้แล้วก็ป้องกันแค่ไม่ให้ทีมเสียประตูโดยที่ไม่มีทางเลือกอื่นเขาบอกเนี่ยทำเหมือนทีมลีกทัวร์ลีกล่างเลย
0: แต่นี่เป็นพรีเมียร์นะ
1: แล้วคุณมีนักเตะระดับโลก
0: มีจูดมีโอ้โหใช่ไหม
1: ซึ่งวอลโคบอกว่ามันดูแบบน่าอายอ
0: ่
1: ะซึ่งทูเคิลเขาพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เลือกแนวทางแบบนั้นซะเลยทีเดียวนะครับผมชื่นชมลาครัวครับลงแทนซาลิบาได้เล่นดีมั่นใจฝรั่งเศสอยู่แพ้ทางสเปนไหมครับ
0: วันนั้นผมว่าลาครัวก็นิ่งเกินเบอร์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ลงมาเป็นตัวสำรองอะ
1: หลังๆก็แพ้ทางเลยแหละเจอกันแพ้หมดเนี่ย
0: เจอกัน3เกมหลังเจ็บปวด
1: โดนหมด
0: แพ้รอบรองให้กับสเปนน่ะทุกถ้วยที่เจอกันเลยนะช่วงเนี้ย
1: 3รายการเลย
0: 3รายการติดเลยรอบรอง
1: ทุกรายการทั้งยูโรบอลโลกเนชั่นลีกโดนหมด
0: ครับ
1: นะครับบอกม้าลายมีได้ใครบ้างแล้วครับเห็นว่าได้กองหน้ามา1คนมาจากเจนัวเขาเป็นใครครับ
0: ผมดูว่าเหมือนอาเดต้า
1: เลยอะไรนะ
0: ที่หน้าเหมือนมิเกลอาเดต้าป่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ผมเห็นเลยผมเห็นแวบๆอยู
1: ่
0: ชื่อคุ้นอยู่หนูนะต้องไปดูอ่ะ
1: ครับเพราะว่ายูเวนตุสนี่เห็นข่าวจะซื้อผู้รักษาประตูซื้อกองหน้ายังครึ่งๆกลางๆอยู่เลยครับ
0: เขาได้ไอ้เจ้า
1: ชื่อว่าอะไรพี
0: ่ไอเซกี้เลยมาตัวหนึ่งว่า
1: อ๋อเซกี้เชลิก
0: ใช่ใช่
1: ไอแบ็กโรมาไหม
0: อืม
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ได้มาแล้วผมเห็นในไอจีของสโมสรเนี่ย
1: เห็นอยู่
0: ลงแล้ว
1: แล้วก็กองหน้าเด็กเจนัวดาวรุ่งไหม
0: ผมยังไม่เห็นว่าเป็นใคร
1: อะไรเจฟอะไรเนี่ยเอคาตอร์เนี่ยถ้าผมไม่รู้จักเลยคนเนี้ย
0: ดาวรุ่งเธอจ๋าเลยเหรอ
1: คนนี้ไหมเห็นมีข่าวกับยูนตุสอยู่ใช่ไว้19ปีครับคือกองหน้าอิตาเลียนเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นนักเตะผิวดำเพราะว่ามีเชื้อสายไนจีเรียนะครับติดทีมชาติอิตาลีไปแล้วก็ดีนะผมว่าถ้าติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของยู21โอ้แต่ฤดูกาลที่แล้วเล่น30นัดกับเจนัวยิงไป3ลูกอ่ะน่าจะมีแววเหรอครับยอมรับผมไม่เคยดูเขาเล่นเลย
0: ครับ
1: ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ต้องถ้าบอลอิตาลีนี่ต้องไปถามป๋ายาวป๋าจุ่นก็ได้ป๋าจุ่นก็ได้
0: จุ่นได้หมด
1: จุ่นที่จุ่นเดียวพี่จุ่นภาพบอลอิตาลีบ่อย
0: ทั้งอิตาลีทั้งลาลิก้าได้หมด
1: ใช่นะครับก็ได้กองหน้าเหมือนแววดีครับติดทีมชาติอิตาลีไปแล้วด้วย
0: ครับวันนี้ผมเห็น2ทีมพรีเมียร์มีเปิดเสื้อใหม่มาคริสตัลพาเลซ
1: ครับ
0: เสื้อชุดสีขาวสวย
1: ชุดขาว
0: เอเวอร์ตันเนี่ยเอเวอร์ตันผมก็เป็นชุดเยือนนะคุณหนูเฮ้ยสีขาวเอเวอร์ตันสวยว่ะสวยสวยแบบใส่เที่ยวได้เลยอ่ะ
1: แต่เอเวอร์ตันปัญหาคือมันหาซื้อที่บ้านเรายากมาก
0: ใช่
1: ถ้าเป็นเสื้อเอเวอร์ตันสโมสรอื่นยังคงว่าง่ายไปหน่อยนะครับแล้วก็ข่าวดีว่าลิเวอร์พูลใกล้ประกาศการต่อสัญญากับนะครับโดมินิกโซบอสไลแล้วนะบอกว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการประกาศต่อสัญญาถึง2031นะครับ
0: ครับผม
1: กัปตันคนใหม่เลยไ
0: หมน่าจะให้เป็น
1: ต่อจากฟันไดไป
0: ผมว่าน่าจะเป็นกัปตันเบอร์3ก่อนเพราะเบอร์2ผมว่าน่าจะเป็นอลิสองเบเกอร
1: ์ครับตามอาวุโสไปนะ
0: แล้วก็วันนี้ทางเรอัลมาดริดคุณหนูเขาประกาศเบอร์เสื้อนักเตะใหม
1: ่ครับ
0: จากเป็นทางการไปแล้วอย่างทางด้านมาร์คคูเรย่าเนี่ยใส่เบอร์2
1: อ
0: ีบูคูนาเต้ใส่เบอร์4
1: ครับ
0: แบนาโด19
1: แบนาโด19
0: ดุมฟริส20
1: โอ้โหนักเตะ
0: แล้วก็เอนดริกเนี่ยจะมาใส่เสื้อหมายเลข9
1: โอ้แต่เอนดริกก็มีข่าวล่ำร่ำว่าอาจจะต้องถูกปล่อยยืมต่อเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าพูดถึงรายชื่อนักเตะใหม่ของเรอัลมาดริดแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเอาจริงอ่ะคือผมว่าคัมแบ็กกลับมาแบบมันแน่นอนซีซั่นเนี้ย
0: ใช่
1: มาดริดก็เสริมแต่ละคนนี่คือแบบโหดๆท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: นเลย
0: ถ้ามูรินโญ่ไม่ได้มาคุมทีมผมว่าพวกนี้คงมาไม่ครบอ่ะ
1: เนาะแล้วอย่างนี้นี
0: ่แม็กขวาอย่าลืมนะอีกคนนึงมาดริดเปโดรปอโล่ป่ะจบเลย
1: พอเลยเหรอ
0: เออมีข่าวว่าเปโดรปอโล่เองก็อยากกลับเล่นในสเปนคือตอนนี้มาดริดเองแม็กขวาก็โอ้เขาก็ได้ดูมฟรีสไปแล้วเนาะ
1: เออเนี่ยดูมฟรีสแต่พอได้ดูมฟรีสปุ๊บเนี่ยเทนก็ลำบากแล้ว
0: เทนก็ขยับมาเล่นเป็นนี่เลยฝึกไปขอ
1: เป็นมิดฟิลด์
0: ไปขอมูรินโญ่อ่ะอยากขอเล่นเป็นเซนเตอร์
1: เป็นเซนเตอร์
0: เผื่อจะเข้าตาทูเคิลไงเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กที่ทูเคิลเขามองอย่างเงี้ย
1: โอ้ตายเลยจะเป็นเซนเตอร์นี่แย่เลยนะโอ้แต่ว่าแต่ละคนนี่ดูท่ายังไม่หยุดเท่านี้นะครับเรอัลมาดริดเนี่ย
0: น่าจะมี
1: น่าจะมีอีกน่าจะมีอีกเขากำลังตามหาขุมกำลังที่มันแข็งแกร่งเพิ่มแล้วส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขาขาดคือกองหลังนะแล้วก็เติมกองหลังดีๆทั้งนั้นเลยนะทั้งแบ็กซ้ายทั้งแบ็กขวานะครับแล้วก็เซนเตอร์ด้วย
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะนะเอกแฟนอังกฤษน้ำตาตกในนะอู่ลาดกระบังใจอยู่สังโคกและแฟน99ทุกท่านน้าเอกน้าอู๋จำได้ไหมครับเมื่อตอนบอลโลกเริ่มแข่ง32ทีมหนูเคยบอกว่าปารีสยังป้องกันแชมป์ UCL ได้บอลโลกครั้งนี้เนี่ยอาเจนก็ต้องป้องกันแชมป์โลกได้เช่นกันแล้วตอนนี้อาเจนเขามาสุดทางสุดป้ายจริงๆนานาคิดว่ายังไงอาเจนจะทำได้ไหมคะ
0: มีโอกาส
1: ได้ได้ได
0: ้ถ้าทำได้จะเป็นทีมที่4ป่ะ
1: มันมีอิตาลี
0: อิตาลีอุรุกวัยไหม
1: มีบราซิลที่เคยทำได้เนาะที่เคยป้องกันแชมป์ได้ลองดูว่าจะทำได้ไหมนะครับมีโอกาสนะเพราะว่าผมว่า 50-50 แล้วนะชิงชนะเลิศครั้งนี้ครับใกล้ๆกันเลยพี่ๆยังขัดใจกับการเลือกนักเตะของโทมัสทูเคิลอยู่ไหมครับหลังจากที่เขามาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วขัดใจเรื่องแผนการเล่นเปลี่ยนตัวไหมครับโอ้ยผมว่ามันก็ต้องมีบ้างครับการเลือกนักเตะเนี่ยมันยังไงอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งการตัดสินใจส่งนักเตะเลือกแนวทางการเล่นแล้วผลมันออกมาอย่างนัดล่าสุดเนี่ยมันก็ยังขัดใจอยู่นะพี
0: ่ใช่
1: มันทิ้งไม่ได้หรอกมันไม่หมดไปแน
0: ่ๆก็หลายๆตัวที่คิดว่าไม่ควรติดก็ติด
1: จริง
0: เซอร์ไพรส์สุดก็น่าจะเป็นสโตนกับชาโลบา
1: เอามาแล้วทำไมบางคนก็มีโอกาสให้เล่นก็ไม่ให้เล่น
0: คอบี้เมนูก็ไม่ได้เล่น
1: อย่างเงี้ย
0: ตัวที่แบบควรจะดึงมาอย่างแม็กควายอย่างลูกชอก็ไม่ได้มา
1: แต่เขาบอกว่านัดชิงที่3เนี่ยคือสื่อพยายามจะไปถามความมุ่งมั่นตั้งใจของอังกฤษในนัดชิงอันดับที่3ทูเคอร์เขาบอกว่าโอ้ยทีมอย่างฝรั่งเศสอ่ะไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ที่การเล่นนัดชิงอันดับที่3หรอกทีมชาติอังกฤษก็ด้วยเหมือนกัน
0: ม
1: ันก็เลยทำให้เอาละนัดชิงที่3เนี่ยก็คงมีการโรเตชันเพราะว่าสื่อฝรั่งเศสมองว่าฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะโรเตชันหนักๆเลยเช่นเดียวกับทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
0: อย่างฝรั่งเศสกองเต้ได้ลงไปยัง
1: ลงไปแล้วมีนัดหนึ่งมีแล้วเขาเลยบอกว่านัดชิงที่3เนี่ยอาจจะเป็นทีมโรเตชันเพราะว่ามันชัดเจนผมว่าเข้าใจถูกเข้านะเพราะว่าเป้าหมายทีมใหญ่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้มีกระจิกกระจายมาเล่นนัดชิงอันดับที่3หรอกคือติดไปด้วย
0: คือเป้าหมายหลักเขาอ่ะถ้าไม่ได้แชมป์คือล้มเหลวหมด
1: ใช่เนี่ยแล้วนัดชิงที่3ก็คงเห็นนักเตะที่แบบมีโอกาสได้ลงสนามน้อยๆได้ลงมาบ้างแหละถ้าถูกเข้าไม่ได้ใจดำอะไรขนาดนั้นนะ
0: อาจจะได้เห็นพวกชาโลบา
1: เมนูลงเล่นเยอะๆหน่อย
0: วัตกิน
1: เป็นตัวจริง
0: อีแวนโทนี่
1: อะไรอย่างนั้น
0: ดอกเตอร์เลสอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับอะไรทำนองนั้นแหละนะถ้าเป็นไปได้นะครับ
0: พี่ตุ๊กท่านลุ้นดาวชนบัว
1: ปุ๊กเคนเป้
0: เนมเบเล่
1: ก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเหมือนกันนะได้อันดับ3กับอันดับ4บอลโลกต่างกันยังไงครับได้เงินมากกว่ากันไหมครับต่างกันนะ
0: คือมองในมุมของความรู้สึกอ่ะผมว่าการพลาดท่าแพ้รอบรองอ่ะ
1: ครับ
0: กับการได้ที่3ที่4ผมว่าม
1: ัน
0: ปลอบใจไม่ได้หรอกสำหรับผมนะ
1: ไม่ได้
0: คุณจะเอาอันดับ3มาปลอบใจประธานเป้ปลอบใจเคนลึกๆแล้วอ่ะมันผมว่ามันแทนกันไม่ได้หรอก
1: คือการตกรอบรองชนะเลิศไม่ว่าคุณจะเป
0: ็นมากนะ
1: ทีมชาติใหญ่ทีมชาติเล็กเนี่ยมันเจ็บปวดหมดแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นชาติที่ไม่เคยมารอบนี้บ่อยแล้วพอแพ้รอบรองไปชิงที่3เนี่ยผมว่ามันยังพอมีกระจิกกระจายในการอยากเล่น
0: เกาหลีใต้ตุรกีโมร็อกโก
1: มันยังพอเห็นความสำคัญกับนัดชิงที่3อ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบชาติระดับประสบความสำเร็จมาแล้วบ้าง นัดชิงที่3ผมว่าบางทีมัน
0: ไม่มีความ
1: ใจเล่น
0: ยูฟ่าถึงไม่มีชิงอันดับ3เพราะมันจบแพ้รอบรองปุ๊บมันก็ตัดจบเลย
1: ใช่อันนี้ผมเข้าใจที่ทูเคิลบอกว่าไอ้ทีมใหญ่ๆก็คงไม่ได้ตั้งใจเล่นนัดชิงที่3หรอก
0: ส่วนเงินรางวัลผมว่าทีมไม่ได้ซีเรียสหรอกคงห่างกันไม่เยอะหรอก
1: ครับ
0: เงินรางวัลบอลโลกอ่ะ
1: มันก็เล่นเป็นเกียรติยศไปงั้นแหละครับ
0: เดี๋ยวเช็คดูให
1: ้ครับพี่ว่าพวกบูล้างผ่านอย่างเวียร่ารอยคีนกัตตูโซหายไปเพราะ VR หรือเปล่าหมดสนุกเลี่ยมฟุตบอลจากคุณต้นปีศาจแดงมีส่วนนะผมว่านักฟุตบอลถ้าคุณเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องห้ามตัวเองปรามตัวเองบ้างคือถ้าคุณไปเล่นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันโอ้มันอยู่ไม่ได้ดิโดนไล่ออกโดนลงโทษโดนแบนยับอ่ะ
0: ก็อาจจะอีกมุมนึงคือระบบของคุณซื้อสมัยใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวลุกจ๋าๆมิดฟิลด์ตัวรับจ๋าแล้วอะไรเงี้ย
1: มันต้องทั้ง2อย่าง
0: ใช่สไตล์มันก็เลยใช้คำว่าหายไปเยอะเลย
1: คือถ้าคุณแบบเล่นเกมรับเก่งอย่างเดียวคุณก็ต้องเป็นระดับแบบโค้ชมาเกเลเล่ให้ได้
0: อ
1: ะไม่งั้นคุณก็จะไม่มีที่ยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเล่นเกมรุกแทบจะไม่เป็นเลย
0: ใช่
1: ป่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้ามาสมัยนี้เนี่ยมันต้องเก่งทั้ง2อย่างให้ได้ครับผมว่าหยิบแฟนบอลอังกฤษสักคนในสนามไปเปลี่ยนตัวแทนทูเคิลยังออกมาดีกว่าโอ้โหหรือให้แฟนบอลเปลี่ยนตัวแทนนะยังดีกว่าทูเคิลนะครับจากใจหนูนะบอลโลกครั้งนี้หนูไม่มีทีมรักทีมเชียร์แต่หนูมีทีมที่ตามให้กำลังใจเป็นบางนัดค่ะแต่จะให้หนูชี้ชัดฟันธงว่าใครแชมป์หนูว่าน่าจะเป็นอันเจนค่ะแชมป์เก่าป้องกันแชมป์ได้เหมือนปารีสนะครับนี่ส่งมาบอกกันเหมือนเดิมนะครับ
0: ก็โอ้ผมว่าคู่นี้สูสีมากนะใครก็ได้
1: ครับ
0: ใครก็ได
1: ้มันก็มีเหตุผลที่มีเหตุผลสนับสนุนทั้งสองชาติเพราะว่ามาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: ผมเข้าไปเช็คดูนะคุณหนู
1: ครับ
0: แชมป์เนี่ย50ล้านดอลลาร์นะส่วนรองแชมป์33
1: ครับ
0: ต่างกันอยู่17ล้านถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู
1: ่
0: ส่วนอันดับ 3-4 เนี่ยได้27ถึง29ล้านรองแชมป์อันดับ3อันดับ4ไม่ห่างกันเท่าไหร่
1: ห่างกัน2ล้าน
0: แต่แชมป์กับรองแชมป์เนี่ยห่างกันเยอะประมาณนี้แหละ
1: แต่ว่าบางทีการเป็นอันดับที่3เนี่ยแน่นอนมันก็เป็นอีก1เขาเรียกว่า1พื้นที่ที่คุณเป็นอันดับ3บอลโลกอ่ะแต่การเป็นอันดับ4เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถูกจดจำเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมคิดเหมือนคุณอู่นะถ้าเป็นทีมเล็กอ่ะการได้อันดับ3
1: มันมีความหมาย
0: แต่ถ้าเป็นทีมใหญ่อย่างพวกเนี่ยฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันบราซิล
1: ผมว่า
0: สเปนอาร์เจนผมว่าเขาไม่ได้แคร์เลยอันดับ3ที
1: ่เฉยๆอ่ะ
0: เพราะทีมพวกเนี้ยโอ้โหยิ่งเป็นบราซิลเนาะคุณหนูเล่นทัวร์นาเมนต์ไหนถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะถ้าคุณไม่ได้แชมป์เนี่ยคุณล้มเหลวเลยนะ
1: จริงแต่ต้องดูว่านัดชิงอันดับที่3เนี่ยมันจะน่าสนใจมันจะน่าดูมันจะสนุกมันจะเข้มข้นขนาดไหน
0: ครั้งที่แล้วโมร็อกโกแพ้แค่โครเอเชียนะอันดับ3
1: ใช่ก็เป็น2ชาติที่แบบเซอร์ไพรส์ทั้งคู
0: ่โครเอเชียเนี่ยไอ้2ครั้งหลังอะเป็นรองแชมป์ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้อันดับ3ครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อ
1: ันนั้นก็อกหักมาต่อๆกันเลย
0: ครับ
1: อันนี้บอกเอนโซโหเอนโซมันซาตั้งแต่4ปีก่อนแล้วครับ
0: นึกไม่ออกอะเมื่อ4ปีที่แล้วอะ
1: ครับ
0: แต่บอลอาเจนเขาก็ทรงนี้แหละได้บู๊ได้บุญ
1: ก็ DNA พวกอเมริกาใต้นะ
0: ใช่
1: วันไหนจะงัดเอาเขาเรียกอะไรจุดที่มันเป็นมุมมืดของบอลอเมริกาใต้ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีจุดนั้นที่มันค่อนข้างโดดเด่นอยู่
0: ยิ่งถ้ามันเจอกับทีมที่แบบต้องเดือดต้องบวกอ่ะมันก็จะแบบ
1: ได้
0: ใช่ไหมมันก็
1: จุดติดทุกคน
0: อ่ะมันก็จะมัน
1: อ่ะใช่บอกความเลวร้ายของสงครามครับอังกฤษอาเจนถึงเป็นแบบนี
0: ้มีส่วนครับเพราะว่านอกเหนือจากเกมในสนามอ่ะโอ้โหคุณหนูเห็นภาพวันนั้นที่ไทม์สแควร์ใช่ป่ะที่แบบเอาธงกรีดมาแล้วมีถุยน้ำลาย
1: ใส่
0: เหยียบแล้วก็มีแบบเผาธงอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหยามกันทุกแง่มุมอ่ะ
0: ขนาดว่ามีแฟนบอลอังกฤษอ่ะที่มีคนส่งมามันอยู่คนเดียวเว้ยมันเดินไปในกลุ่มแฟนบอลอาร์เจนยังดีที่แบบยังมีผู้หญิงแฟนบอลที่เป็นอาร์เจนที่ยังมาห้ามแฟนบอลกันเองอ่ะผมว่าไม่งั้นนะโอ้โห
1: เ
0: ละโจมตีน่ะไม่น่าเหลือ
1: ครับบอกอังกฤษอุดใช้แท็กติกนี้ตั้งแต่เจอนอร์เวย์แล้วครับรับลึกเหมือนแมนยูเจอบาร์ซ่าปี08-09นะครับ
0: คือวันนั้นเนี่ยเขาไปจับตายฮาแลนด
1: ์
0: นักเตะที่มันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: พอเอาฮาแลนด์อยู่ทุกอย่างมันจบแต่อย่าลืมนะว่าอาร์เจนตินาคนที่มันอันตรายที่สุดคือตัวนักเตะที่มันอยู่นอกกรอบไง
1: เมสซี่
0: เมสซี่ไง
1: ชอบพาตัวเองออกมาวงนอกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นนะถ้าคุณเอาแท็กติกมาลุมตัวเด่นของแต่ละทีมคุณต้องเอาคน 3-4 คนน่ะมันลุมเมสซี
1: ่แต่มันเป็นเมสซี่ไงพี่บางทีพอมันลุมแล้วมันก
0: ็มันก็ยังดีกว่าเดียวๆอ่ะคุณหนูถูกป่ะ
1: แล้วไปปล่อยเขาอ่ะบางทีลุมยังเอาไม่อยู่เลยนะ
0: อย่างน้อยผมมองในมุมอีกมุมนะไม่ต้องนี่หรอกเอามาขวางสัก3คนน่ะคือทำอะไรก็ได้ให้เมสซี่เล่นไม่ถนัดน่ะ
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำนี่คุณไปเปิดช่องให้เมสซี่แบบโอ้โหสบายไอ้ลูกเอนโซยิงอ่ะเปิดเบียร์โป๊ะกระดกมันยังมีเวลายิงเลย
1: ลง
0: พื้นที่มันโล่งมาก
1: เพราะว่าเขาตามมาปิดเมสซี่กันสองคนเออแล้วตรงนั้นมันโล่งไง
0: ใช่
1: เมสซี่มันก็ดึงนักเตะอังกฤษมาได้หมดเลย
0: ใช่แล้วก็ไอ้ลูก 2-1 เราก็ต้องชมเมสซี่ด้วยนี่ก็นี่ยังไงแม้แต่ก็น่าอดีตนักเตะหลายคนออกมาบอกว่าคุณปล่อยให้เมสซี่ได้มีจังหวะแบบหยอดง่ายๆอย่างนั้นได้ยังไง
1: เอาแค่ให้เขามีโอกาสกว่าสายตาไปสแกนให้เขตโทษว่าใครอะไรอยู่ตรงไหนเน
0: ี่
1: ย
0: คือคุณกดดันให้เมสซี่เปิดเท้าขวาขวางสัก3คนทำให้ทำอะไรก็ได
1: ้ครับ
0: ให้เมสซี่ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะเล็งมุมตกอ่ะจุดตกอ่ะ
1: อ
0: ันนั้นมันก็โอเค
1: ก็เป็นไงลองเปิดให้เปิดไม่กี่ทีในเรียบร้อยเลย
0: ไอ้สัญญาณเตือนมันบ่อยแล้วไอ้เรื่องคอร์สจากด้านข้างเนี่ย
1: จะโดนหลายลูกแล้ว
0: 2-1 อ่ะน้อยไปด้วยซ้ำ กับแท็กติกอุดนะโมงชนเสาแม็กก้ายิงชนเสาเงี้ย
1: พิกฟอร์ด
0: เซฟเงี้ย
1: น่าจะโดนก่อนนั้นแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อู๋ครับอังกฤษแพ้เมื่อวานซึมไม่ได้ฟัง FM 99เลยครับแผนบ้าอะไรครับโดนครอสหม่งได้ทุกลูกแล้วน่าจะโดน 3-4 ลูกด้วยจากคุณบูมบอตอฟ
0: นี่เอาง่ายนะคุณหนูบางคนก็มองโอ้โหเซียนหลังเกมมันไม่ใช่แค่นักกัดหรือว่าคนที่ดูฟุตบอลอย่างพวกเรารู้สึกกับทูเคิลอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: อดีตนักฟุตบอลแม้แต่กระทั่งพวกไมเคิลโอเว่นพอลสโคทูมัสมุลเลอร์
1: เขาเห็นกันหมดแล้ว
0: เขาก็ยังออกมาตำหนิแท็กติกของทูมัสทูเคิลเลย
1: ผมถึงบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์ทูเคิลเนี่ยมันคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน
0: แทบจะแบบมันแทบจะร้อยทั้งร
1: ้
0: อย
1: คือแฟนบอลด้วยนักวิเคราะห์วิจารณ์อดีตนักเตะเนี่ยเขาก็มองว่าทูเคิลเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เราคิดกันทั้งนั้นแหละ
0: ใช่
1: ในแนวทาง
0: ที่มันแปลกกันถ้าจะมาแบบถ้าจะมาตำหนิแท็กติกของทูเคิลนะ
1: ครับคือแต่ครอปเนี่ยเจอร์เก้นครอปเนี่ยเขาออกแนวเห็นใจเพื่อนร่วมชาติอย่างทูเคิลเขาบอกว่าก็พูดในเชิงประมาณว่าถ้าเป็นเฮดโค้ชเนี่ยทุกๆการตัดสินใจมันยากหมด
0: อ
1: ันนี้ครอปก็พูดถูกคือถ้าสุดท้ายแล้วถ้าทูเคิลทำแบบนั้นแล้วอังกฤษเข้าชิงได้มันก็จะเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดเลยที่ดีไปเลย
0: ผลการแข่งขันมันจะตัดสินทุกอย่าง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าการตัดสินใจของเฮดโค้ชเนี่ยมันมีเหตุผลของโค้ชแต่ละคนแต่ว่าถ้าสุดท้ายมันผลมันจบไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของตัวเอง
0: ถ้าครอปวันนั้นถ้าเป็นครอปอ่ะคุณคิดว่าครอปจะทำแบบนี้ไหม
1: เขาไม่มี DNA ไปเล่นอะไรแบบนั้นหรอกครอปอ่ะ
0: เขาอาจจะเน้นรับบ้างแต่ว่า
1: ก็รอสวนบ้าง
0: เออจุดเด่นของเขาคือตัวสวนเขาคงไม่ปล่อยให้อาเจนเล่นง่ายแบบนั้นหรอก
1: เขาไม่เอาเซนเตอร์ 4-5 คนไปสุ่มมันอยู่ตรงนั้นหรอกคือคุณเปลี่ยนได้แต่คุณก็ต้องปรับอะไรที่มันให้เกมมันรัดกุมไม่ได้แบบเอากองหลังออกเว้ยเอามิดฟิลด์ออกเอาตัวลุกออกส่งกองหลัง
0: เขาก็เหมือนประมาณว่าอย่างน้อยๆถือแก้วกาแฟไปให้ทูเคิลจิบสักหน่อยนึงเพราะว่ามีแต่คนซ้ำไงก็ใช่เดียวกันด้วย
1: ก็นะเออเข้าใจได้ในฐานะที่แบบเพื่อนร่วมชาติกันนะครับอ่ะตอนนี้ 18:44 นแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันเบรกสุดท้ายครับ
0: ก
1: ลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 Mid Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
3: ่นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลกคนนี้ลามินยามาลทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยามาลจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลน่า45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูแล้วนะครับอ่ะก็เมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานนั่นก็คือแบรนด์กอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่อยากจะมาแนะนำมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับกอบกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนานะครับแผ่นหนามากๆสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกอบกรอบมีให้เลือกหลายรสชาตินะครับกับรสชาติแรกเนี่ยซองสีน้ำเงินรสชาติดั้งเดิมซึ่งรสนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสอื่นเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแผ่นเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มคลาสสิกโดนใจรสชาติที่2ครับรสสาหร่ายซองสีดำเป็นรสชาติที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยหอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนิสรสที่3ครับรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับรสชาติที่5รสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซตชีสเข้มเต็มซองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันณภัทรด้วยอินใจเอื้อที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์กแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้ครับจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับคุณกันและใครอยากเห็นคุณกันณภัทรในแบบชาวร็อกและกิจกรรมดีๆครับไปติดตามกันได้ทาง Facebook Instagram TikTok ของทาง Youthful Food หาซื้อกอบกรอบได้แล้วครับที่ Lotus Big C Tops Tops Daily Macro Max Value Macmart Jiffy และ The Mall ครับในช่วงดูบอลฟุตบอลโลกแบบนี้เนี่ยต้องมีกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
9: ครับผม
8: วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พักผ่อนกันเหมือนเดิมพี่เอก
9: ฝ่ายใดไหนพักผ่อนได้พอ
8: นอนให้เต็มที
9: ่เห็นข้อความส่งมาถามหรือว่าอังกฤษเตะคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้ครับผมงงตารางเตะคืนวันเสาร์
8: คืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์
9: ก็คือคืนวันเสาร์ตีสองอ่ะ
8: อังกฤษเตะตีสี
9: ่ตีสี่หรือตีสอง
8: ตี
9: สี
8: ่นัดชิงที่สามเตะตีสี
9: ่แล้วก็คืนวันอาทิตย
8: ์ครับ
9: อืม ตีสองนะ
8: คือวันที่ตีสอง
9: คือวันที่ตีสอง
8: อังกฤษเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ตีสี
9: ่
8: ก็คือเช้ามืดวันอาทิตย์นะครับว่ากันง่ายๆนะครับแต่มันจริงนะเพราะว่าบางคนอาจจะหลงวันหลงคืนแต่นัดชิงที่3เนี่ยเตะก่อนอยู่แล้วนะครับ
9: คือถ้าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันเล่นในยุโรปอ่ะ
8: สบาย
9: ก็คงไม่ได้งงกับเวลานะ
8: ใช่ใช่สวัสดีคุณปลั๊กใน YouTube ด้วยนะครับบอกว่าวินชิตเนี่ยเป่ารอบชิงที่นิวยอร์กอาเจนเคยแพ้ซาอุที่วินชิตเป่าจะเป็นยังไงใช่เขาคือคนเดียวกันกับที่เป่าที่อาเจนเปิดสนามบอลโลกที่กาตาร์แล้วแพ้ซาอุดิอาระเบียวินชิตนะวันนั้นคนเดียวกันกับนัดชิงที่จะเป่ากับสเปนนะครับ
9: ครับผม
8: คืนวันอาทิตย์ก่อนคู่ชิงบอลโลกค่ำดูดิโอเพนกับ F1 นะครับคุณปลั๊กบอกมานะครับคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าเพิ่มทีมแข่งเยอะขนาดนี้ดีใจกับคนที่ได้แชมป์โลกไปแล้วเลยครับอ๋อคุณนันทพงศ์บอกว่ารอฟอร์มของทีมชาติไทยครับถ้าพัฒนาไม่ได้ก็ไปบอลโลกยากครับคุณนันทพงศ์บอกโอ้ขนมที่ชอบเอามาทานระหว่างดูบอลคือคอนเน่กับกอล์ฟกรอบครับโอ้โห
9: เมื่อวานก็ซื้อมาผมซื้อมาแล้วเข้าเซเว่นเอามากินตอนเล่นเกม
8: โอ้สบายเลย
9: เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะจัดมาอีก
8: ครับ
9: เอาไว้ดูฟุตบอลเพราะว่าจริงที่3เราไม่มีคิวอยู่แล้ว
8: ใช่อ
9: ันนี้เราดูบอลสบายๆถ้าเป็นคืนวันเสาร์
8: ชิงชนะเลิศก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วนะครับทีมที่มีหัวใจเพื่อเมสซี่กับทีมที่มีระบบที่ดีที่สุดในโลกครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นเจ้าโลก ก็ได้รู้แล้วครับส่วนตัวผมเนี่ยคิงเลโอจะสยบกระทิงดุนะคุณธีรเทพเชียร์อาร์เจนตินานะ
9: คร
8: ับ
9: ก็บอกแล้วไงว่าทั้งอาร์เจนทั้งสเปน
8: อ
9: ่ะตั๋วเฉลี่ยนี่แทบจะ
8: ใก
9: ล้เคียงกันอ่ะ
8: ใช่คุณอู๋คิดยังไงกับการซื้อตัวนักเตะแมนยูครับตอนนี้นะครับแล้วมีดีลไหนตำแหน่งไหนที่อยากให้เสริมเข้ามาอีกส่วนตัวผมมองว่าอยากได้แบ็คซ้ายกับกองหน้าเพิ่มคือการซื้อตัวแมนยูตอนนี้นะคือถ้าเต็ม10ผมก็ให้ประมาณนัก 7.5 เพราะว่าดีลที่คุณเคยสนใจเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้อย่างดีลที่ได้ไปเพียงแต่ว่าคุณแก้ไขด้วยการไปซื้อทีละมันมาโอเคผมว่าเป็นการแก้ไขที่ดีไปได้นักเตะที่แบบฝีเท้าก็ไม่ธรรมดาอยู่ที่เทเลมัน
9: ชื่อเทเลมันเนี่ยชื่อใหญ่อยู
8: ่
9: แต่มันอาจจะไม่ตรงจ็อบกับตำแหน่งที่แมนยูต้องการแบบ
8: แมนยูต้องการ
9: แรกอะไรเงี้ยนะ
8: ตัวเบรกเกมเลยแล้วจริงๆยูริเทเลมันเนี่ยก็แอบมีอาการบาดเจ็บให้เห็นกันบ่อยๆนะ
9: อ
8: ันนี้ต้องระวังแล้วอายุเขาก็ไม่ได้น้อยแล้วด้วยนะครับแต่ค่าตัวมันถูกไง
9: แล้วพวกแบ็คมีต้องมีเปลี่ยนไหม
8: ผมว่าต้องเปลี่ยนว่ะพี่เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเล่นกันแบบนี้ไปแบ็
9: ค
8: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เรื่อง
9: กับมาร์โลกับโมร็อกโกผมว่าก็ฟอร์มดีนะ
8: แต่ว่าพอเล่นกับแมนยูแล้วเขาดูกลางๆดูธรรมดาไปดูธรรมดาไปนะครับก็เลยแบบหาแบ็คใหม่ซะเลยดีกว่านะครับก็คงต้องมีอีกครับแค่นี้ไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยเนี่ยคุณก็ต้องเติมอีกผมก็อยากได้ตำแหน่งแบ็คทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วก็มิดฟิลด์แน่นๆอีกสักคนหนึ่งนะครับReturn of Finalissima แหละครับฟันธงสเปนแชมป์โลกครับคิดไว้ในใจตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วครับคุณนันทพงศ์บอกมานะ
9: คือเอาถ้วยเอามาให้ถ้วยหนึ่งเป็น2ถ้วยเลยก็ได
8: ้เต็มๆเลยไหนๆคุณก็ไปแคนเซิลรายการนั้นไปแล้วเอาถ้วยนั้นมาเป็นถ้วยพ่วงมาเลยนะคร
9: ับ มันของเดือนไหนนะผมมีนาที่
8: มีนามีนาสเปนเข้าชิงแล้วสถิติบ่งบอกว่าจะชนะครับจากคุณฮาร์ดเลิฟ
9: ก็เพิ่งเคยเข้าชิงครั้งเดียวไงก็ 100% น่ะ
8: ใช่บอกเรือหายแน่นอนครับฮูเลียนเนี่ยจากคุณนันทพงศ์บอกมานะครับเมสซี่เหยียบเท้านั่นตัดต่อ AI ครับจากคุณนพรัตน์ใช่เหรอไม่แน่ใจมันมีจังหวะที่เมสซี่ฟาว
9: คือมีช็อตสัมผัสจริงๆแต่ว่าผมว่ามันเป็นการปรีเข้าหาบอลทั้งคู่อ่ะ
8: ครับ
9: ผมว่าตรงนั้นมันก็ไม่พอกับการที่คุณจะทับคือช็อตนี้จะให้ทำยังไงอ่ะให้แจกแดงเมสซี่เหรอ
8: คือมันมีภาพแบบนั้นจริงเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันโดนตัดต่อเพิ่มด้วย
9: ผมว่าช็อตเมสซี่กับสเปนผมว่าไม่เป็นการเข้าหาบอลโดยที่ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่จะต้องมาถกเถียงนะสำหรับผมนะ
8: มันผ่านไปแล้วด้วยแหละ
9: แต่ถ้าเป็นอีกช็อตนึงที่เอลเลียตไปโดนหนุนนะอันนั้นอ่ะ
8: ครา
9: วยังผมว่ายังเขาเรียกว่ายังใกล้เคียงมากกว่าหรือช็อตเอนโซเข้าด้านหลังแล้วมีมือไป
8: หยุ่มอ่ะหยุ่มหัว
9: ท่อนแขนมีหมัดลูกนั้นน่ะควรจะเช็คด้วยซ้ำ
8: ครับ
9: แต่ก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
8: อังกฤษทีมดีแต่หาโค้ชดีๆมาทำยากครับทูเคิลไม่ได้เรื่องเลยแต่คุณนิพัทบอกมา
9: ก็นี่โค้ชโนหนึ่งของจันบนเลยนะ
8: ล่ะ
9: มันไม่ใช่นะ
8: ล่ะเขาเชียร
9: ์ก็เชียร์ทูเคิลเป็นการส่วนตัวนะ
8: สุดยอดเลยนะครับภาพตั้งแต่เจนติน่าที่ไปชูป้ายหมู่เกาะมาวินัสถ้าโดนลงโทษจริงจะมีผลต่อโมเมนตัมทีมฟ้าขาวขนาดไหนครับไม่มีหรอกครับผมว่าบอกเลยว่าไม่มีหรอก
9: คืออาร์เจนตินามันฮึกเหิมอยู่แล้ว
8: ไปลงโทษก็ไปปรับ
9: กับการ
8: ปรับอะไรก็ปรับไป
9: อังกฤษพอชนะแล้วชูป้ายมันก็ยิ่งฮึกเหิม
8: ยิ่งเพิ่ม
9: มันได้ใจดิมันได้ใจคนในชาติเขาด้วย
8: ใช่มันยิ่งทำให้ความมั่นใจทวีคูณ
9: อ
8: ่ะผมว่า
9: น่ะ
8: ถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
9: ยิ่งเอาเรื่องความรักชาติมาทำมาโชว์ให้ประชาชนบ้านตัวเองเห็นแบบนี
8: ้
9: มันคึกนะ
8: แล้วยิ่งเขามั่นใจว่าเฮ้ยหมู่เกาะตรงนี้เป็นของเขาอะไรเงี้ย
9: คือมันเป็นคือชาวโลกมันเป็นภาพที่แบบเฮ้ยคุณไม่ควรเอาเรื่องพวกนี้มาอยู่ในเกมกีฬาแต่ว่าคนในชาติเขาอ่ะเขารู้สึกว่าพวกนี้คือฮีโร่นะเว้ย
8: ครับ
9: เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบโหคุณเอา

0: ไม่ต้องลงโทษอะไรเงี้ยถ้าภายใน1ปีทำอะไรแบบนี้อีกค่อยลงโทษ
1: มันไม่มีแบบจะทำแล้วมั้ง เพราะอาเจนอังกฤษไม่ค่อยเจอกันนะท่านผู้ฟังไม่ค่อยเจอกันนะคร
0: ับ
1: แล้วอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยเจอกันอ่ะ
0: ก็นานแล้วแหละ
1: ผมว่าพอไปดูนะคุณหนูเขาก็เจตนาที่ไม่อยากจะเจอกันด้วยหรือเปล่านะ
0: มันหลบกันแต่จริงๆมันก็
1: คือต่างคนต่างไม่อยากมายุ่งวุ่นวายไม่อยากเจ
0: อก็คงไม่อยากญาติดีด้วยกันแต่นานทีค่อยมาเตะกันบอกดีครับพี่เอกคุณอู๋ครับบาโก้ย้ายมาเชลซีแล้วนะครับเขาอยู่สตาร์บูกนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็ย้ายมาเชลซีได้อยู่แล้วถ้าอยู่สตาร์บูกอ่ะ
1: ก็คือเดียวกันอยู่แล้วอ่ะ
0: คือแล้วเอาจริงนะตอนย้ายไปอยู่สตาร์บูกเนี่ยนี่มันเล่นดีมากพี
1: ่ใช่
0: ผมเคยพากสตาร์บูกอ่ะคือปกติเนี่ยวาเลนตินบาโก้ตอนที่เขามาอยู่ไบรตันเนี่ยมันเป็นแบ็ค
1: ม
0: ันเป็นแบ็คซ้ายเลยแล้วพอไปอยู่สตาร์บูกคุยเล่นมิดฟิล
1: ด
0: ์โอตระดีเลย
1: เด็กเพิ่ง21นะ
0: เล่นดีมากตอนอยู่สตาร์บูกอ่ะตอนอยู่สตาร์บุกนี่ผมยังติดใจเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวเข้าขยับมาด้านในดีๆ
1: ตัวเองทำอะไรไม่นึกถึงว่าตัวเองจะต้องมาเจอคู่แข่งในอังกฤษหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้บ้าง
0: แต่ว่าคาแรคเตอร์มันกวนโอ้ยนะ
1: ใ
0: ช่มันไม่เบานะ
1: ใช่ใ
0: ช่ติดวาโก้นี่เอาเรื่องกันนะนะครับเกาหลีใต้อิตาลีครับโจดจันกันทั่วครับคู่นั้นนะคร
1: ับ
0: ชนะภายใน90นาทีเลยครับสเปนถ้าไม่ติดเล่เหลี่ยมดาวพุ่งล้มนะถ้าเล่นกันแบบบอลกันเน้นๆไม่ต้องติดดาบไม่ต้องอะไรกันนะ
1: คือถ้ามันเป็นเกมเหมือนสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะอันนั้นโอ้โหนะผมว่ามันสู้ได้เรื่องของแท็กติกของฟุตบอลจริงๆไม่ค่อยมีแบบตุกติกไม่ค่อยมีแบบฟาวบ่อยอ่ะผมว่าเกมนั้นก็มองในเรื่องของฟุตบอล
0: อ
1: ่ะดีเลย
0: บอกว่าแสดง
1: นี่คุณอู่ขันนิดนึงถ้าสมมติว่าถ้ารอบชิงเป็นปารากวัยกับอาร์เจนติน
0: น่าจะต่อยกันก่อนเกมมาจบ
1: น่าจะมันหน่อย
0: น่าจะมีใบแดงหลายใบ
1: น่าจะมัน
0: น่ะน่าต้องมีสาวในสนามถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ตายเลยถ้าอเมริกาใต้ชิงกันเองนี่บอกเลยว่าไฟลุกแน่นอนเขาบอกว่าแสดงว่าชิงอันดับ3ของฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเป็นนัดตัดสินแชมป์ทีมสำรองมีโอกาสนะตัวสำรองได้ลงเยอะผมมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะเพราะว่านักเตะบางคนมันก็เหนื่อยแล้วอ
1: ่
0: ะพักแล้วยิ่งเป็นพวกซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางทีอาจจะต้องพักไปเลยอ่ะ
1: ยิ่งเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะ
0: บางทีมันก็ไม่มีกระติกกระใจ
1: เนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นกองเต้เจอกับคอบบี้เมนูอ่ะ
0: เออลงมาหน่อย
1: เอาง่ายถ้านัดชิงที่3ถ้าคอบบี้เมนูยังไม่ได้เล่นอีกนะโอ
0: ้ครับ
1: โอ้โหตูเคิลมีกระติกกับเด็กแล้วล่ะ
0: แต่ไม่ใช่ลงไปแล้วไปจ่งไปเจ็บอะไรไม่เอานะลงไปแล้วดีๆนะอย่าไปเจ็บอะไรมาสมมติ
1: ไม่หรอก
0: สมมติมันถึงข่าวซวยลงไปปุ๊บนัดเดียวนัดชิงที่3แล้วเจ็บกลับมาหนักเลยอย่างเงี้ย
1: หายอีกคน
0: โอ้โหไม่อยากนึกสภาพเลยชีวิต
1: เจ็บที่อูกาเต้ใช่มั้ย
0: ใช่มัน
1: ก็เจ็บหนักเลย
0: อูกาเต้นี่แทบทั้งฤดูกาลปีหน้าก็ไม่น่ากลับมาลงได้แล้วนะครับบอลโลกหนนี้ขาดอิตาลีครับพวกฮูลิแกนข่าวกองเชียร์ยกพวกตีกันเหมือนขาดสีสันนะคุณจืดเองคร
1: ับโอ้ถ้ารัสเซียไม่โดน
0: รัสเซียใช่
1: คนนี้อีก
0: รัสเซียนี่ตัวเมาเลยอันนั้น
1: ผมไม่แน่ใจว่ารัสเซียเนี่ยจะโดนปลดแบนในเรื่องกีฬาทุกอย่างหรือเปล่าเพราะเห็นล่าสุดวอลเลย์บอลน่ะเขาจะเหมือนเขาจะปลดล็อกแล้วนะเขาจะปลดล็อกให้มันเล่นได้แล้วนะ
0: เริ่มได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ฟุตบอลผมว่ายังอีกยังยากอยู่นะครับสวัสดีคุณเอกคุณอู๋ครับน่าเสียดายอังกฤษแพ้เพราะสู้ไม่ได้พอเข้าใจแต่แพ้เพราะมันไม่สู้เนี่ยมันน่าโมโห
1: โอ้ยคำนี้เนี่ยเป็นคำที่แบบดีมาก
0: จริงจริงจริง
1: สู้แล้วมันสู้ไม่ได้ยังโอเคแต่เลือกที่จะไม่สู้นี่แหละ
0: คือแล้วคุณมีของดีอยู่ในมือ
1: คือมันแบบสู้แบบไม่สมศักดิ์ศรีเลย
0: คือคุณมีอาวุธแบบอาวุธเด็ดเลย
1: ใช่ใช่ใช่คำนี้ถูกเลยเหมือนแบบเหมือนไม่คิดที่จะสู้เลย
0: ครับบอกทำไมสคาโลนี่ส่งซิเมโอเน่ลงแทนเดปอลครับคิดว่าเพราะอะไรผมว่าซิเมโอเน่ไอซิเมโอเน่มันสามารถเล่นบู๊ล้างผ่านได
1: ้
0: อะ
1: แล้ว
0: มันเป็นตัวลุกที่สามารถไป
1: เด็กมันสดกว่าช่วยเกมรับได
0: ้แล้วมันไปกวนโอ้ยมันทำทุกอย่างได้ซิเมโอเน่
1: ก็เรียนเอพ่อนะ
0: นะมันดูแบบโหมันถอดลูกพ่อมาเลยเพียงแต่ว่าเล่นเกมรุกมากกว่าพ่อ
1: ตรงนี้บอกก่อนแข่งไม่ต้องมารับแท็กติกเลยจากผมนะ
0: ครับ
1: ไปโทรหาพ่อเลยพ่อครับจะต้องเล่นแบบไหนครับเจออังกฤษเนี่ย
0: อ่ะเวลาหมดแล้วครับบางข้อความอ่านไม่ทันนะครับเหลืออีกหลายๆข้อความขออภัยด้วยนะ
1: ครับผม
0: เพราะวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่ข้อความส่งเข้ามาเป็นเพื่อนคุยกันเยอะมากๆนะครับก็ยังไงกลับมาติดตามนายที่นายกูรูได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้าก็คงเป็นวันที่กลับมาได้บทสรุปของศึกฟุตบอลโลกหมดแล้วนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1-6-7-3-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: นไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: สวัสดีวันศุกร์นะครับ17ฝันหวานนะฮะลีหมิงมาละนะครับวันนี้อยู่กับพระยองดูดเดทดิ
3: ไม่รู้จะดูดอะไรสวัสดีครับ
2: เป็นยังไง
3: โอ้ไม่ได้มาจัดนานเลย
2: เลิกดูบอลโลก
3: เมื่อกี้ตั้งใจให้ครบแต่ไม่ไหวจริง
2: ต้องดูให้ครบ
3: โอ้โหผิดผมก็เรียกว่าวืดไปประมาณแรกๆก็อุ้ยเสียดายวืดหลังๆช่างมันแล
2: ้วอ้าวเลิ
3: กวืดไปประมาณ10กว่ากู้ได
2: ้โอ้ย
3: ไม่ไหวจริง
2: บอลโลกนะครับสองทีนี้นะฮะจำลาอะไรแล้วก็มาเจอกันใหม่นะฮะในอีก4ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกนะครับที่ประเดิมเริ่มนะ
3: ครับ
2: 64ทีมนะครับเอายังนะ
3: ยังฮะ
2: จะเย็นนะ48ก่อน
3: โอ้โห
2: นะ
3: 48นี่ก็โอ้โหเพลียกันโอ้อุตลุดไปหมดแล้ว64นี่ไม่รู้นึกสภาพไม่ออกเลยนะอันนี้ไอตามพี่สม
2: นี่แหละนะไม่ใช่วันนี้ไปตีแบตมาแล้วก็โอ้โห
3: เป็นไง
2: กวนแบตมันขาดใช่ไห
3: ม
2: หันไปดูอีกกวนหนึ่งพี่จุนบางระจันอดีตหัวหน้าข่าวกีฬาไทยรัฐนะครับ
3: ครับ
2: นั่งหอบอยู
3: ่เอ
2: าบอกพี่ขาดขามาตีหน่อยแล้วก็แต่ว่าพวกคนหนุ่มๆอยู่เยอะแยะไม่ชวนจุดไม่จุดมาโอ้แกจะแข็งแรงตีแบะนะฮะที่ซอยนนจันทร์56
3: ผมเคยเจอแกทีเดียวเองนะพ
2: ี่จุ
3: นมาแต่แกน่าไม่70แล้วเหรอ
2: 70สัก70กว่าแล้วมั้ง
3: โอ้โหแข็งแรงนะตีแบะได้อยู่นะ
2: ใช่
3: โอ้สุดยอดเลยครับ
2: จะเจอแกทุกจันทร์พุธศุกร์คอร์ตแบะนนจันทร์56ข้างบ้านลีหมิงเลยนะครับขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปตีนะฮะอ
3: ย่างเท่
2: เพราะว่าถ้าไม่ขับไปตีแบตนี่ไม่รู้จะขับไปไหนฮะ
3: เอ้าม
2: ันได้อยู่แค่นั้นนะฮะเพราะยังไม่มีใบขับขี่
3: พี่จุนนี่แกชื่ออะไรนะตาลูนใช่ไหม
2: จารูนวานิชา
3: เออใช่ไหม
2: นะฮะครับผม
3: ครับ
2: ก็ดีใจด้วยได้เป็นเกียรติครั้งแรกในชีวิตตีคู่กับพี่จุน
3: อุ้ย
2: นะครับ
3: พี่จุนบอกลือเป็นใคร
2: อ้าว
3: โยบัตโ
2: ธโอ้โหพี่จุนนี่ไปงานของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาบ่อยครั้งนะครับไปมอบสนามกีฬาล่าสุดที่ชัยภูมิกับลีหมิงนะฮะวันนี้ก็ได้ตีแบตก็สดชื่นดี
3: เป็นไงมี
2: คอชักแห้ง
3: เหรอตีกับคุณพี่จุนบางระจันไม่มีแฮปไหม
2: มีเชงนอกเลย
3: หรือว่าโอ้70รับเลยอยู่70เดี๋ยวบาเลยเชงนอกกันที
2: เดี๋ยวก็ไปตีแบตไอ้นี่ดีกว่าเอาโสโลก
3: โอ้โหเหรอ
2: คู่พี่จุนเนี่ยสองคนรวมกันรุ่น130ปี
3: 130ปอนด์
2: 130ปีสิ130ปีนี่เขามีจำกัดอายุด้วยไงรวมกัน
3: เอาสองคนรวมกัน
2: ครับ
3: มีรุ่นอย่างนี้ด้วย
2: มี
3: โอ้ดีเว้ย
2: นะฮะแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยก็ไปจับคู่คนหนึ่งเนี่ยอายุร้อยหนึ่งเสือคนหนึ่ง20นะฮะ
3: แล้วคน20ตีไปคนร้อยเดี๋ยวเฝ้าประกบหน้าไป
2: ยืนดีนได้อย่างเดียว
3: ประกบหน้าไป
2: ยืนหน้านี่ก็อย่าไปหยอดห่างกันนะ
3: ล่ะ
2: พูดถึงแบตก่อนเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าหน้าจอเรานี่ก็เป็นหญิงเดี่ยว
3: ครับ
2: เฉินยู่เฟยตีกับใคร
3: เทปอันนี้ซิมยูจิน
2: อ๋อเทปใช่ไหมดูว่าดูว่าสดคุณภาคเป็นป่าแปะอีกดูว่าสด
3: เหรอป่ามีด้วยเหรอ
2: มีดิ
3: วันไหนอ่ะ
2: มีบอลอ๋อบอลเขาไอ้นี่ไง
3: อะไร
2: เอารีเพลย์มาไงแค่นึกว่าเตะได้ประตูละ
3: โ
2: อ้ละภาคไปเลย
3: สะดุ้งเฮือกขึ้นมา
2: ไปเล่นปลายแล้วติดบีแหลมสิงไม่นะ
3: เอาเอาละไปปลายไปพี่บีก่อนละ
2: ก็พูดถึงแบตก่อนแล้วกันเพราะว่าบอลโลกมันเตะกันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้นะครับ
3: รอบ
2: ชิงที่3กับชิงที่1นะแบตก็
3: เสียงเครือ
2: วันนี้ตีหนักเสียงสั่นนิดนึง
3: เสียงเครือใช่นะ
2: เป็นไงวิวแว่วๆว่าแพ้นะ
3: ก็ไปแล้ว
2: โอ้โหอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่าชั่วโมงนี้นะครับ ก็วิวยังจะคาดหวังอะไรไม่ได้มากมายโดยเฉพาะความหวังเหรียญทองในเอเชียนเกม
3: ครับ
2: นะมันไม่ชัดเลยนะใช่ไหม
3: เ
2: พราะมือ1ใน20เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอเชียอยู่เกือบหมดเลยนะคร
3: ับ ใช่มีพี่แอนแอนเดอร์สแอนทอนเซนมาคนหนึ่งแล้วก็มีพวกแก๊งฝรั่งเศสแต่ว่านั่นครับเอเชียนเกมเนี่ยเขาก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นนี่ก็เนี่ยแล้วก็มีดาวรุ่งญี่ปุ่นนี่ขึ้นมาอีกนะยูชิทานากะเนี่ย
2: ขึ้นมาหลายคนแล้วก็ไอ้เจ้ายูชิทานากะนี่ก็อันดับ22ของโลกอ่ะ
3: ครับ
2: นะฮะคิดดูก็แล้วกันวิวยังแพ้เลยอ่ะตามหลักแล้วดูชื่อชั้นอันดับโลกแล้วน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับ
3: ครับ
2: ก็สรุปแล้วแพ้ไป3เกมนะฮะ
3: แต่ว่ามีคนทำสถิติมาเหมือนกันเขาบอกว่าปี2026เนี่ยวิวเข้ารอบ8ทุกรายการเลยนะที่แข่งนะอย่างน้อย
2: อ
3: ย่างน้อย
2: ครับครับ
3: นะครับอ่ะก็ถือว่ามาตรฐานอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าม
2: ันก็ในแง่ถ้าจะเทียบตอนลีชงเวยเนี่ยโอ้โหหรืออะไรนะเคนโตะโมโมตะเนี่ยช่วงฮอตๆเนี่ยเขาอย่างน้อยต้องเข้าชิงมันต้องทำอย่างเงี้ยมันเราถึงจะถือได้ว่ามือเราเนี่ยเหนือกว่ามืออื่นๆนะครับ
3: ครับ
2: นะจะมาเบียดกันก็แค่มือต้นๆท็อปไฟแต่นี่ดูดิแพ้มือ22เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงละใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วก็จะถามว่าจะเป็นความหวังในเอเชียนเกมชัดเจนเลยไหมก็ไม่แล้วนะนะยายองนะก
3: ็
2: หวังว่าวิวก็จะกลับมาท็อปฟอร์มในช่วงเอเชียนเกมให้ได้นะครับสกอร์นะครับชนะไปก็เกมแรกชนะ 22-20 แล้วก็แพ้ 16-21 18-21 นะฮะ
3: ครับก็เบียดนะนะถือว่าโอเคถือว่าเบียดแต่ว่าก็แหมผมว่าส่วนหนึ่งวิวก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาด้วยไหมพี
2: ่มีส่วน
3: ใช่ไหมเพราะว่าอาการที่หลัง
2: ถ้าพูดในแง่ดีถ้าพูดในแง่ดีนะ
3: ครับ
2: เอาเป็นว่าเดี๋ยวรายการต่อไปจะหนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะไปตีที่
3: จีน
2: ที่จีน
3: ครับ
2: ฮะ
3: ก็ที่จีนนี่วิวจะเด
2: ี๋
3: ยวผมเห็นในเพจแวบๆอยู
2: ่เป็นยังไง
3: มีเพจที่เขาทำว่าจะเจอ
2: เ
3: คสไหนอะไรเงี้ยนะ
2: กับยองยังมีข้อมูลหน่อย
3: เหรอ
2: เต้ยแม่กองนี่ไม่ค่อยไม่รู้เรื่องเลยอ
3: ่
2: ะมึงก็มีแข่งอะไรกันไม่รู้เรื่องเลย
3: เหรออ
2: ืม
3: แกไม่ยายใส่แกไม่ยายใส่แบบ
2: เอ้าโอ้
3: แ
2: กมาจัดรายการนี่แกจะจ้องจะด่าแต่สมาคมบอลอย่างเดียว
3: เหรอแกด่าหมดไม่สนลูกใคร
2: เหรอ
3: เหรอ
2: โอ
3: ้ได้ข่าวว่าวานนี่ผมฟังอยู่เนี่ยด่าว่าพี่วุ่นวายด้วย
2: แกเป็นแบบแนวพวกพวกเขาเรียกอะไรนะ
3: ทำไมฮะ
2: มันมีทุกดิ๊กทุกดิ๊กอะไรของแกเดี๋ยวแกจัดการแบบอยู่ไม่นิ่งอ
3: ่
2: ะ
3: พ
2: วกไฮเปอร์อ
3: ่
2: ะ
3: แกต้องจัดทรงผมแกตลอดเวลาแกดูไม่ดีมันมีกล้อง
2: แกอยู่ๆก็วักวักแล้วอะไรวะแกบอกเราก็ตกใจ
3: เออ
2: แต่ปรากฏว่าแกบอกแกตียุง
3: ตบยุง
2: ไม่เคยเจอนะเจอกับพออสงทีจัดรายการอยู่ๆอัดไม่ชิกปฏิทิน
3: สิ่งดังแควกอะไร
2: ทำไมมันแนวแบบสองบุกสองสามสี่บุกคลิกในร่างเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วยายเดี๋ยวแกก็กักกักเราก็อะไรยกแข้งยกขาเลยไม่เคยเจอ
3: มีต้องง้อแกไว้หน่อยนึง
2: ไม่เคยพบไม่เคยเห็น
3: ละช่วงนี้มาเป็นกำลังเสริมจะยึดเป็นกำลังหลักไปแล้วก็เดี๋ยว
2: ยักษ์ช่องเสีบอกโอ้โหฝืดมากเลยโดยเฉพาะจัดกระสมชายนี่นะจารบี
3: โอ้แล้ววันนั้นก็ฟังอยู่พี่สมแกก็บอกผมก็ได้วันนั้นอ่ะ
2: เ
3: นี่ยแต่ผมว่าผมไม่ว่างดีกว่า
2: แกฝืดทรมานมาเนี่ยนะโอ้โห
3: แกก็เกรงใจไงแกก็บอกเกรงใจหยองไม่อยากแบบ
2: จะไปเกรงใจอะไรโอ้หยองบอกได้24ชั่วโมงผมจะไปเกรงใจตะแปะอะไรแกก็อยากได้ตังค์ไงแกจะเอามาจ่ายให้หยองไง
3: เอา
2: พวกมันเยอะเลยกันนะแกก็ต้องหารายได้มามั่งก็ฝืนมานะครับก็ เรื่องแบตนะฮะก็น่าห่วงโดยเฉพาะแบตหญิงเนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ามองในแง่ดีเช่นเดียวกันก็คือน้องพิง
3: ค์
2: พิชมนเนี่ยตีกับนะเจ้าอะไรนะอากาเนะยามากุชิเนี่ยชนะก่อนนะ
3: ครับ
2: เกมแรกแล้วก็ไปอีก2เกมก็ต้องเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งนะมันเติมกันได
3: ้
2: ฝีมือมีแล้วนะครับฝีมือม
3: ี
2: แล้ว
3: พิงนี่ลือจะเข้าท็อป20เลยด้วยนะ
2: อืมใช
3: ่ส่วนวิวเนี่ยรายการหน้าเนี่ยชัยนาโอเพ่นในรอบแรกเจอลัสมุสเกมเค้นะครับก็ถือว่าโอเคไม่หนักมากแต่ว่ารอบต่อๆไปเนี่ยรอบ16เนี่ยจะมีโทมัสโปปอฟรออยู
2: ่อืม
3: รอบ8ก็จะเป็นอันวีฟาฮาน
2: อืม
3: เนี่ยอันวีฟาฮานวันนี้ก็แพ้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนแพ้ใครนะแพ้โกไดนาโรกะใช่ไหมวันนี้วัดปูนั้นเขาบอกว่าสนุกน่าดู
2: ครับ
3: นะครับไม่ได้ดูเหมือนกันฮะอ่านในเพจเอา
2: ดี
3: แล้วก็อันเดอร์สแอนตันเซนก็แพ้นะครับวันนี้แพ้โกกิวาตาดาเบะว่าดาวรุ่งญี่ปุ่นมากันหลายคน
2: เออเออนะครับครับ
3: แล้วก็ผู้หญิงที่เราดูหน้าจออยู่เนี่ยก็เฉินยูเฟยชนะซิมยูจินไปแล้ว
2: อ
3: ันนี้เป็นเทปนะนี่เป็นเทป
2: เฉินยูเฟยก็มือ4นะครับสาวหล่อสาวหล
3: ่อ
2: นะฮะดูรูปร่างบุคลิกแกละก็ตอนนี้ทิ้งห่างนักแบดไทยหมดละดูเมนี่ก็โอ้โหน่าเป็นห่วงนะ
3: ครับ
2: ภายในปี2ปีนี่ก็คงต้องทำภาษาก็เรียกปลดระวางแต่อยากให้ยืนระยะไปถึงโอลิมปิกเกมนะครับที่ลอสแองเจลิสนะฮะ
3: ปีนั้นเมเท่าไหร่อ่ะ32
2: อืม
3: 31 32ประมาณนั้น
2: ใช่ดูแลได้โตขนาดเรียวเนลเมสซี่เห็นไหมนักบอลเนี่ยเขา40 41 39โรนัลโดเลยยังมาเตะบอลสบายเลย
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: ใช่รายการเจแปนโอเพ่นนี่ดูรอบรองหน่อยแล้วกันนะรอบรองผู้หญิงนี่เฉินยูเฟยจะเจอพีบีสินทุนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนี่อากาเนะยามากุจิจะเจอกับปูตี้กุสุมาวาดานี่อินโดมาครับหนึ่งคนในรายการนี้นะ
2: ดาวรุ่งของอินโดอีกคนหนึ่ง
3: ครับส่วนผู้ชายนี่สามลุมหนึ่งนะฮะญี่ปุ่นลุมฝรั่งเศสโกกิวาตานาเบะจะเจอกับยูชิทานากะนะครับส่วนคู่หนึ่งนี่โกไดนาโรกะเจอกับคริสโตโปปอฟแข่งในบ้านในญี่ปุ่นมาเป็นแผง
2: ก็ไม่ได้พูดอะไรมากดูเขารวยช่วยเขาวิ่งนะฮะ
3: ไ
2: ปเชียร์ต่
3: อ
2: ที่จีนกันแล้วกันนะครับกลับมาที่บอลโลกดีกว่านะครับ
3: กลับมาแรงเหลือเก
2: ินในพรุ่งนี้เนี่ยนะครับบางคนเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีชิงที่3นะฮะยองคิดว่ายังไงเนี่ยมันจะเตะกันประมาณเอาตัวสำรองลงมาเยอะไหมหรือไง
3: ผมว่าครึ่งทีมอ่ะ
2: ครึ่งทีมใช่ไห
3: ม
2: แล้วไอ้ตัว
3: คนที่ยังไม่ค่อยได้เล่นแล้วคงได้เล่นอ่ะพอมาแล้วก็ต้องให้เล่น
2: อ
3: ่ะนะครับ
2: แล้วพวกตัวลุ้น
3: พวกดาวซันโบก็อาจจะต้องลงนะ
2: ลงมาสัก70นาที
3: จูดเคนเอ็มบัปเป้เนี่ยคงลงแหละสามคนเนี่ยนะ
2: ครับครับ
3: นะครับแต่ว่าอย่างอังกฤษก็พวกคอบบี้เมนูเบลิชีเอเซ่อะไรพวกเนี้ยคงจะได้เล่นนะครับบ้างหรือว่าอาจจะประตูมือสองอันนี้นี่ก็เป็นหลายครั้งในชิงที่3นี่เขาก็ทำอย่างนี้นะ
2: ครับ
3: ปี2006ที่เยอรมันเนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเยอรมันเนี่ยเยอรมันเป็นมือหนึ่งใช่ไหมพอชิงที่3เนี่ยให้โอลิเวอร์คานลงก็อำลาทีมชาติด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
2: อ้าวก็แสดงว่าตื่นขึ้นมาดูตีห้า
3: ตีสี่พอ
2: ไม่มันแข่งตีสี่นี
3: ่ก็ใช่
2: ก็ตื่นตีห้า
3: พี่ตื่นตีห้าม
2: ันก่อนขำมากเลย
3: เป็นไง
2: คู่อาร์เจนตินากับอังกฤษก็เพื่อนบ้านไงเห็นแกใส่ชุดอาร์เจนตินาก็เข้าไปคุยแกบอกโอ้พี่ผมดูครึ่งแรกแล้วผมก็หลับ
3: เ
2: ราก็ตั้งใจอ้าวส่วนพี่ตื่นมาดูครึ่งหลังแสดงว่าใช้วิธีของพี่ดีกว่านะมันแกดูไม่ไหวนะ
3: ครับ
2: ของลีมิงดีกว่า
3: แต่ก็มันก็ต้องแล้วแต่แกเพราะบางคู่มันก็ยิงครึ่งแรกบางคู่มันก็ยิงครึ่งหลัง
2: แต่บทสรุปมันจะไปมันเอาครึ่งหลังอยู่แล้วไคลแม็กซ์เนี่ยโดยเฉพาะบอลคู่นี้เนี่ยมันจะไปสนุกเอาตอนที่อาร์เจนตินาขึงพืชอังกฤษไงนะฮะจอง
3: โอ้โหชอบมากเลยโทมัสทูเคิล
2: ทำไม
3: เปลี่ยนเซนเตอร์ลงไป5ตัว4 5ตัว
2: ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ย
3: แล้วลงไปยืนเป็นลายเดียวกันหมดเลย
2: ก็อ้าว
3: มันไปก่อเกียรติโทษ
2: มันเหมือนกับว่าถ้าหลี่หมิงเปรียบเหมือนกับลูกแกะเนี่ย
3: ครับ
2: โดนสุนัขจิ้งจอกเนี่ยต้อนตอนให้ไปกองอยู่ข้างในไงใช่ไหม
3: ครับ
2: เพราะว่ามันมีหัวหน้าจ่าฝูงสุนัขจิ้งจอกอย่างเลโอเนลเมสซี่เนี่ยคอยล่าคอยลาดตะเวนคอยเฉาะคอยอะไรเข้าไป นะ
3: ครับ
2: มันก็เลยพะวงหน้าพะวงหลังมั่วกันไปหมดเลยนะครับ

0: จะในอะไรพี่คำนี้แหละมั่ว คือจริงมันต้องแบบว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีคนสั่งในสนามได้คนหนึ่งนะว่าเฮ้ย
1: อะไรเงี้ย
0: ยืนกรอบเขตโทษหน่อยจะถอยลงมาหมด
1: นี่คือเหตุผลหนึ่งที่คำว่าเรื่องกระดูกหรือชั่วโมงบินและประสบการณ์นี่มันสำคัญสำหรับเกมใหญ่ของบอลโลกนะนักเตะทีมชาติอังกฤษเนี่ยเคยเล่นบอลโลกมา2สมัยคือครั้งที่แล้วติดมาแล้วมาครั้งนี้เนี่ยมีไม่ถึง10คนนะในทีมนี
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: นะนั่นก็หมายถึงขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ย มีประมาณเกือบ20คน17คน17 18คนแหละนะครับใช่ไหมดูที่เอนโชเฟอร์นันเดสเล่นตั้งแต่ดาวรุ่งยอดเยี่ยม4ปีที่แล้วจนกระดูกกระเดี่ยวตอนนี้เนี่ยโอ้โหแข็งโป๊กเลยนะฮะ
0: เดี๋ยวผมว่าทูเคิลก็คงไม่เคยซ้อมแทคติกนี้ด้วยแหละก็เลยมั่วไปหมดเลยวะนะคือเมื่อวานเนี่ยมีคนหลายเพจก็ทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: กระโถนไหมฮะ
1: น่าดีฮะ
0: มีคนทำคอนเทนต์หลายโดยเฉพาะเรื่องของเชสฟาเบการ์ดเนี่ยก็เป็นโค้ชโคโม่เนี่ยแกเคยไปพูดไว้ว่านำ 1-0 แล้วอย่าถอยลงไปอุดอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเรื่องแทคติกเรื่องแทคติกเรื่องของเกมในสนามก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องจิตวิทยาเนี่ยเชสฟาเบการ์ดบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวลงไปอุดเนี่ยคู่แข่งรู้เลยว่าคุณไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกระหน่ำใส่คุณแบบไม่ให้งอหัวแน่และอย่างอังกฤษวันนั้นน่ะทั้งเคนทั้งจูดก็ถอยลงไปกองนี่ก็เปรตัวเพราะตัวสูงมันไม่มีลูกขู่เลยพูดง่ายๆ20นาทีสุดท้ายเนี่ยแบบรับอย่างเดียวก็รอโดนนะครับรับรอโดนเนี่ยเป็นคำที่นั่นแหละใช้ได้ตรงสถานการณ์ที่สุดวันนั้น
1: ครับนะมันก็ผ่านไปแล้วนะก็อย่าไปพูดเลยทำใส่เสื้อชุดอังกฤษมาด้วยยองเดี๋ยวเชียร์ต่อชิงที่3
0: แค้นอะไรเป็นพิเศษปะเนี่ย
1: ก็ไม่ได้แค้นอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันอยากให้มันลืมรอยแผลอย่ามาตอกย้ำอะไรมากนะ
0: ครับ
1: ยองเลยนะครับก็ดูแล้วนัดชิงที่3นี่น่าจะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้นะใช่ไหมอังกฤษ
0: ไม่ใช่ทีมของบอลได้แบบสเปนด้วยฮะ
1: แต่ว่าบอลมันก็พูดยาก
0: อ
1: ่ะใช่ไหมบอลบางทีมันก็ถ้าเปิดเกมสู้กันอ่ะสู้ไม่ได้แต่ถ้าขึงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่อยากจะคาดการอะไรมาก
0: คือจริงๆผมว่าอังกฤษเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ย รวมถึงบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาด้วยนะผมว่าหาเกมที่อังกฤษเล่นแบบเป็นพระเอกจริงๆเนี่ยยากเหมือนกันนะมันไม่ค่อยมีอ่ะผมว่ามันผ่านมาแบบเอาตัวรอดมาด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แทคติกโค้ชเท่าไหร่อ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยพูดอย่างนี้ดูแคลนเล่นกับเม็กซิโกนี่ก็ถือว่าดีมากนะยอง
0: วันนั้นผมดูผมว่าไม่ก็เคนกับจูดอ่ะสองคน
1: เอ้ารูปเกมก็มันก็สู้ได้มันสู้อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ล่วงอีกแล้ว
1: มันสู้นะยองไปพูดอย่างนั้นเม็กซิโกเขาโอ้โหไปเล่นในบ้านเม็กซิโกด้วยเขาคึกด้วยอะไรด้วยนะ
0: ผมมีความรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยมันไม
1: ่
0: มันไปถึงรอบรองรอบชิงแต่มันไม่มีเกมแบบที่คุณเบ็ดเสร็จอะอย่างสเปนเนี้ยมันไม่มีเกมแบบนั้นอังกฤษ
1: อ๋อไม่มี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมัน
1: เอ้าวันนอร์เวย์ยังไม่ดีเหรอเฮ้ย
0: โอ้โหกระสือกระสนมากเลย
1: พอได้นะครับเอามาโรเวย์เขาก็แข็งโป๊กเหมือนกันนะหยอง
0: คือมันผมดีกว่าคือมันไม่ค่อยมีเกมที่แบบว่าเปิร์ฟเกือบเปิร์ฟ
1: หรือเปล่าอาคติหรือเปล่าไม่รักอังกฤษหรือเปล่า
0: ใช่
1: เออไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร
0: มันไส้โดยอิตาลีไม่มา
1: อ้าว
0: เป็นไง
1: ผ่านอังกฤษผ่านพอละ
0: ครับ
1: นะอับนัดชิงเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแวบๆจะมีแหวนแจกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เออไอเดียของอเมริกันฟุตบอลใช่ไหม
0: อเมริกันเกมเลยแหวนแชมป์
1: แจกทุกคนไหมเนี่ย
0: เขาจะทำให้30วงไงพี
1: ่
0: ก็วันที่มอบเนี่ยรู้สึกจะมอบเป็นตัวอย่างช่วงไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปวัดนิ้วแต่ละคนอีกทีนึงวัดได้พอดีขนาดวัดได้พอดีขนาด
1: แล้วแหวนนี่มันมีอะไรน่าสนใจ
0: แหวน
1: มูลค่าอะไรเนี่ยมันมีอะไร
0: ก็มีล้อมเพชรประดับทับทิม
1: โอ้ยเหรอ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วก็ราดกะทิน
0: ะไม่ใช่ทับทิมกรอบอะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เออก็มันเขาจะถามขายด้วยนะ
1: อืมเนาะ
0: เออ
1: วงเท่าไหร่เนี่ย
0: ก็บอกจะทำมา 2,026 วง
1: เฮ้ยโอ้วงนึงเป็นหลายตังค์นะท่าทางนี้นะ
0: คือ30วงเนี่ยให้กับทีมแชมป์ไปที่เหลือก
1: ็ขาย
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: เ
0: หลือขายเนี่ย 1,990
1: ราคาเท่าไหร
0: ่6วงยังไม่รู้ฮะ
1: เหรอมีนาฬิกาไหมมีนาฬิกา
0: อ้าวเขาทำแหวน
1: มันอยากได้นาฬิกาไงเราชอบนาฬิกาบอลโลกไม่มีอ่ะ
0: ถ้าไปแต่ในร้านคือสนามบอลโลกทุกสนามเนี่ยมันจะมีเต็นท
1: ์
0: ที่ฟีฟ่าตั้งขึ้นมาขายพวกซูเวเนียร์ของที่ระลึกนะ
1: โอ้โ
0: หผมก็เคยเห็นอยู่นะนาฬิกาข้อมือ แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบบหรูหราอะไรมากอ่ะแต่ก็แพง
1: โอ้
0: ไม่ใช่เป็นนาฬิกาแบบอย่าบางปีจะโคกับพวกยี่ห้อที่มันแบบไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเวอร์ชันบอลโลกออกมา
1: แล้วหน้าตามันดูไงสวยไหม
0: ผมว่าส่วนใหญ่เป็นทรงสปอร์ต
1: เหรอ
0: เออแต่ถ้าเป็นสายเหล็กล็อบอะไรยังไม่มีหรอกเพราะว่าคนมันเข้าเยอะ
1: ดูใกล้ๆนิดนึง
0: อันตราย
1: ก็น่าเก็บสะสมนะ
0: ครับ
1: หรือว่าเอามาใส
0: ่ก็ใส่ก็ถลอก
1: เอ้า
0: เป็นคนไม่ระวังไงเดินเวียงไปโดนโต๊ะเข้าไปเลย
1: ก็คงน่าจะชุบทองแล้วก็โอ้โหมีล้อมเพชรด้วยนี่หว่าเรือนึงดิมึงว่าหลักแสนน่ะ
0: เพชรรัสเซีย
1: เออเอาไม่ยองหลักแสนนะราคานะ
0: ถ้ายังไม่ทราบไม่แน่ยังไม่ทราบก็ยังไม่ได้ระบุราคามั้งเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยคือผลิตให้แชมป์ก่อนผลิตให้แชมป์ก่อน
1: ส่วนคนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจะไปร่วมชมพิธีปิดนะฮะแต่ว่า
0: ไปดูพิธีเปิด
1: เขาไม่เคยดูเลยใช่ไหมฮะ
0: ผมว่าไม่ได้ดูสักเกม
1: เอออเมริกาแข่งก็ไม่ดู
0: ผมว่าไม่ดูหรอก
1: เพราะว่าจริงๆพวกนี้เขาไม่ได้ชอบบอลหรอกคนใหญ่นี่คนอเมริกันเนี่ยจะดูอเมริกันฟุตบอล
0: คร
1: ับก็ทรัมป์มานะฮะหน่วยรักษาความปลอดภัยตอนนี
0: ้แกไปดู NBA รอบชิงมีอยู่เกมที่นิวยอร์กโดนโหยับเลยนะ
1: เ
0: ออคนโหแกเละเลย
1: คือคนรักแกก็มีนะแกก็ประมาณ 50-50 คนอเมริกันเพราะแกจะได้บาลนี่ก็ฉิวเฉียด
0: ครับ
1: นะครับโอเคแล้วก็เห็นมีข่าวคุณหญิงปัทม
0: า
1: พี่สาวคุณหญิงปัทไปเนี่ยก็จะไปร่วมชมพิธีเปิดเอ้ยพิธีปิดด้วย
0: ย้อนหลังนะ
1: ฮะใช่ไหม
0: คุณหญิงปฐมาไปมาดามแป้งไป
1: อุ้ยเหรอ
0: เพราะว่าฟีฟ่าเขาเชิญนายกสมาคมที่เป็นชาติสมาชิกอยู่แล้ว
1: อย่างนี้แขกที่รับเชิญนี่ต้องมีที่นั่ง
0: อุ้ย
1: เป็นพันนะ
0: เป็นพัน
1: นะครับเพราะว่าอดีตนักบงนักบอลด้วยนะ
0: ครับ
1: ต้องไปกัน
0: ส่วนใหญ่ดงบล็อก VIP เนี่ยต่ำๆก็500-600อ่ะพี
1: ่
0: ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะนะ
1: ครับครับ
0: ก็กว้างขวางบางทีก็กินทั้งแถวอะแต่ว่าจะเป็นบล็อกตรงกลางที่มันเป็นห้อง VIP ก็นั่งกันยาวๆอะไรเงี้ยนะ
1: ก็ประเด็นอีกเรื่องนึงที่ FIFA เตรียมจะลงโทษก็คืออาร์เจนตินาเอาแผ่นป้ายแผ่นเขาเรียกไม่แผ่นป้ายเป็นผ้าดิ
0: ป้ายผ้า
1: ผ้าเนี่ยมีเขียนนะครับก็ไม่ได้สแกนไม่ได้พิมพ์เพิ่มหรือทำมาอย่างเป็นทางการแล้วมั้ง
0: เขียนดื้อๆเนี่ย
1: เออเขียนก็เรื่องบุกเกาะฟอกแลนด์อะไรเงี้ยเขาอย่างเป็นเจ้าของ
0: มาวินัส
1: เขาเรียกคนละไอเนี่ยคนอาร์เจนตินาเขาจะเรียกแบบนั้นนะ
0: ใช
1: ่นะครับแสดงว่าเป็นบุกเกาะเดียวกันนะ
0: ครับ
1: เออทีนี้ดีมิงก็บอกแล้วว่าโดนแน่นอนเพราะยกตัวอย่างว่าสมมติไทยแข่งกับเขมรใช่ไห
0: ม
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ไทยชนะบ๊อบไทยมาติดป้ายว่าเขาพระวิหารเป็นของประเทศไทย
0: เออ
1: มันก็ไม่ได้มันไม่ได้อะมันจบไปแล้วอะประวัติศาสตร์นะใช่ไหม
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนอาเจนเขาก็ค้างคาใจประมาณนั้นแหละ
1: อืมก็นั่นเหมือนกับ
0: คือข้อยุติในทางกฎหมายมันอาจจะจบไปแล้วในทางการเมืองระดับประเทศมันอาจจะจบไปแล้วแต่ว่าในใจคนมันไม่จบใช่ไหม
1: ก็แต่ว่าคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโทษแรงไปถึงเขาบอกว่าอาจจะไม่ให้เล่นในรอบชิงซึ่งมันคงเป็นไม่ได้ไม่ถึงไม่แรงขนาดนั้นล่ะนะ
0: โอ้ยมันลงโทษก่อนนัดชิงไม่ได้แน่ๆครับโ
1: ห
0: โวยเละ
1: ไม่ได้หรอกปรับเงินปรับเงินอ่วมก็จ่ายไปก็อย่าทำก็แล้วกันนะ

0: เห็นด้วยหรอก
1: นายกสมาคมอาร์เจนตินาบอกโอ้โหก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนสอบสวนคดีเม้มเงินปวดหัวอะไรพวกนี้ไปเตรียมที่ไหนมาวะ
0: ครับ
1: งงเลย
0: โอเคแล้วคุณหญิงปฐมาเนี่ยนะครับก็ไปร่วมพิธีด้วยนะครับป
1: ี
0: 2เนี่ยนะฮะ
1: คุณหญิงหาว
0: คุณหญิงเนี่ยตื่นตั้งแต่6โมงเช้านะฮะ
1: เ
0: ออต้องมาทั้งทำผมอีกนะ
1: เขาเปลี่ยนทรงผมแล้ว
0: เออทรงนี้ไม่ต้องทำนานนะท่าทางนะ
1: แป๊บเดียว
0: เออเป่าฟูอย่างเดียวเลยนะ
1: ก็จะรอดแล้วเจียว
0: ม
1: ันไปรอดตรงฟูนี่แหละ
0: ดูหน้าตานี่สาวขึ้นเยอะเลย
1: ครับวัยรุ่นวัยรุ่น
0: เออวัยสา
1: วรุ่น
0: คือคุณหญิงเนี่ยก็ถือโอกาสไปดูความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพมากรรมโอลิมปิกเกมนะ
1: ครับ
0: 2028อีก2ปีแล้วนะครับนะป๊อปเดียวนะ
1: ฮะ
0: นะก็คงมีความขึ้นหน้าอะไรบ้างอ่ะ
1: ล่ะ
0: นะโอลิมปิกเกมสนามเขาก็พร้อมแล้วมั้ง
1: เออ
0: ใช่ไหมยอง
1: ก็ไม่น่า
0: จะมีสร้างใหม่มาสร้างใหม่ก็อาจจะเป็นหมู่บ้านนักกีฬา
1: เพราะนัดชิงนี่มันที่นิวเจอร์ซีย์โอลิมปิกที่ไหน
0: LA
1: คนละเมืองกัน
0: โอ้บินกันข้ามเมืองเลยนะ
1: ครับ
0: นะจากนิวยอร์กไป LA นี่คนละฟากเลย
1: เออแต่ว่าที่อาจจะมีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องสภาพอากาศนะพี่นะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันมีไฟไหม้ป่าที่แคนาดานะครับแล้วก็เท่าอะไรก็เรียกนะฝุ่นควันเท่าถ่านเนี่ยมันลอยมาที่ในอเมริกาด้วยแล้วโซนตรงนั้นเนี่ยเมืองที่ได้รับผลกระทบเมืองในอเมริกาเนี่ยมันเมืองที่รับผลกระทบเนี่ยมันมีนิวยอร์กด้วยซึ่งนิวยอร์กเนี่ยจะจัดนัดชิงในนิวเจอร์ซีย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยเหมือน PM 2.5 บ้านเราเลยที่นิวเจอร์ซีย์ตอนนี้อากาศท้องฟ้าขมุกขมัว
0: ก็นักบอลที่ลงสนามก็ให้ใส่
1: N95
0: เออใส่ผ้าอนามัยไป
1: เฮ้ยหน้ากากอะ
0: เอาหน้ากากอนามัยไป
1: เออ
0: เล่นไปด้วยนะฮะ
1: เหรอหายใจไม่ออกสิฮะ
0: หืม
1: โอ้โหก็เขาบอกว่าเนี่ยก็สนามเมดไลฟ์ที่จะจัดนัดชิงเนี่ยก็อยู่ในโซนนั้นด้วยก็มีปัญหาในเรื่องของคือเขาบอกว่าเกิดไฟป่าที่แคนาดากำลังโหมเลยนะครับกำลังพยายามควบคุมกันอยู
0: ่
1: ยังควบคุมไม่ได้นะตอนนี้นะ
0: เหร
1: อ
0: โอ้โหนี่ก็ภาวะโลกร้อนนะ
1: ครับ
0: นั่นที่ยุโรปนี้เจอมาเยอะเลยนะครับ
1: บอลโลกครั้งนี้นี่ที่ผ่านมาไม่เคยมีนะว่าต้องมีเลื่อนเกมกันนะ
0: ไม่น่าจะเลื่อนหรอก
1: คราวนี้มีเรื่องสภาพอากาศ
0: มานัด
1: ชิงเนี่ย
0: ที่เลื่อนคือฝนตกฟ้าผ่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็มีอยู่แค่ประมาณ 2-3 เกมนะเล
1: ื่อ
0: นไปแค่ชั่วโมงนึง
1: พอมานัดชิงเนี่ยก็จะโดนเรื่องนี้แต่ว่าคงไม่เลื่อนแล้ว
0: ไม่เลื่อน
1: นะครับคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายในประเทศด้วยนะบางประเทศมันไม่มีกฎหมายเรื่องแบบต้องแบบหลบมีฟ้าผ่าต้องเข้าที่ล่มอะไรเงี้ยไม่มีก็แข่งได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: แล้วคู่ชิงเป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงมวยสองสไตล์เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: นะก็สเปนนี่ก็คือก็เรียกมวยคอนโทรล
1: อ
0: ่ะเหนียวแน่นครองบอล
1: มาเนี่ย
0: ทีมเวิร์กดี
1: เป็นมวยนี่ก็ฟลอยด์เมเวเธอร์เลย
0: ส่วนอาร์เจนตินาก็ออกแนวซาดิสหน่อย
1: ครับผม
0: ถ้าโดนต่อยล่วงเมื่อไหร่นะแกกรรมการนับ8เสร็จแกขึ้นมานี่แกเอาคืนเลยนะขนาดแกโดน2นับเนี่ยก็ยังได้เลยนะแต่ว่าลีมีว่ามันคนละอย่างนะสเปนถ้ายิงเนี่ยนะจะไปเอาคืนสเปนนี่นะเดี๋ยวจะเหมือนฝรั่งเศส
1: มันแย่งบอลมาครองไม่ได้ ไ
0: ม
1: ่รู้จะแย่งบอลมาครองยังไง
0: ครับครับโอเคก็ซื้อเลวนิวเมสซี่ก็แล้วกันนะฮะทั้งทีมนะถ้าจบสวยเนี่ยก็ต้องอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ถ้าเขียนบทนะฟีฟ่าจะโดนเหน็บๆนิดหน่อยว่าแอบช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะที่เขาเตะกับอียิปต์นะครับ
1: ก็มันก็โอ้โหมันผมว่าไม่น่าละมั้งมันจะช่วยเนี่ยช่วยให้ผู้เล่นอัลวาเรสยิงลูกนั้นยังไง
0: ก็
1: ปั่นสามเหลี่ยมเลยทำยังไงฮะมันจะช่วยกันยังไง
0: เขาบอกว่าแล้วก็ลุงนั้นไปฟาวซาร่าไงไปแซะซาร่านิดนึงทำไมไม่ให้

0: แล้วก็อ้าวก็ผ่านมาช่างหัวมันนะ
1: อ้าว
0: ก็แต่ถ้าตามทรงแล้วนะสเปนเนี่ยใครเกจิอาจารย์เขาก็ยังให้เป็นต่ออยู
1: ่ครับ
0: แฮนดิแคปหมายถึงว่าดีไม่ดีก็เกือบครึ่งเมล็ดได้ไหมไม่รู้สินะเพราะว่าเราไม่ใช่พวกหมกบุญ
1: เหรอ
0: มีนิดหน่อย อัตรร
1: ถามเขาว่าเลอเนี่ยบอกทุกอย่างน้ำเสียงเลอ
0: แต่ว่าหังเสงดูแล้ว
1: เป็นไง
0: ยังเจ้าเจ้า
1: อ๋อ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร
1: ่หรอ
0: ถ้าตามควายนี่จะหงุดหงิดหน่อยนี
1: ่อ๋อผลประกอบการโดยรวม
0: อ๋อถือว่าสนุกสนาน
1: อยู่ในวิสัยที่ยังยิ้มแย้มได
0: ้ก็สบายสบาย
1: อ๋อครับ
0: นะไม่มีอะไรเครียดก็ดูกันแล้วกันนะครับจะหาเวลากันให้ดีนี่มิงชอบตีสี่เพราะว่าจะตื่นตีห้าเนี่ยมันได้นอนยาวนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าตื่นตีสามเนี่ยมันก็ต้องรีบนอนสักสามทุ่มครึ่งนะฮะถ้านอนสามทุ่มครึ่งนี้กลัวนอนไม่หลับก็กินยาแก้แพ้ไปนิดนึงนิดนึง
1: แล้วต้องอาศัยยาช่วยเลยแหละ
0: ใช่เพื่อให้หลับ
1: โอ้โห
0: หยองไม่งั้นเดี๋ยวไม่หลับตาค้างอีกเพราะนอนเร็ว
1: เหรอไปนอนตอนบ่ายแทนอะไรไม่ได
0: ้ก็ตอนบ่ายมันก็ต้องนอนอยู่แล้วนะ
1: ผมนี่ก็หมดบอลโลกนี่ก็โอ้โหนอนลืมโลกสักอาทิตย์นึง
0: จริงเหรอถึงขนาดนั้นเลยหรอไม่มีเวลาหลับเวลานอนเลยหรอบ่ายอ่ะฮะ
1: มันเป็นตอนๆนะพี
0: ่
1: บ่ายสามบ่ายสี่มันก็ต้องลุกแล้วก็เย็นมันก็มีงานต่ออะไร
0: ครับครับโอเคอ่ะแล้วก็ไอ้เรื่องร่วมสนุกร่วมสนุกเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาทำกันยังไงเขามีออนไลน์ด้วยไหมมิงไปด้อมๆมองๆอยู
1: ่อย่าไปเล่นของไปรษณีย์ไทยสิเล่นของกสมทดีกว
0: ่
1: า
0: อ้าวกสมทเขาว่าไงนะพูดต่อพูดเลย
1: เรียกว่าจะอ่านเองก็ยังอยู่นะสำหรับแคมเปญร่วมสนุกกับกสมทของเราในโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายนะมากรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงเป็นใครแต่ตอนนี้รู้แล้ว
0: ต้องสนดิ
1: ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์
1: โหวตอะไรมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นได้ทุกรางวัลหมดเพียงแต่เข้าไปสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะโค้งสุดท้ายนี่พิเศษสุดๆมีโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายพิเศษกว่าครั้งไหนๆด้วยการซื้อโปรโมชั่นบัตร Mcot Super Fan 9,999 บาทยังกุหลาบแดงรับ9,999สิทธิ์โอ้ยสิทธิ์ระบาดเลยนะที่ถือว่าถูกเลยนะลดกระหน่ำในช่วงโค้งสุดท้าย
0: โอ้โห
1: เก่าเกือบหมื่นสิทธิ์นี่แบบมีลุ้นอะหมดเยอะมีสิทธิ์เยอะไง
0: ครับผม
1: ก็ของรางวัลก็นั่นแหละครับอันรางวัลที่1ในรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์ฟอริซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัล1,600,000นะตู้แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์5รางวัลนะครับมูลค่ารวมรางวัลเนี่ย 2,600,000 บาทนะครับกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตนะไม่ได้วัดที่ผลงานขันโหวตมากยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ยังมีเวลาจนถึงตีหนึ่งสี่สิบห้าของวันที่20นะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้าเครื่องหมายตกใจนี่อ่านละเอียดไหม
0: จบเรื่อง
1: บอกยันเครื่องหมายเลย
0: ค่ะแล้วหยองได้ร่วมสนุกเรื่องเห็นบีเขาบอกเขา
1: ลงทุนอะ
0: ลุ้นนะมีรถไฟฟ้าน
1: ะขับไปขับไปส่งน้องเบคน้องแบม
0: อืมแกบอกลูกแกนี่ขยันเรียนหนังสือจะเรียนพิเศษอย่างเดียวเลยบีบอกโอ้ดีเว้ยนะมีลูกตั้งใจเรียนอย่างนี้ก็ดีนะไม่เกเร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้ยน้องแบมนี่กิจกรรมเยอะ
0: อืม
1: เดี๋ยวไปเต้นมั่งเดี๋ยวรำมั่งเดี๋ยวเรียนตีกองมั่ง
0: เ
1: ห็นบอกนะ
0: ลำพัดเหรอเล่นไพ่
1: ลำพัดแม่คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ฮะ
0: รอ
1: เ
0: ออส่วนของกาวยาแนวตาจระเข้นะครับก้าวสู่อีกระดับของอุตสาหกรรมก่อการก่อสร้างจระเข้คอร์ปอเรชั่นนะครับจับมือกับเวกเกอร์สร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโซลูชันแห่งความยั่งยืนนะครับด้วยการประสานจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์จระเข้และนวัตกรรมฟอริเมอร์ระดับโลกนะครับก็เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์วัสดุก่อสร้างที่เปี่ยมประสิทธิภาพและรักโลกนะครับเพื่อวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยสร้างวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่านะครับเรารวบซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านคุณนะครับ
1: Very good
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยว SMS มาพูดคุยกันนะฮะ4689899นะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บอลโลกสตอรี
7: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ช่วงที่2นะ
6: ครับ
5: แหมกำลังนินทาว่าสมชายที่มันเป็นอะไรของมันไม่หาย
6: หายไปทีนึงแล้วไม่ใช
5: ่เ
6: หรอก็ยังชั่วขึ้นไปเยอะทีนึงแล้วแล้วกลับมาเป็นอีกแล้ว
5: ตอนนี้กลับมาหนักกว่าเดิม
6: เอา
5: ผีเข้าเปล่าก็เล่นของแกแล้วเปล่าฮะ
6: นี่มีเรื่องนี้หน่อยนะพี่บอลโลกอีกนิดนึงแล้วกัน
5: ก็เก็บตกมาน
6: ัดชิงเนี่ยฟีฟ่าเลือกกรรมการเรียบร้อยแล้วนะ
5: ก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติประวัติเลยนะครับในทำงานที่รอบชิง
6: วันนี้เนี่ยหัวหน้ากรรมการของฟีฟ่าคือเปียร์ลูจิคอลิน่าเนี่ยเดินขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็ The winner is
5: blue เขาเลือกจากอะไรฮะ
6: ก็คงประเมินมันมีคณะกรรมการประเมินผู้ตัดสินอยู่แล้วพ
5: ี
6: ่แล้วก็พวกนี้เนี่ยผู้ตัดสินก็ประชุมกันทุกวันแล้วก็มีการประเมินมีคณะกรรมการคัดเลือกอยู่แล้ว
5: ดูแล้วมันก็ไม่ได้โอ้โหไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันก็จะเห็น
6: ก็อย่างผมว่า
5: เดี๋ยวนี้มัน VAR มันช่วยไงอ
6: ย่างรอบรองเนี่ยพี
5: ่
6: รอบรองคู่ฝรั่งเศสกับสเปนที่เดชองก็ตั้งคำถามเรื่องของผู้ตัดสินนะว่าฝีมือผลงานอาจจะดีอ่ะแต่ว่าชื่อชั้นฝีมือเนี่ยมันดีพอที่จะเป่ารอบรองบอลโลกไหมเพราะว่ากรรมการรอบรองที่เป่าคู่สเปนมาจากเอลซาวาดอร์ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเจอเกมระดับท็อปที่แบบความกดดันขนาดนี้คือเขาเป่าฟุตบอลเอลซาวาดอร์เป่าฟุตบอลในทวีปของเขาอ่ะมันไม่เข้มข้นเท่าเกมยุโรปเลย
5: นะเดชองเนี่ยไปหุดกิดลูกเสียจุดโทษหรือเปล่า
6: ไม่รู
5: ้เออลูกนั้นก็คนโดนอยู่หรอก
6: เออแต่ในมุมหนึ่งก็ผมก็เออก็ใช่นะเพราะว่าเกมของทวีปอื่นเนี่ยมันไม่เข้มข้นเท่าความกดดันมันไม่เท่า
5: เออ
6: คือกรรมการนะประสบการณ์มันสำคัญนะพี่นะ
5: ใช่
6: ไหมแต่อย่างรอบชิงเนี่ยเมื่อวานนี้คอลิน่าเขาประกาศออกมาผู้โชคดีท่านนั้นคือสลาฟโกวินซิชนะครับเป่าวัย46ปีจากสโลวีเนียไม่เคยมีกรรมการสโลวีเนียได้เป่าบอลโลกมาก่อน
5: ครับ
6: ก็ทีมงานก็จะเป็นสโลวีเนียด้วยนะครับวินซิชนี่เป่าเกมใหญ่ๆมาเยอะนะเป่านัดชิงยูโรป้าลีก2022แฟรงก์เฟิร์ตกับเรนเจอร์เป่านัดชิงแชมเปี้ยนลีก2024ดอร์ทมุนด์กับเรอัลมาดริดนะเป่ายูโร2024มานะเป่าฟีฟ่าคัพครับปีที่แล้วบอลโลกคราวที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยก็ไปเป่าไป2เกมมาบอลโลกครั้งนี้เนี่ยวินซิชเป่าไปแล้ว3เกมคือบราซิลโมร็อกโกจอร์แดนแอลจีเรียนะครับแล้วก็รอบ 3-2 เนี่ยเม็กซิโกเอกวาดอร
5: ์
6: ก็เป่าไปแล้ว3เกมนะครับและที่หน้าแม้จะมีส่วนน้อยนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวเอเชียคือผู้สินที่4เนี่ยเป็นจอร์แดน
5: ก็เหรอ
6: ผู้สินเนี่ยเป็นผู้สินที่4เป็นอดัมมาคัตเมกรรมการหัวใสชาวจอร์แดนวันนี้ได้รับเรื่องเนี่ยน่าจะทรงเดียวกับคอลิน่าแน
5: ่เอาไปมูรี่เขาอีกว่าหัวใสนะฮะ
6: แต่ว่ากรรมการจอร์แดนคนนี้นี่ใครดูบอลเอเชียบ่อยๆดูยูฟ่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกบ่อยๆในคุณหน้าแน่นอนเป่าเฮียบ
5: ดู
6: เด็ดขาด
5: โอเค
6: แต่ว่าอันนี้เป็นกรรมการที่4นะ
5: แล้วกรรมการไทยเมื่อไหร่จะได้ไปตัดสินในบอลโลกฮะ
6: คราวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเป่าโค้ดมีชื่อลุ้น
5: มีลุ้น
6: แต่ว่าเป็นลุ้น VR
5: ครับ
6: ไม่ได้เป็นลุ้นแบบเป่า
5: VR ก็ยังดีใช่มั้ย
6: แต่ว่ามันหลุดช่วงนี้แหละ
5: แม
6: ่ท้าย
5: เส้นมันต้องมีวงในด้วยไงมันยุคบางยีอ่ะมันต้องมีเขาเรียกใน
6: กรรมการเอเชียรอบเนี้ยบอลโลกรอบเนี้ยไม่มีอาเซียนเลยสักคนเดียวคราวที่แล้วยังมีคราวที่แล้วยังมีสิงคโปร์นะไปนั่งเวีย
5: ไม่ได้สิมันต้องแบ่งปันมาหน่อยใช่ไหม
6: อย่างนี้นี่ก็นั่นแหละนอกจากเรื่องของฝีมือก็มีเรื่องของ power เกี่ยวข้องแน่นอน
5: ใช่มันต้องมีแบบคุณขอมามีพวกใครพวกมันอ่ะ ช่ไหม
6: ใช่แล้วอย่างนี้นี่ครับพวกตะวันออกกลางก็โอ้แล้วเช้าถึงเย็นถึงอยู่แล้วเอาดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งเนี่ยกรรมการตะวันออกกลางมากันพรึบเลย
5: สวัสดิการถึง
6: ใช่ไ
5: หมโอ้ครับครับ
6: มากันพรึบส่วนนัดจริงที่สามนี่เป็นกรรมการชาวเวเนซุเอลานะครับชื่อเฮซุสวาเลนซุเอลางงเลยเหมือนกันเฮซุสวาเลนซุเอลามาจากเวเนซุเอลา
5: อ้าว
6: ครับ
5: บางทีเขาก็ต้องดูยุโรปไหมถ้ายุโรปเจอกันเองก็จะต้องไปหากรรมการจากทวีปอื่น
6: แต่รอบชิงยุโรปเจออเมริกาใต้ยุโรปเปล่านะ
5: เขา
6: แล้วโกวินสิตนี่สโลวีเนียนี่ยุโรป
5: เออใช่มันน่าจะเอาเอเชียหรือว่าโซนอื่นใช่ไหม
6: ครับ
5: เออ
6: ก็จริงๆผมว่ากรรมการอเมริกาที่เป่าฮวงกิจเมื่อวานเนี่ยน่ามาเป่ารอบชิง
5: เขาทำไมฮะ
6: ก็มันจะได้ไม่มีคำข้อละหาง
5: ก็ใช่ไงเดี๋ยวก็จะมีประเด็นขึ้นมาอีกนะครับ
6: มันมีจังหวะปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีข้อกล่าวหากัน
5: โอเค
6: อันนี้ก็ลบข้อกล่าวหาไปอย่างว่าฟีฟ่าช่วยอาเจนเปล่าเนี่ยก็เอากรรมการยุโรปเป่า
5: ครับ
6: ใครจะว่าฟีฟ่าช่วยอาเจนก็ไม่ได้ท
5: ี
6: นี้นะ
5: ใช่มาเรื่องบอลโลกนะครับหมดแล้วใช่ไหมไปเอเชียนเก
6: ม
5: นะฮะเอเชียนเกมจะเริ่มนะครับต่อจากนี้นะฮะคงมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ครั้งนี้เขาจะไปแข่งที่ญี่ปุ่นนาโกย่า
6: แกมปัสเอท
5: เออเหรอ
6: เออไม่มีนั่นทีมบอล
5: เอานะก็กำหนด41ชนิดกีฬานะครับ
6: ครับ
5: ส่วนซีเกมนะฮะซีเกมนี้ก็อีก2ปีตอนนี้เขามีประชุมแล้วยอง
6: ทำไมประชุมเร็วอย่างเลยฮะ
5: อ้าวเขาก็ต้องกำหนดชนิดกีฬากัน
6: เหรอ
5: สรุปแล้วเนี่ย
6: เป็นไง
5: เขาบรรจุแค่43ชนิดกีฬานะครับนะ
6: นี่ตอนเราจัดคราวที่แล้วนี่เท่าไหร่นะ
5: 50บวก3
6: เกือบ60
5: 53นะฮะ
6: ครับ
5: ก็ถือว่าเยอะนะ43นะมาเลเซีย
6: ตอนแรกที่มีข่าวออกมาตอนแรกเขาบอก38ใช่ไห
5: ม
6: แล้วมีเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อย
5: มันก็ต่อรองขอกันไปขอกันมาเหมือนกับนะ
6: เหมือนเราตอนแล้วเลย
5: ครับคือการประชุมเนี่ยมีขึ้นนะครับนะยอง
6: ครับ
5: ที่ไหนจ้ะ
6: อ้าว เดี๋ยวผมก็ไม่ได้อ่านมันซะด้วยข่าวน
5: ี้เหรอ
6: เหรอ
5: คือเขาประชุมอะสรุปแล้วเขาก็ประชุมกันแล้วกันนะที่มาเลเซียสิเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพนี่มาเลเซียมันจะประชุมที่ประเทศไทยได้ไง
6: ครับผม
5: นะฮะเขาก็บอกว่าเอาไปอย่างนี้แล้วกัน43ชนิดกีฬาจากเดิม38นะฮะเพิ่มอีก5นะครับพอแล้วนะ
6: เหรออ
5: ย่าเรื่องเยอะสรุปแล้วว
6: ันนี้อ้วไม่จัดแล้วนะ
5: เออยิ่งจัดยิ่งเยอะยิ่งไม่ไหว
6: ครับ
5: นะฮะก็มีชินลงเพิ่มมาชินลงนี่มันเล่นยังไงฮะยอง
6: ไอตะก้อคล้ายๆตะก้อวงป่ะ
5: มาเหรอ
6: ใช่ไหม
5: แล้วมีโปโลนะใน
6: โปโลน้ำโปโลบก
5: โปโลขี่ม้าสิโอ้นะแล้วก็มีบรรจุกีฬาเชียร
6: ์
5: แอร์แบดมินตัน
6: เชียร์อะไรฮะเชียร์ลีเดอร
5: ์ไม่รู้เหมือนกันฮะเชียร์ลีเดอร์ก็บอกเชียร์ลีดดิ้ง
6: เชียร์ลีดดิ้ง
5: แล้วก็แอร์แบดมินตัน
6: เป็นยังไง
5: เป็นกีฬาสาธิตนะฮะโอ้ก
6: ็มีนี่ได้นี่มีพิกเกิลบอลปาเดลอะไรได้ใช่ไหม
5: อืม
6: ตอนนี้กำลังฮิตเลยบ้านเรา
5: อืมเด
6: ้อ
5: เออพิกเกิลแบล
6: ไอ้พิกเกิลแบลพิกเกิลแบล
5: บอลเนี้ยใครว่าแนนหรือเปล่ามันบอกมันเล่นอยู
6: ่เออใช่ไหม
5: ใช่ไหม
6: มีสนามเห็นสนามเพียบเลยเดี๋ยวนี
5: ้เออก็บอกเล่นแล้วสนุกมากเป็นสนามในร่ม
6: เคยไปถ่ายรายการอาจารย์ชัดชาติที่สวนเขาเรียกสวนอะไรนะตรงข้างศูนย์ศิริกิติ
5: ์อ่ะอุ้ยสวยงามมากนะที่นั่นเนี่ยเป็นที่คนไปวิ่งไปปั่นจักรยงกระยานนะให้สมชายเขาไปตรงนี้หน่อย
6: เอาเข้าไปตรงไหนก็ไปแล้วก็เอาไออาคารเก่านี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นโรงงานยาสูบใช่ไหมตรงนั้นนะอาคารเก็บใบยาสูบอะไรเนี่ยเขาก็บริจาคมาแล้วเขามาทำเป็นสนามเทนนิสในร่มสนามพิกเกิลบอลสนามแบดอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: เออผมก็เพิ่งรู้จักพิกเกิลบอลก็คราวนั้นแหละ
5: โอ้ครับมันตีเป็นผสมคล้ายๆเทนนิสใช่ไหมกับแบดมินตันหรือเปล่าม
6: ันไม้มันจะคล้ายๆไม้ปิงปองอ่ะพี
5: ่
6: ลูกมันจะเบา
5: ๆโอ
6: ้แล้วก็ สนามนี่เหมือนสนามเทนนิสแต่เล็กกว่าหน่อยนึงแต่ปาเดลนี่ใหญ่นะ ปาเดลนี่มีกงเหมือนสควอ
5: ช
6: แต่ว่าตีข้ามเน็ตถ้าสควอชมันไม่มีเน็ตถูกไหมสควอชเนี่ยเป็นห้องตีอากำแพงแต่ปาเดลเนี่ยมันมีกงแล้วมันตีข้ามเน็ตฝรั่งฮิตมากนะ
5: ใช่ใช
6: ่ไอ้บีองบีอินที่ถ่ายเท่าสดอุตลุดเลยนะ
5: เ
6: ลอะเราหัดไปเล่นระดับโลกนะปาเดลเน
5: ี
6: ่ยบอกว่านักกีฬายุโรปเนี่ยลาฟานาดาวซีดานอะไรเนี่ยโอ้ข้างใครเลยกีฬาชนิดน
5: ี
6: ้กีฬาใหม่ๆมีขึ้นเรื่อยๆนะพวกเรา
5: ก็แล้วก็ตะก้อเราอ่ะกับมวยไทยอ่ะเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปในซีเกมเอเชียนเกมอ่ะฮะ
6: ไม่รู้เนี่ยผมว่าไอ้ปาเดลเนี่ยเข้าโอลิมปิกก่อน
5: เหรอโอ้ไปก่อนเลย
6: แหงๆเพราะว่าโอ้ยุโรปเล่นกันบึ้มเลย
5: ฟังแล้วเศร้าแล้วก็
6: เอาทำไมฮะ
5: นะเอาเรื่องของ
6: อย่าไปเศร้าเลย
5: เทนนิสดีกว่า
6: ครับ
5: นะ
6: แข่ง
5: เทนนิสนี
6: ้มีข้าวด้วย
5: เดี๋ยวนอกก่อนลงข้าวนี่ก็น้องบัวกมลวันยอดเพชรนะครับ
6: ครับ

0: แบบเนี้ยก็กมลวันนี้เขาอยู่อันดับ112ของโลกต้องค่อยๆใจเย็นๆทีละเล็กทีละน้อยฝันก็คงจะจริงเอาชนะริงโกะเนี่ยแกอยู่อันดับ471นะครับ
1: ริงโกะนี่เป็นเจ้าของเพลงรักลิงโง่ป่ะ
0: รักลิงโง่นี่มันนานมาแล้ว30ปีแล้วนะ
1: สุรพลธรรมเจริญ
0: ก็
1: คำคืนนี้มีจันทร์สวยสองสกาย
0: ตัดชิงตัดชิงตัดชิง
1: ทำไมเอาไปเพียงมาร์ทไปได้ยังไงอ้
0: า
1: ว
0: ขอสักหน่อยเอากระหนกวันก็ผ่านก็รอบรองจะไปพบกับจังกาอึงนะมือ695ของโลกนะครับ
1: ครับ
0: เอาก็เชียร์ต่อไปแล้วก็เป็นไงรวงข้าว
1: รวงข้าวนี่แข่งอยู่นะครับในรอบ8คน
0: เฮ้ยเหรอ
1: รายการเอ็งเก้าโอเพ่นที่อิสตันบูลนะครับ WTA 125
0: เดี๋ยว
1: เจอกับเวร่าสโวนาเรว่านี่อดีตแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะ
0: อุ๊ยเหรอ
1: ใช่มั้ยเดี๋ยวผมเช็คก่อน
0: ทำไมแกตกลงไปเร็วขนาดนั้นฮะ
1: เอ้ยไม่ใช่สิ
0: อ้าว
1: เคยเข้าชิง
0: อ๋อ
1: เคยเข้าชิงเคยได้แชมป์คู่ไม่ได้แชมป์เดียวเคยเข้าชิงวิมาดันเคยเข้าชิง US Open รองแชมป์นะครับแต่ว่าเวลานี้ปีนี้เนี่ย41แล้วนะครับก็เจอกับรวงข้าวชนะเกมแรกไปแล้วนะครับเอ้ยเซตแรกไปแล้ว 6-3 ตอนนี้ตีอยู่เซต2
0: เหรออ่านำเท่าไหร่ตอนนี้เซต2เล่นไปแล้วยัง
1: เพิ่งเริ่ม 1-1 อยู
0: ่1-1นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดูเวลาเราต้องพักกันก่อนละหยองนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิรปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศ

เมตตากถาเวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตยาเงินทวมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะปั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: อ่ะช่วงสุดท้ายครับเมื่อกี้เข้าห้องน้ำเจอผอ.แมวผอ.ทรงนะ
5: เนม
4: แล้วก็พี่เอกฮิมสกุล
5: ครับ
4: สงสัยแกโทรศัพท์อยู่กำลังส่งราคา
5: ไม่พี่โทรหาลูกก็เดี๋ยวไปรับลูก
4: เออ
5: แกเนี่ยน้องเบ็คลูกแกชื่อน้องเบ็คเหมือนกันนะเบ็คแฮม
4: อ๋อแ
5: ล้วก็
4: น
5: ้
4: อง
5: ก็เบ็ค
4: น้องเป็คน้องเป็คส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเมื่อกี้ก็เจอพ่อแมวก็ถามถึงพี่เหรียญคุณกิตวพันธ์กิตวณพันธ์ใช่ไหม
5: กิตตะนวพันธ์
4: วัชิระวันค่ะจำชื่อกันไปก็ได
5: ้ครับผม
4: ก็เนื่องจากว่าเป็นมีอะไรอาการปวดหัวใช่ไห
5: ม
4: แล้วก็เข้าโรงพยาบาลก็เลือดออกในสมองทีนี้จะผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่าทานยาเป็นอะไรเขาเรียกหัวใจใช่ไ
5: ห
4: ม
5: พี่เหรียญเคยเป็นโรคหัวใจ
4: โอ้โหคราวนี้ก็
5: เล่าให้ฟังเลยนะตอนนั้นเกือบ
4: กว่าจะผ่าได้ก็รอเวลาไปตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้อง ICU หวังว่าก็จะฟื้นกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะ
5: พี่เหรียญ นี่เท่าที่เคยคุยกับแกบอกแกแมว9ชีวิต
4: ถ้า9ชีวิตก็ต้องก็ชีตอนนี้ต้องกลับมานะฮะ
5: ต้องกลับมา
4: ส่วนปอแมวก็บอกอีกว่าท่านนายกโคโรนนะฮะไพฑูรย์ชุติมากรกุลเนี่ย
5: นายกหอมสิ
4: ใช่ท่านมีอาการเจ็บหน้าอกก็เลยเข้าตรวจเช็คก็เป็นเรื่องธรรมดาละในวัย60กว่านะครับมันจะเขาเรียกว่ามาเนี่ยเป็นชุดๆเลยทีละเรื่องเลย
5: มีสัญญาณเตือนเนี่ยถือให้แบบเห็นชัดๆเนี่ยถือว่าดีนะ
4: เอาก็ใช่ไงก็สัญญาณเตือนแล้วล่ะนะครับเพราะแกก็อ้วนเพราะฉะนั้นอย่าอ้วนยอง
5: ครับ
4: ถ้าผอมก่อนได้เปรียบนะฮะแต่ผอมแบบสมชายที่ก็ไม่ดีนะมันจะมีโรคไอขึ้นมาแล้วก็เบาหวานสมชายแกมีเบาหวาน
5: ล่
4: ะ
5: เหรอ
4: นะยอง
5: ก็แกอมลูกอมน้ำตาลขึ้นก็เฉียดเบาหวานแล้ว
4: อะไร
5: แกมีน้ำตาลรายวันน้ำตาลรายเดือนอะไรของ
4: โอ้เออก็นั่นแหละดูแลกันไปเพราะหลี่หมิงเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็มีผู้คนรู้จักวัย50กว่าเนี่ยเป็นมะเร็งที่ตับ
5: ครับ
4: แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะฮะไอ้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ
5: ใช่
4: เพราะฉะนั้นต้องดื่ม
5: พี่เหรียญอ้าว พี่เหรียญนี่แกก็ไม่สูบบุหรี
4: ่
5: ไม่ดื่มด้วยด
4: ื่
5: มไหม
4: ไม่ดื
5: ่
4: ม
5: ไม่ดื่มนะ
4: ใช่
5: พี่เหรียญเท่าที่เคยคุกคีแล้วแกไม่ดื่มนะ
4: มีแต่
5: ไม่ดื่ม
4: เต้ยแม่กองอ่ะ
5: ชวนแกดื่ม
4: ถ้าดื่มฟรีเมื่อวานนี้หลี่หมิงก็แกล้งชวนไงไปไหนไห
5: ม
4: เดี๋ยวพี่เลี้ยงส้มตำอย่างเดียวนะยังใช้เองแกบอกไม่ได้เมียรออยู
5: ่
4: เมียนี่มันไม่ให้กินเหล้า
5: เมียแกเนี่ยคุมเข้มยิ่งกว่าตอมอไอ้นี่กับตอมออเมริกา
4: โอ้ทำไม
5: วีซ่าหมดเวลาเนี่ยวีซ่าเนี่ยห้ามเข้าประเทศเลยนะ
4: ไอ้พวกนี้มันกลัวเมียกันอย่างนี้น่ารำคาญ
5: อ้าวเรานี่เป็นไง
4: ไม่เคยเลยกลัว
5: ไม่เคยกลัว
4: นะ
5: ไม่เคยหรือไม่เคยเถียง
4: เกรงใจด่าอยู่ในใจ เอามาเรื่องอื่นต่อดีกว่าน
5: ะครับเรื่องทีมชาติไทยหน่อยไหม
4: เออดีฮะ
5: เพราะว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าแล้วนะพี่นัดแรกอ่ะ
4: เสาร์หน้าเลย
5: เสาร์หน้า
4: แล้วโอ้บินหลุด
5: อ
4: ีก
5: อยู่กรุงเทพมา20ปีแล้วแกะไม่ออก
4: ว่าจะ
5: ติดภาษาเพชร
4: ว่าไงว่าไงเสาร์หน้าว่าไง
5: เสาร์หน้าเนี่ยจะแข่งแล้ว
4: อะไรอ่ะ
5: อาสินขับเด
4: ้อเออ
5: จะเตะแล้ว
4: คือของเราเนี่ยนะ
5: เอาไหมพี่จัดภาษาใต้ผมจัดภาษาเพชรเอาไหม
4: ปั้นปือร้าวนี่ไม่ได้แรงมานานเดี๋ยวทองแดง
5: ฟังออก
4: แรงร่วง
5: ภาษาใต้ฟัง
4: ภาษาใต
5: ้ภาษาใต้เดี๋ยวฟังออก
4: ภาษาใต้ภาษาใต้
5: เออ
4: ปนไรลาว
5: เออ
4: แหม่ม
5: เทียกินละกินกินละกิน
4: อืม
5: นี่ภาษาเพชรนะ
4: ภาษาเพชรอ่ะ
5: เออเทียกินละกินให้กินละกิน
4: แปลว่าอะไรฮะ
5: ทีให้กินแล้วไม่กินทีไม่ให้กินแล้วจะกิน
4: โอ
5: ้ทีให้กินแล้วกินให้กินแล้วกิน
4: เออประหลาด
5: เมื่อก่อนแม่เพื่อนผมด่าลูกไอ้ด่าเพื่อนผมว่าจะอยากกินทีให้กินแล้วกินให้กินแล้วกิน
4: อ
5: ะไรวะ
4: เรายังงงเลยใช่ไหม
5: ทีให้กินทีให้กินแล้วกินใหม่ทีให้กินใหม่แล้วจะกิน
4: ต้องมาล็อกนะฮะ
5: ประมาณนั้น
4: ต้องมาล็อกคือไม่ต้องใช่ไหม
5: ต้อง
4: ไ
5: หมคนเพชรดีกว่าเฮ้อเออเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วไม่
4: เอ
5: า
4: เหรอ
5: เฮ้อ
4: เออเออเออเหรอ
5: เฮ้อเออ
4: โอ้ครับครับ
5: สนุกดี
4: เอาม
5: ีลูกกระแอลูกกระติ่งลูกกระเหลิงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพชร
4: ครับ
5: ครับ
4: แล้วพูดถึงเรื่องอะไรอยู
5: ่นั่นแหละดิบอลไทยสิ
4: อ๋อบอลไทยคือบอลไทยนี่นะก็ปรับเวลาซ้อมไงมีฝนตกช่วงเย็นใช่ไห
5: ม
4: เพราะบอลไทยเนี่ยไม่ชอบซ้อมกลางฝนไงไม่มีแรง
5: โอ้มันวันนั้นผมไปภาคสนุกอยู่พอดีแล้วตกซ้อมไม่ได้แล้วครับโอ้หลังคาเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักไปหมด
4: ครับพอมาซ้อมเรื่องเวลาซ้อมเจอแดดนักเตะไทยก็หมดแรงไม่ชอบแดด
5: แล้ววันนั้นนะวันนี้ฝนตกซ้อมไม่ได้เลยนะผมเห็นคลิปแล้วมีนักข่าวจำนวนหนึ่งที่ไปรอถ่ายอยู
4: ่
5: หนึ่งในนั้นเนี่ยคือซีพี่นะ
4: ใครฮะ
5: พี่ยอจอส
4: อเหรอ
5: เปียกบล็อกบล็อก
4: ยักเจ็บปล่อย
5: เปียกเละเทะไปหมด
4: เออ
5: โอ้โหแกได้สู้นะไปทำงานนะ
4: โอ้ก็เมื่อวันพุธใช่ไหมก
5: ็
4: ไปมีงานแถลงข่าวของมอนอตปาร์คนะครับอยู่
5: นอตปาร์คอยู่ตรงข้ามเดลีนิว
4: ก็นั่นแหละเอ้ยไม่ใช่มออะไรวะ
5: นอนเท
4: พนอนกรุงเทพไปยังไม่ชำ
5: นอตปาร์คอยู่ตรงข้ามเดลีนิว
4: นอตกรุงเทพใช่ไหมอยู่สะพานใหม่ก็แข่งฟุตซอลอยู่นี่ร่วมกับกรมพละนะครับ
5: ครับ
4: ก็มีนักกีฬาไป14 15สถาบันมาร่วมชิงชัยกันอยู่นะครับ
5: ครับ
4: ก็เดี๋ยวรอบชิงเห็นจะมีให้สื่อไปเตะบงเตะบอลด้วยนะครับ
5: ก็รอดู
4: ใช่
5: ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้ก็ซ้อมปกติประเด็นก็ไม่มีอะไรฮะแล้วก็แจกสัมภาษณ์นักบอลมาคนสองคน
4: คือซ้อมให้มันดีๆแล้วก็เตะให้มันดีๆด้วยนะฮะเจอลาวนี่นะคุณแอนโทนีฮัตสันนะเงาหัวของคุณเนี่ยนะก็เรียนตรงๆนะมันจะเริ่มส่อเขาก่อตัวขึ้นมาละนะครับนะนี่
5: อาจจะว่าก็เดี๋ยวซ้อมไปแล้วก็ไปเยือนลาวเนี่ยวันที่25เนี่ยใครที่อยากเดินทางตามไปดูที่เวียงจันทน์เนี่ยค่าตั๋วออกมาแล้วนะค่าตั๋วแฟนบอลทีมเยือนในเกมนั้นเนี่ยได้มา 2,000 ใบคิดสลตะออกมาแล้วเนี่ยเป็นเงินไทยประมาณใบละ210บาท
4: เออ
5: ถูกกว่าบ้านเราอีกปกติในบ้านเราบาไอค่าตั๋วทีมเยือนเนี่ยแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยมันต้องแพงกว่าบ้านเราเนี่ยแฟนอเวแฟนทีมเยือนเนี่ย600นะไปดูที่ลาวนี่210บาท
4: แต่ที่ลาวค่าครองชีพสูงกว่าเรา
5: อันนี้ตั๋วบอลก็ถูกกว่าเรา
4: อาหารเขาก็สองเท่าอ่ะ
5: ครับ
4: ถ้าก๋วยเตี๋ยวบ้านเรา60ที่นั่นจะ100กว่า
5: ออ
4: นะครับแต่ไม่ได้เป็นนานละลาวนะฮะสมัย คุณปีเตอร์ศักชัยวงศ์มลสิทธิ์เนี่ย
5: ครับ
4: ท่านสร้างคล้ายๆกับไอศูนย์ประชุมอ่ะนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์
4: ที่ลาว
5: ที่ลาวใช่ไหม
4: นะ
5: ครับ
4: แล้วก็สร้างสวนไอ้นี้ด้วยสวนน้ำนะฮะ
5: วานานาวา
4: เออแล้วก็
5: เออเป็นอยู่หัวหินนะ
4: สร้างซุปเปอร์ไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรฮะ
5: อ้าวไม่รู
4: ้ห้างสรรพสินค้า
5: แกไปสร้างอะไรไว้บ้าง
4: สมองนี่ไม่ออกแล้วไอ้ตาใกล้แล้วเหมือนกัน
5: เอา
4: ห้างสรรพสินค้าโอ้ช่างเยอะไปที่จีนนี่คุณศักดิ์ชัยวงศ์มรสิทธิ์เนี่ยทำอะไรรู้ไหม
5: ทำอะไรฮะ
4: เบียร์โรงงานเบียร์แล้วก็ไปลาวครั้งหนึ่งท่านพาไปเดินทางเข้าไปไกลเลยปรากฏว่าทำโรงไม้คนรวยที่เขาทำ
5: ธุรกิจ
4: ทำนู่นทำนี่ต่อยอดไปเรื่อยนะ
5: ธุรกิจหลากหลาย
4: ของเราจะนอนอย่างเดียว
5: หรือว่าก็คนอื่นทำไว้แล้วก็ไปซื้อหุ้นลงทุนธุรกิจ
4: ไปแล้วแกก็ขายนะฮะนะ
5: อ่ะใครอยากติดตามไปดูที่ลาวน่าสนใจเหมือนกันนะเสาร์หน้าไม่วีซ่าไม่ต้องขอด้วยนี่ใช่ไหมข้ามแดนมีพาสปอร์ตข้ามก็ไปดูได้เลยไปถึงเวียงจันทน
4: ์หรือไม่ก็นั่งเรือหางยาวไปก็ได้นะฮะ
5: ข้ามโขงไป
4: ต้องหนองคายเนี่ยเขาข้ามตรงไหนเนี่ยอุดรใช่ไหม
5: ไม่รู้เลย
4: เฮ้ยอุดร
5: ไปทางนั้นเลย
4: อุดรหรืออุบลมันจำไม่ได้แล้วเคยไปอุดรอุดร
5: อุบลอุดรหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์และศรีสะเกษ
4: เออใช่ไหม
5: สุดเขตสุดแคว้นแดนที่ราบ

0: อุ้ยเหรอเพลงของชาตรีหรือเปล่าเที่ยวแดนอีสาน
1: คาราบาวเน
0: ี่ยไปร้านยาโมอุทัยธานี
1: ไปอีสานยังไงแล้ว
0: อุทัยธานีมันอยู่ดีดีว่า
1: ครับผมก็ตามไปดูกันนะ
0: ได้สักเพลงได้ยังดี
1: ว่าน่าจะมีไปแฟนบอลไทยไปกันเยอะอยู่แหละ
0: จัดกับเอ้ยไม่กองนี่ไม่มีจังหวะร้องเพลงเลยกระชิงพูดหมดเลย
1: เอาส่วนไทยลีก
0: ไทยลีกก็จับติ้วแล้ว
1: โปรแกรมนัดแรกออกแล้วรอ
0: มาแล้วมาแล้วปัตตานีบ้านหลีหมินวันปีนี้ได้เชียร์ละ
1: เกมแรกเลยประเดิมเลยวันศุกร
0: ์ต้องขึ้นการขึ้นมาว่ายากแล้วเนี่ยการจะอยู่ต่อมันยากกว่านะนะฮะ
1: ผมไม่แน่ใจสนามปรับปรุงเสร็จทันหรือเปล่านะเลนโบสเตเดียมถ้ารู้สึกเหมือนจะไม่ทันนะน่าจะไปเล่นที่สงขลาก่อนหรือไงเนี่ย
0: สงขลาก็สนามตินละสุรานนท์
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ที่มันออกช้าเนี่ยมันก็เรื่องสนามนี่แหละก็รอคอนเฟิร์มว่าเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก
0: ็
1: จะจัดโปรแกรมนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยก็จะมีเดือนกันยานะสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนศุกร์ที่4กันยานะครับปัตตานีเจอ BG 1ทุ่มตรงหลังจากนั้นวันเสาร์เนี่ยจะมีเชียงรายสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเจอชลบุรีถูแบงคอกยูไนเต็ดเจอศรีสะเกษโอ้น้องใหม่เจอหนักๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ราศีสไลด์นะครับอีกหนึ่งน้องใหม่เจอการท่าเรือโอ้โหเล่นในบ้านนัดแรกเจอท่าเรือแต่ราศีนี่ก็รู้สึกเหมือนจะยังไม่ได้เล่นในบ้านเนาะเพราะว่าเกาะกลางน้ำเขาต้องปรับปรุงรอคิงครับนะส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเอ้ยวันเสาร์มีคู่หนึ่งระยองเจอพีทีประจวบ FC นะครับแล้วก็วันอาทิตย์มีอยุธยายูไนเต็ดเจอราชบุรีลำพูนวอริเออร์เจออุทัยธานีนะครับแล้วก็สุโขทัยเจอกับแชมป์เก่าบุรีรัมย์อยู่ในเป็ดนี่เกมนัดแรกของฤดูกาลนะครับไทยลีกฤดูกาล 2026-2027
0: ไทยลีกเนี่ยน่าสนใจแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ป้อลีกรองนะฮะที่ตอนนี้ก็มีทั้งเมืองทองนะกาญจนบุรีซึ่งมีปาร์คฮังซอเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็น่าสนใจนะ
1: นักบอล
0: ตามนะ
1: นักบอลบอกซ้อมแทบอ้วก
0: แล้วก็เมืองทองจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เนี่ยเมืองทองก็ขาดประชาสัมพันธ์โกเหรียญไปหลีหมิงก็พอได้นะ
1: อุ้ยเหรออ
0: ืมรับจ็อบไปไหม
1: รู้จักนักบอลเมืองทอง
0: รู้ดู
1: รู้นะรู้นะรู้นะ
0: คณะ
1: นี่ติดทีมชาติด้วยนะ
0: แล้วก็มีใครกัน
1: กรกฎพิพัฒน์ดาดาไงติดทีมชาติมา2คนเมืองทองชุดนี
0: ้เออคณะรู้คนของคนนึงพอละ
1: ที่ต้องโดไม่อยู่แล้วนะ
0: ที่ต้องโด
1: ที่ต้องโดไปอยู่ชลบุรี
0: อ๋อนะก็ฟุตบอลไทยมาละบทบอลโลกนะครับเดี๋ยววัน
1: อีกเดือน
0: บอลโลกนี้ก็คงจะคุยกันสักวัน2วัน
1: ครับ
0: จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็หมดละนะ
1: เดี๋ยวหมดบอลโลกก็เข้าอันนี้ไงอาเซียนคัพไงเดือนนึง
0: ใช่
1: แล้วก็บทอาเซียนคัพก็บอลต่อด้วยบอลไทยปิดนานนี่
0: แล้วก็เอเชียนเกมนะเอเชียนเกมจะมาละเอาข้อความดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เพลินเลยเอาข้อความแรกอาร์มซ่าภรรยาดำไม่ขยับมาแล้วนะครับนักเตะคนไหนที่รับโลหิตได้ทุกกรุ๊ปครับตอบมาร์คเอบีฮะมาร์คเกฮีสิเล่นดีมากในบอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ใครมาจัดกระซอครับเสียงไม่คุ้นนะเฮ้ยยั่วอ้าวพี่จะยั่วทำไม
1: ไม่ก็ได้มาเดือนนี้นี่เพิ่งจัดนินทาครั้งแรกนะ
0: เอ้าเหร
1: อไปหายไปต่อประเทศ
0: ไปก็ไปรับของเยอะกว่านะไม่เป็นไรนะ
1: เรื่องธรรมดา
0: คำว่าเป็นยังไงเริ่มมาจากใครคร
1: ับ
0: เห็นใช้กันทุกคนเลย
1: ก็น่าจะคนที่นั่งข้างๆผม
0: ยอมละก็ไปก็คือเขาไปใช้แล้วเขาไม่ให้เครดิตไม่เป็นไรนะครับเขายังบอกเขาคิดมาเองคนแรกนะ
1: ครับ
0: ขอเชียร์ซอหมิงภาคนัดชิงกับป๋าแปะไม่ถ้าไม่สักรายการจัดคู่ไรไม
1: ่
0: คือบอลโลกนี่วิ่งไปบอกสเปคเขาแล้วไงว่า
1: ขอเช้า
0: ดึกตีสองตีสามไม่เอาน ะฮะ
1: ก็เรียบร้อยดิ
0: ก็
1: ชิงมาตีสอง
0: ก็ต้องยอมอ่ะไม่ไหวหรอกตื่นไม่ไหวไม่นอนไม่ไหว
1: ในเพจ99นี่ใครทายอยู่นะทำเป็นเงาดำๆมาว่าใครใครเอ่ยอยู
0: ่
1: ภาคนัดชิง
0: แฮนดี้แคปคือปป
1: เอออุ้ย
0: คืออะไรครับขอความรู้หน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยฮะตั้งแต่เกิดมายังไม่ค่อยรู้เลยนะฮะคุณพี่ตำรวจได้ข่าวจบภาคบอลโลกพี่พอทรงนี้ซื้อบ้านกันสดไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นแกไปเต็นท์รถเบนซ์
1: อ
0: ่ะนะฮะไปดูรถเบนซ์มา
1: อุ้ยนี่ข้อความชมนะเต้ยนี่พี่ข้ามเลยอ่ะ
0: ทำไมฮะ
1: เนี่ยบอกว่าเต้ยจัดดีฮะ
0: เหรอ
1: ต้องมีลูกคู่มันๆหน่อยวันพุธมาจัดกับอาจารย์สมชายไม่มันแต่เย็นหูดิ
0: เอาเหรอไม่เห็นดิขออภัยฮะ
1: อ๋อชมละเต้ยนี่ข้ามเลย
0: ไม่รู้ไม่เอ้ยขออภัยโอ้เต้ยก็กลัวมันเหมือนกันนะจัดรายการมันมีทุกติ๊กมันผีเข้าเปล่าไม่รู
1: ้
0: อะไรของมันนี่อยู่ไม่ได้เราไม่มีสมาธิคือไม่เคยเจอไงจัดเป็นดีเจเลยมีพอโซกอะคนเดียวที่ฉีดที่ฉีดปฏิทินไอ้นี่มันยุกยิกยุกยิกอะไรของมัน
1: กระดาษนี
0: ้ไม่นึกว่าผีเข้า
1: เอาเหรอ
0: สมชายเมื่อก่อนแซวโซหน้าแก่ตอนนี้แก่ลำหน้าลำโซไปแล้วโอแกหมองไปเยอะเลยอะ
1: ครับ
0: แม่ทำไมมันเป็นไข้ทำให้แก่นี่ซึมไปละหยองกีฬามีภาคลืมดินทาเลยพอไม่มีงานอย่ามานึกถึงกันนะ
1: ก็ดีแล้วเดี๋ยวจะนึกถึงแล้วพอหมดแล้วฮะสนุกหมดแล้ว
0: ตอนนี้ก็เต้ยกับโจอี้นี่สวยไป
1: มาแรง
0: คืนนี้บางคนแซวนิดไม่พอใจพอส่งไปคุยจริงจังแกไม่อ่านเลยแต่เจ๊อ่านตลอดนะครับก็บางทีพี่ก็ล่อเขาแรงเหมือนกันนี
1: ่เอา
0: ซอจากเจ๊เปลี่ยนเป็นซอแล้วไม่อยากเปลี่ยนหลีหมิงเป็นโจเหมือนฟะเลยฮะก็เมื่อวานนี้เจอใครนะเขาบอกว่าคลื่นละอ๋อพออ้อยเขาบอกคลื่นเรานี่สัมปทานจะหมดมีนา72นั่นก็หมายความเหลือ2ปีนิดเดียวเองนะ2ปีกว่านะหยองนะ
1: ครับ
0: ระมัดระวังกันแล้วกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต่อว่าเอาไม่รู
0: ้เอา มองโลกในแง่ดีแล้วเกินขอราคาโต๊ะสนุกหน่อยครับ
1: อุ้ย
0: จะซื้อฮะ 5,000
1: ขยี้แล้วเกิน
0: 5,000
1: 8,000
0: ลงท้ายที่3 4 8 3 4 6 ฟังอยู่นะติดตามตลอดนะนัดชิงแชมป์โลกอาทิตย์นี้อยากเห็นหน้าหมิงหน้าสมมาภาคคุณเทยลงทุนหลีหมิงเนี่ยยังพอจะเสียบได้ฮะแต่สมชายนี่มานี่ไม่ไหวแล้วนะครับนะฮะ
1: แกบอกว่ามาภาคกับผมเนี่ยเอาผมเป็นทาสยอมมาพูดไป
0: เหรอ
1: โอ้แต่ว่าถึงเวลาได้แกก็แซมผมเละเมื่อนะ
0: ก็เหร
1: อโอ้จะหวังเดาไม่ค่อยถูก
0: กําลังจะพูดบันหรือแกขัดขึ้นมาอีก
1: เดาจังหวะแกไม่ค่อยถูกเหมือนก
0: ัน อ้าว
1: นี่มีบอกว่าซ้อเดี๋ยวส่งน้ำสิงเย็นๆเป็นวุ้นให้สักลังฮะเพื่อจะสดชื่น
0: โอ้แต่ไม่ค่อยทานละพวกนี้มันอ้วน
1: แล้วก็บอกเห็นเงาคำใบ้ในเพจ99คนภาคกู้จริงเหมือนคุณฟุกกับพี่หมอโอ๊ตเลยก็ลองถ่ายกันมาดูแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครนะครับส่วนทาง Facebook คุณปิติพลบอกพี่หยองหายไปนานครับนึกว่าโดนรัฐประหารไปแล้วจะโดนนาเตยยึดอำนาจไม่มีครับแบ่งๆกันมาแล้วนาเตยมานี่เสริมทีมงานขึ้นมานี่แน่นขึ้นเยอะไปไง
0: เหรอข้อมูลไม่ค่อยมีเลย
1: แล้วเตยนี่คำบอดจะตายกันเป็นนักข่าวก่อนผมอีกนะ
0: โอ้ทำแต่บอลอย่างเดียวถามแบทมันก็มีแข่งเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: คุณสกายแมนสวัสดีครับคุณวิริพลมาคู่ชิงที่3มีโอกาสฝนตกฟ้าผ่าและต่อเวลาถึงโดนจุดโทษไหมอยากกันนั้นเลยฮะ
0: ยากเกินคาดเดา
1: แต่ยังไงผมก็ต้องอยู่ถึง7โมงอยู่แล้วนะต่อก็ได้นะไม่ว่ากัน
0: เอาเหรอถ้าเกิดเลื
1: ่
0: อน
1: ไหนก็ได้
0: เลื่อนไอ้นี่
1: อ
0: ่
1: ะอย่าเลื่อนสิต่ออย่างเดียวพอ
0: ฟ้าผ่าเลื่อนมาถึง7โมง
1: เพราะว่าเกิดบอลไม่ต่อเนี่ยจบ6โมงเนี่ย6โมงถึง7โมงไม่รู้คุยอะไรงั้นต่อเวลาไปเลยดีกว่าคุณแสงเดือนบอกเมื่อคืนพี่สมด่าพี่หลีหมิงกับพี่บีเละเลยครับ
0: เรื่องอะไรฮะ
1: เต้ยมหาชัยนี่หัวล็อกคิกคัก
0: เรื่องอะไรฮะด่า
1: ไม่รู้ใช้คำว่าเซลก็พอโอ้เปลี่ยนเป็นเต้ยมหาชัยไปแล้วบอลโลกจะจบแล้วฮุนไดครับซอพี่หยองรับงานภาคต่อไหมครับไม่ได้ภาคสิฮะเพราะว่าเขา
0: ทำไม
1: ถ่ายทรูวิชั่น
0: อ๋อเหรอเจ้านี้อ่ะ
1: ครับ
0: บีจีไม่ได้รับ
1: ไม่มี
0: ไทยรัฐอ่ะ
1: ไม่มี
0: เอา
1: ตอนนี้ทรูวิชั่นล้วน
0: ๆอุ้ยตายละเราดูทางไหนวันนี
1: ้ทรูวิชั่น
0: ต้องสมัครอีก
1: เหมารถตู้เหมาตู้รถไฟชั้น3หรือรถนอนแอร์ขบวน133วิ่งไปถึงปลายทางเวียงจันทน์เลยครับพี่
0: อ๋อ
1: ไปดูบอล
0: นะไม่มีทางสมาคมเขาไม่จัดนักข่าวไป
1: ไม่ค่อยแล้วนะ
0: ไม่น่าจะมี
1: ไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: ใช่
1: เมื่อก่อนที่ไปก็เป็นขบวนเลย
0: เดี๋ยวรอศรีสะเกดเพราะว่าท่านรัฐมนตรีโต้ง
1: ครับเดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศนี่เขาก็มีทางสมาคมเขาก็มีทีมมีเดียไงใช่ไหมทำเองถ่ายรูปเองทำข่าวเองนอร์ทฟอร์เรสต
0: ์ครับขนาดเบียร์ยังไม่มีเลี้ยงเลยเต้ยยั่วอยู
1: ่ยั่วที่สุดเกินนี้เลย แกบอก
0: วางแผนอย่างดี
1: อุตส่าห์รถกลับไปเก็บบ้านด้วยนะวันนั้นอ่ะโอ้ยั่วสุดๆต้องไปโทรไปถามให้ดีๆก่อน
0: รีบีถ้าไปนี่รีบีก็ฟิลขาดเหมือนกัน
1: นะคุณดอนฟอร์เรสบอกระหว่างนำโชคชัยเจริญปิยพงษ์ผิวอ่อนจิรบูลตระกูลพันธุ์นิติกิจสมัยหนุ่มๆใครหล่อกัน
0: โอ้นำโชคชัยเจริญนี่ก็หน้าหยกเหมือนกันนะใช
1: ่
0: ไหม
1: เฮ้ยผมทันปลายๆนะ
0: เ
1: หมือนพี่ตุ๊กอะผมทันปลายๆแกช่วงกลับมาเตะทออยุคปลายๆอะไรทันอยู่นะครับคุณภควัตสวัสดีนะคร
0: ับ
1: ทาง YouTube อุ๊ยเยอะเหมือนกันแฮะ
0: เยอะหมด
1: นี่ขนาดไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงนะคุณธนกรบอกพอเจ๋งอมคิวผ้าคู่ชิงไว้ใครครับเสนอเจ๋หมิงป่าแปะ
0: เอาไม่ไหวแล้วครับหลี่หมิงขออนุญาต
1: ครับพี่หมิงน่าไปภาคนัดชิงที่โมโนนะฮะ
0: โอ้โหโมโนนี่เขารอคิวกันยาวเลย
1: ครับคุณนัทสอนหวัดดีนะครับคุณนัทพงศ์บอกดีใจหยองเด็กกลับมาเจ๋หมิงบอกคุณหยองไปเด่นหนุ่มๆมาจริงโอ้โหแก๊งสมาคม LGBT เขาไม่ต้อนรับผมแล้วเสียชื่อสมาคมครับ
0: ไม่มาอย่าปิดกั้นตัวเอง
1: เอ้าคุณอายาสมเหรอพี่ยองทำไมไม่ตอบข้อความเจ้านายเก่าเลยครับส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับพี่เขาน้อยใจนะใครวะ
0: ใครอ่ะ
1: เออไม่รู้ผมคุยอะไรกับใครจำไม่ได้คุณนัทบอกว่าคู่ชิงที่3บรรยายฮาๆนะครับทำดีเดี๋ยวติ๊บครับเอาเลขบัญชีผมไปจะยังไงวะ
0: ใครพากันที่3
1: ผมนี่แหละ
0: อ๋อ
1: คุณเดอะแมนคำฟอร์มโคราชบอกว่าป่าแปะแกด่าทูเคิลเหมือนแกขโมยเข้าเที่ยงป๋าเลยฮะหรือว่าป๋าก็ลงสนามเหมือนซ้อมกัน
0: ก็ป๋าเขาเชียร์อังกฤษอะ
1: ปิดปลายสตั๊ดอะคุณทันนี่ครับบอกพอสุเทพบรรยายอังกฤษเรียกจอห์นสโตนเป็นมาร์ตินคีโอนนี่แกเอาฮาใช่ไหมไม่มี
0: พอเขารู้เขาใจฮาน
1: ี่อัมนี่มินนี่ผมให้ทนายแต่งฟ้องคดีมินปลาหมึกได้เลยนะ
0: ด่าว่าใครว่าได้อย่าไปว่าพอสุเทพนะ
1: อุ้ยมีข้ามมินปลาหมึกผมเลย
0: เอาเขาจะกลายฮ่าๆเลยบินประมึก
1: บินประมาทเลยฮะ
0: อ๋อครับครับครับ
1: ถ้าผมมีเงินเดือนเดือนละ500,000 บาทเท่าหยองนี่จะขอไปเรียนดำน้ำกับเจนะฮะ
0: เหรอโอ้โห
1: 50,000ยังไม่ถึงเลยฮะทุกวันนี้ 5,000 นี่ก็หากันวุ่นวายแล้วพี่บ๊อบบอกเด็กๆเคยลำบากต้องไปขอข้าววัดกินครับก็สู้ๆนะพี่นะผมจะไปเวียงจันทร์ครับซื้อตั๋วหน้าสนามได้ไหม
0: ได้
1: คุณโทมิยาสึผมว่าให้ชัวร์นี่ซื้อไปจากนี่ดีกว่านะ
0: ใช่
1: ห
0: น้าสนามก็มีโตผีอ่ะมีแน่นอนที่ไหนก็มี
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่านี่ครับคุณปิ่นนกอยอะไรเนี่ยนะบอกว่าล่าสุดฟีฟ่าสั่งอังกฤษเข้าชิงกันนะเจนครับเพราะเจนทำผิดกฎร้ายแรงอ่ะไม่มีแล้วครับไม่งั้นตีกันตายครับวันนี้หยองมาซ้อต้องร้องเพลงแล้วสักหนึ่งบทเพลงครับขอใจไม่ด้านพอหน่อย
0: ใช่ไม่ด้านพอเอาบอกจางๆไล่ควันดีกว่ากำลังจะมาอยู่บอกช่างๆไล่ควัน
1: คุณอันนี้บอกว่าณเวลานี้ผมเห็นคนไทยใส่เสื้อทีมชาติอาเจนเกินเลยครับก่อนหน้านี้กลางเดือนที่แล้วก็เยอะอยู
0: ่
1: บ้านเราก็เชียร์อาเจนกันเยอะเหมือนกันนะ
0: เชียร์เลวเนลเมสซี่ไง
1: คุณณัฐพงศ์บอกนัดชิงขอพี่เต่าภาคกับพี่หมอปัญญาครับ
0: โอ้โหเหรอฮะ
1: คุณเอิร์ธบอกว่าสวัสดีครับพรุ่งนี้รอฟังพี่หยองภาคคู่ชิงที่3ครับรอ
0: ครับตี4นะอย่าไปดูตี2นะ
1: ครับหยองไปไหนมาไม่คิดถึงคนจันทร์ก็มาแล้วมีแวะไปรับจ็อบมาหน่อยนึงหน้าตาทั้งสองคนหล่อเหมือนทัวร์แรกเชิญยิ้มจ้ะ
0: เ
1: ดี๋ยวบอกคู่ชิงสเปนอาเจนดูหรือจะไปชมที่โมโนสเตเดียมหรือสวนรถไฟก็ได้ครับมีกิจกรรมทั้งสองที่แล้วก็บอกว่ารายการต่อไปอะไรก็เก่าเก่งเอ้ยไม่ใช่สปอร์ตลีแลกพี่มนมาเลยเห็นแวบๆคุณวูดเดวิลบอกวันดีครับเจ๊หยองจับฝรั่งทำไมต้องเรียกจับติ้วครับ
0: คือมันเป็นศัพท์ที่ในการพาดหัวหนังสือพิมพ
1: ์
0: มามันง่ายคำว่าติ้วนี่มันก็
1: สั้น
0: เป็นอะไรกีฬาการพนันอะไรเงี้ยใช่ไหมมันดั้งเดิมมาแล้ว
1: แล้วทำไมช่วงนี้น่าเครียดครับผลบอลไม่ได้ดังใจเหรอ
0: เหนื่อยตีแบตวันนี้หมดแรงเลยมุกมึกไม่ค่อยมี
1: บอกตัวโมฟุตบอลเจต้องโทรหาทำนะครับบอลโลกยังไม่จบหาเรื่องให้ไทยขึ้นราคาน้ำมันอีกแล้ว
0: เอาคนก็ชินละเดี๋ยวก็เลิกนะ
1: อ่ามีเสียโก้พัทยาสวัสดีมาด้วยนะครับหมดพอดี
0: ครับเสียโก
1: ้ไปดีกว่า
0: เมื่อไหร่จะมีพักฟรี
1: เอา
0: ที่พัทยาบอกมาได้นะฮะโอเคหนาวด้วยแล้วก็สั่นๆด้วยกลับไปนอนดีกว่า
1: ครับ
0: นะดูแลสุขภาพกันนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดที่ดีงดงามของทุกท่านนะฮะเอาร
1: ีบพักกัน
0: วันนี้ไปละบายบายปูนปูนฉกกระฉึกสวัสดีกับพี่หนาว
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บอลโลกสตอรี่
6: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดอาจจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินัดเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
7: ่รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: 1-6-7-3-6
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ผมว่าในช่วงหลายวันนี้เนี่ยนะครับเพลงนี้กลับมาเขาเรียกว่ามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวผมว่าทั้งโลกเลยนะนะฮะงานนี้ครับผมเปิดเพื่อระลึกถึงเจ้าของบทเพลงนี้ซอมบี้คือโดราเรสที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับกับวงดนตรีไอริชอย่างแคนเบอร์รี่นะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเมื่อวานอยากจะพูดแต่ไอ้เจ้าพิชชี่มันอึดอัดมากในการที่อยากจะด่าโทมัสทูเคิลผมก็เลยเปิดโอกาสให้มันเต็มที่วันนี้ผมเข้ามาคุณเอกเลยก็ขออนุญาตคุยถึงน้องเนเน่ซึ่งตอนนี้เป็นกระแสที่ดังเป็นไวรัลทั่วโลกเลยนะจะ400ล้านวิวแล้วนะครับกับเพลงที่น้องได้เล่นใน G ไอ้ AGT คือ American Got Talent เนี่ยคือเพลงซอมบี้ครับ
1: ครับผม
0: นะฮะผมต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้อาจจะต้องมานั่งแกะนั่งเกาเรื่องของเพลงซะหน่อยนะครับในปกติแล้วผมเวลาผมจัดรายการกับพี่ชายคุณเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าพูด
1: ขอโทษกับคุยกับโปรดิวเซอร์
0: ไม่ได้เวลาผมคุยกับเขาเนี่ยผมจะพยายามเงียบๆเพราะว่าผมไม่อยากเอามะพร้าวไปขายสวนแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับสังฆราช
1: เรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าทางเขาเลยนะ
0: คือต้องบอกนิดนึงว่าเขาคนอายุกับผมมีความรู้นิดหน่อยแล้วกัน
1: ซอมบี้นี่นะสักประมาณปีไหน
0: 90เลยซอมบี้นี่90เลย
1: 3ไปปลายแหละผม
0: คืออย่างนี้ต้องบอกนิดนึงว่ารุ่นเพลงเนี่ยผมไม่เทียบเขานะผมไม่สู้เขาหรอกเขาหูโปรดิวเซอร์ด้วยคือเขาปั้นอัศนีวสันต์ไม่ได้ขนาดนี้ ปั้นธงชัยเมตตาไม่ได้ขนาดนี้ ผมต้องยอมเขาอยู่แล้ว
1: นะ
0: ถูกไหมแต่เดี๋ยวเขามาด้วยนะ
1: ดีแล้วพี่บอกปั้นพี่เต๋อเนี่ย
0: โอ้ยอันนี้หนักเลย
1: หนักนะ
0: คืออย่างที่ผมพูดแต่ผมพูดตรงนี้นะสิ่งที่ผมไม่ยอมเขาอย่างหนึ่งคืออะไรบ้างเขาชอบพูดตัวเองเป็นชาวร็อกซึ่งผมพูดเลยว่าเขาก็ร็อกแต่เขาเป็นโฟกร็อกอ่ะเขาเป็นโฟกร็อกแบบสำลีปั่นหูอ่ะ
1: เขาว่าเขาขาดสายคลาสสิกไหม
0: แบบเขาบอกเขาเป็นชาวร็อก
1: ร็อก
0: เออไอ้ร็อกของเขาอ่ะผมเปิดกล่อง
1: น
0: อน
1: ร็อกคงคอยอะไรบ้าง
0: ไม่รู้อาจจะอย่างนั้นคือผมไม่ได้อย่างนี้งูนะผู้ฟังแต่ผมเนี่ย
1: เฮ้ยแต่พี่ต้องฟังเสียงเขาว้าก่อน
0: สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจก็คือผมฟังหนักกว่าเขาเยอะผมใช้คำนี้นะแต่ด้วยความที่คือผมไม่น่าจัดรายการคุณเองเคยแซวผมว่าทำไมพี่มนชอบเปิดเพลงป๊อปฟังสบายสบายคือรสนิยมในการฟังเพลงส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะฟังคนเดียวผมจะฟังในรถของผมผมจะเปิดลั่นๆของผมเพราะถ้าผมมาเปิดให้ทุกคนฟังบางคนไม่รู
1: ้
0: แล้วจะบอกว่ามึงเปิดอะไรวะเนี่ยคือศิลปะในการเปิดเพลงเนี่ยมันต้องเปิดเพลงให้คนส่วนใหญ่ร้องตามกันได้
1: อัน
0: นี้ต้องคุยกันก่อนนะผมเลยเป็นแบบนั้นผมอยากฟังส่วนตัวเนี่ยหลายเพลงหลายวงถ้าคุณเข้ากันไม่ถึงเนี่ยเพลงร็อกไม่ได้เข้ากันถึงง่ายๆนะคนฟังเพลงร็อกเยอะไม่เยอะนะครับแต่มันมีร็อกหลายระดับคนหนักกว่าผมก็
1: ม
0: ีหนักกว่าผมเยอะๆมีแต่ผมก็ถือว่าผมก็เข้าหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดในรสนิยมผมเนี่ยผมรับประกันคนด่าผมแน่นอนด่าผมแน่นอน
1: แล้วเรื่องเพลงมันเพราะใครเพราะมันเนาะ
0: ใช่แล้วอย่างร็อกเนี่ยมันต้องอย่างเนี้ยแต่ผมบอกตัวก่อนนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนแคนเบอรีผมไม่ได้เป็นแฟนโดราเรสผมไม่ได้เป็นแฟนอัลเทอร์นาทีฟคือแคนเบอรีเนี่ยเป็นอัลเทอร์นาทีฟนะ
1: โอ้ยเพลงพอเขาเยอะไม่ใช่แค่ซอมบี้นะ
0: เยอะ
1: แต่ซอมบี้เป็นเพลงชาติเขาม
0: ันคือเพลงชาติชาวร็อกต้องใช้คำนี้ก่อน
1: ม
0: ันไม่ใช่เพลงชาติเขาอย่างเดียวมันเป็นเพลงชาติของชาวร็อก
1: แล้วคนยุคเราอ่ะยุค90เนี่ยที่ชอบเพลงนี้เพราะว่าใส่กีตาร์มาเล่นง่าย
0: ก็ด้วยไม่กี่คอร์ด
1: 4คอร์ดเอง
0: ก็อย่างที
1: ่ C G E D C E C G E minor D
0: แต่ลูกโซโล่ไม่เหม
1: ือ
0: นก
1: ันวนไปวน
0: ไปแต่ลูกโ
1: ซโล่
0: ที
1: ่คนหัดเล่นกีตาร์แค่แตงแนงแนงอะไรนี่ก็มีความสุขแล้ว
0: คืออย่าง
1: 4คอร์ดวนน่ะ
0: อย่างน้องเนเน่เขาเลือกเพลงนี้ขึ้นไปประกวดเนี่ยเพราะว่ามันมีเป็นเพลงที่เขาหัดเล่น
1: ก็มันเล่นง่าย
0: ไ
1: งเล่นง่าย
0: หัดเล่น
1: คือคนที่หยิบกีตาร์มาเล่นที่เบสิกนะคอร์ด C
0: E minor
1: G คอร์ด E minor คอร์ด D 4คอร์ดเป็นเนี่ย
0: ก็พอได้
1: คุณสามารถคุณไปร้องเพลงพี่ปูพงศิษฐ์นี่ได้เลยผีลมเย็นอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็ซอมบี้ก็4คอร์ดวนไปไม่ต้องเพาะหรอกถ้าคนแบบจับคอร์ดเป็นพี่โอ้โห
0: เข้าใจ
1: จับคอร์ดแล้วจับสายบอร์ดยังเพาะเลยอ่ะสำหรับคนที่เป็นหัดเล่นกีตาร์นะใช่ไหม
0: แต่พูดถึงเนเน่หน่อยแล้วกันนะครับเนเน่หยิบซอมบี้มาตีความใหม
1: ่
0: คุณผู้ฟังคุณเอก ผมพูดในคนที่มีความรู้เรื่องเพลงนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงชาติและเพลงอมตะ
1: ใช่
0: คือต้องบอกก่อนนิดนึงนะแคนเบอรีสเป็นวงดนตรีที่ดังระดับโลกแต่ไม่ใช่วงดนตรีอมตะเดี๋ยวผมจะแบ่งเทีย
1: ร์เรื่องของเพลงเสียไปแล้วนะ
0: เสียไปแล้วแคนเบอรีเสียไปแล้วนะครับคือเพลงนี้แต่เพลงของเขามันเป็นเพลงอมตะคือว่าเพลงอมตะเนี่ยในโลกใบนี้ผมเอ่ยแค่สองเพลงแล้วกันทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะสองเพลงนี้ถ้าคนฟังเพลงสากลซอมบี้นี่เพลงอมตะโฮเทลแคลิฟอร์เนีย
1: อมตะไหมเฮ้ยคุณลืมไปเพลงนึง
0: เดี๋ยว
1: คุณลืมไปเพลงนึง
0: เดี๋ยวผมขออีกเพลงก่อนนะครับ Let It Be
1: Beatles
0: สามเพลงนี้คือเป็นเพลงอะไรอีกสักเพลงมีเพลงอะไร
1: คุณมัดรวมกันมาเลย
0: เฮ้ย
1: ผมเอาเพลงผมเพลงเดียวรับแขกคุณเจอรับแขกผมนี่คุณเสร็จ
0: ผมขอเพลงนั้นชื่อ
1: จำไม่ได้แต่อีกเพลงหนึ่งเพลงชาติของคนรุ่นเรานี่โนโค้กนี่ก็ใช่นะอาจารย
0: ์โนโค้กไม่ถือว่าเป็นเพลงคือเรามันดังคนไทยแต่ไม่ดังระดับโลกคืออันนั้นมันเพลงมาจากระดับโลกคุณฟังนะครับคือวันนี้การตีความของซอมบี้แล้วผม
1: พูดจริงอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไม่
0: เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้เขาคุยเน่เลยคือผมนั่งฟังน้องเน่ครั้งแรกแต่ผมตกใจมากคือการว้าของเขานะครับการว้าของน้องคือฝรั่งเรียกสกรีมนะครับวาร์ปจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีในอัลเทอร์นาทีฟนะมันมีในเมทัลคอร
1: ์อันนี้ก็เป็นแนวล็อกจ๋าๆใช่ไหม
0: คือน้องเขาทำดิบแบบเนี้ยในสไตล์ที่เล่นวันเนี้ยเขาปรับอัลเทอร์นาทีฟให้เป็นเมทเป็นเฮฟวี่เมทัลเว้ยคือน้องเป็นเฮฟวี่เมทัลเลย
1: นี่สายเดียวกับจันอู๋นะเฮฟวี่เมทัล
0: ผมนี่เฮฟวี่เมทัล
1: เมทัลลิก้า
0: โอ้โหนี่สายเดียวผมเออสเลเยอร
1: ์
0: คอนเนี่ยผมนี่เป็นแฟนผมเนี่ยถึงชอบผีเล็กไฟไงเพราะผมเนี่ยเป็นเฮฟวี่เมทัลแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมมาฟังนูผมมาฟังสลิปน็อตผมฟังลิงกิ้งพาร์คผมมาฟังไอ้ใครอะมาฟังไอ้ลิมบิทกิดอย่างเงี้ย
1: ซอฟๆหน่อยก็บอนโจวี่
0: บอนโจวี่มัน
1: การเล่นรถเซตเลยนะ
0: การเล่นรถเซตมันป๊อป
1: ก็แค่ก็ซอฟลงมาหน่อย
0: มันเป็นเพลงป๊อปอารมณ์พี่เพชรอะแต่บอกตัวเองเป็นล็อกอะ
1: เฮ้ยไม่ใช่ป๊อปแต่ไปยงส
0: ิกลับมาต่ออย่างเน่ๆอย่างเงี้ยคือผมนั่งฟังน้องเขาอะคือเสียงวากของน้องอ่ะผมว่าคนไทยทำแบบนี้ไม่ได้นะหรือว่าทำได้ก็หาแบบนี้ได้ยากมากๆนะ
1: กับเด็กวัยแค่นี้นะ
0: ผู้ใหญ่ด้วยอ่ะ
1: 16
0: การใช้เสียงแบบเนี้ยการใช้เสียงวากออกไปอ่ะแบบวากแบบฝรั่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ถูกไหมการแผดเสียงออกไปแบบฝรั่งอ่ะคือเราฟังแล้วตกใจแล้วจังหวะเล่นกีตาร์ไปด้วย
1: ร้
0: องไปด้วยวากไปด้วย
1: เราไม่ใช่ร้องป๊อปนะร้องหนักเลยนะ
0: เอาหนักอย่างเงี้ยคือแบบ
1: คนโหด
0: มันคือผมฟังน้องมันปลุกเขาเรียกมันปลุกมันปลุกสิ่งที่มันหลับในตัวผมอ่ะสองวันเนี้ยผมฟังแต่เพลงที่ผมเสพมาเมื่อก่อนแบบอัดแน่นเต็ม YouTube ผมไปหมด
1: คือการว่าเวอร์ชันนี้คนสายล็อกฟังนี่เพราะกว่าออริจินอลนะ
0: เพราะว่าน
1: ะ
0: แต่ผมต้องเปิดเพลงนี
1: ้
0: เพลงนี้มันคลาสสิก
1: คืออยากให้น้องเล่นแบบฟูอ่ะแบบเต็มเพลงอ
0: ่
1: ะ
0: เต็มเพลงมันไม่ได้เพราะอเมริกันก็ส
1: าม
0: าร
1: ถ
0: ม
1: ี
0: เวลา
1: สามสี่เขาจะกัดเวลาอยากดูแบบโซโล่จ๋าแบบมัน
0: น่าจะเป็นยังไง
1: แต่จริงๆในแน่เขาดังมาก่อนแล้วพี่มน
0: เขาดังในภูเก็ต
1: เขาดังในภูเก็ตใครที่ท่องโลกโซเชียลอ่ะในทิกตงทิกตอกอ่ะเราก็จะเห็นน้องมันน้องเล่นในตลาดนาคาม ีแต่ฝรั่งนะชอบ
0: ใช่ก็กีตาร์ตัวเนี้ยไอเบรดเนี่ยก็คนเดนมาร์กมอบให้
1: ใช่
0: นะครับโหนี่มันตัวคลาสสิกแบบตัวหาเก็บนะ
1: 40-50 ปี
0: เออแล้วขูดเสียงสุดยอดเลยนะไอ้เนี้ยต้องถามอาจารย์คุณไอ้ผมไม่รู้ไอ้ต้องถามอาจารย์คุณ
1: ไม้มันดีตรงที่ว่ามันเพาะบ่มมาระดับ40 ปี
0: สุดยอด
1: ถ้าเป็นไวน์ก็เป็นไวน์ชั้นดี
0: โอ้โหว่าลูกกีตาร์ตัวนี้เท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้นะไม่รู
1: ้น่าจะแตะหลักแสนนะผม
0: ไม่รู้นะครับเป็น40 ปีนะ
1: ไอ้ตัวนี้แหละที่มีข่าวว่าเขาไปมีคดีความไปของกิฟสันนะ
0: ไม่รู้เอาทรงเดียวกันเหรอ
1: ทรงเดียวกันมีเรื่องพิพาทมีเรื่องฟ้องร้องอะไรกันอยู
0: ่นะฮะแต่พูดถึงแคมเบอรี่หน่อยนะครับก็วงเนี้ยก็เป็นวงที่ต้องบอกว่ามากดหัวใจให้กับน้องเน่ๆด้วยกดติดตามเน่ๆด้วยนะเป็นคนที่14คือมันไม่เคยกดติดตามใครมันกดแค่13คนมันมากดเน่ๆเป็นคนที่14สุดยอดมาก
1: วันนี้ถ้าเจ้าของเพลงก็อยู่คงแบบ
0: คุยคงเออคงแบบนั่นนะคือถามว่าแคมเบอรี่ดังไหมคุณผู้ฟังครับผมว่าซอมบี้เนี่ยคนรู้จักแต่ว่าถ้าบอกใครเจ้าของเพลงผมว่าเงียบกันเยอะคือถามว่าเขาดังไหมเขาดังนะแต่ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นตำนานจะยกวงตำนานเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวงตำนานอย่างเดอะบิทเทิลเนี่ยตำนาน
1: โอเอซิส
0: โอซิสลงมาโอซิสไม่ถึงเดอะบีทเ
1: ท
0: ิลนะครับมีเดอะบีทเทิลมีใครอ่ะ
1: เนวาน่าได้ไหม
0: เนวาน่าได้แต่จริงๆอ่ะผมว่าให้เทียร์มันเกือบอ่ะสมมติมัน SS ใช่ไหมผมไอ้เนวาน่ามัน SS เพราะว่าไอ้เคิร์คโคเบนมันตายเร็วถ้ามันไม่พี่ยาตายอ่ะผมว่ามันยังไงมันก็ตำนาน
1: ม
0: ันเขาเรียกไอ้แนวนี้เป็นแนว
1: ขนาดแม้แต่กระทั่งนักร้องวงร้องซอมบี้เนี่ยมันก็มีข่าวเรื่องสารเสพติด
0: ด้วย
1: ตอนเสียชีวิตนะ
0: ด้วย
1: แต่ว่าฝรั่งอะเนาะเขาก็เรื่องพวกนี
0: ้มัน
1: โยง
0: มัน
1: ไอ้คำว่าพวกล็อกสตาร์มันก็โยงในเรื่อง
0: คือเรื่องพวกนี้มันคนมันมีเขาเรียกว่ามีรสนิยมแบบนี
1: ้
0: เวลามาเป็นศิลปินเนี่ย
1: แล้วภาษาเท่าไหร่บางคนเขายังขายวิญญาณในซาตาน
0: ก็ด้วย
1: เพื่อพรสวรรค์ในด้านดนตรีเลย
0: ด้วย
1: ก็มี
0: นะฮะอีกวงนึงถ้าบอกเป็นตำนานของแมทริก้าใช่เอาวงสมัยใหม่ใครมาเถียงกับผมก็ได้ว่าวงนี้ไม่ใช่ตำนานผมเถียงวงเนี้ยวงใหม่ล่าสุดแล้วมันขึ้นไปเป็นตำนานโลก
1: วงอะไร
0: มารูน5
1: ค
0: ุณไปดูยอดวิวมันก่อนยอดวิวมันเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งรวมๆกัน
1: อ
0: ่ะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ตำนานไม่ได้มันคือตำนานมารูน5อ่ะแต่ว่าแคนเบอร์รี่ไม่ถึง
1: คือนี่มันขาดสีสันไปเนาะ
0: ทำไม
1: อยากมีแบบปรมาจารย์เรื่องมันตัวมันตีอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวเข้ามาแต่เขาคงขึ้นมาไม่คงไม่ขึ้นหรอกแต่เขาขึ้นมาน่าจะฟังอยู่แหละ
1: จอดรถได้นะอาจารย์เขาไม่ได้ว่าเลยนะ
0: จอดได้อย่าเพิ่งลงนะ
1: จอดได้
0: แล้วยามตีแล้วบอกก่อนนะคือเดอะแคนเบอรี่จะไม่ถึงแต่เพลงเขาดังไงแต่เพลงเขาเป็นเพลงชาติของชาวร็อก
1: อันนี้
0: ต้องเข้าใจก่อนนะ
1: ทิกตอก

0: จะเกินเป็น100 ล้านกว่าแล้วนะอาจารย
1: ์โอ้ยช่อง YouTube YouTube YouTube ซอมบี้มัน
0: ไม่หมายถึงว่าช่อง AGT เนี่ย
1: อ๋อน่าจะเป็น100ล้าน
0: แล้วถ้าเอาคลิปของน้องมาลงเป็นคลิปที่3อ่ะนะ
1: อ๋อเหรอเออสุดยอดนะ
0: ปกติมันจะคลิปเดียวคลิปมุมนึงแล้วก็คลิปที่แบบแฟนที่อยู่ในฮอเขาลุ้นให้กรรมการกดปุ่มทองปุ่มทองอ่ะ
1: จริงๆอ่ะผมไปรู้มาก็คือว่ามันเหลือแค่ครั้งเดียวเว้ยมันเหลือครั้งเดียวมันเลยไม่กล้ากดให้เรา
0: ไม่คนหรอพี่เชื่อผมเถอะถ้ากดปุ๊บเน่จะไม่ได้แสดงอีกเลยเน่จะไปแสดงอีกทีคือรอบไฟนอลขึ้นสเตจเลย
1: เดี๋ยวงั้นผมคุยตรงนี้เพราะผมไม่ได้
0: พ
1: ี่
0: บุญเชื่อผมเลยเน่ตอนนี้136.4 ล้านในช่อง TikTok อย่างเป็นทางการของ LG คนคนนี
1: ้
0: สามารถดึงเรตติ้งให้กับ
1: อเมริกันก็ทำเล่นได
0: ้คือผ่านออดิชั่นครั้งเนี้ยมันต้องมีรอบต่อไปรอบต่อไปส่วนคนที่ได้ปุ่มทองเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: ข้ามไปเลย
0: วาร์ปไปเลยพี่มน
1: ไปอยู่รอบสุดท้าย
0: ไปอยู่รอแบบชิงแชมป์เลย
1: คำถามหลังจากรอบเนี้ยออดิชั่นมันมีกี่รอบ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่รอบเดี๋ยวมีอีกซึ่งตัวครอบครัวน้องเองเขาก็บอกรายละเอียดไม่ได
1: ้นั่นหมายความว่าน้องก็จะไปอเมริกาในช่วงไหนไม่รู้
0: นี่เดี๋ยวมีอีก
1: ในช่วงไหนไม่รู้แต่ในปีนี้แหละ
0: ก็พี่คิดดูยิ่งนี่ขนาดว่าจริงมาเห็นพวกอดีตตำนานวงร็อกมือกีตาร์ระดับคอนเสิร์ตอะไรมากด
1: ค
0: ุณชมมี
1: ฝรั่งมือกีตาร์วงควีน
0: อ
1: ่ะมากดอ่ะนี่ตำนานแล้วควีนเนี่ย
0: มารีแอคชั่นแบบเต็มหมดพี่ก็ทาเลนต์ผมบอกเลยซอมบี้เนี่ยพื้นๆสำหรับน้องในความรู้สึกผมนะของมีเยอะแน่ๆเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: มี
1: ผมว่าเขาแกก็น่าจะมีอีกเยอะ
0: พี่ไปดูเพลงน้องที่มันแต่งใหม่บูโซโลกีตาร์แบบเล่นเปียโนก็เก่งเปียโนไปโคเวอร์เพลงก็เก่ง
1: เหมือนใคร
0: ตีกองก็ได้
1: นี่เหมือนใครหรือเปล่านี่เขาก็ทั้งงงนะเขาก็ได้หมดเลยนะ
0: อาจารย์อู๋ก็เล่นไปนะต่อแคน
1: อยู่เมืองจันนั่นแหละนะครับ
0: คนนี้เก่งผมบอกเลยก็ทะเลนฉลาดมาก
1: อ๋อคือไม่กดเพื่อให้น้องเขาอยู่ต่อเพื่อเลขเลตติ้ง
0: ใช่แล้วหลังจากนี้ไปพี่เดี๋ยวคนก็เดี๋ยวน้องเน่จะมาอีกเมื่อไหร่เชื่อผมดิถ้ากดปุ๊บ
1: มันวาร์ปไปเลย
0: วาร์ปเลยมันจะไม่มีอะไรดีๆให้โชว์ผมบอกซอมบี้ได้เป็นอะไรที่แบบธรรมดามาก
1: อย่างนี้เน่ต้องมาเก็บตัวแถวประชาชื่นไหมมาอยู่กับเขาสักเดือนนึง
0: มาต้องมีโค้ช
1: นี่สักเดือนนึงเป็นไงอ่ะ
0: เราก็ต้องพาดิวเซอร์ไปอเมริกาด้วย
1: โอ้โหว่าเกิด
0: ดีเกิด
1: ผมว่าเกิดนะงานเนี้ย
0: เดี๋ยวให้พี่ชายผมพาเข้าแกมมี
1: ่แกคงไม่ได้เข้าแล้วล่ะคือจะพาน้องเข้าต้องถามว่าแกได้เข้าหรือเปล่าแกคงไม่ได้เข้าแหละ
0: ผมดูทุกรอบผมรู้สึกขนลุกตลอดนะดูไม่มีเบื่อแล้วเราไปดูฝรั่งรีแอคชั่นแบบว้าวทุกคนอ่ะพี่เก่งมาก
1: คือน้องเก่งเก่งจริงๆครับน้องเก่ง
0: ในบ้านเราน้องก็ตะเวนแข่งได้แชมป์กีตาร์อะไรแล้ววงก็เก่งนะวงโอโซนเนี่ยเด็กน่าจะเป็นเด็กนานาชาติที่เรียนที่ภูเก็ตอ่ะมือกองเนี่ยยิ่งเก่งนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ไอวงน้องเขานี่เก่งทุกคน
0: เก่งทุกคนมือคีย์บอร์ดมือเบสตัวน้องเองอ่ะเด่นหน่อยเพราะว่ามันน้องร้องแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝรั่งที่ก็ดูอยู่ที่ตลาดนาคาบางทีฝรั่งก็ขึ้นมาแจมล่าสุดก็มันจะมีคนที่ทำกีตาร์หรือมือกีตาร์ที่สเปนอ่ะขึ้นมาแจมแล้วเนี่ยหลังจากกลับมาจาก
1: คือน้องโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าสำเนียงน้องชัดมากสองคือน้องเนี่ยเวลาอยู่บนเวทีแล้วมันดูไม่ได้มีการ ประ
0: ดิษฐ์ประดอยนะ
1: เข้าใจ
0: น้องคนไทยไม่ใช่ใครจะมาเคลมนะ
1: ไอ้เขมรมันเคลมไปแล้ว
0: คือ
1: น้องเนี่ยอยู่บนเวทีนี่คือแบบว่าเหมือนเป็นคนเจนเวทีอ่ะก็ด้วยน้องที่ก็เก็บประสบการณ์จากไอ้ตลาดนาคานี่แหละ
0: ใช
1: ่แล้วข้อดีอย่างนึงก็คือฝรั่งขึ้นมาแจมเยอะไง
0: ใช
1: ่ด้วยความที่ฝรั่งขึ้นมาตลอด
0: ใช
1: ่การพูดคุยการสื่อสารการอะไรเนี่ยน้องไม่กลัวเลยอ่ะถูกไหม
0: ใช่ใช่ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทเลยโอ้โหแล้วอยู่บนเวทีคือแบบการแสดงบนเวทีคือมันคือธรรมชาติที่ออกมาจากตัวตนอ่ะ
0: จริง
1: มาจากความเป็นล็อกสตาร์ของเขาอ่ะอันนี้ก็เรื่องจริงเลย
0: มาถูกทางแล้วนะ
1: โอ้เด็ก16อ่ะบ้าไปแล้วอ่ะ16ทำอะไรอยู่วะ
0: จะติดหญิงอยู่เดินสายเตะบอลเดิมพันแล้วก็แอคติดหญิงขับมอไซค์เที่ยวสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: คือ
0: 16ผมอยู่ม5ก็น่าจะเดินสายเตะบอลอยู่แหละ
1: ผมมีคำถาม
0: แล้วตอนนั้นน่ะ
1: ผมมีคำถามว่าถ้าเราจะทุ่มเทในการเล่นกีตาร์แบบเนี้ยตั้งแต่8ขวบจนถึง16เนี่ยใช้เวลา8ปีคิดว่าเราจะทำได้เหมือนเน่ไหม
0: คือถ้ามุ่งมั่นจริงอะได้พี่เด็กๆอะ
1: เขามีพรสวรรค์ด้วยแหละ
0: ทั้งสวรรค์ทั้งแสวงเลยน้องอะ

0: เชื่อว่าความฝันวันนั้นนั่งดูผมนั่งดูรายการของพี่หนุ่
1: ม
0: โหนกระแสที่เอาน้องเนเน่มานั่งคือโหคนเรามันด้วยจังหวะชีวิตด้วยอะไรอย่างอย่างนึงน้องโชคดีที่เกิดที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกคำนี้นะ
1: แล้วโชคดีตรงที่เขาสานฝันพ่อเขานะ
0: เข้าใจ
1: พ่อก็เพลงสไตล์นี้นะ
0: คือหลายคนบอกแล้วมันยังไงว่าโชคดีอ้าวผมพูดจริงนะถ้าน้องไปเกิดสารคามเนี้ยผมไม่ได้ว่าบนสารคามนะโอกาสที่คุณจะเจอฝรั่งโอกาสที่คุณจะ
1: มี
0: มันน้อย
1: มันคือต้องอย่าลืมนะภูเก็ตอ่ะฝรั่งเยอะ
0: คือมันเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
1: นักท่องเที่ยว
0: แล้วมันมีเครื่องบินตรงมันมีอะไรมันไม่ต้องผ่าน
1: การได้การได้คุยกับเจ้าของภาษาทุกวัน
0: ใช่
1: แล้วดูคาแรคเตอร์น้องเนี่ยโอ้เป็นคนที่แบบร่าเริงเป็นคนที่แบบมั่นใจพูดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วโอกาสมันมาจากคนอเมริกันคนนึงที่มาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวภูเก็ต
1: แล้ว
0: ก็แล้วก็เขาจะเป็นตัวกลางในการส่งคลิปไปออดิชั่นให้
1: มันมามีต้องมีลูกแล้ว
0: ดัน
1: ดัน
0: หาเมียก่อน
1: เดี๋ยวเลือกเยอะสิ
0: หาเมียก่อนหาเมียก่อน
1: ทันทันเนี่ย
0: ห้
1: าขวบเนี่ยเริ่มจากคูเรเล่ก่อนก็ได
0: ้ผมต้องหาอาจารย์ก่อนผมต้องหาอาจารย์ก่อนถ้าอย่างเงี้ยคุณจะพูดอย่างนี้ผมต้องหาอาจารย์ให้ลูกผมก่อน
1: ของน้องเน่เนี่ยมันปลุกกระแสให้ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเล่นดนตรีนะ
0: ได้ผมเห็นด้วย
1: จริง
0: ๆคือผมว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยเรานะเด็กสมัยเราต้องเรียนหนังสือมีเล่นกีฬาทำไมจะไปเล่นดนตรีทำไม
1: ผมยังอยากให้ลูกสาวผมมาเรียนคุยกับอาจารย์ธนิตเลย
0: อันนี้ดี
1: เรีย
0: นอาจารย์ธนิตด้วย
1: เรีย
0: นคุยแล้วอ
1: าจารย์ธนิต
0: ตัดเทพ
1: เขามาจัดที่96.5
0: อืม
1: คือถ้าคุณเป่าคุยได้คุณเครื่องเป่าคุณได้หมดอ่ะ
0: จริง
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: จริง
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันอาจารย
0: ์อ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบ.คุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบ.ได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบ.ได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวัน

0: นี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโหนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลาในวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัด ชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: เบรกที่2ครับกลับมาครับกับสปอร์ตลีแลครับผมมอนามี่แล้วก็คุณเอกนพดล นะครับ
3: ครับ
2: อยู่กับเรานะ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มโดยประมาณมีขอบคุณอะไรใครก่อนสิ
3: ขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับ
2: เส้นทางในการติดต่อครับอาจารย์เอก
3: ก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยข้อความทาง4689899
2: ครับ
3: โซเชียลเพจ Facebook YouTube ก็ FM 99 Active Radio ส่วนเบอร์โทรนะครับ
2: ครับ
3: 022-4859-36-37เข้ามาพูดคุยกัน
2: ของผมนิดนึงนะช่วงเขาเรียกว่าช่วงท้ายแล้วของฟุตบอลโลกนะครับเหลือแค่2คู่เท่านั้นนะฮะสำหรับทางด้านของแชมเปี้ยนวีคส่งคุ้มส่งท้ายนะฮะมหากรรมลูกหนังระดับโลกครับงานฟุตบอลโลกนั่นแหละทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเลยครับสมัครร่วมเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะจ๊ะโค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆครับกับโปรโมชั่น Champions Weeks นะครับโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆครับซื้อบัตรโปรโมชั่นบัตร Mcot Superfan 9,999 บาทรับสิทธิ์ 9,999 สิทธิ์แล้วก็ในการลุ้นของรางวัลนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะฟาริซอน MVP EV Superwan จำนวน1รางวัล นะครับมูลค่า 1,600,000 บาทนะคุณผู้ฟังนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับ Honda รุ่น UC 3นะฮะจำนวน5รางวัลตั๋วบินไปกลับนะครับบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยมูลค่ารวมกันเนี่ย 2,600,000 บาทนะกิจกรรมนี้เนี่ยวัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันนะครับยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มความรุ้นรางวัลได้มากขึ้นด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่น Champions of the Week นะครับ Champion Weeks คุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้านะจ๊ะคือเขาใช้โหวตหมายความว่าใครซื้อเยอะ
3: ก็ได้มีสิทธิ์เยอะไม่ต้องใครถูกก็ได้ขอแค่คุณมีสิทธิ์โหวตอ่ะคุณก็มีลุ้นละ
2: ก็ราคารถล้าน6คุณก็ใส่ไปสัก1,55,000
3: ได้แน่นอน
2: คุณได้แน่นอน
3: ได้แน่นอน
2: ก็ถูกไป 50,000 นะ
3: ก็เห็นพี่อู๋เขาจะซื้อแพ็กเกจ2ล้านเลยนะ
2: เฮ้ยโหขนาดนั้นเลยเหรอทุกวันนี้มันยังไม่มีกินเลยคุณใจเย็นๆนิดนึงทุกวันนี้มันยังไม่มีกินเลยไอ้บ้ามันจะซื้อ2ล้านเลย
3: รวยโตนี
2: ่รวยบ้าร
3: วยลูกเขยเศรษฐีเมืองจัน
2: พ่อตาไม่ให้สมบัติคุณก็พูดไปเรื่อย
3: โหเขารักเมียรักลูกสาวจะตายทำไมจะไม่ให้สมบัติ
2: ไอ้รักเมียเนี่ยมันรักแบบเขาเรียกรักกับบูชาร
3: ักแบบซีโรล่าไปนะ
2: รักกับบูชาใช้คำนี้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมันรักกับบูชา
3: คุณไม่มีเมียคุณไม่เข้าใจหรอกว่าการรักเมียเป็นยังไง
2: ผมรู้ผมเคยมีแฟนผมรู้ไอการรักแฟนการอะไรเนี่ยบูชาแฟนเนี่ยผมก็เคยไม่ใช่ไม่เคย
3: ผมลุ้นให้พี่มนอีกรอบนึงนะพี่ทุ่มอีกสักรอบนึงนะพี่ต้องหาผู้หญิงสักคนแล้วเราต้องทุ่ม
2: ก็ต้องหา
3: พี่จะได้มีตัวน้อยยังเล่น
2: ยังไม่มีเลย
3: เอามาเล่นดนตรีในตอนที่พ่อเดินทางส่งลูกรับลูกได้
2: เอาอย่างนี้ก่อนที่ผมจะมีลูก
3: เด
2: ี๋ยวผมขอติดต่ออาจารย์ก่อน
3: อ
2: าจารย์ลูกผ
3: ม
2: ผมอยากให้ลูกผมเล่นเป็นโนเก่ง
3: ได้สบายเลย
2: กีตาร์เป็น
3: โอ้โ
2: หตีกองได
3: ้อันนี้ก็สุด
2: นี
3: ่
2: ผมต้องหาอาจารย์คนนั้น
3: ครบเครื่องนะ
2: ต้องครบ
3: น้องเน่เน่นี่เบสก็เล่นได้นะครบทุกอย่าง
2: อันนี้สุดยอด
3: เป็นไงเอาไว้ซัมแวร์เป็นไง
2: สุดยอด
3: เป็นไงเอาไว้ซัมแวร์
2: ปลุกมาแรงป่องในตัวผมเกิดอีกขึ้นอีกแล้วสงสัยต้องลงไปฟังอีกแล้วกดมาแรงป่องผมมาอีกแล้วนะครับคือสกอร์เปียนกับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ทันสกอร์เปียนนะสกอร์เปียนประมาณ70นะ70 80ประมาณเน
3: ี่
2: ย
3: แต่ว่า
2: แต่มันสุดยอดสกอร์เปียน
3: ฟังเมื่อไหร่ก็ได้
2: แต่ด้านไปเกิดเป็นชาว

0: เยอรมันนี่แหละมันเป็นคนเยอรมันไงมันก็เลยทำให้มันไม่สุดไงม
1: ัน
0: เหมือนแคมเบอร์รี่นี่แหละถ้าแคมเบอร์รี่เป็นอเมริกันเนี่ยโอ้โหถูกปะหลาน
1: เขาก็ทำเพลงจากเรื่องสมพงษ์สงครามเขานะ
0: มันเป็นเพลงประท้วง
1: เพลงซอมบี
0: ้เพลงประท้วงนะครับอ่ะมาครับฟุตบอลโลกสักนิดนึงครับนะฮะ
1: วันนี้
0: ก็มาค
1: ุ
0: ยกับอาจารย์เอกแล้ว
1: ไม่คุยกับทูเคิลแล้วนะผมว่าเมื่อวานพี่น่าจะแฮปปี้ละ
0: แฮปปี้เรื่องอะไร
1: พี่หลอกล่อให้พี่ชี่ด่าทูเคิลไง
0: มันเป็นคนพูดกับผมเองพ
1: ี
0: ่เดี๋ยวหนูจะซัดไอ้ทูเคิลเลยนะขอเวลาเลยบอกได้เดี๋ยวกูจัดให้มึง
1: พี่แสดงว่าพี่มันก็นั่งยิ้ม
0: ผมอยู่เหมือนด่าไปมึงได้เอาอีกด่าไปเลย
1: ไม่แปลกหรอกแฟนบอลด่าขนาดพวกอดีตนักเตะหรือนักเตะทีมชาติเยอรมันอย่างไอ้เจ้าโทมัสบุลเลอร์ยังบอกว่าบ่นเลยเรื่องแท็กติก
0: มันจะไม่บ่นได้ไงมันก็โดนมากับตัว
1: ใช่
0: มันก็โดนมากับตัวไอ้โทมัสทูเคิลเนี่ย
1: คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบไม่ต้องถามต่อคือบอลขี้กลัวปอดแหกอ่ะ
0: คือจริงๆ
1: บุลเลอร์จะสื่อประมาณนั้นแหละ
0: ผมก็จะพูดว่าแฟนเชลซีส่วนหนึ่งแล้วกันยังหลงงมงายกับโทมัสทูเคิลอยู
1: ่
0: มันเหมือนกับไอ้สเปอร์บางส่วนที่ยังหลงงมงายกับพอลเชสติโน
1: ่
0: ยังหลงอยู่มันไม่เก่งมันไม่เก่งท่านั้นแหละ
1: ถ้าเก่งจริงต้องเป๊ปไงนะ
0: เป๊ปมันเก่งอยู่แล้ว
1: ครับไงนะ
0: คือผมถามจริงๆเนี่ยคนเราวัดโค้ชเก่งไม่เก่งวัดจากไหนวัดจากทัวร์ฟรีอ้าวไอ้ทุกคนก็ได้โทฟี่ก็ผมเคยพูดไปกี่ครั้งแล้วไอ้เส้นทางเชลซีเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นแชมป์ลีกมันก็ทุ่มเต็มที่กับแชมเปี้ยนลีกแล้วตัวผู้เล่นมันสู้ได้ด้วยถูกไหมล่ะมันก็ลุยตรงนั้นไปเลยมันง่ายกว่าไง
1: ไอ้เขากับเปเชทริปเปิลป่ะ
0: ไม่
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: ไม่น่าได้ทริปเปิลไม่น่าไม่เคยได้แชมเปี้ยนลีกเข้าชิงกับบาเยิร์นแพ้บาเยิร์นนี่แหละแพ้แอนซีฟิกนี่แหละนะครับตอนนั้นตัวดีด้วยนะ
1: แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเบอร์ใหญ่ระดับโลกนะทูเคิล
0: ก็ผมพูดแล้วไงคนเนี่ยไปอวยมันว่าเต็ม10แต่มันในความสามารถอยู่มัน6ครึ่ง6เข้าใจอารมณ์มั้ยแต่มันไม่ใช่ไม่ถึงขนาดแบบแย
1: ่ยังมีเวลาอีกเยอะเพิ่ง52เอง
0: ก็มันอยู่อังกฤษต่อไปดีแล้วก็ประกาศเบรกกิ้งมาแล้วไงว่าอยู่ต
1: ่ออ
0: ยู่ต่อ
1: ก็อย่างน้อย2028
0: ก็อยู่ไป
1: ฟุตบอลโลก104แมตช์พี่มนหูนี่เดินทางมาเหลืออีก2เกมอ่ะโคตรเร็วนะ
0: เราดูไป102แมตช์นะ
1: ใช่
0: ผมดูไม่ครบหรอก
1: ผม
0: ดูมาสัก70กว่า
1: ผมมาดูครบทุกแมตช
0: ์โหไม่ไหว
1: หมายถึงว่าไอ้ดูสดน่ะก็ดูบ้างแต่ว่าไอ้ที่ครบก็คือเก็บไฮไลท์ไปด้วยดูครบ
0: ผมไม่ครบผมยอมรับเลยประมาณ7 80
1: เพราะบางทีไฮไลท์เรามาดูเวลามันนั่งจัดรายการคู่สายๆที่เราไม่ได้ดูมันก็ประมาณ4นาทีอ่ะของโมโนแม็กที่เขาเอามาตัดให้อ่ะพอได้ดูรู้เรื่องว่าช็อตยิงช็อตได้ประตูอะไรอย่างเงี้ยชนะกันยังไง
0: ไอ้ที่ผมไม่ดูเลยคือพวกอะไรอุซเบย์บางเกมอย่างเงี้ย
1: อุซเบย์โชคดี
0: ที่ได้กาตาร์หลายๆเกม
1: ได้ภาคเกมนึง
0: อ
1: ุซเบย์ของคานา
0: โดจอแดนอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มาจากเอเชียนะผมไม่ดูเสียเวลาแต่บางเกมดูนะในเอเชียที่ผมต้องตามดูเนี่ยผมไปตามญี่ปุ่นตามเกาหลีออสเตรเลียพวกเนี้ย
1: อันเนี้ย
0: ต้องดูอิหร่านเงี้ยโอ้ปีนี้เชียร์อิหร่านด้วย
1: ทูเคิลได้ทริปเปิลแชมป์อยู่ครั้งหนึ่ง2019-2020แต่ว่าไอปีที่ได้รองแชมป์เนี่ยนะปีที่เขาได้แชมป์กับเชลซีใน 2020-2021 แต่ว่าไอทริปเปิลแชมป์ของทูเคิลมันเป็นแชมป์ในประเทศหมดเลย
0: แต่ลีกครับ
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยไอกรุ๊ปเดอะลีกยังไม่โดนตัด มันก็คือลีกครับอะตอนนี้ไม่มีละ มีแค่ลีกเอิงกับFA ครับของเขาก็คือ
0: สองถ้วย
1: ครับกับคือกูเลฟ็อกนั่นแหละ
0: แล้วผมถามไปตอนนั้นใครจะไปสู้มัน
1: ใช่
0: มีอะไรสู้มันโมนาโก
1: ไม่มี
0: ตอนนั้นมีแค่โมนาโก
1: ม
0: าร์เซย์ก็ไม่มีลียงก็ล่วง
1: ใช
0: ่มีใครสู้มันอ่ะ
1: มีพวกลิวอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย
1: โดนลองบองก็เคยได้แชมป์กับเปเช่
0: แล้วคุณดูตัวมันเอง
1: ก็โดนปลด
0: ดูตัวมันก่อนยุคนั้น
1: อ
0: ่ะถูกปะล่ะ
1: ลองแชมป์ปีนี้แหละพี่ถ้าได้แชมเปี้ยนลีกอ่ะ4ใบปี2019 2020ปีนี้ปีโควิดป่ะ
0: ใช่ๆๆ
1: ที่ไปแพ้ที่โปรตุเกสอ่ะถูกเค้าทำอ่ะ
0: ถูกเค้าทำ
1: แพ้ไปเยอะนะแพ้ไปเยอะ
0: เจอซิฟิกไง
1: ก็ปีนี้ไงที่บาเยิร์นคว้าแชมป์แล้วบัลลงดอร์เค้างดแ
0: จกอ่ะเลวานเป็นเลวานเลวานหงอยเลยอ่ะคือนั้นน่าสงสารเค้ามาก
1: ก็จำได้ว่าลีกเองฝรั่งเศสน่าจะตัดจบนะปีนั้นน่ะเนี่ยไม่มีลีกเองฝรั่งเศสตัดจบแล้วมอบแชมป์เลย
0: เออได้แชมป์
1: แต่ลีกอื่นเขาก็น่าจะปีเดียวกับปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากรอมา30ปีก็ยุคครับที่แบบได้แชมป์ช่วงโควิดนี่แหละ
0: ที่คุณบ้าเหอะนะบ้าเหอะ30ปีบ้าเหอะวนๆไปวนๆมาเนี่ยผมจำได้
1: ผมเฉยๆแล้วผมรู้สึก
0: ว่าบ้าเหอะใส่พวกผม
1: ผมมั่นใจตั้งแ

0: เกม15ละปีนั้นแหละ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: มันเร็วขนาดนั้น
0: จริงจริงเพราะว่าซิตี้มันซิตี้ปีนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นรองแชมป์ที่แต้มทิ้งโดนทิ้งกระจุยเลยนะพี
1: ่
0: เราก็เลยแบบมั่นใจละ
1: สบาย
0: แล้วปีนั้นลิเวอร์พูลในยุคคล็อปมันยิงท้ายเกมบ่อยเนี่ยเกมรับที่ดีสุดคือคุณต้องไปกดคู่แข่งด้วยเกมลุกไม่ใช่กองอยู่10คนนึกขอบเขตโทษ
1: ไอ้บ้าเปลี่ยนแดนเบิร์นมาผมหัวล็อกกากเลยมึงเปลี่ยนแดนเบิร์นมาเพื
0: ่อนัดเจอนอร์เวย์มันทำได้ไง
1: ผมถามจริงๆนะคุณเอาจอร์นสโตนลงเนี่ยวันนี้ลองคุยแบบเปิดอกเปิดใจกันหน่อยนะคนที่เป็นแฟนอังกฤษด้วยนะคุณผู้ฟังผมไม่เห็นรายชื่อสำรองอีกคนหนึ่งทำไมคุณไม่ใช้เขาชาโลบาผมถามจริงๆคือคำถามว่าไอ้จอร์นสโตนกับไอ้ชาโลบาเนี่ยถึงมันจะอยู่เชลซีเชลซีขอโทษผมพูดเกี่ยวกับทีมนี้แล้วผมจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่มันอยู่เชลซีก็ตามเนี่ย
0: ในเวเฟมกันจะโทรมาพอพี่พูดเกี่ยวมันไม่โทรมาแล้วเนี่ย
1: คือผมถามไอ้เชลซีเนี่ยนะฮะจอร์นสโตนกับไอ้ชาโลบาใครลงเยอะกว่ากัน
0: ชาโลบาดิ
1: เออมันลงเยอะกว่าอยู่แล้ว
0: สโตนเจ็บทั้งปีลงไม่กี่แมตช์เอง
1: มันขยันส่งไอ้สโตนลงแล้วผมถามนี่มันโค้ชยังไงว่า11ตัวเนี่ยตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมที่7ไม่เคยซ้ำกันเลยอ่ะผมถามจริง
0: ๆก็เหมือน
1: คืออะไรวะเหนือชั้น
0: เ
1: นี่ย
0: เพราะว่าเห็นปั๊บคงเห็นประมาณว่าอาเจนได้คอร์สบอลบ่อยก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหญ่ลงมาก็ไอ้คอร์สบอลบ่อยเพราะอะไรล่ะก็คุณปล่อยเขาคอร์สไง
1: อ่ะผมถามนิดเดียวใหญ่มอร์แกนโรเจอร
0: ์อ
1: ยู่ดีโยกไปทางขวาโอเคมันจะเปิดลูกนั้นน่ะจะยกคุณประโยชน์ให้มันผมไม่ติดแล้วกันผมถามว่ามันเปิดลูกนั้นแล้วมันมีอะไรมั้ยไอ้มอร์แกนโรเจอร์แล้วมันใช่ตำแหน่งมันไหมที่มาอยู่ทางขวาเน
0: ี่ยก็วิ่งไปช่วยเกมรับแค่นั้นแหละ
1: มันใช่หรือเปล่าตำแหน่งมันอ่ะไม่ใช่
0: ในการยืนมันไม่ใช่
1: แล้วผมถามว่าไอ้เก้เนี่ยคุณใช้มาทั้งเกือบทุกเก
0: ม
1: ไม่ส่งไอ้เก้ลงคืออะไรวะ
0: เนี่ยมันฉีกไงเอาเป็นกุญซือที่สมองเพชรนะ
1: ต้องแหวกต้องให้คนอื่นจับทางไม่ได
0: ้แล้วผู
1: ไม่ได้
0: นะเตะคุณปล่อยให้จินจีน่าได้ขึงได้กดได้โยนงั้นมุมจะเหลือแล้ว
1: ก็มันกล่าวว่าเหลือก็มันกล่าวว่าเหลือไงอ่ะผมถามหน่อย
0: ถ้ามีแม็กควายผมว่าลูกกลางอากาศไม่ได้กินหรอก
1: ผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าเอาแม็กควายมานี่คือการจะผมว่าผมพูดไปแล้วทีหนึ่งผมพูดย้ำอีกทีก็ได้ถ้าเขาเอาแม็กควายมาคุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณเล่นสูตร1-8-2ก็ยังได
0: ้สบายตัวเดียวเอาอยู
1: ่ขอตัวเดียวมึงมาไอ้เมสซี่ไอ้จะเปลี่ยนใครลงมาไอ้เดอปงเดอเปาไอ้ซีโมเน่ไอ้อาวาเลสคนเดียวพอผมพูดเลยแม็กควายคนเดียว
0: สบาย
1: โอ้โห
0: หรือจะให้ขึ้นไปมงตีเสมอก็ได
1: ้ผมพูดจริงนะไอ้ชิงที่3เนี่ยถ้าเอาแม็กควายมาเล่นหลังหนึ่งไอ้เป้ไอ้ดอมไอ้โอลิเซ่ไอ้ใครอ่ะไอ้บาโคล่าผมแถมไอ้เชอร์กีตัวเลยให้มันมา6ตัวแม็กควายคนเดียว
0: พิกฟอร์ดเป็นประตู
1: แล้วหันหน้ามาเจอแม็กควายเลย
0: แม็กควายคนเดียวเหลืออีก
1: นอกนั้นยัดกลางยัดหน้า
0: อีก9ตัวนี่ไปยืน
1: ไปอยู่หน้าก
0: องหน้าเลย
1: ไปอยู่หน้า
0: คิดเหมือนกัน
1: มันต้องเล่นอย่างนี้
0: ถ้ามีแม็กควายมา
1: จบ
0: สบาย
1: เคลียร์ทุกปัญหา
0: ทูเคิลก็จะได้เครดิต
1: ถูกต้อง
0: อาจจะเป็นถึงแชมป์ฟุตบอลโลกก็ได
1: ้ถูกต้องแล้วอังกฤษจะไม่เสียประตูด้วย
0: อันนี้คือของแท้แน่นอน
1: ก็ถูกก็ดูมันเป็นโค้ชอะไร
0: เลือกตัวนักเตะมาขัดหูขัดตาอยู่เลย
1: มึงเอาชาโลบามามึงจะไม่มาลงมึงเอาไอ้จอร์นสโตนลงผมก็งงคืองงผมไม่เข้าใจ
0: คือผมว่าถ้าเขาจะตั้งรับอ่ะเก็บเคนเก็บจูไปทำไมวะ
1: เขาเก็บไม่คู
0: ่คู่พี่มันก็เอามายืนในกองสิบแปดหลาอยู่ดี
1: ว่าไม่คู่
0: คือมันถูกกันมันไม่บุกแล้วในช่วงอ่ะสัก10นาทีท้ายก็ได้
1: อ
0: ่ะเพราะว่าจินีน่ามาตีเหมือนนาที80กว่าก็ถอดจูถอดเคนเลยก็เอาชาโลบาเอาคอปปี้เมนูลงมาเลย
1: นี่แล้วมา
0: วิ่งไล
1: ่ไม่หนุ่ม
0: ถ้าคิดจะอุดอ่ะใช่ป่ะ
1: ไม่หนุ่มผิดอะไรคุณดูเซอร์แกเรตเซาเกต
0: ผิดที่สีเสื้อครับผม
1: เอ้ย
0: ผิดที่สีเสื้อ
1: มันสีแดงมันไม่ได้ผิดอะไรนี
0: ่ก็คุณเป็นปีศาจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: ถูกเคลื่อนเขาไม่ชอบ
1: แล้วมึงเอามาท
0: ำ
1: ไม
0: ใช่ใช่
1: มึงเอาม
0: าแล้วมึงเอาเด็กมาทำไม
1: มึงเอามาทำไมวะ
0: เออหน้าบอลแบบนี้มันเหมาะกับพวกมิดฟิลด์ช่วยวิ่งไล่บอล
1: คืออย่างน้อยๆไอ้ไมนูมันยังคลองบอลได
0: ้เออ
1: คือผมพูดจริงนะถึงเวลาถ้าคุณจะมายื้อจะมาดึงเกมจะมาดึงเชงอะไรเนี่ยคุณต้องหาไอ้พวกคลองบอลดีๆลงม
0: า
1: ผมเป็นผมนะผมจะเปลี่ยนไมนูเปลี่ยนไอ้เก้ลงมาคิดอะไรไม่ออกโยนให้อีก2ตัวเนี้ยแล้วให้มันเลี้ยงให้มันโดนเตะอยู่แล้วยังไงมันเข้ามาโดนเตะแน่นอนแล้วมันได้ฟาวล์
0: ยิ่งพอเห็นแบบอาร์เจนตินาเล่นแบบ แบบหนักๆแรง
1: ๆเออคุณต้องไอ้พวกนี้ลงมาดึง
0: อย่างแบ็คซ้ายอ่ะลูกชอมา
1: เอ้ย
0: ผมว่ายังโอเคนะ
1: นี่ตะบึงเลยแหละไอ้หนุ่มหมัดตะกะแต
0: นโอเลลี่เล่นเกมเมื่อคืนสำรองมาก็
1: คือผมพูดจริงนะโอเลลี่
0: ผมว่าคนใช้งานใช้ไม่เป็นหน่อย
1: ไม่ใช่ถ้าคุณสังเกตดีๆไอ้โอเลลี่อ่ะมันคือแบ็คเกมลุกซิตี้ไม่เคยรับใครมันบุกอย่างเดียวเลยโอเลี่มันเติมสูงคุณเห็นว่ามันเติม
0: เข้าไปยิงเติมอินเวิร์ดเข้าไปข้างในเลย
1: แล้วพอให้มันไปรับจ๋า
0: ๆ
1: มันเหมือนผิดธรรมชาติมันน่ะ
0: หรือไม่เอาเทนมาก็จบแล้วถ้าบอลตั้งรับแบบเนี้ย
1: นี่ไง
0: ตัดบอลได้ให้เทนยิงไกล
1: นี่ไงแล้วช่วงหลังเทนมันลงกับมาดริดด้วยนะ
0: ใช่
1: ไอสโตนไม่ได้ลงเลยนะมีเอามันมาเลย
0: เจ็บเจ็บ
1: แล้วไอจอร์แดนเนชั่นเอามาทำไม
0: ก็เอามาไม่เอามานี่เอามาให้ทีมแพทย์อเมริกาเขานี่ไง
1: เอามาทัว
0: เขาเฟือกแขนนะครับกระโดดข้ามป้ายโฆษณาแขนเจ็บนะครับ
1: คือผมมองว่าเหตุผลที่เอาจอร์แดนเนชั่นมาเพราะว่าต้องการมาปลุกใจปลุกขวัญผมว่ามันไม่จำเป็นคุณเอาคนที่มันมีประโยชน์กับทีมมาดีกว่าคุณใช้งานมันได้อ่ะผมว่าสเปนไม่เห็นจะเป็นต้องเอาคุณต้องไปตามใครมาเลยสเปนต้องไปตามใครมาวะไอ้พวกแบบเก่าๆแก่ๆไอ้เซโจรามอสเนี่ยต้องไปตามเอาไหม
0: ไม่มี
1: เออมึงต้องไปตามใครอ่ะ
0: ผมง่ายๆว่าแก่สุดสเปนใครโรดี้นี่แหละมั้ง
1: ก็ใช่คือมันเอามาแล้วมันเอามาใช้งานแต่ไอ้เนโกวิลเลียมไม่ได้ใช้นะนี่
0: ทูเคิลคุณรับคุณอุดไม่จริงนี่ว่าท้ายเกมคุณก็ใช้ดร.แรดกับ
1: ใช
0: ่เจ้าอีแวนโทนี่
1: ล
0: ง
1: ไปมันโดนนำ 2-1
0: โตพี่
1: มันโดนนำ 2-1
0: พวกอาเจนมันจะไม่รู้เหรอแหวคุณไปรับต่ำแล้วคุณถอดพวกตัวดีๆออกมันก็โดนกดงงหัวไม่ขึ้นเ
1: ลยเอาหน่ะไม่เป็นไรมันอยู่ต่อดีแล้วเอางี้พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เจอ
0: ไม่รอดอ่ะผมว่าโดนฝรั่งเศสอ่ะ
1: เอาเยอะเหร
0: อ
1: โดนเยอะ
0: โอ้เอ็มบัปเป้ลงตัวจริงด้วยอ่ะ
1: มันลงอยู่แล้ว
0: เพราะมันลุ้นดาวซันโบอยู
1: ่มันลงอยู่แล้วแล้วหงุดหงิดด้วยนะเกมเจอสเปนมันยิงไม่ได
0: ้ต่อให้โรเตชันนะพี
1: ่ไม่โลไม่มีโล
0: ไม่สมมติต่อให้โรเตชันคุณมีประธานเป้มีดูเอมีแชกีผมว่าก็ยังโอเคนะ
1: คืออย่างนี้คุณฟังมันไม่มีโลคือหลายบอกหลายคนพูดว่าชิงที่3มันไม่อยากจะชิงหรือว่าไม่อะไรก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วการชิงที่3เนี่ยผมว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเขาไม่โรเตชันกันนะแล้วเขาก็ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะคุณเอกเขาไม่ยอมกันนะหลายทีมเอานะผมบอกก่อนแล้วอย่างเรื่องตังค์ด้วยคุณฟังผมนะแชมป์เนี่ยปีนี้ได้เท่าไหร่ครับ
0: 50ล้านดอลลาร์
1: 1,800ล้านบาทที่2ได้33ล้าน
0: คือ1 2เนี่ยห่างกันประมาณแล้วเกือบ20ล้าน
1: ห่างกันประมาณ17ล้าน
0: 17ล้าน
1: ที่2ก็ตีเป็นเงินไทย 1,000 ประมาณ 1,200 ล้านนะครับอันดับ3เนี่ย29ล้านประมาณ 1,000 กับ50ล้าน
0: ก็คือ2 3ห่างกันไม่เยอะ
1: อันดับ4เนี่ยได้27ล้านห่างกัน2ล้านเหรียญน่ะห่างกัน60ล้านอ่ะก็ประมาณนั้นคือถามว่าเฮ้ยเงินมันเยอะอยู่นะถามว่ามันเยอะอยู่นะแล้วอย่างมันถึงโอเคที่3ไม่มีใครจำ
0: คืออย่างน้อยๆจบที่4ตัวนี้มันการันตีสัก25 26ล้านเหรียญอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ๆ
1: ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอาฝรั่งเศสเอาแน่นอนแล้วที่สำคัญมันไม่เอาไม่ได้เพราะมันเป็นศักดิ์ศรีฝรั่งเศสอังกฤษมันยอมกันไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปัญหาคือผมคิดเหมือนพี่มนตั้งแต่แรกอ่ะอันนี้พวกเราคุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะ
1: อ
0: ังกฤษคิดยังไงไปเอาเยอรมันเป็นโค้ช
1: ก็นั่นไงก็นั่นไงไปเอาไม่เอาอะไรมาเป็นโค้ชไปเอาทีมผมเป็นคนเยอรมันไม่ใช่คนผมเป็นชีเยอรมันนะแต่ผมก็ไม่ชอบคนเยอรมันอยู่ 3-4 คนนะครับฟิลิกมากัดเนี่ยนะนักฟุตบอลอย่างไอเยเลมันอย่างเงี้ยแล้วก็นี่แหละพี่โทมัสทูเคิลที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่รู้อังกฤษเขาคิดอะไรของเขาอยู
0: ่ก็ อาจจะโค้ชดีๆฝีมือในอังกฤษมันไม่มีละตอนนี้
1: เยอะแยะ
0: ก็ถ้าดีสุดก็อาจจะเป็นเอติฮาวของนิวคาสเซิลซึ่งเขาก็ขอคุมนิวคาสเซิลอยู่ใช่ไห
1: ม
0: คือถ้าเอาถ้าโค้ชนอกอังกฤษที่ดีสุดใครสเวนคาเปโล
1: โอ้ยมันเลิกไปหมดแล้วพวกนั้นอ่ะ
0: ไม่ที่หมายถึงว่าที่เคยทำอ่ะแต
1: ่
0: ก็ไม่สุดนะจัน
1: ไม่สุด
0: ก็ทำอังกฤษไม่สุดก็ดีสุดก็เซอร์กันเดชโซเกตนี่แหละ
1: แล้วทำไมคุณไม่ใช้คนรุ่นใหม่แลมพาร์ดเจอหลาด
0: คือคาริกก็ได
1: ้เอ้ยคาริกมันคุมแมนยูไม่ได้นี่ไงคนนี้ไง
0: แลมพาร์ดก็คุมคนฟรีไง
1: เวนทำไมคุณไม่ใช้เขา
0: ซีเนียร์ไม่ได้แต่ผมอยากเห็นกุนซือคนคู่นะ
1: เอ้ยเขาคือ
0: แกเล่นเนวิล
1: กับ
0: รอยคีนมาเป็นผู้ช่วยโอเคละรอยคีนอาจจะไม่ใช่อังกฤษแต่เขาก็
1: เป็นผู้ช่วย
0: เป็นไอร์แลนด์ก็ได้
1: แล้วให้ใครแล้วใครเป็นหัวหน้าเป็นโค้ช
0: เนวิล แกรี่เนวิล
1: นี่คน
0: ผ่านการคุมทีมจาก
1: วาเลนเซีย
0: มาแล้ว
1: คนนี
0: ้ลอยคีนโหคุณคุมแค่ซันเดอร์แลนด์ค
1: ุ
0: ณคุมทีมตกชั้นจากพรีเมียร์
1: เอาเป็นว่าลอยคีนไม่มีเกียรติประวัติเท่ากับแกรี่เนวิลแล้วก
0: ัน
1: นะ

0: ันนี้แกรี่เนวิลเนี่ยถ้าเดินกลับไปบาเลนเซียนะผมพูดตรงนี้เลย
1: โอ้โหลาฟาก็ลาฟาเหอะ
0: โอ้โห
1: ที่พาทีมได้แชมป์น่ะ
0: ผมบอกเลยนะบาเลนเซียมารอต้อนรับยันเขาเรียกว่าสนามบินเลย
1: แล้วก็ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งมา
0: ใคร
1: ฟิลเนวิลคัมบอลหญิงไปทำทีมอเมริกาโอ้โหซีดเวสบาลโอเชนิกิบัตมาเป็นทีมสตาร์ท
0: เฮ้ยมันตำนานผมทั้งนั้นนี่หว่า
1: ก็ดีไงพี
0: ่มันต้องคุณไม่เอาตำนานคุณเอาบ้างเหรอ
1: สิงโตมันต้องใช้ผี
0: ทำไมคุณไม่เอาตำนานคุณเอาบ้างคุณไม่เอาเล็ดหนองเล็ดหนับแล้วคุณเอาบ้าง
1: หรือไม่ก็ที่ปรึกษาเป็นเจมี่กาลาเกอร์
0: เฮ้ยก็ได้นะ
1: ทะเลาะกันเออซิงเอ้ยเอารอยคีนเป็นผู้ช่วยข้างนึงอีกข้างนึงก็เป็นเจมี่กาลาเกอร์โอ้โหมันเลยทีเนี้ยหัวผู้ตัดสินหูช้าแน่
0: ผมว่าโค้ชอังกฤษหลายคนก็ไม่ค่อยมีอนาคตมีว่าไม่มี
1: ตอนนี้เหรอดีสุดก็จะเป็นคาลิกแล้วตอนนี้ถ้าฟอร์มกันเล่นหรือจะน้าแฟงอ่ะนะ
0: คาลิก
1: คือน้าแฟงทำคนที่มาดีแต่ว่ามันดีในเดี๋ยวจะไม่ชิปไงแต่ต้องรอดูฝีมือก่อนเพราะว่าแฟงแลมพาร์ดเคยพลาดกับการคุมเชลซีคุมทีมใหญ่มาก่
0: อ
1: นแต่มาครั้งเนี้ยกับการพาโคนทรีขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกผมว่าเขาน่าจะดีขึ้น
0: ว่าจะดีคนที่ปีแล้วดีมาก
1: คาริกก็เหมือนกันก่อนอันนี้ไปทำเดอะโบโลเองในเดอะเชมิชิปอ่ะมันก็ขึ้นมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอมาอยู่กับแมนยูมันก็เหมือนดีมันก็เหมือนดีเจนใหม่อังกฤษมันขึ้นยากนี่มันไม่เหมือนสเปน
0: อ
1: ่ะสเปนเขามีโอกาสได้คุมตั้งแต่เด็กอย่างเดลาฟูนเต้อะไรพวกนี้นะ
0: ฟูนเต้สุดยอดสุดยอดจริงคือผมว่าอังกฤษต้องใช้โค้ชอังกฤษแหละถึงจะเหมาะสมถูกไหมคุณไปใช้โค้ชนอกมันก็ส่วนหนึ่งแหละนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ทางของเขาเรื่องของเขาก็อย่างที่ผมพูดอ่ะพรุ่งนี้อ
1: าร์เมนชอบใคร
0: ฝรั่งเศสอยู่แล้วไม่รอดหรอก
1: พี่ไม่ให้กำลังใจทูเคิลเหรอ
0: คุณดูไอเอ็มบัปเป้คุณดูไอดอมเบเล่ก่
1: อ
0: นคุณดูไอตูโอลิเซ่ก่อนเกมที่แล้วมันเล่นไม่ได
1: ้
0: คือถ้าอังกฤษทำได้อย่างสเปนซึ่งอังกฤษทำไม่ได
1: ้ผมก็มีมุมที่แบบฝรั่งเศสแบบคือนัดที่แล้วมันแพ้แบบสู้ไม่ได้อ่ะ
0: มันสู้ไม่ได้เลย
1: นัดนี้ขอแบบ
0: เลิ
1: กขอเรียกศรัทธาคืนมันก็ยังโอเคอะไรอย่างงี้นะ
0: คือมาเรียกศรัทธากัน
1: แล้วจะลืมนะพี่มนเอ็มบัปเป้ลุ้นดาวซันโวอยู่นะ
0: โอ้โหคุณลองหลับตาไอ้จอร์สโตนเอาอยู่ไหมผมว่าสโตนลงอ่ะ
1: คนเดียวที่จะเอาทางด้านเอ็มบัปเป้อยู
0: ่
1: ชาโลบา
0: ไม่ได้เล่นเลยคุณยูเทียลลงมาจับคุณก็พูดไปเรื่อยแล้วคุณดูนะ
1: หรือไม่ก็ทูเคิลต้องไปขอไออินฟาติโน่อ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คุณขอใช้ประตู2คนได้ไหมเอาเจนแล้วขอมาอีกคนนึง
0: 8เกมหลังสุดคุณฟังก่อนนะ8เกมหลังสุดฝรั่งเศสกับอังกฤษนะฝรั่งเศสไม่แพ้เลย
1: เนาะ
0: ล่าเอาเนี่ยเจอกันตั้งแต่ปี2000
1: อ
0: ่ะเสมอ 1-1 2004ฝรั่งเศสชนะ 2-1 ยูโรด้วยนะแบ่งกลุ่มนะแล้วก็อุ่นเครื่อง2เกมอุ่นเครื่องนับไหมล่ะอุ่นเครื่องถ้านับ
1: ฝรั่
0: ง
1: เศ
0: สฝรั่งเศสชนะ2เกมเลยปี2008กับ2010 2-1 กับ1-0 2012ฝรั่งเศสกับอังกฤษเสมอ 1-1 อันนี้แบ่งกลุ่มยูโรนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องอีกฝรั่งเศสชนะ 3-2 ปี2017 2015 อ๋อมีอังกฤษชนะเว้ยอังกฤษชนะ 2-0 นะครับแล้วเจอกันล่าสุดปี2022ฝรั่งเศสชนะ 2-1 ถ้าว่าเจอกัน8ครั้งอังกฤษชนะครั้งเดียว
1: ก็บอลโลกครั้งที่แล้วอังกฤษก็ตกรอบเพราะฝรั่งเศสไม่ใช่หรอ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ใช่คือเนี่ยก็เนี่ยฝรั่งเศสเวิร์คครับไงปี2022ไงก็ชนะ 2-1
1: อยากให้นัดชิงอันดับ3สนุกมันต้องเหมือนปี2014ไหมที่ฮอลแลนด์กดบราซิลอ่ะ
0: โอ้ยนี่ก็มัน
1: บราซิลนี่เสียทรงแต่รอบรองที่แพ้เยอรมัน 7-1
0: นั่นเล่นในบ้านด้วยไง
1: ฮอลแลนด์ยุคนั้นน่าจะหลุยฟันกาวมั้ง
0: ใช่
1: นั่นหลุย
0: ฟันเพอร์ซี
1: ใช่ๆๆ
0: มีใครอ่ะยุคนั้นน่ะไอ้พวกไอ้ฟันเดอร์ฟาสฟันเพอร์ซีล็อบเบน
1: ใช่ๆเจนนั้นแหละ
0: ไอ้พวกนั้นน่ะนะฮะแล้วชุดนั้นก็โหดนะ
1: โหด
0: ชุดนั้นก็โหดนะครับก็ผมสำหรับผมกับคุณเอกก็น่าจะมองเห็นด้วยกันว่าฝรั่งเศสน่าจะเคี้ยวอะครับผมว่าไม่น่ารอดหรอกสิงโตอะนะฮะส่วนวันอาทิตย์ครับวันชิงมันจะมีตำนานเมสซี่ไหมวะ มันจะเป็นไปได้หรอ
1: ใครแพ้ใครชนะไม่รู้แต่ผมฟันธงมุมเดียวคู่นี้จริงเยอะแน่นอน
0: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: สเปน
1: สามประตูคิดว่าเยอะไหมพี่
0: สเปนเสียแค่ลูกเดียวนะ3-0เลยเหรอสเปนชนะเลยเหรอ
1: ไม่หมายถึง3ประตูถือว่าเยอะอาจจะ2
0: เยอะเยอะเยอะ
1: อาจจะ2-1ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็เหมือนเกมอังกฤษก็ได
0: ้เยอะเยอะเยอะเยอะ
1: เพราะผมรู้สึกว่าอาร์เจนติน่าต่อให้เขาโดนนำอ่ะมันยังปิดมุมที่เขาจะ คัมแบ็กกลับมามันก็ไม่ได้อะมันก็มีมุมยิงได้ตลอดอ
0: ่ะแต่ผมมองแบบนี้ผมว่าสเปนไม่เหมือนคนอื่นถ้าสเปนนำนะเอาตายถ้าสเปนนำนะเอาตายคือไม่ต้องถึงสเปนหรอกคุณผู้ฟังวันนั้นถ้าไอ้ทูเคิลมันเป็นโค้ชที่เก่งเนี่ยนะ55นาทีนำ 1-0 เนี่ยแล้วมันเล่นตามปกติเน
1: ี่
0: ยผมบอกเลยไอ้อาร์เจนตินายับแล้วมีใบแดงด้วย
1: ใช่ๆๆๆเออผมคิดเหมือนกัน
0: แล้วมีใบแดงด้วยถ้ามึงเล่นตามปกติมันไปอุดเนี่ยมึงมีแฮร์รี่เคนมึงมีจูดเบอร์ลิงแฮมเนี่ยมึงไม่ได้กลัวมันหรอก
1: โอ้ลูกบู๊อังกฤษไม่มีเลย
0: คือ
1: ตอดลูกตุกติกไม่มีเลยอะ
0: แต่ถ้าสเปนนำคุณเอกวันอาทิตย์นี้นะสเปนนำนะอาเจนคือเละสเปนมันเอาตายแน่นอนมันไม่ยอมไปนั่งอุดบ้าบอคอแตกกันเลือดเทอะหรอกไปไม่ได้
1: เดี๋ยวผมจะย้อนเข้าไปดูว่ารอบชิงที่มีการช่วงหลังๆที่มีการทำประตูเยอะสุดเนี่ย
0: ก็ครั้งที่แล้วไง 3-3 ไง
1: ในเวลานะ
0: ลูก
1: เออใช่ใช่
0: โคตรมันไงเกมที่แล้วอาเจนกับฝรั่งเศสไงพี่เป้ก็ฟัดเนี่ยจำได้ปะล่ะ
1: แต่ก็ไม่แพ้
0: เออ
1: นี่ไงทุกวันนี้มัวนี่ยังนอนไม่หลับเลยนะฝันร้ายลูกหลุดเดี่ยวไปเจอเอมี่เชฟอ่ะ
0: เออๆๆน่าจะนี่แหละ 3-3 ถ้านอกนั้นก็สกอร์ไม่เท่าไหร่นะสกอร์ 1-0 2-1 ป่ะนั่นจริงอ่ะ
1: ฝรั่งเศสชนะโครเอเชีย 4-2 2018
0: เยอะอยู่เยอะอยู่
1: นอกนั้นเนี่ยพี่มน 1-0 เอ็กซ์ตรามา3ครั้งติด
0: ใช่ไหม
1: เยอรมันชนะอาร์เจน
0: 1-0
1: สเปนชนะฮอลแลนด์
0: 1-0
1: อิตาลีชนะฝรั่งเศส
0: 1-0
1: อันนั้นก็ต้องชนะด้วยการโดนจุดโทษนะ
0: ม
1: ีขาดคือปี1998ฝรั่งเศส
0: ชนะบราซิล 2-0
1: 3-0
0: 3-0 เลยเออ
1: 3-0 แล้วก็8-6เยอรมันแพ้กับอาร์เจน 2-3
0: ใช่ใช่ใช่
1: 8-2 อิตาลีชนะเยอรมัน 3-1
0: ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วยุคเก่าๆยุ่นเก่า
1: ๆเออจริงๆนัดชิงเพิ่งมาเคี่ยวจัดๆก็เนี่ยไอ้ช่วงปี2006ที่เยอรมัน
0: อ
1: ่ะ2006 2010แล้วก็มีปี2014ที่เยอรมันได้แชมป์อ่ะเนี่ยต้องมาชนะกันด้วยการ
0: เวลา
1: ช่วงต่อเวลาแต่ปีแต่4ปีที่แล้วก็ต่อเวลาแต่ว่าใน
0: เกมมันเลยอ่ะมันมากเกมที่แล้วอ่ะโหสุดยอดจริง
1: เออก็มีความเป็นไปได้นะผมว่าถ้าแผลแรกมาเร็วฝั่งไหนก็ได้ก็
0: ไม่แต่ผมกลับมองถ้าแพ้สเปนมาสเปนเอาคืนได้แต่ถ้าแพ้อาเจนมาล่ะผมว่ายับ
1: เออ
0: คือต้องวัดด้วยคุณภาพผมก็ยังมองสเปนเหนือ
1: ผมก็ชอบสเปนนะถ้าจะมองว่าทีมไหน
0: ถ้ามองเอาคุณภาพนะสเปนเหนือกว่าคุณไปดูอาเจน
1: เพราะอย่าลืมนะถ้าอาร์เจนตินาจะเล่นสไตล์เดียวกับอังกฤษอะ
0: เล่นไม่ได
1: ้หมายถึงว่าลูกหนักลูกอะไรโอ้โหสเปนก็มีพวกมาร์กูเรย่าเปโดโตโร่
0: แล้วสเปนมันไม่อุดด้วย
1: โรดี้อะไรพวกนี้นะ
0: มันไม่อุดคุณไม่ต้องห่วงมันไม่มีอุดอยู่แล้ว
1: มันสนุกว่ะ
0: มันไม่มีถอดกลางถอดหน้าหลังลงหรอกมันไม่มี
1: นะเออ
0: มันไปไม่ได
1: ้ถอดยาเมาออกเงี้ย ส่งนารับลงไปอีกตัว
0: ถอดโรดี
1: ้เออ
0: ส่งกองหลัง
1: เออ
0: ไม่ได้
1: คือฟีฟ่าเขาถึงนี่ไงคือกฎครั้งนี้ข้อนึงที่ฟีฟ่าเขาไม่เปลี่ยนคือสามารถให้ผู้สัมประตูลงมาได้เกมเดียว2คน
0: จริงเหรอ
1: ไม่มันคือกฎนี้มันไม่เปลี่ยนไงถ้าเปลี่ยนว่าเกมนึงประตูลงได้2คนเนี่ยเข้าทางกิจนะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: ไอช่วง10นาทีท้ายเราก็จะเห็นเจมส์แทฟฟอร์ด
0: คนบ้าเอาประตูลง2คน
1: เจมส์แทฟฟอร์ดกับโจแดนพิกฟอร์ด
0: มาช่วยละ
1: 2ฟอร์ดดับเบิลฟอร์ดเอาเมนซี่อยู
0: ่คนนึงอยู่หน้าคนนึงอยู่เส้น6หลา
1: ก็แบ่งกันนะแบ่งกันอยู่คนละข้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้บ้า
1: หรือเจ้าดีเฮเดสันมาอีกตัว
0: นะฮะ
1: สามประตูเลย
0: คืออ่ะนะฮะวันชิงนะก็สำหรับผมสองคนผมว่าสเปนแชมป์โลกนะสเปนแชมป์โลกนะ
1: ส่วนใครพลาดคู่ชิงที่โอกาสนี่ผมก็ไม่รู้นะ
0: ไม่รู
1: ้มีแต่เงา
0: เออยังไม่รู้ก็รู้เอาแล้วกัน
1: เงาอ่ะ
0: นะฮะอ่ะแล้วไม่ทำให้มันวุ่นวายทำไมวะ
1: ไม่รู
0: ้ก็ไม่ทำให้มันวุ่นวาย
1: ถ้าบอกไปเลยก็ไม่
0: เออก็บอกไปก็ไม่เห็นจะใครจะมานั่งเซอร์ไพรส์อะไรไม่มีใครเขาเซอร์ไพรส์เลยหรอกบอกไปเถอะ
1: พี่ปูกับเจ๊แหละ
0: ปูพงศิษฐ
1: ์ผมเดา
0: ปูพงศิษฐ
1: ์พี่ปูสมชาตินี่แหละกับเจ๊หมิง
0: หนักละมีใครฟัง
1: หรือไม่ก็อาจจะเป็นป่าแป๊กับพอสุเทพต้องเอารุ่นใหญ่มาพาก
0: ันให้อยู่มอร์นิ่งทอล์กนะครับเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมารับสายนะ02-248-9367นะครับ2วันนี้มาดูความเห็นหน่อยครับว่าอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปนอาร์เจนตินาเชียร์อะไรกันพักสักครู่ครับ
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อม

0: ก็มีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เดี๋ยวรับสายนะจ๊ะ02-2485936-7นะครับ
4: ครับ
3: อ่ะมาดูข้อความสักนิดหนึ่งครับอาจารย์เอกครับ
4: ก็เดี๋ยวสองอาทิตย์เนี้ยไม่มีรีแลกนะใครที่เป็นแฟนรีแลกก็โทรเข้ามาฟันธงกันหน่อยสองทุ่มครึ่งนะ
3: มาคุยสักนิด
4: พี่เอกพี่มนครับหมวดนัดที่เป็นข่าวใช่พี่ใช้สรุปหรือเปล่าครับจากพี่นานอาร์ต
3: ไม่ใช่คนละคน
4: อ่าน
3: ั่นเป็นทุกอย่างเลยนะ
4: ไปดูช่องเนเน่รอยัลทั้งอะไรอาจารย์Enter
3: Sandman
4: เพลงเต็มเพลงผมทึ่งเลยประมาณนี้นะโอ้ยน้องเขาโคเวอร์มาเพราะหลายเพลงเมื่อกี้เปิดให้จันมนดู Scorpion โคตรเพาะ
3: โคตรเพาะ
4: แล้วมีเพลงที่น้องก็เล่นเป็นโนด้วยโอ้โหร้องเสียงต่ำก็เพาะอ่ะ
3: ใช่
4: จะวักเสียงสูงก็หนัก
3: ดีมาก
4: ดีแบบสุดๆอ่ะ
3: นะฮะจริงๆเหรอร้อง Enter Sandman ด้วยเหรอผมเดี๋ยวต้องเข้าไปฟังนิดนึงของ Metallica เนี่ย
4: ร้องหมดเลย
3: อืม
4: Limp Bizkitก็เคยร้องนะพี่ต้องไปดูในช่องเขาอ่ะ
3: เออเน่ใช่ไหม
4: ใช่
3: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสิน
4: ี่มาแล้วคุยกับพี่ผีสลิปน็อตก่อน
3: เชิญครับสวัสดีครับคุณผีสลิปน็อตครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณมนคุณเอก
4: สวัสดีครับพี่ครับ
3: อันนี้แฟนนูเมทัลนะ
5: ใช่อาทิตย์ที่แล้วอ่ามันหลุดไปอ่ะผมก็เลย
3: อ๋อเหรอมาคุยกัน
5: ใช่ก็ได้เป็นไรอ่ะก็ดีเหมือนกันได้คุยอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมก็คือคุยเรื่องจากโดถึงเมสซี
3: ่เฮ้ยยังไงจ๊ะ
5: พูดถึงโดก่อนเนาะก็อย่างที่คุณเอกดูบอลลีกซาอุในทางซีซั่นแล้วก็อย่างที่คุณบอลวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยก็ตามที่อย่างนั้นเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็คือดูบอลลีกซาอุบ่อย
3: อ
5: ย่
3: าง
5: เง
3: ี้
5: ยแล้วด้วยความที่ว่าผมเนี่ยก็คือผมน่าจะรุ่นเดียวกับคุณมนเนี่ยแหละสิบกว่าเนี่ยผมเนี่ยที่ฟุกทันดูโดอีกอุ่นแมนยูอุ่นกับสปอร์ติ้งลิสบอน
3: ใช่ยึก
5: ครั้งนี้ใช่มันแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กสีเนี่ยด้วยครั้งนี
3: ้
5: ปกติผมเชียร์อังกฤษผมว่าอ่ะเชียร์โดซะหน่
3: อ
5: ยทีนี้ด้วยความที่ว่าเนี่ยอายุเขาเนี่ย41แล้วไอเล่นลิกซาอุเนี่ยก็คือผมว่าเห็นตามฟอร์มคือรอยิงมันหมดแล้วความไวเนี่ย
4: ใช่
5: ทีนี้พอมาติดบอลโลกครั้งนี้เสียดายตรงที่ว่าเขาเนี่ยมันติดตรงอีโก้ตรงที่ว่าด้วยความหนึ่งเขาเป็นกัปตันที
3: ม
5: และบารมีเขาเนี่ยมันเยอะกว่าโค้ช
3: ม
5: ีมาร์ติเนสเนี่ย
4: ถูก
5: ทำให้อย่างบางเกมเนี่ยอย่างเกมแรกที่โปรตุเกสเสมอเดียคองโกเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เสมอถูกไห
3: ม
5: แต่พอมานัดที่สองเนี่ยถล่มอุซเบย์เพราะว่าอย่างกลางโปรตุเกสเนี่ยก่อนตัวตังเมนไขก็มองว่าดีถูกไหมพี
3: ่
5: แต่ด้วยความที่ว่าข้อจำกัดของโดนเรื่องสปีดเนี่ยมันเลยจึงบอกกับว่าเขาเนี่ยติดชุดที่3ชุดบอลโลกติดได้แต่ถ้ามันเหมาะแค่บางเกมอย่างเกมอุสเดย์เนี่ยเพราะไงตัวโปรตุเกสมันครองบอลขึงอยู่แล้วคือยังไงก็ตัดบอลคือแบบครองบอลเปิดเข้าตีนโรนโดโอกาสสัก5ทีเข้าตีนโรนโดสัก 2-3 ทีก็เป็นประตูถูกไหมครับแต่พอมาอย่างเขาลุ้นเขารอบล็อกเอาท์เนี่ยผมมาเจอผ่านรอบมาก่อนมาเจอสเปนเนี่ยตรงเนี้ยคือสเปนครองบอลอยู่แล้วพี
3: ่ครับ
5: แล้วโดยความที่โดนเนี่ยสปีดเขาไม่มีแล้วเราก็ต้องยอมรับในการที่จะไปอย่างสมมติทำอะไรทั้งไม่กลางโปรตุเกสทั้งบูโน่เจ้าเนเวสวิตินย่าเนี่ยมันก็เลยแบบว่าพอเราจัดบอลปุ๊บพอจะสวนได้เล็กเนี่ยมันสวนไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งโดเขาไม่มีสปีดกับเบ็ดทิ้งช่องว่ากันไม่หนีสองกองกลางไอ้สองกองหลังคู่เซ็นเตอร์ได้ถูกไหมพี่
4: อันนี้ถูก
5: มันก็เลยทำให้แบบทั้งบูโน่ไอ้อย่างสมมติบูโน่แต่ก่อนเวลาอยู่แมนยูเนี่ยได้บอลสวนกันยังมีทั้งคุนย่าทั้งเอโมโบที่ฉีดไปมันเลยทำมันก็เลยแบบบันทอนประสิทธิภาพกองกลางโปรตุเกสไปในตัวด้วย
4: คือถ้าจ่ายให้โดต้องจ่ายยัดอะห้ามห่าง2สำลา
5: ใช่แล้วคือไอ้บางเกมอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือแบบบอกแค่บางเกมที่ว่าโปรตุเกสแบบบุกทั้งเขาทั้งเกมอะอย่างนั้นนะเขาส่งเหมือแต่อย่างบางเกมแบบเจอสเปนอย่างเงี้ย ด้วยความที่ว่าบารมีเขามันสับรอไม่ได้พี่ถูกไห
6: ม
5: โค้ชก็ไม่กล้าเปลี่ยนมันเลยแบบอย่างเกมเนี้ยว่าเขาแบบทำใจแบบว่าเออกล้าสับรองให้ใครนะไอ้
3: ลามอสไอ้ลามอส
5: ไอ้ลามอสหรือแต่คือไอ้ใครนะตัววัยรุ่นผมจะลืมชื่อเฉยเลย
3: ไอ้คุณ
5: น
3: าคุณก็ตามไอ้เจ้าฟิลิป
5: อย่างเจ้าฟิลิปเอามาเป็นฟอนายใช้ความสดไปอย่างเงี้ยไปสู้มันอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่แบบเห็นอย่างที่เราเห็นแบบพอสเกตอย่างสิบคนเนี่ยมันก็เลยผมก็สัตว์ก็ได้ก็เชียร์แต่ก็คือรักสภาพเพราะมันสุดท้ายก็เจอทีเด็ดที่ขาดสเปน
6: อย
5: ่างนี้ว่าบารมีครบมันก็อย่างว่าแหละมันก็ไม่กล้าปลดเนาะกล้าหลบสำรองชายมันก็เลยเสียตัวจุดนี้แหละโปรตุเกสที่แบบคือถ้าเขายอมรับสภาพเป็นสำรองลงมาท้ายเกมให้ไอ้เจ้าฟิลงฟิลิปอะไรไปบดท้ายเกมอาจจะแบบท้ายเด็ดทีเด็ดท้ายเกมมาหม่งก็ยังว่าไปอย่างแบบลูกการ์กูเห็นไหม
6: ใช่ใช่ใช
3: ่
6: ต้องใช้งานเหมือนเบลเยียมใช้ลูกการ์กู
3: อ่ะ
6: ลงมาแล้วเป็นทีเด็ดตลอดนะ
3: ใช่
5: ใช่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็แต่ก็ยังน้อยโดยความที่เราผูกพันโรนโดมาเนาะ
6: เอานัดชิงอันดับสามพี่ผีซิมล็อตว่าใคร
5: ก็เดือดสามผมว่าถึงยังอังกฤษผมว่าต้องทั้งสองทีมผมว่าอาจจะต้องมีโรเตชัน
6: อ
5: ่ะผมว่าด้วยความที่เปย์เขาเอาดัซซันโวก็ผมว่าฝรั่งเศสเอาอ่ะ
6: แล้วคู่ชิงอ่ะพี
5: ่นะทีนี้จากโดมาถึงเมสซี่เนี่ยเหมือนกันตอนแรกเนี่ยที่ผมดูนัดอังกฤษกับอาเจนเนี่ยแต่ว่าเราก็แต่อังกฤษชุดนี้ผมด้วยความที่ว่านักเตะแมนยูเราก็มันไม่ใช่ตัวหลักเหมือนแต่ก่อน
6: อ
5: ่ะก็คือเอาใจช่วยเฉย
6: ๆ
5: ทีนี้กลับกลายเป็นว่าพอดูเนี่ยพอดูครั้งแรกนะผมมาดูครั้งแรกพอเท้ามาอยู่เมสซี่เนี่ยคือพี่มันเหมือนกับว่าความรู้สึกเมื่อเกือบ20ปีที่ภาพที่เมสซี่แมนยูเจอบาร์เซโลน่าเมสซี่ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะเวลาบอลอยู่เท้ากับเมสซี่เนี่ยคือแบบมันมีลุ้นตลอดอ่ะพี
3: ่ใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังเป็น
5: ใช่แล้วไอ้สเต็ปเมสซี่เนี่ยมันเหมือนกับเพราะผมก็ทันดูบอลโลก94ทันอ่ะไปมาราโดน่าเนี่ย
3: อ้าวไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรว่ากันไปครับนะฮะก็พูดถึงเมสซี่นั่นแหละอ่ะไปดู SMS นิดนึงครับต่อเรื่องนี้ฮะ
6: ไม่ใช่พ่อเขาทุ่มอย่างเดียวนะครับมีผู้หญิงชาวเดนมาร์กมาให้การอุปถัมภ์น้องและพาน้องไปเริ่มเปิดหมวกที่ตลาดโคเปนเฮเกนด้วย
3: สุดยอดสุดยอดสุดยอดก็คนให้กีตาร์นั่นแหละ
6: ก็ต้องชมเจ้าของตลาดด้วยนะที่ให้พื้นที่น้อง
3: ที่โคเปนเฮเกนนะ
6: ไม่ตลาดนาคานี่แหละ
3: ด้วย
6: ที่ภูเก็ตอ่ะ
3: นะฮะ
6: สิงโตมา
3: เชิญ
7: ครับพี่เอสวัสดีครับพี่โมนครับผม
6: ถูกหวยไหม
7: ถูกหวยไม่ถูกพี่ซื้อ71ครับพี่ไอ้72พี่71
3: อ้าวนึกว่าซื้อ71ก็ถูกเต็มเต็มสิ
6: เฮ้ยถูกก็บอกกันได
7: ้พี่โมนกับพี่เอกเป็นไงครับ
3: พี่เหรอ
7: ได้ไหมครับพ
6: ี่ไม่ถูก
3: ถ้าเอกมนอูเพชรเนี่ยเรียบร้อย
7: เรียบร้อยคือพี่เอกได้ทุกคนใช่ไหมฮะ
6: ไม่ได้
3: โดนเองครับจะไปเหลือแล้วครับ
6: โดนทุกคนนะ
7: ครับผมโอ้พี่เนชั่นลีกชาญี่ปุ่นนี่สุดยอดนะชนะ11นัดรวดเลยพี
3: ่เนชั่นลีก
6: ผู้ชาย
3: วันเลข
6: ถ้าจะไม่ผิดจริงแชมป์โลกครั้งก่อนเขาก็ไปแพ้ฝรั่งเศสนะ
3: เหรอ
6: โอ้ญี่ปุ่นผู้ชาย
3: เก่ง
6: ไปไกลมากพี่ตอนนี้โคตรเก่ง
3: เก่งมาก
7: มันอีกอย่างนึงรูปร่างมันก็ใกล้เคียงกับพวกยักษ์ใหญ่ด้วยมันก็ยัง
6: มีพี่ชายมายูเล่นอยู่นะทีมชาติญี่ปุ่นผู้ชาย
3: มายู
7: ครับ
6: มายูของทีมชาติผู้หญิงพี่ชายก็ติดของผู้ชาย
7: พี่เอกคิดว่าเหตุใดญี่ปุ่นเก่งๆเนี่ยทำไมเวลาไปเจอแบบแมตช์ชิงรายการใหญ่ๆมันไม่ค่อยได้แชมป์มันเพราะอะไรครับพี
6: ่โอ้พอเจอพวกระดับใหญ่ๆอ่ะผมว่าญี่ปุ่นขาดอยู่อย่างนึงนะ
3: อะไร
6: ขาดมิดเดิลบ็อกซ์ที่ตัวแบบยักษ์อ่ะพี่นึกเหรอวะ
3: อ๋อ
6: ชาติอื่นมีหมดนะถึงโตอย่างจีนเนี่ยยังมีตุรกีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณมีเซราอยู่ละนะอย่างก่อนหน้านี้บราซิลอ่ะคุณมีแคลโลคุณมีเมียไทซ่าอะไรเงี้ย
3: ม
6: ัน
3: เลอะเลยอ่ะ
6: เออมันยังมีตัวใหญ่ๆอ่ะที่จุดเด่นของญี่ปุ่นคือเหนีย
3: ว
6: เกมลุกดีวาดะซาโตะมาอยู่พวกนี้ดีแต่ผมว่าไอ้ที่ไม่ดีอ่ะคือมิดเดิลบ็อกซ์นี่แหละ โคจิมะขุดอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะพี
3: ่
6: ใช่ป่ะคุณเจอกาบี้ตีต่อให้คุณเหนียวแค่ไหนอ
3: ันนี้ผู้ชายนะผู้ชายหรือผู้หญิง
6: ผู้หญิงแล้วผู้ชายผมไม่ได้ตานะอันนี้ผู้หญ
3: ิ
6: ง
3: ผู้ชายชนะไป11เกมนะ
6: อ
3: ันนี้เขาพูดถึงผู้ชาย
6: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิง
3: สิงโตพูดถึงผู้ชายผู้หญิง
6: เออก็พูดผู้ชายผมไม่ได้ตาม
3: พูดถึงผู้ชาย
6: คือแต่ผมรู้ว่าผู้ชายเนี่ยผมไปตามใน TikTok ในช่อง YouTube เขาคุณเห็นลูกกระโดดเสิร์ฟของญี่ปุ่นป่ะ
7: เห็นครับ
6: มันไซส์เห็นนะพี
3: ่ม
6: ันไซส์โค้งแบบ
3: กด
6: ไม่แบบไซส์เลี้ยวอย่างนี้เลยแล้วถ้าคุณตั้งแขนรับไม่ดีมันปริ้นออกอย่างเดียวถ้าบอลแรกไม่ดีอ่ะมันเล่นต่อยาก
3: แล้วจากนั้นเมื่อกี้สิงโตถามว่าทำไมเวลาเข้าชิงญี่ปุ่นถึงไม่โอเคใช่ไหมผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาถึงช่วงคับขันจริงๆเนี่ยผมว่าวิธีคิดของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นระบบเว่ยก็อธิบายก่อนนะวิธีคิดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นระบบเขาเป็นประเภทแบบทุกอย่างอยู่ในตำราซึ่งเวลาถ้าเขาเจอสถานการณ์คับขันเนี่ยที่คนฝ่ายตรงข้ามเขาแก้เกมมาว่าตำราคุณเป็นแบบนี้ผมจะแก้คุณแบบนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นพลิกแพงไม่ค่อยเก่ง
6: อันนี้ถูกเลย
3: ในมุมพี่นะพี่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย
6: หน้างานสำคัญ
3: หน้างานมันไม่เก่งเท่าคนไทยหรอก
6: เหมือนเขาป้อนโปรแกรมใช้หุ่นยนต์นะ
3: แต
6: ่ต้องเล่นแบบตามสูตรเป๊ะเป๊ะเป
3: ๊
6: ะ
3: แต่มันคือสุดยอดนะเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยการไปตามสูตรการตามตำราเนี่ยมันไปสูงกว่าคนแก้หน้างานเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าญี่ปุ่นมีตรงนี้นะผมพูดได้เลยญี่ปุ่นไร้เทียมทานแต่อย่างว่าโลกมนุษย์มันต้องมีอะไรที่แบบมีดีมีไม่ดีถูกไหม
6: เมื่อก่อนของชายเนี่ยญี่ปุ่นสู้เกาหลีไม่ได้นะ
3: เออ
6: เกาหลีนี่ระดับคือถ้าเป็นเอเชียจะมีอิหร่านนะ
3: อ
6: ิหร่าน
3: อิหร่าน
6: เกาหลี
3: ใช่
6: แล้วก็
3: เกาหลีมันตกไปแล้ว
6: แต่ญี่ปุ่นโหมาโคตรเร็วเลยช่วงหลัง
3: พัฒนาดีมาก
6: พัฒนาดี
3: ถึงบอกว่าญี่ปุ่นมันคือเขาก็ดีทุกอย่างแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่โลกมนุษย์มันต้องมีอะไรที่เท่าเทียมอ่ะอย่างวันนี้ยูดีเรามีเนเน่ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเราเห็นคนเอเชียเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคนจีนมาคอมเมนต์ว่านี่คือ Pride of Asia นะ Pride of Asia คือความภูมิใจของชาวเอเชียเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเรามีอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีอย่างอื่นสู้ญี่ปุ่นแต่เรามีแบบนี้มันเหมือนกันผลไม้อะของญี่ปุ่นผลไม้เมืองหนาวอร่อยทุกอย่างเมลอนสตรอเบอรี่แต่มันมีทุเรียนมีมะม่วงทุเรียนเนี่ยมันไม่มีใครสู้ประเทศไทยได
6: ้
3: ไอ้แรงเลก็สู้ไม่ได้ไอ้ลาวก็ไม่ไหว
6: มังคุดด้วย
3: แล้วถูกไหมอะมังคุดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนมันสู้ของไทยได้มันก็ต้องมีดีมีเสียเออมันต้องมีแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติครับ
7: ผมดูนะครับพี่โค้ชทีมชาติฟุตบอลชุดใหญ่นะที่พาทีมได้แชมป์โลกแชมป์ระดับทวีปเนี่ยผมว่าซาโคโรนี่เนี่ยถือว่าชื่อเสียงนี่น้อยกว่าดังน้อยกว่าคนอื่นเยอะเลยนะ
3: ผมเป็นนักบอลมันก็ไม่ดัง

0: หลือเชื่อที่พี่นพิมลทั้งที่นักเตะอาเจนชุดที่เขามาคุมเนี่ยยิ่งตอนได้แชมป์โลกปี2022เนี่ยถ้าเทียบกับโปรตุเกสในชุดปี2022เนี่ย
1: โปรตุเกส
0: ดูดีกว่านะพี
1: ่ใช่อาเจนชุดนี้ก็ขี้เหร่แต่ผมพูดเลยนะอาร์เจนตินาด้วย DNA เขาด้วยความเป็นธรรมชาติของอาร์เจนตินานะเอาว่าผมทันตั้งแต่ปี86เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตอาร์เจนตินามาเนี่ยอาร์เจนตินามันจะต้องมีแค่สตาร์แค่คนเดียวแล้วถ้าสตาร์คนนั้นมันคือที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหยุดอาร์เจนอยู
2: ่ห้ามเยอะด้วย
1: ใช่
2: ห
1: ้
2: ามเยอะ
1: อย่ามีเยอะถ้ามีเยอะเนี่ยผมทันตอนที่มาราด้าไม่มีแล้วสตาร์เต็มที
2: ม
1: เก่งๆทุกตัวบาติโกซาเนตติลิเควลเม่ใครบ้างวะ
2: บาโบไอมา
1: โอ้โหบาโบไอเซนซินี
2: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคือซุปเปอร์สตาร์เต็มทีมแวร์ลอนแต่ในความเป็นจริงรวมกันสุนัขไม่รับประทานครับตกรอบ16ตกรอบอะไรก็ไม่รู้เลย
2: แต่คนอันแดงแบบบราซิลนะบราซิลต้องซุปเปอร์สตาร์ล้นมันถึงจะสวย
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วพอมายุคเมสซี่คุณก็ดูได้เมสซี่คือสตาร์ตัวเดียวที่แบบเขาพลิกเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกมันเป็นยีนจะเป็น DNA ของอาร์เจนตินาเออมันเป็นแบบเนี้ย
2: ตัวอื่นถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่า
1: อย่า
2: โดดเด่น
1: อย่าเด่นต้องเป็นแค่ตัวประกอบถ้าเด่นคืออาร์เจนตินาพัง
0: ชุดรองแชมป์บอลโลกปี2014อาร์เจนนะเทียบกับชุดแชมป์โลกปี2022 2014ดีกว่าเยอะเลยนะพี
1: ่ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วทีเนี้ยพี่ถามสิงโตแล้วโค้ชสเปนตัวเนี้ยดังปะ
1: เออฟูเกเต้
2: ก็ไม่ดังนะถ้าคุณเทียบเดลบอสเก้หรือไปเทียบคนอื่นก็ไม่ดังคนละเรื่องแต่ถามว่าระบบโอ้โหโคตรบอลนะ
1: แก้เกมโคตรด
2: ี
1: สุดยอด
0: โอเคขอบคุณพี่มนพี่เอกมากนะครับเดี๋ยวใกล้ออกเดี๋ยวเอาส่งเลขให้
1: เชิญมาเชิญมา
0: โอเคครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอย่างโคตรแรงก็ดีๆก็เยอะผมก็รู้ทอร์แลนด์อยู่นะ
2: ตอนโอ้ไม่เห็น
1: มาแชมป์พรีเมียร์ลีกเ
2: น
1: ี้ย
2: ใครดีกว่าหลุยส์ฟันเก้าอ่ะ
1: คว้าแชมป์หลุยส์ฟันกาลไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนี่จะแชมป์พรีเมียร์ลีก
2: เออ
1: พี่ล็อตเนี่ย
2: เพราะฉะนั้นดัชต้องมีการเปลี่ยนแปลงละ
1: อันนี้ต้องเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่เห็นโค้ชนะแต่คราวนี้เนี่ยมาคุยเมื่อกี้ผมคุยหลังไมค์คุณผู้ฟังเวลานิดนึงก่อนไปอ่านข้อความนะผมว่าสเปนเนี่ยถ้าฟูเอนเต้ได้แชมป์โลกต้องลงจากตำแหน่งนะเพราะคุณครบคุณที่สุดของโลกไปนี้ละคุณอย่าทำให้คนอื่นด่า
2: อย่าไปโลภ
1: อย่าไปโลภคุณพอละคุณต้องทำเหมือนในเดวอเก้ได้มา2แล้วจบเลย
2: สวยๆ
1: นั่นคือคุณเป็นอมตะนิรันดร์กาลเลยคุณหล่อสุดแล้วถ้าสเปนลงนะเป๊ปเชื่อผมผมไม่เชื่อหรอกไอ้คาตาลงคาตาลันเลยเลอะเทอะผมว่าเป๊ป
2: ใช่
1: แล้วคราวนี้จะสนุกเลยนะสเปนเป๊ปเยอรมันครอปเนี่ยรอลุ้นฮอลแลนด
2: ์ล็อตท่านล็อตไม่มาฮาร์กก็ได
1: ้โอ้โหเพอร์เฟกต
2: ์อันนี้เซตของจริง
1: เนี่ยเพอร์เฟกต์เลยดอยดัตนี่อยากเจอเลยเนี่ย
2: ยูโร2028
1: โอ้โหประเดิมเจอฮอลแลนด์ก่อนอ
2: ย่าไปเฝ้ารอนะ
1: ประเดิมเจอฮอลแลนด์ก่อนด้วย
2: แป๊บเดียวเดี๋ยวมาท่านแป๊บเดียว
1: นะ
2: 2ปีแป๊บเดียว
1: คือตอนนี้เป๊ปมันมีข่าวอิตาลีเว้ย
2: ใช
1: ่ผมไม่เชื่อว่ะอันนี้ผมไม่เชื่อผมว่าอิตาลีคงไม่อยากทิ้งศักดิ์ศรีตัวเองในการที่ไปเอาโค้ชสเปน
2: ก็ไม่แน่แล้วผมว่าพวกอิตาลี
1: ไม่เชื่อแต่อิตาลีเคยนะ
2: คืออิตาลีถ้าสมมติว่าคอนเต้กับมันเชนี่ไม่เอาอ่ะผมว่าอิตาลีก็เล่นของใหญ่ไปเลยคุณจะมาเอาเลยพวกกาตูโซ่พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอา
1: ปีโร่เห็นบอกว่าตั้งปีโร่
2: จะไปเอา
1: ไม่ได้
2: คือถ้าคุณไม่ได้มันเชนี่กลับมาทำต่อหรือระดับคอนเต้
1: อ
2: ะไอ้พวกนั้นอย่าไปเอาเลย
1: ไม่ได้เรื่อง
2: ไม่ได้เรื่องเอาเป๊ปเลยวัดเลย
1: แต่มันคือสเปนไง
2: พี่ฟุตบอลขนาดอังกฤษยังไปเอาสวีเดนมาเลยชื่อชั้นสวีเดนอยู่สวีเดนป่ะวะอาจารย์
1: ใช่สวีเดน
2: อังกฤษไปเอาโค้ชอิตาลีไปเอาโค้ชสมมตินะโค้ชบราซิลโค้ชเยอรมันโค้ชสเปนผมว่าอาจยังโอเคเพราะว่าพวกชาติพวกนี้มันเบอร์ใหญ่แต่คุณยังกล้าใช้สวีเดนไง
1: ตอนนั้นสวีเดน
2: ทำไมอิตาลี
1: สวีเดนลาซิโอ
2: ทำไมอิตาลีจะไอ้ทำอิตาลีจะเอาสเปนไม่ได้จะสเปนไม่ได
1: ้มันศักดิ์ศรีไง
2: โยนทิ้งไหมกินไม่ได้แล้วตอนเนี้ย
1: ถามว่าอิตาลีกับสเปนมันก็โจทย์กันนะแต่มันไม่ไปโจทย์กับเยอรมันอิตาลีมันจะเป็นโจทย์กับสวิตสเปนฝรั่งเศสสามโจทย์มัน
2: แต่พักหลังเยอรมันก็โดนอิตาลีบ่อย
1: แหละแต่มันเป็นเพื่อนกันมันจะไม่มีศักดิ์ศรีมันไม่ได้เลยมันเพื่อนกัน
2: นี่คุณที่คุณทูมิสื่อถามมาว่าพ่อผมบอกว่ามาโรน่าเนี่ยโคตรเก่ง
1: โคตรเก่งเนี่ยครับ
2: โคตรเก่ง
1: ก็มันหลบเนี่ยลูกแห่งเขาเรียกลูกแห่งศตวรรษอ่ะกันหลบอังกฤษนี่แหละคนแรกที่โดนก็ไอ้บ๊อบบี้ไอ้แบร์ล็อบสันนี่แหละหลบไปถึงปีเตอร์ชิลตันอ่ะยิงอังกฤษอ่ะไอ้แฮงออฟก็ในเกมนี้แหละ
2: แค่คือมันจะมี2โมเมนต์

0: มันนั่นแหละดังนั้นมันจะต้องมีแบบหัวเรือสักตัวนึงที
1: ่แบบเด่นอยู่คนเดียวขึ้นมาแบบท็อปสุดอ่ะ
0: เหมือนเมสซี่นี่แบบเดินมาลูกน้องแบบ
1: อารมณ์อย่างงี้อารมณ์เข้ามาประมาณว่าคือโดยเฉลี่ยเนี่ยตอนที่มันเป็นแชมป์โลกมันเราหน้าสมมติเต็ม10อ่ะไอ้ลูกไล่มันไม่ใช่ไม่เก่งนะอยู่มัน7 8แต่มันจะไม่มีแบบ10 2คน3คนไม่ใช่มันต้อง10คนเดียวเต็ม10คนเดียวเลย
0: 10คนเดียว
1: เหมือนเมสซี่เต็ม10คนเดียวหันไปดูเอนโซว้าย
0: เดอะบอล
1: ว้ายหันไปดูลาตาโร่ว้าย
0: ซิเมโอเน
1: ่ว้ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ขนาดว่าคาเนเกียที่ผมก็ยังว่าเก่งแต่โอ้โหถ้าเทียบ
1: คาเนเกียเทียบไม่ได้แต่คาเนเกียก็เก่ง
0: แต่ก็นี่ไงมันก็คือคู่พาร์ทเนอร์
1: ก็ใช่ไงก็คุณดูไอ้ตำนานไอ้ตอนยุค90เนี่ยตำนานทุกตัวตำนานทุกตัวแต่ละคนโอ้รวมกันไม่ได้เรื่องอ่ะไปดู SMS นิดนึงครับ
0: หวัดดีค่ะนักเอกของแท้ตกไม่แตกลุงมนของปลอมของเก๊และแฟนกับก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะจริงๆค่ะนักเอกหนูชอบมากๆค่ะชอบฟังลุงมนแกพามแกโ
1: ม้
0: พูดเหมือนรู้จริงรู้มากแต่จริงๆแล้วสรุปแล้วยังไงก็ของปลอมค่ะนักเอกนักเอกอย่าไปเชื่อนะคะให้ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยค่ะแต่ต้องเทลงทุน
1: ผมถามจริงแฟนอาร์เซนอลทำไมต้องอิจฉาแฟนแมนยูผมเขาเป็นอะไรกับผมอะคือเขาเป็นแฟนอาร์เซนอลแล้วเขามาวุ่นวายอะไรกับทีมผมอะผมไม่เข้าใจทำไมอะ
0: ไปพูดยังไงให้เขาดูว่าปลอมเนี่ย
1: คือผมปลอมอะไรผมไม่ได้แฟนอาร์เซนอลปลอมผมเป็นแฟนแมนยูแล้วคุณมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตผ
0: ม
1: คุณมาวุ่นวายอะไรกับผมคุณแฟนอาร์เซนอลคุณเดือดร้อนอะไร
0: นี่คุณนัดเรือใบว่าแหมคนอย่างพี่บอลเซนเจนเนี่ย
1: น
0: ี่
1: ไง
0: แค่ดีดนิ้วปั๊บสาวๆจะเรียงคิวไหมพี่มนเลือก
1: โอ้นัดเอ้ยสาธุยาวๆเลยเว้ย
0: คุณนัดคิดถูก
1: สาธุเลยนัด
0: มนมัมมี่เลือกเยอะถ้ามนมัมมี่ไม่เลือกเยอะป่านี้โอ้โหมีลูกมีหลานแล้ว
1: ผมพูดจริงนะชีวิตผมโสดเนี่ยหลายคนอาจจะอิจฉาว่าชีวิตโสดดีนะพี่ผมพูดจริงนะชีวิตโสด
0: มีแอบเหงา
1: ไม่มีเหงาอะมีคือผมถามว่าชีวิตโสดเนี่ยอยากจะทำตัวเละเทะผมทำได้หมดนะคือจะมีกิ๊กมีคนนั้นมีคนนี้ไม่ผิดด้วยทำได้หมด
0: พอโสด
1: แล้วเปิดชัดเจนนะสมมติว่าผมคบผู้หญิงคนนี้ผมบอกเลยเราแค่คบกันนะไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอาก็ไม่มีปัญหาผมว่าผมหาได้หลายคนนะแต่ผมไม่ทำเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเจอผมจบเลยเอาแค่น
0: ี้
1: พอเลยนี่เป็นไงผู้ชายอย่างนี้มันหาไม่มี
0: เราจะเปิดใจอีกเมื่อไหร
1: ่ก็ผมเปิดตลอด
0: เดนเน่สองนะ
1: เฮ้ย
0: เดนเน่สองนะ
1: อันน้องผมเก่งเกินไม่เด็ก16คุณอย่าไปยุ่งกับผม
0: ไอ้โตระดับผู้ปกครองอย่างมนมัมมี่ทุกอย่าง
1: เราไม่ได้มองน้องเป็นแบบนั้นเรามองด้วยความเก่งน้องไม่เกี่ยว
0: อ
1: ไอการที่จะหาคนมาคู่ชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจป่ะ
0: ก็นี่ไงก็ต้องเปิดใจแล้วไงต้องเปิดใจ
1: ผมเปิดตลอดแหละแหมนะฮะ
0: น้องเอกใครพาคู่ชิงบอลโลกครับ จากพี่บอยปทุมธานีย
1: ังไม่ทราบนะ
0: ผมยังไม่ทราบอ่ะแต่ผมเห็นเงาแล้วผมคล้ายๆคลานะ
1: ใคร
0: อันนี้ทุกคนยังไม่รู้นะแต่ผมเดา
1: เจ๋งทรงศักดิ
0: ์ผมเห็นหูภาพคนหนึ่งอ่ะผมว่าเป็นพี่โอ๊ตฤทธิกรว่ะ
1: คู่กับเจ๋ง
0: ส่วนคู่เนี่ยถ้าพี่โอ๊ตมาต้องเบอร์ใหญ่แล้วพี
1: ่โอ๊ตศิลป์พงษ์
0: ไม่ใช่ครับ
1: สองโอ๊ตเลย
0: ถ้าพี่โอ๊ตฤทธิกรมาเนี่ยผมว่าอีกรูปหนึ่งผมว่าผมเดาจะเป็นน้าหังอ
1: ่ะก็ไม่รู้ก็ว่ากันก็ไม่รู้เดาแล้วกันนะครับไม่รู้จะปิดทำไม
0: พี่เชื่อป่าวผมส่งไปถามผมส่งไปถามบางเบงเนี่ยตั้งแต่ไหนวะ
1: ได้ยังไงไล่เบงก็บอกว่าไง
0: ผมส่งไปถามแต่ห้าโมงสี่ห้าสิบสี
1: ่มันยังไม่อ่าน
0: บังรอบชิงใครภาคอ่ะ
1: เงียบ
0: ยังไม่อ่าน
1: นี่ไงเขาเป็นความลับไง
0: เนี่ยจะสี่ทุ่มละ
1: เขาเป็นความลับไม่ได
0: ้ก็ตอบมาก็ได้ว่าไม่รู้ว่
1: าอ่ะคุณอ่าน
0: อันนี้ไม่อ่านเลยอ่ะ
1: อ่ะคุณอ่านก่อน
0: อย่าลืมว่าราชาบอลสเปนคือเมซี่นะครับ
1: ก็จริงแต่ว่าผมว่าเขาก็ผมว่าเขามีวิธีเก็บเมซี่มากเหมือนกันนะ
0: โหคุณซีดานไม่ใช่ราชาบอลสเปนหรอฟิโก้อย่างเงี้ย
1: โหไอ้พวกนั้นมันก็สุดยอดใช่ป่ะ
0: ชาบี้บุสเกตนี่ถ้ามันก็
1: ไม่แต่มันคือคำว่าราชาบอลสเปนหมายความว่าเขารู้จักสเปนดีเขาเป็นคนต่างชาติที่รู้จักสเปนดีมันก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่ผมพูดนะผมว่าสเปนก็มีวิธีมันกลับกันนะมันก็มีวิธีในการที่จะจำกัดไอ้เมสซี่ได้เหมือนกันก็ลองดู
0: แต่มันออกผมก็คิดว่าออกได้หมดทุกหน้าแหละ
1: บอลนัดชิงแล้ว
0: บอลนัดชิงอ่ะสเปนชุดนี้อายุยังน้อยอยู่ด้วยกันยาวๆได้ยูโรและจะได้แชมป์โลกครั้งนี
1: ้
0: และจะป้องกันยูโรอีกครั้งเหมือนกับพี่ๆทำเอาไว
1: ้สามครั้ง
0: สามเมเจอร์ติด
1: อันนั้นสุดยอดมากในยุ่งรุ่นปี2010
0: แค่นี้แหละที่คุยกับพี่มนว่าถ้าสมมติว่าสเปนได้แชมป์ครั้งนี้เดลาฟูนเต้จะเอาอีกไหม
1: มันต้องลงเพราะเดวบอสเก้มันทำได้2แล้วมันก็ออกไงแล้วมันก็อีกคนใครวะไอ้ที่มันทำได้แชมป์ยูโรอ่ะ
0: จบแบบสวย
1: ๆเออนั่นแหละ
0: บัดดีน้องมนน้องเอก
1: ครับ

0: งวดวันที่1เดือนสิงหาฝากไว้2ชุด098กับ825
1: ขอบคุณมาก
0: ชอบตามไม่ชอบก็ผ่าน
1: ขอบคุณครับ
0: ประมาณนี
1: ้นะฮะ
0: ครบถ้วนนะพี่มน
1: ส่วน YouTube เยอะมากเลยนะขออภัยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ทัน
1: จริงๆนะครับไปดีกว่านะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมกับคุณเอกไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 2016 บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตครับวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับ1วันหลังจากวันหวยออกนะครับวันนี้เอ๊ะวันนี้เรารายงานตัว3คน
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: วันนี้เรายังไงครับมีน้องเปรมน้องเอ็มและผมเจสองสักนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังกัน
0: วันนี้เราจะอำลาอะไรเปรมใช่ไหม
1: เออยังไม่ไปไหนพี
0: ่ยังอยู่กับเราโอเคโอเค
1: ยังอยู่กับเราพี่เจนี่อีกแล้วนะ
0: เราย้ายเปรมมาแจวกันเถอะ
1: ครับผม
0: ได้วันนี้ก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราได้นะครับมาเดิมเสี่ยว89899แล้วก็ทางทุกบ้านนะบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับเมื่อกี้
1: ครับ
0: ใครเปิดเพลงน้องเปรมเปิดเพลงอะไร
2: เมื่อสักครู่นะครับอเลอาราโอเลนะครับแน่นอนของเจสซี่มาทาดอร์นะครับนักร้องฝรั่งเศสเพลงนั้นออกมาปี2010ฮะแล้วแข่งโรวิชั่นนะฮะแต่อันดับไม่ได้ดีมากเอาไปใช้ในฟุตบอลโลกแน่นอนขึ้นอันดับหนึ่งในฝรั่งเศสแต่ผลงานฝรั่งเศสชุดนั้นนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือตกรอบแรกนะครับส่วนทางจัดๆเลยนะครับในเพลงนั้นก็เลยหยิบเพลงนี้มาเพื่อปิดรายการเราเนาะในชุดนี้นะครับ
0: เพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็จบบอลโลกพอดีไง
1: ใช่ครับพี่
0: จบบอลโลกพอดีจบบอลโลกพอดี
1: แล้วก็
0: จบแต่วันสามสิบเก้าวันจบได้ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ก็ชนะอยู่นะ
1: อ๋อครับชนะอย
0: ู่พลังไปเยอะอยู่นะ
1: โอ้เยอะครับพี
0: ่เยอะอยู่นะ
1: ทุกคน
0: แต่เขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยใช่ไหมอ้
1: าวพี่ทำก็พี
0: ่ท
1: ำช่วยหูทั้งหมดเลยฮะ
0: ถ้าไม่มีเอ็มเนี่ยก้าวของเราก็แย่เนาะ
1: คร
0: ับ วันนี้มีเจออะไรมาวันนี้มีเจออะไรมาบ้าง
1: ก็วันนี้มีพรีวิวอ่ะพี
0: ่
1: คู่นัดชิงที่3นะพี
0: ่ใ
1: ช่ครับผมในวันที่คืนที่19อ่ะพี่เวลา PC นะฝรั่งเศสพบอังกฤษ
0: คือวันที่18สิ
1: เอา18อ๋อ18
0: 19
1: 34เออแข่งกันที่สนามไมอามี่สหรัฐอเมริกาพี
0: ่สนามไหนนะ
1: ไมอามี่พี
0: ่ไมอามี
1: ่ไมอามี่อ๋อถูกแล้วพี
0: ่ฮาร์ดร็อกไง
1: ครับพี่ฮาร์ดร็อก
0: คุณเป็นไมอามี่เมื่อกี้ออกเสียงถูกนะ
1: ครับผม
0: นะครับอ้าวแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยข่าวนะครับในหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะครับมีอะไรมาแนะนำหน่อยไหมมีอะไรมาฝากในรายการหน่อยไหม
1: ครับผมชาสัมพันธ์นะฮะก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายมากรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครไม่ต้องแคร์ใครจะเป็นแชมป์ทุกวอร์ดได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัล
0: ทุกวอร์ดทุกวอร์ด
1: ใช่พี่ทุกวอร์ดให้
0: ทุกวอร์ดไม่ใช่ทุกวอร์ด
1: ทุกวอร์ดเอา
0: อักขระต้องชัดเจนอัก
1: ขระชัดเจน
0: ทุกวอร์ดสิ
1: เหมือนพี่อักเคต่อด้วยฮะสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheeremcot.net นะฮะโค้งสุดท้ายพิเศษสุดกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆซื้อโปรโมชั่นซื้อบัตร Mcot Superfan 999บาทนะฮะขออภัยครับผมรับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะฮะรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริสอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทพี่เจ๋งน้องเปรมครับนะฮะกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมหมวดไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งหมวดมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นนะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheeremcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้าครับพี่ต้องเปรมครับพี่ประมาณนี้พี่เจ๋ง
2: ใช
1: ่ใช่ครับผมแล้วก็
0: มีอะไรครับ
1: อีกหนึ่งอัน
0: นี่ผมปั้น
1: ขอแนะนำเลยโอ้
0: จะดับดับหรือว่าจะรุ่งจะรั่วก็เขาเนี่ยนะผมปั้นคุณอย่างนี้ผมชอบให้คุณเลยนะ
1: ได้ครับ
0: เก่งคุณต้องคว้าโอกาสนี้ได้นะ
1: คว้าอยู่แล้วพี
0: ่แน่นอนยังไงต่อ
1: ครับผมแล้วก็มีชาสัมพันธ์อีกหนึ่งอย่างนะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำนะฮะคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแต่แค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียว ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีถึง1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะฮะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: สุดยอดสุดยอดคุณเป็นนักคุณเลยต้อง
1: เ
0: ราจะเจอนะ
1: ประมาณนี้
0: แต่เมื่อกี้เป็นนักไม่ก็ถูกเท่าไหร่นะคุณต้องไปอ่านใหม่นะ
1: อ
0: ีบันเบงอ่านข่าวนะ
1: ก็ตามพี่เบงนี่แหละ
0: นะครับ
1: นะฮะ
0: เอาวันนี้คุณเตรียมข่าวอะไรมาให้รายการบ้านอ่ะคุณกับเพลงนี่นะบ้าง
1: ก็มีพรีวิวชิงที่สาม
0: อ๋อบอลโลกก็วันนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มีพี
0: ่ครับเตะขึ้นเสา
1: ถูกต้องฮะ
0: พักไปสอบวันเดียวกันมาเตะอีกทีก็คือรอบชิงที่3และรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่ง รอบชิงอันดับ3ของเราเนี่ยก็ประกาศได้ชื่อมาแล้วนะครับสำหรับคนที่จะมาให้เสียงภาษาไทยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ย
1: ครับก็พี่พยองเดชสุวโชคแล้วก็พี่บอมปาพล
0: ครับ
2: ก็รายการเช้าวันอาทิตย์อยู่แล้ว
1: ใช
0: ่
1: คร
2: ับ ใช่ช
0: า
2: บุรี
0: เออก็ฝรั่งเศสจะกับอังกฤษเนี่ยจะเป็นคุณหยองแล้วก็คุณบอมนะจะมาให้เสียงภาษาไทยนะ
1: ต้อง
0: นะครับที่ Hard Rock Stadium ที่ไมอามี่ตีสี่น่าจะถึง7โมงเช้านะครับบอลเตะตอนตีสี่ของเช้าวันอาทิตย์นะก็คือคืนเสาร์ต่อเช้าอาทิตย์ติดตามได้ทาง FM 99ในทุกช่องทางของออนไลน์ของเรานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาในห้องส่งก็ทักกับเจมส์และเปย์ว่าวันนี้เรารู้ข่าวเลยใช่ไหมว่าคนที่จะตัดสินในศึกฟุตบอลโลกเป็นยังไง
1: เป็นยังไง
0: ครับผมก็ได้แล้วนะเป็นผู้ตัดสินนะครับมือดีเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: จะกลัวจะกลับร้องไห้เลยสตาฟก็วินซิชนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียเออได้รับเลือกนะครับให้ทำหน้าที่ในเกมรอบชิงชนะเลิศที่อาร์เจนตินาจะลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับในคืนวันอาทิตย์นี้นะ
1: ครับ
0: ครับก็เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้นะพอได้รับการประกาศเหมือนได้ประกาศในห้องแถลงข่าวหรือว่าห้องเลี้ยงห้องงานเลี้ยงรับรอง
1: ห้องงานเลี้ยงใช่ครับ
0: ส่งท้ายมานี้เนาะเจ้าตัวโอ้โหร้องไห้นะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดนะ
1: ใช่คือแบบถ้าเป็นโอ้โหถ้าเป็นตัวเองได้ผู้ตัดสินได้ตัดสินในเกมที่แบบบิ๊กขนาดระดับโลกนะพี
0: ่
1: โอ้โหคงโคตรดีใจเลย
0: พี่เคยจ
1: ำ
0: ข่าวของคนได้รู้จักเปียร์ลูกิโคเรน่าไหมเอาอย่าเลยโคเรน่า
1: โคเรน่าเอาครับ
0: ผู้ตัดสินหัวอะไร
1: อะไรฮะ
0: ผู้ตัดสินเนี่ยอะไร
1: ผู้ตัดสิน
0: อะไรผู้ตัดสินอะไร
1: ผู้ตัดสินอะไร
0: หลอดไฟ
1: หลอดไฟหลอดไฟ
0: ผู้ตัดสินเขามีเดียปัญหาเรื่องของเส้นผมนิดหน่
1: อ
0: ยตัดสินฟุตบอลโลกได้ชิงชนะเลิศปี2002ระหว่างเยอรมันกับทีมชาติบราซิลที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นพอรู้ข่าวว่าเจ้าตัวได้รับการรับเลือกให้เป็นกรรมการในเกมนักกล่าวนะเกม
1: แ
0: รก
1: ชิ
0: งเจ้าตัวกระโดด
1: สุดยอดเลย
0: กระโดดแบบดีใจในห้องเลยแบบ yes อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนั่นก็ความรู้สึกเหมือนเอ็มหรือว่าน้องเปย์นี่แหละเวลาได้รับเลือกให้ไปทำหน้าที
1: ่
0: ในเกมใหญ่ๆสำคัญเนี่ยก็ต้องมีกันเหมือนกันนะพี่เหมือนกันเวลาได้รับการ
1: เป็นยังไงพี่เยสเลยทำไมต้องเยส
0: เวลาที่เอ็มไม่อยู่พี่ก็จะ
1: ไม่เกี่ยวพี
0: ่เอาไม่เกี่ยว
1: เอาเยสก็ได้พี่
0: เงี้ยกัน
1: น่าจะเป็นผมก็ตื่นเต้นกันแล้วอ
0: า
1: จจะแบบ
0: คือร้องไห้เลยนะ
1: ใช่ครับได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรงกดดันมากด้วย
0: เอาเหรอ
1: ใช่พี่การพูดสินระดับโลกขนาดนี้แล้วมาตัดสินคู่ชิงฟุตบอลโลกระดับนี้ผมว่ามีการกดดันแล้วเกรงเป็นผมโอเคแล้วแต่ผู้ตัดสินท่านนี้ผมว่าคือมืออาชีพ
0: เอ็มเมื่อกี้พี่พูดในแนวpositive เราไป negative ซะแล้ว
1: negative
0: ไปแนวด้านลบซะแล้ว
1: ไม่ใช่ครับ
0: ก็บอกว่านะเขาร้องไห้เขาตื่นตันใจนะฮะเพราะว่าจะได้ตัดสินในเกมสำคัญอีกเกมหนึ่งเคยตัดสินนัดชิงมาแล้ว2ครั้งนะครั้งแรกนัดชิงยูโรปาลีกเป็นถ้วยรองเนาะแฟรงเฟิร์ตเจลเรนเจอร
1: ์
0: นะครับที่แฟรงเฟิร์ตได้แชมป์เนาะนะครับแล้วก็ครั้งที่2 2024ครับแชมเปี้ยนลีกมาดริดชนะดอร์ทมุนด์ 2-0 หลังจากนั้นนะครับก็บอลโลกเนี่ยตัดสินมาแล้ว3แมตช์นะบราซิลเสมอโมร็อกโก 1-1 ครับจอร์แดนแพ้แอลจีเรีย 1-2 เม็กซิโกชนะเอกวาดอร์ 2-0 นัดชิงครั้งนี้จะเป็นเกมแรกที่ตัดสินทีมที่มาจากยุโรปนะ
1: ใช่พี
0: ่ก็คือสเปนเจอกับอาร์เจนตินาเคยตัดสินเกมที่อาร์เจนตินาลงเตะ1ครั้งเป็นบอลโลกปี2022จะได้ไหมนัดแรกเลยที่แพ้ซาอุไงได้ไหมที่ซาอุพลิกแซงกับมาชนะไงแล้วก็ตัดสินสเปนมา5แมตช์ชนะ3และเสมอ2ครับปี2020เนี่ยวิสิตเกือบหมดอนาคตโดนจับและเสดตำรวจบุกจับคุณในงานปาร์ตี้ไงพัวพันกับเครือข่ายผิดกฎหมายอ่ะก่อนได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากเจ้าตัวนะครับ ไปแค่ร่วมโต๊ะอาหารตามเผชิญของการทำธุรกิจเท่านั้นเองเออนะครับอ่ะก็ขอได้ชิงนะครับแต่เส้นโดยความเป็นกลางนะครับผมไม่เข้าข้างทีมไหนเนาะในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับนั่นคือข่าวข่าวใหญ่วันนี้นะ
1: ใช่พี่
0: จะไม่เจมใช่ไหมเอ็มเอ็มเอ็มน้องเปรมนะ
2: เดี๋ยวขยายเรื่องงั้นดีกว่าฮะ
0: การเป็นยังไงเป็นยังไง
2: ซาฟโควินชิชนะครับผู้ตัดสินคนนี้เป็นก็มาจากกลุ่มที่ตัดสินร่วมกับทางดามิอัสโควินานะคุณซึก็เป็นผู้ตัดสินสโลวีเนียเหมือนกันในอดีตนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้นะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินโทมัสคลันชนิกและอันดราชโควาชิชนะครับก็ทีมเดียวกันแหละสโลวีเนียตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2006นะครับที่ผู้ตัดสินก็คือมาทั้งทีมนะฮะทีม3คนนะครับผู้ตัดสินที่4และที่5นะครับอัดฮัมปาคัตเมกับโมฮัมหมัดอัคลาฟนะครับซึ่งก็2คนนี้จากประเทศจอร์แดนนะครับที่จะตัดสินก็ทางวินชิชนะครับเป็นคนยุโรปตอนออกคนที่2ติดกันเลยนะครับ2ครั้งรวดจากซิมอนมาซิเนียเป็นโปแลนด์นะครับนี่ก็ยุโรปตอนออกคนนึงจากสโลวีเนียนะครับถ้าย้อนไปนิดหน่อยก็ซันดอร์พูนะฮะที่เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลโลกรอบชิงปี94ครับพี่เจ๋งครับ
0: อืมนะครับวีอาร์ก็บาสเตียนดันเคิร์ตจากเยอรมันนะนี่ผู้ช่วยเป็นโคลอมเบียและที่สับสนนะครับวีอาร์ก็คือผู้สินจากกาตาร์นะครับถ้าสมการก็ถ้าสมันเกอร์ล่ะเป็นยังไงก็
1: สมการ
0: เป็
1: น
0: ยังไง
1: สมการนะ
0: สมการยังไง
1: ต่อเวลา
0: ต่อเวลา
1: แล้วก็โดนจุดโทษ
0: ถ้าต่อเวลาแล้วยังเสมอกันดีก็
1: ถ้าโดนจุดโทษ
0: โดนจุดโทษ
1: หาต้องหาผู้ชนะให้ได้ต้องหาแชมป
0: ์
1: แน่นอนพี่เจ
0: ก็สำรองเนี่ยจะใส่ชื่อได้15คนเนาะเปลี่ยนตัวได้5คนนะครับผมยกเว้นมีกรณีพิเศษ6คนก็คือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเนาะ
1: ใช่พี่
0: นะครับแล้วก็ถ้ามีในช่วงของต่อเวลานะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนตัวได้เพิ่มเติมเนาะนะนะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับสเปนกับอาร์เจนตินาสเปนจะใส่ชุดเสื้อสีแดงส่วนอาร์เจนตินาจะใส่ชุดเสื้อสีขาวนะครับที่เบทไลท์เอ๊ะสรุปแล้วเปรมยังไงฮะเพราะว่าที่นิวเจอร์ซีย์นะครับที่เบทไลท์สเตเดียมคือทางตะวันออกเฉียงเหนือเนาะตอนนี้มีนี่ไงฟอร์มอลไง
1: ฟอร์มอล
0: เออฟอร์มอล
1: ฟอร์มอลอ๋อครับ
0: ไฟไหม้ยังไง
1: ไฟไหม้อ๋ออืมเนี่ยพี่เจ๋งส่งแล้วไม่เตียงผมโอ้พี่ต้องนิดนึงนะพี่
0: อ๋อไฟไหม้ในแคนาดา
1: ไฟไหม้อ๋อ
0: เออเป็นยังไงบ้างอ่ะเห็นว่ามันจะส่งผลไหมอ่ะในมันจะสลายไปไหม
1: ผมว่าน่าจะไม่ส่งผลนะพี่เพราะว่าอาจจะเบื้องต้นอาจจะระงับได้เลยเหมือนกับว่าเขา
0: เมื่อกี้ก็ที่ฟังข่าวก็เขาบอกว่าเนี่ยอาจจะลอยมาทางตอนออกเฉียงเหนือของอเมริกาอยู่นะเขาบอกดีทอยอากาศแย่สุดในโลกนะกระทบจากหมอกควันไฟป่าแคนาดาไงเอาสิเห็นว่าควันลอยลงใต้แล้วนะเอายังไงฮะ
1: โอ้ยผมคิดว่า
0: ไฟป่าครั้งใหญ่ที่แคนาดานะ
1: ไม่เลื่อนหรอกพี
0: ่
1: ไม่มีเลื่อนหรอกผม
0: กลัวสภาพอากาศ
1: ใช่ครับกลัวสภาพของนักเตะด้วยใช่อาจารย์เป็นมลพิษอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยพี่เจ๋งต้องรอใช
0: ่เอานี่เขาลอยมาแล้วนะเปรมนะเห็นไหมแกเห็นว่าไฟป่าปะทุมากกว่า800จุดทั่วแคนาดานะและควันไฟก็ลอยลงใต้นะทำให้อเมริกานะครับต้องประกาศเตือนด้านคุณภาพของไออากาศเนี่ยหลายรัฐเหมือนกันนะเอาละสิยังไงฮะนี่ฮะอืม
1: คร
0: ับ และรัฐนิวยอร์กนะซึ่งเป็นรัฐที่เนี่ยที่ไอบอลโลกจะมาเนี่ยฮะขยายแผนรับมือภาวะฉุกเฉินจากคลื่นความร้อนและเปิดใช้งานมาตรการฉุกเฉินด้านคุณภาพอากาศด้วยมีการจัดตั้งศูนย์ลดความร้อนหลายแห่งและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิด KN95 ทั่วทั้งเมืองด้วยโ
1: อ
0: ้ยังไงฮะตอนนี้ฮะ
1: มาก
0: เพราะว่าปริมาณฝนตกลงมาไม่เพียงพอนั้นจะบรรเทาความแรงของไฟป่าได้มากนักด้วยนะโอ้มันจะหายทันไหมอ่ะยังไงฮะ
2: จะเล็กวันครึ่งนะฮะจะเดี๋ยวเราก็ตามข่าวกันต่อในสื่อต่างๆประมาณ2วันครึ่งขออนุญาตไม่ใช่ครึ่งวัน2วันครึ่งกว่าๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคืน99เราเดี๋ยวตามต่อ
0: นะครับตามต่อให้นะ
2: ครับ
0: แล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยมีสื่อ BBC เขาวิเคราะห์เนาะนะครับเรื่องการเงินต่างๆนะครับ

0: บอลโลกนี้เอามาจากเดนเดียวนะนะครับในรอบชิงนะครับเส้นเดินทางมาถึงรอบชิงแล้วนะฟีฟ่านะครับเป็นหนึ่งในผู้ชนะอย่างแท้จริงฟุตบอลโลก2022ทำรายได้ไปสูงถึงเท่าไหร่หรือเปล่า 7.6 พันล้านเหรียญนะแต่บอลโลกครั้งนี้นะครับคาดว่าจะทำลายสถิติกระจุยนะด้วยรายได้ใกล้เคียง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้ไปในบางคนโดยที่13,000 ล้านเหรียญนะฮะคูณ30กว่าเข้าไปนะผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นผู้ชนะแม้ต้องจ่ายมาสารให้ฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าก็ตอบแทนด้วยการเพิ่มช่วงพักดื่มน้ำในแต่ละครึ่งจาก104แมตช์กลายเป็นการให้โฆษณาเพิ่มนะฮะ
1: ประมาณ440,000 ล้านบาทนะครับประมาณนั้น
2: 440,000 ล้านบาท
0: รับหนอนเนาะ
2: โอ้โหหนอนรับเต็ม
0: ๆโดยเฉพาะช่องดังของอเมริกาเนี่ยบอกจ่ายซื้อฟุตบอลโลกช่องที่เป็นไอ้หมาป่าเนาะซื้อได้85ล้านเหรียญแต่ลำพังแค่ช่วงน้ำดื่มก็ได้เงินมาแล้ว250ล้านเหรียญไม่รวมโฆษณาช่วงก่อนเกมช่วงพักครึ่งอีกนะโอ้โหสรุปแล้วบอกฟันกำไรกระจุยบอกมานะแล้วบริษัทพนันถูกต้องตามกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าเงินสะพัดมากกว่า 50,000 ล้านเหรียญเลยนะโอ้โหสุดยอดนะเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: เรียมแต่ว่านี่เป็นถูกต้องตามกฎหมายนะของเขาเนาะเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเออเนาะ
2: เรียกเรียกเลยคิดว่ารวยเลย
0: ครับ
2: รวยเลยครับพี่ทีนึง
0: ก็อาจจะเช่นแวนคูเวอร์ที่แคนาดาเป็นเจ้าภาพ7เกมในแคนาดาโรงแรมไม่เต็มตลอด40วันความต้องการสูงขึ้นแค่บางวันเท่านั้นนะเออเขาไปพักอาจจะพักที่อื่นไหมหรือว่าไงเนาะไม่ได้พักแบบอาจจะพักโรงแรมราคาไม่ได้สูงมากหรือเปล่าประมาณนี้เนาะแต่แฟนบอลเนี่ยเป็นผู้แพ้นะเขาบอกมานะอาจจะสนุกแต่ว่าค่าตั๋วแพงนะครับขณะที่โดนัทถามยอมรับว่าตนก็ไม่จ่ายนะราคาตั๋วเท่าไหร่ 30,000 กว่าบาทในนัดเจอพนักไว้อะนัดชิงเขาบอกว่ามีราคาค่าตั๋วอย่างพนักงานนั่นอยู่ที่ 1,100,000 บาทบางอันเอามารีเซลนะเปรมแล้วก็น้องเอ็มนะ
2: 67
0: ล้านบาท
2: โอ้โหรีเซล
0: 67ล้านบาทเปรมไปไหมเอ็มไปไหมถ้า67ล้านบาทอะ
1: จะรีเซลซ้ำไปซ้ำมาเน
0: า
1: ะมันก็เลย
0: รีเซลคือขายต่อใช่ไหม
1: ขายต่อเลย
2: ใช่ครับ
0: นี่ไม่รวมพวกค่าตั๋วอาหารและที่พักด้วยนะโอ้ถ้าไปแต่ละเมืองเนี่ยเป็นไงฮะ
2: โจไม่ไหว
0: งอมพอดีเรา
2: ใช่ครับ
0: เออ
2: พอดีนะ
0: ต้อง
2: แย่งเลยพี
0: ่เอ้ยมีคนไทยไปบ้างหรือเปล
2: ่าทุกคนมีครับคุณนิกกี้ราชัด
0: อ๋อนิกกี้ราชัดไปเหรอ
2: นิกกี้ราชัดไป
0: อ๋อ
2: ผมวันนี้ไปที่สหรัฐอเมริกาละ
0: ไปดูนัดชิงเหรออ
2: าอาจจะพี่เห็นนะ
0: เออของเราน่าจะ
2: ดูจากไอจีสตอรี่ของเขา
0: เฮ้ยดูคุณเนี่ยนี่น่าจะเป็นของทาโมโนกับแจ๊สน่าจะมีผู้บริหารไปไหมว่าได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในครั้งนี้ไง
2: ใช่ฮะ
0: ใช่ไหมล่ะ
2: ติดตามชมกัน
0: แต่ว่าถ้าว่าใครที่ไม่ได้ไปก็ฟังกัสปาของเรารายงานได
2: ้
0: ตอนตีสองเนาะส่วนผู้บรรยายแล้วอุ้มไว้ก่อน
2: เป็นไงใช่
0: เป็นไงอุ้มไว้ก่อน
2: เจ๋งต้องลุ้นแล้ววันนี้วันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้ต้องทราบแล้วใครเป็นผู้ภาคนัดชิง
0: เป็น M M กับ
2: J โอ้ยาแล้วครับยาแล้วครับเดี๋ยวเสียงมาฮะ
0: ก
2: ลายเป็นคนชาเดี๋ยวก็จุด
0: แต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็ไปดูได้ที่ไหน
2: FM 99ครับเพ
0: จใช่ครับแจ๊สของเราแจ๊สเขาจัดที่ไหน
2: แจ๊สจัดที่
0: ที่ไหน
2: สตูดิโอโมโนครับผม
0: สวนรถไฟ
2: ไหมสวนรถไฟฮะเอาขอไปฮะสวนรถไฟเอาเปลี่ยนแล้ว
0: สวนรถไฟสวนรถไฟ
2: โอ้เจ๋งอีกแล้วเนี่ยมันส่งให้ผม
0: ส่งให้หมาเจี๊ยบเลย
2: โอ้เจ๋ง
0: สวนรถไฟไม่ได้เหรอที่มีพิธีกรหลากหลายอ่ะ
2: คุณเจมส์เข้าไปอ่ะ
0: ต้องลงทะเบียนด้วยใช่ไหม
2: ครับพี
0: ่ให้สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนด้วยนะ
2: ขออนุญาตนะพี่เจมส์
1: จะได้มันจะได้คุมคนอยู่ไงมันต้องลงเหมือนซีเกมอ่ะเหมือนซีเกมเมื่อธันวาคือประเด็นเรื่องตั๋วตอนนั้นคือมันจะได้คุมอยู่คนไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปเยอะแต่ปัญหาก็คือคนมันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่างานนี้แน่นอนมันตีสองนะฮะมันเป็นเวลาที่ดีทีเดียวสำหรับคนที่ดูบอลดึกเจ๋งดูบอลดึก
0: ที่สวนวัชระเบญจทัศน์แต่ว่าสวนรถไฟเข้าประตู3เท่านั้นนะเขาบอก
1: เพราะว่าเป็นเวลาปิดสวน
0: เวลาปิดสวนพอดีปกติเพราะว่าเขาปกติก็จะตี 5-6 โมงมานี้กันเนาะ
2: ใช่ครับพี
0: ่ตีซอนะนะครับเอาแล้ววันจันทร์ก็ลางานเลย
2: โอ้ไม่ลาครับทำงานเนี่ยพี
0: ่ทำงานต่อนะ
2: ทำงานต่อครับพวกเราสู้งานครับพี
0: ่อ๋อเหรอ
2: ใช่ทำงานต่อฮะ
0: นะครับโอ้พี่ขับรถผ่านมาก็มีเห็นแจ็คก็ผลิตกำไรไปสี่ด้วยนะตอนนี้เขาเริ่มขายไปสตีลนะ
2: ใช่
0: สเปนหรือจีเดน่าไงไปสตีลนะขับมาหาเนี่ยก็มีขายไปสตีลเหมือนกันนะคนซื้อยังซื้อยัง
2: ซื้อแล้วพี่ซื้อยังฮะเงียบ
0: ยังไม่ผมว่าผมนี่ไงผมต้องร่วมรุ้นกับกิจกรรมของเราไง
2: ใช่ครับ
0: เชียร์ซุปเปอร์แฟนซุปเปอร์แฟน
2: ถูกต้องเรารุ้นซุปเปอร์แฟนก่อน
0: ขอบดอกเด็ดนะ
2: ถูกต้องพี่
0: นะครับก็ก่อนนัดชิงจะเตะ15 นาทีเราจะปิดรับการเข้าร่วมกิจกรรมของเราแล้ว ใช่ครับตอนนี้ยังพอมีเวลานะ
2: ครับมีเวลา
0: พอมีเวลาจะถึงตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับของคืนวันที่19ต่อเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมยังมีเวลานะโหได้รับของรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า2ล้านมีรถ
2: ใช่ฮะ
0: รถไอ้ตู้เรือประสงค์ไฟฟ้าด้วยนะ
2: โอ้ดีมากเลย
0: ดีมาก
2: รา
0: คาล้านกว่า
2: ฮะแล้วก็รถ
0: มีกิฟต์วอชเชอร์มีรถไฟฟ้าโอ้โหเยอะแยะมากมายนะก็ติดตามได้นะครับ
2: นะครับ
0: อืมสวัสดีครับพี่เจ๋งบอลโลกรอบชิงรอบนี้การันตีแข้งลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์แล้วอย่างน้อย1คนครับแต่เชียร์ไม่เอาเลยครับอ๋อมิตอมบันยอสของสเปนแล้วก็อะไรสักแม็กเลเตอร์ใช่ไหม
2: ใช่อะไรแม็กเลเตอร์
0: คุณจะดูไปดูที่ไหนยังไงฮะ
2: ที่บ้านดีกว่าครับพี่ดูครอบครัวดีกว่า
0: อ๋อที่บ้านนะ
2: ใช่ครับแล้วก็ดูผ่านทาง Facebook ครับผม FM99 ของเรา
0: อ๋อคุณดูตลอดเปล่า
2: ดูครับพี
0: ่คุณจะตื่นมาดูบ้านนัดชิงเนี
2: ่ยดูครับนัดชิงแล้วก็นัดชิงที่3ก็ต้องดูด้วย
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับพี่เจ๋งดูให้หมดเลยฮะแน่นอน
0: คุณดูนะต้องดูนะคุณต้องดูนะ
2: ครับพี่
0: อ๋อเหรอ
2: แล้วพี่เจ๋งดูใครฮะ
0: ผมก็พี่ก็มาดูใช่ไหม
2: มาจากการมาที่
0: กัสกายแล้วก็เอาที่ผมมาดูอยู่แล้วมาดูความเรียบร้อยไง
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับพี
0: ่มาดูเพราะว่าต้องมาดูที่นี่ไงครับผม
2: โอเคพี
0: ่โอเคนะ
2: ผมเชื่อเลย
0: แล้วยังไงคุณเปรมดูที่ไหน
2: ครับน้องเปรม
1: ก็พอได้ยินชื่อคนภาคเนี่ย
0: ฮะ
1: ได้ยินชื่อคนภาคก็เป็นรุ่นพี่กันนะฮะ
2: โอ้แล้วอวยก่อนดีกว่า
0: อวยก่อนนะ
2: ใช่หรือว่าก่อนนะอย่าหลุดนะพี
0: ่อย่าหลุดนะ
2: พี่อย่าหลุดผมไม่หลุดแล้วพี
0: ่ไม่หลุดนะ
2: ครับ
1: ไม่พี่เจ๋งกับคนภาคเป็นรุ่นพี่กัน
2: จ
1: ากก
2: ันพี่ด้วยเป็นพี่ด้วย
0: เดี๋ยวว่ากันนะครับ
2: อืมครับพี่
0: คุณจะลุ้นนะ
2: ไม่ลุ้นอยู่แล้วพี
0: ่เขาอุตส่าห์แบบเอาเป็นกิมมิกนะเป็นไงเราลีลาหนึ่งเล่นตัวนิดหนึ่งนะ
2: ลุ้นกับคุณผู้ฟังดีกว่า
0: สเตเลตโกวินเชได้เข้ารอบดีกรีอ๋อบอกไปแล้วเนาะคุณปรักบอกเข้ามานะครับพูดสินสุสานวันศุกร์นะครับพี่เอ็มพี่เปรมนะครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ใครพาคู่ชิงขอเป็นป๋ากับเจมิงได้เปล่าครับ
2: โอ้โห
0: โอ้แต่ว่าพี่เจมิงจะบอกถ้าเป็นช่วงดึกแกไม่ไหว
2: ช่วงดึกไม่ไหว
0: สภาพร่างกายแก
2: ใช่ฮะ
0: แกอดแอร์แล้วตอนนี
2: ้แ
0: ย่เลยแกมีแล้ว
2: ไปว่ายน้ำสอนว่ายน้ำอยู่ป่ะแกสอนว่ายน้ำ
0: ดำน้ำ
1: ดำน้ำ
2: อ๋อดำน้ำ
0: อ
2: ๋อ
0: ดำน้ำอ๋อเออดำน้ำสอนว่ายน้ำ
2: โอ้ก็เหมือนกันเลยอ๋อดำน้ำคือดำ
0: คุณจะบอกว่าพี่ลิงเนี่ยคือดำน้ำคือจัดรายการดำน้ำไม่มีข้อมูลเหมือนเอ็มจะไม่รู้ป่ะ
2: โอ้โหระดับอาจารย์ผมอยู่ล่าง
0: เอาเหรอ
2: ครับพี่
0: คุณเคยให้เขาไปขอบอลหรือเปล่า
2: เคยทั้งพี่บีดำสิงแล้วก็พี่ลิงเนี่ยพี่บีแฮปแฮปใช่ไหมแล้วก็พี่ดีมิงสิงห์ฉากปูนครับพี่ดิ้งฉายาเขานิดนึง
0: ฉายาโอเคโอเคโอเค
2: ครับพี่
0: นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็เข้ามาทักทายกับเราได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะกับบอลโลกอัปเดตนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฟืนลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี
6: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: www.voice.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: มาแล้วนะครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตนะครับวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับก็เรามาคุยกันนะช่วงแรกก
4: ็
3: คุยเรื่องของข่าวนะข่าวใหญ่ก็คือผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินสลับโกวิสิตจากสโลวีเนียนะที่จะได้ทำหน้าที่เป็นตัวการในสนามนะนะครับอ้าวส่วนตอนนี้ใครที่ชมแบดมินตันอยู่นะครับณตอนนี้นะ
4: ใช่ครับ
3: คุณรู้ว่าเป็นที่สารกับธนกะเป็นยังไง
4: ใช่ครับก็ในเกมแรกนะวิวออกแรงเหนื่อยหน่อยนะครับชนะไป22-20ดิวชนะดิวครับผมก็เลยอีกเกมหนึ่งว่าจะทำได้ไหม
3: รายการที่ญี่ปุ่นเนาะ
4: ญี่ปุ่นเจแปนโอเพ่นนะฮะ
3: รอบอะไร
4: รอบ16
3: รอบ8
4: รอบ8
3: รับไปแล้ว
4: เลย
3: มันจะรับไปคนสุดท้าย
4: คน
3: มีคนบอกว่าจะส่งมุกให้เรียบบ่อย
4: ใช่ส่งได้ส่งกันดี
3: แล้วไม่ไม่ส่งดีกว่าพี่ส่งไปแล้วเราไม่ค่อยได้แล้วรับไม่ได
4: ้รับได้ก็พยายามเลย
3: รับกระจอกตลอดเลยล่ะ
4: เอากระจอกน้ำยังอยู่ครับพี่
3: อ๋อยังอยู่นะ
4: เป็นแก้วครับพี
3: ่ครับ
4: ครับผม
3: แล้วมีข่าวลูกบอลใช่ไหมเป็นยังไง
4: อะไรนะฮะ
3: มีข่าวลูกบอลใช่ไหมลูกบอลเป็นไงบ้าง
4: เป็นแหวนนะพี่
3: เป็นแหวนเลยใช
4: ่ครับเป็นแหวนทำมาจากฟุตบอลครับ
3: อ๋อเหรอ
4: ก็คือฟีฟ่านะครับตอนนี้สั่งทำแหวนพิเศษนะครับเตรียมมอบให้กับแชมป์บอลโลกตามสไตล์เมกันเกมครับพ
3: ี่อ๋อเหมือนแหวนใช่ไหม
4: แหวนเมกันเกมคือ NFL แชร์ซูเปอร์โบว์พี
3: ่
4: ง่ายใช่ครับผมฟีฟ่าก็ลูกหนังโลกรับการว่าแชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะนอกจากได้ครอบครองโทฟี่แชมป์โลกแล้วยังได้รับอีกหนึ่งไอเทมคือพิเศษคือแหวนแชมป์โลกนะครับที่มีการมอบให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะพี่เจงน้องเรมนะฮะการมอบแหวนแชมป์โลกครั้งนี้ได้แก่ชาติใดที่ได้แชมป์นะครับผมในปีนี้เป็นไอเดียของฟีฟ่าที่หยิบเอามาจากประเพณีการรับมอบแหวนในอเมริกันเกมนะครับทั้งบาสเกตบอลแล้วก็อเมริกันฟุตบอลนะครับ มาใช้ในครั้งนี้ครับพี่ประมาณนี้เนาะ
3: โอ้ดีเหมือนกันนะ
4: ดี
3: เออดีเลยอะ
4: แหวนก็สวยอยู่นะพี่พี่เจ๋งได้ดูยัง
3: ก็สวยๆเห็นแล้วเห็นแล้วมีแหวนด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับพี
3: ่เออเออแล้วก็ลูกบอลด้วยเนาะ
4: จับลูกบอล
3: ครับ
4: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
3: ประมาณนี้นะ
4: ครับ
3: แล้วก็ฮาร์ทไทม์โชว์ครับครับก็เห็นว่าจะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้โหนานนั้นนานไหมแม
4: ่นักเตะนานเนาะ
3: นักเตะเครื่องเครื่องเย็นแล้วมั้งฮะ
4: เครื่องร้อนพี่เครื่องเย็นนะ
3: ไม่ใช่เครื่องร้อนอยู่ในเครื่องเย็นหมดแล้วมั้งคล้ายๆกับซูเปอร์โบว์เนาะ
4: ครับพี่
3: เขาบอกว่ามาดอนน่าชาคิล่าบีเทสมาใช่ไหมล่ะจะแสดงก่อน11นาทีนะกับโดยคริสมาร์ตินนักร้องนำของโคเพเนาะจัสตินบีเบอร์เมน่าบอยกุสตาโวดูนาเมลก็มาด้วยนะโอ้มาเยอะเลยนะ
4: ใช่พี
3: ่เห็นว่าจะระดมเงินได้มากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐให้กับฟีฟ่าโครงการของฟีฟ่าไงฟีฟ่า Global Citizen Education Fund ด้วยนะเอ้ย Education Fund นะฮะครับโอ้โหแล้วดูวิจารณ์เยอะเนาะว่าไหมเรื่องของคอมเมนเตอร์นักฟุตบอลเขาบอกว่าผมเยอะไม่เกินไปอ่ะแล้วหลายคนก็ไม่อยากจะมันท้าทายชมไปประ กาศ10-15นาทีก็แรงดีอ่ะ
4: ประมาณไม่เกิน15พี่อ
3: ันนี้เขาบอก20กว่านาทีเกือบ30นาทีตั้งแต่ไปพอดีอ่ะกำลังเครื่องร้อนพอดีเรียบร้อย
4: ใช่เรียบร้อยฮะแต่กระตุ้นได้เขามีวิธีกระตุ้นฮะ
3: ยังไง
4: ฮะโอ้ต้องระอุไว้ก่อนครับพี่ผมอาจจะมีวิธีกระตุ้นให้นักเตะคึกขึ้นมา
3: อ๋อ
4: ใช่ครับพี่
3: วิ่งบอลอย่างเงี้ย
4: ประมาณนั้นก็ได้จริง
3: คร
4: ับ ดีกว่าครับพี่
3: อ๋อเหรอ
4: ต่อพี
3: ่โอเคอัพปีวัวเดือดไหม
4: ได้ครับพี่
3: เป็นยังไงไปปีวัวเดือดไหมเอสเปนกับอาร์เจนตินายังไงมีอะไรมาฝากแฟนรายการไหมครับเป็นยังไงครับ
4: ครับ
5: แต่เปิดก่อนก็ได้เดี๋ยวขอเปิด
4: ได้ครับ
5: ถ้าหลายคนไม่ดูทุกเกมนะครับจะสรุปให้อย่างนี้ฮะสเปนเราจะหลายเกมผ่านมาครองบอลได้ถึง 60% นะครับมันก็เยอะมากแหละนะครับแล้วก็จะมีการเพรสสูงแล้วก็ในการเล่นเป็นทีมนะฮะอาร์เจนตินานั้นเป็นการขยับตัวที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นกว่ามีการเพรสเป็นช่วงโจมตีฮาฟสเปซแล้วก็เมสซี่ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับหน้าเจอหลังก่อนละกันนะครับยามาลทำอะไรได้บ้างก็ไล่กันไม่ค่อยหมดเท่าไหร่จะเลี้ยงเข้าในจะไปสุดเส้นจะแทงช่องจะเปลี่ยนแกนก็ได้นะครับซึ่งถ้าไปดวลกับทาเกียฟิโคขึ้นมานี่ก็น่าคิดอยู่นะครับถ้าเป็น 1-1 นะ ในมุมนั้นนะครับนิโคลวิลเลียมส์กับโมลีน่านะครับก็โมลีน่าสามารถเติมเกมบุกได้นะครับแต่ก็ระวังเกมส่วนด้วยนั่นก็มุมนั้นไปดูโอยาซาบาลและทีมงานนะครับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าดวลกับโรเบโร่ก็คือโรเบโร่มีความดุดันมากพอแต่ว่าโอยาซาบาลก็ใช้เหตุว่าถ้าอยากถ้าพร้อมจะยิงได้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ผมมองคู่นี้พี่เจ๋งเมสซี่เจอกับโรดรีนะครับ
3: โอ้ยแต่ว่าเมสซี่อยู่ขวาโรดรีอยู่กลาง
5: ถ้าแบบ1เจอ1กันนะฮะแม้ทั้ง2คนจะไม่เล่นติดกันขนาดนั้นก็ตามถ้า2คนนี้ได้เจอกันขึ้นมาน่าคิดนะครับว่ามันจะออกมายังไง
3: เมสซี่ได้เจอไอ้คูคูระย่าเนาะ
5: โอ้แต่คูคูระย่าก็น่าคิดพอแล้วนะนั่นก็เรื่องนึงนะฮะขยายไปเรื่องเพรสซิ่งนะครับก็ดูการเพรสของสเปนแล้วกันจะหมดแรงก่อนมั้ยนะครับถ้าเกมยาวนะครับอาจจะน่าอาจจะไม่ได้มองจุดนั้นกันเท่าไหร
3: ่ครับ
5: ส่วนกลับนะครับก็สามารถทำได้ทั้งคู่อันนี้ไม่มีอะไรต้องสงสัยแล้วนะครับมานั่งสำรองนะครับผมมองกองกลางอาร์เจนตินายังน่าคิดอยู่ประมาณนึงว่าเมื่อสู้กับกองกลางสเปนแล้วนะครับมันยังเป็นจุดที่ยังห่างอยู่เล็กน้อยแต่แค่มุมนั้นแหละนะครับโดยสรุปก็คือมองว่าสเปนยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อยถ้าหยุดเมสซี่ได
3: ้
5: ซึ่งในมุมนึงขออนุญาตเมสซี่นะครับเกมกับสวิตเซอร์แลนด์น่าคิดนะนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าก็ยังรับมือได้แหละนะครับก็ต้องลงต่ำเยอะเมสซี่ในเกมนั้นนะครับส่วนยามาลเกมกับโปรตุเกสนะฮะมันดูมันไม่ใช่1ต่อ1อ่ะมันคือยามาลต่อนักเตะโปรตุเกสมากกว่า1คนแล้วก็โดนบีบเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องระวัง1ต่อ1แล้วกันถ้าปล่อยยามาลอย่างนั้นนะครับส่วนทางอื่นๆโรดี้เกมกับเบลเยียมนะครับยอดประเด็นเรื่องว่ากองกลางอย่างเดอะบรอยพวกนั้นก็ยังทำได้ดีนะครับนี่ก็จุดที่ระวังได้ส่วนคนอื่นอาร์เจนตินาในมุมนั้นนะครับก็คือก็จะโดนหยุดในเกมที่ต่างกันออกไปแต่ก็ยังดีพอนะครับดังนั้นพอตัดออกมาให้ดูจริงๆเนี่ยอย่างโรเมโรของอาร์เจนตินากับโรดี้ของสเปนก็เป็น2คนที่ผมยังคาดหวังได้อยู่นะครับสรุปก็คือมองว่าสเปนยังได้เปรียบกว่าเล็กน้อยแต่ว่าผมว่าเราน่าจะอยู่กันยาวนะครับ
4: ครับ
3: อยู่ยาวก็คือต่อเวลา
4: ต่อเวลาพิเศษอาจจะถึงจุดโทษได
3: ้คุณมีความดีมากเลย
4: ใช่แต่ผมว่าอาจจะถึงจุดโทษหรืออาจจะชนะกันแค่ลูกเดียว
3: เ
4: พราะเกมอาจจะสูสีประมาณนี้
3: ชนะหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงชนะ1-0จบหรือว่าจะลดจุดโทษหรือว่าไงฮะ
4: 1-0ประมาณ1-0หรือ2-0หรือว่าอาจจะ2-1ประมาณนี้พี
3: ่อ๋อเหรอ
4: ใช่ฮะ
3: ฝั่งไหนฝั่งสเปน
4: เขาต้องรอลุ้นกันครับพี
3: ่เอาก็ฟังไหนเออ
4: ฟังไหนก็ได
3: ้เอา1-0-2-1
4: ก็ได้ที่สเปน
3: เอาสเปนก็ได้ก็บอกมาเ
4: ออเอาก็ได้ท่านผู้ฟังลุ้น
3: ไม่คุณบอกว่าต่อเวลาแล้วบอกว่ามันมีทีมชนะมันงง
4: ไม่สามารถบอกได้ว่าคู่ชิงคือไอ้คู่ชิงไอ
3: ้คู่ชิงคือใครยังไม่รู้อีก
4: ไม่คู่ได้แชมป์คือใคร
3: อ๋อเหรอ
4: ประมาณนี้ดีกว่าพี่เด่นคือให้ลุ้นไปพร้อมกันใช่ดีกว่ากับพี
3: ่เอาก็สูสีนะครับผมสเปนเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าค่อยๆเครื่องติดแรกอาจจะติดขัดเจอแคปบอดดี้เนาะหลังจากนั้นก็เริ่มโชว์ฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับและเกมที่ผมประทับใจสุดก็คือเกมที่เจอฝรั่งเศสรับรองส่วนอาเจเนี่ยเหมือนไงล่ะเหมือนทีมที่สู้ด้วยสปิริตของแท้เลยเจอหมู่เกาะแคปบอดใช่ไหม
4: ใช่แคปบอด
3: แคปบอดเจอคาร์ดิอียิปต์ตามหลังก่อน2-2กลับมาได้เจอคนอื่นก็ตามหลังก่อน
4: ใช่พี่
3: เพราะว่าสปิริตของลูกทีมของเลโอนาร์ดสคาโลนี่ถือว่าอยู่ในจุดที่
5: ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว
3: ที่ดีมากนะขนาดโค้ชยังยกย่องว่าเขาไม่อยากเชื่อว่าลูกทีมเขาจะมีสปิริตแห่งความหรือว่าคือการต่อสู้แล้วก็กลับมาแบบนี้ได้ดีคือกลับมาได้ดีมากนะครับแล้วก็คัมแบ็กกลับมาแล้วพิจารณาการจากที่ตามแล้วกลับมาแบบนี้เขาแบบเขายังประทับใจเลยนี่คือสิ่งที่อาจจะละเขามีแปลว่าฟอร์มได้ร่วมนะครับอาจจะช่วยสเปนไม่ได้แต่บอลเที่ยวกับบอลเด็กที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าไปถึงนัดรอด120นาทีนะแล้วก็ต่อเวลาพิเศษยิงจุดโทษพี่ว่าอาร์เจนตินามีสิทธิ์จะชนะได้เพราะสเปนก็ยิงจุดโทษไม่ค่อยดี
4: ใช่พี
3: ่สเปนเนี่ยตั้งแต่ได้แชมป์ปี2017ใช่ไหมล่ะรอบแรก2014ก็ตกรอบแรก2018แพ้จุดโทษรัสเซีย2000เท่าไหร
5: ่22ขย
3: ัน22ก็ตกรอบ16ทีมนะ
4: ก็มีสิ
3: ส่วนอาร์เจนตินาเข้ามาเรื่อยๆมาเรียงๆนะ14เข้าชิง18ตกรอบ2
5: ถูกต้องครับ
3: แล้วก็22เข้าชิงแล้วแชมป์คราวนี้เข้าชิงอีก3จาก4ครั้งเข้าชิงนะเอ็มเบม บอลเขี้ยวนักเตะก็ชุดเดิมๆด้วยหน้าเดิม
4: ๆ
3: สกาโลนี่นักเตะรู้จักระบบรู้การเล่นกันเป็นอย่างดีส่วนสเปนเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ไงต้องดูว่าพลังหนุ่มกับความเก่า
4: ความเก่า
3: อย่างอาเจนเนี่ยทีมไหนจะเป็นแชมป์แต่ยังเชื่อว่าอาเจนพี่ว่า
4: อาเจนนะ
3: เดี๋ยวตอนนี้พี่ใส่สเปน
4: สเปน
3: ครับ
4: แล้วสรุปพี่เชียร์ใครกันแน่เน
3: ี่ยไม่บอกเอ็มหรอก
4: ก็ขออนุญาตแล้วถ้าสมมติอาร์เจนตินาได้แชมป์อ่ะเขาจะเพิ่มให้ดาวนึงเขาจะทำเลยไหมในสนาม
3: ก็
4: จะทำเสื้อเลยไหมเป็นสีดาว
3: อาจจะมีทีมงานอย่างมีอาจจะมีแบบเสื้อแชมเปี้ยนให้อ่ะ
4: อ๋อจะคือยังไม่สกรีนเป็นดาวอีก
3: มีสกรีนเขียนไว้นั่นจะมี
4: แชมป์
3: ถ้าว่าได้แชมป์ก็มีเสื้อสกรีนไว้ว่าแชมป์สมัยที่สี
4: ่
3: เอออาจจะมีให้ใส่ละพี่ว่านะแต่ถ้าไม่ได้ก็เก็บไว้กัน
4: ไม่ได้ก็เพิ่มไปสเปนอีก
3: เดือนสเปนเนี่ยก็
4: ใช่ครับผม
3: โอ้เดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานนะต
4: ั้
3: งแต่บอลโลกปี66ใช่ไหม
5: ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เจอกัน
4: มาเจอในรอบชิงชนะเลิศ
3: โอ้แล้วก็เป็นการเจอกันของทีมที่ได้แชมป์ของแต่ละทวีปแบบมาเจอกันปกติไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเห็นอ่ะ
4: ไม่มีเลยพี
5: ่ก็อาร์เจนตินาแชมป์ทวีป16ครั้งนะครับมากสุดนะฮะสเปนแชมป์ทวีป4ครั้งมากสุดเช่นกันนะครับก็เราควรจะได้ดูในฟินาลิซิม่าอันนี้พูดไปรอบ2รอบแล้วซึ่งไม่ได้ดูนะครับแต่มาอยู่ใน
3: รอบที่ก็มาดูนัดชิงนี่ไง
5: ถูก
3: ตอนแรกเขาจะเตะตอนมีนาใช่ไหมล่ะเรามีสงครามที่ตะวันออกกลางก่อนนะครับก็เลยต้องมาเป็นเวอร์ชัน
5: เกมสำคัญกว่า
3: เกมสำคัญนัดชิงเลยนะ
4: ใช
3: ่นะครับอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
4: ถ้าติดตามแน่นอนพี่ติดตามไหม
3: ก็พี่กูต้องดูอยู่แล้ว
4: ครับ
3: เอ๊ะทำไมส่งมาให้พี่แบบนี้อ่ะ
4: พี่ส่งให้ผมเลยก็ได้เลยเอาประมาณนี้ดีกว่าพี
3: ่ยังไงแล้วเอาแว่นมาใส่ทำไม
4: มันจะใส่เป็นไอ้เขาเรียกไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่ติดได้
3: เป็นกระเจ็ดกระเจ็ด
4: กระเจ็ดไอเทมหนึ่งใช่เป็นบุคลิกนะให้คนจำได้ฮะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอครับ
4: มึงจะใส่ทำไมครับพี
3: ่ใส่ทำไม
4: ครับ
3: เอาไว้ตั้งแต่มาใส่ทำไม
4: ไม่รู้กันเลย
3: อ๋อ
4: เป็นกระเจ็ดที่บุคลิก
3: ให้
4: คนจำได้
3: แสงในโลกสมแรง
4: สมแรงประมาณนี้แล้วก็แสงแดดใช่ครับครับประมาณนั้นดีกว่า
3: เจ๋งไปสมัครเป็นประธานฟีฟ่าไม่รายได้เดือนละ15ล้านบาทเองก็เดือนสี่ฮะใครๆก็เข้าไปแล้วโอ้โหมันบั่นเจี๊ยบเนาะ
4: ใช่ฮะ
3: น้องเอ็มอัมตลอดนะครับผมจับสามอันดับเสื้อฟุตบอลทีมชาติที่คนไทยใส่เยอะสุดในช่วงนี้คืออาร์เจนตินาญี่ปุ่นและนอร์เวย์ครับอยากถามแอดมินว่าทำไมไม่มีทีมชาติอังกฤษในแดงมากเลยอ่ะมือไม่แน่ใจแล้ว
4: ใช่พี
3: ่เห็นไหมใส่อังกฤษเห็นไหม
4: มาถึงเนี่ยคน
3: เสื้อเสื้อ
4: มีครับพี
3: ่ส่วนใหญ่เราเห็นที่ใส่ก็มีอาร์เจนตินาเนาะ
4: ใช่ครับแล้วก็
3: สเปน
4: ก็มี
3: แต่เสื้อนอร์เวย์หายากอยู่นะ
4: อ๋อช่วงนี้ไม่น่าจะไม่มีขายแล้วนะฮะ
3: ไม่ใช่นอร์เวย
4: ์ต้องถามเจมฮาเมสผมก็จะสั่งอยู่ผมก็อยากใช่ครับ
3: เขาบอกเสื้อนอร์เวย์มันหายากนะ
4: ยากฮะนอร์เวย์แล้วสกินว่ารูด้วยฮะหายาก
3: อะไรนะ
4: รูฮะสกินรูหายาก
3: รูคืออะไร
4: นี่ไงไวกิ้งไงฮะ
3: โรไวกิ้งโร
4: ไวกิ้งโร
3: ไม่ใช่รู
4: เจ๋งไม่ทักน้องเลย
3: อ๋อเอาโอ้ภาษาอังกฤษเราต่ำตรงนั้นคุณภาษาอังกฤษคุณโตนะคุณเอ็มนะ
4: ไม่โตก็มีบางคำประมาณนี้ดีกว่าพี่เจ๋งต่อพี่
3: ประมาณนี้นะแต่เสื้อนอร์เวย์ก็หายากจริงนอกจากว่าคุณไปใช้วิชาบาลมา
4: โอ้คือเติบราคาสูงขนาดนั้นอ่ะ
3: มีไฮสเตเดียมอ่ะ
4: อ๋อโอ้ไฮสเตเดียมเลย
3: หรือไงฮะ
4: ไม่ทราบครับผม
3: ไม่ทราบนะ
4: ใช
3: ่ฮะสุขสันต์วันศุกร์นะครับพี่เจ๋งพี่เอ็มนะครับรายงานตัวครับพี่คุณเอลิเก้นะหวยรับประทานครับเมื่อวานหวยออกอะไรไม่แน่ใจ
4: 71ครับบอกเลย
3: เจ็ดหนึ่งเหรอ
4: ใช่ครับพี่ในชาร์จสองตัว
3: เอาเหรอ
4: ครับขออนุญาต
3: เพราะคุณซื้อหวย
4: โอ้ผมทราบนะ
3: เอาเหรอ
4: ผมทราบแล้วก็ซื้อติดไว้บ้าง
3: เฮ้ยคุณซื้อหวยเหรอ
4: ก็มีบ้างบางงวดฮะ
3: ไม่น่าเงินไม่ได้เงินไม่กันเหร
4: อนั่นเจ็ดนะฮะไม่ใช่ผมฮะ
3: อ๋อเจ็ดหนึ่งนะ
4: เออเจ็ดหนึ่งพี
3: ่เอาเหรอ
4: เจ็ดคนตัวหนึ่งไม่ใช่ครับพี
3: ่เจ็ดหนึ่งนั่นบราซิลเจอเยอรมันนะ
4: ครับพี
3: ่สวัสดีครับแมตช์ที่เหลือพี่ติ๊กเองเนี้ยภาคคู่ไหนครับอยากฟังแบบภาคมวยครับพี่ก็
5: ทีมชาติไทยอ่ะพี่เจ๋งได้ภาคไหม
4: อืมเซ็นครับ
3: เออจริงๆก็เซ็นมาแล้วนะ
4: ใช่เซ็นมาแล้ว
3: แล้วในวันเสาร์หน้าใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่
3: สิงคโปร์ลาว
5: ใช่เรา
3: เสาร์หน้ายืนกัน2ทุ่ม
4: ใช่ครับ
3: ทีมชาติไทยของเราเตะ2ทุ่มทุกวันเลยนะ
4: ทุกวันเลยใช่
3: สี่แมตช์เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่ม
5: ก็ไม่ดึกนะฮะ
4: ไม่ดึกครับไปดูได
3: ้เมื่อวานนี้ก็ซ้อมมันเห็นซ้อมไปอยู่นะเมื่อวานเนี่ย
4: พี่เจ๋งมาดูซ้อมไหม
3: เมื่อวานนี้เขาซ้อมเร็วอ่ะเห็นฝนตกมั้งที่สนามคอมบีจีสนามซ้อม
4: แต่พี่เจ๋งไม่ได้ไปเนาะ
3: ผมไม่ได้ไปผมไม่ได
4: ้ติดภารกิจ
3: ติดนี่ไง
4: ครับ
3: จะมีเลี้ยง
4: บ้านแล้วครับพี
3: ่เลี้ยงส่งนิดหน่อย
4: เออส่งอ๋อโอเค
3: ส่งเปรย์นิดหน่อยครับเลี้ยงเอ็นจ่ายใช่ไหม
4: ครับพี่ไม่ใช่ฮะ
3: อ๋อที่เขาบอกผมเช็คบินคุณเอามือถือ
4: มาเลย
3: ครับจะสแกนเลยใช่ไหม
4: ผมดูไลน์ฮะว่ามีรายงานเข้ามาไหม
3: เช็คไลน์กลุ่ม
4: เช็คไลน์กลุ่มแล้ว
3: นี่แหละว่าเอามือถือมาสแกนค่าอาหารไม่ใช่
4: ครับ
3: เช็คไลน์กลุ่ม
4: ใช่แล้ว

0: ครับพี่
1: เอาคุณวรวุฒิเข้ามาแล้วครับคุณปาล์มศิลาเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับพี่ลาบคือไหนไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: คนพลาดรอบชิง99ที่อุบไว้ก็เป็นผอเจ๋งกับซอหลี่มิงแน่นอนนะครับ
0: โอ้โหเป็นไปได้ไหมวันเทียบเลยพี่บอกเลย
1: ถ้าสองคนนี้มา
0: สองคนนี้มาบรรยายด้วยกันในรอบชิงบอลโลกอะฮะ
1: เป็นไงเป็นไง
0: โอ้มันสนุก
1: เขาจะมี
0: เข้ามาดูเลย
1: มีแซวมีแขวะกันกลางรายการไหมหรือว่าไง
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ใช่ฮะแต่โดนนิดนึงไม่โดน
1: ไม่โดนนะ
0: ไม่โดนครับพี
1: ่เพราะว่าเมนูสุดยอดเลยครับทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่เสียการครองบอลเลยครับ
0: อ้าวครับพี่เมนูอ้าว
1: ก็ยังไม่เสียการครองบอลเลย
0: เออยังไงครับน้องเป๊ะ
1: ก็เขายังไม่ได้ลงในประเด็น
0: เอ็ม
1: อ้าวงงนะครับหันหาเป๊ะอีกแล้ว
0: เอ้าพี่ก็พี่ส่งมาไง
1: คือเมนูเขาไม่ได้ลง
0: เมนู
1: สักแบตเลยนาทีเดียวเขาไม่ได้ลงก็ยังไม่เสร็จการครองบอลเขาก็อามาเออพูดเอ็มเนี่ยนะครับกรรมการช่วยเจนหรือเปล่าวันนี้นะครับ
0: ไม่น่าไม
1: ่ก็เห็นในสื่ออังกฤษวิจารณ์เป็นนาทีต่อนาทีเลยว่าเวลาอังกฤษโดนตำฟาวล์ไม่ได้เลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อะใบเหลืองก็ไม่แจกเลยให้กับผู้เล่นของอาร์เจนตินาวันนี้แบบ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันพี่
1: สวัสดีครับคุณสกายแมนพี่จิงพี่เอมพี่เปรมนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ประเทศใหญ่เพิ่มทีมาตารางก็เตะจับมาละ2-3คู่ก็ต้องได้เงินเยอะกว่าทุกครั้งประมาณนี้ที่เราบอกไปเนาะมัน48ตั้งแต่104แมตช์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ104แมตช
1: ์40กว่าวันเกือบ40วัน
0: ใช่คร
2: ับก็อยู่กันมานานถ้า64ทีมก็เดี๋ยวได้เห็นพี่จิงพากับสอคำ4ปีข้างหน้า
1: เพราะว่าถ้า100เท่าไหร่100กว่าแมตช์ทำไมถ้า64ทีม120กว่า128ป่ะ
0: 128
1: ใช่ครับเยอะกว่า40กว่าวันอ่ะ
2: มันอาจวันน่ะจะไม่ขยับเยอะแต่เราจะได้แต่เราจะต้องทำแบบดูพร้อมกันน่ะอาจจะมี
1: อ๋อเหรอ
2: เพราะไม่งั้นถ้า UEFA โวยวายขึ้นมาพี่เจ๋งว่าแบบเฮ้ยวันเยอะจังอ่ะแต่ทีมเพิ่มทีมได
1: ้ก็จบเนี่ยหลายทีมเขาละปีสั้นแล้วนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หลายทีมละปีสั้นแล้วเนี่ย
2: ก็ดีแล้ว
1: จะกลับไปทันหรือเปล่า
2: ก็ดีแล้วฮะเพราะว่าก็เราจะได้หลายคนได้ดูบอลต่อแต่ว่าโอเคมันมีไม่กี่คนเนาะที่แบบไม่ได้สนใจบอลขนาดนั้นนะฮะแล้วนั่นก็เรื่องนึงเอ๊ะเดี๋ยวมีข้อความเพิ่มไหมฮะเรามีข่าวสัก2ข่าว
1: ได้เลย
2: ขอยกมาข่าวครับเสื้อเบอร์10ของเปเล่ที่ใส่ในรอบชิงฟุตบอลโลกที่สวีเดนทั้ง158ขายไปแล้วในการประมูลซอตบี้นะครับอยู่ที่$4,900,000นะครับทางเปเล่ครับยิง2ประตูในรอบชิงฟุตบอลโลกนั้นที่จัดการสวีเดนรอบชิงนะครับก็ขายออกไปตามรายงานที่ว่าคือของเปเล่ล่าสุดที่ขายออกไปนะครับก็คือเป็นการ์ดเมื่อปี1958ที่$976,000นี่ขยับไปหน่อยนะครับก็ทางเสื้อของมาราโดน่านะเสื้อหัตถ์พระเจ้าไว้อยู่ที่$9,300,000นี่ก็ขึ้นเกือบ2เท่าอ่ะนะครับของนี้อีกข่าวนึงนะครับฮาเวียร์มิเลย์ครับทางประธานาธิบดีอาร์เจนตินาแจ้งว่าจะไม่ได้ไปรอบชิงฟุตบอลโลกที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับบอกว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ครับขอไม่ไปนะครับเขาบอกว่าเขาดูเกมนี้จากบ้านนะครับก็เหมือนกับ7เกมที่ผ่านมาที่ก็ดูจากบ้านเช่นกันนะครับก็คือเรื่องไสยศาสตร์แบบไม่ไปดีกว่าทีมแบบเพราะว่ามันทีมันก็เดินมาจนถูกทางแล้วก็เลยขอว่าจะไม่ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแขกก็คงจะเยอะในสนามมันจะเข้าใจอ่ะเพราะว่าแน่นอนมีแค่2ทีมที่ป้องกันแชมป์โลกได้นะครับอิตาลียุควิตโตริโอ ปอตโซ ดารางจอสเป้เมียซ่าพวกนั้นนะครับยุค30บราซิลปี58ก็เปเร่ขึ้นมาปี62ดิการินชาแบกชุดนั้นก็เลยจะไม่ไปนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าป้องกันแชมป์ได้คืออมตะ
0: ครับ
2: เมซี่ไม่ใช่เป็นอมตะอยู่แล้วรู้นะครับนี่มันแค่จะเพิ่มขึ้นตีถ้าเจน่าได้แชมป
1: ์
2: นะประมาณนี้ก็พี่เจ๋งครับ
1: ครับพี่เจ๋งวันก่อนใส่ฝรั่งเศสวันต่อมาใส่เยอรมันถูกเข้าวันนี้สเปนมีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับพอดีเสื้อมันมีพอดี
0: คือพี่เจ๋งเขามีตัวเดียวฮะ
1: เอา
0: ครับครับ
1: หักหน้า
0: ไม่ตัวเดียวเลยกี่ตัวพี
1: ่หักหน้าพี
0: ่เอาไม่ใช
1: ่ทำไมเสื้อพี่หายไปทำไมเสื้อพี่หาย
0: ไม่ผมเป็นพี่ใส่ประมาณนี้ใช่ไหมคือพี่มีหลายตัวแต่พี่ชอบสเปนอย่างนี้ดีกว่า
1: เวลาพี่พอใส่เสื้อมาสักพักเดี๋ยวจะมีคนทักมาจะว่าไงเอาเสื้อสวย
0: ใช่
1: แล้วก็หายไปเลย
0: ใช่ครับก็เหมือนผมอะใส่แบรนด์เดียวตอนนี้ผมไม่บอกเลยแบรนด์อะไรฮะใส่แบรนด์เดียวจริงฮะ
1: คุณสุดยอดนะ
0: โอ้ครับสุดยอดพี่เจ๋งตาตาดีกว่าพี่ครับ
1: คุณใส่เสื้อขนาดเท่ต
0: ลอดนะไม่เท่ครับพี่เงินดาบพี่อะฮะประมาณน
1: ี้ใครที่พากบอลเขาว่าเตะจุดพุ่งขึ้นมา

0: ริมซ้ายปีขวา
1: ริมเส้นเลี้ยงคู่ขนานริมเส้นมาไง
0: ครับเลี้ยงอะไรริมเส้น
1: เลี้ยงเลี้ยงไอ้ขนานริมเส้นมา
0: แล้วเข้าในแล้วยิงเลยโป้ง
1: ล็อตเตอร์เข็บเฮ้ยลืมแล้วตอนบรรยายฟุตบอลน่าจะมีล็อตเตอร์เข็บนะ
0: อ๋อ
1: เอ้ยต้องใช้คำนี้ล็อตเตอร์เข็บ
0: นี่เลยพี่บอลเลย
1: ลูกบอลไอ้ในนะไอ้แต่ฉลาดว่านี่บรรเทาความเร็วได้ไหมบรรเทาความเร็ว
0: ได้ครับพี
1: ่ลดจากความเร็วนะ
0: เราเต็มยิ้มเลย
1: ไม่จำได้นะเออสวัสดีครับฝั่งทางวิทยุเอาฟังเสียงพวกเราแต่ดู TikTok นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากนะก็เข้าไปกด Subscribe ทุกช่องทางของ Gaspa ของเราได้นะ
0: ครับพี่เอง
1: บ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับ
0: ครับ
1: อืมประมาณนี้นะ
0: คร
1: ับผมถามวิวมาเขาถามวิวมาตอนนี้เท่าไหร่
0: ครับก็เกมเซตที่2นะครับ10โดนนำไป19ต่อ16คะแนนนะฮะตอนนี้ธารกาศนำวิวกุลวุฒิไปนะฮะ
1: อันนี้แบบสดๆนะ
0: ชาสด
1: แล้วถ้าเกมแรกเนี่ยเจ้าวิวคุณลุงนิสาของเรานะครับชนะไปก่อน22ต่อ20นะครับ
0: ใช่
2: เดี๋ยวรายการเที่ยงครึ่งได้เก็บให้
0: ต
1: ้
0: องรายการนี้ครับพี่จิงใช่
2: ดูทูสปอร์ต7นะครับที
1: ่ครับ
2: ดูสดอยู่ครับ
1: มีข้อคู่ชิงหน่อยบุ้ยเข้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ
0: ใช
1: ่ให้สเปนแต่ความเก่ายกให้อาเจนทั้งใจเอาว่ากันเนาะ
0: กันฮะลุ้นกันวันอาทิตย์นี
1: ้บอลไทยดูต้องดูนะต้องดูสิดูบอลแต่ต้องดูนะ
2: วิวมีเกม3นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: อืม
0: วิวมีเกม3ครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งน้องเป้วิว
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่ามาถึงยุคที่ใช้คำว่ามาทวงแชมป์อาเซียนนะครับประมาณนี้เนาะ
0: โอเคพี
1: ่อ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับผมคืนวันเสาร์นะครับติดตามรอบเฉลี่ย3ฟุตบอลโลกได้ในงานสดนะครับตอน 4:00 ถึง7โมงเช้าแต่ว่าเราก็จะเข้าช่วงของในตำแหน่งไลฟ์บอลโลกแต่19นาฬิกาเลยนะครับคุยเรื่องของบอลโลกกันยาวๆนะครับกับทีมงานของช่องอะไรหรือเปล่าของเรานะแล้วก
0: ็
1: ในคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่ม2:00
0: ใช่ครับ2:00
1: หมายถึงว่าฟุตบอลนัดชิงอะเนาะนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราขออุบไปก่อนนี
0: ่ใช่อุบไปก่อนนี่ผมพี่สุดยอดเลย
1: คุณจะลุ้นนะคุณ
0: ไม่ต้องลุ้นแล้ว
1: เออ
0: แล้วพี
1: ่นะ
0: คราวนี้สุดยอด
1: สุดยอดนะ
0: ผมลองลุ้น
1: นะครับวันนี้ก็ติดตามทุกคนนะครับติดตามนักภาพมาตั้งแต่ปี44โหดานเหลือเกินเนาะ
0: โอ
1: ้นะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเรา3คนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะการ Healthy Time สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับลินสายชนเขียดกังวานไกลแล้วก็อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาในช่วงแรกของรายการนะคะซีรีส์สำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาต่อในช่วงของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรียนคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดสายสักนิดหนึ่งค่ะนะคะ022485937นะคะเปิดสายสักหน่อยในช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวเอ้ามีหลายคนถามว่าคิดถึงเสียงของคุณเต่านะคะคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาดำเนินรายการได้ห่างหายไปเพราะอะไรสาเหตุอะไรเดี๋ยวเจ้าตัวกลับมานี่สอบถามกันได้เลยนะคะช่วงแรกนี้ไปที่สุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้มาจากเว็บไซต์ของทางสสส.นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไทยเนี่ยสูญเสียปีสุขภาพดีพุ่ง20ล้านนะอ้วนน้ำหนักเกินตัวการอันดับหนึ่งค่ะสสส.กับ IHPP Foundation เปิดผลศึกษาภาระโรคปี65เร่งผลักดันนโยบายฟื้นระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะข่าวนี้ก็ส่งมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็เป็นนโยบายของทางสสส.ร่วมกับ IHPP Foundation นะคะฟื้นระบบสุขภาพลดภาระงบประมาณช่วยคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืนอุดช่องว่างไทยสูญเสียปีสุขภาพดีพุ่ง20ล้านปีนะคะภาวะคือน้ำหนักเกินโรคอ้วนคว้าอันดับ1ทำคนไทย 12.2% สุขภาพพังผู้ชายสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าผู้หญิงเหตุจากดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักนะคะทางสสส.บอกว่าในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และนวัตกรรมจะเดินหน้า3พลังภาคีเครือข่ายสุขภาพเร่งพลิกโฉมมาตรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาระโรคของประเทศอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นผลักดันการบังคับใช้มาตรการเชิงนโยบายเพื่อจัดการภาวะอ้วนและโรคเมตาบอลิกที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพอันดับหนึ่งนะคะควบคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์กำหนดสุขภาพยกระดับการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลสร้างต้นแบบนวัตกรรมสุขภาพในระดับพื้นที่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบมุ่งเป้าและยั่งยืนในระยะยาวนะคะในส่วนของทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าผลการศึกษาภาวะโรคพ.ศ.2565พบคนไทยสูญเสียปีสุขภาพดีจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนสูงเป็นอันดับหนึ่งค่ะนะคะรองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านเมตาบอลิกเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกำลังกายที่น่าสนใจยังพบบอกว่าเพศชายในสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าเพศหญิงค่ะเพราะว่าสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์นะคะขณะที่เพศหญิงเนี่ยจะสูญเสียปีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไปแล้วก็ไม่ออกกำลังกายค่ะนอกจากนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะคะยังเป็นปัจจัย

0: สิ่งสำคัญต่อภาระโรคของไทยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสสส.ก็บอกว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนมาตรการการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับปัญหาทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณหมอวิชัยเอกพลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านบอกว่าปัจจุบันคนไทย 55% ค่ะมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่า150นาทีต่อสัปดาห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคนไทยเพียง 17% เท่านั้นนะคะที่กินผักและผลไม้เพียงพอนะคะก็ส่งผลให้คนไทย 45% เผชิญกับภาวะน้ำหนักตัวเกินอ้วนและไขมันในเลือดสูงถ้าหากไม่มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่อนาคตค่ะบอกว่าประเทศไทยนี้จะมีจำนวนคนป่วยจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งการป้องกันที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ประชาชนกินอาหารสุขภาพในปริมาณที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งจากสสส.วันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: ช่วงแรกนะคะสนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะจะเป็นเรื่องราวที่เมื่อวันนี้จะหมอพูดถึงไว้เกริ่นไว้แล้วเรื่องของอินซูลินนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกก้อนไขมันในซีรีส์สัปดาห์นี้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีวันศุกร์ค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับคุณอ้อยครับแหมวันนี้ไฮไลท์นะครับวันศุกร์เราพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ฟังแล้วสบายสบายร
0: ู
2: ้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยกดดันอะไรมากมายต้องเก็บกดอะไรมากมายนะครับอันนี้เราเรียกเรื่องอินซูลินครับฮอร์โมนอินซูลินเป็นเรื่องที่คุณพี่คนหนึ่งที่เป็นแฟนรายการก็ขอมาเรียกคุณพี่ไม่ได้คุณป้าแล้วกันนะครับอายุ50 กว่าเข้าวัยสูงอายุแล้ว
0: ค
2: ุณป้าเขาขอมาว่าให้ผมพูดเรื่องอินซูลินที่ผมก็พอดีจังหวะน้องอ้อยนะเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไขมันอะไรนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับไขมันเกาะตับมีเรื่องอ้วนลงพุงอีอ้วนลงพุงตรงนี้ครับที่พูดเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินซูลินเหตุผลเพราะว่าเหตุหนึ่งของการอ้วนลงพุงเหตุใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟัง50-60%ของเหตุอ้วนลงพุงเกิดจากไข้เบาหวานทีนี้พอพูดเรื่องเบาหวานมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็ต้องพูดเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นเสียหายจนที่จะเป็นเบาหวานได้เพราะเสียหายที่ฮอร์โมนอินซูลินพอดีเลยครับมันต่อเนื่องกันจังหวะมันต่อเนื่องเป็นเรื่องสายโซ่ต่อกันเป็นโซ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอินซูลินที่ผมพูดวันนี้ก็จึงมาต่อจากเมื่อวานนี้ที่พูดเรื่องอ้วนลงพุงเพราะเหตุการณ์อ้วนลงพุงนั้นทำให้เกิดโรคหนึ่งที่เรียกว่าโรคเบาหวานจากเหตุเพราะดื้อต่ออินซูลินดื้อนะเลี้ยงลูกตอนนั้นเด็กๆบางทีก็ดื้อตามบางครั้งบางคราวนะแต่นั่นคือดื้อแต่เด็กๆก็น่ารักอะทำให้ยมตีตูดซะเลยแต่ว่าถ้าดื้อจากฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันทำให้เกิดโรคเบาหวานครับท่านผู้ฟังเบาหวานนั้นมีหลายประเภทนะที่ท่านพูดถึงเบาหวานกันเนี่ยอย่างน้อยที่เราคุ้นชินเจอบ่อยๆก็คือประเภทที่หนึ่งนะครับเบาหวานที่เกิดจากอินซูลินไม่
0: ม
2: ีร่างกายไม่สร้างอินซูลินมาสร้างน้อยเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเบาหวานประเภทที่1นะครับโรคเบาหวานก็กำหนดเป็นประเภทที่1ไปเลย1คืออินซูลินฮอร์โมนต่ำเกินไปหรือบางคนไม่ทราบเลยว่าพบในเด็กครับส่วนใหญ่เด็กเกิดมาอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบก็เริ่มเป็นโรคดีแล้วเพราะมันเกิดผิดปกติตามกรรมพันธุ์นะกำเนิดมาต่อมที่สร้างอินซูลินมันไม่ดีอ่
0: ะ
2: สร้างไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่วันหนึ่งร่างกายเราใช้ประมาณสัก20-30ยูนิตเด็กแต่สร้างมาได้แค่นี้เดียวไม่พอจึงจำเป็นต้องให้คุณหมอให้พยาบาลเนี่ยเขาฉีดอินซูลินให้เป็นวัน
0: ๆ
2: ทุกวันวันละเข็มน่าสงสารไหมล่ะได้ไห
0: ม
2: เด็กๆนิดเดียวโดนจิ้มจึ๊กทุกวันเลยนะ
0: ตื
2: ่นเช้ามาก็ฉีดยาให้ละในการฉีดอินซูลินเพราะอินซูลินกินไม่ได้ครับ

0: ข้าสู่กระเพาะอาหารมันจะสลายน้ำย่อยในกระเพาะมันจะสลายฮอร์โมนนี้ไปเลยไม่ออกฤทธิ์นะครับมีทางเดียวคือต้องใช้ฉีดนะครับฉีดใต้ผิวหนังก็ทำให้ใช้อินซูลินได้ทั้งวันไปเติมเสริมส่วนที่ขาดหรือบางคนไม่มีอินซูลินเลยตับอ่อนไม่สร้างเลยก็ต้องไปเติมให้เต็มที่เลยเด็กจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้ามันมีไม่มีอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยครับเด็กก็จะเสียชีวิตเพราะใช้พลังงานไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะอินซูลินสำคัญขนาดนั้นเลยจริงครับเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินนั้นธรรมชาติสร้างมาเพื่อจะพาน้ำตาลกลูโคสจากการกินน้ำของหวานกินแป้งกินพวกนี้ครับย่อยเสร็จปั๊บจะเป็นกลูโคสในกระแสเลือดเราเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลนี้จะต้องถูกไปเผาพลังงานในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเราโดยยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ตับเซลล์พวกนี้ครับเซลล์สมองเนี่ยครับต้องใช้ฮอร์โมนกลูโคสมากเลยคนที่จะพาน้ำตาลกลูโคสที่จากการกินอาหารของเราทุกมื้อเข้าไปเนี่ยครับให้เข้าไปใช้ในเซลล์ได้ไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ให้เราเดินได้มีแรงเดินมีแรงคิดนู่นคิดนี่ได้เนี่ยมันก็คือฮอร์โมนอินซูลินครับเป็นคนไปจูงมือน้ำตาลกลูโคสมานี่ฉันจะพาเธอเข้าไปในเซลล์พอไปถึงเซลล์ปั๊บก็ยื่นบัตรเบ่งทันทีเด็กนายชื่อกลูโคสจะขอเข้าไปในเซลล์ก็ไปเผาผลาญเป็นพลังงานให้เธอใช้เซลล์ก็เปิดประตูที่ผนังเซลล์มันเปิดประตูเอียดมาต้องการได้คนที่พามาคืออินซูลินที่จะยื่นบัตรเบ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถจะเข้าเซลล์ได้นะท่านฟังน้ำตาลกลูโคสที่กินไปเนี่ยถ้าไม่มีบัตรเบ่งคือเจ้าตัวอินซูลินนี่ไปยื่นบัตรเบ่งฉันเป็นเด็กนายเอารู้จักเด็กนายไหมเด็กนายเด็กนายมาแล้วเปิดประตูรับหน่อยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบให้เข้าใจเลยนะเห็นภาพแบบชาวบ้านรู้เลยนะนั่นเกิดจริงจริงด้วยครับไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงๆร่างกายก็เป็นอย่างนั้นจริงพออินซูลินจูงมือน้ำตาลกลูโคสมาถึงเซลล์ปุ๊บเซลล์ก็เลยบอกว่าใครผมฉันเป็นเด็กนายรู้บัตรเบ่งไหมเซลล์ก็จะเปิดประตูเอียดเห็นน้ำตาลกลูโคสจะเข้าไปในเซลล์พอเข้าไปในเซลล์ปั๊บเซลล์ก็เอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานให้เราใช้ไม่มีพลังงานไม่ได้เหมือนรถยนต์ไม่มีน้ำมันนะครับจะไปขับรถได้ยังไงจอดอยู่บ้านนั่นแหละนี่ครับเปรียบเทียบเดียวกันเลยท่านฟังเห็นไหมครับว่าอินซูลินมีความสำคัญเพราะมันเป็นตัวทำให้น้ำตาลกลูโคสที่ร่างกายสร้างขึ้นมาในการกินอาหารเข้าเซลล์ถามว่าอินซูลินใครสร้างขึ้นมาอินซูลินคนที่สร้างขึ้นมาคือตับอ่อนครับไม่ใช่ตับจริงๆไม่ตับก้อนโตๆทางด้านซีกขวาของชายโครงนั่นไม่ใช่น
1: ะ
0: อันนี้คือตับอ่อนมันเล็กไปเยอะเลยตามที่มันสร้างฮอร์โมนเอนไซม์ชื่ออินซูลินครับจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนอันนี้ไม่ต้องจำนะครับจะรู้เถอะครับว่ามันมีที่มาที่ไปมีใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาธรรมชาติกำหนดไว้เลยตับอ่อนนะครับแพนเครียสนายต้องสร้างอินซูลินให้เพียงพอผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างน้องอ้อยอย่างผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทุกวันต้องใช้ประมาณ40หน่วยนะครับ40ยูนิตถ้ามีน้อยกว่านี้เกิดเรื่องไม่ถูกใช้นะครับถ้ามีมากกว่านี้ก็เกิดเรื่องเหมือนกันเพราะว่าหิวอาหารเกินไปหิวข้าวเกินไปไม่สมดุลไม่ได้ต้องสมดุลพอดีพอดีเฉลี่ยประมาณ40หน่วยต่อวันนะครับมันจะมีโรคบางโรคเหมือนกันครับที่ทำให้เกิดได้เช่นเกิดเป็นอินซูลินมันดื้อหรือที่เรียกว่าเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินจำคำนี้ไว้คนที่จะพูดตอนท้ายนะครับถ้าอินซูลินมันเป็นปกติดี40ทุกวันจ่ายออกมาทุกวันพอ40ร่างกายเราก็แฮปปี้ครับโดยยิ่งถ้าเซลล์จอมเปิดประตูรับน้ำตาลกลูโคสเข้าทุกคนถ้าอินซูลินจุงมือมาปั๊บต้องเปิดประตูรับนะอย่าดื้อนะแต่บางเอิญเซลล์บางเซลล์มันดื
1: ้
0: อยื่นบัตรเด่งฉันเป็นเด็กนายพาน้ำตาลกลูโคสมาเปิดประตูรับหน่อยไม่เปิดไม่ชอบหน้างอนไม่ชอบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เซลล์มันดื้อไม่ยอมเปิดประตูรับน้ำตาลกลูโคสก็เข้าเซลล์ไม่ได้เซลล์จึงเผาเป็นพลังงานไม่ได้แถมน้ำตาลที่เข้าเซลล์ไม่ได้ตกค้างในกระแสเลือดครับเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ถูกนำไปใช้กินทั้งข้าวทั้ง เต็มจานเลยนะกินมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งมาแต่สามมื้อแต่ไม่ถูกนำไปใช้ก็ตกค้างในกระแสเลือดเจาะเลือดทีไรน้ำตาลก็สูงทุกทีจึงเป็นโรคเบาหวานไงล่ะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: วงจรยังเป็นงี้เองครับถ้ามันถูกใช้ดีนะทุกวันแต่ไปยืดบัตรเบ่งให้แล้วเจ้าเซลล์ทุกคนเปิดประตูรับมันก็จะไม่สูงครับเพราะไม่ตกค้างในกระแสเลือด
1: ม
0: ันนำไปใช้เกลี้ยงแล้ว40หน่วยจุงมือน้ำตาลเข้าไปใช้พอดีทุกวันนะครับ คนเรารูปร่างเหมือนกันแต่บางคนอ้วนเกินไปบางคนเป็นโรคดื้อต่ออินซูลินมันจึงมีการตกค้างนี่ก็เป็นเบาหวานประเภทที่2ประเภทที่2นะครับประเภทที่1เด็กเราไม่พูดแล้วนะครับประเภทที่2คือสร้างอินซูลินได้ก็จริงแต่เซลล์ตัวที่จะเปิดประตูรับน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญพลังงานมันดันไม่ยอมเปิดประตูให้เพราะมันดื้อต่ออินซูลินอินซูลินมาแล้วทำเฉยไม่ชอบหน้าเธอไม่เอาไม่ชอบไม่หน้าไม่เปิดประตูรับนี่คือประเด็นสำคัญครับโรคนี้จึงเป็นคำถามว่าเบาหวานเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะอินซูลินมี2ประเภทคือประเภทที่1ในเด็กๆไม่สร้างหรือสร้างน้อยกว่าธรรมดาไม่พอใช้ต้องฉีดให้ทุกวันวันละเข็มประเภทที่2คือเกิดในผู้ใหญ่ครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เป็นเบาหวานปัจจุบันนี้เราเกิดตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะบอกซะก่อนเบาหวานเนี่ยก็มีกรรมพันธุ์มาก็จริงแต่ว่าไปแสดงอาการตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างพวกเราเป็นตัวอย่างผู้ใหญ่แล้วนะครับเกิดจากเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ได้จริงกลุ่มที่2จึงเกิดจากเหตุเพราะดื้อต่ออินซูลินเบาหวาน2ประเภทแรกไปแล้วครับเบาหวานประเภทที่3เกิดในคนท้องนะครับไม่พูดแบบนี้เพราะว่าไปเจอในคนท้องตั้งครรภ์แล้วก็เป็นเบาหวานนี่อีกเรื่องนึงนะครับงั้นสาเหตุของเบาหวานมีหลายสาเหตุก็จริงแต่เหตุที่ฮิตที่สุด 90% ก็คือเหตุเพราะดื้อต่ออินซูลินครับในเด็กประเภทที่1ก็เจอมากจะเจอไม่มากเท่าไหร่ในเมืองไทยก็ไม่เจอเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนฝรั่งเจอเยอะมากประเภทหนึ่งคนไทยก็โชคดีไม่ค่อยเจอเยอะเด็กๆก็จริงไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักแต่พอเป็นผู้ใหญ่ปั๊วมาเลยครับประเภทที่สองเลยครับดื้อต่ออินซูลินเหตุเพราะว่าหนึ่งคืออ้วนลงพุงที่พูดเมื่อวานนี้ผูกพันกันตรงนี้เลยครับที่เมื่อกี้ผมกล่าวนำไปแล้วว่ามันเป็นลูกเส้นสายโซ่ผูกกันให้อ้วนลงพุงนี่แหละครับมันทำให้ดื้อต่ออินซูลินเพราะมันสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดีโปเนคตินกับอีกตัวนึงคือลีซิสตินไม่ต้องจำเลยนะครับแต่ให้รู้ว่ามันมีจริงๆพวกเรียนหมอเขารู้กันดีอะดีโปเนคตินกับลีซิสตินนี่ครับมันทำให้เซลล์ไม่ยอมเปิดประตูรับเพราะมันไปยุไอ้เจ้าอนุโปเนคตินกับลีซิสตินสองตัวนี่ครับที่อ้วนลงพุงสร้างมาเนี่ยมันไปยุเซลล์แบบคราวหน้ามันมานะไอ้หน้าตาอย่างนี้นะอินซูลินเนี่ยจะไปเปิดประตูรับมันนะมันเป็นผู้ร้ายไปหลอกเขาสร้างม็อบขึ้นเซลล์กระดันเชื่อเขาด้วยพออินซูลินไปจุงมือน้ำตาไปจะไปถอดเปิดประตูรับไม่ยอมเปิดเพราะไปเชื่อเจ้าตัวร้ายที่มาจากอ้วนลงพุงนั่นเองนะครับอ้วนลงพุงจึงเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอ้วนลงพุงแล้วจะตามด้วยหลายโรคโดยยิ่งเบาหวานประเภทที่สองที่พูดถึงเพราะไปทำให้เซลล์มันดื้อต่ออินซูลินนี่เองเห็นไหมครับว่าเบาหวานถ้าเรียนกันลึกๆจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับหมอทุกคนที่รักษาเบาหวานจึงพยายามที่จะไปถามไปวัดพุงคนไข้นะคนไข้ก็งงมารักษาคุณหมอเนี่ยที่ฉันเป็นเบาหวานนะครับแต่คุณหมอวัดพุงยันเลยเป็นยังไงวัดเบาหวาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ป้องกันไม่ให้เราอ้วนยันเลยนะอ้วนวัดไม่ยอมต้องมองบนไม่มองบนหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจไม่มองบนไม่พอใจจะบอกเพราะว่าหมอรู้ดีว่าถ้าอ้วนลงพุงเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นปัญหาว่าจะเกิดประเภทเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้น
1: อื่นๆจะตามมา
0: ตามไปเป็นพวงเลยครับท่านเหตุตอนนี้เองก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยสรุปอินซูลินสร้างจากตับอ่อนนะครับตับอ่อนเราเป็นคนสร้างอินซูลินขึ้นมาหน้าที่คือพาน้ำตาลกลูโคสเฉพาะกลูโคสเข้าไปในเซลล์กลูโคสจะเกิดจากการกินข้าวกินแป้งกินโซบะบะหมี่ต่างกินของหวานเอาย่อยเป็นกลูโคสอยู่ในกระแสเลือด กระแสเลือดจะมีน้ำตาลกลูโคสเยอะอินซูลินเป็นคนจุงมือกลูโคสไปให้เซลล์ให้เซลล์เปิดประตูรับถ้าเซลล์ไม่เปิดประตูรับน้ำตาลไม่ถูกใช้ก็ตกค้างกระแสเลือดสิครับก็เห็นภาพเห็นครับว่ามันไม่ถูกใช้มันตกค้างอยู่นะตกค้างอยู่หมอก็ไปเจาะเลือดดูทุกวันทุกวันเจาะทีไรก็เจอน้ำตาลสูงทุกที
1: ใช่ค่ะ
0: มันตกค้างไงธรรมดาก็ไม่เกินร้อยหนึ่งเจาะทีไรนะแต่พอเป็นเบาหวานปั๊บน้ำตาลมันตกค้างนู่นนะครับ220มันขึ้นไปขนาดนั้นนะไม่คือที่ว่าถ้าหมอแสดงว่าจะยอมอ่ะ
1: ค
0: ่าปกติแค่ร้อยเดียวผมของพี่เริ่มมีน้ำตาลขนาด200กว่า180ร้องของร้อยกว่าเงี้ยใครจะยอมครับเพราะเยอะขนาดนี้มันเกิดปัญหาไตตาตีจำได้ครับไตตาแล้วก็เท้าเลยครับเป็นปัญหาโรคแทรกซ้อนบวกทั้งต่อเลือดสมองตีตันเป็นอัมพาตอัมพาตหัวใจตีตันต้องทำบัลลูนทำอัมพาต5อย่างนี่ครับคือโรคแทรกซ้อนของเบาหวานครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือปัญหามารวมกันเป็นสายโซ่ไล่ฟังเรื่องนี้ท่านฟังกับฟังซ้ำนะครับโทนาฟังซ้ำอีกทีเพราะเรื่องนี้มันเอาหลายเรื่องแล้วยังมาผูกกันนะครับแต่ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณควรจะรู้นะชีวิตจะเดินไปถึงขั้นหนึ่งพอเข้าสู่อายุ50กว่าอย่างพี่คนที่เขาถามมาเนี่ยรู้เรื่องอินซูลินอายุเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะครับเบาหวานมาได้นะตอนสาวๆกว่านี้ไม่เป็นเลยนะพริ้งสวยพริ้งเลยสัตว์ดี
1: ไม่มีค่ะ
0: พออายุมากขึ้น52 53 54หมดประจำเดือน
1: ม
0: ันเริ่มโผล่นะครับมาเลยครับจะว่ายังไงในคราวนี้นะ
1: ค่ะ
0: ยิ่งถ้าเกิดมีพุงขึ้นนิดหน่อยพุงเริ่มมาผู้หญิงก็พุงไม่ใหญ่มากขนาดผู้ชายหรอกผู้ชายเวลาพุงอ้วนลงพุงมันจะนำไปเลยนะผู้หญิงก็แค่มีบ้างมีพุงขึ้นอะไรเงี้ยใส่กระโปรงก็ขยายขนาดไส้ของขอบกระโปรงน
1: ะครับ
0: แต่นั่นนะครับคืออ้วนลงพุงแล้วถ้าตัวผู้หญิงตัวชายเนี่ยพี่คนนี้ก็ถามมาคงจะเป้าหมายคงจะเป็นประเด็นนี้แน
1: ่
0: เบาหวาน
1: เอาอันนี้แสดงว่ามันก็ตามอายุด้วยใช่ไหมคะตามวัยที่สูงขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย์หมอ
0: ครับปัญญาเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพอต้องสาลังกาเป็นจะแก้ไขได้อยู
1: ่
0: มันไม่ยกไม่ขยอให้ยืดอ้วนลงพุงแล้วเย็นผู้หญิงใช่ไห
1: ม
0: ผู้หญิงมีป้ามากกว่าผู้ชายนะเมืองไทย
1: ครับ
0: เขาไม่ยอมรักษาก็รักษาคุณเขาดีเขาต้องการสวยเขาไม่ยอมอ้วนเขาพยายามสนองการกินอะไรเงี้ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างอะไรบ้างนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยโอกาสเกิดอ้วนลงภูมิมันเกิดช้าเป็นโผล่ตอนอายุ50กว่าหมดประจำเดือนแล้วตอนนี
1: ้
0: มาเลยมึงเอ้ยก็มาเลยครับเธออะไรเงี้ยนะทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งเหี่ยวย่นทั้งหย่อนค่อยๆต่ำบวกกับอินซูลินเริ่มดื้อเห็นไหมครับมันมาตามนี่ครับ
1: ค่ะผู้บอกว่าทุกอย่างหย่อนยานไปตามสภาพตามวัย
0: แต่เราไปโทษใครไม่ได้หรอกครับมันนิดเปลี่ยนแปลงตามวัย
1: ยกเว้นหูอย่างเดียวค่ะอาจารย์หมอติดตึง
0: กับปากด้วยปากที่บ่นเยอะขึ้นสมอง
1: ทุกอย่างทุกอย่างหย่อนคล้อยหมดสภาพหมดยกเว้นหูอย่างเดียวที่ตึงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดี
0: ที่ผมว่าชีวิตเป็นอย่างนี้จริงนะคุณอ้อยนะ
1: ค่ะ
0: มันจะไม่อยากมามันก็มาเอง
1: เออใช่ค่ะใช่
0: ก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสั่งห้ามให้มันเกิดไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะต้องเกิดตามธรรมชาติตามนี
1: ้นะคะ
0: นี่คือสำคัญมาก
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ชายโชคดีที่ว่ามันจะช้าไปประมาณ 7-8 ปีครับ
1: โอ
0: ้จะดีเลยกับผู้หญิงไปนิดนึง
1: ค่ะ
0: จะเกิดพ้นนิมการครับมีใบทองไว้ทองเขาเดินแล้วผู้ชายบอกซะก่อนอ้อยจะไปเกิดหลังจากสัก8-9ปีผ่านไปอ่ะจะเกิดแบบน้อย
1: ๆ
0: ยังไม่มากอาการไม่ชัดเจนแต่ผู้หญิงก็ไม่มีบ่นขี้บ่นจู้จี้อย่างเงี้ยมาโหโซโซอะไรเงี้ย
1: ที่คุณเรียกใบทองใบทองใช่ไหมคะจ
0: ุ๊บนี่แหละครับใช่ครับใช่ครับผู้หญิงเกิดก่อนเพราะ50นี่เขาผู้หญิงไทย
1: ต้นๆ50ต้นๆเลยค่ะอาจารย์หมอ
0: จะเริ่มหมดเมนครับหมดเมนเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนเพศหญิงที่เคยมีอันนี้มันก็จะมาลุมสุมกันเลยครับมาอย่างครบเลยครับแล้วก็เริ่มกันเดี๋ยวยังไงพวกเบาหวานนี่แหละครับเริ่มมาตอนนี
1: ้
0: ครับพวกคุณเริ่มมาแล้ว
1: ก็ประสบการณ์ของครอบครัวที่บ้านเหมือนกันก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะเรื่องของเบาหวานเนี่ยปรากฏว่าสาวๆเด็กๆอะไรยังไม่ค่อยออกฤทธิ์สักเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทุกรุ่นเลยนะคะพอสัก50อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์หมอก็ต้องมียาเบาหวาน ไขมันความดันนะคะทุกรุ่นเลยอาจารย์หมอขาที่บ้านจะต้องมีแบบ1คน
0: นี่ครับมันเป็นวงจรปกติอธิบายได้อย่างเดียวคือว่าดื้อต่ออินซูลินเซลล์ไม่ยอมเปิดประตูรับอินซูลิน
1: ค่ะค่ะ
0: นี่ครับเหตุสำคัญมากมากมากต้องโทษนะครับอ้วนลงพุง
1: ม
0: ีไขมันในพุงแย่กว่าธรรมดาไอ้ก้อนนี้ที่เราไม่ได้คำจากหน้าท้องนะท่านผู้ฟังจับเป็นสันๆที่ท้องนี่ไม่ใช่นะครับไขมันอ้วนลงพุงนี่เกิดในท้องนะจะเห็นมันได้ต้องไปผ่าท้องไปดูถ้าเป็นพ่อค้าขายหมูที่เขาขายกันเขาเรียกว่ามันเปรียวทีนี้ก็มีขายกันอยู่รวมเป็นรูน้ำมันเปรียว
1: มีค่ะอาจารย์หมอตามตลาดสดก็ยังมีอยู่
0: แต่ดูรูปร่างของมันไขมันสิครับไม่เหมือนกับไขมันทั่วๆไปนะ มันฟ่องฟูมากเลยมันเตลทั้งหมดทุกคน
1: ค่ะ
0: แต่ขอพ่อค้าก็ดูก็ได้นะครับจะไปดูซื้อ
1: ใช่ตอนที่มันยังเป็นไขมันเปลวเนี้ยมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอาจารย์หมอ
0: ใช่คร
1: ับ แต่พอไปเอาไปเจียวเป็นน้ำมันเนี่ยโอ้โหมันหอมหอมค
0: ่
1: ะ
0: ได้น้ำมันเยอะด้วย
1: เลยได้น้ำมันเยอะแล้วมาทำกับข้าวก็อร่อยกว่าน้ำมันพืชซะด้วยซ้ำนะคะเออ
0: ผมเนี่ยก็รู้ที่จะกินน้ำมันหมูทอดเวลาปรุงอาหารถ้าแต่ก่อนนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันพืช
1: คุ
0: ณแม่เราก็ยังใช้น้ำมันหมูปรุงอาหารเรากินอยู
1: ่
0: แต่แม่ก็พยายามที่จะให้มันน้อยๆนะแล้วก็มีพวกที่กรองอ่ะทำอาหารเสร็จก็จะวางไว้ก่อนให้มันไหลจดลงไปให้ลูกๆจะได้กินน้ำมันน้อยๆนะ
1: ค่ะนะคะเรื่องของแล้วถ้าสมมติว่าว่านลงพุงเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เราเซลล์ดื้อต่ออินซูลินเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าลดความอ้วนลง
0: ครับ
1: มันสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพของเซลล์เรารับอินซูลินได้ไหมคะจำลองค่ะ
0: สัญญาได้เลยว่าจริงนะครับที่อ้อยพูดจริงพวกหมอประวัติหนึ่งพยายามลดอ้วนลงพุงลง
1: ค่ะ
0: พยายามให้มีออกกำลังกายบางโรงพยาบาลที่รักษาเบาหวานโดยตรงนะครับมีแผนกออกกำลังกายในโรงพยาบาลเลยนะชั้นหนึ่งเลยทั้งฟลอร์เลยแล้วมีเจ้าที่ตักกระโดดอาหารก็เด็กอาชีพนักโภชนาการแต่ว่ากลุ่มนี้ภาคปฏิบัติเลยครับที่เป็นนักกระโดดอาหารนี่เขามาดูแลเลยนะสอนจะกินนั่นกินนี่เขาติดตามเราโทรศัพท์ถามได้ทุกวันนะครับจะกินนี่ได้ไหมกินนู่นได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาของนักคนไข้เบาหวานกับนักออกกำลังกายมีนักยุทธศาสตร์การกีฬาจ้างมาจากโรงพยาบาลเลยครับไปดูแลคนไข้ของฉันให้ได
1: ้ค่ะค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นเลยครับครบระบบเลยนะครับครบระบบเลย
1: นะคะเอาละค่ะอาจารย์หมอค่ะโอ้คำถามเยอะมากทั้งทาง SMS แล้วก็ทาง YouTube แต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตอย่างที่บริณคุณผู้ฟังว่าขอเปิดสายสดนะคะ
0: ค่
1: ะทางออนแอร์เนี่ยละค่ะนะคะเผื่อคุณผู้ฟังมีคำถามอื่นๆนอกเหนือจากก้อนไขมันนะคะ02-248-5937นะคะ
0: ตอนนี้สัปดาห์เดียวทำงานกับด้วยทั้งสัปดาห์นี้เราได้พูดถึงเรื่องของไขมันแทบครบเลยนะ
1: ค่ะ
0: ในแง่มุมต่างๆรวมกันทั้งเล็กๆกลางๆใหญ่ๆนะครับรวมทั้งพอไปส่งเกิดดื้อต่ออินซูลิน
1: แล้วนะคะทางเคียงว่ามันเป็นอะไรยังไงก็เกิดจากก้อนไขมันเกิดจากอ้วนลงพุงนะคะเกิดจากไขมันนี่เองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์หมอขาแล้วเดี๋ยวกลับมาถามตอบกันนะคะ
0: ได้ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนก็ วกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ช่วงถามมาตอบได
4: ้ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Time มาฟังอยู่กับนิสัยชนแล้วก็จำนองปัญญาไข่มุกนะคะช่วงถามมาตอบได้ในช่วงที่2วันนี้ขอเปิดสายหน้าใหม่นะคะ022485937สอบถามเรื่องราวของสุขภาพประจันหมอมาได้นะคะนี่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของแชมเปญวีคกันนิดหนึ่งค่ะโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายมหกรรมWorld Cup ลูกหนังระดับโลกนะคะทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านค่ะในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะก็เราจะไม่ใช่ว่าให้คุณผู้ฟังไปส่งในนัดชิงชนะเลิศนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่งได้เลยค่ะนับจากการโหวตจำนวนของการโหวตนะคะได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลค่ะสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้มีโปรโมชั่นค่ะแชมเปี้ยนวีคโปรโมชั่นบัตรMCOT Super Fan 9,999 บาทนะคะมีสิทธิ์ถึง 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Verizon MPV EV Super Fan นะคะ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มีโกลด์กิฟต์วอเชอร์5รางวัลราคามูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังค่ะคือกิจกรรมนี้ว่าจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันนะคะผู้ฟังโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายนะคะโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงค่ะอสมทนะคะเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์บนทำเลทองศักยภาพสูงย่านนิว CBD เนื้อที่กว่า50ไร่ค่ะบนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพระหว่างวันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้นะคะทำเลดีมากค่ะคุณผู้ฟังสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยมาลงฝั่งตรงข้ามเลยนะคะผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย Asset Management ชั้น4อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.นะคะสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่ถนนพระราม9หรือว่าโทรศัพท์มาได้ที่022016195-6022016195-6ค่ะเรื่องราวของช็อปมาเนียยังไม่หมดนะคะคุณฟังเรายังขายกันต่อไปคาชิว่าค่ะรุ่น RC1804 เม้าหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วก็มีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันค่ะจะหุงข้าวนะคะทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารเขาบอกแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวได้นะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็

0: สั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยค่ะ02-114-3390 02-114-3390 นะคะค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนี่ยค่ะแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณ FPT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะถามตอบกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะถามมาตอบได้ในเบรกที่2วันนี้วันศุกร์นะคะโอ้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยฝากคำถามมาทาง SMS 489899แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่จะได้ถามคำถามกันระหว่างรอสายหน้าใหม่จากคุณผู้ฟังที่ฟังรายการ Healthy Time สดๆอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะจะหมอกลับมาแล้วนะคะสวัสดีรอบนึงค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับมาแล้วครับรอบเบรกที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับน้องอ้อยครับเราเข้าสายสดได้เลยถ้าท่านสงสัยนะครับกรุณาสักถามนะครับเปิดสายเปิดพื้นที่เลยเป็นญาติมิตรนะครับ
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะคำถามแรกทาง SMS ระหว่างรอสายนะคะอาจารย์หมอคะ
1: ครับ
0: ท่านที่ลงท้ายด้วย4650ท่านถามว่าสวัสดีครับคุณหมอขอความรู้เรื่องน้ำตาลใน Power Gel สำหรับในการเล่นกีฬาครับ
1: โอ้กลุ่มที่พูดถึงเนี่ยครับกลุ่มที่เรียกว่า power gel มันก็มีหลายรูปแบบเลยที่บริษัทผู้ผลิตที่เขาพยายามทำมาให้เราเนี่ยครับก็ใช้วิธีการกินง่ายๆบางทีก็บีบใส่หลอดแล้วก็บีบใส่ปากเลยก็เคยเห็นไหมนักวิ่งอะไรพวกนี้เขาจะกินลำบากนะถ้าไปใส่เป็นถ้วยๆอ่ะคดีพยายามปรุงมาให้เป็นลักษณะแบบที่เหมาะสมนะก็เติมน้ำตาลในร่างกายคนที่วิ่งมานานๆแบบนี้ครับมีหลายรูปแบบครับส่วนประกอบก็จะมีหลายอย่างเลยแล้วแต่คนจะสนใจบางทีก็เป็นพวกโปรตีนบ้างอะไรบ้างเวโปรตีนอะไรที่พูดกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือทานได้ครับถ้าท่านออกกำลังกายยาวนานมากนะแต่ส่วนใหญ่แล้วของเสริมพวกนี้ครับเรามักจะชี้ให้กินกันหลังจากที่ผ่านไป55นาทีไปแล้วนะครับอันนี้ก็จากงานวิจัยของเมืองไทยเลยนะคือใช้อากาศร้อนน้อยไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกก็อีกแบบหนึ่งเลยเพราะว่าโหวิ่งตายมันไม่เหงื่อออกหนาวตายเลยนะแต่คนไทยเนี่ยได้เหงื่อทุกวันนะครับก็มีการเสียพวกแร่ธาตุต่างๆหลายอย่างด้วยทั้งหมดนี่ครับรวมอยู่ในกลุ่มที่นอกเรียกว่ากลุ่มนี้ครับถ้าแต่คุณจะบริษัทนั้นจะจัดให้เหมาะสมแค่ไหนนะแต่ว่าช่วงมาสัก50นาทีแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมเสริมอะไรนั้นเพราะร่างกายเราเนี่ยเป็นยุ้งเก็บทุกอย่างที่ต้องการใช้ไว
0: ้
1: พร้อมแล้วให้เราเรียกมาใช้ขอเบิกมาใช้ได้ตามเวลาที่เหมาะสม50-55นาทีที่เมืองไทยนะครับเราต้องการใช้เติมหลังจากนี้ไปแล้วเช่นเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นตัวอย่างชัดเจนนะรวมทั้งน้ำตาลต่างๆด้วยรวมทั้งโปรตีนบางอย่างด้วยก็มักจะเติมหลังจากที่ผ่านไปประมาณ55นาทีคือต่ำแต่ง่ายคือ1ชั่วโมงนะครับผ่านไปนะครับเข้าไปแล้วเขาจะเติมตอนนั้นได้เหมาะสมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใช้ตอนแรกๆเลยเพราะร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ในร่างกายยังมีสะสมอยู่พอให้เราเบิกมาใช้ได้จะดีสักกว่าที่จะไปเติมเพราะว่ามันจะล้นเกินไปถ้าคุณเติมผิดเวลามันเข้าสู่ร่างกายแล้วดูดซึมเข้าก็จะเริ่มมันจะล้นเกินไปทำให้เกิดมีน้ำตาลสูงเกินไปมีโปรตีนสูงเกินไปมีต่างหลายอย่างนะครับกินผิดเวลาก็จะไม่ได้เข้าใจประโยชน์ไม่ถูกใช้ที่เหมาะสมไม่คุ้มคุณค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับ
0: ค่ะนะคะตัดกลับมาที่ Facebook นิดนึงค่ะอาจารย์หมอคะคุณธนพลบอกว่าเป็นเบาหวานฉีดมา6ปีแล้วครับฉีดนี่คือฉีดอินซูลินใช่ไหมคะถูกไหมคะ
1: ครับใช
0: ่ครับค่ะอันนี้คือถ้าถึงกับขั้นที่ต้องคุณหมอต้องฉีดให้เนี่ยแสดงว่าคือค่าน้ำตาลมันสูงเหรอคะอาจารย์หมอ
1: ใช่ครับมันสูงแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อยาที่กินด้วยทางปากบักสารเบาหวานมียาที่กินทางปากครับยาที่ต้องฉีดส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะฉีดเติมให้นะครับเพราะรักษามานานๆจะรู้จักว่าคนไข้วันนี้โหเบาหวานมันแรงเลยเอาแค่กินอย่างเดียวเนี่ยมันเอาไม่อยู่น้ำตาลยังขึ้นพุ่งตลอดเวลากดมาลงมาถึงขนาดที่เหมาะสมนะครับประมาณที่เราชอบก็คือ120-125ประมาณนี้กดไม่ลงมา ก็ต้องเติมอินซูลินเข้าไปเสริมให้นะครับอันนี้เคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคุณหมอที่รักษาเราเนี่ยเมื่อเขาอยู่กับเรานานๆเขาจะรู้ดีว่าตัวเราในเซลล์ร่างกายเราเนี่ยมันเรสปอนต่ออินซูลินแค่ไหนขาดไปนิดก็ต้องเติมอินซูลินให้เพื่อให้มันออกฤทธิ์ได้เต็มที่จะได้รักษาเบาหวานได้ผลดีไม่เกิดโรคแทรกซ้อนที่ผมพูดถึง5อย่างนะครับไตตาเท้าหลอดเลือดสมองหลอดหัวใจเนี่ยสำคัญนะครับ
0: ค่ะมีสายหน้าไมค์ค่ะอาจารย์หมอคุณผีสามวานะคะเพศชายอายุ38น้ำหนัก73ค่ะส่วนสูง175นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเจ้าให้สวัสดีอาจารย์หมอครับ
0: ค่ะ
1: เป็นครับ
2: พอดีผมนอนนะครับแล้วนาฬิกามันเตือนแล้วหัวใจผมมาเต้นแค่ประมาณ38-39ครับแล้วทีเนี้ยผมเวลาวัดความดันตอนเช้ามันก็เป็นประมาณสัก40กว่าครับหัวใจเต้นนะครับ
1: ครับ
2: ทีเนี้ยต้นปีไปหาคุณหมอมาแล้วครั้งหนึ่งครับเขาก็ตรวจขึ้นใจไฟฟ้าแล้วก็ให้วิ่งลู่ครับ
1: ครับ
2: คุณหมอก็บอกว่าปกติดีทีเนี้ยเมื่อสองเดือนเมื่อเดือนที่แล้วครับกลับไปหาคุณหมอสมองครับที่เป็นเส้นเลือดตีบอ่ะ
1: ครับ
2: ผมไปนั่งวัดความดันมันก็เต้นแค่40อีกเหมือนเดิมครับเขาก็เลยเป็นกังวลแล้วส่งไปตรวจใหม่เนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าผมต้องให้คุณหมอตรวจอะไรเพิ่มอีกไหมครับ
1: คุณหมอหัวใจก็ตรวจได้ยังครับรอบสองเนี่ยครับ
2: ยังครับคุณหมอหัวใจกำลังจะนัดวันที่สาม
1: นัดอยู่โอเคขอคุณขอใหญ่ให้ดูรอบสองอีกทีนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ารอบหนึ่งมันโอเคนะเพราะการเตือนหัวใจแบบนี้มันต่ำไปคุณออกกำลังกายเป็นประจำใช่ไหมครับเนี่ยน้อง
2: ใช่ครับออกกำลังกายเป็นสองประจำครับ
1: เป็นสองเลยครับแล้ววิ่งเต้นวิ่งจุดต่อเนื่องกันเลยครับหรือพี่ใช้วิธีไหนครับ
2: ตอนเช้าผมจะวิ่งประมาณ3โลถึง4กิโลครับแล้วก็บางวันถ้าจะมีเวลาว่างช่วงเย็นก็อาจจะเป็นพวกคาร์ดิโอในบ้านเป็นพวกแบบที่เขาคล้ายๆแอโรบิกอะไรเงี้ยครับ
1: ครับครับเก่งมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นหัวใจของพวกเทรนเนอร์ฮาร์ดนะเทรนเนอร์ฮาร์ดแปลว่าหัวใจที่ถูกฝึกมาอย่างดีคอยอย่างน้องคนนี้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าหัวใจที่ถูกใช้การเทรนอย่างดีถ้าร่างกายคุณแข็งแรงมากๆเนี่ยมันจะลดการเต้นลงเพราะว่าบีบหัวใจแต่ละครั้งได้เลือดออกไปเยอะพอแล้วไม่ต้องไปปั๊มหลายๆทีหัวใจคุณจึงชะลอการเต้นลงให้เหมาะสมอันก่อนอย่างนี้เราไม่ได้เจอน้อยนะครับเจออยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆวัยรุ่นเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเขาออกกำลังกายกันแบบคงที่แบบเนี้ยแบบน้องคนนี้นะจะเป็นได้ครับผมอยากให้ดูผลจากท่านที่สองของคุณหมอหัวใจนะอาจารย์เล่าให้หมอฟังด้วยว่าคุณออกกำลังกายเป็นประจำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยนะครับจะลืมเล่านะครับน้องคราวนี้นะ
2: ครับผมก็สังเกตตัวเองมันจะเป็นแค่เวลาที่ผมนอนหรือว่าก่อนนอนหรือว่าเพิ่งตื่นนอนหรือว่าเวลาที่เราแบบนั่งนิ่งๆนานๆนะครับมันถึงจะลงมาประมาณ40
1: ครับเคลเซอร์ทาร์เป็นอย่างนี้ครับมันลดการทำการทางหัวใจลงเมื่อคุณไม่ต้องใช้มากรู้ครับร่างกายมันแสนรู้ทั้งวันก็ปรับตัวให้เข้ากันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ที่ผมพูดดีผมชื่นชมคุณนะก็ชื่นชมหัวใจคุณด้วยถ้าเกิดมันเป็นแบบเทรนเดอร์ชาจริงๆนะครับแต่ขอให้คุณหมอหัวใจรอบสองนี่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆงั้นคุณต้องเล่าให้หมอฟังว่ามันคุณจะฝึกร่างกายแบบนี้ตลอดเวลานะทำมาต่อเนื่องแล้วหลายปีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตกลงไหมครับ
2: คร
1: ับ แล้วฟังผลกันแล้วก็ช่วยกันโทรเล่าให้ฟังอีกทีนะครับรอบสองนะครับ
2: ได้ครับเพราะคุณหมอเพื่อนผมแค่กังวลว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าเขาได้ผมอีกทีนึง
1: ผมเข้าใจครับแต่ผมต้องการจะนำคุณขอให้คุณได้ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีกับต้องน้องคนอื่นด้วยนะครับ
2: ได้คร
0: ับ
1: แต่จะประโยชน์ประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับนะครับ
2: คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค
0: ่ะคุณพีสามวานนี่เป็นแฟนรายการของทางคลื่นในเฟิร์ม99ด้วยนะคะแฟนประจำนะคะ
1: ประจำนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อีกสายใช่ไหมมีต้องอ้อยมีอีกสายก่อนจ้ะ
0: ระหว่างเรารอสายต่อไปนะคะอาจารย์หมอถามมาทาง SMS นะคะผมอายุ58สูง180หนัก72ค่ะอาจารย์หมอเวลาเครียดจะมีอาการปวดหัวแต่ถ้าเริ่มอะไรอะผ่อนคลายก็จะหายเป็นมา 2-3 ปีก่อนหน้าไม่ปวดนะคะควรดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: ผมรีบตอบเลยนะเนี่ยผมได้เรียนรู้เมื่อตอนอายุมากขึ้นนี่เองนะครับว่าเรื่องของจิตใจมนุษย์เนี่ยสำคัญมากๆยอมรับเลย ทางกายซะอีกอย่างใช้ยารักษาเนี่ยแต่โรคนั้นก็รักษาด้วยด้านนี้มันเฉพาะเจาะจงมาเยอะเลยที่ยามันดีนะหมอก็มีความรู้เยอะเลยทางกายนะแต่ทางใจนะครับที่มันมีปัญหาอย่างพี่คนนี้ก็ถามมันเนี่ยพี่ก็มีปัญหาทางกังวลนะซึ่งเจอกับทุกคนครับจะยิ่งกังวลในอะไรไม่สำคัญเท่ากับกังวลเรื่องปัญหาในครอบครัวที่เขารักในครอบครัวที่เขารักแต่ว่าลูกสาวลูกชายไงล่ะมันเป็นปัญหาที่เราต้องการจะให้เขาดีให้ลูกสาวลูกชายเขาได้เจริญรุ่งเรืองนับมากมาก่อนที่เราจะหมดวาระไปนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เธอเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าพี่คนนี้เขามีปัญหามีแต่ว่าจิตใจมีความสำคัญถามว่าจะแก้ยังไงไม่มียาช่วยครับยาที่รักษาทางด้านจิตเวชมันรักษาเป็นโรคๆไปแต่นี่ไม่ใช่เป็นโรคกันคนนี
0: ้
1: ทีนี้ก็อาการก็ปกติอ้อยเห็นด้วยนะครับต้องไม่ใช่เป็นโรคอะไรนะเรื่องของบนหวังดีหรอกคนที่เขารักอ่
0: ะ
1: เพื่อนกับมีผลน้อยเพราะอายุมากแล้วมันก็ห่างๆกันไปแต่กลับมาสนใจในครอบครัวมากขึ้นเพราะคนที่เขารักคือลูกสาวลูกชายเป็นตัวอย่างนะครับ
0: คุณตุ๊กก็อยู่ในสายค่ะอาจารย์หมอคะ
1: ขออีกนิดเดียวครับครับงั้นต่อเลยนิดเดียวครับว่าผมคิดว่าการใช้ธรรมะเขาช่วยนะธรรมะแบบคารวะนะท่านบางขอเน้นธรรมะแบบคารวะไม่ต้องไปเป็นหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อไปช่วยบวชครับเป็นชาวบ้านเองแต่ผมต่อครับเอาสายสดก่อนนะครับ
0: นะคะเราก็อาจจะไม่ต้องถือศีลแบบเยอะๆแบบพระสงฆ์นะคะแต่ว่า
1: แบบน
0: ั้
1: นธรรมะคารวะแต่กับแบบชาวบ้านเองครับ
0: ค่ะใช่ค่ะนะคะ
1: สายสดเลยครับ
0: ค่ะคุณตุ๊กรออยู่ในสายบอกว่าถามให้คุณแม่อายุ72น้ำหนักก็72ค่ะส
1: ่
0: วนสูงก็170นะคะคุณตุ๊กสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
3: คุณหมอคะสวัสดีค่ะจะถามให้คุณแม่นะคะว่าคุณแม่กินยามิลาติดเนี่ยแก้ปวดท้องเนี่ยหรือคุณหมอให้ทานทุกวันทานทุกวันเลยถ้าวันไหนไม่ทานแล้วมันจะปวดท้องเนี่ยมีคำถามคุณหมอว่ามันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายตับไตอะไรเรามั้ยคะ
1: ทานมากี่ปีแล้วครับ
3: ทานมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าถ้าคุณหมอสั่งให้เองนะครับมิลาติดเป็นยาลดกรดนะครับลดกรดที่สร้างในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งมันไปปรับแค่การสร้างกรดเท่านั้นเองมันไม่ได้ออกฤทธิ์ที่อื่นครับไม่ต้องกังวล
3: อ๋อค่ะ
1: ทานอย่าซื้อเองนะจ๊ะแต่อย่าซื้ออย่าคุณแม่ซื้อเองนะคุณแม่น้ำหนักสูงด้วย72กิโลนะ
3: ค่ะคุณหมอ
1: ซื้อเองให้คุณหมอเป็นคนจัดให้ว่าคุณหมอจะรู้ดีว่าแข็งต้องการใช้มันอยู่หรือเปล่านะครับ
3: อ๋อค่ะคุณหมอค่ะค่ะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
1: ดีครับอย่าลืมนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับร้านยานี่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปเลย
3: คุณหมอสั่งคุณหมอสั่งค่ะ
1: คุณหมอสั่งให้โดสคุณหมอจะตัดโดสให้คุณแม่คุณเองนะว่าแค่ไหนมันมีหลายขนาดนะครับโดสยาเนี่ย
3: ค่ะคุณหมอค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะชื่นชมรายการหมอมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณ
1: กับเรื่องของธรรมะเมื่อกี้อีกนิดนึง
0: ธรรมะค่ะอาจารย์หมอเชิญค่ะ
1: ผมพูดค้างไว้เพื่อให้เรื่องติดต่อเรื่องนั้นหนึ่งเรื่องจบไปแค่นั้นก่อนธรรมะที่พูดถึงเนี่ยกับคารวะครับเราก็ไปศึกษาหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนก็ตามแต่ที่สอนเป็นเทศที่ฟังแล้วเราสบายใจอ่ะวิธีการสอนของท่านเป็นแบบนั้นแบบนี้เราถูกใจเราพูดภาษาที่เราคอยเข้าใจได้เลือกเอาหลวงพ่อหลายองค์ที่สอนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกมาที่ว่าจะทำยังไงใหลดความกังวลซึ่งผมสรุปว่ามันน่าจะเป็นการที่ลดเบาการคิดเยอะไปคิดโฟล์ฟที่ชาวบ้านเรียกว่าฟุ้งซ่านนะน้องก้อยเข้าใจไหม
0: ค่ะ
1: เลิกฟุ้งซ่านลงเนี่ยมันจะเลิกคิดลงน้อยลงไปโดยวิธีการง่ายนิดเดียวครับหลวงพ่อบางองค์บอกว่าก็แค่รู้ไงรู้ว่าเรากำลังคิดฟุ้งซ่านแล้วมันจะหยุดฟุ้งซ่านเองเจ้ากิเลสมันอายการที่เรารู้เท่าทันมันตัวเราเองเนี่ยรู้เท่าทันว่ามึงมาหลอกกูแล้วเนี่ยไอ้พวกฟุ้งซ่านเนี่ยนะแต่จะอายแล้วจะบายบายไปเองนี่คือธรรมชาติมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาทุกคนครับว่ากิเลสจะยอมแพ้สติเสมอการที่คุณมีสติคือการรู้เท่าทันอยู่กับตัวเองเสมออย่าใจรออย่าฟุ้งซ่านไปเนี่ยคุณจะหยุดคิดฟุ้งซ่านไปเองโดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันเลยนะครับถ้าต้องการจะตั้งใจหยุดคิดอย่างเงี้ยคิดทั้งวันถึงเย็นนะครับไม่เลิกคิดแต่ถ้าคุณรู้ว่าอ๋อเรากำลังคิดฟุ้งซ่านนะแค่รู้แค่นี้ฝึกให้แม่นๆฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆตัวที่ว่าสติถ้าคุณก็จะหยุดคิดฟุ้งซ่านไปเองเลยใครจะเชื่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นศาสตร์ที่พระพุทธองค์เนี่ยส ค้นคว้าและค้นพบและมาสอนพวกเราในพวกศาสนาพุทธทั้งหมดนะครับแค่รู้เท่าทันรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเรียกว่าสติ

0: นะคะอาจารย์หมอ
1: ครับ
0: อาชีพแพทย์เนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้คน
0: หัวอยู่ใกล้อยู่ใกล้การ
1: เจอป
0: ั
1: ญหาเยอะเห็นคนไข้มีปัญหาเยอะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ว่าอ๋อเรื่องนี้สำคัญนะคนไข้ก็สำคัญคำถามนี้มากนะครับว่ามันจะช่วยคนอื่นด้วยนะครับที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้แต่หันไปคิดแง่มุมนี้บ้างแง่มุมการที่ใช้ศาสนาแบบคารวะนะมาช่วยเราสิครับไม่ได้คิดไม่ได้เสียตังค์ด้วยไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องจ่ายตังค์แต่หลวงพ่อหลวงปู่สอนฟรีเลยครับไม่ได้คิดตังค์เราเลยขอเพียงแค่พี่เราช่วยจับหลักการคือเขาแค่รู้ไงรู้เท่าทันไอ้กิเลสแต่รู้เท่าทันอย่ามาหลอกกูนะมึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะหยุดคิดได้เองมันไปเองด้วยอัตโนมัติครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับกรุณาตัดติดตามดูนิดนึงนะครับ
0: ค่ะท่านต่อไปทาง SMS นะคะอาจารย์หมอบอกว่าท่าน4239ลงท้ายเนี่ยบอกว่าอายุ58ค่ะ
1: ครับ
0: มีวิธีถนอมตับถนอมไตยังไงบ้างครับ
1: อันนี้ก็คือเรื่องอาหารการกินครับถ้าถามเรื่องตับนะอาหารการกินรวมทั้งขี้เมาด้วยนะท่านฟังนี่บุหรี่ด้วยนะครับท่านฟังครับจะไปแยกบุหรี่กับเหล้าเลยนะครับมันเป็นเรื่องของติดอยู่ร่างกายแล้วทำร้ายร่างกายเราจริงๆทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าด้วยแต่เหล้ามันหนักกว่าไงเพราะมันเอาหนักเลยทีเดียวนะครับแต่บุหรี่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยาวนานทั้งบุหรี่เหล้าและอาหารทุกอย่างครับผมพูดตอบตรงๆนี้เลยนะครับควบคุมจับคุณได้เมื่อจับมันได้ดีไตมันไม่ต้องทำงานมันไม่ต้องหนักมากเกินไปเพราะไตเป็นตัวรองรับตับครับถ้าตับคุณจัดการกระจัดของเสียได้ทั้งหมดได้ดีสนอมได้ดีไตมันก็ไม่ต้องไปกรองอะไรยากมากเลยมันตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเห็นภาพเป็นมันต่อเนื่องกันนะ
0: คร
1: ับค่ะฉะนั้นคุณดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีนะครับตัวทั้งของหลักที่มันเป็นพิษต่อตับทั้งหมดทั้งหมดนะครับเอาออกให้หมดนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมากขึ้นแล้วต้องรีบๆเอาออกไปทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งเคลี่ยงจากตัวเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็เติมเรื่องผมนิดนึงนั้นต้องอ้อยจ๋าครับสักทีนึงถ้าตอนที่ถามคำถามเข้ามานะครับถ้ามีตกค้างอยู่แล้วเราไม่ได้ตอบในเวลาที่เหมาะสมที่ออกอากาศนะครับกรุณาส่งคำถามไปที่ผมเปิดช่องเฉพาะเข้าช่องเฉพาะเลยนะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง LINE YouTubeก็คือแอดหมอปัญญานะครับแอดเอกลมๆแล้วก็ MSOR หมอ PAN ปัญญานะครับทั้งหลายด้วยก็ชื่อเดียวกันหมดเลยท่านจิ้งมาถ้าไม่ต้องถูกหลอกลวงในใครไม่มีพวกแกมเมอร์มาเกี่ยวข้องเราพิมพ์ไปหาเองแอดหมอปัญญาจะช่วยเปิดช่องตอบให้โดยขาเข้าถามอะไรก็ตามแต่ถามมาทางไลน์ครับเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แอดหมอปัญญาพิมพ์ต่อเข้าไปไปบ้านอื่นไปบ้านเราครับบ้านเดียวครับบ้านผมเองแล้วก็ลูกชายก็จะอ่านแล้วก็นำคำตอบให้คือทาง YouTube เรามีไลฟ์สดทุกวันเสาร์นะครับตอบคำถามท่านเสริมให้จากที่ตอนเช้านี่ไม่พอหมดเวลาแล้วผมไปทำช่องนี้ให้เฉพาะพิเศษท่านเลยถ้าบวกคลิปสุขภาพอีก400กว่าคลิปแล้วในขณะนี้นะครับ
0: หมดเวลา
1: ช่วยบอกต่อด้วยนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์หมอขาสัปดาห์หน้าพบกันนะคะวันจันทร์หน้าพบกัน
1: ไปดูเรื่องอะไรเนาะสัปดาห์หน้าไปดูก่อนนะครับวันต้องใจแล้วอยากฟังเรื่องอะไรกันนะบอกกันด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: 1-2-3-4-5-6-6Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะ

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: บอลโลกสตอรี่
3: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนอยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็พี่ก้าลินทร์ฮะก็ผมก็ยังคงมาทางโทรศัพท์นะครับเป็นโฟนอินเข้ามาจัดรายการครับตามคำแนะนำของคุณหมอนะฮะแต่ก็คุณภาพในเรื่องของการจัดรายการก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS มาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะไปอัปเดตเรื่องของวงการท่องเที่ยวกันหน่อยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับมอบนโยบายการท่องเที่ยวในปี2570ดันท่องเที่ยวไทยสู่ไฮแวลูครับเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการทท.นะครับประจำปี2570นะฮะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16กรกฎาคม2569นี้ที่ผ่านมาณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพนะครับก็ในงานมีการมอบนโยบายนะครับกำหนดทิศทางการตลาดนะฮะเพื่อที่จะใช้เป็นการขับเคลื่อนภารกิจการท่องเที่ยวในปี2570นะครับก็เน้นในเรื่องของการใช้ High Value นะครับผลักดันยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางชั้นนำของภูมิภาคนะเดี๋ยวในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับจะมีการแถลงทิศทางการเสริมการตลาดนะครับประจำปี2570ในเดือนสิงหาคมนี้วันที่เท่าไหร่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปแล้วก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้การสายยังฮะพี่ก้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเหม่งครับ
0: ครับก็วันนี้ผมมาทางสายโทรศัพท์เหมือนกันครับพี่ก้าฮะติดโทรศัพท์เรียบร้อย
1: อ๋อไม่เป็นไรหายเร็วๆก็น้ำเสียงยังแจ่มใสอยู่แสดงว่าดีขึ้นแล้ว
0: ก็มีอาการไข้ต่ำๆ
1: ก็แสดงมันมีภูมิต้านทานอะเนาะครับ
0: ฮะครับผมก็ทำงานทำการได้ฮะแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าอย่าไปใกล้ชิดกับใครมาก
1: แพร่เชื้ออย่าไปแพร่เชื้อใครครับ
0: ต้องใช่ครับผมคาเฟ่ตกรอบเรียบร้อยแล้วฮะฟุตบอลโลกใกล้จะจบแล้ว
1: ก็รอลุ้นกันสำหรับคนที่เป็นแฟนอาร์เจนตินากับอังกฤษนะฮะคืนนี้ฮะเหม่ง
0: ฮะ
1: โอ้โหชอบแคมเปญนี้มากนะแคมเปญที่เปิดส่วนรถไฟตอน 5:30 นแล้วให้ดูตอน 14:00 นเนี่ยดูเสร็จดูเสร็จทำไมดูเสร็จทำไมรู้ไหมไม่ดูเสร็จปุ๊บวิ่งต่อได้เลยคุณเมง 17:00 พอดีดีนะแบบดีนะดีดูนะดูแบบมีอะไรแบบว่ามีความน่าสนใจแล้วเชื่อว่าคนก็ไปเชียร์กันน่าจะสนุกสนานเพราะว่าดูบอลวันก่อนได้มีโอกาสไปวิ่งแหละคุณเมงผมก็ไปวิ่งที่สวนรถไฟเป็นปกติอยู่แล้วเนาะก็ไปในวันที่มีแมตช์อาร์เจนตินาพอดีเลยครับโอ้โห8โมงโอ้โหวันอาทิตย์โอ้โหคนนั่นขนาดครับเสียงเทียนสนั่นโอ้โหสนุกก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ดู

0: ผู้คนที่เดินมากินกาแฟเดินมาเชียร์ฟุตบอลนั่งจิบน้ำเย็นๆสายๆนะ8โมงถึงโอ้โหดูจนร้อนอ่ะดูจนอากาศร้อนเลยอ่ะคุณเองเพราะมันจะต่อเวลาด้วยวันนั้นครับก็นี่เลยก็เป็นบรรยากาศเนาะก็ใกล้จบแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ได้ลุ้นกันลองดูนะครับแฟนอาเจนใครเชียร์อาเจนอย่างเหมือนผมก็เชียร์กันนะฮะตำนานเมสซี่จะได้เป็น The Regent of World Cup ไหมเราก็จะไม่ได้ดูรู้กันหรืออังกฤษจะทำประวัติศาสตร์หน้าใหม่เข้าไปทิ้งกับสเปนเหมือนตอนยูโรแน
1: ่
0: แล้วก็ไม่แน่นะแฮร์รี่เคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสอะไรเลยอาจจะทิ้งชีวิตนี้ได้สัมผัสถ้วยแล้วก็ได้สัมผัสแล้วสัมผัสอีกนี่ก็เป็นครั้งเขาเรียกว่าบ่มมานานบ่มมานานรอมานานก็อาจจะได้ถึงไปถึงจุดยอดเลยก็ได้นี่โอ้โหแล้วก็ลุ้นทั้งสองทีมครับครับ
2: ผมเชียร์ฝรั่งเศสตกรอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เชียร
0: ์ถ้าดูไม่ได้
2: ครับ
0: สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆไม่น่าเชื่อนะสู้ไม่ได้จริงๆครับสู้ไม่ได้เลยโอ้โหแบบห่างห่างเลยกลายเป็นแบบกลายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆว่าแต่ว่าต้องยอมรับว่าแท็กติกสเปนแล้วก็ความครบเครื่องของการจัดการรวม

0: เล่านิดเดียวก็คือว่าเราแบบเล่าแบบด้วยความรักและชื่นชมมากเลยนะคุณเมงผมเห็นได้พบน้องเนเน่ผมจัดการประกวดได้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดเดี๋ยว power band คุณเมงครับโดยที่ power เนี่ยใช่แล้วก็น้องมาประกวดคุณเมง
1: ผมเห็น
0: วงน้องมาประกวดแล้วก็ได้ตำแหน่งนะครับน้องเนเน่นี่เขาได้รางวัล outstanding artist เลยนะแบบ performance ก็คือยอดเยี่ยมแบบที่เขาเรียกว่า outstanding อ่ะโดดเด่นยอดเยี่ยมนักดนตรีที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมครับในปีที่แล้ว2025ที่ The Power Band Season 5ครับแล้วก็ได้วงเขาได้รางวัลชมเชยของรายการนี้นะครับที่จัดโดย King Power เนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่เพราะว่าเราก็ตามน้องอยู่ตลอดแล้วก็เห็นกันเห็นฝีมือบนเวทีมาเยอะอ่ะผมเห็นมากกว่า 3-4 ครั้งอ่ะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตามก็ผมเป็น FC เขาคุณเม่งเป็นมานานแล้วพี่ในRoyalเนี่ยแหละพี่ใน TikTok เนี่ยผมเป็น FC เขามานานแล้วแล้วก็ผู้ติดตามเรารู้อยู่เรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะผมรู้อยู่แล้วว่าผู้ติดตามเขาเมื่อก่อนนี้2ล้านคนอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เยอะอยู่แล้วมีแฟนเยอะอยู่แล้วคุณเม่งแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็ยินดีมากๆนะยินดีกับเนเน่ด้วยน้องแพรที่เล่นที่น้องแพรนะครับครับที่เล่นจริงๆที่น้องแพรครับแต่ว่าที่เล่นในวงที่ในวงการเล็กเนเน่ครับ
1: ก็ทราบข่าวจากในวงการนะที่ภูเก็ตก็ทราบว่าน้องนี่เล่นเปิดหมวกเล่นตามร้านเนี่ยก็มันตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ใช่เขาก็หาเขาเรียกว่าความฝันชัดเจนแล้วก็มีฝีมือครับมีฝีไม้ลายมือแล้วก็คุณพ่อก็สนับสนุนอย่างแท้จริงเนาะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีแหละไว้ง่ายครับแล้วก
1: ็รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลจะจ่ายให้ด้วย
0: ดีครับก็ถึงเวลาที่ต้องช่วยแล้วล่ะครับต้องช่วยกันแหละครับเอกชนก็ช่วยมาเยอะแล้วเนาะครับรัฐบาลก็ไปช่วยบ้างนะก็ถูกต้องแล้วล่ะครับ
1: ถ้าดูติดตามใน Facebook ของพี่ก้าก็จะเห็นว่าแหมลมใต้ปีกนะพี่ก้าจะใช้ประจำเลยนะพ
0: ่
1: อแม่เป็นลมใต้ปีกผลักดันโลกเนี่ยฮะในเรื่อง
0: ใช่
1: ของทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของกิจกรรม
0: ใช่ครับครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละมีส่วนครับ
1: ครับแต่พอได้เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเงี้ยทางรัฐบาลก็เข้ามาสนับสนุนซึ่งก็ช่วยได้เยอะนะฮะเรื่องของค่าใช้จ่าย
0: ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะแล้วก็มามองลงในแง่บวกนะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หลายๆคนก็อาจจะแบบให้แง่คิดเพิ่มเติมมาว่าจริงๆแล้วเด็กไทยยังมีศักยภาพอีกเยอะคนไทยมีคนไทยที่เก่งๆอีกมากครับก
1: ็
0: นอกจากวันที่ฮอตหรือวันที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยซึ่งไม่ผิดอะไรเลยผมก็เห็นด้วยว่าต้องช่วยนะแล้วก็

0: ก็อาจจะต้องมองขยายโอกาสเอาไว้ให้ถึงละให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณเม่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กอย่าปล่อยให้เอกชนทำอย่างเปล่าได้นะเอกชนทำเยอะอยู่แล้วหลายๆเจ้าคือไม่ว่าจะเป็นรีเทลเจ้าใหญ่หรือถ้าคอนซูเมอร์โปรดักต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ทำกันอยู่นะเขาก็ทำเป็นกิจกรรมแบบส่งเสริมสังคมอยู่แล้วแต่ว่ารัฐจะต้องมีหน้าที่ช่วยเอกชนเนี่ยช่วยกันผลักดันเข้าไปทำโครงสร้างอีโคซิสเต็มให้มันแข็งแรงร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็สนับสนุนแล้วก็อยากให้มองลงมาถึงเนี่ยน้องที่ได้โอกาสแบบนี้มันเกิดขึ้นจากโอกาสเล็กๆที่รัฐเอกชนเขาดูแลรวมหรือหน่วยงานจังหวัดเขาให้การเติบโตเนาะก็ตลาดนาคาก็ถือว่าเป็นเอกชนนะถูกไหมก็พื้นที่นั้นก็เกิดขึ้นเพราะเอกชนเห็นความสำคัญและหรือโรงเรียนที่เนเน่ไปเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติซึ่งก่อนหน้านี้น้องอยู่เทศบาลบางเหนียวนะโรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนพอไปอยู่ในนานาชาติเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญไงเขาก็ให้แบบให้เป็นเขาแบบโควต้าเด็กพิเศษเด็กที่มีความสามารถพิเศษเขาไปเรียนอย่างเงี้ยคุณเม่งครับน้องก็พูดภาษาอังกฤษดีเลยเห็นไหมพูดภาษาอังกฤษดีสื่อสารได้เพราะได้เรียนระดับที่ระดับนานาชาติอ่ะคุณเม่งครับก็เป็นนักเรียนทุนอย่างเงี้ยครับก็ต้องให้เครดิตว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นไหมมันช่วยจริงๆมันช่วยประเทศจริงๆก็ไม่ซับซ้อนเลยเนาะคนทำดีได้เอาโอกาสนั้นไปเล่าบอกเล่าในระดับโลกเนาะเราก็ยินดีแล้วเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเรื่องดีๆเนาะเราผมเห็นแล้วผมว่าน้ำตาไหลนะโอ้ดีจังแล้วน้องก็น่ารักอยู่แล้วแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าอะไรน้องตั้งใจทำเป็นคนดีน่ารักมากอ่ะเราเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะเราเห็นได้เลยนะครับมาออกรายการต่างๆแล้วยิ่งดูยิ่งรักอ่ะไม่แปลกใจที่ทุกคนจะรักเนเน่ครับ
1: ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้เป็นอื่นๆนะได้ดูเป็นต
0: ั
1: วอย่
0: างนะฮะเป็นอินสไปร์เลยนะเด็กนักคนที่เล่นกีตาร์อยู่ตอนนี้ว้าวเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยใช่ป่ะร็อกอ่ะสายร็อกนี่โอ้ว้าวครับใช่เลยครับนี่แหละก็สนับสนุนกันต่อไปแล้วก็น้องๆที่เห็นเนเน่แล้วเห็นแซวแล้วก็ฝึกฝนครับฝึกฝนและฝึกฝนนะเห็นไหมเขาฝึกฝนมากขนาดไหนกว่าจะได้ขนาดนี้ครับ
1: ก็จะมีอีกหลายสายฮะที่ดูแล้วเนี่ยก็คงจะมีเยาวชนอีกหลายคนมีน้องๆอีกหลายคนที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายกีฬาสายดนตรีสายวิชาการ
0: ใช่ใช่ศิลปะทุกแขนงเนาะออกแบบได้หมดนะครับผมก็คิดว่าเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศอะสายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอะไรก็เราก็เก่งช่างแกะสลักน้ำแข็งเราก็เก่งคุณเม่งระดับโลกเหมือนกันครับนั่นแหละครับเมื่อวาน
1: เชิญฮะพี่ก้า
0: เมื่อวานที่บอกว่าอยู่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเข้าไปประชุมที่สำนักรัฐบาลนะเป็นคณะทำงานคุณเม่งครับก็เหมือนเดิมผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยพี่การท่องเที่ยวประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวเนาะเมื่อวานมีอันดับหน้าสำคัญก็คือมติครม.ผ่านแล้วเรื่องการแบ่งกระทรวงเนาะแยกกระทรวงครับกับใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะฮะเอาหน่วยงานการท่องเที่ยวจากกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเดิมเนี่ยเอาหน่วยงานการท่องเที่ยวทั้งหมดอ่ะไปอยู่ที่วัฒนธรรมครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและการทํางานเชิงยุทธศาสตร์นะแล้วก็ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวก็กระทรวงท่องเที่ยวก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงกีฬาโครงการกีฬาก็มุ่งตรงไปที่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและก็กีฬาเพื่ออุตสาหกรรมการกีฬาเนาะคุณเม่งอันนี้เป็น2เป็นมติครม.เมื่อวานนั้นเมื่อวานก็เลยได้ไปประชุมครับก็เลยมีเรื่องมาเล่าว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราคุยกันเลยคุณเม่งคุยกันโดยตลอดก็คือการท่องเที่ยวอ่ะพออยู่กับไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้ววิธีการของการท่องเที่ยวก็ต้องจัดการให้กลายเป็นแบบ value tourism เนาะคุณเม่งซึ่งก็จริงมันก็จะสอดคล้องกับแผนที่คุณเม่งเล่าไปเมื่อช่วงต้นของรายการเนี้ยที่ทางพี่ๆทอทของเราคนที่เรารักทั้งหมดเนี่ยกำลังทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวแบบมีมูลค่าครับนี่แหละแล้วก็การซินเนอร์จี้เนาะอ่านในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้จากภาษาไทยเราเรียกว่าผสานกำลังการผสานกำลังร่วมกับวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีข้อดีมากๆก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ระดับโลกซึ่งไม่มีใครมีนะคุณเม่งถูกไหม
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการทำให้การท่องเที่ยวเชื่อมความเขาเรียกว่าเชื่อมต่อการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อในอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆรวมทั้งอีเวนต์ต่างๆรวมกันการสร้างเอ็กซ์พีเรียนก็จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่การท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ถูกไห
1: ม
0: นี่แหละ
1: แรกเลยใช่
0: นี่เลยเพราะว่าปกติแล้วท่านผู้ฟังอันนี้ให้ขออนุญาตมอบเป็นความรู้ไว้เนาะแหล่งท่องเที่ยวถ้าเป็นอุทยานก็อยู่กรมอุทยานเนาะถ้าเป็นชายทะเลป่าเขาชายทะเลเนี่ยอยู่อมกรมอุทยานทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนก็อยู่ในเทศบาลอยู่ในอบจจังหวัดต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเนาะแล้วก็บางส่วนถ้าเป็นแบบว่าก็อยู่อาจจะอยู่ในกรมประมงอาจจะไปอยู่ในมันอยู่กระทรวงเกษตรอะไรเงี้ยมันแยกกันหมดหรือแต่พออุทยานเมื่อก่อนก็อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนาะแต่คราวเนี้ยการควบรวมครั้งนี้ก็จะมีผลทำให้แบบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรก็คือหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเดียวกันน่ะสามารถทำงานแบบบูรณาการได้แล้วมันก็จะสร้างแวลูซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอันนี้พยายามเล่าหลายครั้งแล้วคุณเหม่งได้ยินผมซ้ำก็อาจจะต้องพูดซ้ำอีกสักรอบนึงก็คือมีกระทรวงแบบนี้ในหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็กระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬาอย่างของเกาหลีเป็นแบบนี้เลยคุณเหม่งเขาผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เนาะยุทธศาสตร์คือเอาวัฒนธรรมบวกการท่องเที่ยวบวกกีฬาเนี่ยผลักออกมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมมันต้องซินเนอร์จี้กระทรวงลงไปหรือของมาเลเซียก็เช่นเดียวกันหรือของญี่ปุ่นนี่ผมเล่าบ่อยมากเรื่องนี้กระทรวงรางและการท่องเที่ยวครับอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่
1: จีนก็จะคล้ายๆกับไทยนี่แหละ
0: ใช่ของจีนที่ผมยิ่งมาเล่าเลยครับหมายถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเหมือนกันเลยคุณเหม่งครับ
1: ครับ
0: เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรารอมา24ปีคุณเหม่งนี่คือ24ปีแห่งการรอคอย
1: ฝั่งลาวนี่กระทรวงวัฒนธรรมเพียวๆเลย
0: ใช่ใช่
1: ท่องเที่ยว
0: 24ปีนี่ก็คือตั้งแต่เราผ่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครั้งแรกตอนโน้นนะแล้วเราพยายามจะผลักดันให้เป็นกระทรวงท่องเที่ยวที่ไปประกบกับสิ่งที่มันเข้ากันมากกว่าเนาะครับไม่ได้ผิดนะถ้าเป็นท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้ผิดอะไรแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่สอดรับกับโลกอนาคตคุณเหม่งครับก็ไม่ใช่ผมนะ
1: ลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวไม่แน่ว่าปีหน้าก็อาจจะรวมใหม่3กระทรวงในกระทรวงเดียวป่ะ
0: ไม่ละก็ไม่น่ามันเป็นยุทธศาสตร์คุณเหม่งมันเป็นยุทธศาสตร์ของชาติอ่ะครับก็คือยุทธศาสตร์เชิงกีฬาก็มีความสำคัญมากนะคุณเหม่ง
1: ใช
0: ่ถ้าคุณเหม่งผลักดันให้วอลเลย์บอลไปได้ไกลขนาดที่เป็นแบบระดับโลกได้คุณเหม่งก็มีโอกาสที่จะสร้างลีกวอลเลย์บอลชั้นดีในประเทศไทยได้นะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์นะแล้วต้องเขาให้คนทำงานที่เขาทำงานด้านกีฬาทำอุตสาหกรรมการกีฬาให้มันเติบโตให้คนท่องเที่ยวเขาทำงานด้านการท่องเที่ยวบวกวัฒนธรรมให้มันเติบโตคุณเหม่งครับ
1: อืม
0: เป็นแบบนี้ลองดูก็เมื่อวานนี้ก็เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมก็ท่านรองนายกสุภจีเป็นประธานแล้วก็ท่านอาจารย์เวสักเป็นประธานที่ปรึกษาครับครับก็ได้ก็หลายๆหน่วยงานก็มาคุยกันก็น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับครับ
1: ครับก็คาดการว่าจะมีการรวมกระทรวงเสร็จสิ้นนะฮะ
0: สิ้นปีประมาณนั้น
1: เขาบอกว่าน่าจะต้นปีอัปเดตนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือสิ้นปีแล้วต้องเรียบร้อย
1: ต้นปีนี่แหละก็น่าจะเรียบร้อยครับ
0: ใช่ใช่เคลียร์เพื่อเคลียร์ในช่วงของพวกเรื่องกฎหมายต่างๆเรื่องกฎกระทรวงต่างๆคุณเหม่งครับ
1: มาทางฝั่งของเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์กันหน่อย
0: ก็ขอทำความเสียใจกับท่านแบบครอบครัวผู้สูญเสียทุกครอบครัวเลยนะมันไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็ทำให้เราสะท้อนให้เห็นถึงการอ่อนด้อยในการบังคับใช้กฎหมายจริงๆคุณเหม่งชัดเจนมากเรื่องนี้ครับ
1: ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าที่จะกระทบกับชื่อเสียงของประเทศ
0: แน่นอนครับ
1: ครับก็อยากจะฝากนะคือตอนนี้ก็มีทั้งฝั่งของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาตินะฮะท่านผู้ว่าชัชชาติแล้วก็อีกทั้ง71จังหวัด76จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนี่ตอนนี้ก็เริ่มไล่แล้วว่ามีสถานประกอบการใดบ้างที่มีความพร้อมต้องไปเช็คอ่ะไปเช็คว่ามีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เรื่องของไฟไหม้นี่หรือเปล่าด้วยฮะเพราะมันก็เป็นจริงนะพี่กา
0: ฮะใช่ใช่ใช่มันน่ากลัวมากคุณเหม่งภาพมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากครับแล้วก็ผมก็เรียกร้องเหมือนเดิมนะครับเราบังคับเราอยู่ในเราอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันเนาะไม่ว่ามันจะมีข้อช่องว่างทางกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันก็อนุญาตไม่ได้อ่ะร้านอาหารถึงแม้ร้านอาหารก็ทำไม่ได้แบบเนี้ยครับครับ
1: ครับก็ไปไล่เรียนไปไล่เบี้ยกันนะฮะดู
0: ครับ
1: ความพร้อมให้ได้มันเรียบร้อยไปนะครับเพราะว
0: ่
1: าถ้าออกไปที่ปรากฏอยู่ในระดับชาติออกไปมันเสียหายนะไอ้ฝั่งของคนทำดีน้องเน่นี่ก็ดีแต่ไอ้ฝั่งของภาพคลิปภาพไฟไหม้โอ้โหนี่ก็น่ากลัวมาก
0: น่ากลัวใช่ใช่ก็ทำให้ผมนึกถึงกรณีของ ผับซานติก้านะคุณเหม่งครับคล้ายๆกันก็เหมือนตอนนั้นก็เหมือนกันเลยอ่ะมันก็เป็นความเนี่ยมันเป็นความเสียใจของผู้สูญเสียที่เรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าแบบเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นความละหลวมของการบังคับใช้กฎหมายจริงๆครับชัดเจนมากครับครับ
1: ครับตามไปกันที่ข้อความกันหน่อยนะฮะพี่ไล
0: ท์มาเลย
1: นะครับคุณนัทศรทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอคุณเมงหายเร็วๆเขาต้องเขียนมาอย่างนี้อยู่แล้วผมช่วยเติมให้
1: ครับย้ำกันอีกทีครับท่านสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับมีท่านกำลังส่งเข้ามาครับอยากไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวครับเดินทางไปยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมาก
1: พี่กาพูด
0: เอาไปง่ายมากง่ายมากก่อนก็นี่เลยก็ไปถึงเชียงใหม่ให้ได้ก่อนอย่างแรก
1: ใช
0: ่แล้วก็จากนั้นก็จับรถ2แถว
1: ร
0: ถ2แถวไปเลยวิ่งตรงไปที่อำเภอเชียงดาวครับรถ2แถวหรือรถบัสเล็กก็แล้วแต่เราเลยไปต่อที่เชียงใหม่อาเขตก็ได้เป็นรถบัสเล็กหรือจะเป็นรถ2แถวแบบ2แถวมีถึงเชียงดาวเลยเนาะ2แถวสีครับนะครับ
1: ปึ๊บ
0: นั่งไปสูดบานนิดหน่อย3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าโดยประมาณครับ
1: ฮะ
0: แต่กูก็ไปจับรถต่ออ
1: ก็เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่นี่ก็ถ้านั่งสองแถวไปก็จะเริ่มไต่เขานะฮะก็จากที่ลาบขึ้นสู่ที่สูงตามลำดับแต่จริงๆเนี่ยจากฝั่งหมอชิดก็มีรถทัวร์นะฮะวิ่งตรงเลย
0: เชียงดาวเลย
1: ไปลงที่ฝางสุดทางที่ฝาง
0: อำเภอฝางแวะลงแวะจอดเชียงดาว
1: ใช่สบายมาก
0: แล้วก็ต่อรถที่เชียงดาวไปที่หมู่บ้านถูกไหม
1: อุทยานฮะอุทยาน
0: ตัวอย่างชาติลอยหลวงเชียงดาวแล้วจากตรงนั้นก็จะมีลูกหาบมีต้องติดต่อเขาล่วงหน้าไว้บุ๊กกิ้งกันไว้ให้ดีครับนั่นแหละแล้วก็เดินขึ้นไป
1: เขาแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเขาเรียกพิชิตดอยหลวงนะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย2 วัน 1 คืนนี่เดินจากพื้นราบแล้วก็ไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องค้าง1 คืนด้วยต้องขออนุญาตจากทางฝั่งของอุทยานก่อนมีกรอบแบบฟอร์มรายละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าไปนอนพักบนที่พักที่เป็นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวเขานะฮะในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยก็ไปนั่งกินหมูกระทะดูวิวจิบกาแฟสบายๆก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวด้วยครับ
0: คือเดินแต่ว่าเดินทั้งนั้นนะเดินทั้งหมดทุกอย่างคือการเดินครับ
1: ครับแต่ชอบอีกอย่างนึงนะที่ดอยหลวงเชียงดาวซึ่งหลายคนจะไม่รู้ที่นี่มีเขาเรียกว่าเป็นลำธารน้ำพุนะเป็นลำธารน้ำร้อนอ่ะเป็นลำธารน้ำแร่ร้อนด้วยฮะ
0: ว้าวผมยังไม่รู้เลยโอ้
1: ว่ายางปูโตะตรงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยเยอะไปเที่ยวกันเยอะครับพี่ก้าฮะ
0: ว้าว
1: เห็นไหมเป็นลำธารร้อนแต่ว่าเขาก็จะมีการแบ่งดึงน้ำออกมาจากลำธารเนี่ยแล้วก็มาใส่ในวงปูนซีเมนต์ครับทำเป็นบ่อให้แช่ริมลำธารเลยได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็แช่น้ำร้อนไปมีกลิ่นเครื่องมันถันลอยโชยหอมๆดีเหมือนกันฮะ
0: ว้าวว้าว
1: แต่ดูแล้วครับ10:30 นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์และก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับผมครับวันนี้มารายงานตัววันพุธนะ
1: นอกเหนือจากในส่วนของครม.เคาะแยกกระทรวงแล้วเนี่ยมีทบทวนเรื่องของมาตรการวีซ่าด้วยเมื่อวานนี้นะฮะยกเลิกสิทธิ์พำนัก60 วันเพื่อเป็นการลดช่องโหว่อาชญากรรมและรักษาสมดุลท่องเที่ยวและความมั่นคง
0: ใช่ดีนะอันนี้ดีครับ
1: ครับช่วงนี้เนี่ยผมดูข่าวนอกจากข่าวเกิดอุบัติเหตุรถลาชนกันอะไรพวกนี้เนี่ย จะเห็นเรื่องของข่าวยาเสพติดเยอะเลยครับที่แกฮะ
0: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เราแบบว่าต้องป้องกันกันมีท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมขึ้นแท็กซี่คุณเม่ง
1: ฮะ
0: ท่านผู้ฟังท่านพี่แฟนแท็กซี่เป็นแฟนรายการเราพี่แท็กซี่เป็นแฟนรายการเราเยอะมากคุณเม่งเมื่อวานเขาบอกว่าพี่ก้าโอ้ดีเลยเจอพี่ก้าแบบคุณเม่งพี่ก้าวันพุธมีอาจารย์ธรด้วยพี่ก้าเล่าเรื่องเที่ยวเยอะๆหน่อยเออคือแบบว่าคือก็บอกว่าแต่ว่าดีนะดีแบบผมให้ความรู้ส่วนที่เป็นความรู้ผมก็ชอบแต่พี่ก้าพาเที่ยวเยอะๆหน่อยพาเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากได้ที่ท่องเที่ยวใกล้ๆได้ไหมแบบช่วงนี้เงินน้อยผมก็หัวเราะว่าโอ้จริงด้วยเราอาจจะพูดเรื่องอีโคโนมิกเยอะไปหน่อยช่วงนี้เข้าใจได
1: ้ครับ
0: ต้องแบบเพลินทำนโยบายเยอะนะคุณเหม่งนะช่วงนี้ใกล้นโยบายเยอะก็เลยแบบว่าแบบก็แหมมีอะไรก็อยากเล่าให้ได้ความรู้กันก็เลยเออจริงด้วยต้องมาทบทวนจริงด้วยเราต้องพาไปเที่ยวอย่างดอยหลวงที่เราเล่าให้ฟังนะคุณเหม่งอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยเขาได้พี่ๆน่าจะชอบ
1: แล้วก็ทางถ้าอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวด้วยทางไม่แน่ใจว่าเป็นเทศบาลเมืองเชียงใหม่หรือเปล่าเขาไปฉีดน้ำไล่นกอ่ะนกพิราบตรงที่ถ่าย
0: ท่าแพ
1: ตรงทางแพงท่าแพใช่ท่าแพเมืองตรงท่าแพนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็คือไล่คนไม่ได้ต้องไปไล่นกแพนี่แปลกมาก
0: ต้องออกกฎกติกาแล้วล่ะผมว่าต้องจับปรับอ่ะคุณเหม่งจริงๆคือผมเอางี้ก่อนนะแยกกันก่อนนะเมตตาต่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีแยกๆก่อนนะครับเกินท่านผู้ฟังจะได้ไม่ดราม่านะเดี๋ยวทัวร์มาลงเดี๋ยวทัวร์มาลงมาที่ Travel ความมีเมตตาต่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องครับแต่ความมีเมตตาต่อสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับมันเท่านี้เลยคุณเหม่งเพราะฉะนั้นนกพิราบการมาอยู่รวมตัวกันขนาดนั้นมันสร้างมลภาวะแล้วมันสร้างเขาเรียกว่าสุขไม่อยู่ในไหนผมไปอบรมสอมาไม่อยู่ในทำให้เราไม่อยู่ในสุขภาวะที่ดีมันมากเกินไปเพราะว่าเราไปรวมกลุ่มกันให้อาหารมันเลยมาจุกกระจุกตัวเพราะฉะนั้นสุขภาวะเสียก็นำพามาซึ่งความเดือดร้อนของสิ่งแวดล้อมต่างๆผู้คนทุกคนอาศัยรอบสร้างรวมทั้งโบราณสถานด้วยคุณเหม่งผสมกันไปหมดรวมทั้งพื้นที่สาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ให้ครับต้องไม่ให้จริงๆครับอย่าผมขอจริงๆขอร้องจริงนะอย่าเราอย่าใจบุญในทางที่ผิดแบบนี้ครับครับ
1: ไปกันที่ข้อความเลยครับคุณเชียร์เลือกคุณส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube บอกว่าผู้จัดได้ข่าวที่เอกชนจะลงทุนสร้างกระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไหมครับเขาจะสร้างบริเวณไหนครับ
0: โอ้โหได้ข่าวสิครับ
1: เขาก็ข้ามตรงไอ้นี่เลยตรงเอเชียทีแหละข้ามมาฝั่งตรงข้าม
0: ก็ใช่ครับเพราะว่าฝั่งที่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่ของเครือ AWC เหมือนกันครับเขากำลังมีโครงการลิขพิพิธภัณฑ์ครับท่านผู้ฟังครับก็คือพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นการร่วมทุนระหว่างเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็คือมาเป็นบริษัทข้ามชาติครับรวมกับ
1: เคร
0: ือ AWC
1: and New Art ฮะ
0: นี่แหละนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็จะทำกระเช้าให้เป็นจุดสนใจเนาะก็เป็นสิทธิ์ที่ชอบทำที่จะทำได้ขออนุญาตถูกต้องมีความมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีแล้วก็มีการดำเนินการที่ดีผมเห็นด้วยกับการทำให้มันเกิดเป็นเดสติเนชันคุณเม่งถ้าเขาถ้าในการลงทุนที่มากขนาดนี้เขาก็ต้องตั้งใจทำเนาะเหมือนจริงๆแล้วถ้าท่านฟังนึกจะนึกภาพออกเลยพอผมพูดนะมันเหมือนเซนโตซ่าคุณเม่งครับ
1: ฮะก็จะมีการสร้างโมนาแบงคอกริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามนั่นแหละที่เอชทีกันนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะผลักดันกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกนะฮะก็คาดการณ์ว่าจะเสร็จเนี่ยเปิดให้บริการปี2172เผื่อเสร็จก่อนกระเช้าขึ้นภูกระดึงไหมนะเนี่ย
0: โอ้เมื่อวานเพิ่ง
1: วันตรงนี้ดูตามแผนเนี่ยเปิดให้ตรวจ EAA เนี่ยคาดว่าแล้วเสร็จปลายปีนี้นะฮะ
0: เมื่อวานเพิ่งเจอท่านผอ.ตั้นครับก็ลืมถามเรื่องนี้เอาแหมเสียดายใช่ไหมลืมถามแต่พูดคุยเรื่องอื่นเรื่องภาพรวมกันอยู่ครับ
1: ครับก็จริงๆเนี่ยในส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามีการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะนะข อศิลป์ต่างๆด้วยมีเมืองมีหลายเมืองเลยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอย่างนครสวรรค์เขาก็มีแผนด้วยนะฮะจะสร้างเป็นมิวเซียมขึ้นมาพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้เร็วมั่งขนาดไหนแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการสร้างจังหวัดของเขาในทีนี้แหละนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าจะเป็นรูปธรรมมีความชัดเจนได้สร้างเมื่อไหร่นี่เราก็ค่อยๆทยอยส่งข่าวมาเล่าจากท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกทีนึง
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการบูรณาการเนี่ยเห็นชัดเจนเนาะจริงๆแล้ววัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่กระทรวงวัฒนธรรมคุณเม่งนี่ท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยกันก็จะบูรณาการแบบนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นชัดๆครับ
1: อยากไปเที่ยวชุมพรครับมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนำบ้าง
0: ไปเล่นฟุตบอล
1: ชุมพรเนี่ยผมมีบ้านท่าเตี๊ยบผมไม่เคยไปอันนี้ผมบอกเลยเคยไปแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ไม่รู้นะจะเห็นรูปที่เขาถ่ายมาในทริปตามสื่อโซเชียลต่างๆมันน่าไปนะลิก้า
0: ไปเล่นเลยนะเขาจะไปทำอะไรนะท่านผู้ฟังอยากไปทำอะไรนะ
1: ก็อยากไปเที่ยวชุมพรมีที่ไหนแนะนำบ้าง
0: อ๋อเที่ยวชุมพรโอ้โหผมขอไปหูไม่ดีผมฟังว่าอยากไปเล่นฟุตบอลมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนำมากผมตกใจนิดหน่อยฟุตบอลทำไมต้องไปเที่ยวที่ไหนอ๋อโอเคเที่ยวชุมพรโอ้โหที่เยอะเลยสวีผมชอบอำเภอสวี
1: ครับ
0: อาหารทะเลอร่อยครับอาหารทะเลอร่อยมากแล้วก็เมืองเล็กๆเงียบสงบนะไปกินแล้วก็ทะลุออกไปไปกินกาแฟเขาทะลุนะฮะโอ้โหแล้วก็ไปนอนปากน้ำชุมพรนะโอ้โหอ่ะแล้วก็มีโอ้จังหวัดชุมพรมีติ่มซำอร่อยอีห่อเสี้ยติ่มซำโอ้มีหลายอย่างคุณเหม่งครับ
1: ของทะเลก็ต้องบอกเลยนะราคาถูกไม่แพงเลย
0: โอ้ยสดแบบสดมากอร่อยมากเลยดีมากมากเป็นจังหวัดที่ผมชอบมากๆอีกจังหวัดหนึ่งเลยครับแล้วก็เงียบสงบคุณเหม่งเนาะจริงๆแบบสวีหลังสวนนี่มีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะเลยนะครับครับ
1: ครับมีให้ครบทุกรสชาติถ้าเป็นทางฝั่งของพะโต๊ะมีล่องแพล่องแพลพะโต๊ะเป็นแพลเปียกนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ช่วงต่อไปที่ว่าช่วงต่อจากสุราษฎร์มาชุมพรอ่ะคุณเม่งตรงนั้นก็มีหาดทรายสวยๆเยอะมากเลยหลายๆหาดเลยที่เป็นรอยต่อที่เป็นช่วงน่าจะเลยออกมาทางจากสุราษฎร์ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเป็นเส้นทางริมทะเลอ่ะผมเคยใช้เส้นทางเนี้ยแล้วมันสวยมากครับก็นั่นแหละสวีแถวๆนั้นอีกเพียบเลยคุณเม่งครับ
1: คนน้อย
0: แล้วก็คนน้อยมากใช่ครับแล้วก็คนน้อยมากแล้วก็มีแบบว่าหรือแถวๆหาดทุ่งวัวแล่นนะคุณเม่งตรงนั้นอ่ะนั่นนะโอ้ก็แล้วก็ไล่ขึ้นมาวิ่งตามเส้นทางเรียบริมทะเลมานี่โอ้โหชายหาดขาวสวยมีบังกะโลราคาประหยัดมีแบบว่าเกสต์เฮาส์มีโรงแรมเล็กๆมีบูติกเล็กๆให้เลือกหลายราคามากครับ
1: ครับแต่ว่าก็มีโรงแรมระดับ3ดาว4ดาว5ดาวให้เลือกด้วยอย่าง
0: ใช่ใช่ใช่ผสมกันไป
1: คร
0: ับผมก็ลองเลือกดู
1: ก็ใกล้กับตรงศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยนะฮะก
0: ็
1: อยู่ที่ดีด้วยครับ
0: ใช่ครับก็ใช้เวลาแถวนั้นได้แล้วก็พวกอาหารอร่อยๆก็เยอะนะช่วงนี้มีทุเรียนด้วยคุณเมง
1: ทุเรียนสวีเนื้อเหนียวอร่อยหวาน
0: สุดยอดมาก
1: เนื้อออกมาแนวทุเรียนกวนผมเคยทานเหนียวหนึบหนึบโอ้โหแต่หวานแล้วก็รสชาติแบบครีมมี่ฮะอร่อย
0: ใช่ใช่โอ้เนี่ยเมาเรื่องทุเรียนต่อนิดเดียวล่าสุดเพิ่งเริ่มทุเรียนใต้เริ่มมาเนาะทุเรียนใต้เริ่มมาคุณเหม่งผมก็ไปจัดมาแล้วเสด็จน้ำยะลาคุณเหม่ง
1: อ๋อทุเรียนทีไอเสด็จน้ำครับ
0: โอ้โหเลิศมากคุณเหม่งอร่อยแบบไม่หวานจัดอันนี้แบบนึงแต่เหมือนอย่างที่คุณเหม่งบอกเลยไม่หวานจัดจะเม็ดใหญ่หน่อยนะครับเม็ดใหญ่หน่อยทุเรียนเม็ดรีบนี่น่าจะมีหมอนทองจันเท่านั้นนะครับที่เม็ดมีแต่เนื้อไม่มีเม็ดเนี่ยหมอนทองจันกับระยองเนี่ยอันนั้นสายพันธุ์ก็เป็นแบบนั้นแต่ที่เหลือถ้าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนี่เม็ดจะใหญ่แต่ว่าเนื้อมันจะพิเศษมากคือมันเขาเรียกว่ามันครีมมี่คุณเม่งไม่หวานมากแล้วมันอร่อยมากเลยครับเสด็จน้ำจากยะลานะครับทุเรียนสีไอครับได้ชิมแล้วแล้วก็สูสีกับพวงมณีเลยคุณเม่ง
1: โอ้
0: สูสีแต่ว่าเขาจะเนื้อจะอีกแบบนึงเนื้อเขาจะไม่เหมือนพวงมณีนี่เนื้อมันจะออกมาทางหมอนหน่อยครับออกมาทางก้านยาวหมอนอย่างนี้นะแต่ว่า สเด็จน้ำนี่ออกไปทางทุเรียนออกไปทางชะนีหน่อยครับอารมณ์นั้นครับ
1: ได้ข่าวว่าทุเรียนใต้ราคาตก

0: การบริหารจัดการอาจจะสู้ทางฝั่งของภาคตะวันออกอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการปรับปรุงการรองรับผลผลิตที่ออกมาเยอะหน่อยนะ
1: ฮะใช่แต่ผมก็รอทานอยู่นะผมก็ยังไม่ได้กินแบบเต็มๆนะเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปอุดหนุนอีกครับก็ยังไม่ถูกมากนะคุณเมย์ก็ยังแต่ว่าเดินทางไกลเนาะก็อาจจะถูกมากไม่ได้เนี่ยมันก็มีความไกลอ่ะเกิดความไกลขึ้นครับก็ช่วยกันทานไม่ซับซ้อนช่วยกันจากจริงๆแล้วมันก็สูตรเดิมนะถ้ามีดีมานด์เกษตรกรก็ราคาไม่ตกหรอกถ้ามีดีมานด์คุณเมงครับ
0: ทางฝั่งพ่อหลอกก็มีวิธีการกระบวนการจัดการในเรื่องของผลผลิตที่ออกมาเยอะก็ป้องกันในเรื่องของราคาสินค้าตกต่ำผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างทุเรียนออกมาเยอะมังคุดออกมาเยอะเงาะออกมาเยอะเนี่ยเขามีแผนรับมืออยู่แต่ทางฝั่งของภาคใต้เนี่ยผลไม้ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะออกมาเยอะแล้วมาสมทบกับทางฝั่งมาเลที่ออกมาเยอะอีกโอ้โหคราวนี้ก็มันก็เลยราคาตกไปนะแต่ว่า คนกรุงเทพอย่างเราก็ทานแพงเหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่ นี่แหละ ปัญหาอยู่ตรงนี้ไงคือถูกตรงไหนยังไม่เคยเจอเลยอ่ะถูกหน้าสวนมันเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: มันไปถูกหน้าสวนมันไม่ได้มาถูกที่กรุงเทพครับนี่คือปัญหาฉะนั้นก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาการจัดการหน้าสวนตรงนั้นแหละอย่างที่คุณเหม่งบอกแหละถูกต้องเลยก็ลองดูลองค่อยๆช่วยกันก็อาจจะต้องมีคนรับซื้อนะเพราะว่าเป็นปัญหาของเชิงล้งที่ส่งจีนเนาะส่งใต้อ่ะเขาจีนเกิดมหาอุทกภัยที่เป็นเขื่อนแตกอ่ะคุณเม่ง
0: ก็เลย
1: สะเทือนย่านเผอิญว่าทุเรียนใต้เราขายตรงนั้นเยอะอารมณ์นั้นนะเท่าที่ผมเช็คข่าวมาเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยช็อตหมายความว่าไม่สามารถส่งไปได้เนาะเพราะว่าลูกค้าก็ลำบากอยู่อ่ะเขื่อนแตกอ่ะครับกลายเป็นอย่างนั้นกลาย
0: เป็นประเทศปลายทางที่บริโภคทุเรียนเยอะๆเนี่ยดันประสบทุกข์ภัยกันอยู
1: ่ใช่ๆซึ่งก็จริงๆแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถ diversify หรือเขาเรียกว่ากระจายสินค้าออกไปในทิศไหนได้บ้างเนาะในตลาดใหม่ๆได้อย่างไรนะครับก็หรือการดูแลในประเทศเราจะทำยังไงให้สามารถโลจิสติกหรือนำส่งสินค้าที่ราคาหน้าสวนเหล่านั้นน่ะกลับขึ้นมาสู่ผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพเนาะก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพเป็นผู้บริโภครายใหญ่คุณเหม่งครับก็ต้องเอากลับมาขึ้นมาเพื่อมาระบายสินค้าซึ่งแอบตะโกนบอกไปว่ากรุงเทพราคายังดีอยู่นะครับถ้าท่านจะขนมาก็คุ้มฮะตอนนี
0: ้ฮะ
1: ขนมาขายก็คุ้มฮะ
0: กรุงเทพจะลดราคาบ้างก็ได้นะฮะ
1: ใช่หรือน้อยถ้าท่านซึ่งมันแต่ว่ามันเป็นกลไกราคาแหละคุณเหม่งคือของน้อยมันก็แพงไงถูกไหมถ้าของเยอะก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าท่านขนมามากขึ้นก็อาจจะราคาลดลงนิดหน่อยแต่ยังมีราคาดีมากนะทุเรียนกรุงเทพนี่ว้าว100กว่าอยู่เลยนะ150 140 130ไม่เห็นถูกเลยปีนี้ซึ่งไม่เป็นไรเราเคยพูดแล้วเรื่องนี้ไม่ได้กินถูกไม่ได้อยากกินถูกอยากกินช่วยเกษตรกรครับครับ
0: ครับแต่ขอให้มันอร่อยแล้วกันแล้วก็คุณภาพดี
1: ใช่ตอนนี้
0: ถนนรอยฟ้ารีวิวสองข้างทางสวยงามมีที่ไหนบ้างครับ
1: ถนนลอยฟ้าวิวสองข้างสวยงามน่านดีฮะจังหวัดน่านนะจังหวัดน่านนี่สวยแน่แน่นะถนนลอยฟ้าเนาะแล้วก็เชียงรายดอยแม่สลองนะสวยงามแน่แน่ลอยฟ้าถูกไหมอันนี้เป็นที่ผมนึกออกสองถนนนี้เป็นถนนลอยฟ้าที่สวยมากมากครับแล้วก็อีกอันนึงก็ถ้าลอยฟ้าหน่อยๆไม่ลอยฟ้าแบบภูขนาดนั้นแต่ว่าริมทะเลผมก็ชอบถนนเรียบอุทยานหมู่เกาะทะเลใต้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ฝั่งนึงเป็นภูเขาฝั่งนึงเป็นทะเลสวยเลยครับ
0: ครับเส้นจากแพร่ขึ้นที่ตัวจังหวัดน่านนี่ก็สวยนะตรงเส้นเด่นชัย
1: ใช่ใช่เส้นลำปางมาที่เป็นภูเขาไฟลำปางก็สวยคุณเหม่งตรงนั้นอ่ะก็ลอยฟ้าครับเป็นไปแม่หมอก็สวยครับ
0: คือถ้าเอาเป็นเส้นที่วิ่งลัดเลาะดูวิวสองข้างทางเป็นวิวภูเขามองเห็นเนินเขาสลับซับซ้อนไกลๆเนี่ยเส้นของหน้าเนี่ยโอ้โหถ้าออกไปทางโซนรอบนอกหน่อยๆนะฮะซึ่งแค่โซนตัวอำเภอเมืองเนี่ยดูจนเบื่อ
1: ใช่ใช่
0: ผมเค
1: ยเลย
0: ขึ้นจากตัวอำเภอเมืองหน้าเนี่ยขึ้นไปที่สองแควดูแล้วดูอีกลงมาทางนั่นใต้ทางฝั่งของเมืองลีแถวนามื่นนาน้อยเนี่ยโอ้ดูจนเบื่อแล้วก็ตอนนั้นนะคือได้เห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแต่ส่วนใหญ่ในวิวที่ชัดเห็นจนเจนตาก็คือมันเป็นเขาหัวโล้นอ่ะไม่ค่อยมีต้นไม้สักเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าไปช่วงหน้าฝนก็จะเริ่มเห็นพวกพืชไร่ข้าวโพดเยอะ
1: อืมใช่เลยครับดีเป็นเส้นทางที่เราเล่ากันมันจะสวยครับ
0: อืมแต่ก็มีหลายพื้นที่ฮะให้เดินทางไปอย่างฝั่งของตากอิ้นผางนี่ก็สวยแล้วก็อากาศเย็นสบายด้วย
1: ครับ
0: มีเน้นตกทีรอฟูก็ผิดแล้วแต่ว่าทางฝั่งของตากก็ยังเดินทางไปท่องเที่ยวได้เรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของสงครามก็ยังลบกันอยู่นะ
1: ถูกต้องก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยลบที่ทำให้การท่องเที่ยวรวมทั้งเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวครับเพราะฉะนั้นก็โอ้ยแม่ไม่รู้จะพูดถึงคนนี้อีกกี่ครั้งนะคุณทำเนี่ยให้เขาอยู่กับร่องกับรอยบ้างได้ไหมครับ
0: เราก็ปรับตัวกันไปฮะนี่พี่ก้าวกางแผนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าบ้างหรือยัง
1: ไม่ครับ ยังไม่ ไม่มีตังค์ฮะไม่มีตังค์ซื้อคุณแมงแพงมากยังแพงอยู่เราต้องสู้ผมใช้น้ำมันผมรถผมใช้น้ำมันมหาชนครับน้ำมันดีเซลคุณเองครับก็ยังต่อสู้กันต่อไปครับยังไม่พร้อมซื้อเพิ่มครับตอนนี้ภาระใช้จ่ายเยอะ
0: ก็คืออ่านข่าวคร่าวๆไม่รู้จะจริงประการใดก็ไม่ทราบนะคือเมื่อสักปีก่อนก็เช็คเรื่องของข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไกลๆก็ไปอ่านอีกก็ยังอยู่ในช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนยังคล้ายๆอุปกรณ์ไฟฟ้าเส้นมือถือเนี่ยพอเจ๊งก็โยนทิ้งอย่างเดียวเลยซ่อมแซมไม่ได้แล้วซ่อมค่าซ่อมแพงมากยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนนะฮะก็หวังว่าในเรื่องของเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเสียแล้วก็ซ่อมนิดๆหน่อยๆไม่แพงมากบำรุงดูแลรักษาแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้ยาวๆสัก10ปีนี่ผมว่าก็คุ้มค่าที่จะซื้อนะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไฮบริดนั่นเองคุณเมย
0: ์ครับ
1: คือการใช้แบบไฮบริดที่หลายๆค่ายเขาพยายามรณรงค์อยู่เนาะก็คือแบบว่าไม่ใช่รถไฟฟ้า 100% เป็นเชื้อเพลิงสันดาปแล้วก็ผสมกับไฟฟ้าเนาะก็จะมันยาวนานขึ้นอายุการใช้งานนานขึ้นประหยัดก็ประหยัดก็ช่วยประหยัดลงไปได้อีกเยอะครับงั้นอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันผมไม่เก่งเรื่องเครื่องยนต์กลไกครับก็ผมยังเครื่องดีเซลอยู่คุณเหม่ง
0: ครับแต่ดูแล้วก็โหยากนะอเมริกาก็จับมาลดกับอิหร่านน้ำมันก็ดูท่าแล้วเดี๋ยวอีกไม่รู้สถานการณ์ถ้าเกิดเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆน้ำมันก็คงกลับมาแพงเหมือนเดิมอีก
1: ใช่ก็น่าจะเรียกประกาศปิดประกาศเปิดประกาศเก็บไม่เก็บถ้าในห้องแคบเนี่ยมันเนี่ยมันคนเดียวเนี่ยนะครับเขาอยู่ในเขาเรียกว่าเขาบริหารเศรษฐกิจมหาภาคอยู่ครับคุณซ้ำเนี่ยฮะคุณซ้ำเนี่ยฮะ
0: หรือเขาซื้อ
1: เขาเล่นอยู่ฮะเขาเล่นเกมอยู่ถูกต้องคุณเองเขาเล่นเกมเชิงการค้าขายเชิงมหาภาคอยู่ครับจริงๆครับเป็นวิธีการหาตังค์
0: มันกระทบกับท่องเที่ยวนะคือเครื่องบินพาณิชย์ที่จะขนคนผ่านทางเส้นตะวันออกกลางก็มาไม่ได้ถ้าเกิดลบกันอ่ะ
1: ใช่เนี่ยแหละเราเป็นเรานี่แหละประเทศเรานี่แหละเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเรามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จริงๆเขาเป็นนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นของเรานะคุณเหม่งคือเขาหนีร้อนมาพึ่งฝนเราอ่ะเขาชอบหน้าฝนนะครับก็พี่ชาวอาหรับอ่ะครับอาระเบียนทั้งหลายอ่ะประเทศในกลุ่มอาระเบียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาชอบหน้าฝนเขาชอบเห็นความชุ่มชื้นเพราะประเทศเขาไม่ค่อยเห็นฝนคุณเหม่งครับนี่เลยเสียหายมากกับการกรีนซีซั่นของเราเนี่ยปกติเราจะรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เยอะครับครับนอกจากไฮซีซั่นนะก็จะมีกลุ่มนี้เขาจะมาเช็คอัพมาเวลเนสมาทำเรื่องของสุขภาพทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เลยหายไปเยอะเลยปีนี้ครับเสียดายครับ
0: นี่ถามจันทร์มาหลายๆวันติดสถานที่กล้าบ้างเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนเนี่ยเป็นวันหยุดยาว5วัน4คืนจริงๆแล้ววันจันทร์เนี่ยเป็นวันทำงานนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดลาวันจันทร์ได้มันก็จะกลายเป็นวันหยุดยาว5วัน4คืนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บวกลากิจวันจันทร์นะฮะที่27 28นี่ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันหยุดแล้ว29เนี่ยก็เป็นวันอัสหบูชาวันเข้าพรรษาไม่นับนะฮะแอบหนีเที่ยวเองแล้วกัน5วัน4คืนโอ้ยยาวเหมือนกันนะไปเที่ยวไหนดี
1: โอ้ผมมาแผนวางแผนเรียบร้อยเลยคุณเหม่ง5วัน4คืนนี้เราจะถ้าของผมเองส่วนตัวผมนะ สว6คือผมเราจะไม่สามารถไปแย่งกับใครได้เพราะว่าทุกท่านก็ต้องลาเหมือนกันถูกไหมผมก็จะลดภาระที่จะไม่ต้องทำให้ทุกท่านลำบากกับผมผมไปบ้านเชียงใหม
0: ่
1: ผมไปบ้านเชียงใหม่ครับผมกลับบ้านฮะผมไปบ้านเชียงใหม่คือเหม่งก็ขึ้นไปตัดหญ้าขึ้นไปดูบ้านตัดต้นไม้หน้าฝนไปดูความเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านที่เชียงใหม่แล้วก็ท่องเที่ยวในรอบๆบ้านเนาะตอนก็แล้วก็ไปเชียงใหม่เราก็มีความสุขแล้วเนี่ยก็ตามก็เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าแนะนำท่านก็ลองเริ่มเดิมเริ่มดูได้อย่างที่เมื่อกี้จังหวัดที่ยังบางเบาอยู่ก็อาจจะรับนักท่องเที่ยวได้อีกเยอะก็คือสุราษฎร์อย่างเงี้ยคุณเม่งจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองแบบไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเนาะแต่ก็ยังมีอะไรให้เที่ยวเยอะเลยนะโอ้โหสุราษฎร์นี่ของดีเยอะชุมพรสุราษฎร์ระนองคุณเม่งครับเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยอีกใหญ่ซึ่งไม่หนาแน่นไม่ได้หนาแน่นมากเพราะว่าก็จะไม่เหมือนภูเก็ตไม่เหมือนหาดใหญ่ถูกไหมฮะไม่เหมือน
0: คร
1: ับน่ะไม่เหมือนที่เขาเรียกว่าที่ฮอตฮิตละกันไม่ต้องพูดถึงทะเลตะวันออกเนาะเมืองจันระยองนี่ไปเถอะไปช่วยเขาเมืองจันนี่ว่างนะคุณเม่งช่วงเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ไปช่วยสนับสนุนคนจันหน่อย
0: เธอพูดถึงจันทบุรีนี่ก็ไม่ใกล้ถือว่าไม่ไกลแต่ระยะกลางๆสายเดินทาง3-4ชั่วโมง
1: ใช่ใช
0: ่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องสงครามที่ไทยลบกับกัมพูชานะก็ยังกระทบอยู่ช่วงนี้เดินทางก็ยังไม่ค่อยไปกันสักเท่าไหร
1: ่ใช่ใช่ใช่เนี่ย
0: มันเพิ่งหมดในเทศกาลมหานครผลไม้เขาหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ไปก็นี่แหละก็ไปต่อเลยก็ไปเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มว่างแล้วไงใช่ไหมพอผลไม้ซาลงมันก็จะว่างถูกไหมพอว่างก็มันหยุดยาวอุ้ยเมืองจันทร์ก็ยังมีอะไรดีๆอีกเยอะนะก็เหมือนระยองบ้านคุณเหม่งเนี้ยนอกจากผลไม้แล้วก็ยังมีอาหารทะเลที่ดีมากๆนะมีวัฒนธรรมอื่นๆอีกนะมีของกินเฉพาะถิ่นอาหารพื้นเมืองของป่าที่เป็นอาหารแบบพิเศษของป่าที่แบบไม่ใช่ป่าจริงๆนะแบบว่าของที่มาจากป่าที่แบบเช่นแบบว่าพืชพันธุ์สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยที่มัน
0: เราท้องถิ่นของเขาหัวไพรอะไรเนี้ยกระวานนะ
1: กระวานอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้อร่อยนะแหมไปกินปลาต้มกระวานไปกินฮะหมูชะมวงเงี้ยคุณเหม่งโอ้แฮปปี้ครับผมก็แนะนำนี่แหละก็5 วัน 4คืนก็เนี่ยแหละไปเมืองจันทร์ไประยองไปแถวเนี้ยตราดนะระยองเมืองจันทร์ตราด
0: วางแผนเรื่องของการเดินทางเป็นรูทไปเลยก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องว่านอนจันทั้งหมดเลย5 วัน 4 คืนอย่างเงี้ยนอนระยอง1 คืนจันทร์1 คืนตาก1 คืนเสร็จแล้วก็วนเป็นวงกลมกลับมาก็ได้นะ
1: ใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็น้ำมันยังไม่ได้แพงมากตอนนี้ก็พอจะไปไหวเนาะครับพูดตามตรงนะ
0: มันลงเลยแหละฮะลง
1: ไปแต่พอไปไหว
0: ลงมาแต่30นิดผมว่าก็เป็นช่วง
1: พอไหว
0: ถ้าไม่เดินทางช่วงนี้จะเดินทางช่วงไหนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็ไปช่วงนี้แหละใช้บรรยากาศใช้โอกาสของการเดินทางครับแล้วก็จองที่พักล่วงหน้านะแล้วก็ท่านก็เลือกสรรได้ไม่ต้องไปร้านฮิตรวมที่ไปรอคิวยาวๆไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สนับสนุนร้านฮิตนะแต่ว่าเผอิญมันเป็นเทศกาลไฮซีซั่นแล้วกันวันหยุดยาวเนาะถ้าไปเจอร้านฮิตก็เสียอารมณ์เราก็แพนหน่อยก็แพนให้ไปกินร้านย่อมลงไปหรือทำกินเองมีบางกะโลก็ทำกินเองอะไรเงี้ยไปซื้อของสดครับที่ตลาดเงี้ยก็จะสนุกสนานเนี่ยก็ไปเถอะแล้วแถวๆจันทร์หาดก็มีเยอะแยะครับ
0: เขาอยากกินร้านดังร้านอร่อยร้านที่คนนิยมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยดีกว่า
1: ครับแต่ก็ต้องเข้าคิวหน่อยแล้วก็ต้องไปพร้อมเวลาเนาะคุณเม่งครับอย่างผมอย่างพวกเรานี่พวกเราก็เป็นคนเราก็มีบุญนะมีวาสนาที่ท่านผู้ฟังมอบโอกาสไว้ให้เราเนาะเราก็ได้ไปเที่ยววันธรรมดาซะเยอะอ่ะครับเราก็แต่ว่าผมเข้าใจนะเข้าใจท่านผู้ฟังว่าก็ไม่เหมือนพี่ๆนี่พี่ๆนานๆได้ไปบ่อยๆพวกเรานานๆได้ไปทีผมก็เข้าใจแหละก็ร้านอร่อยก็เอาเวลาไปด้วยอย่าอารมณ์เสียแต่ถ้าภาพทันดีๆก็ไปเสพที่เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติของแถวนั้นเนาะที่เป็นแบบอ่านทะเลสดๆไปตลาดแล้วมาปิ้งมาย่างมาทำแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยอร่อยแล้วคุณเม่งใช่ไหมเรารู้กัน
0: อ
1: ่ะเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปต่อคิวด้วยก็ย่างเองปิ้งเองสนุกดีครับอย่างเงี้ยมีให้บริการหลายๆบังกะโลก็มีให้บริการพวกเตาพวกนี้ไว้ครับ
0: อยากไปเสม็ดครับมีอ่าวไหนหาดไหนแนะนำบ้างครับ
1: โอ้คุณเหม่งเชิญเลยไปเสม็ดเสร็จทุลาย
0: ดูที่ว่าจะไปหาดที่คนเยอะอ่าวที่คนเยอะหรือที่คนน้อยถ้าผมไปเนี่ยผมก็จะเลือกที่จะไปนอนอ่าวพาวรีสอร์ทอ่าวพาวอ่ างฝั่งเป็นอ่าวเดียวของเป็นหาดเดียวของเกาะเสม็ดที่หันหน้าเข้าฝั่งแต่ว่าคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวแต่ทางฝั่งของหาดทรายแก้วอะไรเงี้ยหาดยอดนิยมคนลงเยอะนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าก็ทรายแลกมาด้วยทราย

0: ถูกขึ้นราคาที่ลงนะครับฟังดูว่าไปช่วงไหนแต่ว่าเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบงพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: เดียว
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: 2019ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

0: ผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ด

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับส่ง SMS นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าฟังผ่านทางแอปนะครับชื่อว่าแอป MCOT Connect นะครับเป็นแอปเดียวที่รวมทุกอย่างนะครับทั้งสื่อของอสมทนะครับทั้งทีวีเว็บไซต์ทุกอย่างรวมทั้งหมดนะครับทุกสาระความบันเทิงนะครับอยู่ที่ MCOT Connect นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับอ่ะนะครับวันนี้วันหลายๆคนเขารอคอยใช่ไหมก็นะก็เดือนมีสัก2ครั้งอ่ะนะก็ยังดีนะครับก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงถ้าทันถ้าไม่ลืมโอ้โหทางเรารู้สึกว่าเริ่มจะลืมบ่อยครั้งนะครับก็แหมอันนี้มันก็นะพอดีมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับเด้งเข้ามานะครับโอ้ในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเอานี้เลยนะครับแม่เดี๋ยวรอบ่ายนี้ใช่ไหมรอหลัง4โมงเย็นนะครับว่าเอาดีไหมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับ Back to School มาแล้วนะครับโอ้โหเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับวันแรกเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ช่วงเวลาจำกัดด้วยนะครับมันก็ยังดีกว่าไม่มานะคือปีนี้ต้องบอกว่าโครงการจำกัดจำเขี่ยเหลือเกินนะครับโปรโมชั่นเนี่ยนะครับอันนี้ Back to School อันนี้เหมือนกับคือวันเดียวกับของที่สหรัฐอเมริกาเลยนะรู้สึกจะทั่วโลกจะวันเดียวกันนะของโปรโมชั่น Back to School นะครับถ้าเกิดว่าซื้ออ่ะมีแค่ผลิตภัณฑ์4อย่างเท่านั้นนะครับที่ร่วมนะครับปีนี้นะครับก็คืออย่างอ่ะอันดับแรกก็คือ MacBook Pro นะครับก็จะได้รับเป็น Apple Store Gift Card นะครับมูลค่านะครับ 5,100 บาทนะครับเป็น Gift Card ที่เหมือนกับเป็นโค้ดอ่ะเอาง่ายๆเหมือนเวลาคุณซื้อของพวกร้านช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหลายก็คือเป็นโค้ดให้ก็คือ 5,100 บาทอันนี้ต้องซื้อ MacBook Pro นะซึ่งโอ้โห MacBook Pro นี้ราคามันสูงมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดซื้อ MacBook Air เนี่ยนะครับจะได้รับ Apple Store Gift Card นะครับมูลค่า 3,400 บาทโอ้โหอันนี้ตัว MacBook Air นะครับถ้าเกิดซื้อ iPad Air ก็ได้รับ Apple Store Gift Card มูลค่า 3,400 บาทเช่นเดียวกันนะครับiPad Pro ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น Apple Store Gift Card นะครับมูลค่า 3,400 บาทนะครับซึ่งส่วนลดเนี่ยจะถูกหักจากราคาสินค้านะครับทันทีในขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับซึ่งตัว Gift Card เนี่ยนะครับเป็นต้องบอกว่าไม่ถือว่าเป็นของแถมนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อเลยคือมันจะลบไปให้เลยเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปนั่งเก็บโค้ดไปซื้อวันอื่นอะไรงั้นนะครับคืออันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยแต่เอานะมันมีดีกว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าพี่ก่อนๆเนี่ยก็คือแถมหูฟังใช่ไหมแอร์พวก AirPods อันนั้นยังแบบโอ้โห 6,000 กว่าบาทยังแบบว่าอันนี้ขนาดซื้อ MacBook Air คือก่อนหน้านั้นคือแถมหูฟังใช่ไหมนั่นแหละนะครับเอาเรื่องอดีตมาเล่าปัจจุบันหนึ่งแล้วนะปัจจุบันนี่คืออยู่กับปัจจุบันนะครับก็ MacBook Air ได้รับแค่ 3,400 บาทคือหูฟังข้างเดียวนะครับโอ้โหนะคือนะก็นั่นแหละขนาด MacBook Pro ก็คือยังไม่ได้หูฟังสักคู่นึงเลยอ่ะ 5,100 อ่ะคิดดูนะครับโอ้โห MacBook Pro นะครับก็นั่นแหละตามนั้นแหละนะครับทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับก็เป็นครูอาจารย์นะครับหรือว่าบุคลากรในการศึกษานะครับก็คือรวมทั้งหมดนะครับที่จริงๆครูระดับอนุบาลก็ได้นะครูระดับมัธยมก็ยังได้นะคณาจารย์บุคลากรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นในระดับอุดมศึกษานะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่ซื้อสินค้าเนี่ยในนามนักศึกษาก็คือจะได้ก็คือให้เด็กซื้อนั่นแหละนะครับแต่คนจ่ายคือแน่ๆผู้ปกครองใช่ไหมจริงๆก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านระบบ Unidays นะครับก่อนทำรายการนะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะครับที่ซื้อสินค้า

ในนามของนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีการแสดงหลักฐานของนักศึกษาให้ดูนะครับก็คือแล้วก็มีเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ Apple กำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรนักศึกษานะครับหรือว่าใบลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็ซื้อได้เฉพาะทาง Apple Online Store นะครับแล้วก็ Apple Store ที่ไอคอนสยามกับที่ Central World เท่านั้นนะครับก็คือของตัวแทนจำหน่ายอันอื่นนะครับก็อย่างไอสตูอะไรพวกนั้นคือเขาไม่ร่วมอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็คือนะสำหรับเวลาโปรโมชั่นนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับ16กรกฎาคมนะครับ2569นะครับสิ้นสุด27สิงหาคม2569นะครับโหเร็วมากนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหปีนี้แบบว่าคือเห็นแล้วมันนะก็คือ MacBook Air ขึ้นมาเป็นหมื่นนะโอ้โหอันนี้คือลดไปแค่ 3,000 นะก็อ้าวยังดีกว่าไม่ได้ลดนะครับยังดีกว่าไม่ได้ลดนะครับก็อ่ะตามนั้นแหละนะครับมีแค่นี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่ชอบความใหม่ๆนะครับของเสี่ยงกับระบบปฏิบัติการนะครับที่ iOS 27นะครับตอนนี้เขาเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปทดสอบได้แล้วนะครับคือคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเป็นนักพัฒนาเป็นอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ iOS 27เนี่ยเริ่มแล้วนะครับให้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับคือผู้ใช้ทั่วไปนะครับแต่ว่าคุณจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับว่าจะเอามาเป็นก็คือก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเขานั่นแหละนะครับก็มันก็มีข้อเสี่ยงอยู่ใช่ไหมก็ผมไม่รู้ว่าผมเป็นห่วงอย่างเดียวอะไรคนครึ่งใช้ไม่ได้เป๋าตังค์ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คุณก็น่าจะได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละห่วงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเบต้านะเพราะนั้นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคุณจะต้องยอมรับก็คือคุณต้องกดยอมรับความเสี่ยงก่อนนะครับทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะ iPhone อย่างเดียวนะครับ iOS ก็มีรวมถึง iPad OS 27ด้วยนะครับWatchOS 27นะครับตัว macOS ก็มี public beta แล้วด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่าลองเสี่ยงนะครับสำหรับตัว macOS นะครับอันนี้บอกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่มีอุปกรณ์network นะครับของ Apple รุ่นเก่าอยู่ครับตัว AirPod Extreme ตัว AirPod อะไรพวกนั้นนะครับก็คือตัว macOS 27นะครับจะไม่มีsupport นะครับในส่วนนี้ที่สามารถที่จะเข้าไปเซตพวก configuration อะไรทั้งหลายแหละในตัวของ AirPod utility นะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับตัว macOS 27นะครับ Golden Gate นะครับตัดทิ้งมาเลยนะครับโอ้โหนะเพราะว่าอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่แบบว่าชอบแบบทดลองนะครับอยากจะลองเล่นนะครับตัวของ iOS iPadOS ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็มันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจริงๆถ้าเกิดว่ารอนะครับอยากจะใช้แบบตัวเต็มจริงๆก็เดี๋ยวเดือนนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาก็มาแล้วนะครับกันยาก็มาแล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่จริงๆเหมือนแป๊บเดียวนะจริงๆแป๊บเดียวนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับก็อันนี้เป็นข่าวคราวที่เขาทาง Apple นะครับเขาแจ้งมาว่าครอง Apple นี่คือครองส่วนแบ่งนะครับจากอันนี้จากสำนักข่าวของ Omdia นะครับ Apple ได้ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะครับ 20% สูงเป็นประวัติการนะครับหลังคู่แข่งเนี่ยจำใจขึ้นราคานะครับอันนี้ต้องบอกว่าก็คือที่ผ่านมาที่มีการขึ้นราคาเนี่ยนะครับ Apple ไม่ได้ขึ้นราคา iPhone นะก็คือเดี๋ยวก็คงก็อย่างที่ว่าแหละก็คิดรอยเข้า2เดือนนะครับแล้วไปอัดราคารุ่นใหม่ดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นผลงานในไตรมาสที่2ที่ดีที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายต่ำที่สุดของปีนะครับโดย Omdia เนี่ยเขาระบุว่าปัจจัยหลักก็คือเนื่องจากตัวการอัปเกรด iPhone 17ที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่า iPhone 17ก็อย่างที่ว่าแหละนะครับมันคุ้มสุดใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคาดหวังจะใช้ AI รุ่นใหม่แบบเต็มรูปแบบนะครับตัว iPhone 17มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกไว้แล้วกันนะครับเผื่อแบบใครๆคิดว่าอยากจะไปซื้อนะครับ iPhone 17นะครับแน่นอนมันยังไม่อัปเดตเดือนกันยานี้แน่ๆนะครับอันนี้ข่าวค่อนข้างที่จะแจ้งล่าสุดมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็คือจะไปอัปเดตนู่นน่ะปีหน้านะครับเพราะนั้นซื้อตัวนี้มันยังไม่ตกรุ่นแต่คุณจะใช้ฟีเจอร์ที่เป็นของSiri AI รุ่นใหม่นะครับมันอาจจะแบบได้ไม่เต็มที่นะครับ

0: แต่ว่าก่อนนั่นแหละยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีภาษาไทยอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็น่าแต่ว่าในเมื่อถ้าเกิดว่าสักวันนึงมันมีการอัปเดตภาษาไทยขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็บอกไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครที่เล็งๆจะซื้อ iPhone 17นะครับเพราะว่า Apple ยังคงราคาจำหน่ายไว้คงที่นะครับเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยนะครับโอ้โหคือขึ้นไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันมีรายการสินค้าตัวอื่นนะครับที่ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็ Samsung ก็ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียวที่คงเติบโตนะครับครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 22% นะครับแล้วก็คู่แข่งจากจีนเนี่ยก็มีการลดจำนวนรุ่นที่วางจำหน่ายเพื่อแน่นอนก็ต้องปรับราคาสูงขึ้นนะครับเพื่อให้อยู่รอดนะครับก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะตอนนี้ต้นทุนมันแพงเพราะนั้นทุกอย่างก็ลงกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับข่าวฟ้องร้องนะครับโหอันนี้ก็โดยทั่วไปก็มีมาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ Apple มีการยื่นฟ้อง OpenAI นะครับคือมีการล่วงลับความลับทางการค้านะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมีการขโมยความลับทางการค้าเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับทาง OpenAI เขาก็มีการออกมาปฏิเสธนะครับว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวกับเรื่องขโมยความลับนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเคสที่เกิดขึ้นจริงๆครับก็คืออย่างอดีตพนักงานเนี่ยนะครับเขาใช้ช่องโหว่นะครับของZero Day เนี่ยนะครับก็คือแอบโหลดไฟล์ความลับของบริษัทนะครับหลังจากที่ลาไปร่วมงานกับ OpenAI นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับก็มีอดีตพนักงานนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ลาไปจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร่วมกับ OpenAI หรอกนะเขาไปทำกับบริษัท IO ของโจนาธานไอฟ์ใช่ไหมแล้วทีนี้ว่า OpenAI เขาไปจับมือกับโจนาธานไอฟ์นะครับเพราะนั้นพนักงานก็กลายเป็นพนักงานของ OpenAI โดยปริยายนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีอย่างในแง่ของการสัมภาษณ์นะครับคือการสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับก็มีหนึ่งนั้นก็มีอดีตเป็นหัวหน้าใหญ่ของ Apple เลยนะที่ไปอยู่ OpenAI เนี่ยจริงๆก็ไปอยู่กับโจนาธานไอฟ์ก่อนนะครับเขามีการแบบสัมภาษณ์ผู้สมัครงานใช่ไหมก็คือพนักงานก็นั่นแหละก็คือพวกลูกน้องเก่าเอาง่ายๆนะครับที่อยู่กับ Apple เนี่ยเขาก็ถามเอาง่ายว่าเนี่ยมีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้แบบเอาผลงานที่ทำออกมาโชว์นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงใช่ไหมเพราะอย่างเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็หรืออย่างเวลาผมสัมภาษณ์เด็กก็แน่นอนผมก็ต้องถามอะไรเงี้ยนะครับอย่างเด็กมัธยมเนี่ยนะครับเคยเข้าไปร่วมการแข่งขันอะไรนี่ไหมนะครับเด็กเขาก็ต้องเอาอย่างเขาจะมีรอบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมเขาก็ต้องมีเป็นแฟ้มมาเลยโอ้โหเป็นตั้งเลยมีผลงานเก่าอะไรเนี่ยคืออันเนี้ยผมว่ามันก็แบบแต่ว่าอันนี้มันผิดกันไงกับการที่เขาไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะแบบว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คือวันนี้มันก็มินเมย์ฮะมันมินเมย์ในเรื่องของกฎหมายนะครับที่ว่าอยากจะรู้ว่า Apple ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านี่ก็จะเป็นยังไงนะครับคือโอ้อันนี้แบบว่าแน่นอน OpenAI ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างนะก็คือแน่นอนเวลายื่นฟ้องแบบนี้นะครับก็คืออย่างเวลาถามเนี่ยนะครับ OpenAI นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับก็คือแน่นอนอย่างอดีตพนักงานนะครับอย่างมีคุณแทงทานเนี่ยนะครับเขาเป็นอดีตพนักงานของ Apple นะครับทำงานมาถึง24ปีนะครับโอ้ทำงานมา20กว่าปีคิดดูนะครับแล้วก็ลาออกไปอยู่กับOpenAI นะครับก็คือเขาเป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple เลยนะครับแล้วก็มีคุณแชงลิวนะครับก็คือทำงานในทีมฮาร์ดแวร์ของ OpenAI นะครับคือก่อนหน้านั้นก็เป็นวิศวกรอาวุโสด้านระบบที่ Apple นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันก็อย่างที่ว่าแหละนะครับมันมีแบบคือฐานแบบเนี้ยนะครับมันเป็นสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นะคือจริงๆมันก็เป็นคำถามเบสิกทั่วไปว่านะครับในการสัมภาษณ์นะฮะเพราะปกติเราสัมภาษณ์ผมก็ยังถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าอย่างเช่นน้องๆตอนนี้เคยทำอะไรมาบ้างครับอะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องเอามาโชว์มีรูปแน่นอนอันนี้พนักงานก็นะโอ้โหมีเคยทำอันนี้มานี่มาปุ๊บมันแต่ว่ามันคือมันทำงานแบบอุปกรณ์ที่มันอาจจะแบบว่าสุ่มเสี่ยงก้ำก้ำกึ่งๆกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับ Apple เลยนะครับเพราะว่า Apple ก็เคยตอนนั้นอีริกชมิดนะครับเคยนั่งอยู่ในบอร์ดของ Apple นะครับตอนที่มีการนำเสนอ iPhone นะครับรุ่นแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วอีริกชมิดก็ลาออกไปอยู่กับทาง Google นะแล้วก็ไปทำ Android ขึ้นมานั่นแหละนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าอันนั้นคือมันช้าไปแล้วไงแต่ว่าเนี้ย Apple คงแบบว่าไหวตัวทันรีบฟ้องซะก่อนนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแหมโทรศัพท์ Android ก็มากันเป็นพุบพับพุบพับทั้งหมดเลยใช่ไหมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละนะฮะจริงก็คือจุดเริ่มต้นนะครับมาจากอันนั้นเลยนะครับเพราะนั้นอ่ะอันนี้ทีนี้เขาบอกว่า OpenAI เนี่ยทางสื่อเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่า OpenAI มีการเตรียมเปิดตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นแรกนะครับซึ่งอาจจะเป็นลำโพงอัจฉริยะแบบพกพาที่ไร้หน้าจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ AI ชิ้นแรกนะครับของ OpenAI นะครับเป็นเครื่องเหมือนกับลำโพงที่ไร้หน้าจอนะครับก็คือพกพาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมันก็ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะว่าคืออันเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าจะทำหน้าที่เป็นเหมือน AI ที่เหมือนคนอาศัยอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สามารถควบคุมอุปกรณ์นะเช่นสมาร์ทโฮมต่างๆนะครับตอบคำถามแล้วก็เล่นสื่อตอบข้อความในนี้ได้นะครับคือขับเคลื่อนด้วย ChatGPT นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับขึ้นจริงง่ายผมว่ามันก็คล้ายๆกับตัว HomePod แต่ว่า HomePod เนี่ยนะครับมันชื่อก็บอกอยู่ว่าคุณต้องติดอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับคือไม่ได้แบบพกพานะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้ OpenAI จะมีตัวนี้ออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดมันมีผลิตภัณฑ์แบบอย่างนี้ออกมาเนี่ยคิดว่าคงต้องมีการแบบฟ้องร้องอะไรกันน่าดูแหละนะครับถึงตอนนั้นนะครับเพราะว่า Apple อาจจะทำแบบนี้ออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะอีกข่าวนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มีอย่างที่เคยเล่าข่าวไปนะครับที่มีแว่น Ray-Ban นะครับของ Meta แล้วก็ Quest นะครับ Apple ก็ได้มีการเตรียมที่จะพัฒนานะครับให้จับคู่ข้างอุปกรณ์ได้อัตโนมัตินะครับแบบ AirPods นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้หูฟัง AirPods เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณข้างอุปกรณ์นะครับอย่าง iPhone ย้ายไปฟังต่อบน iPad เนี่ยนะครับมันจะแบบคือใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งจับคู่ใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหูฟังประเภทอื่นนะครับอันนี้ก็คุณจะต้องไปนั่งเลือกนะครับว่าบลูทูธตรงนี้อะไรมานั่งจับคู่กันใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังพัฒนา API ชุดใหม่นะครับที่จะช่วยให้อุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตรายอื่นนะครับรวมไปถึงแว่น Ray-Ban Meta แล้วก็ชุดหูฟัง Quest นะครับสามารถจับคู่ข้างอุปกรณ์ Apple ของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เหมือนกับตัว AirPods แล้วก็ Apple Watch นะครับทำได้ในปัจจุบันนะครับอันนี้ตามข้อมูลจากหน้าของ EU request นะครับของ Apple นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนมันเป็นข้อบังคับนะของ EU ก็เลย Apple ก็เลยก็ต้องทำตามแหละนะก็เลยก็ต้องทำตามแหละนะครับเพราะนั้นจริงๆอันนี้เนี่ยนะครับมันมีฟีเจอร์ที่เป็นบนโครงสร้างพื้นฐานของ accessory setup kit แล้วก็ proximity pairing นะครับที่ Apple พัฒนาให้สอดคล้องกับคำสั่งของ EU อยู่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2025นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ใช้งานได้เฉพาะใน EU เท่านั้นครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเพราะไหนๆก็ทำ EU แล้วนะผมว่าก็ทำให้มันได้ทั่วโลกเลยดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะใช้งานตรงนี้ได้สลับอุปกรณ์ได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ใน Apple จะคือมันเป็นกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็ iPhone มีการครองส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่คู่แข่งของ Android เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากการขึ้นราคานะครับตัวนี้มีการรายงานจาก IDC นะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนในจีนเนี่ยนะครับไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ย2026เนี่ยก็คือพบว่าอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับมียอดจัดส่งอยู่ที่66ล้านเครื่องในไตรมาสนี้นะครับซึ่งถือเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันที่ยอดขายลดลงนะครับแล้วก็ลดลง 4.3% เนี่ยเมื่อเทียบกับปีต่อปีนะครับก็นั่นนี่แต่ว่าหัวเว่ยนะครับยังครองอันดับ1ครับด้วยส่วนแบ่งการตลาด 22.6% นะครับมีการเติบโต 19.4% นะครับส่วน Apple เนี่ยอยู่ในอันดับ2นะครับด้วยส่วนแบ่ง 18.1% เพิ่มขึ้น 13.9% นะครับแต่มีการเติบโตสูงถึง 24.9% นะครับแล้วก็แทนผู้จำหน่ายและอื่นทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรายงานที่เห็นมุมมองแตกต่างผลประกอบการของ Apple ในจีนนะครับที่ มันตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายอดขายโปรลดลงเนี่ย 9% เทียบปีต่อปีแต่ว่าตอนนี้กลับมาโดยรวมที่ 13% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนมีปัญหานอกจากเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแรงส่งที่ลดลงจากกับเงินของรัฐบาลนะครับเพราะว่าเงินชิ้วแล้วจากของรัฐบาลเนี่ยเพื่อช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยก็คือมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวนะครับก็คือเห็นได้ชัดเจนในตั้งในช่วงของช้อปปิ้งครับ618นะครับที่ประเทศจีนเขาจะมีอะไรเหมือนกับอะไร66ซิ่วอะไรเงี้ย618นะครับซึ่ง IDC เนี่ยเขาระบุว่ายอดขายสมาร์ทโฟนเนี่ยลดลงเกือบ 15% เมื่อเทียบกับเทศกาลในปีที่แล้วนะครับก็แน่นอนทาง Apple Huawei เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวที่ที่ต่างที่แตกต่างจากตลาดโดยรวมนะครับเพราะว่าเขายังคงราคาเดิมไว้อยู่นะครับท่ามกลางสภาวะตลาดที่ราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีจัดโปรเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นที่เราเคยเล่าข่าวอยู่ว่ามีการลดราคาด้วยนะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะครับส่วน Apple ที่มีการลดราคาของ iPhone นะในประเทศจีนตอนนั้นก็คือเฉพาะประเทศจีนด้วยนะที่อื่นไม่ได้ลดเพราะนั้นก็มันก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทำให้ยอดจำหน่ายนะครับมันสูงขึ้นนะครับในตลาดของประเทศจีนนะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าโอ้โห iPhone ตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดราคาแบบว่ากระฉูดขนาดแบบเวอร์อะไรนะโดยเฉพาะ iPhone ที่เป็นจอพับใช่ไหมโอ้โหถ้าเกิดแบบว่าราคาแบบเป็นแสนขนาดนั้นโอ้โหมันจะแบบตลาดจะเป็นยังไงนะครับอ้อจะพูดถึงจอพับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็น Samsung นะครับเปิดตัวก่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าแน่นอนเขาจะเปิดตัว2ทุ่มนะคืนวันพุธนะเพราะนั้นวันพฤหัสนะครับก็เดี๋ยววันพฤหัสบ่ายหน้านะครับมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนนะครับสำหรับ Samsung พับนะพับนะครับโอ้โหตอนนี้แบบว่าเห็นมีโปรโมชั่นและแย่บนเลยใช่ไหมมีซื้ออีกิฟต์คัทอะไรไว้ก่อนอีกเพื่อได้เป็นส่วนลดโอ้โหนู่นนี่นี่นั่นคือแบบว่าเยอะเลยนะครับอ่ะโอเค 15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: บอลโลกสตอรี่
8: นักเตะที่น่าจับตามองในศึกฟุต

0: บอลโลกคนนี้ลามินยามาลทีมชาติสเปนหลังจากแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024ยามาลจะกลายเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของสเปนในฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาโดยทักษะการเลี้ยงจิตตัวการตัดเข้าในที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ที่เกินอายุทำให้เขาเป็นนักเตะที่แนวรับทุกทีมต้องหวาดหวั่นสถิติล่าสุดในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามให้บาร์เซโลนา45นัดทำได้ถึง24ประตูกับอีก17แอสซิสต์รวมทุกรายการพร้อมสถิติสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance Created สูงถึง46ครั้ง
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ครับกับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่2นะครับดีกับผมด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับหรือว่าทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็มีคุณอาชรนะครับนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแชมเปี้ยนวีคนะครับคุ้มส่งท้ายมหกรรมลูกหนังระดับโลกทุกโหวตมีค่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันไม่ต้องสนว่าคู่ชิงจะเป็นใครนะครับไม่ต้องแคร์ว่าใครจะเป็นแชมป์ทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลครับสมัครเข้าร่วมที่เว็บไซต์chwer.mcot.net นะครับพิมพ์ตรงช่องที่ใส่เว็บไซต์เลยนะครับ chwer.mcot.net นะครับโค้งสุดท้ายพิเศษสุดๆนะครับกับโปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโปรโมชั่นพิเศษกว่าครั้งไหนๆนะครับซื้อโปรโมชั่นบัตร mcot superfan 9,999 รับ 9,999 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะครับในการลุ้นรับของรางวัลนะครับของรางวัลที่มีอยู่นะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทกิจกรรมนี้วัดจากการร่วมโหวตไม่ใช่ผลการแข่งขันยิ่งโหวตมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสลุ้นรับของรางวัลมากขึ้นติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net chwer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569โปรโมชั่นแชมเปี้ยนวีคคุ้มส่งท้ายโหวตมากมีสิทธิ์มากทุกโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทุกรางวัลโหวตเลยตอนนี้อย่าช้านะครับอ่ะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอ่ะกลับมาที่เดี๋ยวเช็คมีโอเคนะครับอ่ะคราวต่อแล้วกันนะครับก็มีเรื่องของราคาหุ้นนะครับของ Apple นะครับก็จริงๆก็มีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นถึง 15% นะครับนับจากวันที่ราคาดิ่งลงต่ำสุดในรอบกว่า1ปีนะครับก็คือมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือตั้งแต่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คือส่งผลให้ราคาหุ้นกลับเข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งนะครับซึ่งการฟื้นตัวในครั้งนี้เนี่ยก็คือนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ถูกทุ่มทุนลงไปสร้างกับ data center สำหรับ AI อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่มีตัวเลขบ่งชี้ชัดเจนว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับซึ่งการตัดสินใจของ Apple เนี่ยที่ไม่เข้าร่วมกระแสการทุ่มงบสร้าง data center เนี่ยแต่เลือกที่จะจ่ายเงินให้กับ Google แทนนะครับเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ระดับสูงนะครับเริ่มถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าเป็นจุดด้อยนะครับก็คือ Apple เนี่ยก็ใช้โมเดล Gemini นะครับของ Google ไปพื้นฐานในการปรับปรุง Siri นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของ Apple Intelligence รุ่นใหม่เนี่ยในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ปัจจัยกดดันแล้วก็แนวโน้มของราคาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนอาจจะมีผลในเรื่องของการปรับราคานะครับสินค้าในกลุ่มของไม่ว่าจะเป็น Mac iPad นะครับคื

25มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แต่ iPad อย่างเดียวนะครับหรือว่า Mac นะครับก็อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น HomePod Mini Apple TV นะครับยกเว้นในส่วนของ iPhone เนี่ยiPhone ไม่ได้ปรับราคาแล้วหูฟังตัว AirPods ไม่ได้ปรับราคานะครับแค่นั้นเองนะครับApple Watch ด้วยนะไม่ได้ปรับนะครับแต่ว่าอื่นเนี่ยปรับขึ้นหมดเลยนะครับเพราะนั้นการปรับราคาเนี่ยนะครับส่งผลใหหุ้นของ Apple เนี่ยดิ่งลงนะครับเพราะว่าราคาสูงนะครับโอ้โหดิ่งลงตั้งแต่นั้นมานะครับแต่ว่าพอตอนนี้ก็เขาตอนนี้ก็ทุกคนก็พยายามเลียงไปที่ iPhone นะครับที่เป็นจอพับนะครับที่แน่นอนคาดว่าจะเปิดตัวกันยายนนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นราคาของหุ้นนะครับก็คือทางสำนักข่าว Nikkei เนี่ยเขามีการรายงานว่า Apple ได้แจ้งให้ซัพพลายเออร์เตรียมการผลิตอยู่ที่ประมาณ10ล้านเครื่องนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 7-8 ล้านเครื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นของ Apple เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว 16% นะครับในปี2026นะครับกลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในกลุ่มของ Magnificent 7นะครับที่มี Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia และ Tesla นะครับแล้วก็ราคาปิดล่าสุดเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ 315.32 เหรียญสหรัฐนะครับก็ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่ 317.4 นะครับเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่รอตัว M6 อะไรอยู่นะครับชิปนะครับตัวชิปทีนี้เนี่ยนะครับเขาของสำนักข่าว Bloomberg นะครับ Mark Gurman นะครับคนเดิมนะครับเขาบอกว่าตัวของชิปที่เป็น M7 Ultra เนี่ยนะครับจะสามารถใส่แรมได้สูงสุดถึง 1.5 เทราไบต์นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะก็คือใส่แรมได้ 1.5 เทราไบต์ตัวเนี้ยนะครับซึ่งมากกว่า M5 Ultra นะครับประมาณเท่าตัวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะซึ่งแน่นอนราคาก็ไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันอย่างตัว Mac Studio ที่เป็นชิป M3 Ultra เนี่ยตัวเลือกแรมสูงสุดได้ที่จาก512 GB เนี่ยหรือแค่96 GB เท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วน M5 Ultra เนี่ยที่น่าจะออกมาในปีนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะครับคาดว่าจะแรมสูงสุดได้ที่768 GB นะครับโอ้โหยังไม่ถึง1เทราเลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อุปกรณ์เสริมนะครับคือตัว Apple Pencil โอ้โหนะอันนี้เอาเวลาเพิ่งจะอัปเดตไปเร็วๆนี่เองนะครับเขาบอกว่า Apple จะออกรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับตัว iPad Pro นะครับตัวใหม่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะครับเพราะว่าต้องให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปนะครับทาง EU นะครับซึ่งทาง EU เนี่ยเขามีกฎออกมาครับว่าอุปกรณ์เนี่ยจะต้องมีการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มันทำให้ Apple จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการดีไซน์อุปกรณ์เหล่านี้ใหม่นะครับในตัวของตัว Pencil นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ EU เขาก็ออกมาแล้วนะครับเขามีข้อยกเว้นเขามีข้อยกเว้นอุปกรณ์สวมใส่บางประเภทนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ Apple Watch นะครับกับตัว AirPods นะครับอันนี้ได้รับการยกเว้นนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่า Smart Watch Fitness Tracker หูฟังไร้สายเนี่ยแล้วก็แว่นตาที่เป็นสมาร์ทเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวอุปกรณ์สวมใส่ที่อาจจะได้รับการยกเว้นนะครับไปตามกฎเกณฑ์ของทาง EU นะครับซึ่งแน่นอนอย่าง AirPods เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดผู้ใช้งานมาเปลี่ยนเองเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันแน่นอนมันต้องแงะออกมาซึ่งมันพังแน่ๆเพราะว่ามันติดต่อไปด้วยกาวเนี่ยไม่ได้เป็น Apple Pencil เองซึ่งปัจจุบันก็คือมันแกะไม่ได้คือแกะคือพังเอาง่ายๆนะแกะคือพังนะครับแต่ว่า Apple ก็อาจจะมีการเปิดตัวใหม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขามีการอนุโลมแบบนี้นะฮะจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ EU เนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์สวมใส่แล้วเนี่ยเขามีการเพิ่มการยกเว้นให้ของเล่นไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นตัววัดอุณหภูมิไร้สายนะครับที่ออกแบบมาเพื่อสัมผัสกับอาหารนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ตั้งใช้ในที่จะใช้ในบรรยากาศที่อาจจะเกิดการระเบิดได้แล้วก็รวมถึงระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแบบสวมใส่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก่อทางการแพทย์เขาต้องมีการซีลแบบแน่นหนาใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะมาแกะแล้วเปลี่ยนเองผมว่ามันก็คงแบบว่าคงจะไม่ปลอดภัยอ่ะถ้าเกิดเราแปะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เนี่ยแล้วกลับไปใช้เนี่ยผมว่ามันก็คงความปลอดภัยมันก็คงคือมาการกันน้ำกันฝุ่นก็คงไม่เหมือนกับที่ซิลมาจากโรงงานนะครับ
ก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็คือรู้สึกว่ากฎหมายเขาจะเริ่มปีหน้ามั้งปีหน้าเพราะนั้น Apple ก็คงต้องออก Apple Pencil ตัวใหม่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ EU นี้เนี่ยเพราะเขามีข้อยกเว้นตัว Apple Watch AirPods นะเพราะนั้นก็โอเค2อุปกรณ์นี้ก็รอดไปนะครับก็เหลือแต่ตัวของApple Pencil ใช่มั้ยซื้อ Apple Pencil นะครับโอ้แล้วก็ตัวอย่าง MacBook Studio เนี่ยเนี่ยก็คือที่เปิดใหม่เนี่ยก็ยังแบบออกแบบมาให้แบบว่ามันแกะง่ายเงี้ยที่ iFix It เขาก็ลองแกะดูแล้วอะไรในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ผมว่าอย่าให้เกิดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่ออสเตรเลียนะครับที่รัฐของ New South Wales นะครับเขามีการเริ่มโครงการไฟฟ้าฟรีวันละ3ชั่วโมงนะครับโอ้โหนะคืออันนี้อยากให้เกิดนะครับส่วนพลังงานของประเทศไทยเหลือเกินนะครับแต่ว่านี่ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะว่าอันนั้นเนื่องจากเขามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วพบว่าเนี่ยนะครับก็มีพลังงานแบบมันเหลือเฟือนะเหลือเฟือนะครับเขาก็เลยต้องจ่ายไฟฟรีนะครับในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเวลาวันละ3ชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาจำกัดนะคือช่วงเวลาที่มันแน่นอนก็คงจะช่วงเวลาที่ได้ไฟฟรีที่แบบว่าแดดแรงๆอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับผมว่าก็จริงๆมันก็มีช่วงแต่ช่วงนี้แดดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฝนมันตกใช่ไหมแต่ว่าอย่างช่วงหน้าร้อนอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหนะก็คือที่แบบว่ามันใช้แสงแดดค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็ผลิตไฟได้เยอะนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องลงทุนเยอะในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์เหมือนกันนะครับซึ่งการออกมาตรการนี้เนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานออสเตรเลียเนี่ยเขาสนับสนุนให้ประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟสูงนะครับอย่างเช่นแน่นอนเครื่องอบผ้าหรือว่าชาร์จรถไฟฟ้าโอ้โหอันนี้คือเติมไฟได้ฟรีเลยนะครับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ในบ้านเนี่ยก็คือตั้งเวลาตามช่วงเวลาไฟฟ้าฟรีนะครับเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่จริงของเราถ้าเกิดจริงแล้วไฟเนี่ยนะครับถ้าผลิตเหลือเนี่ยนะครับเพราะจริงๆแล้วของเราเขาใช้เขาไม่ได้เอามาให้เอามาให้แบบใช้ฟรีแบบนี้นะครับเขาเอาไปอย่างเช่นเขื่อนเนี่ยนะครับอันนี้เท่าที่ผมเคยทราบนะครับแต่ว่าผมรู้ปัจจุบันนี้เขามีหรือเปล่าก็คืออย่างเขื่อนเนี่ยรู้แล้วเราใช้พลังน้ำนะครับไปขับเคลื่อนกังหันในน้ำใช่ไหมแล้วก็ผลิตไฟออกมานะครับก็คือไปต่อกับเครื่องปั่นไฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟเหลือเขาก็เอาไฟเนี่ยจ่ายกลับไปในเครื่องปั่นไฟเนี่ยหมุนกับตัวที่กังหันในน้ำเนี่ยนะครับเขาเป็นปั๊มนะครับดูดน้ำกลับขึ้นไปเหนือเขื่อนเหมือนเดิมก็คือเอาน้ำกลับไปที่เดิมนะครับก็ไฟเหลืองอ่ะเพราะนั้นเขาก็ใช้มุกนั้นแหละนะครับเขาก็ใช้มุกนั้นแล้วก็ช้ามาเขาสามารถเอาไปน้ำเนี่ยที่มันอยู่ในเครื่องในที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยนะครับเขาสามารถที่เอาไปปั่นไฟได้อีกนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็ของบ้านเรานะครับแต่ว่าผมรู้ปัจจุบันนี้เขายังทำส่วนนี้หรือเปล่านะครับก็นะเท่าที่เคยมีประสบการณ์มานะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับฟีเจอร์แปลภาษาแล้วก็ภาคเสียงอัตโนมัติในวิวส์นะครับรองรับบน Facebook นะครับสำหรับภาษาไทยแล้วนะครับโอ้โห Meta มีการประกาศอัปเดตฟีเจอร์แปลภาษาคอนเทนต์ในวิวส์นะครับที่เขามีใช้งานมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับแบบจำกัดภาษาครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ครีเอเตอร์สามารถสร้างคอนเทนต์แล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาอื่นอัตโนมัตินะครับทำใหเข้าถึงผู้ชมที่มากขึ้นนะครับซึ่งในอัปเดตรอบนี้เนี่ยนะครับมีภาษาที่เพิ่มเติมนะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะครับ Reels บน Instagram นะครับก็มีภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีนะครับ Reels บน Facebook นะครับก็มีเพิ่มภาษาฝรั่งเศสอินโดนีเซียอาหรับไทยแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยนะครับทำให้คลิปใน Reels เนี่ยถูกพากย์เสียงทับเป็นภาษาอื่นได้อัตโนมัตินะครับด้วย Meta AI นะครับก็เงื่อนไขสำหรับ Facebook นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปนะครับเขาถึงจะทำให้นะครับถ้าเกิดว่ามีไม่ถึงก็เขาไม่ทำให้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่แบบว่าจะได้ทุกคนนะครับอันนี้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ทำ Reels อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เขาจะมีการแปลตรงนี้ให้นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับแอปนะครับ Gemini นะครับอ๋อนะอันนี้เขาบอกว่ามีผู้ใช้งานในเอเชียตัวหนอกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ Southeast Asia เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับกับเคลื่อนโดย Gen Z นะครับด้วยความสามารถอันโดดเด่นทางภาษาของท้องถิ่นนะครับที่อันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ Google เขามีการประกาศว่า
จำนวนผู้ใช้งานในแอปของ Gemini เนี่ยเป็นประจำเนี่ยคือ Active User เนี่ยนะครับของ Southeast Asia เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับก็เขาบอกว่าใช้แอป Gemini เร็วกว่าแอปแอปอื่นของ Google นะครับแล้วก็จริงๆ Gemini เนี่ยก้าวขึ้นเป็นผู้ช่วย AI ที่มีการค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ1ในประเทศไทยโอ้โหนะแม่จะไม่นำถึงยังไงเพราะว่าคุณพิมพ์ Google เขาก็ใช้ AI ของGemini อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็ทาง Gemini Report เนี่ยเขาวิเคราะห์เทรนด์การใช้งานเนี่ยในประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามนะครับแล้วก็มีการเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆครับเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้ในภูมิภาคนี้นะครับใช้ Gemini ในการทำงานสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเขาบอกว่ามีผู้ใช้งานแอป Gemini ต่อเดือนเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ย900ล้านคนนะครับโอ้โหนะคือแบบว่าโอ้เยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยกยอดให้ Google นะครับเพราะว่าแน่นอนในส่วนของอันนี้ก็คือความเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทยเนี่ยผมว่า Google ก็ต้องมาเต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีการใช้นะครับส่วนของ Google มันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะใช้งานในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าอะไรๆก็เข้า Google อยู่แล้ว Google นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็แต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันก็มีข้อจำกัดอยู่เนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณจะใช้แบบคือถ้าส่วนเล็กๆน้อยๆมันไม่มีปัญหานะครับถ้าคุณจะใช้งานจริงจังเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่แคร์ว่าจะต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มเนี่ยเพราะมันมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่นะครับในส่วนของGemini พวกนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นข้อดีที่ Apple ก็ใช้โมเดลของ Gemini ใช่ไหมในการใช้งานนะครับแต่ว่าของตัว CDI ตัวใหม่นะครับว่าก็นั่นแหละมันคงมีเรื่องปัญหาของส่วนของ ChatGPT ตัว OpenAI ใช่ไหมที่มีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็น่าแปลกเหมือนกันว่าคือตอนตัวของ iOS 26เนี่ยโอ้โหเปิดตัวแบบร่วมมือกับOpen AI ใช่ไหมใช้ ChatGPT แต่ว่าพอมาตัว iOS 27นะครับเป็นของ Google ไปเลยนะครับผมว่าก็น่าจะมีส่วนในเรื่องของที่มีการฟ้องร้องกันใช่ไหมในส่วนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการใช้ภาษาท้องถิ่นของ Google เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าในผู้ใช้งานในอาเซียนเนี่ยเป็นที่นิยมมากถึง 70% นะครับแล้วก็จริงๆต้องนับว่าความสามารถของ Gemini เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1นะครับแซงหน้าโมเดลคู่แข่งทั้งหมดเลยนะครับคืออย่างเช่นเขาบอกว่ามีคะแนนทดสอบนะครับของ Gemini 3.1 Pro นะครับอยู่ที่ 77.39 คะแนนนะครับเอาชนะของ ChatGPT 5.5 นะครับซึ่งอันนี้เป็นโมเดลล่าสุดเนี่ยที่ได้คะแนน 76.33 คะแนนนะครับกรอบความมั่นใจที่ 95% นะครับอยู่ที่บวกลบ 0.05% นะครับแล้วก็สำหรับภาษาไทยนะครับที่Gemma 4 31B กับได้คะแนนสูงกว่าGemma 3.1 Pro ซะอีกนะครับแล้วก็ตามมาด้วย ChatGPT นะครับ 5.5 นะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่นะครับคือผมว่าอันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ Google อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันแบบคือใช้เยอะมากนะครับอันนี้ใช้เยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ของเรายังไม่มีกฎหมายในส่วนนี้นะครับ EU นะครับเหมือนเดิมนะครับสหภาพยุโรปนะครับเขามีการเตรียมจะเสนอแผนแบนเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจากการใช้งานแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับก็คือมีแผนการให้เยาวชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แบบแบ่งระยะคือค่อยเป็นค่อยไปนะครับแม้ว่าแอปโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะอ้างว่ามีเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่13ปีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีการบังคับใช้ที่หละหลวมมากครับซึ่งข้อเสนอของ EU เนี่ยตามเรื่องนี้มีผลทางกฎหมายนะครับรวมถึงการกำหนดข้อจำกัดสำหรับวัยรุ่นที่มีอายุมากกว่าด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตของเยาวชนนะเพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนครับกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่ลดลงนะครับส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกนะเริ่มผ่านกฎหมายหรือประกาศแผนจำกัดเข้าถึงแอปโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นออสเตรเลียแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับมีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่16ปีนะครับขณะที่ EU เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือไม่ต้องการไปไกลขนาดนั้นนะครับแต่ว่า EU ต้องการให้แน่ใจว่ามีมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง13ถึง16ปี
นะครับคือมาตรการเข้าถึงแบบแห่งระยะนะครับก็คือมีการแบบชะลอให้การเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วของ EU นะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะครับเว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะครับโดยจะมีทางเลือกให้แบบว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะอันนี้ผมว่ายังแบบว่าดูแบบก็ดูแบบเป็นคนละครึ่งทางอ่ะใช่ไหมก็คือขึ้นอยู่กับหลักฐานที่แพลตฟอร์มต้องนำเสนอว่าแอปของตนมีความเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กๆใช่ไหมแต่จริงเอาตอนนี้นะตรงนะผมว่าคือแบบเห็นเด็กประมาณ6-7ขวบเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถือมือถือแล้วก็ดูแบบคือขนาดเดินบนถนนยังไม่ดูถนนเนี่ยดูแต่แบบโซเชียลมีเดียเห็นคือเห็นกันชัดๆเลยนะครับก็ประเทศไทยยังไม่มีแผนนะที่จะทำตรงนี้นะครับผมว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตก็แย่นะครับเพราะว่าเราจะได้เด็กๆมาที่ติดจากโซเชียลเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เหมือนกันเนี่ยเพราะในนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเขาก็มองเห็นจุดที่เป็นสำคัญตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนก็ไม่ดีแล้วในเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ EU ได้เตือน Meta เนี่ยระบบการเลื่อนฟีดเนี่ยคือเวลาเลื่อนฟีดบน Facebook ใช่ไหมทุกคนสังเกตหรือเปล่าว่ามันเป็นแบบอินฟินิตคือมันไม่มีข้อจำกัดอ่ะคือไม่เป็น Facebook Instagram เนี่ยนะครับก็คือดูไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอื่นมาให้แบบอยากรู้ไปหมดนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับภายใต้กฎหมายของ EU นะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะมีการออกกฎหมายประเภทเหล่านี้ออกมาก็คือแบบว่าพอคุณดูปุ๊บเนี่ยนะครับมันอาจจะเอาคุณเลื่อนไปถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการแบบหยุดอ่ะคือไม่มีไปเมาเนี่ยก็คือพอมันไม่มีเรื่องอะไรมาใหม่นะครับแน่นอนคนก็ต้องหยุดการใช้งานนะครับของโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดูต่อไปแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่นะครับก็รอดูต่อไปว่า EU เขาจะออกกฎหมายตัวนี้มาหรือเปล่านะผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าคือถ้าดูโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดูได้เรื่อยอ่ะมันมีข้อสิ้นสุดนะครับมันมีข้อสิ้นสุดนะครับก็นะฮะอันนี้เป็นข่าวของเกี่ยวกับกฎหมายของโซเชียลมีเดียนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับข่าวของ Windows 11นะครับมีการปรับปรุง Search ครั้งใหญ่นะครับครั้งนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้แบบว่าดูดีขึ้นไม่มีฟีดมารกรุงแรงมารกรุงแรงอีกแล้วนะครับเหลือแต่ผลการค้นหาครั้งก่อนๆนะครับเท่านั้นนะครับในช่องของ Search Box เนี่ยนะครับมันมีการเพิ่มรายละเอียดว่าเป็นไฟล์ประเภทใดแก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็พรีวิวเนื้อหาในไฟล์ด้วยถ้าเกิดถ้าทำได้นะครับโอ้โหอันนี้มันดูคุ้นๆนะก็คือถ้าเกิดคนใช้ Mac จะรู้ว่าอันเนี้ยเวลาคุณค้นหาใน Mac เนี่ยนะครับฟีเจอร์นี้มันมีมาอยู่แล้วนะก็อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับ search นะครับว่าจะค้นหาข้อมูลจากเว็บ Microsoft Store ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยนะครับก็แล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดนะครับก็อันนี้ก็จะมีการเอาแบบว่าคำใกล้เคียงกันเนี่ยคือคำนั้นเราใช้ AI เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นสมมติเราหาแอป Outlook นะของ Microsoft Outlook นะเราอาจจะพิมพ์แบบUTLOOK นั่นก็จะเอ้ยเดาว่าน่าจะเป็น OUT อาจจะตกตัว O ไปตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะครับใหม่นะครับของตัว Windows 11นะครับก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงระบบ Search นะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแหมวันนี้มีเลขเด็ดออกมายังเนี่ยนะครับอันนี้มีคำถามอะไรส่งมาอีกไหมนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้ามาดูนะครับโอ้โหเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับสิบงวดของ16กรกฎาคมนะครับอันนี้เนี่ยหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกมาแล้วนะครับงวดที่16กรกฎาคมนะครับ2569นะครับรางวัลที่1 นะครับ639214นะครับเลขหน้า3ตัว683709เลขท้าย3ตัว746427และเลขท้าย2ตัว71นะครับโอเคอันนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็แหมถ้าไม่ถูกรางวัลก็นะงวดหน้ายังมีนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่นะครับรอตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้โปรโมชั่นทิ้งท้าย Back to School ของ Apple มาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหแบบมันไม่ค่อยจะลดเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ลดนะก็ยังดีกว่าไม่ได้ลดนะครับก็คือซื้อแค่ iPad Air iPad Pro MacBook Air MacBook Pro เท่านั้น
โอ้ไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับโอ้ Mac Mini ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูด MacBook Pro ไม่มีไม่ได้ลดด้วยนะครับ

0: ต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: บอลโลกสตอรี่
4: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
5: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Active Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภา

0: อะไรและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยพมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่าย2ที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับผม
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะประชาสัมพันธ์นั้นก่อนนะฮะกับโค้งสุดท้ายแล้วกับฟุตบอลโลกของเรานะฮะจริงๆก็เหลือการแข่งขันอีกแค่เลยนะ1 2 3แมตช์ใช่มั้ยพี่นัท3แมตช์แมตช์ในรอบรอง2แมตช์แล้วก็รอบชิงอีก1แมตช์ใกล้อีก3แมตช์ก็จบแล้ว
1: สําหรับ3จริง
0: ๆอ๋อ4แมตช์4แมตช์อีกอันดับ3เลยใช่ใช่อีกอันดับ3ก็ไม่ต้องชิงก็ได้นะไม่ใครไม่อยากได้หรอก
1: ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ดูกำไร
0: อ๋อกำไรนะโอเคโอเค
1: ได้กำไร
0: อ่ะเดี๋ยวทายล่วงหน้าก่อนเลยดีกว่าผมว่าคู่ชิงเนี่ยให้ผมเดานะอาเจนน่าจะไม่ถึงนะดูแหละเอาเป็นอังกฤษแล้วกันอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสแล้วกันคู่ชิงที่3ก็จะเป็นสเปนเจอกับอาร์เจนตินาแล้วผมว่าปีนี้1นะผมเดาว่าน่าจะไม่อังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วกันอ่ะ2เนี่ยไม่อังกฤษกับฝรั่งเศสอ่ะ3นี่อาจจะเป็นสเปน4อาร์เจนตินาอ่ะเดาไว้อย่างนั้นนะ
1: 4เลยเหรอ
0: 4เลยอาร์เจนให้ที่4เลยพอแล้วนะฮะพอแล้วนะ4พอแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะไปทำกิจกรรมแบบอสมทก่อนอะไรนะ
1: ไม่ลุ้นปฏิหารเมสซี่เลยนะ
0: โหถ้าได้นี่ก็จริงไงก็สุดจริงนะแต่มันอันนี้มันคือของจริงไงนะ
1: ใช
0: ่ไล่สี่ทีมนี้มัน
1: เที่ยวเที่ยวนะคร
0: ับเหมือนกับรอบที่ผ่านมาไงใช่ป่ะล่ะเออมันก็เจอของจริงแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้ว่าจะเล่นอาร์เจนตินาไงก็ดูหมู่เกาะเคปเบิร์ดเล่นแล้วกันนั่นแหละนะเขาเล่นยังไงอ่ะนั่นน่ะเกือบชนะได้คิดดูแล้วกันน่ะนะครับผมอ่ะไปประชาสัมพันธ์ก่อนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะฮะร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ทีมชาติที่ชื่นชอบรุ่นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Horizon MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลนะฮะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gold Gift Voucherจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะอ่ะไปร่วมกิจกรรมเชียร์กันได้นะฮะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องรถที่อยากจะสอบถามพูดคุยกับเราก็ส่งมาทางข้อความได้นะครับที่4689899นะครับหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับถามมาทาง YouTube ก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะวันนี้วันจันทร์ที่13นะฮะก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียในผับย่านลาดพร้าวด้วยนะฮะเมื่อคืนเห็นนะโอ้โหตื่นเช้ามาตกใจเลยอ่ะไฟเหมือนมีคนเอาแบบเหมือนมีคนเปิดแก๊สแล้วไฟมันพุ่งออกมาอย่างนั้นน่ะโหทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นน่ะ
1: อาจจะมีอะไรที่แบบที่น่าจะติดไฟง่ายด้วย
0: โอ้ใช่นะฮะต้องบอกว่าโห
1: แผ่นวัสดุทับเสียงบางอันมันก็ติดไฟง่ายด้วยพี่ถ้าไม่ได้เลือกเกรดที่ดีมากนักนะแล้วทางเข้าออกก็มีผลแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกระจกอยู่เรื่องๆๆมันอยู่ริมถนนนะ
0: โอ้แบบ
1: ไฟแรงจริงก็ผมเห็นจากภาพนิ่งนะยังไม่ได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรนะทั้งสิ้นเลยเพราะว่าคราวนี้เดินทางมาต่างจังหวัดอีกแล้ว
0: อ่ะก็ต้องบอกว่าเราจะมีอะไรป้องกันอีกไหมนี่ผับเรื่องผับนี่มาเรื่อยๆเลยนะ
1: เอา
0: ดังที่สุดเลยตอนนั้นคือซานติก้าว่าผมจำไม่ผิดอ่ะ
1: โอ้ซานติก้านั้นก็จะเกือบ20ปีละแต่ตอนนั้นโหดจริงๆ
0: อ่าฮะใช่ใช่นะอ่ะยังไงก็ขอแสดงความสูญเสียกับผู้ประสบเหตุด้วยละกันนะฮะ อ่ะวันนี้เรื่องรถของเรานะฮะมีอะไรคืบหน้าไหมวันนี้
1: คือจริงๆทันทีสถานของทั่วโลกครับหลายประเทศฝนหัวลุกแล้วเฮ้ยที่จีนมาแล้วว่ะรถที่จีนมาแล้วว่ะแล้วมาเนี่ยมาในเงื่อนไขราคาที่เรียกว่าเจ้าถิ่นเนี่ยหนักเลยหรอใช่ไหมทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายประเทศก็พยายามฮะที่จะใช้คำว่าสกัดช่องมันคงเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องพยายามที่จะให้ก็พยายามให้ตัวเองเนี่ยไม่เสียเปรียบมากนักแต่จะทำยังไงให้มันเสียเปรียบน้อยที่สุดแล้วแบรนด์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยแบรนด์ที่เป็นก็แบรนด์ประจำถิ่นเนี่ยไม่เพียงพันในเกมการแข่งขันหรือการตลาด
0: ครับ
1: คืออย่างตอนนี้ในมาเลเซียเองก็มีการออกนโยบายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขว่ารถที่จะมาขายเนี่ยต้องมีกำลังแรงม้ามากกว่าเท่าไหร
0: ่อืมอืม
1: อะไรแบบนี
0: ้อืมครับ
1: ล่าสุดเองครับจากข้อมูลจดทะเบียนพลังงานใหม่รถยนต์พลังงานใหม่ในมาเลเซียเขาบอกว่า 60% เนี่ยในปี2025คือปีแล้วนะ
0: เ
1: ป็นรถของจีนว่ะ
0: ผมมันก็แน่นอนแหละเพราะจริงๆอย่างบ้านอย่างของเราที่เราเห็นเนี่ยก็ทุกวันเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้านานๆทีใช่ไหมไม่ได้บ่อยอะไรเนี่ยแต่ทุกวันเนี่ยผมว่าเราเห็นทุกครั้งที่เราอยู่บนถนนดีกว่าจากเมื่อก่อนอะนานๆเห็นทีนึงแต่ทุกวันเนี้ยเอาง่ายเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เห็นแป๊บเดียวก็เจอแป๊บเดียวก็เจอแล้วอะถามว่ามันเยอะไหมผมว่าตอนนี้น่าจะเกิน 10-15% ไปแล้วอะกับปริมาณรถไฟฟ้าที่อยู่บนถนนในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเยอะนะหมายถึงว่ามันก็มาเรื่อยๆแหละคือต้องบอกเลยว่ามันอาจจะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยมันก็เหมือน
1: คนยาเขาแหละมองเกียรติที่อะไรวะเลือกที่ชอบหรือเลือกที่ชังอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนบางคนก็เปิดใจนะครับแต่เปิดใจไปแล้วบางคนเฟลก็มีบางคน
0: บางคนเปิดใจแล้วก็เสียใจไปแล้วก็เยอะบางคนที่เปิดใจแล้วแฮปปี้ก็เยอะนะมันก็แล้วแต่คือเอางี้ถ้าณเวลานี้เนี่ยค่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะมาต่อกรหรือว่ามาสู้เหมือนที่เฮนัทพูดนะหมายถึงว่าเฮ้ยเราจะทำไงวะทำมันถึงจะแบบคือเว้นช่องว่างของรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันให้ได้อะไรเงี้ยคือช่องว่างในที่นี้หมายถึงว่าในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองไง
1: ราคาด้วย
0: เรื่องอัตราความสิ้นเปลืองเรื่องราคาแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆสองเรื่องก่อนถามว่าทุกวันเนี้ยดีขึ้นไหมผมว่ามันดีขึ้นนะผมบอกให้เลยว่าผู้บริโภคอ่ะถือว่าได้ประโยชน์จากเรื่องตรงนี้เลยนะ
1: ถูก
0: เพราะอย่าลืมว่าถ้าญี่ปุ่นไม่สนเลยไอ้มึงจะทำให้มันประหยัดเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะจะทำให้ดีแค่ไหนก็ทำไปเถอะฉันก็อยู่อย่างเงี้ยตาย
1: เนาะ
0: ไม่รอดแต่ทุกวันนี้เขาต้องปรับตัวไงเฮียนัทจากเมื่อก่อนเนี้ยกักนู่นกักนี่ไม่ให้นู่นไม่ให้นี่ใช่ป่ะทุกวันเนี้ยแค่จะไม่กล้ากักแล้วอะ
2: เข้าไป
0: เพราะกักไปปุ๊บมันก็จะมีแต่ผลเสียถูกป่ะล่าสุดเนี่ยผมได้ไปเจอออดิซี่คันนึงใช่ไหมนะออดิซี่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถมันพิกัดราคาประมาณนักเกือบ3ล้านหรือ3ล้านกว่าฮะมันก็คือ
3: ลักซ์ซูรี่ขอยับไปกับ
0: สีนิดนึงครับ
1: ตำรวจเรียก
0: โอเค
1: ไม่เป็นไรแต่คุยได้อยู่

0: มันก็คือลักชูรี่คาร์เชื่อบอกว่าพอขึ้นไปลองขับเนี่ยในรถคันนั้นเนี่ยแม้กระพวงอะไรที่มันต้องมีส่วนใหญ่มันต้องในปีเนี้ยในโมเดลเนี้ยคำว่ามัลติฟังก์ชันในพวงมาลัยมันต้องเกิดแล้วไงถูกป่ะ
1: ล้นหรือเปล่าในพันแจ้งมาล้น
0: อันเนี้ยยังไม่มีเลยอ่ะนะฮะ
2: ไม่ล้น
0: อ๋อแจ้งล้อล้นด้วยเป็นไงนะ
2: ฮะล้อล้นล้อล้น
0: โอ้โหนี่นะเอาให้ได้ว่างั้นเถอะนะฮะนะมีอะไรไหมถามไหมถามว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมดูให้ครบเลยเอามีจุดไหนที่อยากจะเอาอีกบอกมา
2: เออ
0: นะฮะเอาให้ครบเลย
2: อยู่อำเภอพลอยู่อำเภอพลตอนนี้อยู่อำเภอพล
0: นะฮะ
2: วิ่งมาได้ทั่วประเทศไทย
1: แต่ว่าแค่นี้เดียวเนาะแต่ว่าพ่อเนี่ยพ่อเราเปลี่ยนพ่อพระตา
2: ตอนนี้ที่แยกตอนนี้ผมจัดรายการวิวอยู่พี่แป๊บนึง
1: อะไรนะ
2: ผมจัดรายการวิวอยู่พี่แป๊บนึงเสียพี่กลับแป๊บนึงเดี๋ยวผมมิวก่อนเดี๋ยวเคลียร์ตำรวจกัน
0: โอเคได้ครับได้ครับอ่ะก็อย่างเรื่องของในตัวของออปชันที่ผมบอกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคแหละนะฮะในเรื่องของตรงเนี้ยมันทำให้ทางค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยมีการตื่นตัวในเรื่องของตรงนี้มากขึ้นนะฮะส่วนเรื่องที่เอามาสู้กันในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมผมบอกให้เลยว่าสู้ยากแต่มันก็ได้ประโยชน์จากการเรื่องว่ามันเอาระบบไฮบริดเข้ามาใส่ในตัวรถยนต์เนี่ยซึ่งถ้าคุณลองมองไปดิในทุกวันเนี่ยมันแทบจะเป็นไฮบริดเกือบทั้งหมดแล้วนะของรถญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยทำให้รถเนี่ยมีอัตราความสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะสมัยก่อนเน
2: ี่
0: ยเลขตัวเดียวอ่ะหรือว่าเลขสองตัวนิดอ่ะมีให้เห็นนะแต่ทุกวันเนี่ยมันไป15 16 17ได้เลยนะต่อกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะซึ่งถือว่าถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนละกันนะฮะ
2: กลับมาเลย
0: ครับผมนะ
2: ไม่ล้นแล้วไม่ล้นแล้วเรียบร้อย
0: เอาไม่ล้นแล้วนะ
2: พอไม่ล้นเสร็จปุ๊บพอไม่ล้นเสร็จไฟท่ออีกไฟท่อก็เลยบอกว่
0: า
2: ไม่ใช่ท่อโนเนมครับอันนี้มีมอกอทุกอย่างครบ
0: เ
2: ขาก็คุยเรื่องมลภาวะแต่เขาไม่มีที่ตรวจผมก็เลยไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแล้วก
0: ็
2: แต่ใบนี้มีมอกอนะครับคุณตำรวจเป็นท่อที่ผลิตโดยแบรนด์ญี่ปุ่นในไทยโอเคครับไปแก้ไขนะครับก็คิดในใจแล้วกูจะไปแก้ไขอะไรวะในเมื่อเสียงก็ไม่เกิน
0: ไม่หรอกคือ
2: ปูนผมไม่ได้ใส่ท่อลงหน้าเพาโนเนมกิ้งกองมาได้ไม่ได้ดินะดาวปลายผมก็อยู่ครบใบพักใบใหญ่ผมก็อยู่ครบนาผมมีแค่ปลายที่มันดูเป็น SK ไม่ได้
0: คือเรื่องตรงนี้นะเรื่องตรงนี้มันสอให้เห็นเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือรู้เจตนาแล้วกันเอางี้ดีกว่า
2: เรา
0: ทุกคนก็จริงๆก็เมื่อกี้ก็สดๆเลยนะ
2: ล้นนะครับล้อล้นนะครับแต่ล้นนิดเดียวถูกแปลว่าอะไร
0: ไม่คือมันต้องคำว่าล้นอะมันต้องเอาบรรทัดฐานมาดิคุณเอาอะไรก็วัดเอามองสายตาแล้วบอกล้นเหรอ
2: ใช่ไงไม่ได้มองสายตาแล้วก็บอกว่าล้น
0: มันต้องเอาบรรทัดฐานมาวัดดิว่าอย่างท่อเนี่ยไม่ตรงอ่ะมันดังหรือเปล่าล่ะต่อให้มีมอกอถ้าไม่ดังอ่ะมันเกี่ยวไหม
2: ใช
0: ่มันมาพูดอย่างนี้ไม่ได้คือ
2: โอ้นี่
0: ขึ้นเลยน่าเกลียดอุตส่าห์ไม่อยากทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ห
2: ว่าใช่เราก็ทำนะแล้วก็ทำคดีโดย
0: คือถามว่าถ้าย้อนกลับไปถ้าใครที่ฟังรายการทุกวันนี้จะบอกว่าผมกับเฮนัทเนี่ยทุกวันนี้เราเฉยๆกันเรื่องตรงนี้แล้วนะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย
2: โอ้ใส่เลย
0: โอ้โห
2: ใส่เลย
0: เอาง่ายๆใส่จนที่เรียกว่าทางผอ.คลื่นต้องบอกว่าช่วยเบาๆหน่อยช่วยเบาๆกันหน่อยนะฮะ
2: ถ้ากลัวไม่ฟังโทรไปบอกหน่วยงานด้วยว่าวันนี้จะช่วย
0: ใช่
2: ช่วยพูดคุยกันเรื่องประเด็นนี้หน่อยครับนุ่นต้องโทรมาเคลียร์กันนุ่น
0: คือเรื่องตรงนี้ผมบอกให้เลยว่ามันเราเข้าใจแหละคือบางทีการทำงานอ่ะเราต้องการความตรงไปตรงมาไงเราไม่ต้องการเฮ้ยมาต้องการมาจับผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีคุณเห็นรถสวยหน่อยคุณเอาแล้วเริ่มนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกไงนะฮะ
2: รถแต่งมันนิดหน่อยโอ้ไม่เด็กอนุบาลแต่งเลย
0: นะฮะมีถามว่าถ้ารถพวกรถเก๋งอ่ะถ้าเข้าด่านนี่ผมว่าน่าจะโดนหลายอย่างเลยนะ
2: หลายกระทง
0: รถเตี้ยอะไรอย่างเงี้ย หลังรถเสียท่อดังอ่ะโดนหมดไม่รอดหรอกบอยเลยถ้ามาทรงนี้นะขนาดปิกอัพยังขนาดนี้เลยนะถ้ารถซีดานไม่น่ารอดดูทรง
3: ถูกครับเฮ้ยเมื่อกี้เราคุยถึงไหนแล้วไอ้รถจีนที่จะเข้ามาเลยเนี่ย
0: นั่นแหละนั่นแหละ
3: โอเค
0: เรื่องรถจีนนะฮะครับผม
3: คือตอนนี้ปาเลก็เป็นห่วงไอ้แป้นต่างๆที่อยู่ในบ้านเขาว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเองจีลี่เนี่ยก็มีจอยเวนเจอร์ร่วมกับทางโปรตอนด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าจากข้อมูลการจดทะเบียนปีที่แล้วที่เป็นรถจีนกว่า 60% เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยตลาดมาเลเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
3: เราก็อยากจะบอกมาเลว่าเอ้ยมาเลนะครับมาดูบ้านเราสิโอ้โหเรียกว่าใส่พานกันมาเลย
0: ครับ
3: เกาะข้ามพรมแดนแบบไม่ต้องเสียภาษีก็มีมาเยอะแยะเขาบอกตอนนี้การเข้ามาแบบนี้เป็นภัยต่อรถประจำชาติโปรตอนและเทโรดัว
0: อะไร
3: นะครับซึ่งตอนนี้ภาครัฐมาเลเซียก็มีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ต่างชาติกระทรวงการลงทุนและการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซียบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะรถไฟฟ้าจากประเทศไหนถ้าคุณจะมาขายในมาเลยนะม้าเนี่ยต้องอย่างต่ำเลยนะอย่างต่ำ241ตัวนะเว้ยและต้นทุนค่าขนส่งค่าประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า1,600,000 บาท
0: ครับ
3: คือเขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่าจะเจาะจงรถไฟฟ้าประเทศใดเป็นพิเศษแต่ดูเหมือนว่าจีนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าถ้าพูดถึงแบรนด์จีนในบ้านเราตามร้านก็เยอะแยะนะครับคือเขาบอกว่ารถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำตลาดในมาเลเซียเนี่ยมันเป็นกลุ่มราคาที่เข้าถึงนะครับและการออกมาตรการแบบนี้ในมาเลเซียแบรนด์ที่น่าจะได้รับผลกระทบชัดเจนเลยก็น่าจะเป็น BYD ซ
0: ึ
3: ่งทั้ง7รุ่นที่ขายของ BYD ในมาเลเซียต่ำกว่า 1,600,000 บาทล้วน
0: ๆ
3: ส่วนอย่างเช่น Zeekr 7X Omoda E5 เนี่ยก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็แปลความได้ว่าภาครัฐมาเลเซียกำลังป้องกันการเจาะตลาดรถยนต์ราคาถูกแต่พออยากมาขายก็มาดิวะ
0: คร
3: ับ ไม่ต่ำกว่า1,600,000อ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: เราก็ให้เรานึกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีโพลิซีแบบนี
0: ้
3: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดอลฟินBYD ก็ได้รับผลกระทบหลายตัวเลยอ่ะก็มีดอลฟินแอตโตโอโมด้าทั้งหลายแหล่ที่มาบ้านเราจีลี่อะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าแรงม้าอาจจะไม่ถึงในบางรุ่นคือตอนนี้มันก็ทำให้ต้องมีการเลี่ยงบาลีเกิดขึ้นครับอย่างเช่น
0: ค่ะ
3: เฮ้ยลีฟมอเตอร์ไปจับมือกับสเตลันติสที่มีโรงงานผลิตรถยนต์ในมาเลย์อยู่แล้วเอ็กเถิงกับ EPMB ที่ให้ผลิต
0: ครับ
3: เอ็กเถิง G6 พวงขวาให
0: ้
3: ครับอะไรแบบนี
1: ้สิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาจุดนี้บ้านเราเนี่ยก็โดนเรื่องนะ
3: สิ่งที่ผมอยากให้ภาครัฐหันกลับไปมองคือค่าญี่ปุ่นที่เขามองตาปิดๆอ่ะก็ถูกไหมพี่ฮอนด้าอยู่ในประเทศไทยมากี่ปีโตโยต้าอยู่ในประเทศไทยมากี่ปีติดในเรื่องของรถนำเข้าข้ามพรมแดนมายังไม่ดีเท่ารถจีนเลยใช่ไหมสมมติ
0: เ
3: อาผาดเหลือ ร้านตายอย่างเงี้ยพี่อ่ะถ้ามันเป็นไปได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาขายบ้านเราร้าน8,000,000-9,000,000สองล้านต้นทำให้มันได้เหมือนที่ทำให้กับจีน
0: อ
3: ่ะเพราะว่าค่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามาตั้งลกลากสร้างงานไปถ้านับตั้งแต่เปิดโรงงานวันแรกจนถึงปัจจุบันเขาสร้างงานไปแล้วกี่แสนยูนิตกี่แสนตำแหน่งใช่ไหม
0: คือทุกวันนี้
3: เข้าใหม่อะไรเงี้ย
0: อย่างทุกวันนี้ถามว่าอย่างโดยส่วนตัวในความรู้สึกผมนะ
3: ผมอ
0: ันนี้ผมคนอื่นเป็นไงผมไม่รู้นะในความรู้สึกผมอ่ะผมก็ยังเชื่อมเขาเรียกอะไรยังมีความมั่นใจในแบรนด์ญี่ปุ่นมากกว่าแบรนด์จีนนะต่อให้แบรนด์จีนจะดังแบบ BYD อย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
3: ในแง่ความเชื่อมั่นส่วนบุคคลนะ
0: ในมันก็คืออนาคตมันมีโอกาสอะที่มันอาจจะไปไม่รอดก็ได้ไงใครจะไปรู้ใช่ป่ะว่าไอ้โอ้ดูแบบโอเคเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมอยู่ดีไม่รอดวะซึ่งเราก็ไม่รู้ไงแต่แบรนด์ญี่ปุ่นมันเชื่อมั่นได้ไง
3: เราไม่ได้พูดถึงร้านอาหารใช่ไหมที่ดูโอเคแต่ทำไมมีปัญหา
0: มันก็คือกันละมั้ง
3: โอเค
0: ไม่ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงนึกออกว่าในความรู้สึกอย่างผมกล้าพูดได้เลยว่าอย่างผมเนี่ยคุกคีวงการรถมาเนี่ยเราก็อยู่วงการรถมานานแล้วใช่ไหมจะ30กว่าปีแล้วเราก็เห็นอะไรมันเยอะแยะอย่างค่ายญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าเราด่าไหมเราติเพื่อก่อนนะบางทีเราด่าเรื่องออปชั่นเรื่องนู่นนี่นั่นว่าเอ้ยโอ้โหรถอย่างนี้ราคาเท่านี้เนี่ยไปอยู่ที่นู่นราคาแพงกว่าไอ้ราคาถูกกว่าออปชั่นเต็มเลยแต่มาที่นี่ตัดออปชั่นหมดเลยเราพยายามส่งเสริมตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันดีขึ้นไง
3: พูดจนไม่มีใครชวนไปเทสรถแล้ว
0: ใช่จนมาค่ายจีนเนี่ยโอ้ใส่นู่นใส่ดีมาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เหมือนกับว่าพอโดนกระทำไงมันถึงต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงในเฮนัทถูกป่ะ
3: ต้องมีการ
0: ถ้าไม่โดน
3: เกิดขึ้น
0: ถ้าไม่โดนกระทำมันคงไม่มีหรอกตรงนั้นน่ะนะฮะแต่ถามว่าในความลึกๆอ่ะความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าคนก็ยังมุ่งมั่นไปทางแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ยุโรปมากกว่าแบรนด์จีนนะผมกล้าพูดได้เลยเอาง่ายทุกวันนี้เวลาคนซื้อรถไฟฟ้ามาเนี่ยผมเชื่อว่า80%ไม่มีใครหวังในเรื่องของการขายต่อแม้แต่คันเดียว
3: ก็ถูก
0: อาจจะง่ายเอาคือเอางี้ขอให้มันใช้ดีประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงแล้วกันนะแล้วเสียน้อยเอาง่ายว่าทำให้เงินในกระเป๋าเหลือเยอะขึ้นสัก15-20 ปีผมคิดว่าเขาเพียงพอแล้วนะต่อให้มูลค่ารถเป็นศูนย์ด้วยนะเอางี
3: ้
0: เขาถือว่าคุ้มแล้วอ่ะถูกป่ะล่ะถ้าตีมูลค่ารถไม่เหลือเพราะอย่างรถน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ผ่านไปประมาณสัก10 กว่าปีเนี่ยจากราคาล้านหนึ่งเนี่ยล้านกว่าบาทเนี่ยมูลค่าอาจจะเหลือหลักแสนแล้วนะอย่างทุกรถยุคถ้ารถปี2000นิดๆแล้วกันอ่ะ2000ต้นๆอ่ะณเวลานี้ซื้อขายกันหลักหมื่นแล้วอ่ะ
3: ถูกครับ
0: 20ปีอ่ะถ้ารถ10กว่าปีก็หลักแสนอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเราทุกคนยังมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่าต้องให้ภาครัฐแค่ไม่ใช่นัดทำยังไงให้รถมันถูกลงได้
3: มันคือยิ่งจะโปรจีนอ่ะผมก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมเราจัดรายการไม่ใช่เป็นสื่อนะเราเป็นผู้บริโภค
0: เราจัดในเชิงผู้บริโภคผมไม่ได้จัดรายการในเชิงสื่อนะฮะ
3: เ
0: ราไม่เคยไปอวยใครนะ
3: ใช่ทุกอย่างที่ซื้อทุกอย่างที่ใช้ไปแบบเงื่อนไขมนุษย์ปกติ
0: ถูกต้องครับ
3: ไม่เคยขอไม่เคยแถมไม่เคยได้ดอกพิเศษบ้าๆบอๆอะไรทั้งนั้นไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดเนี่ยขอให้เข้าใจว่าฉันไม่ได้เป็นสื่ออ
0: ครับ
3: แล้วสิ่งที่ขอเนี่ยคือพี่จะโปรจีนนะไม่ว่าแต่พี่ก็ต้องถึงคนที่เขาอยู่มานานอยู่กับพี่มานานด้วยว่าโอเคมันเหมือนกับบริษัทนึงอะไม่เห็นหัวพนักงานที่อยู่มานานและมีความชำนาญแต่ไปช้อนที่อื่นมานั่งหัวแทนอย่างเงี้ยไอคนที่ต่อแถวรอจะขึ้นหัวอยู่มันก็ทำไมทำอย่างนี้ล่ะพี่แล้วที่ผมพิสูจน์ตัวเองมา20 ปี30 ปีโตโยต้า50-60 ปีอะ
0: ใช
3: ่ฮอนด้า50 ปีอย่างเงี้ยซูซูกิ
0: เหมือนก็โดนทางลัดเลย
3: เอาเด็กเส้นดีกว่า
0: ครับผม
3: คือถ้ามันจะมีเงื่อนไขพิเศษทางการค้าระหว่างกันก็ต้องให้แบบแฟร์เพย์กับชาติอื่นด้วย
0: อือใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องคิดเรื่องนี้ครับ
0: อือ
3: พี่อย่าไปคิดว่าการนั่งเอาผาดมันพิเศษนะพี่มันไม่ได้พิเศษเลยแค่มันภาษีมันแพงหรือจะไปนั่งเบนซ์อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้พิเศษนะพี่ในเมืองนอกราคามันพอๆกับผมพูดตรงนี้เราสามารถซื้อ S Class ได้ในราคาที่แพงกว่า CRV ตัวท็อปนิดเดียวอ่ะ
0: ผมกล้าพูดได้เลยนะว่าถ้าราคาเราเป็นแบบในราคาซื้อรถในราคาเท่ากับ
3: ญี่ปุ่น
0: นะผมบอกให้เลยว่าเอาผ่านไม่ได้มีแค่นี้หรอก
3: ฟอร์จูเนอร์
0: เอาผ่านเราถึงเยอะที่สุดในโลกถูกต้องฟอร์จูเนอร์ไม่มีใช่
3: ละเพราะราคามันชนฟอร์จูเนอร์ไง
0: ครับผมครับผม
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้องทำอ่ะไม่ได้ทำให
0: ้
3: ของเหล่านี้มันแพงพิเศษ
0: ค่ะ
3: แต่พี่ต้องทำให้มันเกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ถ้าถามตรงๆคือการแข่งขันไม่เท่าเทียมอยู่ตอนนี้
1: ถ้าคุณก็มีเงื่อนไขสมมติว่า BYD มีภาษีมาประมาณนี้แล้วคุณต้องมาตั้งโรงงานด้วยแต่อัลภาพที่ตัดมาคือไอ้ค่ายญี่ปุ่นที่ยินนั่งกินสาเกกันอยู่เนี่ยรวมกันหลายค่ายเนี่ยชนแก้มันอยู่ว่าน้อยใจประเทศไทยว่าทำไมเราเขาไม่เฟเวอร์เรามั่งวะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยนะ
0: มันมีอีกเรื่องนึงนะที่น่าสนใจ

0: ใจอ่ะทำไมพีอู๊ดถึงไม่มาเมืองไทยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะ
1: การเปิดไลน์ครับการประกอบส่วนหนึ่งการที่เคยมีปัญหากับศุลกากรส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นใช้คำว่าอะไรสมัย
0: โดนปรับ
1: บอกว่า
0: โดนปรับ
1: เอามาประกอบได้อ่ะอีกสมัยหนึ่งมาตีอีกกฎหมายที่ตีผ่านไปแล้วมาตีความกันใหม่บอกไม่ได้แล้วจะไปปรับอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เอาเงี้ยเอาแค่ตรงนี้ให้มันไม่ย้อนแย้งไม่กลับไปกลับมาก่อน
0: ค่ะผม
1: แต่ว่า
0: น่ะก็จริงๆก็อย่างที่เฮียนัทพูดถูกนะก็ให้มันมีการแข่งขันกันได้มันสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยนะครับ
1: ปล่อยเลยครับที่เหลือคือเป็นหน้าที่ของค่ายเอกชนทั้งหมดที่จะแข่งกันด้วยโปรโมชั่นราคาออปชั่น
0: ครับลองดูแล้วกันนะฮะ
1: แต่ผมมีค่าปล่อยเลย
0: แต่ผมว่ามีค่ายนะที่เขาไม่สนโลกใครเลยนะเทสลาใครจะเป็นไงช่างมันฉันได้อยู่ฉันอย่างนี้แหละ
1: ล่าสุดเปิดป๊อปอัพที่โคราชเป็นเพิงเพิงที่ลานจอดรถหนุน
0: โอ้โห
2: เรียกป๊อปอัพนะ
0: เพิงหมังแหนเลยโอ้อะประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่มีปัญหาส่งข้อความมาได้นะครับ4689899นะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะ
1: เฮ้ยเขาบอกเฮนัทเข้าด่านดังซะด้วยมีตรวจฉี่ด้วยนะครับด่านนี้จากคุณบอมดี
0: อย่า
1: ผมอยากบอกนะผมโดนไปแล้วรอบที่แล้วผมโดนไปแล้วมางคืนเลยก็ไม่ยังไงเสร็จปุ๊บเขาก็คือให้ผมกับมือขวาเนี่ยลงไปตรวจปัสสาวะเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไม้จุ่มแล้วก็โอเคผ่านก็ตรวจสงสัยด่านนี้จะฟีเวอร์แล้วก็มีคนส่งมาเฮียนัดเกมเหรอครับไม่เกมเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วคือผมเปลี่ยนทีแรกเนี่ยผมก็เลือกอยู่นะว่าจะเป็นท่อสำนักไทยที่เป็นไทเทเนียมแต่สุดท้ายแล้วผมเลือกแบรนด์นี้เพราะว่ามันมีใบทดสอบมาตรฐานเสียง
0: เวลาถ้าเรามีใบนี้เราถ่ายไว้อ่ะมันคือไม่ต้องเอาไปจริงมาหรอกแค่ถ่ายไว้อ่ะมันก็ยืนยันได้แล้วไงแต่ถ้าจะไม่เชื่อมันก็ว่ากันอีกเรื่องนึงไง
1: ไม่เชื่อก็เอาเครื่องวัดมาดิ
0: ไม่เชื่อก็ตอนนี้ก็คุณก็ทำให้มันเชื่อได้อะคุณก็เอาเครื่องมาแค่นั้นเองนะฮะ
1: อย่าเอามือป้องหูแล้วบอกว่าดังนะอย่างนี้ไม่เอา
0: คือเวลาเจอด่านตรวจหรืออะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีความผิดนะหรือว่าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าเราถูกนะคุณพูดไปได้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเราไม่ได้ต้องการให้ไปเถียงเขานะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเรารู้เจตนาไงนึกออกปะ
1: รถ
0: ดูจากเจตนาเออมันดูจากเจตนา
1: เดียว
0: มันดูจากเจตนาได้ไงคือผมก็ยังแซวเลยบอกเฮ้ยโอ้โหเอากันตรงนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันรู้เจตนาแหละมันไม่ใช่ไม่รู้

0: เนาะ
1: ในเรื่องของเจ้าหน้าที่เวลาทำอะไรก็ระวังตัวหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบมีแค่นี่นะเดี๋ยวนี้กล้องเครื่องมีเยอะแยะในรถอะไรเงี้ยมันมีตัวสอบ
0: หมดเลยนะครับต้องยอมรับนะเจ้าหน้าที่ก็กล้องแกก็เต็มตัวเหมือนกันนะต้องมีอย่างน้อยสองตัว
1: ไม่เป็นไร
0: ก็เป็นเลนคู่
1: ก็เอามาพูดเลยคุณก็พูดไปสิเราก็ดูเจตนาการแค่นั้นเองนะ
0: คืออย่างผมเองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเลยคราวที่แล้วมั้งที่มาเทสลามั้งอันนั้นน่ะผมเร็วเกิน
1: อ
0: ันที่ผมรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะผมเห็นกล้องสื่อระยะที่ผมเนี่ยชะลอไม่ทันแล้วมันเป็นกล้องที่ไม่ได้เป็นกล้องเสาอ่ะมันเป็นกล้องมนุษย์ตั้งกล้อง
1: ผ
0: มคิดในใจเลยเอาละกู
1: ผ
0: มหลุดทางแล้วพอถึงด่านก็โดนเรียกผมพูดตรงนะอ่านข่าวผมยังไม่ไหว้สวยเท่าวันนั้นเลย
1: ข่าว
0: ไหว้ลูกค้าเหมือนไหว้ลูกค้าอยู่ร้านเลยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเขาบอกเร็วไปหนุ่มก็เลยไปเคลียร์กันที่ป้อมไปพูดคุย
1: พี่ว่าพี่ถ้าลงขนาดนี้ไม่เร็วก็หลับนะพี
0: ่เออแล้วล่ะ
1: ถ้าลงขนาดนี้ชิวๆก็

0: เจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นะก็เลยได้ใบเสร็จมาครับแล้วมีใบกำกับมาด้วย
0: ครับ
1: ก็มีเขาบอกความเร็วเนี่ยมันมีกำหนดนะอย่างเช่นร้อยหนึ่งไม่เกิน110ก็มีเงื่อนไขปรับตามสัดส่วนเท่านี้อะไรเงี้ย
0: อือฮึครับ
1: วันนั้น104ได้มั้งแล้วก็ลงไปก็เลยบอกว่ามีชุดเล็กไหมครับนะ
0: ครับผม
1: ไม่ต้องชุดใหญ่ก็ได้ครับผมอะไรเงี้ยคือผมว่าผมพูดตรงนะเจอตำรวจอยากสลิงแตกพอเฮ้ยก็เรียกผมเรียบร้อยมือไปสั่งจะมีดาวที่หัวเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีดาวหรือมีติ๊กอะไรประหลาดที่หัวเนี่ยไม่มีส่วนลดแล้ว
0: อันนี้หมายถึงว่าอยู่ในขั้นตอนเรียกว่าหมั่นไส
1: ้ถูกไอ้นี่เต็มข
0: ้อไอ้นี่ไม่มีส่วนลดอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับไม่ต้องเลยมีขั้นต่ำกับขั้นสูงใช่ไหมไอ้นี่ขั้นต่ำไม่มีมีขั้นสูงสุดเลย
1: ถูกต้องอันนี้ขั้นสัญญาบัตรเลยอันนี้ขึ้นไปเลย
0: ครับผมครับผม
1: นะครับของเรานี่ก็เป็นระดับจ่าอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักในสิบอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: คือนุ่มๆไว้อ๋อมันไม่ได้เกินนะครับพี่เกินหรอก
0: ครับ
1: ครับจุนจุนอะไรไหนก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์กัน
0: ฮะครับ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้นะฮะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักแว็บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะก็4689899นะครับผม
2: ครับผม
1: ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะอ่ะไปที่ SMS ก่อนนะฮะวันนี้สวัสดีครับพี่ MGIM5 กับ New Tesla Model 3พี่จะเลือกตัวไหนกันครับรถไฟฟ้าคันแรกซีดานไม่เกิน 1.5 ล้านมีข้อดีข้อเสีย2รุ่นนี้ยังไงบ้างเพิ่งเห็น IM5 บนถนนเอ้ยบนถนนสวยหยดย้อยแต่ก็กลัวระบบความประมวลผลสู้ Tesla ไม่ได้ขอบคุณพี่ๆสำหรับคำตอบครับคุณมาถามเจ้าของรถ Tesla ทั้ง2คันเลยนะไม่ต้องบอกว่าตอนที่ซื้อ Tesla IM ยังไม่ออกโอเค IM6 มาก่อนแล้ว IM5 มาทีหลัง
2: เราจะซื้อมั้ยล่ะอ่ะสมมุติออกพร้อมกันพี่จะซื้อมั้ยล่ะ
1: ไม
2: ่เออ
1: ใช่ป่ะคือเอางี้ถ้ารูปร่างรูปทรงนะผมว่ายังไง Tesla ก็ดูสวยกว่าในสำหรับส่วนตัวผมนะไม่ใช่ IM5 ไม่ดีนะ IM5 ผมบอกให้เลยว่ามันเป็นรถที่แบบเค้าเรียกดูมีความภูมิฐานอ่ะงี้ดีกว่าแล้วก็ถามว่าระบบต่างๆเนี่ยบางระบบอาจจะเยอะกว่า Tesla ด้วยนะ
2: ถูก
1: ต้องบอกว่าเยอะกว่านะแต่ว่าคือคนที่ใช้ในรถ Tesla เนี่ยส่วนใหญ่มั่นใจในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์เขาดีกว่าเขามั่นใจตรงนั้นมากกว่าส่วนไอ้ยี่ห้ออื่นอ่ะระบบซอฟต์แวร์เป็นไงอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่ถามว่าเล่นได้ไหมคือเอางี้สองตัวนี้ถ้าคุณชอบเนี่ยคุณไปตัวที่คุณชอบเลยคุณไม่ต้องมายเลยเพราะอย่าลืมว่า MG เขาก็พิสูจน์มากับในหลายเรเวอร์ชันแล้วไม่ว่าจะเป็น MG 4ที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนี่มา IM 5 IM 6คือทุกตัวผมว่า MG
2: ไปกันใหญ่
1: หมดใช่ถูกต้องนะฮะนะโดยแต่ว่าถามส่วนตัวผมสองคนอ่ะผมใช้เทสลากันอยู่แต่ผมเป็นเทสลาตัวแรกที่มันเปิดขายในประเทศไทยนะ
2: ฮัลโหลไทยแลนด์อ่ะ
1: ใช่แล้วตัวที่สองเนี่ยถามว่ามันดูสวยกว่าแล้วกันนะฮะแต่เราก็คงไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อแล้ว
2: นะ
1: เราแค่ตัวแรกเรายังผ่อนไม่หมดเลยทุกวันนี้ครับผม
2: นะคืออย่างไทยมันมีระบบถอยจอดขับออก
1: ใช่
2: ระบบวัดบัสไอเอดีนะ
1: วิ่งแบบปูด้วย
2: ระบบเลี้ยว4ล้อใช่
1: มีวิ่งแบบปูด้วยวิ่งแบบปูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเป็นออปชันที่เทสลาไม่มี
1: ใช่ถูกต้อง
2: เพราะนั้นถ้าคุณเลือกออปชันIM5 มันจะตอบโจทย์มาก
1: อือฮึครับ
2: แล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เลือกออปชันคุณอาจจะมองในเรื่องของซอฟต์แวร์ความเสถียรอะไรต่างๆเนี่ยในกลุ่ม EV เองอ่ะถ้าไม่ได้เป็นโปรจีนทุกคนก็ยอมรับในความเสถียรของซอฟต์แวร์ Tesla นะ
1: ใช่แม้กระทั่งสื่อมวลชนหลายๆคนที่ไปทดสอบเนี่ยเขาก็ยังชื่นชมในเรื่องของซอฟต์แวร์ Tesla เลยนะ
2: สมมติว่าเราคุยกันในแง่ของอัตราการวิ่งแล้วกันเทสลาเนี่ยโมเดล3จะเป็นตัว long range ขับหลังใช่ไหม0ถึง100 IM5 4.9
1: ดีกว่า
2: long range ขับหลัง 5.2 ของเทสล
1: า
2: วิ่งในสุดแบบ NEDC IM5 ก็860เทสลาก็เข้าๆอยู่ประมาณ713อันนี้ NEDC อ่ะพี่
1: คร
2: ับ ใช่ไหมเป็นถ้าในแง่ของการซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จ IM5 ก็สถาปัตย์800โวลต
1: ์เร็วกว่า
2: 400ม้า IM5 407เทสลาก็อยู่ประมาณสัก280-290ตัวใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วระบบการจัดการพลังงานหรือว่าระบบการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ในเรื่องของการใช้กำลังเนี่ยเทสลาหลายคนก็ชื่นชมว่า power management ดีกว่า
1: ใช่ครับผม
2: นะครับก
1: ็
2: ซุปเปอร์ชาร์จคือระบบที่เป็นเครือข่ายที่นะวันนี้ขยายอยู่เรื่อยๆช่วงหลังเนี่ยถ้าจะมีให้เห็นว่าเป็นการอัปเดตทุกเดือนเลยสองสามที่เปิดใหม่สองสามที่เปิดใหม่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสะดวกแบบนึงครับที่แบรนด์อื่นยังไม่ได้มีกันแบบนั้นสมมติในกรณีต้องวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยอย่างผมเนี่ยวันนี้ผมขึ้นไปอุดรเนี่ยเราไม่ได้ผ่านตัวเมืองในหลายจังหวัดไง
1: ฮะ
2: แต่ปะซึ่งที่ชาร์จส่วนใหญ่ก็ถ้ามองว่าเป็นเทสลามันมักจะอยู่ในตัวเมือง
1: แต่ขอนแก่นใหญ
2: ่ขอนแก่นมันจะอยู่บนมิตรภาพเลยที่วิ่งผ่านอยู่แล้วตรงอู้ฟู่มาร์เก็ต
1: ครับผม
2: อะไรอย่างเงี้ยนอกนั้น ถ้าจะต้องชาร์จในอีโคซิสเต็มของ Tesla เองมันอาจจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้น
1: อือฮึ
2: แต่เท่าที่ใช้มาผมว่าล่าสุดที่ผมเอาไปตะกลก็ไม่ลำบาก
1: อือฮึ
3: ครับ
2: เพราะว่าพวดแรกผมก็มาโผล่เลย M6 แถวปักช่องมาจิ้มก่อนทีนึงแล้วก็จิ้มอีกทีก็ขอนแก่นแบบกินกาแฟแล้วกินกาแฟก็จิ้มหน่อยเว้ยอะไรเงี้ย
1: อือฮ
2: ึอย่างนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นM5 เนี่ยชาร์จได้ทุกค่ายทุกแบรนด์ยกเว้นของ Tesla เท่านั้น
3: ครับ
2: ส่วน Tesla ชาร์จได้ก็ทุกแบรนด์ของ Tesla กับทุกค่ายก็จะมีของทุกค่ายด้วย
3: ครับผม
2: มันมีค่ายที่เห็นแก่ตัวหน่อยของตัวเองคือจะไม่ให้ใครมาชาร์จหรอกให้ชาร์จแต่พวกฉันเอง
3: แต่ของคนอื่นของคนอื่นเขาเราไปชาร์จได
2: ้ถูกต้องเราไปชาร์จได้ขอให้มันมีไฟล์แล้วจิ้มให้หมดอ่ะ
3: ครับ
2: นั่นแหละประมาณนั้น
3: เฮียวันนี้เห็นรถทรง SUV น่าจะเป็น EV พางตัวด้วยสติ๊กเกอร์ลายม้าลายทั้งคันวิ่งอยู่บนสะพานภูมิพล2คันไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับจะเคนมเปรี้ยว
2: ถ้าพางเนี่ยจะมาขาย
3: ถ้าไม่ต้องถ้าพังแสดงว่ามีการเริ่มมีการทดสอบวิ่งในบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
2: แต่ถ้าไม่พังเลยเอามาขับเนี้ยอันนี้ไม่น่าขาย
3: เมื่อก่อนผมไม่เห็นต้องพังเลยนะตอนที่ผมเอา CRV เจน1อะที่ก่อนที่จะผลิตในประเทศไทยอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะเจนหนึ่งที่เอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวนำเข้าก่อนแล้วหลังๆถึงจะเป็นผลิตในประเทศตอนนั้นอยู่กับผมน่าจะเป็นเดือนเลยนะเพื่อที่มานั่งมาขับทดสอบในประเทศไทยแหละขับทั้งในกรุงเทพช่วงรถติดทุกอย่างก็คือมีการบันทึกข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ท้ายรถนี่แหละมันก็พิมพ์อยู่ตลอดเวลาแครกแครกแครกแครกแครกของมันอยู่นั่นอ่ะอันนั้นไม่เห็นต้องพังเลยก็ขับตรงๆนั้นเลยไม่เห็นเขาต้องพังเพลิงอะไรเลย
2: ไม่แต่สมัยก่อนสติ๊กเกอร์ที่มันจะแรปเนี่ยมันยังไม่ขนาดอย่างทุกวันนี้นะ
3: อ๋อยังไม่ค่อยมี
2: ใช่ไหมเรายังไม่มีใช่เดี๋ยวนี้มีทำง่ายทำกันง่ายขึ้น
3: ป้ายทะเบียนป้ายขาวดำปกติไอ้ป้ายตอนนั้นจำไม่ได้ขาวดำหรือป้ายแดงแต่ไม่มีป้ายอย่างนี้นะไอทีซีอะไรยังไม่มี
2: เทสคาไม่มี
3: ไม่มีครับนะประมาณนี้เดี๋ยวนะฮะอ้าวเฮียนัทเกมฮ่าๆมีหัวล้อส่งท้ายด้วย
2: มีเกมไม่เอาอยู่
3: เฮียนัทเจอโซ่ฮ่าๆนะฮะครับผมเฮียนัทเข้าด่านดังซะด้วยเพื่อตรวจสอบฉี่ครับด่านนี้ซอมบี้บอมบี้บอมบีนะฮะต้องลดภาษีให้ EV ยุ่นเท่ากับจีนด้วยครับถึงจะยุติธรรมมันต้องไปแก้กฎหมายใหม่ต้องไปแก้ไอ้สนธิสัญญาอะไรใหม่หมดนะฮะ
2: อย่าไปมองว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์อ่ะถ้าคุณเป็นทำเพื่อคนประชาชน
3: อ
2: ่ะอันนี้ไม่ได้มองในมุมค่ายรถนะถ้ามองในมุมของประชาชนทั่วไปอ่ะประชาชนได้ประโยชน์อยู่แล้วเราได้ของถูกลงอ่ะใช่ไหม
3: ครับสวัสดีครับถ้าเราแต่งรถแล้วมีใบวิศวะแล้วไปลงเล่มที่ขนส่งตำรวจจะจับเราอีกไหมจับ
2: แต่ก็ต้องมันต้องไปนั่งอธิบายไงใช่มันต้องไปนั่งอธิบายที่ผมไม่เชื่อแล้วนะ
3: ต้องจับก่อนใช่มันต้องแล้วคุณก็ต้องยื่นทุกสิ่งอย่างที่เขาแกงมาว่าคุณไม่ถูกต้องอ่ะนึกออกป่ะอะไรที่คุณไม่ถูกต้องอ่ะคุณก็ต้องมีหลักฐานในการยืนยันว่าคุณถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
2: ใช่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของซันรูฟล้อหลังคาซันรูฟเนี่ยต้องไปลงเล่มต้องไปลงเล่มให้เรียบร้อยถ้าสองสีก็ต้องลงเล่มพวกฝากระโปรงคาร์บอนแก้มคาร์บอนอย่างเงี้ยต้องลงสองสีอะไรอย่างนั้น
3: ครับมาทาง YouTube ต่อเลยนะฮะออกอากาศกันแบบสดๆเอาให้ครบเลยครับเป็นไงล่ะ สวัสดีครับถามหน่อยครับรถผมเนี่ยจดตุลา20ต่อภาษีปีนี้ต้องตรวจสภาพหรือยังครับเดี๋ยวนะ2 1 2 2 3 4 5 2ยังน่าจะ6ป
2: ีอ่ะ
3: ปีหน้าน่าจะตรวจนะ
2: อ
3: ืมคิดว่ายังนะตอนนี้เขาครบปีที่6พอดีนะฮะสวัสดีครับ2เฮียรถ Vios ปี16เปลี่ยนหัวเทียนเทียบมา1หัวแต่อาการสะดุดก็หายครับอนาคตยาวไปจะมีปัญหาไหมครับเฮียจำเป็นต้องเปลี่ยนของแท้ไหมแล้วทำไมต้องเปลี่ยนแค่หัวเดียวในเมื่อคุณเทสมาแล้วมันจบแล้วเนี่ยแล้วหรือว่าคุณซื้อหัวเทียมมาลองหัวเดียว
2: สั่งมาหัวเดียวพ
3: ี่ไม่คือหัวเดียวปกติเขาก็ไปขายกันนะไม่ใช่รถมอไซค์นี่ขายหัวเดียวนึกออกป่ะ
2: สั่งโชเป้ไงโชเป้อ่ะ
1: ผมแนะนำนะถ้ามันจบแล้วเนี่ยคุณไปเบิกหัวเทียมแท้มาใส่เถอะเชื่อผ
2: ม
1: แต่ใส่ให้หมดเลยนะ4อันเลยนะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณนันทศรทักทายมานะฮะช่วยแนะนำวิธีให้หนูครับแล้วก็ตัวปิดกั้นตรงรถเพื่อไม่ให้หนูเข้าแนะนำให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ฉันปิดช่องลมไม่ให้หนูเข้ามีประโยชน์ไหมเห็นขายในช้อปปี้มันมาตรฐานไหม
1: อย่า
2: หนูเนี่ยโอ้โหรูเท่าเหรียญ5มันยังเข้าได้เลย
1: เอาง่ายไอตัวลิ้นอากาศอ่ะเวลาปกติอ่ะคนส่วนใหญ่จะไม่ได้เปิดถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: แล้วหนูมันเข้าไปทำรังไอทำไปอะไรไปสร้างอะไร
2: ไปปาร์ตี้อยู่ได้ไง
1: เออปาร์ตี้ข้างในได้ยังไงถูกต้องนะฮะบางทีคือเชื่อไหมว่าผมเคยแบบมีคนบอกทักมาว่าเนี่ยรถมีกลิ่นไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยผมในใจนะสงสัยกลิ่นหนูแน่เลยว่ะแล้วพอเปิดฝาโปรงหน้ารถนะโอ้โหเต็มเลยอะรอยตีนมันเต็มเลยใช่ป่ะผมก็เลยเปิดเก๊ะดึงไอ้ตัวไอ้กองแอร์ดึงออกมาเลยนะโอ้โหเจ้าของแทบหงายท้องเนี่ยทั้งเศษไก่เศษขี้มันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอะเขาก็งงว่าโอ้โหกูดมทุกวันเลยเหรอวันนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือผมบอกให้เลยว่าไอ้ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันคือการแก้ที่ปลายเหตุไงครับเราจะทำไงไม่หนูขึ้นรถอาจต้องไปล้างห้องเครื่องก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อมันชอบขึ้นรถเพื่อมาหาอาหารมาหาของกินหรือมาหาอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเราก็อาหารวางไว้ใต้นั้นก็ดักมันเลยผมจำได้ผมเคยดักด้วยใช้เวลาประมาณสักแวบเดียวอย่างเงี้ยเอาเฮียได้บอกเฮียนัทใช่ไหมเฮียนัทตอนนั้นเฮียนัทมีปัญหา
2: ใช
1: ่พอเอากาวดักปุ๊บหายเลยทีนี้ไม่มีใหม่เลยนะฮะนั่นแหละครับ
2: คือต้องดักแล้วต้องทิ้งไว้นะผมเนี่ยมีปัญหาช่วงนึงเหมือนกัน
1: อ่า
2: คือที่บ้านเนี่ยจะมีบ้านหลังกับบ้านหน้าเมื่อก่อนเนี่ยมีสมัยมีย่าอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีถังพักขยะก่อนจะเอาไปทิ้งหน้าบ้าน
1: ค่ะ
2: พี่ดังก็จะมีเอาถุงเศษอาหารมาวางไว้ลงรถเท่านั้นแหละเห็นหนูในลงรถเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นข้อห้ามสำหรับผมกับพี่เลี้ยงเลยว่าห้ามเอาของกินมาวางไว้แถวนี้จนตอนนั้นเนี่ยเห็นหนูแล้วอาการไม่ดีเลยไว้เป็นห่วงรถกระโปรงปกติพื้นฐานจอดรถเนี่ยผมเปิดฝากระโปรงทุกครั้งอยู่แล้วก็เลยอ่ะตอนนั้นดักก่อนเพราะดักเสร็จปุ๊บเห็ดมันได้แล้วพอมันได้ถ้าเสร็จทำไงทิ้งมันไว
1: ้
2: เองร้องซ้ายเสียงแหบเสียงแห้งให
1: ้
2: เพื่อนเองรู้ว่าข้าเอาละหลังจากนั้นผมก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็ประกอบกับผมไม่ได้ทิ้งเศษอาหารหรือเอามาพักไว้ตรงโรงรถอีกเลย
1: ครับ
2: นั่นนะครับ
1: นั่นแหละวิธีกำจัดหนูนะฮะถามว่าเราอยากจะทำมันไหมเราก็ไม่มีใครอยากทำหรอกครับเชื่อผมดิแต่บางทีมันก็สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ในรถเราอะเยอะนะเอาง่ายหนูกัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเห็นหนูกัดปุ๊บเนี่ยแล้วรถคุณมีปัญหานะเวลาคุณเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์มันเคลมหมดเลยนะสายฟงสายไฟไม่ต่อให้นะครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับทั้งที่มันก็ต่อได้นะแต่ก็ไม่ทำนั่นแหละวิธีการทำงานของเขาเนี่ยนะครับถามหน่อยครับสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้อายุ55เกษียณใบขับขี่ประชาชนยังต้องต่อไหมขอบคุณครับอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะเกษียณหรือไม่เกษียณนะใบขี่มันก็ต้องต่อตามอายุการทํางานไม่เหรอมันไม่ใช่ตามอายุเวลา
2: อายุใบ
1: ใช่
2: คือถ้าปีนี้55แล้วผมเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในหมวดของใบขับขี่ตลอดชีพอยู่นะผมว่า
1: ก็อาจจะ
2: มาทำทีหลัง
1: นะ
2: ย
1: นัทได้ทำทีหลัง
2: ทำทีหลังถ้ามาทำทีหลังเนี่ยต่อตามอายุไปจนกว่าคุณจะต่อไม่ผ่านครับส่วนบัตรประชาชนไปสุดท้ายหรือไม่จำเป็นต้องต่อแล้วแล้วเก็บใบนั้นไม่ได้เลยคือตอนที่คุณอายุ70
1: คือถ้าเรา70เราไม่ต้องทำแล้วประชาชน
2: ก็คือใช้ใบนั้นไม่ได้เลยพี่ไม่ต้องไปต่อแล้ว
1: อ๋อก็คือไม่มีใบไม่มีเขาเรียกไม่มีคำว่าหมดอายุแล้ว
2: ก็คือหรือจะไปต่อไปสุดท้ายตอน70นี่แหละแล้วเขาจะลงตอกบัตรไปให้ว่าเป็นนายอะไรว่าไป
1: อ๋อครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก
2: ็
1: ลองดูนะฮะอ้าววันนี้ก็หมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะ
3: ก็ในช่วงโค้งสุดท้ายของบอลโลกก็อีกไม่กี่น่าจะไม่กี่วันนี้แหละนะฮะก็คงจบแหละนะฮะก็จะได้พักผ่อนในอย่างเต็มที่นะฮะ
2: ครับ
3: อ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องรถนะฮะก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้เราก็ยังมากันเหมือนเดิม

0: หนึ่ง
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: 48ทีม104 แมตช์ 39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบ่อนกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับ

0: ต้นของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

งท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับชายผม99 Active Radio นะครับเอวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ชายของผมคนนี้ครับโปรคิวพงศกรชัยคุณมาทางสายไม่ทราบวิคิวอยู่

0: หรือยังเอ่ย
1: สวัสดีครับปเตและผู้ฟังครับอยู่ในสายแล้วครับ
2: สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องกอล์ฟกันคุณร้องไห้ให้กับประเทศที่ชื่ออังกฤษไหมครับ
1: ผมเชียร์นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเจอกันแมตช์เนี้ยผมแรงก็ว่าอาร์เจนตินาครับ
2: น่ะมีแต่คนพูดแบบนี
1: ้ผมเชียร์ในเมสซี่แล้วก็นาทีบาปครับ
2: ก็สรุปก็เป็นอาเจนกับสเปนเนาะที่เข้าไปฟาดกันในรอบชิงแล้วก
1: ็
2: อังกฤษกับฝรั่งเศสจะต้องไปชิงที่สามกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอดูกันต่อไปครับยังไงก็นะแมตช์สุดท้ายละนะฮะยังไงว่ากัน SMS นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับส่งคำถามส่งอะไรเข้ามาได้เลยนะครับเราพูดคุยกันอยู่เนาะ
1: ครับ
2: ถ้าพูดถึงการแข่งขันกอล์ฟนะก็เป็นแมตช์ใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นบอลโลกกอล์ฟก็เป็นรายการเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ก็คือรายการ British Open หรือว่าที่คนทั่วโลกเขาเรียกกันว่า The Open นะครับรอบนี้ไปเล่นที่ Royal Birkdale นะฮะก็เบอร์ใหญ่ๆไปกันเพียบตามระเบียบนะฮะปีนี้พี่คิวว่าใครดูมีแววสุด
1: โหช่วงนี้จากผลงานนะครับเป็นไปได้หมดเลยอ่ะผมเอาในดวงใจผมแล้วกันก็ทอมมี่ฟรีดวูดกับมินูรีได้นะครับ
2: อ๋อจะฟรีดวูดนี่บ้านเขานี่เนี่ยโซนบ้านเขาเล่นในบ้าน
1: เขาช็อตหลากหลายทั้งคู่เลยครับเล่นบอลพุ่งต่ำหลบลมอะไรอย่างงี้ได้ดี
2: ไม่คิดว่าสกอตตี้เชฟเลอร์เขาตั้งใจตกรอบเพื่อพักแล้วมาแข่งรายการนี้เลยเหรอ
1: โอ้แต่ว่าแมตช์ที่ผ่านมาก็ดูพักไม่ค่อยดีนะครับ
2: ก็ยังไง
1: จะยากอยู่นะสำหรับผมนะ
2: ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอถ่ายทอดนะครับรู้สึกจะเป็นของ True Vision เนาะ UBCถ่ายทอดทางด้านของ The Open ได้รับชมนะครับแล้วก็ลุ้นกันว่ารอบนี้ใครจะเป็นคนถือถ้วยเหยือกวายคาร์ดจักอีกรอบหนึ่งนะครับนะแต่รอบนี้ม
1: ีก็ปเตรอบนี้เหมือนจะมีนักกอล์ฟจากไทยเป็นหนึ่งคนป่ะครับ
2: มีครับมีอเมเจอร์ของเราครับฟีฟ่าเหล่าพักดีครับ
1: ฟีฟ่าพงศพัฒน์เหล่าพักดี
2: ใช่
1: เป็นลูกวัย21ปี
2: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในโซนของแอมเมเจอร์เป็นอยู่ในโซนแอมเมเจอร์คนเดียวนะครับที่เป็นของไทยนอกนั้นแอมเมเจอร์รอบนี้ไปเยอะนะไปกันหลายคนเหมือนกันนะ
1: ใน
2: หลายประเทศมากนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดูจากสภาพสนามจากที่เห็นลิงก์ในลิงก์ไม่มีต้นไม้ใหญ่ใดๆทั้งสิ้น
1: ถูก
2: เป็นพื้นที่ลิงก์ก็คือพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างชายทะเลกับพื้นที่อาศัยเพราะฉะนั้นก็ตามสภาพจะมีแต่ลมแรงๆขนาดคลับเฮ้าส์ของสนามนี้ยังไม่ได้เป็นคลับเฮ้าส์ที่สูงใหญ่เท่าไหร่เลยเท่ากับว่าคุณจะได้เจอกับสภาพสนามที่ค่อนข้างจะโหดร้ายในระดับหนึ่งเนื่องจากลมที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงแล้วก็พอตบังเกอร์อาจจะไม่ได้พอตเยอะเท่าเซนต์แอนดรูขนาดนั้นแต่ก็ลงไปก็เกือบมิดหัวเหมือนกันนะ
1: ถูกต้อง
2: นะฮะยังไงก็เอาจะช่วยจะเชียร์นะของเราก็ต้องเชียร์น้องฟีฟ่าแหละเนาะ
1: ใช่แล้วคร
2: ับ
1: ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้าเล่นบ่อยๆผมว่าผลงานจะดีขึ้นนะเพราะว่าแมตช์เนี้ยด้วยสนามเนี้ยครับด้วยลมที่แรงใช่ไหมโปเตแล้วก็รวมถึงพอตบังเกอร์แล้วก็บริเวณของหน้ากรีนนะครับหญ้าเนี่ยสั้นเตียนมากเลยการเล่นช็อตเกมอ่ะให้เหมือนกับบ้านเราที่เล่นเปิดหน้าไม้โยนโด่งหรือใช้นิติเอ็ดอ่ะมันโด่งไม่พอนะครับมันต้องเป็นอีกวิธีการเล่นเลยนะนี่คือความยากของนักกอล์ฟไทยที่ไปเล่นในต่างแดนนะพอเจอสภาพสนามลักษณะนี้วิธีการต้องหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ติดตามเชียร์ครับผมว่าเตรียมการมาแล้วแน่นอน
2: ก็เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับวันแรกเนี่ยโฮโลเคชั่นของวันแรกเนี่ย

0: ่ธรรมดานะไม่มีอันไหนที่อยู่แบบกลางกรีนให้เล่นง่ายๆเลย
1: โ
0: อ้ไม่มีอันไหนอยู่กลางกรีนให้เล่นง่ายเลยวันแรกนี่ก็หลุมที่หนึ่งนี่ก็อยู่นู่นเลยครับถ้ามองจากรูปกรีนเนาะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะยิงในลักษณะไหนเข้าไปแต่ถ้ามองดูแล้วเนี่ยหลังขวาอย่างเงี้ยครับหลุมสองหน้าซ้ายแต่หน้าซ้ายหน้าแค่แบบสิบหน้าแค่12ยาร์ดแล้วก็ซ้าย4ยาร์ดอย่างเงี้ยมันก็แทบจะตกกรีนอยู่แล้วป่ะแทบจะปักขอบฟินอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หลุมสามนี่ก็ขวาล่างครับหลุมสี่นี่ก็ซ้ายบนหลุมห้าขวาล่างทงหน้ากันค่อนข้างเยอะแต่ทงหน้าที่ปักนี่คือซ่อนหลังบังเกอร์หมดเลยแล้วทงหลังก็ไปซ่อนในหลังบังเกอร์อีกทีใช้บังเกอร์ได้คุ้มค่ามากอ่ะสำหรับคนโยนทงในวันแรกนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยแอปพรูฟแล้ว 100% เนี่ยใช้วันนี้เนี่ยทุกหลุมนะครับในการแข่งขันดีโอเพ่นปีนี้แปะหมดเลยครับแปะไว้หลังบังเกอร์หมดเลยกรีนมีความกว้างสูงสุดประมาณ47ยาร์ดนะครับความลึก
1: ก็ไม่ลึกมาก
0: มีกรีนที่หลุมที่พอว่าผมว่าพอว่าจะเล่นได้อยู่ก็จะมีหลุม9ที่เป็นกรีนทรงกลมหน่อยแต่นอกนั้นจะเป็นกรีนทรงยาวซะหมดแล้วก็เป็นกรีนทรงคอนทัวร์ที่เป็นเหมือนกับไม้เทนนิสอะครับเป็นแร็คเก็ตเทนนิสที่เรียวแล้วไปบานปลายอะนั่นอะจะเยอะอันนั้นจะเยอะยังไงก็สู้ๆครับเอาใจช่วยเอาใจสู้กันเยอะๆนะฮะส่วนของผู้หญิงครับก็จะเป็นรายการ ISPS Honda นั่นก็ไปเล่นอีกวีคนึงเลยนะครับคือตอนนี้ทุกอย่างจะหยุดหลบให้กับรายการ British Open ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยลุยที่เหลือเพราะ British Open นี่ก็เป็นรายการเมเจอร์ของผู้ชายรายการสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะไม่ผิดใช่ไหมใช่สิเพราะว่ามัน The Master PGA Championship US Open แล้วก็จะเป็นเดี๋ยวแล้วก็จะมาเป็น British Open นะครับ
1: ครับ
0: ของผู้หญิงก็จะมาจบที่ทางด้านของ AIG Women British Open เหมือนกันของผู้หญิงจะเล่นที่สนามที่อยู่เหนือกว่าของเขานิดนึงคือไอ้ตัวนี้จะอยู่ทางใต้ของ Southport แต่ถ้าเป็นของผู้หญิงจะอยู่ทางด้านเหนือของ Southport นะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะครับนะ
1: ครับ
0: ส่วนเดือบงอยู่รถเปลี่ยนทัวร์ตอนนี้ไม่มีแข่งอะไรทั้งนั้นนะครับเอเชียนทัวร์หยุดหมดนะฮะอาจจะมีรายการของฝั่งผู้หญิงที่เป็น KL บ้างกับ JL บ้างนิดหน่อยนะครับมีคำถามเข้ามากันแล้วนะครับเดี๋ยว
1: ก่อนนะตัวเต็มผมขออนุญาตมีหนึ่งรายการในไทยครับ
0: ครับ
1: คือสิงคลาสสิก2026ที่โรยัลฮิลครับ แข่งกัน4วันครับเริ่มวันนี้วันแรกครับเป็นพา71ยากมากออกสตาร์ทกันแล้วครับนักกอล์ฟไทยครับผู้นำ4อันเดอร์พาครับธนัทบุตรแววชยดมจันจรุพงศ
0: ์ครับ
1: 4อันเดอร์พาครับตอนนี้ผู้นำแล้วก็ไทยตีกันดีมากรอบควอลิฟายครับชอบควอลิฟายเนี่ยหนึ่งในท็อป10นะผู้ท็อป10อันดับเนี่ยมีนักกอล์ฟอเมเจอร์1 2 3 4 5คนนะครับ
0: ม
1: ีนักกอล์ฟอเมเจอร์ปีดีมากที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบควอลิฟายแล้วเข้าไปถึงรอบทัวร์นาเมนต์จริงๆเช่นเดียวกันช่วงนี้นักกอล์ฟอเมเจอร์ปีดีมากรวมถึงสมัครนักกอล์ฟอเมเจอร์ที่ผลงานดีเนี่ยสมัครล้วนแล้วจะเป็นของนักกอล์ฟทีมชาติไทย
0: สนามบ้านเขานี่พี่บอยที่เป็นผู้บริหารของทางโดยที่คิวบอกแล้วว่าเขาเซตสนามเหมาะกับการพัฒนาทีมชาติมากๆนะครับทีมชาติก็จะเป็นสนามหลังบ้านเขาเลยแหละนะครับก็
1: เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สามารถไปชมคอนเสิร์ตดูกันได้แล้วก็รู้สึกว่ามีการถ่ายทอดแต่สมมติการแข่งขันในบ้านเราครับมีถ่ายทอดให้ชมผ่านทางYouTube นะครับเช่นครั้งนี้เป็น All Thailand ก็จะมีให้ชมนะครั

0: ส่วนทางทีโอเพน
1: ครับ
0: จะมีถ่ายทอด SCO TV ครับก็คือทูช่อง689
1: อ่าฮะสปอร์ตทีวี
0: รอบที่1รอบที่2เนี่ยจะเป็นเที่ยงครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รอบ3และรอบ4ก็จะเป็น4โมงแล้วก็เป็น3โมงนะครับ
1: ครับ
0: ได้ชมกันแน่นอน
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ก็อาจจะช่วยใจเชียร์นะครับทั้งรายการในบ้านแล้วก็รายการระดับโลกนะครับผมนะ
0: ครับ
1: ก็มีคำถามกันเข้ามาแล้วถามหน่อยนะฮะถามนี่ถามเลยถามว่าขอสอบถามกติกากอล์ฟหน่อยครับกรณีลูกกอล์ฟตกหลุมทรายเราสามารถใช้เหล็กสัมผัสทรายก่อนตีได้หรือไม่ครับเพื่อนบอกกติกาใหม่สามารถทำได้แล้วแต่ไม่เห็นมีใครเขาทำกันเลยขอบคุณครับ
0: ไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้อยู่เช่นเคยครับเพราะว่าทรายก็ยังนับเป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งรวมถึงพูดถึงเหมือนว่าเขตหลักแดงหลักเหลืองคือน้ำหน้าน้ำข้างถ้าลูกไปตกอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งเป็นหญ้าก็จริงแต่อยู่ในเขตหลักอุปสรรคน้ำก็เอาไม้ห้ามแตะเหมือนกันเช่นเดียวกับบังเกอร์ครับ
1: ฮะที่เขาบอกว่าสัมผัสได้เนี่ยอาจจะเป็นว่าลงไปแล้วเอาไม้สัมผัสกับทรายในนั้นได้แบบว่ายืนแต่ว่าใช้ไม้ค้ำลงไปได้อันนี้ใช่แต่ถ้าในช่วงจังหวะซ้อมสวิงก็ยังคงไม่ให้โดนทรายอยู่ดีนะแล้วจังหวะเวลาที่จดลูกก็ยังคงให้จดลอยห้ามโดนทรายอยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: ถูกต้อง
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่เพราะบางคนก็เขาบอกว่าสัมผัสทรายได้ก็คือเขาต้องดูเจตนาว่าเขาไม่ได้เป็นการตกแต่งหรือดัดแปลงลายที่ลูกอยู่ในบังเกอร์ด้วยนะ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้แหละครับจะเป็นหลักแต่ว่าก็เพื่อความสะดวกสบายใจก็เหมือนที่ทุกคนทำครับซ้อมสวิงข้างนอกก็ลงไปในทรายก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรมากมายจดแล้วก็ไล่ออกไปเลย
0: เหมือนจะเป็นว่าที่จดได้ที่สัมผัสได้เหมือนจะเป็นหลังเล่นช็อตไปแล้วหรือเปล่าครับเช่นสมมติหลังเล่นช็อตไปแล้วล้มมีเอาการเอาไม้มาแตะหรือโมโหเวียงใส่บ่อทรายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมือนจะไม่มีโทษปรับ
1: ฮะแต่ว่าก
0: ็ที่เตบอก
1: แต่ก็ส่วนใหญ่คือที่เห็นว่าสัมผัสได้คือตอนลงไปครับเราเอาไม้ไปลงอะไรอย่างเงี้ยคือสัมผัสทรายให้รู้ได้อะแต่ว่าไม่ใช่ไปแบบตกแต่งลายอะแบบว่าแบบแตะหลังลูกวางจดอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้ครับ
1: สมบัติสมบัติทรายก็คือบางคนเขาก็เนียนๆบอกตอนลงเอาไม้ลูดทรายนิดนึงดูว่ามันฟูขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นก็ไม่ค่อยควรนะ
1: เดี๋ยวเราก็เห็นทำกันทุกคนแต่ก็ไม่ควร
0: มันดูได้นะ
1: ใช่แต่ก็ไม่ควรแต่ก็ไม่ควรนะครับแต่ก็ไม่ควร
0: ครับ
1: SMS ต่อมาครับฟุตบอลโลกเนี่ยระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเชียร์ใครครับแต่เขาอยากให้สเปนได้แชมป
0: ์โอ้สำหรับผมก็ไปทางอาร์เจนตินาครับ
1: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมเฉยๆครับผมอยากไปดูคู่อังกฤษกับฝรั่งเศสมากกว่าครับ เพราะว่าผมไม่รู้ผมไม่จำไม่ได้แล้วว่าสเปนมีใครบ้างแต่ถ้ายุคผมมาสเปนจะต้องมีประเภทแบบเซอร์จิโอลามอสอะไรอย่างเงี้ยคาร์ลอสบูโยอะไรเงี้ยซึ่งครึ่ง 2-3 คนเนี้ยน่าจะเอาเมสซี่อยู
0: ่ใช
1: ่ๆแต่ตอนนี้ไม่มี2คนนี้แล้วแล้วข้างหน้าไม่มีตอเรสแล้วผมว่าไม่รู้จะทรงไหนเหมือนกันครับประมาณนั้นเนาะSMS ต่อมาไม่มีแล้วยังไม่เข้ามา
0: ไปดูทาง YouTube ครับคุณเทวินครับ YouTube บอกว่าสนามในเมืองไทยมีสภาพแบบนี้ไหมครับคือไม่มีต้นไม้เลยมีครับแต่ว่าแบบถ้ามาต้นไม้น้อยสไตล์ลิงคอร์สอย่างเงี้ยมีครับชื่อว่าแบริเชียครับอยู่บางนาตราดครับหรือถ้าเซิร์ชไม่เจอใช้ชื่อภาษาภาษาไทยว่าบ้านละกา
1: อ๋อบ้านละกาใช่ไหม
0: ใช่แบริเชียบอกว่าเป็นลิงคอร์สแท้ๆแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียอยู่ในบ้านเรา
1: แล้วมีคล้ายๆไหมแบบเถาอยุธยาปริชาติปะ
0: โอ้ผมจำไม่ค่อยได้เลยครับ
1: มันจะมีเถาอยุธยาที่เป็นเหมือนทรงปริชาติไหมชื่อปริชาติกอล์ฟมั้งผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่แน่ใจเหมือนกัน

0: ป็นทรงๆคล้ายๆกันแล้วก็อีกสนามนึงที่คล้ายๆคือคาสคาต้าคอสดีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับที่คล้ายๆส่งลิงคอสแต่ถ้าจะเป็นลิงส่วนนั้นเลยก็จะมีอย่างที่พี่คิวบอกก็คือเบลิเชียชัวๆ
1: ใช
0: ่
1: เบลิเชียครับ
0: นะครับพี่ลาป้าบอกสวัสดีครับโปคิวเตสสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีโอเพนรอบนี้เชียร์ใครกันบ้างครับ
1: ผมบอกไปแล้วว่าผมมินบุรีกับฟีดูดครับ
0: เชียร์มินบุรีกับฟีดูดอ่ะผมหมอผมเชียร์ลิกกี้ฟาวเลอร์ครับ
1: วู้น่าสนใจ
0: ผมเชียร์ลิกกี้ฟาวเลอร์เลยไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วรอบนี้คือแบบฟอลเลอร์ละกันเพราะว่าคนอื่นดูสไตล์การเล่นไม่ค่อยมันเท่าแล้วอ่ะตอนนี้รอรี่ก็ไม่ได้เล่นมันเท่าแต่ก่อนแล้วเพราะเขาเริ่มเล่นแบบผู้ใหญ่ละ
1: ครับ
0: ก็ผมก็เชียร์ฟอลเลอร์แหละครับยังซิ่งอยู่ได้ครับผมประมาณนั้นแต่ตอนนี้คนเชียร์นี่กันเยอะขึ้นนะเชียร์นักกอล์ฟจากลิฟกันเยอะขึ้นนะไม่รู้เพราะอะไรหรือว่ารอให้รวมกลับมาก่อนก็ไม่รู้เพราะว่ารายการนี้นะก็จากลิฟก็มาเยอะครับโจคินนิวแมนก็มาชาร์ลฮัตตันก็มาจอห์นรามก็มาเงี้ย
1: ครับ
0: ก็จะดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีคนนึงที่เป็นนักกอล์ฟหญิงที่เป็นลูกศิษย์ผมเขาบอกว่าเขาถูกใจคนนี้มากเลยแล้วเขาก็ตามเชียร์อยู่คือวิกเตอร์โฮปแลนด
1: ์ช่วงนี้ก็ได้ลุ้นเยอะวิกเตอร์โฮปแลนด์
0: ใช่ตัวเขาเล่นช่วงนี้ได้ลุ้นเยอะแล้วก็ล่าสุดเขาก็ได้แชมป์มาด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิด
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นแหละครับก็นะแล้วก็วงสวิงช่วงนี้ก็ของวิกเตอร์ฮอปเลนก็ค่อนข้างทำผลงานได้ดีแล้วก็มีการเวิร์กบอลที่แบบค่อนข้างดีมากๆนะครับถามต่อมาพี่ละป้ามเดิมครับบอกว่าอาการออฟเอลโบผมดีขึ้นแล้วครับวันก่อนทดลองซ้อมจิ๊บพอโอเคซ้อมไปได้ชั่วโมงนึงกลับมามีอาการนี้กว่าจะหายก็น่าจะหลายเดือนอยู่ครับ
1: ใช่ครับอาการนี้เขาเป็นแล้วหลายเดือนเลยครับผม อย่างที่บอกครับก็เป็นได้หลายอาการเนาะเป็นที่แบบกล้ามเนื้อเป็นเอ็นเป็นอะไรแบบนี
0: ้แต่ก็อย่างที่บอกว่าพักดีกว่าแล้วก็ไปหาหมอเอาให้ชัวร์ครับไม่งั้นเหนื่อย
1: ถูกต้องครับกดเปรี้ยวไว้กินหวานนิดนึงคร
0: ับ เอาอย่างล่าสุดนี้ที่ผมไปหาหมอมานี่ก็โอ้โหไม่อยากเล่าเลยอ่ะ ก็ไปเคลียร์เรื่องข้อมือตัวเองแบบที่พี่คิวก็ทราบนะว่าผมไม่ข้อมือมีปัญหา
1: ครับ
0: สรุปพูดเป็นอุทาหรณ์ก่อนแล้วกันว่าการซ้อมถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีส่วนหนึ่งแต่การซ้อมโดยใช้จำนวนหรือว่าควอนติตี้เนี่ยอันเนี้ยบางครั้งอ่ะอย่างที่ทุกคนเคยบอกว่าอาจจะต้องลดลงกันบ้างเพราะอย่างที่ผมซ้อมอย่างที่เราซ้อมกันสมัยเด็กไล่มานั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะซ้อมว่าคุณภาพของเราจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะซ้อมเน้นจำนวนไว้ก่อนเพื่อทำซ้ำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าสิ่งที่ผมเป็นคือผมเป็นซีสในโครงข้อมือครับผมเป็น
1: รักษาไงครับ
0: เป็นซีสในโครงข้อมือปุ๊บสิ่งแรกที่ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นซีสในโครงข้อมือก็อย่างที่พี่คิวกับทุกคนรับทราบผมกำมือไม่ได
1: ้ครับ
0: พอกำมือเสร็จปุ๊บล็อกละกางไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่นิ้วล็อกนะแต่คือมันล็อกกลางฝ่ามือ
1: โอ้โหอันตราย
0: เสร็จแล้วคราวนี้ก็ตามระเบียบครับทำ MRI คือถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บยังไงก็ตามพยายามพบแพทย์ให้เร็วอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบแพทย์ฉันไปทำกายภาพบำบัดก่อนไปอะไรก่อนไปพบแพทย์ก่อนให้เขาสแกนดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยไปทำกายภาพมันจะหายเร็วกว่าอย่าเพิ่งดื้อไปทำกายภาพก่อนเพราะบางทีไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรของผมก็พอทำ MRI ออกมามันมีซีสต์อยู่ในโพรงข้อมือก้อนไม่ได้ใหญ่แต่รูปทรงของมันดันทิ่มเข้ามาที่เอ็นข้อมือ

0: มันก็เลยเวลาที่เราขยับข้อมือหรือเราขยับอะไรกลางหุบมือกลางหุบนิ้วไอ้ตัวก้อนซีดนี้มันก็จะเข้าไปขัดแล้วพอเรากำมือสุดปุ๊บไอ้ก้อนซีดนี้ก็จะไปล็อกตรงเอ็นไม่ให้มันดีดกลับไม่ให้มันกลางออกนั่นแหละครับวิธีการรักษาก็ไม่มีอะไรมากครับเอาเข็มยาวประมาณนิ้วชี้จิ้มเข้าไป
1: โอ้โห
0: แล้วก็ฉีดยา
1: ฟังแล้วแบบโอ้ยน่ากลัวแต่ก็หายไปไวนะคร
0: ับ ครับผมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นกำจับกริปพัดได้แล้วครับชิปได้แล้วแต่ก็ยังมีอาการนิดหน่อยก็รอให้เอ็นมันหายบวมสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาสู้กับพี่คิวได้อยู่แต่ต่อน้องนะ
1: ได้เลย
0: พาสี่ต่อห้าพาห้าต่อสามนะครับ
1: คุณแล้วป้าครับบอกว่าตอนโปรทั้งสองตอนเยอะๆนี้วันละกี่สวิงครับ
0: โอ้ยไม่เคยนับเลยอ่ะ
1: ตอนผมช่วงสอบโปรครับผมซ้อมบ้านผมอยู่ประชาธิปัตย์ฝั่งทนผมต้องขับรถไปธนาซิตี้เพราะส่งแม่ทำงานกับเทพรักษ์ผมก็จะถึงสามสิบปีนั่นประมาณ9โมงและ5โมงผมก็กลับเป็นเงี้ยทุกวันครับจะเว้นเสาร์อาทิตย์ก็เสาร์อาทิตย์ไปเรียนเยอะอยู่ครับ
0: ผมก็ตอนผมซ้อมก็เรื่อยๆครับผมไม่ได้นับว่ากี่สวิงแต่คือถ้าไปถ้าวันไหนสะดวกก็ตั้งแต่10โมงทีก็ไล่ไปจน6โมงเย็นอย่างเงี้ยก็ชิปพัดอะไรไปเรื่อยครับซ้อมไปเรื่อยซ้อมไปเรื่อยๆมีจุดหมายนะแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆก็หลายชั่วโมงอยู่ประมาณ8 6 8ชั่วโมงประมาณนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โอเค SMS ครับ4689899ครับรวมถึง YouTube ด้วยครับผมทาง FM 99 Active Radio ครับผมในช่วงที่2โปรเตผมมีทริคครับในการยืนว่าในแต่ละไม้เนี่ยความกว้างเนี่ยของเท้าของเราเนี่ยควรจะต้องกว้างประมาณไหน
0: ได้ครับ
1: นะครับอันนี้เอาไปใช้กันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการกอล์ฟทริกรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: บอลโลกสตอรี
4: ่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทัพโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอล

0: แทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับโปรคิวพงศกรชัยกุลนะครับไม่ทราบว่าคิวยังอยู่ในสายไหมเอ่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับ
3: คร
2: ับ
3: ได้ยินครับครับได้ยินในสายครับ
2: ครับผมช่วงที่สองพี่คิวมีอะไรมาฝาก
3: อย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าความกว้างของเท้าของเราครับในแต่ละไม้ควรยืนกว้างประมาณไหน
2: ครับ
3: แน่นอนเราถูกสอนกันว่าใช่ไหมว่าเหล็กในการตีเหล็กต้องประมาณหัวไหล่ไม่แค่กว่าหัวไหล่เช่นแล้วก็พอเป็นไดเวอร์หรือไม้ยาวเนี่ยก็ต้องกว้างกว่าหัวไหล
2: ่ครับ
3: แล้วถ้าเป็นไม้อื่นอะเช่นเหล็กก้าวต้องเท่ากับหัวไหล่ไหมหรือซึ่งก็แอบดูยากนะใช่ไหมโปรเตเพราะเราก็มองไม่ได้เห็นขนาดนั้นว่าเป๊ะใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่ใช่ใช่
3: เพราะบางคนที่ยืนแคบกว่าหัวไหล่หรือยืนกว้างกว่าหัวไหล่ในการตีเหล็กเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเนี่ยผมก็ประมาณหัวไหล่นะซึ่งมองได้ยากครับคลิกง่ายๆเลยนะครับผมก็เพิ่งค้นพบแล้วปรากฏว่าถ่ายมาแล้วมันใช่เลยโมเต
2: สครับ
3: ต้องบอกว่าในแต่ละไม้ถึงกอล์ฟของเรามีความยาวแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความกว้างของเท้ามันก็จะต้องออกแนวเท่ากันบ้างในบางไม้
2: ใกล้เคียงกัน
3: แค่กว่าในเหล็กสั้นใช่ไหม
2: ใช
3: ่วิธีการนะเริ่มจากเหล็กเจ็ด
2: ครับ
3: เหล็กเจ็ดเราถูกสอนว่าประมาณหัวไหล่คลิกก็คือเราจะใช้วุ้นตีเหล็กเจ็ดให้คุณเอาไม้กอล์ฟที่เบอร์ติดกันไม่ว่าจะเป็นเหล็ก8เหล็ก6ก็ได้เอามาวางไว้ที่ปลายเท้า
2: ครับ
3: แล้วให้เท้าของเราเนี่ยคุณจะวางสลับด้านไหนก็ได้นะเอากริปไปด้านเป้าหมายหรือด้านหลังเป้าหมายก็ได้แต่เท้าทั้งสองข้างเนี่ยต้องไม่เลยดังต่อไปนี้1ไม่เลยเฟอร์ลูไม่เลยคอไม้ผมเอาหัวเหล็กจี้ไปที่เป้าเท้าซ้ายไม่เลยคอไม้ไม่เลยเฟอร์ลูเท้าขวาไม่เลยปลายเรียกว่าปลายกีบอะไม่ใช่ตูดกีบแบบโปรเต
2: นะฮะ
3: ไม่เลยกีบแล้วกันไม่เลยกีบให้เท้าสองข้างเนี่ยปลายเท้าอะอยู่ในระหว่างช่วงของก้านเหล็ก
2: อยู่ในช่วงของระหว่างช่วงตรงกลางก้านไม่ใช่ปลายหรือว่าตรงขอบคลิป
3: ถูกต้องแล้วนึกภาพว่าสมมติเราตีเวทเนี่ยมันก็จะมีความยาวที่สั้นลงกว่าเหล็กเจ็ด
2: ครับ
3: สเปซตรงเนี้ยมันก็จะเหลือแคบลง
2: นิดหนึ่งกันนิดหนึ่งไล่ลงนิดหนึ่งตามความยาวของไม
3: ้ถูกต้องตีเหล็กก้าวคุณ

0: พิชชิ่งหรืออะไรแปลกก็ได้มาวางไว
1: ้
0: แต่ต้องพอตีไดเวอร์คุณก็เอาแฟร์เวย์3หรือแฟร์เวย์5ก็ได้ความกว้างทางก็จะขยับขึ้น
1: อ
0: ันนี้ตัดปัญหาเลยว่าในแต่ละไม้เนี่ยคุณจะมีความยืนความกว้างเหมาะสมทันทีจะใช้วิธีนี้เพราะว่าการที่เรายืนแคบจนเกินไปแน่นอนโอเคเราอาจจะมีสวิงที่การหมุนตัวที่ดีแต่บาลานซ์เนี่ยหรือการออกแรงด้านข้างเนี่ยในเทอร์โรมูฟเนี่ย
1: น้อย
0: ก็จะทำได้ยากเพราะเวลาเราขยับด้านข้างเยอะๆหรือมีการสเวย์มากๆก็จะยืนไม่อยู
1: ่
0: ถูกไหมครับก็จะล้นหรือในทางกลับกันถ้ายืนกว้างไปเลยล่ะตีเหล็กเจ็ดยืนกว้างเหมือนไดเวอร์โอเคบาลานซ์มันอาจจะดีการออกแรงด้านข้างเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นแต่การหมุนเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้น
1: โรเทชั่นน้อยหน่อย
0: แบ็กสวิงใช่อาจจะเทิร์นได้น้อยและก็เทิร์นได้ยากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตัดปัญหาแค่ไปกว้างไปด้วยวิธีนี้เลยครับอันนี้แนะนำเลยลองไปซ้อมกันดูครับ
1: ครับก็สไตล์การยืนเนาะก็คือถ้ายืนแคบก็ตามเขาเรียกนะตามก้านเหล็กที่เหลือเมื่อตัดเฟอร์รูกับตัดขอบกริปออก
0: ถูกต้องถ้าเป็นเท้าสองข้างอยู่ในช่วงก้านเหล็ก
1: ถ้าเป็นก้านกาไฟก็เช่นเดียวกันแต่มันก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องพอไม้มันยาวขึ้น
1: นะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับที่พี่คิวบอกนะก็เอาสำหรับตัดปัญหาว่าไม่รู้จะยืนยังไง
0: จริงครับตัดปัญหาเลย
1: นะครับทาง YouTube บอกว่าพี่ SPZ บอกว่าผมมีปัญหาครับตีเหล็กแล้วออกขวาทั้งเหล็กสั้นจนถึงเหล็ก5เลยปรับลูกมาวางทางซ้ายนิดๆถึงจะตีตรงแต่เหมือนไม่เต็มระยะหายไปลองจับสตรองแล้วไม่ถนัดจะแก้ยังไงดีครับ
0: โอเคถ้าลูกออกขวาใช่ไหมครับเลยสั้นจนถึงเลยแค่เลยปรับลูกมาทางซ้ายทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมเจอนักเรียนกันนะเอาบอลไว้กลางบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกวางซ้ายแล้วทางนั้นซ้ายไม่ซ้ายลองเอาไม้มาวางเป็นตัวตั้งก่อนบางทีมันอาจจะยังไม่ซ้ายมาแค่ซ้ายกว่าเดิมก็ได้ไม่แน่ของคุณพี่ท่านนี้อาจจะค่อนขวาอยู่ก็ได้แต่แค่ไว้ซ้ายกว่าเดิมก็นั้นกลางแต่ถ้าซ้ายอีกนิดนึงเช่นมีสติ๊กมาวางระหว่างเท้าจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่โซนของด้านซ้ายไม่อยู่ตรงกลางจริงอาจจะดีขึ้นกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจับตองแล้วทำให้มันติดหน้าไม้เนี่ยช่วงแรกก็จะไม่ถนัดอย่างเงี้ยนะครับกิ๊บเป็นอะไรที่ปรับแล้วเนี่ยเป็นปัญหามากครับมันจะเกิดความไม่ชินสุดๆแปลกๆสุด
1: ๆมันจะรู้สึก
0: ต้องลองตีจำนวนบอลเยอะขึ้นแต่ถ้าโดนไม่ดีเนี่ยถ้าบอลมันซ้ายขึ้นนะมุมเข้ามันจะเสยมันจะออกแนวมุมกดน้อยลงผมแนะนำให้รู้สึกมีการเพิ่มการถ่ายน้ำหนักครับถ่ายน้ำหนักที่ขาซ้ายตอนเริ่มดาวสิงน่าจะทำให้โดนตีเต็มลูกขึ้น
1: คืออ
0: ันนี้แนะนำเลยน่าจะช่วยได้เลยครับ
1: คือบอกว่า
0: เปลี่ยนตำแหน่งลูกซ้ายกว่าเดิมแล้ว
1: คือจะบอกว่าสิ่งที่พี่ฮิวพูดก็คือตำแหน่งลูกซ้ายแล้วบอลออกขวาแสดงว่าไม่มีการเขาเรียกนะย้ายเพรสมาทำให้ทุกอย่างมันเปิดออกอยู่เหมือนเดิมถูกไหม
0: ถูกครับถูกต้องเลย
1: ไม่มีการย้ายน้ำหนักไม่มีเพรสเชอร์ลงมาทางด้านซ้ายเพรสเชอร์ยังอยู่ขวาอยู่เท่ากับเวลามามันก็จะเหมือนกับสอดนิดๆไม่ปิดก็จะออกขวาหน่อยๆหรือไม่ก็ถ้ามาก็จะโดนไม่เต็มจะโดนลอยๆเพราะว่าไม่มีแรงกดตัวกดลงมาทำให้ใบเหล็กมันยังเหินๆอยู
0: ่ใช่เพราะว่าพอคนที่สมมติเอาลูกไว้ทางขวาเยอะๆครับการแถมหนักก็จะไม่ค่อยมีเพราะเนื่องจากถ้าแถมหนักแล้วจะรู้สึกว่าการเข้าปะทะมันจะท็อป
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่พอบอลไว้ซ้ายแล้วก็ต้องเพิ่มมูฟเมนต์เข้าไปหน่อยครับเพราะตำแหน่งบอลมันถูกเคลื่อนไปหนีไปจากจุดต่ำของมุมข้อปะทะ
1: ครับช่วงพอดีพี่คิวพูดมาในช่วงนี้ผมสอนนักเรียนซ้ายไงผมต้องกลับภาพในหัวก่อนนักเรียนซ้ายผมเยอะช่วงนี้คุณสารวุฒิบอกสวัสดีมานะครับพี่ตาป้าถามว่าโปรเตมมันคือพังผืดไหมครับมันไม่ใช่พังผืดครับมันเป็นก้อนซีดในโพรงข้อมือเลยครับ
0: ก้อนซีดเลยคร
1: ับ ใช่ครับไม่ใหญ่ครับก้อนซีดไม่ได้ใหญ่แต่ทรงก้อนซีดมันแหลมทิ่มเข้ามาตรงเอ็นข้อมือครับ
0: โอ้
1: มันไม่ได้เป็นก้อนซีดกลมๆที่แบบว่าขึ้นมาแล้วมาขัด พอแบบเป็นหลุนๆอะไรเงี้ยไม่มันเป็น

0: ทรงกลมที่มันแหลมมากใช่ก็เลยหมอก็เลยเจาะให้อะไรให้แล้วก็ฉีดยาไปแล้วแล้วก็รอเอ็นมันเลิกบวมสักพักประมาณเขาบอกว่าถ้าขยับมือบ่อยอยู่ไม่ได้ใส่เฝือกตลอดก็ประมาณ4-6สัปดาห์แต่ถ้าขยับบ่อยหน่อยก็ประมาณ6-8นะครับประมาณนั้น
1: เอสเอ็มเอสอีกไหมครับ
0: มีเอสเอ็มเอสยังไม่มาครับแต่มีคำถามมาจากทางอื่นส่งมาหาผมฝากถามโปรคิวว่าการยืนแบบแอตเลติกโพซิชันกับการยืนแบบปกติแปลเป็นไทยให้ฟังก็คือการยืนกว้างกับการยืนปกติทำให้แรงที่ออกไปต่างกันมากไหมเพราะเขารู้สึกว่าเขายืนกว้างแล้วตีเหล็ก7ได้ระยะประมาณ170หลาแต่ถ้ายืนปกติเขาจะตีอยู่ประมาณ140-150หลา
1: ผมแนะนำนี้ครับว่ากว้างแค่ของแต่ละคนนะ
0: ไม่เท่าก
1: ันกันยากบางคนยืนแคบมากเลยอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เรียนแกล้งไปแต่พอยืนกว้างยืนเขารู้สึกมันกว้างมากแต่ถ้ามาเราเอาไมค์กอล์ฟมาวางไว้ที่เหมือนผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะพอดีขึ้นก็ได้อาจจะกว้างรู้สึกของเขาแต่มันคือปกติของมาตรฐานแต่นี่ถามว่ายืนกว้างแล้วตีต่างกันไหมใช่ไหมกว้างกับแคบ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการออกแรงผมว่าไม่ต่างกันความเร็วไม้เข้ากันแต่ว่าผมว่ามันมีผลในเรื่องของมุมเข้าวัฏฏะที่ดีขึ้นมันเลยทำให้ลูกกอล์ฟบอลสปีดมันเพิ่มขึ้นมันเลยไกลขึ้นในมุมนั้นมากกว่าถ้าวัดตัวเลขมาไม่วัดการออกแรงจากเท้าเนี่ยน่าจะไม่ต่างกันมาก
0: ครับประมาณนั้นครับพี่สารวุฒิบอกว่าเมเจอร์เป็นของแสนของจีโน่ปะ
1: ไม่หรอครับ
0: อย่าพูดอย่างนั้นเซ่ไม่หรอกก็ปีที่แล้วก็โดนเขาปาดหน้าเนาะใช่ไหมปีนู้นปีที่แล้วก็โดนเขาชิปปาดหน้าไปมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นของแสลงหรือไม่ของแสลงหรอกครับมันแค่ว่าวันนั้นเป็นวันของใคร
1: น่าจะคุณพี่น่าจะแซว
0: งั้นแซวอยู่แล้วล่ะก็อย่างที่บอกว่าวันนั้นวันของใครแค่นี้ก็ไม่ต้องดูอะไรมากครับดูอังกฤษยังแพ้เจนเลยครับ
1: ว่าอังกฤษเต็งเหรอครับเนี่ย
0: อังกฤษไม่ได้เต็งแต่คนเชียร์เยอะ
1: ก็จริงอะดิผมก็เชียร์นะใช
0: ่แล้วอย่างกับผมเนี่ยเชียร์ญี่ปุ่นกับเชียร์บราซิลเนี่ยดันมาเจอกันเองตกรอบเลยทั้งคู่ก็วันนั้นเป็นวันของใครครับวันนั้นเป็นวันของใครไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นพี่เจี๊ยบบอกว่าพี่คิวไป MST มาด้วย
1: อ๋อใช่พี่เจี๊ยบได้พูดยังครับ
0: พี่เจี๊ยบพูดไปแล้วแต่อยากจะถามฝั่งโปรคิวว่า MST มีอะไรที่แตกต่างจากปกติบ้างเพราะพี่เจี๊ยบเขาพูดถึงไอ้ยาหม่องตาเสือตลอดเลย
1: MST คือบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกอล์ฟเท่าที่เราจะนึกได้บอกนี้แล้วกัน
0: เรียกว่าเป็นเหมือนห้างกอล์ฟของสิงคโปร์ได้ไหม
1: ใช่ถูกต้องซึ่งเขามีรวมที่ไทยแล้วมีทั้งหมด4ประเทศด้วยกันเนาะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ไทย
0: ก็โซนนี
1: ้แล้วก็ไทยที่เปิดเนี่ยที่เปิดที่อาคารชานอิสระเนี่ยตรงธนิยะเนี่ยเป็นสาขาที่51
0: หือแสดงว่ามีอยู่ในสิงคโปร์มาเลย์อินโด50สาขารวมกัน
1: เยอะมากใช่ครับมีเยอะแล้วเท่าที่ได้ยินนะเดี๋ยวจะมีตรงคริสตัลพาร์คอีกภายใน 2-3 เดือนนี้น่าจะเสร็จได้ข่าวนะ
0: ดีใจจังเลยถ้ามีคริสตัลพาร์คจะได้ไม่ต้องเคลื่อนที่ไกล
1: แล้วก็ในแผนของเขาเหมือนจะอยากจะมีตรงแถวบางนาตราดนะกำลังดูที่ดินนะอันนี้ที่ได้ข่าวมานะครับจะพยายามจะให้เสร็จภายในปีนี
0: ้เข้าไปข้างใน
1: ทั้ง
0: เข้าไปข้างในเป็นยังไงบ้าง
1: เข้าไปเป็น2ชั้นครับคือเหมือนได้ข่าวว่านี่คือเหมือนเขาอยากจะได้ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีเช่นอุปกรณ์คือสำหรับไมค์กอล์ฟมีไมค์กอล์ฟเด็กผู้ใหญ่มีฟิตติ้งก็ใช้แท็กแมนมีเสื้อผ้า แล้วก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ในประเทศไทยก็คือ Sunday Race ของ Tiger Woods
0: แล้วก็มี Sunday Race ด้วย
1: ใช่มีเสื้อผ้าเด็กครับมีของแบรนด์ทางดิสนีย์ดิสนีย์จะเป็นแบบของผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็เป็นไลน์ลิขสิทธิ์ดิสนีย
0: ์ดิสนีย์กอล์ฟเหรอ
1: ใช่ใช่แล้วก็มีเมลบอร์นมีแว็กแว็กของเกาหลีที่เป็น WAC ที่จะเป็นตัวคล้ายหน้าเหมือนเดวิลตัวสีแดงถ้าดูทางเกาหลีเนี่ยถ้าดูนักกอล์ฟเกาหลีเขาจะใส่กันเยอะอันนี้ก็มีจำหน่ายมีอักเซสซอรี่รองเท้ามีทุกอย่างครับมีพวกแบบอักเซสซอรี่เช่นมาร์กเกอร์เอ็นซิมาเวลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่แล้วกันแหล่งช้อปปิ้งห้างบางทีขึ้นห้างอาจจะไม่มีครบอันนี้ก็อาจจะมีครบกว่
0: า
1: แต่ราคาพอกันนะครับราคาพอๆกัน
0: ราคาพอกันราคาไม่ได้
1: ก็ต้องผ่านบริษัทในไทยอยู่ดี
0: เอาง่ายๆว่าเป็นห้างกอล์ฟใหม่แล้วกันเอางี้เป็นโชว์รูมกอล์ฟใหม่ที่บริหารงานโดยสิงคโปร์แล้วก็มีแบรนด์หลายๆอย่างที่เป็นทั้ง Urban Brand ด้วยเป็นอะไรด้วยเข้ามาให้ลองจับกันไม่ได้มีเหมือนกับที่เป็นอยู่ในห้างหรือที่อื่นๆที่เป็นแบรนด์ปกติแบรนด์ตลาดอย่างเดียว
1: ใช่ใช่ใช่ครับมีทั้งแบรนด์ตลาดแล้วก็ซีเล็กเข้ามาใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ที่เดียวจบเอางี้ดีกว่าครับเดินเล่นไงต้องโดนไม้หน้าเด้งทั้งหลายเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรมีเพียบครับ
0: โดนไปยังอ่ะ
1: ไม่โดนเลยครับไม่รู้เยอะไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้อยากซื้ออะไรเลยเก็บตังค์เก็บตังค์ติ๊กก
0: ็มีคนก็ฝากแซวมาด้วยนะ
1: ว่า
0: บอกตั้งแต่ได้คิว i4d เนี่ยไม่คุยกับใครอื่นเลยนะ
1: ไม่ผมก็คุยเหมือนเดิมแหละคุยเหมือนเดิมแต่ก็ยังรับนะจากใครอื่นก็ยังรับนะครับซิเน็กเวทโอ้ยอยากได้ผมไม่สามารถช่วงนี้
0: ก็ไม่ขอ 4D เขาล่ะ
1: เกรงใจแต่ผมว่าเขาได้ยินแหละ
0: เกรงใจแกงมันครับเยอะนะSMS นะครับโปรทั้งสองครับขอคำแนะนำตีเวท52แบบคอมเพรสหน่อยครับให้ได้สัก50หลาทำยังไงครับ
1: ให้ได้50หลา
0: เวท52ตี50หลาแบบคอมเพรสขอคอมเพรส
1: ผมคิดว่าเป็นคนตีงัดมากนะถ้าเวท52องศาค่อนข้างชันแล้วเนี่ยตีไม่ถึง50หลาน่าจะงัด
0: อันดับแรกถ้าเป็นผมนะผมจะให้เขาตีแบบเดทแฮนก่อนสำหรับผมนะ
1: ฝึกใช่ไหมฝึกเดทแฮนแบบว่า
0: ฝึกเดทแฮนก่อน
1: ใช่ไหม
0: ใช่ฝึกเดทแฮนก่อนให้รู้สึกถึงการที่ไม่ใช้ข้อมือหรือว่าข้อมือมีนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องถ่ายน้ำหนักแล้วมือไม่มาหลังไม้เด็ดขาดอ่ะ
1: ตอนที่โดนลูก
0: ใช่
1: ใช่ครับเช่นเดียวกันครับและอีกอย่างนึงดูตำแหน่งบอลหน่อยนะครับไอ้ต้องค่อนขวานิดนึงถ้าจะคอมเพรสบอลนะเพราะการที่ย้ายบอลมาฝั่งขวาของเท้าเนี่ยจะให้เป็นมุมกด
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนลงก็พยายามยกตัวหรือถ่ายน้ำหนักไปทางซ้ายแล้วพยายามคว่ำหน้าไม้ลง
0: ใช่
1: เนี่ยเป็นเรื่องของไดนามิกล็อบเลยองศาหน้าไม้ตอนเข้ามาท้าพยายามคว่ำลงครับคว่ำลงคิดซะว่าเวลาตีเนี่ยให้รู้สึกว่ามีรอยไดวอร์ดอ่ะแบบง่ายๆนะหน้าไม้ต้องคว่ำลงถ้าหน้าไม้คว่ำลงองศาหน้าไม้จะลดความเร็วลูกกอล์ฟจะเพิ่มระยะก็จะมาครับ
0: แล้วก็เปิดปลายเท้าสองข้างออกนิดนึงนะครับอย่ายืนแบบว่าหมุนเท้าเข้าอ่ะหมุนปลายเท้าเข้าข้างในเพราะมันไม่มีจังหวะให้ร่างกายเราโรเตทเพื่อเพรสเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพุชอัพหมดเงี้ยครับมันไม่ถึงก็มีหลายอาการพยายามทำตัวให้ติดพื้นนะครับเอางี้ดีกว่าทำให้ CG เราติดพื้นให้มากที่สุดเดี๋ยวมันจะค่อยๆคอมเพรสได้เรื่อยๆแล้วก็ย้าย CG จากถ้าถัดขวานะย้าย CG จากขวามาซ้ายให้ได้บ่อยๆโดยการหมุนสะโพกลงเข้าใจนะเข้าใจไหมครับว่าหมุนสะโพกลงคือเวลาเรายืนตีกอล์ฟเรายืนเซตอัพเราจะมีการเบนสะโพกอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราอย่าหมุนสะโพกขึ้นมาให้หมุนสะโพกลงไปกับพื้นเอาหูไม่ใช่หูนี่เอากระเป๋าของเกงขวาลงพื้นให้บ่อยๆ
1: แล้วก็ไม่แน่ใจแนวไม้อาจจะเฉียดด้วยหรือเปล่านะฮะต้องดูแนวไม้ว่าให้มันอินไซด์หน่อย

0: ช่ถอยขาขวาหน่อยก็ได้
1: ใช
0: ่มันค่อนข้างหลากหลายวิธีครับลองดูถ้าได้ไม่ต้องตีเข็มเต็มแรงก็ได้ครับยิ่งเข็มแรงแล้วยิ่งมีสกรูปงานอีกอย่างนี้อยู่แล้วยิ่งสั้นตีเบาลงอะครับ
1: 50
0: องศาหน้าไม้ได้ระยะมันจะเพิ่มเองครับ
1: ปกติ50หลานี่60องศาก็คอก็ถึงแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคอมเพรสกันเนาะ
0: เมื่อกี้56ก็ถึงแล้วนะมี52ไม่ถึงใช่ครับน่าจะมีเฉือนอะคอมงัดหน้าไม้อะไรแบบนี
1: ้น่าจะสายแบบเปิดใบเล่นอะช่วงนี้ก็คิดอยู่จะเปิดใบเล่นเปิดใบเล่น
0: ใช่ใช่เปิดใบในตำนาน
1: โปรครับจากประสบการณ์คงเคยเห็นคนไปตีกอล์ฟมากมายอยากให้จัด3อันดับที่คิดว่าฝีมือกอล์ฟสุดดีที่สุดว่าเป็นสาขาอาชีพใดครับมีให้โหวตแบบนี้ครับ1นักร้อง2นักแสดง3นักการเมือง4ตำรวจ5ทหาร6นักบอล7ตลก
0: ถ้าตอบแล้วมันจะเหมือนดูไปแอบหรือภาพกินใครไหมเนี่ย
1: ว่ามาผมกับพี่ฮิวอาจจะไม่เหมือนกันเพราะเราประสบการณ์คนละสไตล
0: ์ของผมใช่ไหมครับโอ้อันดับหนึ่งมันเบียดกันมากครับอันดับหนึ่งก็ตำรวจ
1: เหรอ
0: ตำรวจดวงนักกีฬา
1: ตำรวจกับนักกีฬาอยู่อันดับหนึ่ง
0: ใช่ของผมนะผมอันดับหนึ่งนี้ก่อนแล้วกันครับ
1: ครับ
0: โอเคอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งของผมหรอที่เห็นตีดีหรอเป็นนักกีฬากับทหาร
0: เป็นว่าข้าราชการเลยใช่ไหม
1: เราใช้คำว่าข้าราชการแล้วกันข้าราชการสายกองทัพอ่ะ
0: ขอรวบ
1: ข้าราชการขายกองทัพนะครับใช่
0: ไม่แต่ในที่นี้เรามองว่าแต่ต้องเป็นในระดับที่เป็นอาวุโสหน่อยผู้ใหญ่หน่อยอ่ะก็เพราะว่าสไตล์เหมือนเล่นกอล์ฟมานานแล้วก็เลยแบบฝีมือดี
1: ของผมเจอทั้งวัยรุ่นเลยเพราะว่าเหมือนกับทั้งทหารใหม่คือทหารนักเรียนในร้อยใหม่หรืออะไรเนี่ยร่างกายค่อนข้างแน่นกับนักกีฬา
0: ใช่
1: performance มันเลยคือทิศทางมันมั่วซั่วอยู่แล้วล่ะแต่คือ performance มันคือได้เปรียบเรื่องระยะมาเลยทำให้สกอร์เขาดีกว่าชาวบ้านนิดนึง
0: ถูกต้องตามมาด้วยก็นักธุรกิจนะครับเพราะอาจจะเรื่องของมีเวลาม ีกำลังทรัพย์อะไรตีได้บ่อย
1: ก็ใช่ครับอันดับ2ก็จะเป็นนักธุรกิจใช่อันดับสุดท้ายอะ
0: ไล่เลี่ยกันอะแล้วก็ตามมาด้วยนักร้องนักแสดงเหมือนนักร้องนักแสดงส่วนมากที่เราเห็นนะตอนนี้เหมือนเพิ่งเข้ามาเล่นกันได้ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยผลงานก็อาจจะยังไม่ได้เก่งเท่ากับกับอันดับแรกของเรา
1: อันดับ3ของผมไม่ได้มีอยู่ในนี้อ่ะไม่ใช่เป็นนักร้องนักแสดงอันดับ3ผมจะเป็นนักศึกษาเพราะว่าช่วงนี้นักศึกษาเข้ามาเรียนวิชากอล์ฟกันเยอะแล้วก็แห่กันไปเล่นไนท์กอล์ฟกันเยอะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะฝีมือไหนครับก็สามารถมาเรียนกับเราสองคนได้ครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ไปเลยหมดเวลาแล้วน
1: ี่ถูกต้องครับมาเรียนกับผมกับพี่คิวได้นะครับยังไงติดต่อกันได้เซิร์ชได้เลยครับผมกับพี่คิวขึ้นทันทีนะฮะ
0: ก็ดูทาง FM 99 ไอคิว Radio ทาง YouTube ครับ
1: ครับ
0: ท็อปปิ้งออนไลน์
1: ครับผม
0: มีโปรเตโคเจียวแล้วมีผมด้วย
1: ใช่ครับรอบล่าสุดเราก็ไปกันที่แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะตัวอย่างที่ดีจะเป็นของพี่คิวกับโค้ชเจี๊ยบครับช่วงนั้นผมบาดเจ็บก็เลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูไปก่อน
0: ไม่เลยแต่ผมแค่ถนัดไงก็เลยให้ผมไงทำไมผมนานๆไปทีก็เลยให้ผมได้ออกไงท่านเองคุณก็ตีนี
1: ้ไงพี่ตอนนั้นผมเจ็บจริงตีไม่ได้โอเคครับขอบคุณทุกการสมัครทุกข้อความเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอารมณ์นี
2: ้กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวเพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการ

เป็นรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.

0: เอนะฮะกำลังจะไลฟ์สดนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับในเวอร์ชั่นช่วงบอลโลกนะหรือว่าอีกหนึ่งรายการที่เราก็ชื่อรายการก็คือในทนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในการจะถึง2หกโมงเช้านะคุณโอนะ
1: ครับ
0: นะครับสองชั่วโมงนะครับคุณโอและผมเจงทรงศักดิ์รับหน้าที่นะครับแล้วคุณรถมันยังไงคุณโอนะ
1: มาแทนเนี่ย
0: อ้าวเหรอครับ
1: แทนไอ้หยองนี่แหละครับ
0: ไรเป็นไงไรงงเลยใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ไปบอกเอามาได้ยังไงฮะ
1: ครับ
0: ปกติจะเป็นเวนคุณโอใช่ไหมล่ะ
1: พี่โอแกฝากไอ้หยอง
0: แล้วหยองเป็นไง
1: หยองก็ฝากผมมาอีกต่อหนึ่งฮะ
0: อ้าวครับเออช่วงนี้หยองงานเยอะนะหยองนะ
1: เออ
0: เออนี่นะ
1: ครับ
0: ไปดูแลหน่อยไปดูแลหน่อยงานเยอะนะพออะไรที่ดีกว่าก็ไปเนาะ
1: ครับ
0: ไปถึงหยองใช่ไหม
1: ใช่
0: เราอีกแหละ
1: ฮะเอา
0: เราก็ไปเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะครับเอ้าวันนี้ก็สบายสบายกันนะครับขอบคุณเพลงจากน้องไปด้วย
1: ครับ
0: เพลงอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะดีนะเพลงความหมายก็มันแบบเรื่องของแรกๆคล้ายๆอ่ะเนาะ
1: ม
0: ือที่3อะไรก็วานไปแล้วก็เพราะดีนะครับชื่อวงอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าน้องร้องเขาก็เสียงเพราะดีเนาะ
1: ครับ
0: ฟังสบายๆคุยกันนะครับในช่วงตีสี่จนถึง6โมงเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารอบรถดนตรีครั้งหนึ่งไหมคุณโดน
1: า
0: เออ
1: เออก็ดีงาน
0: เมื่อวานนี้เออที่บอกว่าอะไรนะเจ๊อะไรนะที่ท่านได้จากไปแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เพลง
1: เจ๊จู
0: เจ๊จูใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ไปดูย้อนหลังนะเออเก่งจริงเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ร้านดังด้วยเน
1: า
0: ะเออยุคก่อนนะเน
1: า
0: ะ
1: ร้านเจยู
0: ร้านเจยูนะ
1: ใช่
0: เอออันนี้เรื่องจริงนะที่ทำให้คนยุค90อย่างเราคือรักดนตรีคุณโดด
1: ครับ
0: เออชอบฟังเพลงอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ตอนนี้ที่ทำให้ผมกลับมาลำลึกแล้วก็มีกลิ่นอายของยุค90อีกครั้งหนึ่งกลับมานะฮะ
1: เฮ้ย
0: ก็คือไอ้ YT คุณโดด
1: ครับ
0: ของ BG Sport เนี่ย
1: อ๋อ
0: ซึมบะสะไง
1: อืม
0: ๆไอ้ผมดูนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ก็ดูฮะ
1: เออ
0: EP 3เมื่อคืนฮะ
1: เจอเขาก็จะให้เมมเบอร์ดูก่อนมั้ง
0: เอาเหรอเออมันจะให้เมมเบอร์ดูก่อนแล้วก็มาดู
1: ก็ถ้า
0: หลัง
1: ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็อาจจะช้าหน่อย
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: ครับผม
1: ก็วันก่อนก็เพิ่งมีผมเห็นมี EP 1อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆผมเพิ่งดู EP1 EP 2แล้วก็ EP 2ดูแบบคร่าวๆ EP 3ว่าจะดูต่อดูไปสักครึ่งทางฮะ
1: ครับ
0: จังหวะที่ซุบาสะชนะเอเกนโซวากาบาชิบอยวายาชิไงฮะครับตอนนี้กำลังจะมาจับมือกับอิชิสกิไง
1: ครับ
0: นี่แล้วก็ฮอนโกใช่ไหม
1: เออ
0: ที่เป็นโค้ชนะฮะ
1: โรเบิร์ต
0: ฮอนโกไง
1: อ
0: ุ้ยมาอยู่บ้านของซุบาสะเน
1: า
0: ะก็สนุกดีนะ
1: ครับ
0: นะครับลองไปดูกันได้แล้วกันนะฮะ
1: ภาพก็สวยดีนะ
0: ครับ
1: ลองเนี่ยของ BG ตัวเนี้ย BG Sport อ่ะ
0: เห็นว่าภาพดีขึ้นนะภาพมันผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไอ้รีมาสเตอร์ป่ะคุณโดหรือว่าเป็น
1: น่าจะใช่นะ
0: เหรอ
1: เออภาพดูโอเคขึ้นเลยอ่ะ
0: ครับภาพสวยแล้วก็ชัดเจนเน
1: า
0: ะเออยุคก่อนเนี่ยโหเราต้องรอดูช่วงจำได้ช่วงบ่าย
1: ๆใช
0: ่ซุปเปอร์สตาร์ตอนนึงนะตอนนึงเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงได้ฮะถ
1: ึ
0: งจบฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ก่อนจะวิ่งข้ามสนามครึ่งสนามไปได้ก็โอ้โหล่อไป3วันน่ะ
0: เออใช
1: ่ระลึกชาติอยู่นั่น
0: ครับ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเราเนาะดูฟรีอย่าบ่นเยอะฮะก็สุขดีเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือเรียกว่าการ์ตูนวัยเด็กอ่ะ
0: ครับ
1: มันการ์ตูนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนบ้าฟุตบอลหลายๆคนไง
0: ครับ
1: สื่อประสาทแน่นอนผมเชื่อว่าคนชอบเตะบอลเล่นฟุตบอลอะไรก็น่าจะดูการ์ตูนเรื่องนี้กันทั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: สื่อภาษาเนี่ย
0: ก็เออจริงก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญจริงเหรอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เราดูเราอยากจะกลับไปเป็นเด็กแล้วก็เตะบอลอีกครั้งหนึ่งเหรอเนาะ
1: ครับ
0: เป็นแรงบันดาลใจจริงเหรอเนาะก็จังหวะที่สื่อภาษาโอเวอร์เฮดคิกไง
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่
0: จักรยานไออากาศเนี่ยเตะจนแบบตัวเจ็บไอออดอดแอดนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: เจ็บแล้วเจ็บอีกอ่ะก็ยังตีนาฬิกาอยู่นั่นแหละจนกว่าจะทำได้ไงมันก็การ์ตูนมันก็บอกนะว่าให้เป็นคนที่มีความตั้งใจไงถามว่าเราทำอะไรจริงจังแล้วนะจริงใจแล้วแล้วก็มันก็ยิ่งจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จนะเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนซูเปอร์สตาร์ไงปะเราไปเตะบอลกันฮะ
1: เอ
0: า
1: ก็ทุกคนก็อยากเป็นซูเปอร์สตาร์งั้นแหละ
0: แต่ว่าไม่มีใครไปอยากเป็นอิชิสกินะฮะ
1: แต่ว่าเล่นจริงอะเป็นอิชิสกิฮะ
0: เอา
1: หน้าไปรับบอลไง
0: เอาก็ฮอนโกไอ้โรเบิร์ตฮอนโกบอก ให้นึกว่าลูกบอลเนี่ยเป็นเพื่อนเราครับ
1: ครับ
0: ลูกบอลมาโดนหน้าตัวเองแล้วก็บอกลูกบอลเป็นเพื่อนเรา
1: เ
0: จ็บเลยเชสกี้นะฮะ
1: ห
0: าดีไว้ก่อนนะ
1: เออ
0: เออเอาก็ไปดูก็ได้นะ
1: ใช่ในบีจีสปอร์ตนะ
0: บีจีสปอร์ตที่ชอบดูการ์ตูนเหมือนผมนะซึมภาษานะ
1: ครับ
0: จะดูสีนักเตะภาพชัดมากภาพสวยมาก
1: ล่าสุดเห็นว่ามีตอน4มาให้ดูแล้วนะ
0: ครับ
1: มีตอน4มาให้ดูแล้วใครเริ่มดูก็เรียกว่าซัดตั้งแต่ตอนแรกได้เลยตอนนี้มีถึงตอน4แล้วตอนนึงก็มีประมาณ20กว่านาทีอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น4ตอนก็ต้องมีชั่วโมงกว่านะไล่ดูได้นะครับ
0: ครับผมสี่ตอนแล้วใช่ไหมครับ
1: โดนฮะใช่ใช
0: ่
1: สี่ตอนแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะก็ไปดูกันได้นะครับ
1: เออ
0: ส่วนของเราก็หัวฟุตบอลก็มันคงมีก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจไหมตัวนี้คุณโดนฮะนอกจากบอลโลกนะเพราะเตะมา102แมตช์แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็บอลโลกพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะในการในช่วงตีสี่นะครับคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะตีสี่นะฮะก็เป็นรอบชิงอันดับ3นะอังกฤษกับฝรั่งเศสโอ้ข่าวเหงามากฮะ
1: ครับ
0: ครับรอบชิงอันดับ3เนาะเหง
1: า
0: เหงาฮะไม่เหมือนรอบชิงนะที่อาร์เจนตินานะครับจะเจอกับสเปนครับแล้วก็ข่าวล่าสุดโอ้ผมก็ไปดูข่าวของพี่บีน้ำสิงห์กันเนาะไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์นี้นะนะครับคืนวันอาทิตย์นี้เวลาดึกบ้านเขาเนาะบ้านเราก็มาตีสองอ่ะ
1: ครับ
0: สภาพอากาศเป็นไงบ้างเนาะคุณรถ
1: ครับ
0: จะได้เตะหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าก็โหลมหอบเอาฝุ่นมาเยอะเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: นะคุณโดนนะไหวไหมคุณโดนนะครับ
1: น่าจะได้มั้งมูโคนุ่งนั่นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าล่าสุดฝรั่งเศสนี่เขาก็อะไรนะมีนี่ไงอำลาโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับเขาก็ลงคลิปนะครับสำหรับทีมฝรั่งเศสอะโรงแรมที่บอสตันไงที่อยู่กันมา1เดือนน่ะเขาก็มีลงคลิปนะสำหรับฝรั่งเศสอำลาโรงแรมเรียบร้อยเจ้าหน้าที่โรงแรมอะไรก็มาส่งนะเพราะอยู่ด้วยกันมาเดือนนึงเต็ม
0: ๆครับ
1: โรงแรมบอกโทเสียดายแย่เลยรายได้หายไปเพียบเลยครับ
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: ก็ประเด็นจะมีดราม่าอีกนะเรื่องของที่นักเตะในทีมก็งงไงที่ถอดอาเดียงเลบิโอออกไงฮะ
1: ครับ
0: แล้วยังให้ชอร์เมนี่คู่กับมานูโคเน่ฮะแล้วสองคนนี้ก็โอ้โหครับผมต่างคนต่างเล่นเลยนะ
1: ครับ
0: คนหนึ่งเล่นเบสคนหนึ่งเล่นกรองครับไปกันคนละทางเลยฮะ
1: เออ
0: เห็นว่านักเตะก็งงเหมือนกันเนาะเดชอนต้องพูดในงานแถลงข่าวแล้วก็บอกแล้วนะว่าเลบิโอนะครับบอกว่าพอเขาโดนเหลือเนี่ยเขาเล่นตามเกมตัวเองไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้ต้องโดนถอดออกไปเนาะ
1: ครับ
0: สำหรับอาเดียงราดิโอนะฮะก็เป็นผลทำให้สู้สเปนไม่ได้เนาะในช่วงในระหว่างเกมครับ
1: ครับ
0: ส่วนนัดชิงไม่แน่ใจว่าจะยังไงฮะที่เมดไลท์สเตเดียมในนิวเจอร์ซีย์เนาะเพราะว่าตอนนี้โอ้ที่นครชิคาโก้นะที่แมนฮัตตันคุณรถแถวนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: เขาว่าหมอกของพี่เสกเอของพี่เบิร์ตธงชัยไม่ตายมาเลยนะหมอกและควันนะคุณรถ
1: ครับ
0: บอกคุณได้หมอกและควันจริงนะฟ้าไม่ได้เปิดเลยนะไม่แน่ใจว่ายังไงบ้านนะชิงวันอาทิตย์นี้เนาะคุณภาพอากาศก็แย่ด้วยคุณโดด
1: ครับ
0: ครับหลายรับในอเมริกานะครับที่อยู่ทางตอนเหนือพวกชิคาโก้พวกมินนิโซตานะเขาคุณภาพอากาศแย่มากนะในชนิดคุณภาพอากาศเนี่ยสูงถึง700อ่ะ
1: ครับ
0: ที่อะไรนะสำหรับอะไรนะAQI ใช่ไหมที่เขาตรวจสอบอ่ะของเราเนี่ยร้อยกว่าก็แย่เนาะ
1: ครับ
0: ว่าไห
1: มอ
0: ันนี้ไป700นะแล้วมันยังไงฮะนี่ฮะไฟป่าแคนาดาพัดเข้ามาในอเมริกานะทางตอนเหนือของอเมริกาเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: เราจะได้ดูกันหรือเปล่าฮะนั่นแหละสิคุณรถ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังเรียกว่ามอนิเตอร์อยู่อ่ะ
0: เหร
1: อมอนิเตอร์อยู่ว่ามันจะยังไงนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาว่างกันอีกทีนะแต่เชื่อว่าก็น่าจะเอาตัวรอดกันไปได้แหละมั้ง
0: ครับผมน่าจะได้นะแต่ได้นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่าโหดูแล้วก็อากาศก็ใช้ได้เหมือนกันนะมีผลต่อนักเตะทั้งสองทีมหรือเปล่าต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมต้องไปดูอะไรสนามเม็ดไลฟ์นี่มัน
0: เป็นยังไง
1: มันปิดหลังคาอะไรได้ไหมอ่ะไม่น่าได้นะ
0: ได้ไหมบางครั้งก็ เล็กเทคเบิลได้นะนี่เป็นไงนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เปิดราคาได้คุณรถ
1: อ่าฮะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: ได้ไหมไม่แน่ใจสนามพวกสร้างมามูลค่าหลายพันล้านเหรียญนี่มันน่าจะมีนะมีไหมอ่ะ
1: ใช่ก็ที่ดัลลัสมีนะ
0: มีใช่ไหม
1: ดัลลัสมีแต่ว่าที่เม็ดไลท์ไม่รู้ปิดได้หรือเปล่า
0: เออครับ
1: ครับ
0: ได้ไหม
1: ไม่แน่ใจนะ
0: เอาม ัน
1: เ
0: ปิดได้อะ
1: น่าจะได้หรือเปล่า
0: เ
1: ออ
0: ต้องไปดูว่าไอ้มันเลทเทเบิลรูปหรือเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเปิดได้หรือเปล่าแล้วเม็ดไลท์เนาะครับผม
1: ใช่เพราะถ้ามันปิดหลังคาได้มันก็น่าจะพอเตะได้แหละมั้ง
0: ก็ปิดหลังคา
1: ไม่มีหรอ
0: ไปดูใน AI ฮะ
1: เอา
0: เออ
1: ครับ
0: สนามเม็ดไลท์สเตเดียมนะครับไม่มีหลังคาเปิดปิดได้นะ
1: อ๋อมันโล้นเลยไม่มีหลังคาเลย
0: โล่งโจ้งเลยเนาะครับเพราะว่าถามว่าเพิ่มอีกเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของค่าใช้จ่ายฮะ
1: ครับ
0: ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
1: ที่
0: เจ้าของเขาบอกมานะ
1: เออ
0: เออครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: อืมอ
0: ้าวเรียบร้อยฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: เออแล้วยังไง
0: แล้วยังไง
1: เออ
0: เอออ
1: ้าวอ้าวอ่าก็รอดูแล้วกันนะครับก็วันคืนวันอาทิตย์เนาะเออ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเขาบอกเจ้าหน้าที่ก็กำลังมอนิเตอร์สถานการณ์อยู่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่ก็มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศพอสมควรนะก่อนหน้านี้ก็จะมีแมตช์ที่มันเจอฝนพยงพายุฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรกันไปนะครับอันนี้ก็มาเคสใหม่เนาะเรื่องของไฟป่านะครับ
0: ใช่ฮะก็บอลโลกครั้งนี้ร้อยสองแมตช์ที่ผ่านมาจะมีปัญหาก็นี่ไงเอที่ฟิลาเดลเฟียใช่ไหมคุณดอทใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เกมฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเจออะไรวะไม่แน่ใจที
1: ่ซาอุ
0: ซาอุใช่ไห
1: ม
0: เออที่มีฝนตกลงมาใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องเลื่อนไปนะ
1: ฮ
0: ะแล้วก็เกมเม็กซิโกกับอังกฤษก็เลื่อน1ชั่วโมง
1: เลื่อนเลื่อน
0: เอออ
1: ืม
0: ที่ฝนตกก่อนนะเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเอาก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายจนเกินไปจนไม่สามารถเตะได้นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้เนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ก็ต้องดูเพราะตอนนี้ก็นั่นแหละก็มันมีไฟป่านะควันจากไฟป่าที่แคนาดาไงพัดเข้ามานะครับ
0: น่ากลัวมากนะเขาบอกไฟป่าฟอร์มอลเนี่ยฮะหลายเอเคอร์เหมือนกันนะกินพื้นที่ของแคนาดาในช่วงตอนล่างของประเทศอะ
1: ครับ
0: โตเรนโตอะไรพวกนี้นะชายแดนอเมริกากับแคนาดาดันติดกันอีกนะติดกันแบบขนาดห้องสมุดยังแบ่งออกเป็น2ประเทศนะคุณดอท
1: ครับ
0: ห้องเดียวอะเคยไปไหมที่มันเส้นแบ่งกั้น
1: อ
0: ะถามว่าคุณเดินข้ามไปในห้องสมุดมีห้องหนึ่งอะห้องสมุดที่อยู่ตรงกลางพรมแดนของอเมริกากับแคนาดาเลยฮะ
1: ครับ
0: เขาขีดเส้นนะหากว่าคุณข้ามไปปุ๊บเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะของร้านหนังสือเนี่ยฮะครับไอห้องสมุดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะไปอีกประเทศหนึ่งเลยนะเออประเทศมันติดกันไงใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แบ่งกั้นกันเน
1: า
0: ะเออนะครับ
1: ก็ต้องดูเพราะว่ามันมีเขาบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ
0: ครับ
1: ชื่อว่าจอห์นเดวิดบอกว่าสถานการณ์วันอาทิตย์อ่ะน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของควันอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็มีแอปนะครับที่ชื่อว่า Accuweather นะครับเขาก็พยากรณ์ว่าวันอาทิตย์เนี่ยอากาศมันน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่า FIFA คงจะมอนิเตอร์อยู่แหละ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ค่าฝุ่นมันยังเยอะแบบนี้มันก็น่าจะเตะไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันก็จะส่งผลเสียกับสภาพอากาศเนี่ยไอ้ไม่ใช่สภาพอากาศสภาพสุขภาพอ่ะของนักฟุตบอลนะครับ
0: ครับ มีผลจริงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: นักเตะวิ่งก็อาจจะเจอฝุ่นจะไหนก็ว่านไปนะ
1: เออ
0: เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: อ่า
0: ส่วนเอาแล้วในงานกีฬาเนี่ยไหมเป็นไงเจ้าวีของเราเป็นยังไงฮะ
1: ก็ตกรอบไปแล้วฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เกมแล้วสาได้ก่อนนะเนาะยี่สิบสองต่อยี่สิบอะ
1: ครับ
0: ผมมาดูอีกทีอ้าวเรียบร้อยคุณรถแพ้อาโอทานากะใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ยูชิฮะ
0: อาโอนักกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นนะเนาะหล่อๆนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้แพ้ยูชิทานากะไปนะในการแข่งขันในสุดเจแปนโอเพ่น2026ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับชนะไปก่อนนะแล้วก็ดูน่าจะดี22ต่อ20นะปรากฏว่า หมดแรงฮะ
1: ครับ
0: แผ่วไปเนาะเจ้าวิวกุลลวุฒิวุฒิสารนะครับก็แพ้ไปใน2เกมหลังครับ16ต่อ21และ18ต่อ21นะครับใช้เวลาเลขสวยเลยนะตองหนึ่งเลยฮะ1ชั่วโมงกับอีก11นาทีครับผม
1: ครับ
0: ก็ทำให้เราเรียบร้อย
1: หมด
0: ในกีฬาไทยสูญพันธุ์เลยใช่ไหมฮะในรายการนี้นะ
1: เกลี้ยงเลย
0: เกลี้ยงแล้วจ้า
1: ครับ
0: ตกรอบเรียบร้อยคุณโดดนะครับ
1: นะก็หมดอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็แค่รอบ8คนสุดท้ายแล้วเองหมดเกลี้ยงแล้วนะครับนักกวดของเราไม่มีใครเข้ารอบรองชนะเลิศได้เลยนะ
0: ครับผม
1: นะครับเพราะเมื่อวานนี้วิวก็เหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ตกรอบไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ส่วนอื่นๆนะครับคู่อื่นนี้ก็มีหญิงเดี่ยวนะอากาเนะยามากุชินะครับชนะคิมกาอึน2ต่อ1เกมนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับพีพีสินทุชนะผ่านโนซุมิโอกุฮาระนะครับก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็

0: มีโคไดนาราโอกะนะครับชนะวิฟานนะครับ2ต่อ1เกม
1: ครับ
0: นะครับฉิวฉีก็ตกนะมือหนึ่งของรายการนะครับฉิวฉีแพ้คริสโตโปป๊อปนะครับ1ต่อ2เกมก็ตกรอบเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: อืมนะแล้วก็มีเฉินยูเฟยเฉินยูเฟยนี่ก็ชนะซิมยูจินจากเกาหลีใต้นะครับ2ต่อ0เกมก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: โปรแกรมรอบรองวันนี้ก็หญิงเดี่ยวนี่เฉินยูเฟยจะเจอกับพีวีสินทุนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอากาเดยามากุชินะครับเจอกับวอดานี่จากอินโดนีเซียนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนชายเดี่ยวรอบรองก็ไอยูชิธานากะนะครับทำศึกสายเลือดกับโกกิวัตนาเบะนะครับแล้วก็โคไดนาราโอกะเจอกับคริสโตโปป๊อปนะครับญี่ปุ่นนี่เข้ามา3คนเลยนะในเพศชายเดี่ยวนะครับก็ต้องดูว่าจะคว้าแชมป์ในบ้านได้หรือเปล่านะครับสำหรับนักขวดญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ครับส่วนแร็กเก็ตก็โหน้องรงข้าวยังยอดเยี่ยมนะเป็นไงในการแข่งขันเทนนิสที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เนาะเป็นระดับ Challenger Tour นะเป็นทัวร์รองครับในศึก WTA Enka Open ที่อิสตันบูลประเทศตุรกีหรือว่าเตอร์กีเย่นะตุรกีนี่นะฮะ
0: ครับ
1: รอบ8คนสุดท้ายเช่นกันนะน้องรวงข้าวครับราดนาทาราลดีนะครับนักเทนนิสมือ91ของโลกก็เจอกับอดีตจอมแกร่งจากรัสเซียนะเวลาสวนาเลว่าครับตอนนี้ก็อายุ48ปีแล้วคุณรถ
0: อ
1: ันดับโลกก็307ของโลกเนาะก็ของเราอายุน้อยกว่าเนาะแรงก็ดีกว่านะก็ชนะไปนะครับ2เซตรวด6-3 และ6-2นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับผม
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: ใช้เวลา1ชั่วโมง28นาทีคุณดด
0: ครับ
1: สุดยอดเนาะ
0: ใช่
1: ครับโอเคฮะ
0: ก็เข้ารอบรองแล้วนะครับแต่ว่าซามานาเลวานี่ก็ไปเข้ารอบรองในประเภทหญิงคู่นะ
1: ประเภทคู่ได้ไหม
0: ประเภทคู่เธอเล่นทั้งเดี่ยวทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับซึ่งคู่เนี่ยเป็นคู่มือ1ด้วยนะครับจับคู่กับญี่ปุ่นน่ะนะครับเอนะชิบาฮาระก็เข้าสู่รอบรองเอ้ยไม่ใช่สิเข้าชิงแล้วดิเพราะว่าประเภทคู่นี่คือเล่นรอบรองไปแล้วนะครับเข้าไปชิงกับคู่จากรัสเซียนะครับนะ
1: ก็สมัยนะว่าก็ยังตีอยู่เนาะ
0: ตี
1: 41ปีอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ก่อนสวยมากอ่ะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ก็อายุโหเยอะแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าก็ยังฮึดอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับเอาสังคม
0: ม
1: าวันนี้เนาะเอา
0: ก็ตีเอาตังค์ด้วยอ่ะเธอบอกครับก็ตีเรียกว่าทั้งเดี่ยวทั้งคู่เลยนะมาทีเอาคุ้มเลยนะครับรวงข้าวนี่รอบรองชนะเลิศนี่จะเจอกับเวนดูล่าวาวมันโนวานะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคู่หนึ่งอ่ะก็จะเป็นอนาตาเซียซาการัวนะครับเป็นมือหนึ่งของรายการนะจะเจอกับฮันเน่วาลเดวินเคิลจากเบลเยียมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่แน่นะอาจจะถึงแชมป์ได้หรือเปล่าของเราเป็นมือสองนะก็ไม่แน่นะก็อาจจะถึงแชมป์ได้หรือเปล่าก็รอลุ้นแล้วกันนะครับสำหรับน้องรวงข้าวของเรานะจ๊ะ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็สู้ๆนะ
0: ครับ
1: ครับผมลวกข้าวเนี่ยหลังๆเขาพูดงานดีนะคุณโด
0: ดใช่
1: น้องใหม่ด้วยเนาะ
0: ม
1: ันในยาสว่างแก้วก็ไปถึงรอบ3เนี่ย
0: ครับ
1: ในศึกเวียดนามก็รับเงินเกือบๆ10ล้านบาทเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ใช้ได้อยู่นะนะครับอื่นๆก็กีฬาแร็กเก็ตไปแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณโดดนะ
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของอเดทาเครุใช่ไหมคุณโดนรู้จักว่าฮะ
0: ใคร
1: ไทกุรุเซกาวะไงฮะนักมวยไง
0: ครับ
1: บอกว่าตอนนี้มิสซินยูนะคิดถึงไง
0: ครับ
1: คิดถึงรถถังจิตเมืองนนท์นะฮะอดีตแชมป์มวยโลกวันคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งเซกาวะตอนนี้ก็เป็นอดีตแชมป์โลกเนาะในรุ่นฟลายเวทเฉพาะการครับ125ต่อ125ถึง135ปอนด์ก็บอกว่าอยากเจอรถถังจริงเลยอ่ะ
0: อ้าว
1: ครับผม
0: แล้วก็เลิกไปแล้วไม่ใช่เหรออ
1: ้าวเหรอ
0: ครับ
1: พราะว่าไทเกอร์วูดส์เคยชนะรถถังเมื่อ29เมษายนนะ
0: ใช่
1: ในศึกวันซามูไรไงแล้วก็ไทเกอร์วูดส์ก็ประกาศแขวนนวมไปแล้วนะฮะ
0: แขวนนวมไปแล้ว
1: ส่วนรถถังก็บอกว่าจะคืนเวทีในวันที่28ตุลาคมนี้เหรอเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมล่าสุดเดินทางไปเมืองไทยนะบอกว่าตอนนี้อายอยู่เมืองไทย
0: ครับ
1: แล้วอยากจะไปลุมพินีนะครับอยากเจอรถถังจังเลย
0: เออ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ไปตรงแถวบางเขนก็มีนะคุณโดนะรถถังก็มีนะ
0: เอา
1: เอา
0: ที่อะไรลาบสิเวต
1: ลาบสิเวตเองฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เข้าไปก็ต้องมีการตรวจบัตรได้นะระวังนะฮะสุ่มสุ่มห้าไม่ได้นะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เขาจัดจับเอานะฮะ
0: อืมอืม
1: ก็อยู่แถวนั้นพอดีแล้วลงพอดีเนาะ
0: ครับ
1: แถวรามอินทรากระโดดสองนะฮะ
0: เออ
1: เออก่อนที่รถถังจะแคปไปแล้วโพสต์ว่ามีคนคิดถึงซะงั้นเอาไงดีฮะอืมเป็นไงไ
0: อ
1: ้ไทคิโร่ก็หน้าตาดีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: หล่อนะ
0: หล่อเลย
1: หล่อเลยเหรออ
0: ่าแฟนก็สวยด้วย
1: เหรอฮะ
0: นี่ก็ไปเผชิญหน้ากันบนเวทีนะถ้าใครรู้ว่ารถถังเนี่ยไม่แน่จะมีภาค3ก็ได้สำหรับคู่นี้นะครับนะเพราะว่าถ้าใครรู้ก็ล่าสุดเขาก็มาเมืองไทยอืมนี่ก็ไม่แน่นะอาจจะเจอกันภาค3ก็ได้นะ
1: เหรอ
0: สำหรับคู่นี้
1: ผมเจอกันสามครั้งแล้วเหรอฮะ
0: เจอมา2ครั้ง
1: อ๋อ2ครั้งเหรอ
0: 2ครั้งครั้งแรกก็รถถังชนะน็อกอย่างง่ายดายครั้งที่2ก็ที่รถถังไม่ค่อยพร้อมไงเจอน็อกคืนงาน
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: ใช่
1: ก็รถถังประเทศบอดอ่ะ
0: ครับ
1: เอา
0: เอาก็ถ้าใครรู้ก็บอกว่าเนี่ยก็รอชมรถถังอยู่นะครับอยากให้รถถังกลับมาต่อยในเรียกว่าสภาพพร้อมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็รถถังก็พูดนะบอกว่าก็พร้อมจะกลับมาชกเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพร้อมเนี่ยหมายถึงว่าทาเครุพร้อมก็อยากจะรีแมตช์กับทาเครุอีกสักครั้งนึงนะนี่แบะท่ามาสักขนาดนี้ไม่แน่จะมีรีแมตช์กันก็ได้นะแต่ว่ารถถังนี้เดี๋ยวต้องดูเรื่องการฟ้องกันฟ้องอะไรกับทางวันก่อนนะก็ยังไม่รู้จะเคลียร์กันได้หรือเปล่านะสำหรับทางรถถังนะครับ
1: ครับผม
0: อ๋
1: อเหรอเออแล้วมันยังไงบ้างตอนนี้จบไปอย่างกูโดนยังไม่จบไปไหมฮะ
0: ยังไม่จบอ่ะก็ไม่รู้เลยเรื่องคดีอะไรไปถึงไหนก็แล้ว
1: เออไม่รู้โอ้คนมีตังอย่ารถถังอะเนาะ
0: ใช่
1: ก็โหเป็นเราก็คงแบบก็อยู่นั่นดีกว่านะเที่ยวดีกว่านะกูโดนนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: รถถังก็จะเรียกว่าอนาคตอะไรจะตัดสินใจยังไงก็ต้องเรียกว่าเอาให้มันชัดเจนอ่ะตอนนี้อายุน่าจะ28แล้วมั้งรถถังอ่ะนะครับมันก็เวลาการต่อยมวยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เหลือเยอะอะไรมากมายนะก็ต้องดูนะครับสำหรับทางรถถัง
1: ใช่ฮะ
0: จะยังไงจะไปต่อยที่ไหนหรือว่าจะกลับมาต่อยวันหรืออะไรก็ไม่รู้งาน
1: ครับ
0: เออแต่แกบอกว่าไอ้ปลายตุลาคมนี้จะกลับมาคืน2เวียนนะ
1: เหรอ
0: สำหรับทางรถถังนะครับ
1: กลับมาแน่นอนนะรถถังอะนะเอออ้าวก็เป็นมวยแม่เหล็กอยู่แล้วนะรถถังอะเนาะ
0: เออ
1: ใครๆก็อยากจะดูเขาอะเนาะ
0: ครับ
1: ต่อยแบบโหบ้าบิ่นดีอะเนาะ
0: เออ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับผมนะอ่ะก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: เออบอกว่าเพลงเพราะดีนะครับเหมือนคนใต้ร้องเพลงเลยครับผมไอ้เพลงเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเพลงมันเกี่ยวข้องกับLGBTQ+ อะไรคุณรสประมาณนี้แหละฮะ
0: ครับ
1: แต่ก็เพราะดีนะก็ชอบฟังดีเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนผม เลิกเรียนก็เลี้ยงบอลอ๋อเหมือนว่าเลี้ยงลูกบอลใช่ไหมจากบ้านไปสนามบอลทุกวันนะครับและเคยกระโดดโอเวอร์เฮนด์คิกจากจังหวะเพื่อนโยนด้านข้างมาและสัญชาตญาณแบบซึมซับกระโดดจักรยานกาใช่ไหมล่ะยิงเข้าได้จนถึงทุกวันนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดโอ้ที่บอลมาแรงคุณจักรยานกาได้เหรอฮะ
0: หมอว่า
1: หมอเปล่าเอาเอาเอ๊เขาสาทำได้ไปคอนคอร์ดเขาทำไมฮะเอาแต่สมัยเด็กเราก็ทำจริงกันเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเออเราทำจริงกันเน
0: า
1: ะ
0: ระวังคอหักนะ
1: ก็เ
0: ราจะทำยิงอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตรงที่หนานะคุณโดนาเราทำตรงนั้นตรงไหนตรงที่นอนอ่ะ
0: ครับ
1: โดยเอเวอร์ให้คิดกันเนาะแล้วก็เอาบอลมาเตะนะฮะ
0: อ้าว
1: สมัยก่อนนะ
0: เออ
1: เออ
0: บางทีเราก็ทำแต่ว่าเราไม่ได้กระโดดไงย่อตัวลงไปแล้วก็แค่เตะกลับหลังเฉยฮะคือถ้าสวยๆมันต้องฟาดแบบตะก้อแบบตีลังกายิงไงแต่เรากระโดดไม่ขึ้น
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับเนาะเออ คือในการ์ตูนกับในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันไง
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: บางทีเตะแล้วก็โดนหน้าตัวเองอะไรเงี้ย
1: เอ้าเหรอฮะ
0: อืม
1: อืมนะครับอ่ะมีบอกว่าล่าสุดฟีฟ่าให้อังกฤษชิงแทนอาเจนแล้วครับเพราะอาเจนแพ้ฟาวครับผม
0: ห
1: ืมไม่มีฮะประธานาธิบดีอาร์เจนตินาบอกไม่มาไม่รู้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็กลัวทีมไม่ได้รับชัยชนะเพราะว่าเอาเครดใช่ไหม
0: เออ
1: เอาเครดไงฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ก็บอกว่าทุกครั้งที่แกดูถ่ายทอดสดอ่ะอยู่บ้านน่ะมักจะชนะนะครับเออชนะนะครับแกก็เลยบอกไม่ไปดีกว่า
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืม
1: เนาะ
0: ไม่ไปดีกว่านะครับเพราะว่าดูอยู่บ้านแล้วก็คล้ายๆว่าได้รับชัยชนะไงนะครับมันก็คือมันก็เป็นสายมูนะเหมือนกับไอ้นี่ไงรอบรองที่อาเจนก็เลือกใส่ชุดสีน้ำเงินหน่อยใช่ไหมเพราะว่าก็จะได้ล้อไปกับปี1986ไง
1: ถือเคล็ดไง
0: ถือเคล็ด
1: บอลโลกปี86ก็สีน้ำเงินนะครับ
0: สีน้ำเง
1: ินไงแล้วก็บอลโลกปี98ก็สีน้ำเงิน
0: แล้วก็ชนะด้วย
1: แล้วก็บอลโลกปี2002ด้วยจะแต่สีฟ้าขาวนะอาเจนสีแดงอ่ะ
0: ใช่แพ้เลย
1: แพ้เลย
0: แพ้เลยไงแกก็เลยใส่สีน้ำเงินแล้วชนะด้วยไง
1: ครับ
0: เออแล้วก็อย่างเลโอนีลสกาโลนี่นะครับแกก็มีเคล็ดของแกนะต้องก้าวเท้าขวาลงสนามก่อนครับ
1: ใช่ไหมก็ต้องถือเคล็ดแต่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: นักเตะเขาก็มีอยู่นะนักกีฬ
0: า
1: หลายคนก็มีคุณรถบางคนไม่โกนหนวดก่อนลงสนามอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็มันเป็นความเชื่อไง
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มันก็อย่างว่าทำแล้วมันมีเพิ่มความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่รู้หรอกมันจริงไม่จริงอะไรเงี้ยเนาะเรื่องโชคลางอะไรเงี้ยแต่ว่าทำแล้วมันเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความเชื่อมั่นก็ทำไปเถอะเหมือนกับสมัยหนึ่งพาราดอนใช่ไหมพอจะชนะก็เปลี่ยนเสื้อแดงไงแล้วก็ลงมาปิดแมตช
1: ์ชนะตลอดนะ
0: ก็ชนะตลอดก็ชัวร์อยู่แล้วฮะก็เหลืออยู่เกมเดียวไงครับก็ถอดเสื้อเดิมแล้วก็ใส่เสื้อแดงลงมาปิดแมตช
1: ์เอาเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอยู่ทีนึงรู้สึกจะพลิกกลับมาแพ้มั้งหรืออะไรอ่ะ
1: เอา
0: เลิกเลยคราวนี
1: ้
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: ก็มีอันนี้ไงพระดอนไอ้เนาะพี่ชายคุณเบิ้มธนากรเนี่ย
0: ครับ
1: บอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบอกที่จริงเนี่ยไม่อย่างนี้คุณรถเสื้อที่เอาไปบางทีเขาบอกเสื้อประมาณสักเสื้อที่ใส่ก็มีประมาณ 7-8 ตัวนี่แหละเขาเลยฝากนะเสื้อในเสื้อในกระเป๋าอ่ะปรากฏว่าเสื้อหมดนะคุณเสื้อขาหมดไม่เหลือเสื้อแดงก็เลยใส่เสื้อแดงปรากฏว่าแมตช์นั้นดันชนะไงก็เลยเป็นที่มานะครับว่าถึงว่าเป็นที่มาว่าทำไมถึงใส่เสื้อแดงตลอดเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะเสื้อหมดฮะ
0: อ
1: ะไรก็เสื้อแดงไง
0: ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นน่ะ
1: ใช่
0: ตอนหลังก็เลยเปลี่ยนพอใกล้ๆชนะก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อแดงไงก็เป็นคล้ายๆเป็นเคล็ดอะทำแล้วก็ดีก็ทำต่อไป
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เออ
0: ก็เปลี่ยนอยู่ข้างสนามเนี่ยแหละฮะพาราดอนเนี่ยก็แฟนๆก็ดีเหมือนกัน
1: โอ้ถอดมาโอ้โหกล้ามเป็นมัดเลย
0: กล้ามเป็นมัดเลย
1: เออตอนนี้พาราดอนก็อันนั้นเนาะก็สบายแล้วฮะครับผมดูลูกสาวเชอรีนตีเทนนิสแต่เนาะไอ้ตีกอล์ฟอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับก็มีความสบายอีกแบบหนึ่งอ่ะนะนะครับบอกว่าฟีฟ่าน่าจะลงโทษนักเตะอาร์เจนครับห้ามเล่นเนี่ย50ปีตลอดชีวิตเลยครับเหมือนอ้าวครับผมไม่มีทางฮะบอกว่าขอบอลสวีเดนหน่อยคุณดอนมีไหมฮะ
0: สวีเดนเหรอ
1: สดหรือเทปไหมครับเห็นพี่อ๊อดหลุดมานะครับอันนี้สดนะรายการสดนะรายการสดนะครับวันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวีเดนมีออสเวนคาร์น2คู่นะกูเตบอกนะครับชนะบอมมาพอชคาน่า 2-1 แล้วก็มาบี้เสมอกับวาสเตลาส 0-0 นะจ๊ะ
1: ครับ
0: โอ้
1: คุณยังลุ้นอยู่นะ
0: ไม่ได้มันต้องตามงานทุกวัน
1: ต้องตามนะลุ้นกันอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: บอกว่าเคยได้ยินแต่เสียงนะครับเพิ่งเห็นหน้าวันนี้เนี่ยครับผมเป็นยังไงเห็นหน้าแล้วเป็นยังไงฮะก็ไม่ได้ดูเลยใช่ไหมฮะ
0: ก็ปิดแล้วก็ฟังเสียงเหมือนเดิม
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับเมสซี่ครับพี่เอาเมสซี่ก็โหตอนนี้ยิง8แอสซิสต์อีก4ใช่ไหมฮะMVP แล้วลุดบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับได้ไม่ได้ผมว่าอย่างน้อยเขาก็ MVP เรียบร้อยเนาะ
0: ครับ
1: คนชนิดทักทายเข้ามานะครับบอกว่าสิ่งเดียวของยูสไม่ได้ฟังแล้วนานแล้วนะครับผมอีเราล่าแถลงข่าวแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เดียวแล้วล่าสุดเดลี่โพเนี่ย มีการต่อสัญญาแล้วนะกับพี่รูปหล่อนะฮะดอมนิกสโบสไลเรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับเรียบร้อยนะครับโดนะ
0: เออ

0: วันนี้แฮร์รี่เคนจะกดแฮตทริกหรือเปล่าฮะเขาถามมาคุณรถ
1: โหไม่น่าหรอมั้ง
0: เหรอ
1: เจอฝรั่งเศสนะ
0: อืม
1: แล้วตัวมันจะส่งใครลงยังไม่รู้เลยถึงที่3อ่ะ
0: ครับ
1: บางทีมันก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่มันก็อาจจะเป็นโอกาสของตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วอย่าลืมว่าพอตัวมันเปลี่ยนเยอะอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยลงตัวแต่ว่ารอบชิงที่3ส่วนมากมันไม่ค่อย 0-0 อยู่แล้วนะ
0: ม
1: ันก็จะมีสกอร์มีอะไรเงี้ยแหละยิงกันใช้ได้อยู่
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: อืม
0: อืมเนาะส่วนยิงกันเยอะคือไม่ค่อยมีอะไรกันแบบนั้นหรออ
1: ่าไม่ต้องมาแท็กติกอะไรเยอะแยะแล้วไง
0: ใส่กันเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่ทูเคิลสั่งให้ลูกทีมลงไปรับอีกอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: ครับ
0: โดนตื้อเลยนะ
1: เอออืม
0: อย่าพูดถึงทูเคิลได้ไหมฮะ
1: อื
0: มเจ็บปวดฮะ
1: ครับ
0: พูดถึงคนนี้ดีกว่าสกายคุณรถกิ่งพยมชัพเปิลลูกชายของคุณลูกเกดเมทินีกิ่งพยมไง
1: ครับ
0: นี่อดีตนางแบบชื่อดังนะ
1: เออ
0: ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเดินแบบอยู่เปล่านะคุณลูกเกดมีลูกชายโตแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ล่าสุดคุณรถเดี่ยว2ด้วยแม่ชายนะครับทำลายสถิติประเทศไทยในรอบ32ปีนะ
1: เฮ้ย
0: เป็นไงการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียเอ็ดกรุ๊ป2บัญชีสปอร์ตครับเมื่อวานนี้ฮะ17กรกฎาคมนะครับในท่าเดี่ยวผสม200นะครับ
1: ครับ
0: เดี่ยวผสม200ก็ท่าละท่าละเท่าไหร
1: ่ท่าละ50
0: ท่าละ50ใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: ลุคเขาจะว่ายไงปิ้นก่อนนะคุณโดนนะ
1: หืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ถ้ากระเชียงก่อนก็จะเรียนนะ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับ
0: รู้จะว่ายกระเชียงก่อนเนาะ
1: อือฮึ
0: สุดท้ายจะเป็นไอฟีสไตล์อ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: อือฮึ
0: การเชียงกระเชียงมากบไหมคุณดวดหรือว่าผีเสื้อ
1: เชียงแล้วก็ผีเสื้อมั้ง
0: ผีเสื้ออะไรมากบเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ไปกบ
0: ผมจะได้ว่าฟีสไตล์สุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอือ
1: ฮึ
0: ล่าสุดเนี่ยก็ลงแข่งขันในกลุ่ม1รุ่นอายุ16ถึง18ปีนะปรากฏว่าสกายเนี่ยคว้าเหรียญเงินก็จริงนะคนที่2ก็จริงนะ2:03.68 วินาทีนะแต่ว่าเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับผมอยู่โยงมาถึง32ปีนะรู้เปล่าใครทำสถิติไว้คุณรถ
1: ก็ฉลามนุกไง
0: โอ้โหเป็นไง
1: ครับ
0: ทำได้แต่เอเชียนเกมปี2000ไอ้ตั้งแต่ปี94ที่ฮิโรชิมาเลยนะ
1: อืม
0: คณะฉลามนุกทำเอาไว้2:04.16วินาทีครับโอ้คราวนี้แตะขอบสาของเจ้าสกายเนี่ยฮะล
1: ู
0: กชายของคุณเมทินีเนี่ยทำลาย 2:03.68 นาทีนะคุณรถ
1: เ
0: ออก็โอ้ก็เร็วกว่าเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช
0: ่โอ้เก่งนะ
1: อืม
0: แต่รูปร่างเนี่ยใช้ได้นะคุณรถ
1: ก็ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่
1: ก็ด้วยความเป็นลูกครึ่งด้วยมั้งเพราะว่าสามีของคุณลูกเกดน่าจะเป็นฝรั่งอ่ะน้องสกายก็นามสกุลชัพเพิลเขาก็เป็นลูกครึ่งไงก็รูปร่างดีแล้วก็ติดทีมเอเชียนเกมด้วยนะน้องสกายนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าติดทีมเอเชียนเกมด้วยก็ไม่แน่อาจจะเป็นความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมของเราก็ได้นะสำหรับทางน้องสกายแต่ไม่รู้ว่าในเอเชียนเกมเขาลงประเภทไหนบ้างนะนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับสำหรับในศึกเอเชียนเกมที่ก็
0: ใช่
1: ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
0: ไปก็ใกล้เข้ามาแล้วได้ไหมฮะ
1: อ้าว
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็เอสไปยิงสดนะ
1: ครับ
0: ทั้งเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับและที่สำคัญนะฮะแบบว่าเนี่ยครับผมก็คุณเอกสกุลนะนะครับถ้าผิดก็ไปโทษคุณเอกนะคุณเอกบอกว่าคร่าวๆกระซิบมานะครับว่าเรามาถึงช่องก้าของเรานะนะครับจะมีการลิงก์สัญญาอะไรก็ยิงสดด้วยนะ
1: เฮ้ย
0: นี่
1: ครับ
0: นะครับก็บรรยายได้อยู่นะ
1: อืม
0: ได้อยู่ได้อยู่
1: ครับ
0: ได้อยู่ได้อยู่นะฮะครับ
1: ครับ
0: อืมก็เราจะรายงานสดด้วยนะ
1: อืม
0: ติดตามได้นะครับ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเนาะ
1: เอออ
0: ืมคุณเจเข้ากรรมการก็ทาเลนต์กรรมการก็ทาเลนต์เหรออืมใครอ่ะผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูนะผู้หญิงเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางสหพันธ์กรีฑาโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็แบนมุมกล้องที่สื่อไปในทางแบบสื่อในทางแบบอะไรนะแบบคุกคามทางเพศนะทุกคนเนาะล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมองค์กรในสื่อยุโรปเลยครับประกาศให้ช่างภาพหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพนักกีฬาหญิงในมุมกล้องเชิงอนาจารบางครั้งมันยังมีอยู่นะว่าไห
1: ม
0: เวลาที่นักกีฬาเขาใส่ชุดแบบชุดนักกีฬา
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ชุดนักรูปอ่ะ
1: อืม
0: ครับก็ ให้เป็นแบบเดียวกันก็คืออย่าถ่ายมุมนะครับในเชิงแบบอนาจารหรือเน้นเรื่องของเพศนะครับโดยไม่จะเป็นไง
1: ครับ
0: บางครั้งก็มีเหมือนกันนะโดนเน
1: า
0: ะว่าไหม
1: ใช่
0: ซึ่งนักกีฬาหลายคนก็มันควรจะทำนานแล้วโดยเพราะนักกีฬาผู้หญิงอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมกฎหมายนี้บังคับใช้เฉพาะกับนักกีฬาประเภทลู่และประเภทลานนะ
1: ครับ
0: ขณะแข่งขันห้ามการถ่ายภาพร่างกายของสุภาพสตรีนะครับในมุมที่ไม่จำเป็นสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนการสอบไปในทางคู่ขับทางเพศนะครับจะถูกสั่งแบนทันทีซึ่งเขาก็มีภาพกราฟิกให้เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือมันก็พูดง่ายว่าประเภทแบบซูมจนเห็นแบบต้นขาเห็นสรีระอะไรเงี้ยเขาก็พยายามบอกว่าก็อย่าไปถ่ายภาพแบบนี้อะไรประมาณนี้ช้อนมุมต่ำมุมเสยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เห็นเป็นเรือนร่างของนักกรีธาเพราะว่านักกรีธาคือเขาก็ต้องพยายา
0: ม
1: ใส่ชุดแบบให้มันน้อย
0: ๆ
1: ให้มันเขาเรียกว่าอะไรลู่ลมอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะมันใส่ชุดแบบมิดชิดมากมันก็ยิ่งหนักอะตัวมันก็ยิ่งหนักใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาต้องใส่ชุดให้มันลู่ๆลม
0: ให้มัน
1: รัดๆอะ
0: เพื่อทำเวลาให้ดีที่สุดอะครับ
1: นั่นแหละซึ่งบางครั้งก็ตากล้องก็บางทีก็ซูมซะเยอะเลยมุมเสยมุมแรงเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเงี้ยกระโดดสูงเงี้ยไปถ่ายมุมเสยมาเงี้ยมันก็ดูแบบมันก็ไม่ได้ไง
0: เออ
1: ใช่ไหมมันก็ไม่ได้
0: เราเราอึดอัดแทนนะว่าไหมเวลาเขาซูมเพราะเวลาซูมไอ้บริเวณต้นขาอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: เขาจะใส่กางเกงแบบไอ้ลัดๆอ่ะเนาะ
1: กางเกงมันจะรัด
0: แล้วเห็นบางครั้งก็เห็นนะเห็นด้านหลังอะอะไรเงี้ย
1: เออ
0: ตอนที่เขายกอะไรยกขึ้นอะ
1: ครับ
0: ไปถ่ายก็ไม่เมื่อไหร่ไม่กันเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นลูกหลานเราอะจะคิดยังไงเน
1: า
0: ะ
1: คือเขาก็เลยมีคล้ายๆกับทำเป็นแบบอย่างให้ดูว่าแบบถ่ายแล้วก็แบบเห็นมุมไกลๆหน่อยครึ่งตัวก็พออะไรประมาณนี้ถ้าเต็มตัวก็แบบไกลๆหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ประเภทแบบบางทีนักกีฬาผู้หญิงเขานั่งอยู่เนี้ยก็ไปถ่ายแบบ
0: เขานั่งชันเข่าอ่ะ
1: เออ
0: นั่งชันเข่าอย่างเงี้ยอ
1: ะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ควรไง
0: ถูก
1: ใช่ใช่ไหมแล้วพอถ่ายมาบางทีก็มันก็มีคนไปขยายไปซูมไปอะไรอย่างงี้อีกก็ยิ่งนั่นเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือนักกีฬาเขาก็ด้วยความที่แข่งขันเนี่ยเขาก็ต้องพยายามใส่ชุดให้มันรัดนิดนึงชุดน้อยชิ้นหน่อยอะไรเงี้ยสมารู้ลมหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็จะเห็นสรีระค่อนข้างชัดเนี่ยเขาก็เลยออกกฎมาว่าแบบห้ามแล้วกันหรือคุณจะถ่ายไปแต่ว่าเขาก็แบบอย่าเอาไปเผยแพร่อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมล่ะเพราะรูปพวกนี้มันส่วนมากตากล้องมันก็จะรัวชัตเตอร์อยู่แล้วไงเวลาถ่ายอ่ะเขาจะรัวๆๆมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตากล้องก็จะเอาภาพไปขายให้กับพวกรอยเตอร์เกตตี้อิมเมจอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับซึ่งก็ภาพพวกนั้นเขาก็แบบพยายามอย่าไปใช้อะไรประมาณเนี้ยผมก็เก็บๆไปแล้วกัน
0: ใช่ฮะ
1: น
0: ี่เจ้าไอเบียร์กันเนอร์ไงบอกสมัยก่อนผมเด็กเด็กชอบดูวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นบราซิลครับพี
1: ่
0: วอลเลย์บอลชายหาดอ้าว
1: นั่นไง
0: นั่นไงไอนี่ตัวดีฮะ
1: ก็ไม่แน่อนาคตหลายๆชนิดกีฬาเขาก็ต้องพยายามแบนน่ะไม่ให้ถ่ายแบบนี
0: ้ถูก
1: ใช่เราก็เรียกมาดูภาพเคลื่อนไหวแทน
0: อ้าว
1: อ่ะ
0: ไม่ดีฮะ
1: ครับ
0: ครับเขาก็มีภาพกราฟิกภาพตัวอย่างให้ดูนะว่าถ่ายหรือไม่ถ่ายภาพแบบไหนดีเนาะ
1: ครับ
0: ใ
1: ช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่านักกรีธาเขาสวยๆเยอะนะกระโดดสูงนี่อย่างกับประกวดนางงามอ่ะกระโดดสูงอ่ะไอของยูเครนก็หน้าตาดีนะชื่ออะไรมาฮูชิกอะไร
0: ใช่ไหม
1: สวยอยู่งานครับ
0: ครับผมบอกว่าอยากให้พรีเมียร์ลีกบรรยายฟุตบอลนะครับเหมือนกับฟุตบอลโลกครับทาง FA Cup 19นะครับก็ผู้ใหญ่ก็กำลังพิจารณาอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับกำลังพิจารณาอยู่ก็มีหลายเรื่องราวนะครับด้วยความที่เราก็ต้องพยายามดูแลเรื่องของงบด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายอย่างด้วยแหละนะช่วงนี้สถานการณ์อย่างที่บอกไปเศรษฐกิจอะไรด้วยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยุคของโลกออนไลน์เข้ามาคณะดิสรัปชันใช่ไหมเข้ามาก่อกวนใช่ไหมฮะเข้ามาแบ่งพื้นที่โฆษณาไง
1: ครับ
0: แต่ว่าการสื่อของเราก็พยายามที่จะทำออนไลน์เยอะอยู่นะนะครับรายการดีๆมีรายการกอล์ฟมีรายการกินอาหารนะครับมีรายการกีฬาที่น้องๆเขาทำอยู่เนาะก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าผีกบ ผีเสื้อก่อนกันเชียงกบฟรีเอ๊ะเหมือนจะเป็นกันเชียงก่อนป่ะถ้าจำผิดนะ
1: โหจําไม่รู้
0: เหมือนจะลงในน้ำก่อนหรือเปล่า
1: อืมตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เหมือนจะกันเชียงก่อน
1: จำไม่ค่อยได้ละ
0: น่าจะกันเชียงเหมือนเขาลงไปก่อนนะไปจับไอ้ที่จับบริเวณไอ้ขอบสระคุณรถ
1: ครับ
0: มันจะกันเชียงก่อนนะจำผิดนะ
1: เดี๋ยวต้องไปเปิดดูอ
0: ้าว
1: โหแต่ว่าพอไปดูสถิติเช่นเกมนี่โหครั้งที่แล้วคนได้แชมป์หวังชุนนี่
0: ครับ
1: พ่อล่อไป1นาที54
0: โอ้โหตัวเก่งเลยอ่ะ
1: เออ
0: ของจีนใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: หวังชุนน่ะ
0: หล่อด้วยนะ
1: หล
0: ่อ
1: โอ้โหของเราจะมีลุ้นไหมเนี่ย
0: เท่าไหร่เขา1นาทีเลยเหรอ
1: 1นาที 54.62 อ่ะ
0: ซับ2อีกฮะ
1: บ้าแล้วของเราเมื่อกี้เท่าไหร่2นาที03
0: 2.03
1: 203ใช่ไหม203ของเรานี่ไม่ผ่านเข้ารอบด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะมีลุ้นเหรียญลุ้นอะไร
0: ครับ
1: โอ้โหยังห่าง
0: หวังชุนหวังจะได้หล่ออ
1: ่
0: ะคนนี้อ่ะ
1: เพราะว่าสถิติเข้ารอบชิงอ่ะ2นาที 03.08 03.08 เนี่ยก็ของเราถ้ายังไม่ดีกว่านี้ก็อาจจะยังไม่ได้เข้านะ
0: ก็
1: แล้วนี่มันผ่านมา4ปีแล้วเวลามันจะดีขึ้นวีก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ืมเพราะนี่มัน4ปีที่แล้วนะไอ้ชนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะ
0: อ
1: ือโหยหวังชุนทำไว้1นาที54อ่ะ
0: หวังชุนเนี่ยแชมป์โอลิมปิกเกมที่โตเกียวนะครับ
1: เอา
0: 2026นะฮะเมดเล่เนี่ย200เมตรเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวประสบ200แล้วก็ที่ปารีสได้เหรียญทองแดงฮะ
1: อืม
0: แพ้นะเปล่าแพ้ไอ้มาโชอะไรหรอโชใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เอ้ยไม่ใช่มาอะไรมาชองอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: น่าจะแพ้มาชองอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ยอดนักวันนักของฝรั่งเศสอ่ะ
1: อืม
0: เรียวมาชองอ่ะ
1: เออ
0: รอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมโอ้แต่มาชองก็โหดจริงเน
1: า
0: ะ
1: นั่นมันก็สุดยอดจริง
0: สุดยอดจริงอะนะ
1: โอ้แหมตอนแรกนึกว่าจะมีลุ้นนะ
0: อืมอืม
1: โอ้โหเจอหวังชุนเข้าไป
0: ลำบากเลยนะ
1: อ
0: ืม
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างน้อยก็ทิศทางดีแล้วกันนะครับเพราะว่าขอเล่าอ๋อรัตพงศ์สิริสานนท์นี่ก็ตั้งแต่ปี1994น้องสี่ปีอ่ะ36ปีอ่ะ32ปีไม่ใช่36 32ปีอ่ะ
0: ครับ
1: น้องสกายก็มาทำลายได้นะ
0: อ
1: ืมก็ขอให้หวังชุนของจีนไปตะคิวไปแล้วกันตอนแข่ง
0: เอาเหรอเ
1: อา
0: ครับเอา
1: ครับ
0: อ๋อเขาบอกการเชียงเริ่มก่อนตอนไหว้พระอ๋อผมพระผสมเหรออ
1: ่า
0: ตอนไหว้ผลัดผสมอันนี้ก็ผลัดผสมไม่เหรออ
1: ันนี้มันเดียว
0: อ๋อเดียวผสม
1: เอออ
0: ๋ออันนั้นผลัดผสมอ๋อที่เราดูผลัดผสมใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องเดียวผสมก่อนใช่ไหมคุณเดือดถ้าเดียวก็คือต้องไหว้ไหว้อะไรก่อนนะผีเสื้อก่อนเหรอ
1: น่าจะผีเสื้อใช่ไหม
0: อ๋อกระโดดอ๋อเพราะเดียวมันต้องกระโดดลงไปก่อนใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ๋อถ้าผลัดมันต้องเอาไหว้ไหว้ท่าหงายก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อเพราะว่าไม่งั้นมันโดดหงายหลังลงไป
0: มันโดดไม่ได้นะ
1: ไม่ได
0: ้เออเนอะใช่เนาะ
1: เออ
0: มันโดดมีไหมล่ะที่โดดหงายหลังเป็นท่าสุดท้ายก็โดด
1: ไม่ได้ดิ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เออเพราะว่าถ้าผลัดถ้าเป็นทีมอ่ะมันจะต้องสลับไงสลับเปลี่ยนตัวไปแตกขอบสระปุ๊บอีกคนนึงก็โดดลงไปใช่ไหมกระโดดแบบหมุนตัวเกลียวครึ่งรอบแล้วก็เป็นกันเชียงได้ไหมคงไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: เออเออบางทีมันก็จำไม่ค่อยได้เนาะเพราะกีฬาพวกนี้ก็พูดตรงๆ2ปีก็ดูทีนึง
0: อ้าว
1: ครับเอเชียนเกมกับ
0: ต้อง
1: โอลิมปิกอ่ะ
0: ต้องถามจะตัวสโลดแก้วมณีอ่ะ
1: ครับ
0: ที่บรรยายว่ายน้ำที่เคยมาจัดรายการกับเราเนาะ
1: อืม
0: ตัวเนี่ยเสียงจะแบบโอ้สุภาพทุ่มลึกมากนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะรู้ไงมีสตรีมไลน์ด้วยนะ
1: เ
0: หรออะไรสตรีมไลน์ครับผม
1: อืม
0: จังหวะที่อยู่ในน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนไอ้ปลายที่มันหมุนๆนะคุณรถเออคลิกเกียวไปลู่ไปกับน้ำอ่ะ
1: ก็กระดึบกระดึบกระดึบไป
0: ไงขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะสตรีมไลน์สักอย่างนี่แหละ
1: เขาจะเขาเรียกว่ามีขอบเขตด้วยนะห้ามเกินไง
0: อืม
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: กระดึบกระดึบไปอ่ะ
0: สนุกดีนะ
1: อืม
0: ก็ไม่นะก็สนุกดีไอ้ที่น้องอะไรนะน้องเมย่าไอ้น้องอะไรนะน้องไอ้ที่ได้เหรียญทองคุณรถที่นัดสิงคโปร์อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผสมมั้ยผู้หญิงอ่ะที่ได้เล่นทอซีเกมอ่ะ
1: ครับ
0: น้องอะไรนะเอาผมจำชื่อน้องไม่ได้ที่พูดโหเอามาลงเนี่ยมีคนชอบเลยก็โดนนะลงซีเกมที่ผ่านมา
1: ครับ
0: น้องเมย่ามั้ยน้องอะไรเอาผมจำชื่อน้องไม่ได้ละน้องอะไร

0: เหรียญทองไหว้จำไม่ได้นะฮะครับผมสี่เกมอะยั่วฮะครับน้องมีอา
1: อ
0: ันนี้เป็นกัญเชียงคุณโดด
1: ครับ
0: กัญเชียง200นะครับทำลายสถิติประเทศไทยไงน้องมีอามิล่าไม่ใช่มีย่าน้องมิล่านะนะครับวันนั้นผมอยู่ในศาลด้วยนะกัญเชียง200ครับผมกัญเชียงก็ท่าหงายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออก็วัย17ปีเองอ่ะ
1: ฮะ
0: 2นาที 13.95 วินาทีนะครับผมทับลายสถิติประเทศไทยได้อย่างสวยงามครับไอ้รู้ว่าน้องกมลชนกคนเมืองเอากมลชนกจะเขาจะอีกคนหนึ่งอ่ะเนาะน้องมียาไงคุณรถ
1: ครับ
0: ที่ในรอบ22ปีนะที่เรากลับมาคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้น้องหน้าตาดีด้วยนะน้องมียา17ปีเองอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: สุดยอดครับนะฮะใช่ฮะนี่ฮะเราไปดูในการสกาได้นะการสกาของเราก็เคยลงนะทั้งใน TikTok แล้วก็ในบ้านต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: นี่เฮ้ยผมลงใน YT ด้วยนะคุณโดนะ
1: เหรอ
0: ผมถ่ายมือถือเก็บไว้อ่ะคุณดูเยอะอยู่นะ
1: โหนี่ผมไปดูไอ้ส่วนสูงน้องสกายอ่ะสูง195น้องสกายลูกของคุณลูกเกดอ่ะ
0: เหรออ
1: ืมสูง195โหเออนี่อายุ17เองนะถ้าเกิดว่าแบบไม่อยู่โตก็ไม่รู้จะสูงกว่านี้ได้อีกหรือเปล่านะ
0: น่าจะเนาะ
1: เ
0: ออน่าจะโตได้อายุเท่าไหร่ตอนนี
1: ้17ไง
0: โอ้โหน่าจะโตได้อีกนะ
1: เออน่าจะโตได้อีกนิดนึงนะเออสูง195เลยนะเนี่ยก็รูปร่างแบบทรงแบบไซส์ฝรั่งหน่อย
0: กล้ามใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: ครับย้อนกลับไปดูน้องมีอาลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะวันนั้นผมอยู่ในสนามด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับก็ตอนน้องไหว้เข้ามาน้องแบบดีใจมากเนาะที่ได้เหรียญทองขนาดนั้นน่ารักด้วยนะ
1: ครับ
0: 7ปีอ่ะ
1: เออ
0: ไม่เคยล่าสุดเนี่ยในหลายสมาคมกีฬาก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เขาร่วมชิงชัยเอเชียนเกมส์มานะแต่เป็นต้นก็เพิ่งประกาศไปใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้ก็ฮอกกี้มีไหมไม่รู้ไอฮอกกี้เดี๋ยววันจะมีแข่งในละครโดนะก็เป็นฮอกกี้รายการพิเศษละนะครับผมที่สนามตรงแถวพระรามเก้านี่ฮะแถววัดพระรามเก้านี่แหละคุณรถครับผมก็ไปดูกันได้เนาะมีดาราด้วยนะดารานักแสดงมาด้วยนะคุณด
1: อครับ
0: หล่อฮะ
1: อ
0: โอ้โหเป็นลูกชายของนายจากฟุตแลนด์อ่ะรวยไม่พอหล่อด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับสองคนอ่ะ
1: ครับ
0: หล่อเลยฮะ
1: ค
0: นโอป้าฮะแล้วก็มีอะไรน้องคินมั้งที่เป็นนักดารานักร้องของค่ายเจมี่อ่ะก็มาเล่นเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับอ่ะก็ติดตามกันได้เนาะเห็นว่าเอสเพย์ก็ยิงสดด้วยนะคุณด
1: อ
0: นะครับผมบอกว่าคุณเจนครับชิงที่3ฟุตบอลโลกวันไหนครับคืนนี้จากคืนเสาร์นะต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 04:00 นะวันนี้คืนนี้นะครับก็คือข้ามจากคืนเสาร์ไปเช้าวันอาทิตย์นะครับ 04:00 จนถึง 07:00 นเช้านะ
1: ครับ
0: ก็จะให้เสียงภาษาไทยโดยหย่อแล้วก็บอมประพลปัญหานะครับในทีมอาร์เจนตินาเด็กผีเด็กโขงเล่นดีมั้ยเปล่าฮะโอ้โหดีเลยฮะทางฮะลิซ่าแล้วก็แม็กคาลิสเตอร์ครับดีเลยแหละฮะ
1: ใช่
0: กลมกล่อมเลยแหละ
1: เออ
0: เนาะ
1: ก็เป็นตัวจริงทั้งคู่ไ
0: หมใช่ครับ
1: ลิซันโดก็ยืนคู่กับคริสเตียโนโรเมโรใช่ไหมเหนียวแน่นใช้ได้นะครับโดนแกลลี่เนวิลสบประมาทไปยั่วใหญ่เลย
0: ยั่วเสีย
1: ส่วนแมริเตอร์ก็ฟอร์มดีนะ
0: ถูกต้อง
1: นัดเจออังกฤษนี่ชนเสาไปสองทีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: แม่
1: นไปนิดนึง
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมคุณโดนะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันต่อเนาะกับรอบโลกกีฬานะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนนะจ๊ะ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ส์เลิฟเจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุพร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม่
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 1-6-7-3-6
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 5:09 นะครับกลับมาอยู่กันต่อกับรอบๆกีฬานะครับก็ชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของรายการนะครับไปเริ่มกันที่จะบอกว่าผลฟุตบอลก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่มีอะไร
1: บอลไทยหน่อยไหมเป็นยังไงเห็นซ้อมก็โหต้องหลบฝนเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ว่าฝนตกทุกวันนะ
1: ฝนตกจริงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: เออแต่ว่าช่วงเมื่อกี้เราลืมรายงานกอล์ฟไป
1: เป็นไงเป็นไง
0: เออ
1: รายงานเดี๋ยวไหม
0: อ้าว
1: ครับ
0: ลืมเลยก็เดี๋ยวเพ้นนะนะครับก็เดี๋ยวคอมมันค้างอ
1: ่
0: ะ
1: แอว
0: แป๊บเปิดค้างรอไว้นานละโอ้ยหมุนติ้วเลย
1: แอวเดี๋ยวผมดูช่วย
0: ครับ
1: ครับเมื่อกี้ก็มีคนขอเพลงเพราะใจของคุณนะวันธนาใช่ไหมคุณรถ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเพลงมันเพราะดีเหมือนกัน
1: เพราะดีครับสมัยก่อนยุค90เอ้ยน่าจะเป็นยุค2,000วันนี้เนาะเพลงนี้เพราะดีนะก็เพราะดีนะเพลงเพราะใจเกิดเพราะนะฮะครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะทำไมเปิดเพลงนี้แล้วมีหน้าของคุณอันนี้มานะฮะครับ
0: ใคร
1: นี่ไงนักร้องของเราคนโดนฮะครับผมป๊อปไงป๊อปนิติโรจน์ไง
0: ไม่น่าใช่มั้ง
1: แล้วคือการให้ไง
0: เออ
1: โอ้9ปีแล้วยังมีคนดูยอดวิว2,000เองเหรอป๊อปโอ้ยป๊อปทำอย่างอื่นดีกว่านะป๊อปนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เวอร์ชันเก่าว่าเขามีเวอร์ชันใหม่แล้วนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: เราก็สาขายของให้เนาะเขาบอกตามมาเพราะไปเจ๋งเนี่ย
0: ครับ
1: วิวยัง2,000อีกเหรอป๊อปโอ้ป๊อปทำอย่างอื่นดีกว่านะไม่น่าลุ่งอ่ะไม่น่ามุ่งไปทางเพลงนะเราอ่ะแต่ผมเกลียดสมผมแก่มากเลยอ่ะ
0: ก็ไม่เจอแกนานแล้วนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: แต่น้องน่ารักดีนะ
0: ครับ
1: น้องมันเป็นสู้ชีวิตดีนะว่าไหม
0: ทำอะไรยากละ
1: ก็
0: ตอนนี้แกทำเป็นร้านนวดแกทำร้านนวดอยู่นะเคยแกทักมาอยู่ทีนึงอ่ะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเป็นนวดอะไรเงี้ยใครสนใจใช้บริการก็ได้เผื่อแกนวดไปแล้วแกจะอาจจะร้องเพลงให้ฟังด้วย
1: สมมติว่าลูกค้าบอกขอนวดอย่างเดียวได้ไหมเพลงไม่ต้องได้ไหม
0: ให้เพิ่มอีก100นึงช่วยหุบปากหน่อย
1: บอก

0: มีออปชั่นพิเศษนะครับผมนวดไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงจากผมไปด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจ
1: ว่าไม่ค่อยมีลูกค้าไง
0: อ้าว
1: ร้องไปด้วยเนี่ยก็เลยไม่มีลูกค้า
0: ปอบดีโดด
1: ครับ
0: เป็นถ้าว่าใครที่ฟังเราใหม่ๆแล้วคุณโดนะอาจจะไม่รู้จักป๊อปดิจิทัลนะป๊อปดิจิทัลแต่ก่อนนะอยู่กสบทนี่แหละเหมือนน้องจะอยู่คลื่น95นะ
1: ครับ
0: คลื่นรุ่นมหานครเป็นคนที่ชอบเล่นบอลใช่ไหมล่ะตัวเล็กๆฮะตัวตาๆนะอ่ะ
1: เหมือนแต่ก่อนมันมีอะไรประกวดดีเจอะไรมั้ยเหรออ ๋
0: อเหรอ
1: ชื่อมารุ่นเดียวกับไอ้ปาล์มอะไรพวกนี้ป่ะ
0: โกเวสเหรอ
1: โกเวสอะไรอย่างเงี้ย
0: โกเวสกล้วยเหม็นอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: กล้วยหอมสิ
0: กล้วยหอมนะ
1: ครับ
0: แล้วคนนี้ป๊อปเทเลก็มาก็ชอบแบบเขาชอบดูบอลชอบเตะบอลตัวเล็กๆอ่ะ
1: แต่แกก็เป็นคนเหมือนกับมีสกิลด้านเพลงลูกทุ่งอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ด้วยเสียงก็เพราะอยู่นะแล้วก็ทรงผมแกก็เท่ด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าตัวอาจจะไม่ได้กินนมมามั้ง
1: ครับ
0: ตอนเด็กอะเนาะครับผมตัวตันนิดหนึ่งอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เขาไปแซวน้องอีกนะฮะก็แต่ชอบร้องเพลงก็เลยไปร่วมคุ้นกับเพื่อนใช่ไหมเป็นทำเอ็มวีใช่ไหมก็โดน
1: ครับ
0: ครับ
1: ม
0: าจ้างโปรดักชันมาใช่ไหมเห็นว่าจ้างคนแล้วแต่สองหมื่นป่ะแล้วแต่
1: ก
0: ็แกได้ฟังอ่ะ
1: ใช่ใช่ก็คือทำเพลงทำเพลงอะไรเงี้ย
0: รักคือการให้ไง
1: ก็สองหมื่นก็ได้มาเพลงหนึ่งแล้วก็อยู่ใน YouTube อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ยอดวิวอย่าง 2,000 นี่ไง
1: ไ
0: ลฟ์สดบอลโลกของเรายังมากกว่าอีกอ่ะเอา
1: เอาครับ
0: ยอนะ
1: เออ
0: ป๊อปอย่ากลัวพี่นะแต่ผมเกลียดสุขผมแก่มากเลยคุณรถรักคือการให้เนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมเกลียดคอมนี่แล้วเนี่ย
0: เอาเหรอฮะ
1: ค้างอยู่นั่นแหละ
0: มีไหมมีไหม
1: ครับต้องปิดแล้วเปิดใหม่แล้วมั้ง
0: โอ้แกร้องเพลงขอพรนะหลวงพ่อแกสอนด้วยนะ
1: เหร
0: อโอ้ยอดวิว 1,000 วิวคุณรถ
1: ครับ
0: 4ปีก่อนฮะแกสุดชื่นใจอยู่นะตอนนี้แกไปทำนวดเหรอ
1: นวดนวด
0: อ๋อเหรอแกไปนวดอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าป่ะไม่ใช่ละ
1: ครับนวดฝ่าเท้าด้วยหน้า
0: อ้าวนวดนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าครับผมยอกยอกไปงานของเขาได้นะงานของไปนวดแล้วก็ไปใช้บริการของน้องเขาได้นะ
1: ครับ
0: บอกเลยว่าน้องเป็นคนสู้ชีวิตมากเขาจะแนวแบบสายมูด้วยนะไปถามอะไรเขาได้นะนะฮะแล้วก๊อฟเป็นยังไง
1: ซื้อเวลาอยู่นานนะครับมาแล้ว
0: มาแล้วเป็น
1: นะครับดีโอเพนนะครับก็วันที่2จบเรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นทางลูคัสเฮอร์เบิร์ตนะลูคัสเฮอร์เบิร์ตนะครับขึ้นนำอยู่นะครับก็วันนี้นี่ตีเข้ามา8อันเดอร์เลยโคตรบ้าเลยนะครับซัดเข้ามา8อันเดอร์นะครับแต่เมื่อวานไม่มีต้นทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สกอร์รวม8อันเดอร์นะครับขึ้นจากอันดับ39นะครับขึ้นมาเป็นผู้นำนะขยับพวดเดียว38อันดับนะครับลูคัสเฮอร์เบิร์ตนะครับอันดับ2ร่วมเนี่ยมีด้วยกัน3คน
0: ครับ
1: นะครับมีแจ็คสันซูเบอร์นะครับคาเมรอนยังแล้วก็ไรอันเกราดนะครับก็สกอร์รวม6อันเดอร์นะครับอยู่อันดับที่3อันดับที่2ร่วมกัน3คนนะครับแล้วก็ไล่ลงไปก็จะมีพวกแซมเบิร์นไบซันเดอะแชมโบนะครับคิมซีวูพวกนี้นะครับก็สกอร์รวม5อันเดอร
0: ์
1: นะครับอยู่อันดับที่5ร่วมนะครับส่วนตัวดังนะครับก็จะมีจอนรามนะครับจอนรามนี่เมื่อวานนี้ฟอร์มดีใช้ได้นะครับตีเข้ามา3สกอร์รวมมี4นะครับก็อยู่ที่8ร่วมนะสำหรับทางจอนรามนะครับแล้วก็มี
0: ใครบ้าง
1: เดี๋ยวหาตัวดังๆก่อนอดัมสกอตนะครับอดัมสกอตนี่ก็สกอร์รวม2อันเดอร์นะครับวันแรกตีเกิน2นะครับวันที่2ตี4อันเดอร์นะสกอร์รวมมี2อันเดอร์นะครับก็อยู่ที่25ร่วมโคลินโมริกาวะนะครับก็2อันเดอร์เช่นกันนะอันดับที่25ร่วมนะครับแล้วก็ลอรี่ไม่ลอยลอรี่ไม่ลอยก็วันแรกตีเกิน2นะครับวันที่2ตีมา3อันเดอร์สกอร์รวมมี1อันเดอร์นะครับอยู่อันดับที่38ร่วมนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ก็สกอร์ตัดตัวนี่คือ1โอเวอร์นะ1

0: โอเวอร์นะครับพวกที่ไม่ผ่านตัดตัวนี่ก็ลองไล่ๆดูว่ามีตัวดังๆบ้างหรือเปล่านะครับ
1: ฟีฟ่าตีด้วยนะคุณโดนะเอ้ยนักกอล์ฟไทยของเราฟีฟ่าโปร่งสปาร์กอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปแข่งขันด้วยนะครับ
0: แต่ว่าก็เกินไป15นะ
1: โอ้ก็เป็นมือสมัครเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: ก็เป็นหนึ่งใน10นักกอล์ฟสมัครเล่นที่มาแข่งขันนะครับแล้วก็มีน้องฟีฟ่าพงศพักหนุ่มนักกอล์ฟไทยในวัย27ปีแข่งขันด้วยนะครับโดน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ผ่านตัดตัวไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนมากนักกอล์ฟสมัครเล่นก็ไม่ค่อยผ่านตัดตัวนะรายการนี้นะครับลองไล่ๆดูแล้วไม่มีเลยไม่มีสมัครเล่นผ่านตัดตัวเลยแม้แต่คนเดียวนะ
1: เหรออ
0: ืมใช่
1: ครับก็เมื่อวานนี้ก็5โอเวอร์พาเจ้าฟีฟ่า
0: ครับ
1: 3โบกี้1ดับเบิ้ลโบกี้เนาะรอยัลเบิร์กเดลโอลิฟพา70ด้วยคุณโด
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไอ้ลิงคอร์ดหรือเปล่าอ่ะ
0: ใช่ลิงคอร์ด
1: ลิงคอร์ดอีกเหรออ
0: ืม
1: โอ้ตายพอดีฮะ
0: ครับ
1: ลมก็แรงแรงพวกคุณเ
0: อ
1: ้ยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ประสบการณ์แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ครับวันแรกลองสนามนะวันนี้ก็จัดหนักเลยนะนะครับเชียร์ฟีฟ่าเนาะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับก็โอกาสหน้าอะไรกันนะฮะ
0: เอออ
1: ่ะส่วนอีกหนึ่งก็อาจจะเป็นงานดีๆนะนะครับสมาคมกีฬากอล์ฟมอบเงิน1,500,000 บาทนะครับสนับสนุนมูลนิธิของทางคุณปิตินะคุณโดนะ
0: ครับ
1: คุณปิติพิทักษ์ภักดีเลยครับก็ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุขนะคุณโดนะก็จัดขึ้นที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขทางการมอบทุนการศึกษาเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขนะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ต่างๆกันเนาะในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศดีๆเนาะมีคุณอรังเสถลักษิตนนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟนะครับเป็นผู้มอบให้กับคุณต๊อดปิติด้วยนะประธานกรรมการมูลนิธิของปิติพิรมภักดีด้วยนะครับ
0: อ
1: ันนี้งานดีๆนะคุณต๊อดนี่เป็นไงส่วนวันนี้มีดราม่าเล็กน้อยใช่ไหม
0: ครับเรื่องอะไร
1: ก็ผลกระแสไง
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างคุณโดนะ
0: ไม่รู้หลังๆไม่ค่อยได้ดูเลย
1: ก็อะไรนี่ไง
0: เขาบอกเรื่องอะไรนะ
1: เรื่องของ
0: กู้ภัยใช่ไหม
1: กู้ภัย
0: อ
1: ินฟูไง
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อินฟูไงนั่นแหละฮะก็บอกว่าทำไมเงินบริจาคถึงไปอยู่กับบัญชีส่วนตัวอะไรเงี้ยฮะก็ฟังครับผม
0: ครับ
1: ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะไม่กล้าลงแสดงความคิดเห็นฮะครับผ
0: ม
1: เราอยู่ฝ่ายชนะใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อย่าไปเม้นอะไรเลยฮะ
1: เอาเดี๋ยวเขาจะนะรถป่าคว่ำใช่ไหมฮะ
0: เดี๋ยวรถป่าคว่ำ
1: รถป่าคว่ำนะ
0: แล้วก็
1: รถทัวร์คว่ำ
0: รถทัวร์แล้วก็เดี๋ยวบางทีจะโดนฟงโดนฟ้องเอาอ่ะ
1: เหรออ
0: ืมครับ
1: มีสิทธิ์นะ
0: ใช่
1: เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะ
0: เราก็ไม่รู้ตื้อลึกหนาบางไง
1: ใช่
0: ดูน้องเนเน่ดีกว่า
1: อ้าว
0: ครับน้องเนเน่นี่เห็นว่าอะไรนะเมทัลลิก้าอะไรที่เคยแชร์คลิปของน้องด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: วงเมทัลลิก้า
1: ครับ
0: ใช
1: ่
0: โอ้น้องจริงๆพูดถึงน้องเขาก็ดังเนี่ยไอ้ก่อนไปออยก็ทาเลนต์อีกนะ
1: ดัง
0: คนติดตามเป็นล้าน
1: อ่
0: ะ
1: ไอ้บัสกิ้งไงก็คือไอ้คอนเสิร์ตเปิดหมวกอ่ะ
0: แล้วก็น้อง
1: ไอ้วอล์กกิ้งสตรีทอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่แล้วน้องเขามีทำออนไลน์ทำอะไรอย่างนี้ด้วยไง
1: ครับ
0: นะครับเขาก็ลงคลิปอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ก็ในโซเชียลของน้องเขาก็คนตามเป็นล้านอยู่แล้วนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: อืมอืม
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ไม่รู้จะไปแข่งแล้วต่อไปเมื่อไหร่เหมือนกันนะน้องเน่เพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะโกลเด้นบัตเซอร์อะไรอ่ะถ้าได้โกลเด้นบัตเซอร์มันจะเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเลยมั้ง
1: อ
0: ันนี้มันไม่ได้ไ
1: งครับ
0: ก็ต้องไปแข่งก่อน
1: นะฮะ
0: แต่น้องเขามีเขาเรียกว่าอะไรคือทำดนตรีแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วมันก็มีโอกาสผ่านเข้ารอบสูงนะคือไอรายการเนี้ยบางคนน่ะรอบเขาเรียกรอบเนี้ยรอบที่น้องเน่ไปเล่นมามันบางคนน่ะเก่งดีเพราะว่าคือเต็มตัวมาดีมากไงแต่ว่าพอไปเล่นอีกรอบนึงบางทีก็แป๊กเลยอ่ะ
1: อืม
0: เพราะบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรมันอาจจะน้อยอะไรเงี้ยชาวบ้านหรือบางคนผมเคยดูอ่ะมันจะมีเขาทำเป็นโชว์มายากลอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่อันเดียวไงพอเขารอบไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นแล้วอ่ะใช่ไหมแต่อย่างน้องเน่ก็เพลงเขาก็ร้องต่อได้เรื่อยๆอ่ะเพราะน้องเขาเล่นเป็นประจำอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่แต่เป็นแชมป์ก็ได้นะน้องเน่ของเราเนี่ย
1: ใช่ฮะก็

0: อ๋อนี่ไงเขากลับมาแล้วเออะไรนะที่ร้องเพลงเอสองคนผู้ชายเคยดูไหมในคลิปตลกตลอดคุณดอทที่บอกเป็นมีแม้ว่าถ้าว่าคุณแม่บอกว่าถ้ามีน้องชายเอาน้องชายไปเล่นด้วยไงที่ร้องเพลงอ่ะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเขามากลับมาใหม่นะ
1: เหรอ
0: ผู้ชายสองคนฝรั่งอ่ะคุณดอทเคยฟังป่ะที่ด็อกคัมออนเบบี้เออฮืออะไรเงี้ยได้ฟังไหม
1: ไม่เคย
0: เขาล่าสุดเขามาดีขึ้นนะดีกว่าเดิมนะ
1: เหรอ
0: เออที่คนหนึ่งร้องเพลงอีกคนหนึ่งร้องรับอ่ะ
1: ครับ
0: เออ come on be อะไรเงี้ยซึ่งไม่เข้ากันเลยช่วงแรกอ่ะแต่พอเข้ามาครั้งที่สองโอเคขึ้นนะ
1: ครับ
0: แต่คุณในไซมอนคอลสมมติคราวใช่ไหม
1: ไซมอน
0: คุณไซมอนอ่ะหัวเราะเลยอ่ะกินกาแฟอยู
1: ่เออ
0: น้ำจะสลักครับ
1: เมา
0: ต้องหรอผมไม่รู้น่าจะเคยฟังอ่ะที่มีไอ้ฝรั่งสองคนมาร้องเพลงอ่ะคนหนึ่งร้องแรปอ่ะซึ่งไม่เข้ากันเลยฮะจนกรรมการผู้หญิงเขาหัวเราะคุณโดด
1: ครับ
0: คิดว่าในการทำการหัวเราะได้ฮะน่าจะรายการเดียวกันแหละ
1: อ
0: เมริกันก็ทะเลคุณโดดลองฟังดูนะเป็นฝรั่งสองคนอ่ะผู้ชายอ่ะ
1: ครับ
0: ร้องเพลงเพี้ยนอ่ะครับล่าสุดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ
1: เ
0: หรอไอ้ผมเข้าไปดูเขาอ่ะหลังจากนั้นเขาดังนะเขาเปิดเพลงคอนเสิร์ตได้นะ
1: ครับ
0: เออก็มีคนก็ชอบฟังแนวแปลกๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: เนี่ยนี่ลองเข้าไปดูน้องเนเน่นี่ก็คนตาม 2.6 ล้านแล้วนะ
0: เหรออ
1: ืมใน Facebook อ่ะ
0: ดังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ไม่แน่น้องถ้าเกิดว่าไซมอนเขาปั้นอะไรอย่างงี้ก็ไม่แน่อาจจะดังระดับโลกเลยก็ได้เพราะเหมือนเขาเคยอ่านเจอบอกไซมอนเขาจะมีเซนส์ว่าแบบใครน่าจะปั้นต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: อเมริกันก็ทะเลนก็นะไม่เหรอไอนี่ไงไอวง One Direction ก็มาจากอันนี้ป่ะ
1: ใช่
0: แต่ก่อนก็ตกรอบมากแล้วก็เขาก็เอามานี่ไงเอามาทำใหม่
1: อ่
0: ะ5คนอ่ะตกรอบไปมั่งแล้วก็เอามานี่5คนดังเลยนะ
1: ครับ
0: ระดับโลกเขามีเซนส์อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไ
0: ซมอนอ่ะ
1: เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้ารอบหรืออะไรหรืออาจจะไม่ได้เป็นแชมป์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็บางทีก็มีแววไงรายการไซมอนนี่ก็ดังมาหลายคนแล้วไอ้นักร้องแต่ก่อนก็ไปออกรายการของคุณไซมอนนี่แหละชื่ออะไรนะคาร์ลัมสมิธหรืออะไรอ่ะหรือคาร์ลัมสกอตหรืออะไรอ่ะก็ดังนะก็ดังระดับโลกเลยแต่ว่าไม่ใช่รายการนี้นะแต่ว่าเป็นรายการของที่ไซมอนก็เป็นพิธีกรนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ที่แน่ไซมอนนี่ก็รวยอ่ะ
0: รวย
1: ครับ
0: ก็ย่านจะถือลิขสิทธิ์ไหมก็โดด
1: เออ
0: ถือลิขสิทธิ์อ่ะ
1: ใช
0: ่เออครับ
1: ก็มีนี่ไงเมลบีเป็นกรรมการด้วยนะ
0: เมลบีอดีตสมาชิกของไอ้สไปเกอร์
1: เ
0: มลบีไง
1: ใช่
0: ครับ
1: วงเดียวกับเจวิกตอเรียเนี่ย
0: ใช่ให้คุณดอทลองพิมพ์คำว่าไอ้ชื่อไหนชื่อแอนเซฟนะคุณดอทนะลองหาดูนะ
1: ครับ
0: X Factory ซีรีส์5ปี2008นะลองดูนะฮะ
1: X Factor เปล่า
0: คนละอันอันนี้คนละอันใช่ไหม
1: เอฟเฟกเตอร์มันคนละรายการ
0: เอาเหรออ ื
1: ม
0: แต่ว่าคุณไซมอนเขาก็ทำอยู่ใช่ไหม
1: ก็เป็นส่วนมากก็เป็นพี่ไซมอนเขาเนี่ยแหละครับ
0: เฮ้ยรวยใช่ได้นะคุณโดนเนาะ
1: โหโคตรรวยอ
0: ่
1: ะไซมอน
0: ได้ราคาลิขสิทธิ์ทั่วโลกด้วยเนาะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไซมอนอ่ะเน
1: า
0: ะคุณต้องลองหาดูฮะเอฟเฟกเตอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ปี2008นะชื่อ A N T and เซฟคุณโดน
1: ครับ
0: ซีรีส์5นะฮะเอ็กซ์เพรสซีรีส์5 2008อ่ะฮามากฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เขากลับมาเหมือนกับนี่เลยเหมือนกับคุณป๊อปดิเทโรเลยฮะยังไม่เข็ดฮะยังสู้คุณดอทครับผม
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: เขากลับมาแล้วจริงนะอ่ะว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็ซ้อมเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าก็ปรับเวลามาซ้อมเร็วด้วยนะเพราะว่าฝนมันตกไง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้มันสุขแห่งชาติเนี่ยมาทุกทีเนาะตอนเย็นๆนะฮะ
1: ใช่
0: ตกตลอดเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับว่าแฟนบอลที่ซื้อบัตรเชียร์ไทยเจอสปปลาวนะครับก็เราเตะวันไหนเอ่ยวันที่25ใช่ไหมล่ะ
1: 25
0: วันเสาร์นี้นะเตะที่สนามในกรุงเวียงจันทน์อ่ะสนามอะไรสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็เห็นว่าบัตรราคาไม่แพงนะคุณโดดบัตรราคา 6.2 เหรียญสหรัฐนะฮะรวมมูลค่าเพิ่มด้วยนะบัตรสิมูลค่าเพิ่มด้วยนะ
1: ก็ประมาณ200
0: กว่าบาทอ่ะ
1: 200กว่าบาท
0: ครับ

0: ก็เปิดขายแล้วนะเมื่อวานนี้นะ
1: ครับ
0: โดย1ยูสเซอร์สามารถซื้อได้ทั้งหมด10ใบด้วยกันครับ
1: ครับ
0: อ้าวก็ติดตามได้นะ
1: ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ทีมชาติไทยเราจะมีอุ่นเครื่องนะ
0: ใช่ไหม
1: อุ่นเครื่องกับท่าเรือนะครับแต่ว่าจะเป็นการเตะแบบปิดนะก็แบบอาจจะไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปดูอะไรเงี้ยอุ่นกันขำๆนะครับอุ่นแบบปิดนะครับก็เป็นการทดสอบความพร้อมอะไรกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับเพราะนัดแรกเราไปเยือนไง25เราก็อาจจะต้องเดินทางไปล่วงหน้านะครับนี่ก็ซ้อมมาเป็นวันที่4นะสำหรับทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ซ้อมไปประมาณชั่วโมงหนึ่งซ้อมเปลี่ยนเวลามาซ้อมตอนเย็นนะครับหลบฝนหน่อย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เ
1: ดี๋ยวก็พูดตรงๆว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะลาวเขาเต็มตัวดีด้วยนะครับถ้าเกิดนัดแรกมาแล้วผลงานเจอลาวแล้วไม่ค่อยดีมานี่ก็โอ้น่าจะกดดันพอสมควรอ่ะสำหรับทีมชาติไทยนะครับ
0: ครับผมก็มีโค้ชไทยด้วยเนี่ยใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่
0: เป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชด้วยนะฮะ
1: เพราะว่ามันในสายตาของแฟนบอลไทยอ่ะเจอลาวมันเหมือนเราต้องเรียกว่าต้องชนะใช่ไหมก็เกิดไม่ชนะขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเงี้ยแล้วลาวเขาเตรียมตัวดีไงขณะที่ของเราเพิ่งซ้อมเป็นวันที่4เองนะตัวมันก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรมากมายด้วยก็น่าเป็นห่วงอยู่งาน
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยววันนี้รอดูก่อนอุ่นเครื่องกับท่าเรือจะออกมาเป็นไงครับ
0: ใช่ไหมฮะประมาณนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็ซ้อมกันตอนบ่ายสามนะ
1: ครับ
0: ทบทวนคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคุณโดนนะเป็นไงเธอเพิ่มความเข้มข้นไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะฮะ
1: แต่เขาซ้อมน้อยนะชั่วโมงเดียวเองเนาะน้องนักเตะมันจะฟิตหรือเปล่าก็ไม่รู้อ
0: ่
1: ะเหรอเพราะว่ามันก็ช่วงปิดซีซั่น
0: นะไปแล้วสัปดาห์กว่าใช่ไหม
1: โ
0: อ้
1: เขาซ้อม
0: ได้สองวันฮะ
1: เขาซ้อมมาแน่นๆเลยอ่ะ
0: บอลไทยได้อยู่แล้วคนนู้น
1: เหรอ
0: สบาย
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ฮัตสันถ้าผลงานไม่ดีไม่รู้จะได้อยู่หรือเปล่านะ
0: ก็เน้นเก็บรับไงกองหน้าตัวรับนี่เนี่ย
1: อ๋อ
0: คาราเพิ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยช้างศึกเนี่ยเขารับอาสาช้างศึกอาสานะต้อนรับศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับผมเปิดรับอาสาสมัครสี่ฝ่ายนะครับรถฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมสนามนะครับฝ่ายอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนฝ่ายกิจกรรมผู้สนับสนุนและฝ่ายต้อนรับแขกและบุคคลสำคัญครับ
1: ครับ
0: คุณรถเราได้นะอายุ20ปีขึ้นไปฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่จำกัดเพศด้วย
1: อุ้ย
0: โอ้ยอันนี้ผมไม่ได้นะมีเอกสารในการสื่อสารนะ
1: อ๋อครับ
0: เอาสื่อสารกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องผมนะฮะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันเวลาและกำหนดนะในเกมที่ไทยเจอกับมาเลเซีย1สิงหาคม20นาฬิกาและไทยเจอเมียนมาวันที่8สิงหาคมเวลา20นาฬิกาครับ
1: มีค่าจ้างมั้ยเนี่ยไม่น่ามีนะ
0: ส่วนก็จะเป็นได้โปรไฟล์ไหม
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ผมถามน้องๆเขาอ่ะบางคนก็ได้นะอย่างเช่นซีเกมที่ผ่านมาเหมือนจะมีอะไรอะไรเลซองใช่ไหมล่ะเคยสอนว่าสาสมัครเขาก็ได้เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเขาให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่มันน่าจะไม่เยอะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: เอ
0: าใครก็สมัครได้นะน้องๆในคาราบอมที่กำลังฝึกงานอยู่หรืออาจจะพักการเรียนอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ได้เรียนนะก็ไปเป็นสาสมัครได้เนาะนะครับไทยเจอมาเลเซียหนึ่งสิงหาคมใช่ไหมล่ะก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับ30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2วันเนาะและไทยเจอเมียนมานะครับ8สิงหาคมก็วันที่8ใช่ไหมล่ะก็ปฏิบัติหน้าที่6ถึง8สิงหาคมนะครับเปิดรับสมัครได้แล้วจนถึงวันที่23กรกฎาคมนะครับเวลา16นาฬิกานะครับ
1: ครับ
0: จำนวนจำกัดนะรอสมัครกันได้นะครับในเพจฟุตบอลทีมชาติไทยหรือว่าช้างศึกนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ลูกชายของคุณตุ๋ยอ่ะพี่ตุ๋ยพัชรลำลื่นในคุณรถ
1: กาก้าปาโต้อะไรเนี่ยนะ
0: กาก้าคนโตอ่ะก็มาเป็นเรียกนะทำงานกับสมาคมนะฝึกงานในคุณโดด
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ทำงานแล้ว
1: ครับ
0: ครับลูกชายของพี่ตุ๋ยเน
1: า
0: ะจะทำงานแล้วตอนนี้ลูกของนักข่าวหลายๆคนจะทำงานแล้วนะคุณโดดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ลูกพี่ตุ๋ยนี่เห็นตอนเด็กๆอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้โตแล้ว
1: โตแล้วนะ
0: จะทำงานแล้วฮะแล้วก็พูดถึงนักข่าวก็ส่งความห่วงใยไปยังพี่เหรียญด้วยนะคุณโดดเนาะ
1: ครับ
0: คณะประชาสัมพันธ์รูปหล่อของเมืองทองด้วยนะคุณโดดนะครับอันนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนบอลไทยลีกนะครับล่าสุดก็เปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยนะนะครับก็จะเปิดฉากฤดูกาลใหม่ในวันที่4กันยายนนี้นะครับก ก็บุรีรัมย์นะครับแชมป์เก่านี้จะไปเยือนสุโขทัยนะในนัดแรกนะครับ
0: กลับมาแล้วนะ
1: ใช่นะครับปัตตานีนะครับก็เจอกับบีจีประทุมยูไนเต็ดนะนะครับนี่เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับก็ลองเข้าไปเช็คโปรแกรมอะไรกันได้นะครับนี่ก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครอบโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะไทยลีกที่1
0: ปัตตานีเป็นยังไงปัตตานีเจอใครคุณรอด
1: เจอบีจีไงเปิดบ้านนะปัตตานีเล่นในบ้านเจอกับบีจีประทุมยูไนเต็ดนะครับอีกหนึ่งน้องใหม่ราศีสลายนี่เล่นในบ้านเช่นเดียวกันนะครับเจอกับท่าเรือนะจ๊ะส่วนบุรีรัมย์ก็อย่างที่บอกไปนะครับไปเยือนสุโขทัยนะครับ
0: ครับ
1: ก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับวันที่4กันยายนนะเปิดฉากฤดูกาลใหม่นะครับ
0: ครับผมมาแล้วนะ
1: ก็คลอดโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็บอกว่าขอข่าววิลล่าจะมาเตะกับบีจีตัวหลักใครจะมาบ้างเราเอ้ยมาซัมมี่มาแล้วบ่ายล่าสุดก็เซ็นมาแล้วไงเหรอ
1: เซ็นเรียบร้อย
0: ค่าตัวแพงสุดเลยนะครับผมในประวัติศาสตร์ของวิลล่าแต่ว่าก่อนจะไปข่าววิลล่านะครับก็ฝากด้วยนะซีรีส์ของบัวขาวไง
1: ครับ
0: บัวขาวไอ้ที่เขาไปเปิดงานธนาคารวันก่อนในคุณดอสเมื่อวานนี้เนาะในสายสารภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีนะครับบัวขาวเดอะซีรีส์นี่ไงถ่ายทอดสดชีวิตของบัวขาวนะครับสร้างแรงบันดาลใจพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรือว่าอาแบกนะมีไงมีมูลที่ของบัญชาเมฆการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับมาหมดเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและที่สำคัญนะครับช่อง9ของเราจะฉายด้วยนะคุณโดนนะบัวขาวเดอะซีรีส์ดัสสวีทแอนด์เกาหลีนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับก็ทุกอาทิตย์นะ11 นาฬิกาถึง11 นาฬิกา 30 นาทีนะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์นี้นะEP แรกเนี่ยชื่อตอนว่าก้าวแรกสู่สังเวียนครับวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมนะครับชมทางFacebook TikTok และ YouTube ของ99ไอ้ของช่อง9ของเราได้นะ
1: ครับ
0: ฝากติดตามด้วยนะของดีๆครับนำมาฝากกันนะฮะครับเอาส่วนวิลล่ายังไงฮะโอ้ชุดใหญ่ไม่แน่มาเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องดูอ่ะนะครับแต่ว่าตัวที่ไปเล่นบอลโลกก็อาจจะได้พักเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ
0: เอมี่มันคงไม่ได้มาเอมี่เน
1: า
0: ะเอมี่มา
1: แต่
0: ยังไม่
1: มาหรอกมั้ง
0: ครับ
1: เพราะว่าก็เตะรอบชิง19ใช่ไหมอันนี้มาเตะบีจีวันที่เท่าไหร่4ป่ะสี่ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับ4 สิงหาคมนะนะครับเจอกับบีจีปทุมนะสำหรับแอสตันวิลล่า
0: ใช่ไหมฮะ
1: แต่ว่าทีนี้เรื่องตัวเรื่องอะไรเราก็ไม่ทราบเนาะว่าจะมาเต็มสูบขนาดไหนนะครับมันซัมบี้ก็ไปเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมทีมชาติอ่ะอาจจะได้พักต่อหรือเปล่า
0: เนาะ
1: อันนี้ก็ไม่รู้งาน
0: ไม่รู้นะ
1: เดี๋ยวรอใกล้ๆเขาน่าจะมีประกาศรายชื่อ
0: มอร์แกนโรเจอร์มาร์ติเนสมาหรือเปล่าผมว่าน่าจะได้พักอ่ะพวกโรเจอร์พวกนักบอลที่ไปเล่นบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แต่มาซัมบี้ไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวไปแล้วไง
1: เปิดตัวใช่
0: ที่เป็นนักเตะเพราะว่ามาซัมบี้เนี่ยตอนสวิตเซอร์แลนด์เจออาร์เจนตินาใช่ไหมล่ะเอมี่มาร์ติเนสก็ไปคุยไงเฮ้ยยูจะมาจอยมีเหรอที่วิลล่าเหรอเขาบอกใช่ฮะตอบ yes เลยนะเมสซี่ต้องมาถามเอ้าน้องไปน้องไปไหนมาเนี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เนี่ยก็ไปดูโปรแกรมเนี่ยแอสตันวิลล่านี่คือกลางสัปดาห์นี้ก็เริ่มหมุนเครื่องแล้วนะกลางสัปดาห์นี้จะเจอวอร์ซอนะครับแล้วก็จะมีไปเจอปอร์โตนะครับเจอแล้วโซเซดัดแล้วจากนั้นก็มาทัวร์เอเชียนะครับมีไปเล่นกับอินโดนีเซียก่อนแล้วก็มาเจอกับบีจีนี่แหละโอ้หมุนเครื่องเยอะเหมือนกันนี่แอสตันวิลล่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเล่นในนี้ด้วยนะยูฟ่าซูเปอร์คัพอ่ะเจอกับเปเชนะครับ
0: ครับนะก็เริ่มแล้วเน
1: า
0: ะอุ่นเครื่องนะฮะ
1: ใช
0: ่บอกว่าขอบคุณมากครับพี่มอบเพลงนี้ให้กับพี่ๆและทีมงานกัสป้าทุกท่านนะครับอ๋อเพราะว่าเพลงของคุณเจี๊ยบเนี่ยเพราะนะคุณโดนเนาะร้องเพลงเพราะอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: อ๋อตอนนั้นที่แฟนคุณเจี๊ยบเขาจากไปอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนถ่ายทำนะครับที่พุทธคยาเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: เคยดูรายการของเขานะครับ

0: สวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตครับแมนยูผมเปิดตัวนักเตะใหม่ก่อนใครแบบนี้ไม่คุ้นเลยครับมีข่าวปุ๊บเปิดตัวปั๊บเล่นเอาผมเป่าตัวไม่ทันเลยครับจะคุณไวไข่เค็มครับผม
1: อืมก็ดีแล้วไงจะรออีก 4-8 ชั่วโมงหรือไงล่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เปิดตัวหลายคนแล้วนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เลวานดอฟสกี้ไปแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปอิตาลีใช่ไหมไม่ได้ไปตุรกีนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไปไหนคุณโดด
1: ไปอะไรนะ
0: ชิโกไฟเออร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ในลีกฝรั่งเศสนะไอ้ในลีกอเมริกาใช่ฮะนะครับแล้วก็เอเดอร์สันล่าสุดก็ต่อสัญญาเรียบร้อย
1: ครับ
0: กับแอตแลนต้าฮะ
1: แอตแลนต้า
0: แมนยูไม่เอาใช่ไหม
1: ก็แมนยูตรวจร่างกายไม่ผ่านไง
0: ก็เลยแอตแลนต้าบอกนั้นไปไม่ไรมาอยู่บ้านเราดีกว่าเวลคัมโฮมครับ
1: เซ็งเลยอ่ะเอเดอร์สันอ่ะ
0: เอา
1: คือคนก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นแกไม่ติดทีมชาติไปบอลโลกอาจจะตรวจผ่านไปแล้วก็ได้นะ
0: ใช่ไหม
1: พอตอนแรกแกไม่มีชื่อนะแล้วก็ไอ้ฟันซ่าเจ็บใช่ไห
0: ม
1: แกก็เลยโดนเรียกแทนไป
0: ครับ
1: แล้วพอสุดท้ายจะกลับมาตรวจร่างกายอ้าวไม่ผ่านซะงั้น
0: เรียบร้อย
1: หมดเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าแมนยูก็เร็วนะคว้ากองกลางไป2ตัวแล้ว
0: ใช่บอกว่าพูดแล้วบัตรราคาระดับนี้ผมว่าแพงหรือเปล่าครับแพงไหมอ่ะ200 กว่าบาทเองนะไม่น่าแพงเนาะ
1: ก็ไม่แพงนะ
0: ไม่แพงนะ
1: เออ
0: แต่ว่าค่าเดินทางค่าอะไรก็ต้องมีบ้างอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ผมเคยไปเดินทางไปเวียดนามนะโหหาที่พักอะไรก็ยากลำบากเหมือนกันนะคุณโดดแต่ไปดูบอลไทยอ่ะ
1: ครับ
0: เจอเวียดนามอ่ะ
1: อ
0: ยากไปคักสักครั้งหนึ่งไงฮะใช้ได้อยู่นะส่วนสูงระหว่างไทยกับอาร์เจนตินาเท่ากันไหมคุณโดดฮะ
1: ก็ขอเจนเขามี170 กว่าหลายตัว
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็มีตัวสูงอยู่นะเอมี่มาร์ติเนสมันก็ไม่เตี้ยนะมันก็ไม่ได้เตี้ยนะเอมี่มาร์ติเนสอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอาเจนเขาจะมีตัวไม่ได้ใหญ่อะไรมากอะไรเงี้ย
0: อ
1: ลิซันโดเงี้ยก็170 กว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็รูปร่างประมาณนักเตะไทยอ่ะกองหลังเราอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับอลิซันโดไอฮูเลนอวาเลสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรเขาก็จะมีทรงประมาณนี้แต่ว่าตัวใหญ่เขาก็มีอาเจนอ่ะอย่างโกเอมี่มาร์ติเนสนี่ก็ตัวรูปร่างใช้ได้อยู่เอมี่มาร์ติเนสนี่195นะซึ่งก็ไม่รู้นักเตะไทยเรามีหรือเปล่า195ไม่น่ามีเนาะนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าตัวเล็กๆของเขาก็มีหลายคน
0: ครับ
1: ใช่เมสซี่อย่างเงี้ยก็170ใช่ไหม
0: ใช่เมสซี่170แต่ว่าเมสซี่เนี่ยโอ้39ยังมีเอาเขาไม่ลงอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: มีจังหวะหนึ่งที่เขาตัดบอลได้แล้วแฮร์รี่เคนใครเอลเฮเดอร์สันจะมาบล็อกอะ
1: ครับ
0: โอ้ตัวเล็กฐานแน่นอะเนาะ
1: ก็แหวกไง
0: โอ้เอาไม่อยู่อะ
1: จ
0: นพักพวกต้องมาลายล้อใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ต้องมาเฮ้ยทำลูกพี่ผมไม่ได้ใช่ไหม
1: เออ
0: ใ
1: ช่
0: นะครับ
1: เนี่ยอย่างไอฮูเลียนอัลวาเรซนี่ก็170นะเท่าเมสซี่นะครับไอลูกซิเมโอเน่นี่173
0: ครับ
1: จูเลโน่ซิเมโอเน่173
0: โอ้จูเลโน่ซิโมเน่เนี่ยนัดล่าสุดในแกไปกินอะไรมาแกดีดมากเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหฮะแกสุดๆใจไ
1: ม
0: ่กันนะ
1: ใช่
0: ครับมีนะครับบอกว่าเมื่อวานไปดูโอเดซี่มาครับคุ้มราคาตัวมากเลยครับยกเว้นนะเฮเลนที่ทุกคนแย่งกันนะครับถ้าโอเดซี่อะไรไม่แน่ใจเนาะตาอามาเกดอนกลับทางปกติก็จบแล้วนะครับดูอย่างกระโดดของโนแลนได้ไหมฮะ
1: ยังฮะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ๋อต้องเตรียมร่างกายไปสดๆหน่อย
0: อ๋อเหรอแต่บอกหนังดีเนี่ย
1: ก็เขาบอกว่าดีอ่ะหนังโนแลนน่ะแต่มันก็ดูยากหรือเปล่าเขาไม่รู้นะ
0: โอ้โห
1: ใ
0: ช่
1: เพราะตามปกติหนังพี่โนแลนเขาก็จะ
0: หนังเรื่องอะไรที่หนังสละเอฉายจากข้างบนลงมาในกระโดดแค่ไหนนะฉายจากเอดีเอ็นลงมาจากไอ้จากจุดสตาร์ทไอ้จากจุดเอ็นดีเอ็นมาสตาร์ทในกระโดด
1: ครับ
0: จากจุดจากตอนจบมาตอนต้น
1: อ
0: ่ะหนังเรื่องอะไรนะ
1: มันมีเรื่องไอ้นี่ที่มันดูยากมีเมนโต้
0: โมเมนโต้ใช่ไหม
1: มีเมนโต้
0: ครับ
1: มีเมนโต้ก็ช่วงแบบพี่โนแลนเขาทำหนังใหม่ๆแล้วมั้งมีเมนโต้
0: ที่ดูเรื่องสุดหนังของโนแลนก็ผมชอบเรื่องอะไรนะที่เอาน
1: ี่แบทแมนไงครับง่ายสุดแล้ว
0: แบทแมนก็ดูเคลียร์ในเรื่องนี้ง่ายที่เอานำไอ้ทหารกลับมาจาก
1: ดันเคิร์ก
0: ดันเคิร์กใช่ไหม
1: เออ
0: นั่นแหละเออสนุกดีนะ
1: ดันเคิร์ก
0: ภาพสวยดี
1: ใช่อินซอมเนียก็ใช้ได้
0: อินซอมเนียก็เก่งเออดีนะ
1: ก็ดี
0: อันนี้ดีเลย
1: เออ

0: Insomnia ดีเลยหนังที่ Insomnia แปลว่าอาการของคนนอนไม่หลับกับกระสายตับพิการหันไม่ย่อยนะ
1: เอ้า
0: ครับ
1: ครับนอนไม่หลับเฉย
0: ๆนอนไม่หลับเฉยๆนะ
1: ก็เป็น
0: โอ้หนังดีเลยนะ
1: เอาปาชิโน่ให้มาเล่นกับโรบินวิลเลียม
0: โรบินวิลเลียมเป็นโจร
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เอาปาชิโน่จะเป็นตำรวจ
1: ครับ
0: แกได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับไปคลี่คลายคดีฆาตกรร
1: ม
0: ที่รัฐอลาสก้าซึ่งเป็นรัฐที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินยังไม่กระโดดใช่ไหม
1: เป็นแบบสว่างสว่าง
0: สว่าง
1: เออ
0: นอนไม่หลับก็เลยเป็นที่มาคำว่าอินซอมเนียนะฮะ
1: ครับ
0: อินอะไรนะดาราผู้หญิงชื่ออะไรที่เป็นได้รางวัลออสการ์
1: อะไรฮิลลารีสแวง
0: ฮิลลารีสแวงผู้ก็แสดงดีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แสดงเป็นตำรวจในท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะแต่ว่าโรบินวิลเลียมเนี่ยแสดงดีมากเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ที่เป็นฆาตกรเน
1: า
0: ะโอ้ดีเลยอ่ะหนังเรื่องนี
1: ้
0: ครับ
1: ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องอ่ะที่ดูรู้เรื่อง
0: ครับ
1: เพราะหนังโปรตีของพี่โนแลนเขาจะดูยากๆหน่อย
0: แล้วก็ผมว่าโนแลนเนี่ยเขาชอบน่าจะชอบภาพแบบไอ้ทัศนียภาพพวกไอ้ลาสเคปอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะเพราะว่าที่阿拉斯加ที่เขาถ่ายภาพสวยมากนะ
1: ใช่ใช่
0: ภาพตีมองมาโอ้โหภาพจากมุมกว้างคุณดอทโอ้โหเป็นเราก็โอ้โหภาพดีมากเลยเนาะ
1: ก็อย่างโอดิซี่เขาบอกว่าใช้กล้อง iMac อะไรเงี้ย
0: ก็จะใช้กล้องแบบอะไรอันนั้นไอ้6 มิลอะไรแกก็ชอบใช้เหมือนกันเนาะ
1: เ
0: ออคล้ายๆกับพวกเจ้าเองนะครับพ่วงกับดังๆหลายคนอ่ะ
1: ครับ
0: เจมส์แคมเปอร์ลอนก็ชอบใช้เนาะกล้องเลยนะไอ้เนี่ย6 มิลเนี่ยเขาไม่รู้อ่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นนะครับผม
1: จ
0: ะถามเยอะเลยฮะ
1: บ
0: อกว่าทำดีนะครับพอมียอดบริจาคมากๆก็หวั่นไหวจะคุณเอกบวม
1: คืออะไร
0: ก็เรื่องของอินฟูสายบุญในกระโดดที่มีประเด็นดราม่าว่าไปเอาเงินเวลาจะโอนอะไรก็แบบมีใช้บัญชีส่วนตัวอะไรเงี้ยของญาติของเมียอะไรเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: ผมจำชื่ออะไรไม่ได้ชื่ออะไรสักอย่างนี่นะฮะเขาบอก80 กว่าล้านในกระโดด
1: โหเหรอ
0: แต่คนที่มาเอามาพูดเนี่ยก็คือบอกว่า200 กว่าล้านในกระโดดนะ
1: อ้าว
0: เงินบริจาคอะ
1: โ
0: อ้ผมไม่แน่ใจนะว่าใครถูกใครเป็นต้องชี้แจงกันไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับอะไรผลแพ้ชนะตามมาทีหลังอาเจนผมว่าใจใหญ่เขาใหญ่กว่าครับวิเขาใส่ทุกดอกแบบนี้คนเชียร์เยอะเพราะใจสู้ก่อนก็บอลเกี่ยวเจอบอลที่พุ่งขึ้นมาของสเปนอะเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้ดูง่ายครับแค่สลับฉากเล่าเรื่องระหว่างสามีที่จะกลับมาจากสงครามและภรรยาที่รอครับและมีคนรอเสียประมาณนี้เน
1: า
0: ะครับ
1: ก็ว่าจะไปดูอยู่นะ
0: อ๋อแอนเทลเดย์แสดงเหรอ
1: แอนฮัตเวย์ใช่
0: เออเหรอ
1: ฮะทอมฮอลแลนด์แอนฮัตเวย์อะไรพวกเนี้ยโรเบิร์ตพัตตินสัน
0: โอ้เหรอ
1: โอดาราเยอะเรื่องเนี้ยเซนดาย่าชาลิสเทอรอนอะไรพวกเนี้ย
0: อ๋อโอเชเทอรอนก็ดาราระดับออสการ์นะแอนฮัตเวย์ก็ระดับได้รางวัลนะคุณโดด
1: ครับ
0: ตอนแรกเธอแสดงหนังแบบเด็กๆกันเนาะแล้วมาฉีกบทแสดงบทเซ็กซี่ไงแล้วก็ตอนนี้ก็มาแสดงในบทของหนังแบบรางวัลอะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: นี
1: ่เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลแอนฮัตเวย
0: ์เอาแล้วเอ่ยทอสซาเขาย้ายไปแล้วยังไงฮะ
1: ก็ไม่รู้ฮะก็คงกิ๊กกักกันเฉยๆมั้งตอนนั้นอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: ก็มีแมทเดมอนด้วยเรื่องนี้ลืมไปแมทเดมอนเล่นเป็นพระเอก
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: โอ้แอนฮัตเวย์เธอเชียร์บอลเนี่ยเชียร์เป็นคนเชียร์กีฬาเชียร์นิวยอร์กนิกเลยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ในศึกบาสเกตบอลนะ
1: โ
0: อ้แล้วก็
1: นี่คือเชียร์ทีมเป็นแชมป์งั้นเลยเนี
0: ่ยเล็กเชียร์ฟิลาเดลเฟียอีเกิลด้วยนะ
1: ครับแหมเข้าใจเลือกทีมเชียร์นะ
0: แอล
1: ครับ
0: ครับผมใช่ไหมฮะครับ
1: ก็เข้าแล้วนะก็ลองไปดูกันได้นะครับเรื่องนี้แต่ว่าหนังมันนานอยู่นะเขาบอกมันเนี่ย173 นาทีอ่ะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหต้องเต็มตัวเต็มใจพอสมควร
0: เหรออ
1: ืมกับ3 ชั่วโมงอ่ะหนังมันอ่ะ
0: 3 ชั่วโมงเองนะ
1: ก็หนังโนแลนเขาชอบนานๆอยู่แล้วดูคุ้มแล้วก็พอออกจากโรงก็มาดูสตรีมมิ่งต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าดูในโรงไม่รู้เรื่อง
0: งงหน่อยฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: โ
0: อ้ไม่ได้ดูหนังนานแล้วนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งเมื่อวานฟังเอ็มจัดรายการเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เจ๋งดันไม่ขึ้นครับอ้าวคุณรถอยากจะปวดหัวอยากจะเป็นไมเกรนไหมอ่ะ
1: ทำไมฮะ
0: เอาเอ็มไปอยู่สักคนไห
1: ม
0: ไปอยู่ด้วยสักวันอ่ะ
1: ครับไม่เป็นไรฮะ
0: แกคุณออกไหม
1: ดูแล้วก็น่าจะ
0: เราดันแล้วนั่นเองนะครับผม
1: ดูทรงแล้วน่าจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: โอ้ฮะ
1: ครับ
0: วันก่อนชงหวานเจี๊ยบนะเอาคุณเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมพอได้ครับพี่นั้นสีเหลืองอะไรแกหันหน้ามองซ้ายมองขวาคุณด
1: อ
0: ดสีอะไรก็สีแดงไงพี่
1: ฮะครับ
0: สีเหลืองส่งไปนะสีแดงแกบอก
1: เหร
0: อโอ้ยเอ็มเอ้ยครับสีเหลืองสีแดงครับสีแดงครับแกบอกโอ้ครับ
1: ครับ
0: หวานเจี๊ยบเลยนะสายธรรมชาติอะไรสายธรรมชาติขวาอะไรขวาอะไรขวาเตะบอลครับพี่
1: ครับโอ้เขาสายข้อมูลมาเออ
0: คุณต้อง
1: ใครแบบมอเตอร์สปอร์ตแล้วเขานี่
0: อ๋อเหร
1: อ
0: บอกว่าวายทีเนี่ยยุทธชัยหรือเปล่าครับไม่ใช่นะฮะสวัสดียามเช้านะครับพี่เบงพี่โอ๊ตนะครับอาจารย์อู๋ยุทธชัยชอบเผาพี่ช่วงในกูรูนะครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับอย่าไปเชื่ออืมตั้มมานะฮะ20กรกฎาคมนี้วันเกิดใบหน้าด้วยนะคุณโดนะอืม
1: อะไร
0: ลูก้าดีนก็วันเดียวกันแต่ชิงที่3ครับ20กคไงอเล็กซ์ใบหน้าไงอ๋ออ๋อเหรอ
1: ใช่
0: ใบหน้าก็เป็นสิทธิ์เป็นตัวจริงนะเนาะ
1: ก็มีสิทธิ์ก็ตัวหลังให้ลงตัวจริงตลอดเลย
0: แทนในเฟลานะเนาะ
1: เออ
0: แทนในนิโคลเวเลียมอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เหมือนเขาน่าจะชอบใบหน้ามากกว่า
0: ใช่
1: แล้วก็พวกนี่นิโก้วิลเลียมก็ไว้รอสำรอง
0: ถูก
1: ลงมาช่วงสดๆหน่อย
0: กองหน้าสไตล์ชิลูยอร์เรนเต้ลูก้าโทนี่ตอนนี้สูญพันธุ์หมดแล้วกองหน้าแบบสไตล์โบราณเบอร์9ใช่ไหมล่ะโดนดิสลอฟหมดแล้วครับ
1: ชิงยอดมีเนี่ยแฮร์รี่เคนเลวันดอฟสกี้อะไรพวกนี
0: ้
1: แต่พวกนี้มันก็เริ่มอายุเยอะแล้ว
0: เขาว่าตอนนี้มีแต่สไตรเกอร์ F 9 complete F forward ใช่ไหมล่ะ
1: หม
0: ายถึงว่าเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกใช่ไหมแล้วก็กองหน้าใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: การเชียงเริ่มก่อนตอนไหว้ผลัดผสมครับพี่เอาขอบคุณมากนะนี่จะเป็นนักว่ายน้ำนะฮะสวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตครับบอกมายอมรับดูคลิปน้องเน่เป็นสิบรอบจริงครับน้องเขาเก่งจริงก็เก่งนะเนาะ
1: ใช
0: ่
1: หน้าปั้นอ่ะ
0: ใช่
1: อ๋อไม่แน่จะเป็นศิลปินระดับโลกก็ได้นะ
0: เออมีสิทธินะ
1: เออ
0: แล้วก็นี่ไงน้องอะไรที่ล่าสุดไม่ได้เป็นศิลปินแล้วนะ
1: ใคร
0: เป็นข่าวดราม่าน้องไอ้หมอนโดเรมอนอะไรสักอย่างฮะ
1: อ๋อ
0: ล่าสุดไม่ได้เป็นแล้วนะ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ก็ครับ
0: อ้าววันเดเรคชั่นเนี่ยมาจากเอ็กเฟกเตอร์ค่ะอ๋อเหรออ๋
1: อแต่ว่ารายการของคุณ
0: ไซมอนนี่แหละผมก็จำชื่อรายการไม่ได้ต้องขออภัยผมก็จำไม่ได้แต่ว่าวันเดเรคชั่นเนี่ยเหมือนตกรอบมากแล้วก็มาทำใหม่เขาเห็นแววมั้งปั้นเอาไง
1: ใช่ใช่
0: พ
1: ี่
0: เจงค่าหยองแกลื่นไหลเหมือนเอียนหรือเปล่าครับไม่ใช่ปลาไหลฮะบอกว่าพ่ออย่าทำคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมามอบถ้วยคุณโดนฮะ
1: แกบอกจะมาไง
0: มานะ
1: แต่ว่าอากาศไม่ดีเปลี่ยนใจเปล่าไม่รู
0: ้ยังมาหรอพี่ทัพฮะครับผมเดี๋ยวเขาโห่ใส่นะฮะ
1: เพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังเปิดศึกกับอิหร่านอยู
0: ่ถูกแล้วก็เปลี่ยนใจทีหลังใช่ไหมแล้วบอกจะเก็บค่าเดินทางไหมค่าผ่านนะ
1: ก็จะคุมช่องแคบซะเองไง
0: คุมเองไง
1: ครับแล้วก็เก
0: ็บค่าตรงแกไม่ใช่พื้นที่แกไม่เหรอไม่ใช่พื้นที่ประเทศแกไม่เหรอ
1: ก็เขามีกองทัพมาอยากทำมันทำไมอ่ะ
0: มีอะไรเปล่า
1: เออ
0: มีอะไรเปล่าแกบอกฮะ
1: ใช
0: ่อูนอกเอเมอรี่มาอูไนนี่ฮะ
1: ครับ
0: มาอยู่แล้วครับเป็นโค้ดอ่ะเนาะคุณเจงหาได้กว่าคุณโอ๊ตครับประมาณนี้ขอข่าวตลาดนักเตะครับมาซัมบี้มาอยู่วิลล่านะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววานไปเชียร์คั่วไฟเออร์นะครับเอาที่ดังๆกันเนาะ
1: อ
0: ีกไรแหละก็ไอ้โซโบสไลก็ต่อสัญญา5ปีกับลิเวอร์พูลจะเป็นข่าวใหญ่ๆเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไอ้ซีดานนี่ก็ล่าสุดเฮียวีโกแล้วนะซีดานอย่างที่บอกไปอ่ะจะมาคุมแทนเดชองไง
0: ซาร่าไปเบสตัสจริงหรือเปล่าคุณดอทมีข่าวไหม
1: ก็ไม่แน่ใจนะ
0: ไม่แน่ใจนะ
1: เออ
0: คุณเจ๋งสูง46โหคนหรืออะไรอะฮะฝากกรรมการเอาใบแดงไปแจกให้ทำหน่อยครับประมาณนี้นะฮะ
1: ฮะ
0: ไปยืนเวทีจนคนไม่ลงใช่ไหมล่ะ
1: ก็กรรมการเป็นอะไรนะ
0: สลาโก้
1: สลาโก้วินสิตนะมันมีคลิปอยู่ที่นั่นเอาไปประกาศอะไรใช่ไห
0: ม
1: เปเรจิคอลิน่า
0: ใช่เจ้าตัวร้องไห้
1: ร้องไห้เลย
0: เพื่อนเหยียบเท้าฮะ
1: อ๋อไม่ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับนัดเมียไว้พอดีวันนั้น
0: สโลวีเนียไหม
1: สโลวีเนีย
0: สโลโกวินสิตดังอยู่ตอนนี้เป็นดิเคยตัดสินบอลนัดชิงหลายแมตช์อยู่นะฮะ
1: ถึงมันก็เหมือนกับกรรมการเขาก็มีเป็นเรซูเม่ตัวเองเนาะได้ตัดสินรอบชิงบอลโลกอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: เอเชียนเกมนะครับ เราได้เราดูได้จากช่องทางไหนครับ S Play ยิงสดอยู่แล้วใครเป็นสมาชิกหรือว่าสมัครของ S Play ก็มีอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะครับทาง Asian Para Game และ Asian Game นะครับและก็มีช่อง9กด Subscribe ของเราไว้ว่าจะร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับพี่สปอร์ตนี่แหละครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าเมื่อวานแมวเนมเจ๋งไปเข้ารายการช่วยคุณเอกฮิมเป็นยังไงบ้างครับแฮปหรือเปล่าครับอืมก็ต้องมีบ้างตบไหล่บ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: งานแต่งคุณเจ๋งพี่ลิมิงบอกใส่20,000โอ้ถ้า20,000ผมรวยไปแล้วนะฮะเมื่อวานช่วงเที่ยงลิมิงจัดรายการเรียกไมเคิลทูเคิลตกลงอังกฤษเปลี่ยนโค้ชคนไหนแล้วครับผม
1: ฮะ
0: ก็บิดผิดพลาดกันได
1: ้
0: วันก่อนคุณเอกยังอะไรนะเซคิลลูเมโลอยู่ไหนคุณด้วยนะ
1: คุณเอก
0: มันคิดถึงลาเมโลใช่ไหมล่ะ
1: ออ
0: ไอกองหลังไอของอาร์เจนตินาไงเป็นเซคิโอนั้นเป็นประตูฮะ
1: เซคิโอ
0: ก็ผิดกันได้ฮะของเราเนาะ
1: อ
0: ย่าให้พี่เบงไปคอลแลบวงเดคอลแลบเดนไดกูรูสักวันนะครับใจเย็นเซ อยากเห็นพี่เลมิงพี่ยุทธและโทนจัดพร้อมกันครับแถมนั้นน่าจะคนดูเยอะมากนะครับมีบกใช้แล้ววาวจุนพิทไปเป็นตัวกลางนะครับมาเลยใช่ไหมฮะคุณเก่งกับพี่หนุ่งหน้าตาสูสีกันนะครับเขาบอกมา
1: คุณเก่งกับใครนะ
0: เก่งยิ่งยศเหรอ
1: กับใครนะพี
0: ่พี่หนุ่ง
1: พี่หนุ่งเหรออ
0: ือ
1: โอ้ครับ
0: เป็นไงพี่หนุ่งเสียหายนะ
1: อ้าว
0: ใช่ไหมฮะ
1: โอ้พี่หนุ่งเขายังรอ
0: เอา
1: โอ้ผมเคยเจอตัวจริงอยู่ขาวจั่วเลย
0: ก็ยังดูแลตัวเองดีอยู่นะ
1: เออขาวเด้งมาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผิวพรรณไม่ใช่คนแบบเราฮะ
0: อุ้ย
1: ครับ
0: ไม่เหมาะกับมาเกิดกล้วยกับเราใช่ไหมฮะ
1: คนหนึ่งประมาณพี่บอลน่ะพี่นวงเนี่ย
0: ใช
1: ่เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอขาดเล็กพวกเนี่ยครับจะได้แนวรุกฝรั่งเศสหรือเปล่า
1: ไอ้บาริบาโคล่า
0: บาโคล่าเหรอ
1: ก็มีข่าวอยู่นะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวน่าจะหนังโลกนะเพราะว่าเราล่าบอกต้องเติมเยอะเออตอนนี้ลิเวอร์พูลรู้ตัวเตอร์เหลือยังไงบ้างอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะมันออกไปหลายคนไง
0: ครับ
1: แต่อย่างน้อยก็ดีตรงนี้ว่าก็พยายามเก็บพวกตัวที่เหลืออยู่เอาไว้นะเพราะถ้าจำกันได้ช่วงปลายๆของอันเดอร์สล็อตนี่มีแต่ข่าวนักเตะจะไปอ่ะ
0: ใช
1: ่เออตอนนี้พอเปลี่ยนกุนซือแล้วก็จะดีขึ้น
0: ครับ
1: นักเตะก็จะเปลี่ยนใจยังอยู่ต่อกันก็ได
0: ้
1: แต่ต้องเติมเยอะลิเวอร์พูลอ่ะต้องเติมเยอะเพราะว่าไอ้โมซาร่าก็ไปใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาเนี่ยเอาเฉพาะตัวลุกเนี่ยไอ้กิติเก้ก็เจ็บยาวไงใช่ไหมเจ็บยาวใช่ป่ะตอนนี้มันก็แทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ได้แค่วิกตอร์มุนยอสมาตัวนึง
0: ครับ
1: ใช่ไหมยิซักก็ไม่รู้สภาพร่างกายก็จะเป็นยังไงบ้างแต่ไปบอลโลกก็เห็นฟิตจังเลยนะเล่นครบเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เออแต่อยู่ลิเวอร์พูลเจ็บจัง
0: เอ้าธรรมดา
1: ครับ
0: รับใจชาติมากกว่า
1: เอา
0: ทักทายกันเข้ามานะครับบอกว่าขอข่าวลิเวอร์พูลครับประมาณนี้นะไอ้ตอนเด็กๆผมฝึกท่าอะไรไปไว้ไปแข่งบอลกีฬา4ครับท่าไมโลโครดแอคอาร์ตประมาณนี้นะฮะมันท่ายังไงกูโดนนะ
1: ไม่รู้นะ
0: พี่เฉียงชอบแคปไว้ตลอดนะครับอะไรไม่แน่ใจนะฮะบอกก็โอ้ไปเวียดนามใช่ไหม
1: เหรอ
0: นี่ผมไม่รู้นะ
1: ไม่รู
0: ้แค่จะไปเที่ยวมั้งพักผ่อนหน่อยนะฮะ
1: ไม่ทราบแกเมื่อกี้นะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าทีแกก็ต้องไปดูบอลเด็กอะไรของแกด้วย
0: ใช่ตอนนี้งานเยอะด้วยนะ
1: เ
0: พราะว่าคุณโอ้เนี่ยเขาเป็นบอกข่าวกีฬาเดลี่นิว
1: ใช่
0: ก็เลยต้องไปเช็คเป็นหัวหน้าเนาะ
1: บางทีแล้วเขาจัดบอลเด็กแกก็ต้องไปดูไง
0: สวัสดีครับพี่นะครับเคยพากบอลแล้วง่วงหลับหรือเปล่าครับ
1: โอ้ประจำไหม
0: เอาพากบอลแล้วถ้าพากบอลเนี่ยแบบออกทีวีเนี่ยไม่เคยนะ
1: ครับ
0: พูดจากใจจริงแล้วก็พากบอลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้าจัดรายการวิทยุเนี่ยจัดรายการแบบเนี้ย
1: ครับ
0: มีคุณรถก็พูดตรงๆฮะมาค้างแบบงานเยอะนิดหนึ่งฮะพ
1: ัก
0: ผ่อนน้อยฮะเคยมีไหม
1: คร
0: ับนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็หลับเหมือนกันนะแต่ไม่ได้หลับแบบยาวนะครับผม
1: ครับ
0: เหมือนแบบมันหยุดไปอ่ะ
1: วูบ
0: อ
1: ่ะวูบ
0: อ่ะนิดหนึ่งฮะ
1: มีกลมา
0: เอาผมไม่มีนะ
1: แ
0: ต่ว่าก็มีคนตรงๆครับถ้าจัดวิดีโอนะจ
1: ั
0: ดรายการเนี่ยแต่ถ้าพากบอลผมไม่มีนะแต่จัดรายการวิดีโอแบบนี้ฮะคุยไปเรื่อยๆก็ถ้าเงียบๆก็แสดงว่านั่นแหละฮะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่โอ๊ตนะครับเชียร์สเปนคุณสไปเป้เข้ามานะคุณปริยานเชียร์สเปนอาร์เจนตินายิงสดช่องไหนครับฟีทีวีนะแล้วก็แอปของโมโนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาไปตรวจงานแล้วใช่ไหมฮะตำรวจเนี่ยไปตรวจแล้วเป็นยังไง
1: ครับ
0: ที่สวนรถไฟอะเนาะเขาก็ไปตรวจสภาพความพร้อมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะเนาะ
1: ครับ
0: ที่เขาจะไปดูบอลกลางสวนไง
1: ก็จะมีที่สวนรถไฟแล้วก็

0: ก็ที่ไอ้สเตเดียม29นะ
1: มีนะ
0: มี2งาน
1: ครับผม
0: มี2งานนะครับ
1: ครับ
0: เออแล้วก็อัปเดตล่าสุดเห็นเขาว่าไอ้เรื่องสภาพอากาศอะไรเนี่ยนะครับก็มีการรายงานมาว่าดูแล้วก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงนะ
1: อ
0: ันนี้อัปเดตล่าสุดมานะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ดีเลย
0: ใช่แล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะไปเจอกับจานนี่อินฟานติโน่นะ
1: เห็นว่าอินฟานติโน่จะอยู่ต่อนะเป
0: ็
1: นประธานฟีฟ่านะครับหลังจากที่มีข่าวว่า IOC ให้ถอดถอนจากการเป็นสมาชิกของ IOC หรือว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ใช่ไหม
0: เห็นเขาเชิญคุณหญิงไปด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: คุณหญิงปฐมา
1: เออท่านน่าจะไปนะเพราะ IOC ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: IOC member
1: อยากให้พี่เบงกับพี่โอ๊ตเลือกมา1คู่ที่สุดในชีวิตของคู่ไหนครับที่ได้เชียร์และพากด้วยครับผม
0: คู่อะไรบอลเหรอ
1: บอลเหรอ
0: เชียร์แล้วภาค
1: มันก็มีหลายคู่นะ
0: เ
1: กมลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอล 4-3 อ่ะฟรีคิกของไอ้คูตี้อ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็มัน
0: อืม
1: บอลแชมเปี้ยนลีกก็มัน
0: อืม
1: ไอ้รอบรองที่คุณรถโรม่ากับลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลเจอโรม่านะไม่ใช่โรม่าเจอลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเจอโรม่าที่ซาร่ายิงปั่นโค้กอ่ะ
0: อืม
1: แต่ก็บอลโลกครั้งนี้ก็สนุก
0: สนุกหลายคู่
1: สนุกหลายคู่เพราะว่าบอลโลกเรามีแฟนรายการมาทักทายเยอะไงทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ก็สนุกนะ
0: เ
1: ออนะครับพี่เจ๋งยังมีซีดีอยู่หรือเปล่าโอ้ซีดีเข้าไปดูเลยฮะครับผม
0: ครับ
1: ดูสเตมมิ่งแล้ว
0: อ
1: ินเทอร์เน็ตนะคุณโดนนะ
0: มีบางทีก็ไม่มีเครื่องเล่นแล้ว
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็ไม่มีแล้วเนาะ
0: ไม่ค่อยมีแล้ว
1: มีสตรีมมิ่งมีระบบสตรีมมิ่งมีเน็ตมีอะไรวะครับผม
0: ใช่
1: เนาะ
0: คือคอม
1: เครื่อง
0: น
1: ี้
0: มันก็ไม่มีช่องใส่แผ่นแล้ว
1: เอาครับ
0: ใช่ไหมส่วนมากก็ไม่ค่อยมีแล้วช่องใส่แผ่น
1: อ
0: ่ะถ้าเราซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อคอมสมัยนี้มันก็ไม่มีช่องใส่แผ่นแล้ว
1: ก็วันก่อนผมจะมาอะไรนะเขาเรียกกันนะต้องใส่เขาเรียกนะเวลาเราซื้อปรินเตอร์มาใช่ไหมล่ะมันจะมีแผ่นซีดีมาให้ใช่ไหมล่ะซีดีรอมอ่ะ
0: ใช
1: ่ผมว่าเอ๊ะไม่มีเหร
0: อ
1: ต้องไปซื้อต้องไปอะไรนั่นเป็นโหลดไอ้อันนั้นมาจากไอ้อันนั้นนะฮะ
0: ก็ต้องไปโหลดไดเวอร์มา
1: ไดเวอร์ในเว็บมาไง
0: อืม
1: ไม่มีแล้วนะ
0: ใช
1: ่ใช่เลยนะครับเพลงฝรั่งร้อง Come on Come on Baby นะเออใช่ฮะเราฟังดูเสพอะไรนี่นะฮะครับเออสวัสดียามเช้าคุณเสกโกนะครับวิลล่าจะอุ่นเครื่องกับทีมBG วันไหนครับ
0: 4สิงหานี่จ้ะ
1: 4สิงหานะ
0: เออ
1: BG สปอนยิงสดนะครับถ้าเกิดจะเป็นแชมป์โลกต้องได้เป็นอะไรนะต้องเป็นโค้ดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะนะครับ
0: ครับก็เปลี่ยนโค้ดอังกฤษก็แล้วโค้ดต่างชาติก็แล้วก็ยังไม่ถึงนะ
1: อ
0: ังกฤษ
1: ข่าวซ้อนที่ได้คริสอลิสมาพอแทนทอสซาได้ไหมครับพี
0: ่อะไรนะ
1: ใครคริสอลิสมาคุณดุษ
0: อาร์เซนอล
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ไอ้มันจะเอาไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ
1: ใครฮะ
0: ชื่ออะไรโซลิดอ
1: ๋อนั่นเดี๋ยวคนนี้ป่ะ
0: เ
1: ออ
0: โซลิดก็เคยมาเล่นกับนอริดมั่งแล้วก็ไปพเนจรไปเรื่อยนะโซลิดเนี่ยเออแต่ว่าตอนเคยดูเล่นเขาใช้ได้อยู่นะ
1: ใช่ได้นะ
0: เขาใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะแทนทอสซาไหวเปล่าอ่ะเพราะว่าพอเล่นทีมใหญ่มันก็อีกแบบนึงอ่ะ
1: ครับ
0: คริสตอสโซลิดเนี่ย
1: ใช่ไหมน่าจะคนนี้แหละ
0: ใช่
1: โอเคชอบโทนเสียงพี่เบ่งทุ้มๆต่ำๆครับพี่โอ๊ตเสียงสองฮามากครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันรับคืนนี้บอมหยองใช่หรือเปล่าครับใช่ฮะวันนี้ตี 4:00 น. ถึง 7:00 น. เช้านะคู่ชิงที่3นะครับติดตามได้2คู่นี้นะ2คนนี้นะ
0: ครับ
1: มาเลเซียถ้าไทยเกิดแพ้หรือเสมอลาวขึ้นมาก็โดนหรือเปล่าโดนไม่เหลืออยู่แล้วนะฮะ
0: โอ้เละฮะ
1: เละเทะอยู่แล้วนะฮะเจ๋งระวังนะตอนจะรายการ M กำหมัดตลอดนะครับนั่นน่ะสิไปบ่นน้องเข้าบ้านน้องก็จะสาวผมให้นะฮะวันนี้ผมและคุณต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับ Healthy Time นะครับและ 7:00 น. เช้าก็มา Morning Talk Weekend กับพี่ต้นและพี่ตั้มนะวันนี้ผมและคุณอดลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Healthy Time นะคะสัปดาห์นี้นะคะ Healthy Time พบกันยาวๆทั้งอาทิตย์เลยค่ะเน้นสายชนเกียรติกังวันไกลนะคะจะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณอัชราเชิดชูนะคะ SMS 4689899ค่ะคุณผู้ฟังมาฝากข้อความถามตอบประจันหมอปัญญาได้นะคะแล้วก็ทาง Facebook กับทาง YouTube นะคะ FM 99 Active Radio นะคะแล้วก็ในขณะนี้หลายๆท่านก็กำลังเดินทางนะคะจะไปทำงานหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนนะคะก็รับฟังรายการ Healthy Time กันไปตลอดรายการนะคะจนถึง 7:30 น. 1 ชั่วโมงค่ะวันนี้เริ่มต้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องราวของสุขภาพนั่นหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของสุขภาพซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเช้ามืดของวันนี้นะคะของวันที่13 กรกฎาคมเรื่องราวของเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้ๆกับซอยลาดพร้าว1ที่ถนนลาดพร้าวนะคะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะแล้วเพลิงก็สงบเมื่อเวลาเช้ามืดนะคะเที่ยงคืนกว่าๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงมาติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะหลายท่านที่ เดินทางผ่านแถวๆลาดพร้าวแถวรัชโยธินในช่วงเช้าวันนี้เป็นไงกันบ้างนะคะแถวนั้นเป็นยังไงเรื่องการจราจรในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ489899การจราจรเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ลิ้น เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะที่ดอนเมืองลงเครื่องที่ดอนเมืองนะคะประมาณเครื่องลงประมาณสัก4 ทุ่มนะคะก็กลับมาที่อสมทเนี่ยก็ต้องผ่านแถวถนนรัชดาแถวรัชโยธินออกมาตรงนั้นนะคะเพียงเสี้ยววินาทีกลับมาถึงบ้านอาบน้ำปุ๊บเปิดดูมือถือนะคะตอนนี้หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวโดยทันทีนะคะที่อยู่คอนโดแถวนั้นนะคะแล้วก็สามารถเห็นเหตุการณ์นี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวณตอนนั้นได้เลยเพราะผู้สื่อข่าวยังไปไม่ถึงนะแล้วก็หลายคนที่ออกมาจากร้านอาหารแห่งนี้ก็รายงานข่าวไลฟ์สดๆทันทีนะคะนั้นก็ติดตามเนี่ยมันฟีดมันก็ขึ้นมาโดยตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่หลุดมาจากตรงรัชดาตรงรัชโยธินเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะไม่กี่ชั่วโมงก็มารู้ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยลาดพร้าวซอยหนึ่งแล้วดูผ่านมาตรงรัชโยธินนะโอ้โหคึกคักมากแสงสีเสียงนะคะยังบอกโอ้โหตอนกลางคืน ไม่ค่อยได้ผ่านไปแถวนั้นสักเท่าไหร่นะคะดูมีสีสันมากเมื่อวานนี้เนี่ยทางศูนย์วิทยุพระราม199นะคะรายงานว่ารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา 23:57 น.นะคะโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงสุทธิสาและหน่วยกู้ภัยรุดไปยังจุดเกิดเหตุรวมถึงสถานีดับเพลิงใกล้เคียงเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุนะคะเป็นร้านอาหารต้องขอบอกว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากถ้าเป็นวันเสาร์นะก็คืนวันเสาร์นี่คนจะเยอะกว่านี้อีกแต่เมื่อวานนี้คืนวันอาทิตย์ก็อาจจะต้องเก็บแรงเอาไว้เช้าวันนี้ต้องตื่นมาทำงานกันนะคะก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ35 นาทีก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะเพ พลิงสงบเนี่ยเวลาประมาณ 1:05 นาทีอันนี้ข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดนะคะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุข่าวจราจรและความปลอดภัยเนี่ยก็รายงานว่าเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตถึง27คนตัวเล็กอย่างไม่เป็นทางการนะคะมีผู้บาดเจ็บและติดค้างภายในอาคารเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจและนำผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลต่อมาเวลา 1:30 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะข้าราชการระดับสูงนะคะร่วมตรวจสอบความเสียหายแล้วก็รับฟังรายงานสรุปจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็หลายท่านก็โดยเฉพาะกลุ่มดื่มกลุ่มดริงค์ทั้งหลายนะคะก็ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันหลายครอบครัวนะคะก็โทรศัพท์หาญาติพี่น้องกันละค่ะนะคะลูกหลานทั้งหลายที่อาจจะไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันนะคะว่ายังอยู่ดีปลอดภัยหรือเปล่ายังไงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและครอบครัวรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สนทนากับอาจารย์หมอปัญญานะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับในกรุงเทพนะคะตอนถนนที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะคะอาจารย์หมอมายังคะมาแล้ว
2: มาแล้วครับ
0: อาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นอากาศดีๆ
0: ใช่ค่ะ
2: วันที่สักครู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทำรายการลูกกับสาวสวยๆ
0: อืมขอบคุณมากเลยค่ะกับหนุ่มหล่อๆนะคะ
2: ครับแหมเจอกันแบบเจอกันมานะมันทำให้เราสบายใจด้วยนะครับเพราะว่าข่าวเมื่อคืนนี้มันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดี
0: ก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรุงเทพแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดที่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็ออกมาสังสรรค์กันนะคะเขาบอกตอนนี้เป็นร้านที่ได้รับความนิยมด้วยมีคนไปใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวค่ะเชิญอาจารย์ว่าไงนะคะ
2: ผมเลยคิดว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยนะคนเราเนี่ย
0: ค่ะ
2: อยู่กับครอบครัวตัวเองอ่ะที่บ้านตัวเองอ่ะที่เป็นหนี้เป็นสินธนาคารผ่อนธนาคารเพื่อกู้แบงค์เข้ามาซื้อบ้านซื้อมาเพื่อให้เราอยู่กันเนี่ยมีความสุขดีกว่าปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย
0: ค่ะอ
2: ยู่กับคนที่เรารักก็คือลูกสาวลูกชายเรา
0: ค่ะ
2: ส่วนคุณแม่บ้านนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากระเทอะยังไงก็ตามแต่ก็ยังห่วงใยกันอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: ขอพูดเรื่องสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุด เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่ก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นในทุกที่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีท่านฟังขอให้พูดเรื่องเกี่ยวกับก้อนไขมันใต้ผิวหนัง
0: โอ้อันนี้นี่แหละค่ะว่าฟังอยู่อาจารย์หมอคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วอาจารย์หมอบอกว่าอยากจะนำมาเรื่องนี้มาพูดในรายการด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับวันนี้วันจันทร์ของสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์วันจันทร์กับวันศุกร์เป็นวันที่เปิดกว้างไว้เป็นไฮไลท
0: ์
2: ท่านสั่งได้ขอเข้ามาได้ว่าจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับพอดีเรื่องนี้มาวันศุกร์ที่ผ่านมาติดเสาร์อาทิตย์สองวันปัญจันทร์ผมได้เปิดฉากคนนี้เตรียมก้อนไขมันใต้ผิวหนังเพื่อท่านฟังทุกท่านนะครับคนไทยเราพบมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังมากนะครับท่านฟังก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนเยอะก้อนแยะนะครับบางคนก็สองสามก้อนบางคนก็ก้อนเดียวก้อนเดียวนะครับพบได้บ่อยไม่น้อยทีเดียวจากประสบการณ์การเป็นแพทย์ในการผ่าตัดก้อนพวกนี้นะครับเราก็ทำกันมาเยอะมีประสบการณ์พอสมควรก้อนไขมันใต้ผิวหนังนั้นเป็นก้อนที่เกิดขึ้นโดยที่บางคนเกิดมาก่อนละเป็นสิบปีก็มีนะท่านร้อยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นก้อนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับว่าไม่จะเป็นเนื้อร้าย 99% ของก้อนพวกไขมันเนี่ยครับมันจะเป็นก้อนที่ไม่ร้าย นี่ยจะมีประสบการณ์เฉพาะก็ได้รายก็เพราะว่ามันไปกดเกิดคุณตำแหน่งที่มีเส้นประสาทอยู่ใต้นั้นพอดีหรือไปเกิดขึ้นในที่เดียวที่ไปกดเส้นเลือดเส้นประสาทต่างทำให้มีปัญหาบ้างเกิดขึ้นได้จากการที่มันไปกดเข้าก้อนนี้ครับไปกดเส้นเลือดเส้นประสาททำนั้นได้แต่ถ้าเป็นมันไปอยู่ในที่ที่มันปลอดโปร่งดีนะไม่มีเส้นประสาทผ่านไม่มีเส้นเลือดใหญ่ผ่านแต่แถวที่ใกล้ๆคลอดมันเนี่ยมันก็จะไปแค่เป็นก้อนเป็นเพื่อนของเจ้าของนะครับ อยู่เรามาเป็น10ปีเพราะก้อนนี้จับได้คำได้ครับชัดเจนเจ้าของเองก็จับได้คำได้จับได้คำได้ชัดเจนนะครับก้อนก็ไม่แข็งเท่าไหร่ท่านฟังเคยมีก้อนพวกนี้บ้างไหมมีสักคนละก้อนไหมครับ เพราะว่าบางคนพบ 3-4 ก้อนได้นะ แต่ก็จะพบบ่อยที่สุดครับเจอบ่อยที่สุดก้อนไขมันใต้ผิวหนังก็คือบริเวณแขนนะครับตามแขนเราเนี่ยมันจะมีไขมันสะสมอยู่นะแล้วก็เกิดเป็นก้อนขึ้นมาคำได้ก้อนนี้เคลื่อนที่ได้จับพาก้อนพาไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นบนลงล่างได้จะรู้สึกนี้หรือเปล่าครับเรียกร้อยฟังแบบชาวบ้านรู้เลยนะครับเขาบอกคุณไข้มาหาเนี่ยจะบอกว่าก้อนนี้ครับคุณหมอมันขนาดนี้แหละไม่ได้โตขึ้นเยอะเท่าไหร่หรอกครับผมจับมันทั้งก้อนแล้วมันพามไปเที่ยวได้ไปซ่าไปขวาหน้าหลังได้คนไข้เปลือกล่านเลิงจับใส่ก้อนมันผิวเรียบเนียนไม่ครุขระเอางี้ดีกว่าครับเวลาจับเนื้อก้อนเนี่ยครับจับผ่านผิวหนังนะครับเราจับได้นะผิวมันจะเรียบเนียนสุขุมไม่กระโดกกระดากไม่กระเตอร์กระตากไม่ครุขระนะครับพาเคลื่อนที่ได้ด้วยเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไปเยอะหรอครับไปเคลื่อนที่รู้สึกสักมิลลิเมตรนึงเรารู้สึกได้ว่าพามันไปเคลื่อนที่ได
0: ้
2: มันไม่ล็อกอยู่กับใครสักคนหนึ่งมันอยู่ใต้ผิวหนังเป็นไขมันครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้ท่านได้สบายใจนะว่าท่านมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังอยู่ภาษาแพทย์เรียกว่าไลโปมากนะครับไลโปว่าคัดไขมันครับไลโปภาษาแพทย์เนี่ยแปลเป็นไทยว่าไขมันมาแปลว่าก้อนนะครับไลโปมาก็คือก้อนไขมันตรงไปตรงมาที่สุดเลยมันอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราไปเรื่อยๆจนถึงแก่ถึงเฒ่าถ้าเราไม่ไปสนใจมันก็อยู่นั้นที่พบอันดับ2ก็คือแผ่นหลังแผ่นหลังเราเนี่ยน้องอ้อยนะ
0: ค่ะ
2: ก็จะเป็นอีกก้อนนึงที่พบได้อันดับ2นะครับอันดับแรกพบที่แขนตามแขนตามต้นแขนเนี่ยพบเยอะบ่อยแต่มักจะเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่นักนะครับ 3-4 ซมขนาดเนี่ยครับก้อนที่ใหญ่มักจะเกิดที่บริเวณแผ่นหลังเรานะครับจะเจอได้บ่อยเป็นก้อนไขมันไลโปมาเช่นเดียวกันจับคลำได้ผิวเนียนพาเคลื่อนที่ซ้ายนิดขวาหน่อยขึ้นบนลงล่างได้ไม่เจ็บไม่ปวดยกเว้นมันไปกดที่ผู้ทำไปแล้วนะครับ 1% จะมีโอกาสกดเส้นประสาทตรงนั้นได้กดเส้นเลือดใกล้ๆนั้นได้ถ้ามันเกิดตำแหน่งอื่นๆนะครับแต่เราจะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาต้องรอลงมาแล้วเช่นเปิดเกิดตามลำตัวชายโครงนะครับเกิดตรงเนี้ยเป็นก้อนเหมือนกันก้อนไขมันซึ่งเราก็

0: บางคนพออายุมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยสนใจมันแล้วล่ะนะแต่ตอนหนุ่มตอนสาวก็จะสนใจเพราะไม่อยากให้มีก้อนก็จะได้สวยนะครับบางคนเกิดจากการที่มีก้อนถัดหลังแล้วก็เวลานอนหงายก็จะนอนทับมันมันเป็นวิ่งบังนะครับทำนองนี้นะครับว่าที่พูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านไม่จะฟังไม่จะพูดมาเอาใจท่านเลยนะครับธรรมชาติของก้อนไขมันใต้ผิวหนังเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงครับเราจะเกิดคนได้เยอะบางคนมีติดตัวอยู่สองก้อนสามก้อนแล้วแต่จังหวะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยเป็นเนื้อร้าย 99% ไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายเราก็จะไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวใครมาให้หมอตรวจตอนมาก็ตื่นเต้นกลัวว่าจะเป็นนั่นเป็นนี
1: ่
0: พอเราคลำด้วยมือหมอสองข้างเนี่ยครับพอจะแยกได้ว่าเนี่ยก้อนไขมันการความนุ่มนวลของมันทั้งก้อนนะครับความที่มันเคลื่อนที่ได้ความที่ผิวมันเรียบเนียนก็จะบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นก้อนไขมันใต้ผิวหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วก้อนเหล่านี้เมื่อมันโตขึ้นบางคนก็โตขึ้นได้ด้วยบางคนก็เล็กลงได้ด้วยคนไข้ไว้ก็ถามว่าถ้าผมลดน้ำหนักลดความอ้วนลงอ่ะก้อนจะเล็กลงไหมครับคุณหมอคำตอบคือไม่เล็กลงนะครับมันแยกส่วนกันเป็นไขมันด้วยกันก็จริงนะครับไขมันตามแขนตามขาที่ทำให้เราอ้วนขึ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไปเลยไขมันเป็นไขมันเช่นที่เดียวกันแต่ว่าที่มาที่ไปของเราแบบกันแต่เจ้าก้อนไขมันเรานี่มันมีพื้นที่มันอยู่มันมีแคปซูลหุ้มอยู่แคปซูลของมันก็เข้าใจคือเป็นถุงใส่รอบๆมันหรือนอกมันที่พูดงี้เพราะเวลาผ่าตัดลงไปเห็นกับตาเราเลยนะครับว่ามันมีแคปซูลหุ้มอยู่เป็นบางๆใสๆอยู่คุ้มอยู่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยลดลงตามแล้วที่ความอ้วนขึ้นลงนะครับมันอยู่มันอย่างเงี้ยครับมีแคปซูลอยู่เฉพาะที่มันเองเลยเวลาเราจะรักษาไข้เหล่านี้เราจึงมักจะใช้วิธีการเปิดแผลผ่าตัดทับหัวมันเลยฉีดยาชาแต่ก้อนเล็กๆ3-4 เซนนี่ก็ใช้ยาชาช่วยได้สบายนะครับพอเข้าลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแคปซูลมันหุ้มอยู่หุ้มก้อนไขมันก้อนนี้อยู่ก็ต้องค่อยๆเลาะคีรักษาแคปซูลอย่าให้แตกนะครับพยายามรักษาให้มันเนียนๆแหละเลาะไปจนกระทั่งสุดท้ายมันก็หลุดพลุ้งออกมาได้นะครับฟูดแล้วมันให้มันดูตื่นเต้นมันหลุดไปจริงๆด้วยนะครับหลุดเป็นก้อนเลยนะก้อนนี้เนียนมีแคปซูลหุ้มอยู่เป็นเนื้อเยื่อบางๆหุ้มอยู่รอบเลยทั้งบนทั้งล่างก็น่าสั่งเอาออกมาได้ก็จะจบนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือที่พูดที่ผู้ท่านฟังได้เพื่อสบายใจคนไข้ส่วนหนึ่งทีเดียวนะครับที่เราฟังว่าเราพูดว่าโอ้ยก้อนไขมันครับพี่ไม่มีอันตรายแล้วครับมันก็ไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งนะครับ 99% การรักษาก็มีวิธีที่แน่นอนที่สุดก็คือผ่าตัดเอาก้อนออกทั้งก้อนเลยทั้งเปลือกหุ้มมันด้วยแคปซูลมันด้วยเอาออกด้วยหมดเลยเคลียร์แล้วก็เย็บแผลปิดให้นะครับคนไข้ไม่น้อยที่สุดที่กลับบ้านแล้วก็ไม่มาหาอีกเลย
1: ค่ะ
0: เพราะรู้ว่าไม่เป็นมะเร็งเขาไม่ต้องกลัวที่เขากลัวก่อนจะมาหาเราก่อนจะเจอเราเลยถ้าเราบอกพูดความมั่นใจมีคนไข้บางคนที่เป็นสงสัยคุณป้าคุณอะคุณน้า
1: ค่ะ
0: เราก็จะส่งไปทำอัลตราซาวเป็นการรักษาที่เป็นการวินิจฉัยที่ค่อนข้างจะง่ายไม่แพงค่าใช้จ่ายเป็นร้อยๆท่านเองนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นถุงไขมันจริงๆด้วยไม่มียืดเยื้อที่ไหนอยู่เฉพาะที่มันเองมีแคปซูลหุ้มอยู่รอบๆเลยอันนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สนใจแล้วก็จะพอเราบอกจะผ่าตัดให้ก็จะโอเคนะพอเห็นแล้วว่าถุงนี่มันชัดเจนอ่ะมันไม่ได้ล็อกๆแหลกๆไปกระจายไปที่อื่นอะไรมันอยู่เฉพาะที่อย่างเดียวจะผ่าตัดได้นะครับแต่ถ้าก้อนใหญ่บางทีก็จะใช้วิธีการดมยาสลบให้นะครับให้หลับสักพักหนึ่งก็จะทำง่ายขึ้นด้วยหยุดทุกอย่างจบลงแค่นี้นะครับก็จะจบแล้วก็เมื่อเราคลอดออกก้อนเหล่านี้ก็จะจบไปไม่มีการเกิดซ้ำใหม
1: ่
0: งามในข้อดีบนตรงนี้ครับว่ามันไม่เกิดซ้ำที่เก่าจะมีก็มีที่อื่นเกิดมาใหม่ที่หลังก้อนอื่นก้อนสองก้อนสามก็ว่ากันไปแล้วแต่คนที่พูดที่ผมพูดทุกการว่าประสบการณ์จริงนะครับมันต่างกับเท้าแสนตมนะต้องรู้จักเท้าแสนตม
1: เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์หมอเหมือนกันค่ะก็เคยเห็นคนที่เป็นเท้าแสนปมอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบตะปุ่มตะปำผิวหนังตะปุ่มตะปำขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: อันนั้นเป็นโรคนะมาต่อยโรคเท้าแสนปมน
1: ะ
0: ก็คือมันเป็นก้อนของเส้นประสาทปมประสาทที่มาหมดละเรื่องกันนะเส้นประสาทแต่ดูจากผิวหนังชาวบ้านทั่วไปเห็นว่าเอ้ยมันคล้ายๆกันนี่น
1: ะ
0: แต่เท้าแสนปมมีเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะเป็นร้อยๆปมเลยนะ
1: ใช
0: ่ค่ะเป็นแบบปมประสาทมันโตขึ้นเป็นโรคหนึ่งนะครับอันนั้นผ่าตัดประสาทไม่ได้นะครับต้องยอมรับสภาพของโรคนั้นๆไปแต่ก้อนไขมันที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นโรคเฉพาะของมันเองเราก็เจอบ่อยคนไข้ฟังแล้วอาจจะหายไปเลยเพราะเขาอยู่มันได้เช่นคนไข้จะเป็นที่แขนเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยมักจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อน
1: ใ
0: ส่เสื้อยาวติดกระดุมขอบแขนเลยนะครับประกันแต่เมื่อจะปิดบังทั้งหมดเลยคุณจะเป็นผู้ชายเขาไม่ได้แคร์เรื่องความสวยงามนะถ้าน้องผู้หญิงมันจะยอมให้เราผ่าตัดนะการผ่าตัดแล้วเราจะมันระวังมากพยายามทำแผลให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดแผลเป็นที่หลบสายตาคนที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องดูรำคาญแผลเป็นมากนักนะครับแล้วก็เย็บแผลแบบเย็บพลาสติกใช้การตกแต่งเย็บแผลแบบเนียนซึ่งทำให้เราเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตได้เป็นปกติไปยาวนานเอาข้อใช้มันออกก็จะจบมีตามคลินิกอะไรเพื่อความสวยงามหลายร้านเหมือนกันบอกดูดไขมันออกได้ไหมคุณ
1: ค่ะ
0: เขาทำกันนะดูดออกก็มีเครื่องดูดอยู่แล้วทั้งที่เขาดูดไขมันดูดพุงดูดแค่นั้นนั้นก็กลับนำมาใช้ก้อนเล็กๆหน่อยดูดได้เหมือนกัน
1: ได
0: ้แต่ว่ามันจะเกิดซ้ำได้นะครับพวกนี้ดูดออกไปก็ดูดเอาแคปซูลออกไม่ได้คือเลือดที่หุ้มรอบมันไม่ถูกดูดออกด้วยสุดท้ายไขมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นอีกแหละนะครับก็จะโตขึ้นมาใหม่ได้ในการดูดไขมันก็จะไม่ค่อยได้ผลดีเต็ม 100% มักจะเกิดมีการเป็นซ้ำเป็นก้อนซ้ำมาแล้วคนไข้มักจะไม่กลับไปหาที่เก่าหรอกเพราะกลับไปดูที่เก่าอีกก็จะเป็นอีกนั่นแหละสุดท้ายก็เราเอ่ยที่มาหาหมอผ่าตัดก็จะเลาะออกให้ทั้งก้อนเอาออกทั้งแคปซูลที่หุ้มมันเอาออกหมดตัดรากตัดรากถอนโคนไม่ให้เหลืออีกแล้วนะครับคราวนี้ก็จะจบไปเป็นเจ้าไปเห็นไหมครับว่าการเกิดไขมันใต้ผิวหนังนั้นเราพบบ่อยผิวหนังคนเราเนี่ยครับที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะว่าเป็นผิวหนังหนึ่งชั้นนะครับหนังกำพร้าอีกหนึ่งชั้นปิดทับอยู่ผิวหนังเราจึงหนาประมาณสัก2 มิลลิเมตรใต้ผิวหนังนี้เองครับใต้ชั้นนี้เองครับเป็นที่อยู่ของไขมันใต้ผิวหนังที่คอยเป็นเบาะรองรับให้มันเนื้อนุ่มๆ นะครับแล้วก็ให้มันดูป้องกันความหนาวความเย็นให้เราได้เป็นน้องผู้หญิงก็จะมีไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยชั้นมันจะมีหนากว่าผู้ชายผู้ชายมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เป็นสิ่งแข็งมันเป็นอะไรบ้างนั้นค่อยนะฉะนั้นผู้หญิงมันเป็นชั้นนี้เยอะโอกาสที่จะเกิดก้อนที่ผิวหนังที่ผู้หญิงก็มีได้นะครับจากชั้นไขมันชั้นเนี้ยเกิดว่าเกิดขึ้นเป็นก้อนมาไหนแล้วมันจะแยกกันระหว่างไขมันใต้ผิวหนังธรรมดากับก้อนนี้เฉพาะเพราะมันมีแคปซูลมาล้อมมันตัวอยู่นะครับของเรื่องนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆก้อนไขมันใต้ผิวหนังจึงเป็นก้อนที่เราพบได้บ่อยๆครับถ้าท่านมีก้อนไขมันใต้ผิวหนังหรือเพียงน้อยที่ถามมาว่ามันสุกไหมครับถ้าก้อนมันอยู่มานานแล้ว เราก็คุณหมอดูนะครับคุณหมอจะผ่าตัดให้เอาออกก็จะจบไปแต่น้องผู้ชายเนี่ยไม่ต้องการไม่ได้แคร์เรื่องแผลเป็นนะครับก็จะทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นน้องผู้หญิงเองก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าการเก็บไว้มันจะเป็นก้อนซึ่งน่าเกลียดแล้วก็ถึงแม้จะไม่เป็นเนื้อร้ายในอนาคตบ่อยนักมากนักก็จริงนะครับ 99% เป็นเนื้อดีแต่ว่าเราก็เอาออกซะก็จะจบไปทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาคนมีหลายก้อนบางคนมีหลายก้อนเลยนะท่านฟังเช่นคนที่เป็นตามแขนเนี่ยคุยมองไปนับไปนับมา5-6 ก้อนเรียงอยู่เล็กมั่งใหญ่มั่งเราก็ค่อยๆตัดไปครับท่านผู้ฟังตัดละก้อนใหญ่ๆที่มันลำคาญที่มันดูน่าเกลียดดูอะไรก็ออกสักก่อน2 ก้อนอีก3-4 ก้อนที่เหลือก็ค่อยมานับกันทำมันหลังโอกาสใหม่ๆสบายๆให้สบายใจก่อนค่อยๆทำนะครับคือลักษณะที่เราพยายามที่จะอรุณรวยให้คนไข้รู้สึกว่าสบายใจคนไทยเนี่ยกลัวคำว่าผ่าตัดมากนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็กลัวไปจ้ะ
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจารย์หมอค่ะ
0: พอบางคนเพื่อนเขาบอกว่าใช้วิธีเจาะออกเจาะเดี๋ยวหมอเจาะออกให้นะ
1: ให้มันซอฟลงมาหน่อยนะคะ
0: ซอฟลงฟังดู

0: มันดีหน่อยอ่
1: ะ
0: ไม่จะพูดคำว่าผ่าตัดใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยคือคำพยายามเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันระหว่างหมอไทยกับคนไทยด้วยกันการรักษาความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เรื่องเดือดร้อนอ่
1: ะ
0: ตอนนี้นะครับผ่าตัดเข้าไปก็ง่ายมากพอถึงก้อนแล้วก็ค่อยแซะค่อยแซะก็เป็นแคปซูลอะไรรอบๆตัวเองเลยนะครับวนราวเลยครับวนรอบก้อนแล้วก็ได้ก้อนออกมาปุ้งออกมาข้างนอกก็แง่แค่นั้นเองนะครับปัจจุบันนี้เราส่งเนื้อก้อนเนี่ยครับไปให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาตรวจนะว่าเป็นก้อนไขมันแน่ๆรายงานผลไปอีก7 วันข้างหน้าบอกว่าเป็นก้อนไขมันแท้ๆเกมนี่ก็จบปิดเกมนะครับพอแผลหายก็จบปิดเกมได้การยืนยันหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งก่อนทำผ่าตัดบางทีเขาทำอัลตราซาวด์ด้วยก็จะมั่นใจมากขึ้นว่ามันไม่ใช่ก้อนอะไรที่แปลกๆนะแต่ชาวบ้านทั่วไปหนึ่งคลำดูผิวเรียบเนียนข้อ2พาเคลื่อนที่เหมือนกับพาเคลื่อนที่ซ้ายมั่งขวามั่งขึ้นบนมั่งลงล่างมั่งได้แล้วก็ก้อนนี้ครับจะไม่ค่อยเจ็บถูบ้างโดนบ้างไม่ค่อยเจ็บปัญหาของน้องผู้หญิงคือว่าเจอที่ผมเจอในตัวเองนะครับหลายรายที่มาคือใส่ตะขอเสื้อในไม่ค่อยได
1: ้
0: มันไปอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นพอดีเลยอ้อย
1: ม
0: ันจะไปรบกวนตะขอเสื้อในเนี่ยก็กลัวได้ก้อนนี่ครับเขาเจ็บก็ถึงต้องมาขอให้หมอช่วยเอาออกนะนี่คือตัวเกิดที่แผ่นหลังเป็นดับสองนะท่านผู้ฟังพบบ่อยมากทีเดียวแล้วแต่จะเกิดตรงไหนตรงสะบักบ้างตรงที่ใส่ขอเสื้อในของผู้หญิงนะครับบ้างในเรื่องการเป็นปัญหามากนะครับ
1: อายุมีส่วนไหมคะอาจารย์หมอคะ
0: มันเกิดตั้งแต่ตอนที่เริ่มโตเป็นหนุ่มสาวที่เห็นชัดเจนคือพบตัวใหญ่ขึ้นตอนเด็กๆก็จะมีโคกจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเด็กเขาก็ตัวน้อยอย่างนั้นตาอ้อยน
1: ะ
0: ไอ้ก้อนก็น้อยตามไปด้วยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยสูงขึ้นด้วยก็มาเห็นชัดขึ้นจากครึ่งเซนกลายเป็น2 เซนบ้างอะไรบ้างก็เห็นชัดขึ้นแต่เกิดตอนไหนเราไม่รู้ที่มาที่ไปเหตุพอเกิดข้อนี้เพราะอะไรกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้เท่านั้นนะครับทางการแพทย์เราหาเหตุไม่เจอแต่มันเจออย่างเงี้ยก็มีอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเคลื่อนที่ได้แบบนี้ผิวเรียบเนียนอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้ทางการแพทย์ก็สามารถรักษาให้กลับมาผิวเรียบเนียนได้เหมือนเดิมนะคะ
0: เหมือนเดิมใช่ครับตัดไม่นานครับ15-20 นาทีก็จบแล้วครับเพราะมันมีแคปซูลทำให้เราร่อนได
1: ้
0: ร่อนออกทั้งร่อนเลยทั้งก้อนเลยนะ
1: ค่ะค่ะนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านนะคะที่ฟัง Healthy Time อยู่นะคะท่านมีประเด็นหรือมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาทิ้งประเด็นเอาไว้ได้แล้วก็อาจารย์หมอก็หยิบมาพูดคุยแบบเคสของก้อนไขมันใต้ผิวหนังโหนี่คำถามมารออาจารย์หมอไว้อยู่หลายท่านทีเดียวนะคะมีทั้งที่ผ่าออกเรียบร้อยมีทั้งที่จะถามอาจารย์หมอประกอบการตัดสินใจผ่ามีทั้งที่คำถามว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากชนิดอื่นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงอะไรประมาณนี้นะคะหลายอย่าง
0: มีข้อมันอื่นอีกหลายตำแหน่งนะเช
1: ่
0: นที่หนังตาบนมันก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแผ่นไขมันเหลืองๆเกาะอยู่ที่หนังตาบนของเราส่วนใหญ่ถ้าท่านเคยเห็นไหมครับเป็นก้อนของคอเลสเตอรอลซึ่งอาจจะนำมาพูดต่อให้ท่านฟังได้ไหนๆพูดเรื่องก้อนนั้นก้อนนี้ของไขมันตามที่ต่างๆที่เห็นได้ตาเปล่าชาวบ้านผมก็เลยมาไล่จับบางทีเป็นติ่งเยอะได้หลายก้อนหลายติ่งที่ต้นคอบ้างอะไรบ้างติ่งเนื้อเหล่านี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นก้อนของผิวหนังเช่นเดียวกันติ่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะอายุมากขึ้นจะมีสิ่งต่างรักแร้บ้างจำแล้วบ้างสิ่งเล็ก
1: ๆ
0: มีก้านอะไรคล้ายๆเล็กๆกันนะครับพวกสกินแท็กก่อนเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ต่อที่ไม่เป็นเนื้อลายหรอกครับแต่มันเกิดหน้าลำคาญแล้วก็เสียดสีบ้างเจ็บบ้างนิดหน่อยเป็นครั้งเป็นคราวต้องจริงก็หลุดหายไปเองนะประตูสบู่บ่อยๆสบู่บ่อยๆสบู่หายไปเองได้แต่สิ่งน้อยๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยก็ลำคาญอยู่ไม่น้
1: อ
0: ยรวมทั้งคนที่เป็นฝ้าเป็นผื่นเป็นก้อนหนังตาสีออกนวลๆเหลืองๆคล้ายๆไขมันมาแปะอยู่นี่ก็มีอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากไขมันและรวมทั้งไขมันก้อนใหญ่เลยครับไปอยู่ในท้องคุณที่เรียกว่าอ้วนลงพุง
1: โอ้
0: ันนี้ก้อนโตมากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พูดให้ฟังเดี๋ยวก็ไล่ไปฟังนะครับแล้วก็โอกาสที่มีโอกาสวันจันทร์กับวันศุกร์ที่เป็นวันที่เปิดไฮไลท์ฟรีได
1: ้
0: ส่วนวันอังคารพุธพฤหัสนั้นผมจะทำเป็นซีรีส์ซึ่งเฉพาะให้ท่านฟังได้รู้ความรู้ลึกซึ้ง3วันต่อเนื่องกันนะครับเพราะเป็นลักษณะที่เราทำงานกันในลักษณะเฮลติทามซึ่งแฟนรายการที่ฟังอยู่ก็ชอบพิธีนี
1: ้
0: มีทั้งเปิดโอเพนจันทร์กับศุกร์ตามที่ท่านขอมา
1: ได้ค่ะนะคะจนหมอขาเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ Healthy

0: บิ้วพิมพ์ณภัทร
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
4: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M

0: กับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: หมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
1: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของ Healthy Time
2: สัปดาห์นี้ตามสัญญาครับภาควิชาการเข้าสู่แบบเริ่มเบาๆนะ
1: ค่ะ
2: ต่อมไขก้อนไขมันใต้ผิวหนัง
1: ค่ะ
2: ตรงตามคำสั่งการของท่านนะครับจากนี้ไปเนี่ยจะพูดถึงก้อนไขมันเช่นเดียวกันแต่ไปเจอตามที่ต่าง
1: ๆ
2: แต่เห็นว่าเพื่อจะเก็บเรื่องไขมันซึ่งเป็นศัตรูเราเนี่ยครับไม่เพียงแต่เรื่องอ้วนอย่างเดียวนะจะบอกสัก
1: ค
2: นมันจะไปก่อเหตุเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นอีกหลายที่จากก้อนไขมันอย่างเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้วันที่สองนะครับพูดถึงเรื่องแผ่นตะกอนไขมันที่เกาะที่หนังตาแล้วก็เคยเห็นคนไข้ที่อายุเท่าวัยกลางคนแต่หนังตาก็จะมีแผ่นตะกอนเหลืองๆคราบอยู่นะครับ
1: อัน
2: นี้เป็นโรคที่เจอนะครับ
1: ท่
2: านเจอบ่อยนะสมัยก่อนสุภาพสตรีเจอมากกว่าผู้ชาย
1: โอ้นะ
2: คะครับจะเป็นแผ่นเล็กๆขนาดสักครึ่งเซนหรือเซนหนึ่งนะครับหนาๆตัวเข้ามาที่หนังตาบนเลยนะเห็นชัดเจนเลยมันเสียหายเรื่องความสวยงามมากมายนะเพราะว่าถ้าแต่งหน้าแต่งตาทำไม่ได้เลยแหละมันหนาตัวขึ้นมาด้วยครับเป็นแผ่นเหลืองๆนวลๆแผ่นสีของไขมันเขาเลยแหละครับแต่เหตุการณ์เกิดก็เกิดจากไขมันเช่นเดียวกันดันไปสะสมอยู่ที่หนังตาเราได้ทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างได้ทั้งคู่แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นที่หนังตาบนนะครับแซนโทแซนทีรัสมานะครับภาษาแพทย์มีภาษาอยู่จำยากไม่ต้องจำแต่ให้รู้มันมีโรคจริงๆนะครับแซนทีรัสมาหมอตาก็จะรู้ดีหมอที่ตกแต่งหมอผิวหนังก็จะยิ่งรู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือในการรักษามันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับไขมันที่เกาะอยู่ที่หนังตาเราเฉพาะหนังตาก็เลยนะครับเป็นแผ่นเหลืองๆหนาๆขนาดสักเกือบๆเซนติเมตรหนึ่งนะครับสีเหลืองนวลดูไม่สวยกระพริบตาก็ลำบากบางทีไปทำให้เราสึกรู้เหมือนกับว่าหนังตาตกแท้ไม่ใช่หรอกครับเพราะมันหนาเป็นเกิดจากโคเลสเตอรอลครับทุกท่านโคเลสเตอรอลเป็นกระแสเลือดที่สูงเนี่ยคนไข้บางคนเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นไขมันในเลือดสูงไม่เหมือนสมัยนี้เราพยายามคนไข้มาเราสั่งเจาะโคเลสเตอรอลทุกคนเพื่อจะแยกแยะว่าเป็นไขมันสูงในกระแสเลือดหรือเปล่าจะรักษาให้แต่สมัยก่อนนู้นนะครับหรือคุณป้าคุณยายที่อายุมากหน่อยเนี่ยไม่เคยถูกเจาะเลือดหรอกว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ด้วยว่าร่างกายมีไขมันสูงทั้งไตกิสลายด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญตัวยิ่งมันมีปัญหาอื่นร่วมด้วยเช่นคนไข้เป็นเบาหวานอยู่แล้วโรคเหล่านี้ครับเบาหวานด้วยคนไข้บางคนดูเหมือนกับตุ้มตะตุ้มตุ้ยกันนิดถึงอ้วนด้วย
1: ค่ะ
2: ตรงนี้ก็ใหญ่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นโรคตับด้วย 3-4 โรคที่พูดถึงทั้งเบาหวานทั้งความดันนะครับทั้งโรคของอ้วนทั้งโรคของตับนี่ครับเป็นตัวกระตุ้นจะเกิดแซนทีรัสมาหรือแผ่นตะกอนเหลืองๆที่หนังตาเราได้พูดไปท่านฟังคงจะเคยเจอเพื่อนๆที่เขามีจุดสังเกตแบบนี้ครับดูแล้วมันแปลกๆแค่ขึ้นมาได้เขาไม่เคยไปหาหมอด้วยจริงๆแล้วถ้าไปเจอหมอนี่นะปั๊บเดี๋ยวก็จบเกมพวกนี้นะครับแต่ประเด็นมันสีว่าตัวท่านเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปถ้ากลับไปอ้วนใหม่ไปกินแค่มันเยอะกินขาหมูคากิเป็นประจำอะไรพวกนี้นะน้องกินชอบกินแบบหมูคากิ
1: โอคากิไม่กล้าค่ะไม่กล้า
2: คนบางคนก็ชอบแบบเป็นชีวิตจิตใจเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: บอกไปก่อนนะขนาดว่าไปเกาะสิงห์อยู่แถวร้านขายขาหมูนี่ครับ
1: ค่ะ
2: มันมีร้านขาหมูร้านนึงดังมากที่บางรักตลาดบางรัก
1: ค่ะ
2: ร้านนี้ดังมากอร่อยมาก

0: คุณแบบนุ่มนวลมากคนบางคนชอบไปเกาะแถวร้านนี้เลยครับคิดอะไรไม่ออกแวะร้านขาหมูสั่งจริงจานใหญ
1: ่โอ้อาจารย์หมอมันหมดก่อนประเภทอย่างอื่นเลยนะคะหมดก่อนหนังหมดก่อนเนื้อเลยนะคะ
0: โอ้ขายดีมากมาก
1: ขายดีมากอืมใช่ค่ะ
0: คนกลุ่มนี้ครับเป็นต้องดูนะครับหนังตาบนมันจะมีแผ่นเหลืองๆที่เราพูดถึงเนี่ยครับเป็นคราบแผ่นเหลืองหนาตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับขนาดสักเกือบเซนที่หนังตาบางคนเป็นคู่เลยหนังตาบนบวกหนังตาล่างหาความสวยงามไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงหน้าผู้ชายด้วยสิมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นความสวยงามแล้วก็แผ่นพวกนี้เกิดจากไขมันจริงๆเลยนะครับพิสูจน์แล้วตัดออกมาสองกล้องดูกันเลยว่าเป็นอะไรไขมันคอเลสเตอรอลครับเนื้อแท้เลยปัจจุบันนี้ก็จะพบน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะหมอเราเนี่ยมุ่งรักษาการที่จะมีไขมันกระแสคอเลสเตอรอลสูงเกินไปในกระแสเลือดรักษาให้แต่แรกมันจริงไม่ค่อยไปสะสมที่หนังตาเรานอกจากทำให้เป็นก้อนแต่ผิวหนังเมื่อวานพูดไปแล้วนะก็ต้องผ่าตัดเอาออกมันยังมาเกาะที่หนังตาอีกและวันต่อๆไปจะพูดถึงไขมันไปเกาะที่อื่นด้วยเช่นเกาะที่ตับหรือเกาะที่ในท้องเลยสุดท้ายกลายเป็นคนอ้วนลงพุงเดินไปไหนมาไหนก็พุงนำไปข้างหน้าก็ดีนำไปข้างหน้าก่อนเลยครับเห็นไหมครับว่าไขมันเนี่ยเป็นตัวนิวแซนพอสมควรนะเราไม่นึกถึงว่ามันจะไปก่อให้เกิดดังนั้นตรงนี้เราไปแคร์เฉพาะที่มันเกาะกับเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองสตีบสตันแต่ที่แท้มันยังมีคนไข้ที่เป็นเหตุจากเจ้าไขมันที่มันเยอะไปเกาะตามนู่นตามนี่นะครับไม่ว่าจะเกิดเป็นก้อนที่หนังใต้ผิวหนังหรือจะเป็นที่หนังตาที่เรากำลังพูดวันนี
1: ้
0: มันแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายทั้งสิ้นครับถึงแม้ว่าไขมันที่เกาะตามหนังตาจะไม่ทำให้เกิดเป็นโรคร้ายอะไรนะมันไม่เป็นมะเร็งหรอกครับแต่ว่ามันทำให้เกิดมันก็ไม่สวยงามกระพริบตากระป๊อบกระแป๊บว่าหนังตาแข็งขึ้นนี่ก็จะมาเป็นภาพเป็นฉาบอยู่ที่หนังตาเราเห็นภาพไหมครับ
1: ค่ะอะไรก็ตามแต่นะคะเกิดจากอวัยวะข้างในเนี่ยเรายังพอแบบว่า หลบซ่อนๆได้นะอะไรที่มันมาขึ้นอยู่ที่ใบหน้าเนี่ยนะคะอาจารย์หมอ
0: โอ
1: ้โหต้องรักษาก่อนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะ
0: เสียหายมากเลยความสวยงามมันสำคัญไงเดี๋ยวน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่เป็นที่หนังตาคือแต่งตาแต่งหน้าไม่ได้เลยหนังตาก็ไปไม่ได้ดูน่าเกลียดเลยมันเด่นขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหามากแผ่นก้อนเหล่านี้ครับคุณถ้ามีไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็ตามแต่ครับแวะปรึกษาคุณหมอโดยยิ่งถ้าจะสตาร์ตรงไหนก็คือสตาร์ที่คุณหมอที่โรคผิวหนังครับคุณหมอแผนกโรคผิวหนังนี่เขาจะดูแลอะไรอย่างดีเลยน
1: ะ
0: โรคพวกนี้ครับเขาจะคุ้นชินเขาก็ทำลายจัดการมันมากแล้วคือของใหม่ๆนี่เบื้องมีเครื่องมือดีคือเครื่องยิงเลเซอร์เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับเป็นเครื่องที่ช่วยในการที่จะค่อยๆปาดเอาไอ้ผิวแผ่นพวกสีเหลืองที่คราบอยู่เนี่ยติดอยู่ที่ผิวหนังหลังตาเนี่ยคันเลาะออกไปถึงเกลี้ยงถึงเนียนนะครับเนียนแล้วก็ร้อยแผลหายสักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันแผลที่เลเซอร์มันแทะออกไปได้เลยครับก็ทำให้แผลผิวหนังเรากลับมาเป็นสภาพเดิมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเอาออกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมขาหมูคากิเหมือนเดิมหมูกระทะอย่างเดิมนะครับคุณก็จะอ้วนอีกแล้วคุณก็จะมีเกิดขึ้นมาใหม
1: ่นี่สิคะ
0: แต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณหมอทุกคนที่เขาทำเลเซอร์ให้คนไข้เหล่านี้ในปัจจุบันนี้ต้องพูดกับคนไข้ชัดเจนว่าเกิดจากเหตุจากพฤติกรรมการกินของพี่นะเนี่ยถ้าไม่งั้นเป็นข้างหลังเนี่ยข้อที่สองมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะเราไปจัดการเคลียร์พื้นผิวชุดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยพื้นผิวนี่ก็จะเป็นคล้ายกับจุดอ่อนของเจ้าไขมันมันจะมาพอกง่ายขึ้นถ้ามีเยอะอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: ต้องลดเรื่องอาหารการกินต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่าให้อ้วนแล้วก็ดูต่างๆจะเป็นโรคต่างๆหลายอย่างเช่นเบาหวานพยายามป้องกันตัวเองให้เป็นพวกนี้เพราะมันจะกลับมาสะสมอยู่ที่ตำแหน่งผิวหนังต่างๆจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเจอที่หนังตาส่วนใหญ่แต่ถ้าไปอยู่เมืองนอกเราก็จะเห็นว่าทำเป็นที่อื่นด้วยเช่นตามข้อพับหนังข้อศอกนะที่ยืดถดบ่อยครับหัวเข่าเนี่ยที่ยืดถดก้องงอเย็ดๆนะครับผิวหนังทีเนี้ยมันจะสะสมด้วยการที่จะเกิดไขมันไปเกาะแบบนี้ได
1: ้
0: จะเป็นแตนโทมาแบบวิธีจุดที่อื่นนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการรักษาคล้ายๆกันแต่ที่อื่นมันไม่เกี่ยวเรื่องความสวยงามเท่าไหร่มันต่างกับที่เกิดเจอในไทยไทยแลนด์เจอที่หนังตาบนหนังตาล่างเลยครับตรงไปตรงมามากเลยอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นปัญหา พยาบาลเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็รับปรึกษาคุณหมอโรคผิวหนังครับ
1: ค่ะ
0: ได้จัดการให้แล้วก็ปรับชีวิตเราไว้ไม่อ้วนอีกแล้วจากนี้ไปฉันจะไม่อ้วนอีกแล้วนะครับจะรักษาเบาหวานให้ดีแล้วก็รักษาโรคหนังตาที่มีแผ่นเหลืองๆเคลือๆนี่มาปิดตัวเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่ต้องเสียตังค์ไปทำอีกครั้งที่สองที่สามเพราะมันจะไม่เกิดใหม่ถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมก็จะเกิดอีกใหม่นั่นแหละครับ
1: นะคะอันนี้ก็แตกต่างจากเมื่อวานใช่ไหมคะอาจารย์หมอก้อนผิวหนังที่ก้อนไขมันที่เมื่อวานนี้เราคุยกันคือพอเราผ่าตัดไปแล้วเคสเมื่อวานนี้ก็คือมันจะไม่เกิดตรงซ้ำที่เดิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะหมอผ่าตัดก็จะเอาแคปซูลออกเลย
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ของวันนี้เนี่ยผ่าไปแล้วสะกิดออกไปแล้วถ้าหากว่าไม่ดูแลเรื่องของพฤติกรรมการกินมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมได
0: ้แน่นอนที่เดิมครับเป็นจุดอ่อนเลยมาตอบสมตรงนั้นที่เดิมมันง่ายกว่าที่อื่นนะครับเพราะผิวหนังมันถูกเราจัดการไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็มาพอกใหม่ได้ขนมาปั๊บก็วางมาตรงนั้นเลยแกะมาตรงนั้นเลยจะเป็นใหม่กระแถมจะเป็นแล้วเป็นใหญ่ก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะ
1: โ
0: อ้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดเป็นปัญหามากมายตามมานะครับก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองครับก็ต้องใจแข็งตั้งใจให้มันมั่นครับว่าจะไม่เอาอีกแล้วไม่กินอีกแล้วขาหมูคากิอย่างเงี้ย
1: เกิดจากอันนี้เกิดจากพฤติกรรมการกินของเราโดยตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
0: อย่างเดียวเลยครับโทษกรรมพันธุ์ไม่ได้นะนี่จะไปโทษพ่อหรือโทษแม่นะโทษตัวท่านเองอย่างเดียวเลยพฤติกรรมท่านไม่ได้เรื่องนะครับออกกำลังกายก็ไม่ออกนั่งแต่ไถมือถืออย่างเดียวนะครับนี่ประเด็นสำคัญ
1: ไม่ได้เลยนะคะโอ้โหฟังดูแล้วนะคะถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยคุณหมออาจจะบอกว่าเอาไม่เป็นไรมีเครื่องมือที่จะช่วยทำลายมันได้นะคะแต่ก็ปลูกพฤติกรรมของคนไข้เองด้วยนะคะอาจารย์หมอ
0: สมัยก่อนนี้เราไม่มีเลเซอร
1: ์แล้วก็คุณยังไงอะคะก็ปล่อยมันไปไว้อย่างนั้น
0: เดี๋ยวจะเฉือนหนังหมูครับเฉือนชิ้วเอาไว้เงี้ยเลยมันก็เลยลำบากกำบนไปก่อนเนี่ยนะครับบางทีลึกไปบ้างตื้นไปบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าปัจจุบันใช้เลเซอร์มันควบคุมความลึกได้ไง
1: ค่ะ
0: เอาว่าหนาสักมิลลิเมตรกว่าก็ชัดความแรงแสงเลเซอร์แค่นั้นเองพอแล้วมันเลยง่ายกว่าแต่ว่าสมัยก่อนนี้ก็มีคนทำหมอหลายคนที่ช่วยทำให้เกิดความสวยงามให้คนไข้ได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้ยเสียเวลาหลายชั่วโมงเลยทำทีไงเป็นปัญหามากมาย
1: ค
0: นไข้ก็คนไข้ก็กระพริบตาเรื่อยเหมือนกันจะจะเฉือนตั้งแต่กระพริบตาแล้วแหมเฉือนไม่ได้ก็ยุ่งยากมาก
1: พอผ่าตัดเสร็จบอกโอ้ไม่กลับไปไม่กลับไปกินอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะกลับมาหาคุณหมอเป็นเหมือนเดิมอย่าง
0: น
1: ี้ไม่ได้
0: เป็นเรื่องไขมันที่มันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วถ้าปล่อยให้มันสูงอยู่มันก็ต้องไปพอกไปที่อื่นนั่นแหละเพราะมันเยอะมากนะครับนี่คือตัวสำคัญแล้วก็ท่านเข้าใจดีๆแล้วก็จะทำป้องกันตัวท่านเองได้โดยจากการเกิดซ้ำสองได้นะ
1: ค่ะ
0: เอาไขมันมาพูดจะฟังทั่วร่างกายท่านไม่ต้องพูดเรื่องที่มันไปทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดอีกแล้วเพราะเราเข้าใจหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี
1: ้
0: หัวใจทั้งสมองหลอดเลือดสมองตีบตันก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็จะเป็นโรคของหัวใจขาดเลือดถึงชีวิตได้อันนี้ก็เกิดจากการที่คนสอดสูงพบประจำรู้เข้าใจกันแล้วมาตามที่ผิวหนังเมื่อวานได้พูดตอนนี้ตามที่หนังตาบน
1: ที่หนังตาบน
0: จำนะครับว่าที่อื่นก็มีอีกมันจะเกาะที่อื่นเยอะแยะไปหมดในทั่วร่างกายเรา
1: อ
0: ย่ามองข้ามไขมันกินอร่อยอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังเพราะเป็นเรามันเ
1: ค
0: ยไม่เกิดโรคเนี่ยจะหนักหนาสาหัสเลยนะครับยังพรุ่งนี้ยังพูดถึงโรคที่สามารถลดลงได้เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมท่านเหมือนกันขายมันเกาะตับครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้ที่หนังตานี้ไม่เกี่ยวกับคุณหมอตาใช่ไหมคือต้องไปหาหมอผิวหนังใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: หมอตาก็ช่วยทำสมัยก่อนไงแต่ปัจจุบันที่หมอผิวหนังก็มีเลเซอร์ช่วยก็เลยทำให้รับภารกิจอันนี้ไปจากหมอตา
1: ค่ะนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็อย่างที่บอกพออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตาปุ๊บเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับใบหน้าปุ๊บเนี่ยคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะคะถุงไขมันใต้ตาอาจารย์หมอขาแล้วพวกตากุ้งหญิงนี่มันเกิดจากก้อนไขมันแล้วมันอักเสบขึ้นมาแบบนี้เรียกว่า อันนี้ก็เกิดจากก้อน

0: ไขมันที่บริเวณเปลือกตาด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันเกี่ยวกับต่อมไขมันที่อยู่ทั้งตาครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นได้เกิดไปเกิดในต่อมของหนังตาขนตาเราเน
0: ี่
1: ย
0: ค่ะ
1: มีการเสียก็กลายเป็นตะกุ้งยิงนะครับแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าจะลึงไปแอบมองคนที่นั่นสิ
0: เออนั่นน่ะสิคะเออแสดงว่ามันต้องมีเขานะมีเขาก็ถึงเรียกเขาถึงบอกแบบนี้ว่าไปแอบดูใครโดยเฉพาะในห้องน้ำด้วยนะคะอาจารย์หมอ
1: ใช่ใช่ก็ไม่รู้แล้วนะคราวนี้ก็คือเป็นการอาจจะเป็นโบราณก็ใช้วิธีคำทานฉลาดในการปรามตามพวกหนุ่มๆที่แรกๆแต่นะครับจะได้เป็นเจเลก็ดื้อเท่านั้นสำหรับเนี้ยนะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นต่อมไขมันเปลือกตาที่มันอุดตันใช่ไหมคะอาจารย์หมอก็คืออาการ
1: ไขมันอีกแล้วนะครับอย่างไรนี่คือเกิดจากไขมันไปลุกลามที่อื่นๆทั้งสิ้นนะครับยกยาให้ดูเป็นเรื่องๆไปแต่วันนี้จะพูดถึงนี้ครับท่านครับเรื่องไขมันนั้นอย่ามองข้ามถ้าท่านลดไขมันลงได้จากการพฤติกรรมท่านเองดีที่สุดเพราะมันจะได้แก้ที่ศูนย์กลางภายในท่านเลยโรคภัยไข้เจ็บก็จะห่างท่านไปนะครับถึงแม้จะมีการรักษาแบบปัจจุบันนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ต้องเป็นโรคนี้ก็ดีมาก
0: อ
1: ันเหลืองของไขมันไปพอกที่หนังตาไม่สวยหรอกครับร
0: ัก
1: ษาแล้วก็ยังมีตะกิดตะขวงใจอยู่นิดหน่อยอยู่เสมอนะ
0: แล้วใช้เวลาหลายวันไหมคะหลังจากที่เราเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยค่ะจันหมอ
1: กลับมาเป็นเหมือนเดิมประมาณ10วันจ้ะ
0: โอ้
1: ว่ามันจะหนังจะคืนจะกลับค่อยๆฟื้นตัวมาหนังก็ต้องเคลื่อนตัวยื่นขึ้นมาป้องกันตัวเองด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: งอกตัวขึ้นมาจากการที่เราไปจัดการเอาเยื่อเลเซอร์ยิงมันให้นะครับทั้งหมดทั้งแล้วนี่คือกระบวนการที่ร่างกายต้องทำงานหนักทั้งสิ้นไม่ต้องดีไม่ต้องมีไขมันสูงในกระแสเลือดดีที่สุดครับ
0: โอ้ส่วนตัวกลัวมากเลยอะไรที่มันมาเกิดที่ตานะคะจันหมอสำหรับตัวเองนะผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆถ้ามันมาอยู่ที่จุดอวัยวะที่สำหรับในความคิดคืออ่อนที่สุดบนใบหน้าเราอ่ะก็คือที่ตาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนเล็กๆอะไรที่เราจะต้องทำการเอามันออกเนี่ยนะคะก็กลัวมากๆเลยนะคะ
1: ทำแล้วตั้งแต่หนอไม่ใช่แค่ถึงแก่ถึงเฒ่าโดยสะดวก
0: ค่ะใช่ค่ะใช
1: ่มันดีกับเราช่วยเราไปเรื่อยๆถึงแก่ถึงเฒ่าน
0: ี
1: ่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคู่กันไป
0: ค่ะ
1: งั้นดวงตาหน้าถนอมเนี่ยจึงเป็นคำพูดที่ชัดเจนนะครับต้องดูแลให้ดี
0: นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกลิ้นสายชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ีมนภัทรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคม
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM